0: และตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่อยากจะไปสร้างสรรค์ผลงานกันแล้วค่ะกลุ่มที่1ทำอะไรคะ
1: บ้านดินน้ำมัน
0: เชิญหยิบอุปกรณ์ค่ะกลุ่มที่2
1: ทาด้วยสีเทียน
0: เชิญปั๊มสัญลักษณ์ค่ะกลุ่มที่3

0: เล่ามานี่คืออะไรคะลูก
1: หน
0: ู
1: เด
0: ิน
1: ไปซ
0: ื้
1: อล
0: ู
1: กโป
0: ่
1: ง
0: หนูเดินไปซื้อลูกโป่งนะคะ

0: เก้าเก้าว่าอะไรลูก
1: แม่กำลังไปดูตัว AI
0: แม่ไปดู AI คืออะไรคะตัว AI คือตัวอะไรคะ
1: เอา
0: ปอมปอมค่ะอ๋อไปดูพยัญชนะเหรอไปดูตัวอักษรภาษาอังกฤษเหรอคะ
1: AI ทำไม AI ตัวสีส้ม
0: ตัว A เขียนอย่างนี้นะ A อ่ะดูอ๋อนี่เราหนูเขียนตัว A ล่ะคะอ่ะตัว AI และ ABC ล่ะคะไหน ABC เราอยู่ตรงไหนอ่ะอันนี้ตัว Q นะเนี่ยนี่ A B C เขียนแบบนี้นะอ่ะไปไปเก็บได้ครับ

0: อันนี้อะไรเนี่ย
1: ประตู
0: อ๋อประตูว่าสวยมากเลยน้องน็อตทำไมคุณพ่อบอกน้องน็อตเหรอคะคุณพ่อเล่าให้ฟังเหรอคะ
1: เคยว่าที่บ้านอยู
0: ่นะคะคุณพ่อไปซื้อแหวนให้แม่

0: ะนี่คืออะไรคะ
1: มันฝรั่งทอดค่ะ
0: มันฝรั่งทอดอ๋อคุณแม่จะไปทำมันฝรั่งทอดนะคะเก่งมากลูกไปเก็บได้ค่ะสวยมากสวยมากไปเก็บได้ค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์แล้วก็เล่นตามมุมมาแล้วค่ะเด็กๆสนุกกันหรือเปล่าคะ
1: สน
0: ุ
1: กค่ะ
0: สนุกใช่ไหมคะเด็กๆหลายคนค่ะสามารถสร้างสรรค์ผลงานของเรานะคะครบทั้ง3กิจกรรมเลยค่ะแต่ว่าในข้อตกลงของเรานะคะบอกว่าต้องทำอย่างน้อยกี่กิจกรรมคะ2กิจกรรมนั่นเองเก่งมากเลยค่ะแล้ววันนี้เด็กๆหลายคนนะคะชื่นชอบในกิจกรรมใหม่มากเลยค่ะเพราะว่ากิจกรรมใหม่ของเรานะคะชื่อว่ากิจกรรมการสลัดสีค่ะและคุณครูบีนะคะยังมีตัวอย่างผลงานนะคะในกิจกรรมใหม่มาให้เพื่อนๆได้ชื่นชมผลงานกันได้ค่ะขอเชิญน้องซินค่ะเป็นผลงานการสลัดสีนะคะของน้องซินนั่นเองวันนี้น้องซินสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้แล้วจินตนาการภาพว่าเป็นภาพอะไรคะ
2: จรวดค่ะ
0: จรวดใช่ไหมคะลูกโอ้โหจรวดหลายลำไหมคะ
2: หลายลำค่ะ
0: จรวดกำลังจะไปที่ไหนคะ
2: กำลังบินบนฟ้าค่ะ
0: จรวดกำลังจะบินขึ้นไปบนฟ้านั่นเองสวยไหมคะเพื่อน
1: สวย
0: สวยมากเลยน้องซินได้สังเกตหรือเปล่าเมื่อน้องซินสลัดสีลงไปแล้วสีเป็นอย่างไรคะ
2: เปลี่ยนไปค่ะ
0: สีกระจายเต็มกระดาษของเราเลยใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่และเมื่อสีมาผสมกันก็จะทำให้เกิดสีใหม่นั่นเองเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องซินหน่อยค่ะน้องซินบอกว่าน้องซินจินตนาการภาพนะคะว่าเป็นภาพจรวดกำลังจะบินขึ้นไปที่ไหนคะบนท้องฟ้านั่นเองนะคะและเด็กๆหลายคนนะคะที่ได้สร้างสรรค์ในกิจกรรมนี้ค่ะเด็กๆชื่นชอบในผลงานของตนเองกันทุกคนเลยนะคะแล้วยังออกมาบอกเล่าผลงานของตนเองค่ะตามจินตนาการได้อย่างสร้างสรรค์มากๆเลยค่ะและเด็กๆนะคะได้เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆในมุมต่างๆที่คุณครูบีนะคะเปิดให้เล่นค่ะเมื่อเล่นเสร็จแล้วเด็กๆยังสามารถเก็บของเล่นเข้าที่ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะและตอนนี้เวลาของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมก็หมดลงแล้วค่ะคุณครูนะคะก็จะให้เด็กๆไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้นะคะคุณครูบีค่ะมีเกมการศึกษาชุดใหม่นะคะจะให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะได้ไปเล่นเกมการศึกษาค่ะเราจะต้องมาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆนะคะยื่นแขนออกมาค่ะเรามาร้องเพลงอะไรดีนะหมึกหนวดยาวนั่นเองหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักษ์ไหล่เล่นยักษ์เช้ายักษ์เย็นยักษ์เล่นเล่นหนวดหมึกผูกโบ้เก่งมากเลยค่ะเอามือวางไว้ที่ตักค่ะเกมการศึกษาชุดใหม่ของเราในวันนี้นะคะชื่อว่าเกมจับคู่ภาพที่สอนกันค่ะคุณครูบีนะคะมีภาพหลักค่ะให้เด็กๆได้สังเกตค่ะเด็กๆลองสังเกตที่ภาพทางด้านนี้ค่ะคุณครูบีนะคะเรียงลำดับภาพนะคะวางเป็นแถวเอาไว้ให้เด็กๆได้สังเกตค่ะภาพแรกของเรานะคะเด็กๆเห็นอะไรบ้างคะเห็นอะไรบ้างลูกเห็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมีเส้นเป็นอย่างไรคะเส้นตรงลงมาใช่ไหมคะและมีอะไรซ้อนอยู่คะสามเหลี่ยมนั่นเองและสามเหลี่ยมมีเส้นอะไรอยู่ด้วยคะเส้นเฉียงใช่ไหมคะเด็กทราบหรือยังว่าภาพที่ซ้อนกันอยู่แสดงว่าจะต้องเป็นภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมีเส้นเป็นอย่างไรคะลูกเส้นตรงซ้อนกันกับภาพสามเหลี่ยมที่มีเส้นเป็นอย่างไรคะเส้นเฉียงนั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆสังเกตภาพหลักตรงนี้แล้วค่ะเด็กๆจะต้องมาดูภาพย่อยค่ะเด็กๆช่วยคุณครูบีหาได้ไหมคะว่าภาพไหนที่เราจะต้องนำมาจับคู่กันว่าเป็นภาพที่เขาซ้อนกันอยู่นะต้องมีสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับเส้นอะไรลูกกับเส้นเป็นอย่างไรคะเส้นตรงลงมาใช่ไหมคะภาพไหนนะที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมีเส้นตรงและมีรูปสามเหลี่ยมและเป็นเส้นเฉียงค่ะภาพที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ภาพที่เท่าไหร่คะเพื่อนๆเราบอกว่าภาพที่3ใช่ไหมคะลองจับไปคู่กันค่ะเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนเพราะว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเส้นข้างในเป็นเส้นตรงหรือเส้นเฉียงคะเส้นเฉียงนั่นแสดงว่าถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องค่ะเพราะว่าภาพหลักของเรานะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าและเส้นที่อยู่ด้านในต้องเป็นเส้นอย่างไรเส้นตรงลงมาใช่ไหมคะลูกอ่ะสังเกตใหม่ภาพที่เท่าไหร่คะถูกต้องภาพที่5นั่นเองค่ะเด็กๆก็นำภาพชิ้นย่อยนะคะไปจับคู่กันค่ะแล้วเราก็ตอบความถูกต้องนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีเส้นอะไรอยู่คะเส้นตรงเหมือนกันไหมคะเหมือนกันถูกต้องค่ะและมีอะไรด้วยคะสามเหลี่ยมใช่ไหมลูกสามเหลี่ยมมีเส้นเฉียงนะคะที่เฉียงลงไปทางด้านซ้ายค่ะเด็กๆก็ตรวจสอบความถูกต้องถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะแสดงว่าภาพนี้จับคู่กันได้อย่างถูกต้องแล้วค่ะอีกสักหนึ่งภาพค่ะภาพนี้คือภาพอะไรลูกสามเหลี่ยมด้านในสามเหลี่ยมมีเส้นแบบไหนอยู่คะ
1: ตรงเฉ
0: ียงเส้นตรงแนวนอนนั่นเองและมีสี่เหลี่ยมซ่อนอยู่ข้างในด้วยแต่สี่เหลี่ยมที่ซ่อนอยู่ข้างในนะคะเส้นเขาเป็นอย่างไรเส้นเฉียงเส้นตรงหรือว่าเส้นตรงแนวนอนคะ
1: เส้
0: นตรงเฉยๆใช่ไหมคะลูกเด็กๆมาสังเกตภาพย่อยของเราค่ะอันไหนที่เป็นสามเหลี่ยมแนวนอนนะสามเหลี่ยมและมีเส้นตรงแนวนอนอยู่ด้วยภาพไหนคะภาพที่เท่าไหร่คะภาพที่สองเป็น มและมีเส้นตรงแนวนอนอยู่ค่ะและมีอะไรอยู่ด้วยคะมีสี่เหลี่ยมอยู่ข้างในแล้วก็มีเส้นตรงลงมาค่ะเด็กๆจึงหยิบภาพนี้นะคะแล้วมาจับคู่กันค่ะตรวจสอบความถูกต้องนะคะว่าเส้นเหมือนกันไหมคะถ้าเส้นเหมือนกันแสดงว่าจับคู่ได้ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะเกมนี้นะคะเด็กๆจะต้องสังเกตดีๆนะคะเราจะต้องสังเกตทั้งรูปร่างนะคะลักษณะของสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะหรือว่าครึ่งวงกลมค่ะและเด็กๆยังต้องสังเกตเส้นที่อยู่ด้านในด้วยนะคะว่าเส้นที่อยู่ด้านในสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะเป็นเส้นตรงเส้นแนวนอนหรือว่าเส้นเฉียงค่ะเกมนี้นะคะเด็กๆจะต้องสังเกตดีๆแล้วก็มีสมาธิในการเล่นมากๆเลยค่ะและคุณครูบีนะคะก็อยากจะให้เด็กๆได้ไปเล่นเกมกันค่ะแต่ข้อตกลงของเรานะคะเราจะต้องเล่นเกมร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะเมื่อเล่นเสร็จแล้วค่ะให้คุณครูเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องและนำเกมนะคะไปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นทั้งเกมใหม่และเกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วค่ะและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของนะคะให้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปไว้ที่มุมเกมการศึกษาค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะและตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มพร้อมที่จะไปเล่นเกมการศึกษาแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะพร้อมแล้วค่ะกลุ่มที่1เชิญเลยค่ะกลุ่มที่2ลูกกลุ่มที่3กลับหลังหันค่ะกลุ่มที่4เชิญค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: กค่ะ
0: สนุกใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆนะคะได้เล่นเกมจับคู่ภาพนะคะที่ซ้อนอยู่นั่นเองเด็กๆจะต้องสังเกตรูปร่างลักษณะนะคะว่ามีภาพอะไรรูปร่างอะไรนะคะแล้วก็เส้นที่อยู่ด้านในรูปร่างนะคะมีเส้นอะไรบ้างทั้งเส้นตรงเส้นเฉียงแล้วก็เส้นตรงแนวนอนใช่ไหมคะเด็กๆเมื่อเด็กๆสังเกตรูปร่างลักษณะแล้วค่ะสังเกตเส้นที่อยู่ด้านในรูปร่างแล้วนะคะเด็กๆยังจะต้องสังเกตทิศทางด้วยนะคะว่าทิศทางของเส้นที่อยู่ด้านในค่ะเป็นเส้นที่เฉียงไปทางด้านซ้ายหรือว่าเส้นที่เฉียงไปทางด้านขวาค่ะแล้วเด็กๆนะคะยังสามารถเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆได้ดีนะคะสังเกตภาพนำภาพมาจับคู่กันได้อย่างถูกต้องค่ะอาจจะมีบางภาพนะคะที่เด็กๆสังเกตแล้วก็เกิดการสับสนนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเด็กๆให้คุณครูเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องแล้วนะคะเด็กๆก็ได้แก้ไขนะคะจับคู่ภาพใหม่ได้อย่างถูกต้องค่ะและวันนี้นอกจากกิจกรรมเกมการศึกษานะคะที่เราได้ทำไปค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะเป็นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่เป็นประสบการณ์ของตนเองค่ะและวันนี้เด็กๆยังบอกคุณครูได้ด้วยนะคะว่าอาหารเช้าที่เด็กๆรับประทานมาในตอนเช้าค่ะเด็กๆรับประทานเมนูอะไรบ้างนะคะและเด็กๆยังรู้ด้วยว่าอาหารเช้ามีประโยชน์ให้อะไรแก่เราคะให้พลังงานกับเรานะคะจะทำให้เรามีพลังงานแล้วก็มีแรงในการทำกิจกรรมนั่นเองค่ะและกิจกรรมที่2ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาณจังหวะค่ะสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างถูกต้องนะคะมีท่าทางที่หลากหลายค่ะแล้วก็ทรงตัวได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วเด็กๆนะคะยังได้ฟังข้อตกลงของคุณครูบีค่ะแล้วก็ปฏิบัติตามข้อตกลงได้อย่างถูกเมื่อคุณครูบีนะคะพูดคำว่าปูเด็กๆก็ต้องจับคู่2คนแล้วกอดกันนั่นเองเมื่อคุณครูบีนะคะพูดคำว่าชิงช้าเด็กๆก็ทำอย่างไรคะย่อตัวลงแล้วก็โยกไปมานั่นเองค่ะและถ้าหากว่าคุณครูบีนะคะพูดคำว่าลมเด็กๆทำยังไงคะลูก
1: หม
0: ุนตัวนั่นเองเด็กๆนะคะสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงของเราได้อย่างถูกต้องค่ะและกิจกรรมที่3ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะ

0: หน่วยภัยพิบัตินะคะเรื่องอะไรคะน้องมากกี้วันนี้คุณครูบีสอนเด็กๆ เรื่องอะไรคะวาตภัยพายุฝนลมแรงนั่นเองเด็กๆจำได้หรือเปล่าคะว่าวาตภัยหรือว่าพายุฝนลมแรงที่เด็กๆได้เรียนไปนะคะมีพายุอะไรบ้าง
1: พาย
0: ุ
1: งวงช
0: ้
1: าง
0: พายุงวงช้างน้องโอซบอกพายุเฮอริเคนพายุทอร์นาโด
1: ล
0: ู
1: กเห
0: ็
1: บต
0: กพายุฝนฟ้าคะนองนะคะเป็นพายุที่เด็กๆได้เจอบ่อยๆเลยนั่นเองค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะได้ดูคลิปวิดีโอนะคะเด็กๆยังจดจำพายุต่างๆได้แล้วนะคะเราก็มาทำอย่างไรคะวงกลมภาพเหตุการณ์นะคะที่เป็นพายุฝนลมแรงต่างๆค่ะและกิจกรรมที่4ของเราค่ะเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะกิจกรรมใหม่ของเราค่ะเป็นการสลัดสีค่ะเด็กๆนะคะได้ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือนะคะใช้ข้อมือของเราค่ะในการสลัดสีลงไปนะคะแล้วเด็กๆก็สร้างสรรค์ผลงานออกมาตามจินตนาการของตนเองค่ะเด็กๆหลายคนนะคะชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมในผลงานของตนเองแล้วก็สามารถชื่นชมในผลงานของเพื่อนด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะเรายังได้เข้าเล่นในมุมต่างๆค่ะเมื่อเล่นเสร็จแล้วเด็กๆยังเก็บของเล่นเข้าที่ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะและกิจกรรมสุดท้ายที่เราได้ทำไปค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นทั้งเกมใหม่และเกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วนะคะทำให้เด็กๆฝึกทางด้านสติปัญญาของเราค่ะในการเล่นเกมการศึกษาในทุกๆวันนะคะจะทำให้เด็กๆได้รู้จักการสังเกตการคิดการวิเคราะห์ด้วยค่ะและวันนี้นะคะเด็กๆทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายแล้วค่ะเวลาของเรานะคะก็หมดลงแล้วค่ะคุณครูก็อยากจะให้เด็กๆมาช่วยกันร้องเพลงบอกลาค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันเลยค่ะวันนี้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมร่วมกับสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทเสนอชุมชนแจ่มใสห่างไกลสมองเสื่อม
2: เฮ้พี่เข้าไปได้ไหม
3: เชิญเลยครับพี่สา
2: สวัสดีค่ะลุงป๋องกินข้าวกันอยู่เหรอ
3: ใช่ครับกินด้วยกันไหมครับพี่สา
2: ไม่เป็นไรค่ะสากินมาแล้วแต่ว่าพอดีว่าฟักทองที่บ้านมันออกลูกงามงามก็เลยแวะเอามาให้ลุงป๋องก่อนอ่ะ
3: ครับ
2: ลุงป๋องคะวันนี้หนูอยู่เล่นด้วยไม่ได้นะพอดีว่าต้องมีไปออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงอ่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
2: บ๊าย
4: ฟักทองนี่เอาไปคุณแก้วตาผัดใส่ไข่นะผัดเละๆหน่อยพ่อชอบใส่ไข่เยอะ
5: ๆเป้
6: ครับพ่อได้ยินแล้วแป๊บนึงครับ
5: เป
6: ้ครับครับโอ้โหคุณป๋องเนี่ยวัยรุ่นใจร้อนจังเลย

0: กินไปเป้ก็เพิ่งเก็บจานไปล้างเมื่อตะกี้นี่เอง
1: พูดเพ้อเจ้อถ้าเมื่อกี้แล้วไม่พ่อหิวอ่ะไปเอาอาหารมาได้แล้วเราก็เรียกคุณแก้วตามลงมากินด้วยกินผิดเวลาแบบนี้เดี๋ยวก็ปวดกระเพาะปวดท้องอีก
0: แต่พ่อกินไปแล้วจริงๆนะ
1: เป้ของคุณแก้วตานี่เอาเป็นโจ๊กหรือข้าวต้มเท่านั้นนะเพราะคุณแก้วตาต้องกินอาหารอ่อน
0: นี่แหละครับคุณป๋องพ่อของผมเองผู้ชายที่หลงลืมเกือบทุกเรื่องแต่จดจำเรื่องราวของคุณแก้วตาแม่ของผมผู้หญิงที่เขารักสุดหัวใจได้เสมอ
2: พ่อสวัสดีปันปันสวัสดีตาสิลูก
3: สวัสดีค่ะตาป๋องปันปันคิดถึงตาป๋องที่สุดเลยตากินข้าวหรือยังคะ
0: พ่อนี่ปันปันลูกสาวพี่ปอหลานสาวสุดที่รักของพ่อไงจำไม่ได้เหรอจำไม่ได้ได้ยังไงนี่หลานรักคนเดียวของพ่อกับคุณแก้วตาเลยนะ
1: เออแล้วนี่คุณแก้วตายังกลับจากตลาดอยู่เหรอป่านี้เหมาของหมดตลาดแล้วมั้งเนี่ย
0: น่าจะใช่ป่ะ
1: ไปตลาดอย่างนี้ทุกที
0: คงมีแต่คุณแก้วตาเท่านั้นที่ยังทำให้พ่อตาเป็นประกายได้เหมือนเดิมคุณหมอบอกว่าพ่อผมเป็นโรคสมองเสื่อมครับถึงแม้ว่าความจำของพ่อจะเสื่อมลงแต่ความรักของพ่อที่มีต่อแม่ยังไม่เสื่อมลงเลย
1: นี่ปันปันเป็นหลานตาจริงๆเหรอ
3: ใช่ค่ะตาป๋องปันปันตาป๋องจำปันปันไม่ได้หรอ
4: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
5: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมร่วมกับสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทเสนอชุมชนแจ่มใสห่างไกลสมองเสื่อมรู้ทันอาการของโรคสมองเสื่อม

0: พ่อจะไปไหนอ่ะ
1: ปวดฉี
0: ่เอ้าปวดฉี่ก็เข้าห้องน้ำสิพ
1: ่อไปห้องน้ำปวดฉี
0: ่ก็อยู่ข้างหลังเองพ่อเนี่ยหมุนตัวเข้าได้เลยพ่ออ่ะมาเดี๋ยวเป้พาไปนี่ห้องน้ำไงพ่อนี่เลยเปิดแบบนี้เดี๋ยวพ่อฉี่ตรงนี้นะแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยพ่อก็กดน้ำตรงนี้โอเคนะเดี๋ยวเป้ออกไปรอข้างนอกเดี๋ยวเสร็จแล้วบอกเป้นะครับโอเคนะพ่อและนี่คืออาการของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมระยะที่2ครับพ่อมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปมีอาการหงุดหงิดก้าวร้าวมากขึ้นเหมือนเป็นคนละคนเลยครับแล้วก็มีปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นด้วย
2: สรุปแล้วอาการของโรคสมองเสื่อมเป็นยังไงครับหมอ
3: สัญญาณของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมจะแบ่งเป็น3ระยะนะครับระยะที่1ครับผู้ป่วยเนี่ยจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองขี้ลืมครับโดยเฉพาะเรื่องเมื่อส

0: คู่ที่เพิ่งทำไปยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้กินอะไรไปจำไม่ได้ครับหลังจากนั้นความจำเริ่มถดถอยถามซ้ำพูดซ้ำกับเรื่องเดิมๆหลงในสถานที่ที่เคยคุ้นเคยอารมณ์ก็จะเสียง่ายเริ่มซึมเศร้าเริ่มเครียดแต่ยังสื่อสารหรือทำอะไรกิจวัตรประจำวันได้ปกตินะครับพอต่อเนื่องไปเรื่อยๆเป็นระยะที่2ครับอาการจะรุนแรงมากขึ้นความจำก็จะถดถอยลงอาจจะมีพฤติกรรมแบบเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่ไบโพล่านะแต่เขาเปลี่ยนไปเพราะว่าเซลล์สมองเขาเสื่อมลงนะครับเช่นคนที่เคยใจเย็นมาก่อนกลายเป็นคนหงุดหงิดขี้ใจร้อนนะครับคนที่เคยก้าวร้าวมาก่อนกลายเป็นคนเคร่งขรึมนะครับเพราะฉะนั้นใครที่พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปนะครับลองสังเกตนะอาจจะเป็นเรื่องของเซลล์สมองก็ได้นะครับผู้ป่วยจะเริ่มมีปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันละไม่สามารถใช้อุปกรณ์ที่เคยใช้เป็นเช่นรีโมทกดไม่ได้ปากกาเขียนยังไงฝักบัวเปิดไม่เป็นครับบางรายมีความคิดหรือพฤติกรรมที่ผิดปกติไปเช่นขโมยของตัวเองหรือว่าเห็นภาพหลอนเห็นตัวเองในกระจกแล้วร้องกรี๊ดนะครับแต่มันจะเทิร์นมาถึงระยะที่3ครับเป็นระยะสุดท้ายผู้ป่วยจะอาการแย่ลงครับสูญเสียความทรงจำในอดีตเลยจำชื่อคนในอดีตก็จำไม่ได้แล้วนะครับสับสนครับไม่รู้เรื่องของวันเวลาสถานที่เคลื่อนไหวก็ลดลงตอบสนองก็ชาลงสุขภาพก็เสื่อมโทรมสุดท้ายเนี่ยไม่สามารถดูแลหรือช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็ต้องเสียชีวิตไปนั่นเองครับ
1: คุณแก้วตายังไม่กลับจากตลาดอีกเหรอคุณแก้วตายังไม่กลับจากตลาดอีกเหรอ
2: เดี๋ยวแม่ใกล้กลับเดี๋ยวเป้บอกพ่อนะพ่อ
1: ทำไมไปนานยังต้องให้ไปรับเปล่าเนี่ยคุณแก้วตา
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: คำถามยอดฮิตนะคะอาหารก่อนออกกำลังกายจะกินอะไรดีระหว่างออกกำลังกายจะกินอะไรดีก็จะมาแนะนำตัวอย่างเมนูอาหารก่อนออกกำลังกายนะคะที่ทำง่ายอร่อยด้วยนะคะแล้วก็มีพลังงานเพียงพอแล้วก็ประกอบไปด้วยตัวนี้กล้วยนั่นก็คือช็อกโกแลตบานาน่าสมูทตี้ค่ะ

เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูช็อกโกแลตบานาน่าสมูทตี้นะคะเมนูนี้เนี่ยเหมาะสมมากนะคะสำหรับรับประทานก่อนออกกำลังกายเพราะว่าประกอบไปด้วยกล้วยเพราะว่ากล้วยเนี่ยมีโพแทสเซียมสูงนะคะป้องกันการเกิดตะคริวระหว่างออกกำลังกายส่วนเทคนิคการเลือกอาหารที่จะรับประทานก่อนออกกำลังกายเนี่ยก็ขอให้เลือกคาร์โบไฮเดรตที่อยู่ในกลุ่มเชิงเดี่ยวหรือว่ามีดัชนีน้ำตาลปานกลางถึงสูงอย่างเช่นข้าวขาวขนมปังขาวพวกนี้เนี่ยมันจะสามารถย่อยเร็วแล้วก็นำไปใช้ได้ทันทีสามารถเป็นพลังงานสำรองได้ทันทีก่อนออกกำลังกายถ้าเราไม่กินอะไรเลยไปออกกำลังกายเนี่ยร่างกายเราเนี่ย 1. ไม่มีแรงออกกำลังกาย 2. จะดึงเอาพลังงานจากโปรตีนมาใช้ทำให้กล้ามเนื้อลดลงเมื่อกล้ามเนื้อลดลงเนี่ยอัตราการเผาผลาญของร่างกายก็จะเสียไปเพราะฉะนั้นมื้อก่อนออกกำลังกายเนี่ยสำคัญมากๆนะคะอย่าลืมกินก่อนออกกำลังกายนะคะแต่อย่างน้อย1ชั่วโมงนะคะแต่ว่าถ้าออกกำลังกายไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยสิ่งที่เราทานได้ตอนนั้นก็คือเป็นน้ำตาลเชิงเดี่ยวเลยก็คือพวกเครื่องดื่มเกลือแร่ไม่ต้องกลัวการกินเกลือแร่เพราะว่าถ้าระหว่างออกกำลังกายเนี่ยเซลล์ในร่างกายมันจะใช้น้ำตาลเชิงเดี่ยวไปทันทีก็จะเหลือสะสมค่อนข้างน้อยกว่าที่จะไปทานเวลาอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนออกกำลังกายสำคัญแล้วระหว่างออกกำลังกายก็สำคัญเหมือนกันนะคะและนี่คืออีกเทคนิคหนึ่งของวีนะคะซึ่งจะทำให้เรามีแรงในการไปยกเวทออกกำลังกายกันนะคะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หนึ่งในโรคที่คนไข้จะอายและไม่มาพบแพทย์ก็คือลิดสีดวงทวารนะครับคนไข้ก็ไปซื้อยาทานเองบ้างเหน็บยาเองบ้างทำให้เวลามาพบแพทย์เนี่ยโรคมักจะเป็นมากเสียโอกาสในการรักษา

นิดเสียดวงทวารคือการที่เยื่อบุลำไส้มีอาการบวมทำให้เกิดภาวะเลือดออกหรือยื่นออกมาทำให้มีติ่งออกมาเวลาการขับถ่ายได้ครับสาเหตุของการเกิดนิดเสียดวงทวารแน่ชัดเราก็ยังไม่รู้นะครับส่วนใหญ่เกิดจากเรียกว่าใช้งานมานานเบ่งมากหรืออุจจาระแข็งทำให้ไปครูดเยื่อบุผิวทำให้เยื่อบุผิวบางแล้วก็ยื่นออกมาครับลิสิดวงแบ่งเป็น2ชนิดนะครับภายนอกกับภายในภายนอกก็คืออยู่ที่ชั้นผิวหนังนะคล้ำได้จากภายนอกภายในเยื่อบุจะเป็นเยื่อบุเหมือนเยื่อบุกับพุ้งแก้มอย่างเงี้ยจะเป็นมันๆแดงๆอาการของลิสิดวงทวารหลักๆมีในเรื่องของถ่ายเป็นเลือดนะครับลิสิดวงทวารถ้าถ่ายเป็นเลือดจะเป็นเลือดแดงสดนะครับก็เป็นอันคือมีก้อนยื่นขณะถ่ายอุจจาระนะครับส่วนน้อยจะเป็นลักษณะของมีภาวะริ่มเลือดเกิดขึ้นจะทำให้เกิดอาการบวมและการเจ็บได้ครับอาหารที่เรารับประทานอาจจะมีผลกับการเกิดลิสิดวงทวารได้นะครับหรือทำให้ลิสิดวงทวารมีอาการมากขึ้นตัวอย่างเช่นทานพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พวกนี้ทำให้เยื่อบุบวมลิสิดวงใหญ่ขึ้นเลือดออกได้คนไข้บางคนจะทานเผ็ดมากบางครั้งเผ็ดมากเนี่ยทำให้ทานแล้วถ่ายแล้วแสบก้นหรือมีเลือดออกก็เป็นไปได้ครับอื่นๆก็คือไม่ค่อยทานผักผลไม้ทานน้ำน้อยอุจจาระก็แข็งเวลาแข็งก็ต้องเบ่งมากอุจจาระที่แข็งก็ไปครูดผิวทำให้เกิดการบาดเจ็บของเยื่อบุทำให้เกิดเลือดออกได้ลิสิดวงทวารปล่องได้สำหรับโรคลิสิดวงทวารพบได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงในอัตราที่เท่าๆกันอายุที่พบส่วนใหญ่ก็ต้องประมาณ20ปีขึ้นไปบางครั้ง40 50 60ก็เจอได้ถ้าอายุเยอะๆเนี่ยบางครั้งเราต้องนึกถึงในเรื่องของโรคมะเร็งลำไส้ตรงร่มด้วยเสมอครับ

0: คนไข้ที่มาพบแพทย์เนี่ยมักจะไปซื้อยาทานเองมาก่อนทั้งยากินยาเหน็บดังนั้นคนไข้ที่มาเจอเราก็มักจะเป็นระยะกลางๆครับ2หรือ3เดินมาหาเราสัก10คนโอกาสจะต้องผ่าตัดสักคนเดียวอีก9คนเนี่ยสามารถรักษาด้วยยาได้หรือการรักษาอื่นที่ไม่ต้องผ่าตัดเช่นการรัดยางหรือฉีดยาให้หัวลิซิดวงทวารฟอร์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณเกษรินคุณเกษรินมาโรงพยาบาลวันนี้เนี่ยมีอาการผิดปกติอะไรครับ
1: ถ่ายอุจจาระเป็นเลือดค่ะเป็นไหนหายมา3เดือนแล้วค่ะ
0: เลือดที่ออกมาสีอะไรเอ่ย
1: สีแดงสดค่ะ
0: เลือดที่ว่าเนี่ยมันปนในเนื้ออุจจาระหรืออยู่ที่ผิวของอุจจาระครับ
1: อยู่ที่ผิวอุจจาระค่ะแต่ว่าบางครั้งก็มีหยดตามอุจจาระออกมาที่โถอ่ะค่ะ
0: เลือดที่ออกจากลิซิดวงทวารมักเป็นเลือดแดงสดแล้วอยู่ที่ผิวของอุจจาระไม่ปนเป็นเนื้อเดียวกันถ้าเพราะว่าเลือดเนี่ยปนในเนื้ออุจจาระอันนี้ไม่ใช่ลิซิดวงทวารแน่นอนเพราะลิซิดวงทวารเนี่ยอยู่ตรงทางออกอุจจาระต้องเป็นก้อนอยู่แล้วจะออกแล้วเลือดอยู่ที่ผิวหรือบางครั้งหยดติ๋งๆลงไปในโถเมื่อกี้นะคะผมตรวจพบว่ามีลิซิดวงทวารภายในนะคะเป็นของคุณเกษรินเป็นระยะที่3ลิซิดวงเนี่ยนะครับมีอยู่4ระยะนะ1มีหัวอยู่ข้างในไม่ยื่นออกมา2หุบเอง3คือยื่นออกไม่หุบเองต้องใช้นิ้วดันกลับซึ่งของคุณเกษรินเนี่ยต้องใช้นิ้วดันกลับผมก็ตรวจแล้วล่ะขนาดประมาณ 2-3 เซนแล้วนะครับระยะที่4คือเอานิ้วดันก็ไม่กลับยังไงก็ตามระยะที่3เนี่ยก็เป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดในของคุณเกษรินที่ว่าเป็นมานาน3เดือนรำคาญเนี่ยผมแนะนำผ่าตัดนะคะการรักษาของลิซิดวงทวารขึ้นกับระยะของโรคครับระยะที่1ที่ไม่มีหัวยื่นออกมาพวกนี้อาจจะกินยาเหน็บยาก็หายได้ถ้า2มีหัวยื่นออกมาบางครั้งกินยาเหน็บยาก็หายได้แต่ถ้าไม่หมดก็เป็นการรัดยางหรือฉีดยาให้หัวลิซิดวงทวารฝ่อระยะ 3-4 เนี่ยมักจะเป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดครับ
1: แล้วมันเจ็บไหมคะเวลาผ่าตัด
0: การผ่าตัดก็ตรงก้นนี่ก็มักจะเจ็บนะคะแต่ปัจจุบันเรามีเทคนิคการผ่าตัดที่ดีขึ้นเรามีวิธีการระงับปวดที่ดีขึ้นคนไข้ก็จะเจ็บน้อยคนไข้บางคนได้ผ่าตัดแล้วกลับบ้านได้เลยสักครู่ที่ผ่านมาเราก็ผ่าตัดเคสคุณเกษรินนะครับซึ่งเป็นลิซิดวงทวารภายในระยะที่3นะครับเราก็ผ่าตัดโดยการตัดลิซิดวงทวารโดยที่ขณะผ่าตัดคนไข้ก็ดมยาสลบแล้วก็ไม่รู้ตัวนะครับคุณเกษรินจะได้พักฟื้นที่ห้องพักฟื้นประมาณ 1-2 ชั่วโมงครับดูว่าฤทธิ์ของยาดมสลบเรียบร้อยดีหรือเปล่าหลังจากนั้นก็สามารถกลับบ้านได้โดยที่วันแรกจะยังไม่ให้ขับรถนะครับก็จะมีญาติมารับส่วนยาที่ให้ทานเราก็เตรียมไว้เรียบร้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาแก้ปวดยาระบายวิธีการปฏิบัติตัวอื่นๆเราก็แจ้งให้กับคุณเกษรินทราบก่อนผ่าตัดเรียบร้อยแล้วครับ

ำหรับคนที่ไม่มีเวลาหรือว่าการขับถ่ายท้องผูกประจำนะครับก็คงต้องแนะนำว่าทานผักผลไม้เยอะๆดื่มน้ำมากๆนะครับแล้วก็ออกกำลังกายบ่อยๆแล้วก็หลีกเลี่ยงยาบางตัวที่ทำให้ท้องผูกบางครั้งชากาแฟก็จะทำให้ท้องผูกได้โรคลิสิตดวงก็เป็นโรคที่พบได้บ่อยนะครับพบในประชากรทั่วไปดังนั้นก็ไม่ต้องอายแพทย์นะครับถ้าถ่ายผิดปกติท้องผูกมีก้อนยื่นเนี่ยมาพบแพทย์เพราะว่าถ้าเรามาแล้วเราตรวจแล้วว่าเป็นลิสิตดวงทวารแล้วก็รักษาได้มาระยะน้อยๆก็มีโอกาสหายขาดสูงระยะมากบางครั้งอาจจะเป็นต้องผ่าตัดในขณะเดียวกันการขับถ่ายผิดปกติเนี่ยอาจจะเป็นอาการนำของโรคอื่นๆที่ไม่ใช่ลิสิตดวงทวารเช่นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักก็ได้นะครับถ้าคุณมีอาการของลิสิตดวงทวารอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: ื่อนเก่าของคุณปู่ชื่อคุณปู่ไมเคิล
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: นี่น่าถึงพูดภาษาไทยได้
0: ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่ผู้ละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน
4: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่สี โอ้ไม
0: ่ Excuse me
3: Excuse me
4: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยหรือเป็นนักเรียนของใครล่ะ
3: พี่ก็พูดภาษาไทยได
4: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
0: พี่ครับพี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
4: The Kingคิงมงกุฎ
3: รัชกาลที่4
4: ถามทำไมพวกจะไม่รู้หรือไง
3: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
0: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
4: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
3: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
4: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอปลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
3: รัชกาลที่
0: 4
1: โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
3: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
1: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
0: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: พระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่สี่ไงลูก
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ

เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาพบกันในยามเช้าค่ะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูวิไลวรรณคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะเมื่อเรามาเจอกันในยามเช้าแบบนี้นะคะเด็กๆเราก็จะต้องสวัสดีทักทายกันก่อนถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันเลยค่ะ

0: ปรีเมื่อพูดจาพาทิสวัสดีกันก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: น่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะสามารถไหว้ได้อย่างสวยงามกันทุกคนแล้วค่ะและ วันนี้ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเรานะคะมีเด็กๆคนไหนที่มีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนใจที่อยากจะมาเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนฟังกันบ้างคะของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูบีขอมอบให้น้องมะลิค่ะขอเชิญน้องมะลิหน่อยค่ะน้องมะลิสลับที่กับน้องกุ้ยช่ายหน่อยลูกวันนี้น้องมะลิมีเรื่องอะไรมาเล่าคะ
2: วันหยุดที่ผ่านมาหนูช่วยคุณแม่ทำงานบ้านค่ะ
0: น่ารักมากๆเลยค่ะวันหยุดที่ผ่านมานะคะน้องมะลิบอกว่าช่วยคุณแม่ทำงานบ้านน้องมะลิช่วยคุณแม่ทำอะไรคะ
2: กวาดบ้านค่ะ
0: กวาดบ้าน
2: ทำอะไรบ้างคะ
0: ถูบ้านด้วยวิธีการกวาดน้องมะลิทำอย่างไรบ้างคะ
2: ใช้ที่ตักขยะกับไม้กวาดมากวาดค่ะ
0: ค่ะทำอย่างไรคะ
2: เอากวาดแต่ก็เอาขยะไปทิ้งค่ะ
0: ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ทำไงต่อคะถูอะไรคะลูก
2: ถูบ้าน
0: ถูบ้านนั่นเองและเมื่อน้องมะลิกวาดบ้านกับถูบ้านเสร็จแล้วน้องมะลิทำอะไรอีกคะ
2: ล้างจานค่ะ
0: ล้างจานด้วยเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหเก่งมากเลยค่ะน้องมะลิช่วยคุณแม่ล้างจานทั้งหมดกี่ใบคะ
2: 10ใบค่ะ
0: 10ใบเท่านี้เลยเหรอลูก
2: ใช่ค่ะ
0: วิธีการล้างจานทำอย่างไรบ้างคะ
2: เอาบองน้ำมาใส่น้ำยาล้างจานค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็เอาจานไปใส่น้ำก่อนแล้วก็เอาบองน้ำมาถูจานค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะแล้วทำอย่างไรอีกคะ
2: พอล้างจานเสร็จแล้วหนูก็ไปช่วยคุณแม่ตักผ้าค่ะ
0: ล้างจานเสร็จแล้วก็ไปช่วยตักผ้าเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แสดงว่าวันนั้นน้องมะลิช่วยงานคุณแม่เยอะมากเลยนะคะเหนื่อยไหมคะ
2: ไม่เหนื่อยค่ะ
0: ไม่เหนื่อยหลังจากที่ทำงานบ้านเสร็จครบทั้งหมดทุกอย่างแล้วน้องมะลิทำอะไรคะลูก
2: หนูก็ไปทำการบ้านค่ะ
0: แล้วก็ไปทำการบ้านต่อการบ้าน

0: ที่คุณครูให้ไปให้น้องมาลิเขียนเลขอะไรนะ
1: 5ค่ะ
0: เลข5นั่นเองเขียนได้มั้ยคะ
1: ได้ค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องมาลิหน่อยค่ะน้องมาลิบอกว่าวันหยุดที่ผ่านมาช่วยงานใครคะช่วยงานคุณแม่นั่นเองช่วยงานบ้านคุณแม่เยอะมากเลยทำอะไรบ้างคะ
2: กวาดบ้าน
0: กวาดบ้านวิธีการกวาดบ้านน้องมาลิบอกว่าเราต้องทำอย่างไรคะ
2: เอาที่ต
0: ัก
2: ขยะมาแล้วก็กวาด
0: เอาที่ตักขยะมาแล้วก็ใช้ไม้กวาดกวาดสิ่งสกกระปกใส่ไปในที่ตักขยะแล้วนำไปไว้ที่ไหน
2: ท
0: ิ้งนะเอาไปทิ้งที่ถังขยะนั่นเองแล้วทำอย่างไรต่อคะ
2: แล้วน้องมาลีก็ไปถูบ้าน
0: ใช่แล้วค่ะแล้วน้องมาลีก็ไปถูบ้านเมื่อถูบ้านเสร็จไปทำอะไรต่อนะ
2: ล้างจาน
0: ล้างจานน้องมาลีล้างจานทั้งหมดกี่ใบคะ
2: 10 ใบ
0: เลยเยอะมากเลยเด็กๆคนไหนเคยช่วยคุณแม่ล้างจานบ้างอ๋อหลายคนช่วยล้างจานเก่งมากเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เด็กๆนะคะช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่เด็กๆคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ดีใจไหมคะ
2: ด
0: ีใจดีใจนั่นเองเยี่ยมมากเลยค่ะและน้องมะลิบอกว่าล้างจาน10 ใบเสร็จแล้วไปทำอะไรต่อคะ
2: ทำการบ้าน
0: ก่อนที่จะไปทำการบ้านไปช่วยคุณแม่ทำอะไรก่อนนะ
2: ต
0: ากผ้าก่อนเก่งมากเลยค่ะวันนั้นน้องมะลินะคะช่วยเหลืองานคุณแม่ได้ดีมากๆค่ะและหลังจากที่ช่วยงานคุณแม่แล้วนะคะน้องมะลิก็ไปทำการบ้านที่คุณครูให้ไว้โดยที่คุณครูบีให้เด็กๆกลับบ้านไปเขียนเลขอะไรคะ
2: เ
0: ลข5นั่นเองเก่งมากเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะน้องมะลิก็มาเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวนะคะแล้วก็กิจกรรมที่ทำในวันหยุดค่ะเด็กๆหลายคนนะคะอาจจะมีเรื่องราวและมีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปในวันหยุดนะคะคุณครูบีค่ะก็อยากจะให้เด็กๆออกมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูในห้องเรียนฟังกันค่ะให้คุณครูปลายทางสนทนากับเด็กๆเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์เรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆที่น่าสนใจค่ะ

กับคุณพ่อคุณแม่ได้เป็นอย่างดีค่ะและในห้องเรียนของคุณครูบียังมีเด็กๆคนไหนที่อยากจะออกมาบอกเล่าเรื่องราวอีกนะปรบมือ5ครั้งตบตัก5ครั้งใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวให้ยกมือขึ้นค่ะ

0: คุณครูบีขอเชิญน้องนับตังค่ะสลับที่กับน้องกลินหน่อยลูกวันนี้น้องนับตังมีเรื่องมาเล่าไหมคะ
1: มีครับ
0: ครับน้องนับตังมีเรื่องอะไรมาเล่าคะ
1: วันหยุดแม่บอกว่าจะพาหนูไปคาเฟ
0: ่วันหยุดคุณแม่จะพาไปเที่ยวคาเฟ่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นคาเฟ่อะไรคะ
1: คาเฟ่ที่มีตัวนัก
0: อ๋อคาเฟ่ที่เป็นขนมใช่ไหมลูกที่มีขนมโดนัทใช่ไหมคะแล้วคุณแม่บอกว่าอย่างไรบ้างคะ
1: คุณแม่บอกว่าต้องรอวันหยุดก่อนถึงแม่จะพาหนูไป
0: แล้วน้องนับตังคิดไว้หรือยังครับว่าถ้าไปถึงที่คาเฟ่แล้วน้องนับตังอยากรับประทานอะไรบ้างคะ
1: ข้าวผัดโดนัท
0: ขนมโดนัทใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: อยากรับประทานขนมโดนัทรสชาติอะไรคะ
1: สตรอเบอรี่
0: น้องนับตังชอบรสสตรอเบอรี่หรอคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วหลังจากที่ไปเที่ยวคาเฟ่แล้วน้องนับตังอยากทำอะไรอีกไหมคะ
1: พอตอนค่ำแล้วหนูกลับบ้านไปอาบน้ำแล้วก็นอน
0: อ๋อหลังจากที่เที่ยวเสร็จแล้วก็จะกลับไปที่บ้านอาบน้ำนอนเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วน้องนับตังอาบน้ำด้วยตนเองหรือเปล่าหรือว่ายังให้คุณแม่อาบน้ำให้อยู่คะ
1: อาบน้ำด้วยตนเอง
0: เก่งมากเลยวิธีการอาบน้ำด้วยตนเองทำอย่างไรบ้างคะ
1: ตักน้ำแล้วก็เอาน้ำเทไป
0: ครับเอาน้ำตักเทราดตัวเราใช่ไหมคะลูก
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วทำอย่างไรอีกคะ
1: พอเทราดเสร็จแล้วหนูก็ถูตะโบ
0: ครับ
1: พอถูตะโบเสร็จแล้วหนูก็เอาน้ำมาราดตัว
0: เอาน้ำมาราดตัวอีกเพื่อให้ฟองสบู่ของเราเป็นอย่างไรคะ
1: ออกไปจากตัว
0: ใช่แล้วค่ะแล้วอาบน้ำเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะ
1: แล้วก็แปรงฟัน
0: แปรงฟันก่อนนอนเก่งมากเลยค่ะเพราะว่าเรารับประทานอาหารมื้อเย็นมาใช่ไหมคะเราก็จะต้องแปรงฟันก่อนนอนเมื่อน้องนับตังอาบน้ำแปรงฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วทำยังไงคะ
1: ไปเปลี่ยนชุดแล้วหนูก็นอน
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องนับตังหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องนับตังบอกว่าวันหยุดคุณแม่จะพาไปเที่ยวที่ไหนคะ
2: คาเฟ
0: ่ไปเที่ยวคาเฟ่ที่มีขนมโดนัทนั่นเองน้องนับตังบอกว่าคิดไว้แล้วว่าอยากจะกินอะไรนะอยากจะรับประทานข้าวผัดและขนมโดนัทรสสตรอเบอรี่และเมื่อกลับมาถึงที่บ้านน้องนับตังบอกว่าจะไปทำอะไรคะ
2: อาบน้ำ
0: ด้วยตนเองเก่งมากเลยเด็กๆคนไหนอาบน้ำด้วยตนเองได้แล้วบ้างยกมือขึ้นค่ะโอ้โหน่ารักมากๆเก่งมากค่ะน้องนับตังบอกว่าวิธีการอาบน้ำที่น้องนับตังอาบทำอย่างไรคะตักน้ำแล้วก็ราดไปที
2: ่
0: ตัวของเราแล้วก็ถูอะไรคะ
2: ถ
0: ูสบู่นั่นเองเมื่อถูสบู่เสร็จแล้วทำอย่างไรอีกคะ
2: ล้างตัว
0: โดยการที่ตักน้ำนะคะลาดลงไปเพื่อให้ฟองสบู่เป็นอย่างไรคะ
2: ออก
0: ไปจากตัวเราแล้วตัวเราก็จะสะอาดมีกลิ่นหอมและน้องนับตังบอกว่าไปทำอะไรต่อคะ
2: แปรงฟัน
0: ก่อนนอนนั่นเองเด็กๆแปรงฟันก่อนนอนกันทุกคนไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะเราจะต้องแปรงฟันก่อนนอนด้วยนะเพราะว่าถ้าเด็กๆไม่แปรงฟันก่อนนอนฟันของเราจะเป็นอย่างไรคะใช่แล้วค่ะฟันจะผุแล้วเราก็จะปวดฟันนั่นเองค่ะเมื่อน้องนับตังแปรงฟันก่อนนอนเสร็จแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดแล้วก็เข้านอนเก่งมากเลยค่ะและนี่ก็เป็นกิจวัตรประจำวันนะคะที่เด็กๆสามารถทำได้ด้วยตนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำหรือว่าการแปรงฟันค่ะวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะมีเรื่องราวมาเล่าที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประสบการณ์ของเด็กๆเองค่ะทำให้เด็กๆนะคะมั่นใจในการเล่าเรื่องแล้วก็กล้าพูดกล้าแสดงออกมายิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวคุณครูบีนะคะก็อยากจะให้เด็กๆไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เคลื่อนไหวร่างกายค่ะตามเสียงสัญญาณจังหวะนะคะโดยที่คุณครูบีค่ะมีเครื่องดนตรีชิ้นนี้ค่ะนั่นก็คือกลองนั่นเองค่ะที่จะมาให้สัญญาณจังหวะกับเด็กๆค่ะสัญญาณจังหวะของเรานะคะเด็กๆก็สามารถทบทวนแล้วก็จดจำได้เป็นอย่างดีแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูบีค่ะก็จะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองค่ะได้พื้นที่หรือยังคะได้แล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับพี่กันเลยค่ะ

0: น้องมาลิทำท่าอะไรคะ
1: ล้างจานค่ะ
0: ล้างจานน่ารักมากเลยค่ะน้องนับตังทำท่าอะไรลูก
1: กระต่ายครับ
0: กระต่ายเก่งมากค่ะเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะ

0: น้องกุ้ยจ้าทำท่าอะไรคะ
1: เช็ดกระจกค่ะ
0: เช็ดกระจกเก่งมากเลยค่ะน้องสกายทำท่าอะไรคะ
2: หุ่นยนต์ยืนขาเดียวครับ
0: หุ่นยนต์ยืนขาเดียวเก่งมากค่ะวันนี้นะคะเด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีมากๆเลยค่ะมีการทรงตัวที่ดีนะคะแล้วก็มีท่าทางที่หลากหลายค่ะและคุณครูบีนะคะก็อยากจะให้เด็กๆได้ไปเคลื่อนไหวร่างกายให้ทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันค่ะ

0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้เต็งดังๆค่ะเดี๋ยวคุณครูบีนะคะก็อยากจะให้เด็กๆค่ะได้มาเคลื่อนไหวร่างกายนะคะตามคำสั่งกันค่ะโดยที่เด็กๆนะคะจะต้องฟังคำสั่งจากคุณครูบีค่ะและให้เด็กๆปฏิบัติตามคำสั่งของคุณครูค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายตามคำสั่งกันได้เลยค่ะ

ให้เด็กๆกระโดด2ครั้งแล้วหยุดค่ะ1 2 1 2 1 2เก่งมากเลยค่ะเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะ

ให้เด็กๆพยักหน้า5ครั้งและแตะไหล่ค่ะ1 2 3 4 5เก่งมากค่ะเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะ

ให้เด็กๆจับคู่2คนแล้วแตะมือเพื่อน10ครั้งค่ะได้คู่หรือยังคะน้องกุ้ยช่าไม่มีคู่ไม่เป็นไรค่ะลูกวันนี้เพื่อนมาไม่ครบคู่นะคะได้คู่แล้วทำอย่างไรคะแตะมือเพื่อน10ครั้งค่ะพร้อมกันค่ะน้องกุ้ยช่าแตะมือกับคุณครูบีค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะแตะมือสลับกันไปมาอีกครั้งนึงค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แตะสลับกันไปมานะคะเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะ

ให้เด็กๆจับคู่2คนค่ะไม่ซ้ำคนเดิมแล้วนะคะเราจะไม่ซ้ำคนเดิมค่ะและให้แตะมือสลับกันไปมานะคะสลับข้างนะคะลูกสลับข้างไปมาแบบนี้นะคะพร้อมแล้วค่ะแตะมือ10ครั้งค่ะน้องมารีมา

แต่เมื่อกับครูบีค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆนับพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากเลยค่ะเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะ

0: ถอยหลังตามสัญญาณจังหวะค่ะระวังด้วยนะคะพยักหน้า5ครั้งแล้วแตะไหล่ค่ะ1 2 3 4 5กระโดด2ครั้งค่ะ1 2กระโดด2ครั้งค่ะ1 2เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้เต็มๆนะคะกลับไปนั่งที่เดิม10จังหวะค่ะ1 2 3 4เป็นอย่างไรบ้างคะเหนื่อยไหมคะ
1: เหน
0: ื่
1: อย
0: เหนื่อยใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะสามารถเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็ทรงตัวได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วคุณครูบีนะคะก็อยากจะให้เด็กๆได้มานวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรานวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อในบริเวณที่เด็กๆรู้สึกปวดเมื่อยค่ะ

เด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นมาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วหายเมื่อยหรือยังคะหายแล้วใช่ไหมคะและเด็กๆหลายคนนะคะสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะตามเสียงสัญญาณจังหวะช้าเร็วนะคะแล้วก็ยังเคลื่อนไหวร่างกายตามคำสั่งของครูได้ดีค่ะเด็กๆสามารถฟังคำสั่งแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งได้อย่างถูกต้องค่ะและตอนนี้นะคะเวลาของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆจำได้หรือยังคะว่าเราเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะ
1: ในหน่วยภัยพิบัติ
0: เก่งมากเลยค่ะหน่วยภัยพิบัตินั่นเองค่ะแล้ววันนี้คุณครูบีนะคะก็จะพาเด็กๆค่ะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินไหวอาคารถล่มธรณีพิบัติความปลอดภัยจากแผ่นดินไหวอาคารถล่มค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะพูดตามคุณครูบีค่ะเรื่อง
1: แผ่นด
0: ิน
1: ไหว
0: อาคารถล่ม
1: ธรณ
0: ี
1: พ
0: ิ
1: บ
0: ั
1: ติ
0: ความปลอดภั
1: ย
0: แผ่นดินไหว
1: อาคารถล
0: ่
1: ม
0: เก่งมากเลยค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวอาคารถล่มนะคะหรือที่เรียกว่าธรณีพิบัตินั่นเองค่ะแล้วเด็กๆนะคะก็จะได้รู้เกี่ยวกับความปลอดภัยนะคะจากแผ่นดินไหวแล้วก็อาคารถล่มค่ะว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะคะหรือว่าปฏิบัติอย่างไรค่ะเพื่อให้เราปลอดภัยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆลองสังเกตที่คุณครูบีนำมาสิคะสิ่งที่คุณครูบีนำมานะคะมีอะไรบ้างคะมีบล็อกไม้ใช่ไหมคะลูกบล็อกไม้ที่คุณครูบีนำมาให้เด็กๆได้สังเกตค่ะมีหลากหลายลักษณะเลยใช่ไหมคะมีหลากหลายรูปทรงเลยนะคะมีทั้งทรงอะไรคะ
1: ทรงส
0: ี่เหลี่ยมนะคะและก็เป็นอย่างไรคะ
1: ทรงกระบอก
0: นั่นเองเก่งมากเลยค่ะและนอกจากทรงสี่เหลี่ยมทรงกระบอกแล้วนะคะยังมีลักษณะที่เป็นครึ่งวงกลมนะคะแล้วก็ยังมีลักษณะที่เป็นแบบไหนอีกนะสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็มีค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะอยากจะให้เด็กๆค่ะที่เป็นตัวแทนนะคะกลุ่มละ2คนออกมาช่วยกันนะคะสร้างตึกให้กับคุณครูค่ะแต่ละถาดนะคะจะมีบล็อกให้เด็กๆและให้เด็กๆทั้ง2กลุ่มนะคะมาช่วยกันต่อบล็อกในกลุ่มของตนเองค่ะว่าจะได้ตึกหรือว่าอาคารที่มีรูปร่างลักษณะอย่างไรค่ะแล้วเรานะคะจะมาทำการทดลองกันค่ะในกิจกรรมที่มีชื่อว่ากิจกรรมตึกสูงโยกเยกนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆนะคะที่เป็นตัวแทนออกมาต่อบล็อกนะคะให้เป็นตึกแล้วหรือว่าเป็นอาคารแล้วนะคะเราจะมาคาดคะเนกันว่าถ้าหากเกิดแผ่นดินไหวกลุ่มไหนนะคะที่สร้างตึกออกมาแล้วจะถล่มได้ง่ายกว่าของเพื่อนค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูบีจะขอตัวแทนคนที่น่ารักค่ะของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูบีขอมอบให้น้องข้าวตังค่ะเดี๋ยวให้น้องข้าวตังอยู่ทางด้านนู้นค่ะและคุณครูบีขอให้น้องอิงฟ้าค่ะให้น้องอิงฟ้านะคะมาอยู่กลุ่มเดียวกับน้องข้าวตังนะคะอยู่ในถาดนี้ค่ะอย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องสร้างตึกนะคะจากบล็อกในถาดนี้นะคะลูกและอีก2คนค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องสกายค่ะขอเชิญน้องสกายและก็ขอเชิญน้องมะลิค่ะน้องมะลิกับน้องสกายนะคะ

0: ้องช่วยกันสร้างตึกในฐานนี้ทำได้ไหมคะ
1: ทำได
0: ้ตอนนี้เพื่อนๆตัวแทนของเราทั้งหมดกี่คนคะ
1: 4
0: คนนะคะจะมาช่วยกัน

0: แล้วก็เป็นอะไรคะมีแข็งๆเล็กน้อยใช่ไหมคะแล้วรู้สึกว่าทรายเป็นอย่างไรอีกคะร้อนหรือว่าเย็นคะ
1: เย
0: ็นใช่ไหมคะลูกน้องข้าวตังบอกว่าเป็นเม็ดเล็กๆนะคะรู้สึกได้ว่าเป็นเม็ดเล็กๆเลยเก่งมากเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆนอกจากจะสร้างสรรค์ผลงานอย่างน้อย2กิจกรรม3กิจกรรมแล้วค่ะเด็กๆยังได้เล่นในมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นนะคะเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆมีน้ำใจแบ่งปันกันเล่นค่ะและเมื่อเล่นเสร็จแล้วยังเก็บของเล่นเข้าที่ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยค่ะแต่ตอนนี้เวลาของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ก็หมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เล่นเกมการศึกษาชุดใหม่กันค่ะก่อนที่เราจะไปเล่นเกมการศึกษานะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนเลยค่ะกรรไกรไข่ผ้าใหม่ค่ะกรรไกรไข่ผ้าใหม่ไข่1ใบ2บาท50 52บาท1ใบไข่ผ้าใหม่ไข่กรรไกรน่ารักมากๆเลยค่ะเอามือวางไว้ที่ตักค่ะวันนี้เกมการศึกษาของเรานะคะชื่อว่าเกมภาพตัดต่อรถดับเพลิงค่ะให้เด็กๆนะคะสังเกตภาพหลักของเราค่ะภาพหลักของเรานะคะเป็นภาพอะไรคะมีอะไรบ้างคะรถดับเพลิงเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นคะ
1: ไฟไหม้
0: ที่ไหนคะลูก
1: ไฟไหม้
0: ที่บ้านนั่นเองแล้วก็มีรถดับเพลิงนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะคะมาช่วยการดับไฟนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆนะคะสังเกตรายละเอียดต่างๆเสร็จแล้วค่ะคุณครูบีนะคะก็จะหยิบชิ้นเกมออกมานะคะกระจายออกค่ะและเด็กๆถามเวลาที่เด็กๆเล่นนะคะเด็กๆจะต้องสังเกตรายละเอียดของอะไรบ้างคะรายละเอียดของสีใช่ไหมคะล้อรถแล้วก็รายละเอียดของอะไรอีกคะคนหรือว่ากองไฟหรือหลังคาบ้านนั่นเองรายละเอียดต่างๆเหล่านี้นะคะเมื่อเด็กๆสังเกตแล้วเด็กๆจึงจะสามารถนำภาพนะคะที่แยกชิ้นส่วนกันแบบนี้ค่ะและจึงสามารถนำไปต่อกันให้กลายเป็นภาพที่ทำไมได้คะให้กลายเป็นภาพที่สมบูรณ์ได้นั่นเองค่ะเด็กๆเกมภาพตัดต่อของเรายากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: เลยใช่ไหมคะแค่เด็กๆสังเกตรายละเอียดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างลักษณะหรือว่าสีค่ะแล้วเราจึงนำชิ้นส่วนเหล่านั้นนะคะมาต่อกันให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ค่ะแล้ววันนี้นะคะข้อตกลงของเราในการเล่นเกมการศึกษาค่ะเด็กๆจะต้องเล่นเกมร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะเมื่อเล่นเสร็จแล้วค่ะให้คุณครูเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องนะคะและนำเกมไปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นทั้งเกมใหม่และเกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วค่ะและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของนะคะให้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปไว้ที่มุมเกมการศึกษาค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มเล่นเกมการศึกษาได้เลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มพร้อมที่จะเล่นเกมการศึกษาแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะกลุ่มที่1ค่ะเชิญเข้ากลุ่มได้เลยค่ะกลุ่มที่2ลูกกลุ่มที่3เชิญทางนี้ค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วค่ะเด็กๆสามารถเล่นเกมภาพตัดต่อรถดับเพลิงได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตรายละเอียดอะไรบ้างคะสังเกตรายละเอียดอะไรคะลูกรถดับเพลิงแล้วก็สังเกตอะไรอีกคะคน
1: บ
0: ้
1: าน
0: อะไรนะคะกองไฟที่เป็นไฟไหม้เหรอคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะสังเกตรายละเอียดของภาพครบแล้วนะคะเด็กๆจะสามารถหาชิ้นส่วนนะคะที่หายไปนะคะแล้วก็นำมาต่อกันให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ได้นั่นเองค่ะและนอกจากเกมใหม่นะคะที่เด็กๆได้เล่นไปค่ะเด็กๆยังสามารถนำเกมนะคะมาสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นนะคะทั้งเกมเดิมแล้วก็เปลี่ยนมาเล่นเกมใหม่ในวันนี้ด้วยค่ะทำให้เด็กๆนะคะได้เล่นเกมได้หลากหลายเกมนะคะแล้วก็ฝึกการเล่นเกมเล่นได้อย่างถูกต้องตามกฎกติกาค่ะและนอกจากกิจกรรมเกมการศึกษานะคะวันนี้ในกิจกรรมแรกของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะออกมาบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์ของตนเองนะคะกิจวัตรประจำวันที่เด็กๆได้ทำนะคะหรือว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านเด็กๆได้ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่อย่างไรนะคะเด็กๆก็สามารถออกมาบอกเล่าเรื่องราวของตนเองได้อย่างต่อเนื่องค่ะและเด็กๆนะคะยังมั่นใจตนเองนะคะบอกเล่าเรื่องราวได้อย่างกล้าพูดกล้าแสดงออกเลยและกิจกรรมที่2ของเรานะคะเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาณจังหวะค่ะมีการทรงตัวได้ดีนะคะแล้วก็มีท่าทางที่หลากหลายค่ะและเด็กๆนะคะยังสามารถปฏิบัติตามคำสั่งนะคะเมื่อคุณครูบีให้คำสั่งอะไรนะคะเด็กๆก็ยังสามารถเคลื่อนไหวร่างกายตามคำสั่งได้อย่างถูกต้องค่ะและกิจกรรมที่3ของเราค่ะเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆนะคะได้เรียนรู้ในหน่วยภัยพิบัติค่ะและวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะธรณีพิบัติภัยนะคะแผ่นดินไหวอาคารถล่มนั่นเองเด็กๆนะคะได้สังเกตร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะจากคลิปวิดีโอค่ะว่าธรณีพิบัติภัยนะคะมีเหตุการณ์ใดบ้างค่ะและนอกจากนั้นนะคะเด็กๆยังได้ทำกิจกรรมตึกสูงโยกเยกนะคะเด็กๆได้ใช้บล็อกไม้นะคะในการต่อสร้างเป็นตึกนะคะหรือว่าอาคารนะคะแล้วเด็กๆยังคาดคะเนด้วยค่ะว่าถ้าหากตึกที่เราสร้างขึ้นมานะคะมีรากฐานที่เล็กแสดงว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวจะเป็นอย่างไรคะจะถล่มง่ายใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าเด็กๆใช้บล็อกไม้นะคะสร้างอาคารรากฐานที่ใหญ่แล้วก็ดูมั่นคงค่ะถ้าหากว่าเกิดแผ่นดินไหวจะเป็นอย่างไรคะแผ่นดินไหวแล้วอาคารจะเป็นอย่างไรคะอาจจะถล่มได้ยากนั่นเองค่ะและนอกจากเด็กๆนะคะจะได้ทำกิจกรรมกันแล้วค่ะเด็กๆยังบอกได้นะคะว่าเด็กๆจะต้องมีวิธีการป้องกันตนเองหรือว่าทำให้ตนเองปลอดภัยอย่างไรถ้าหากว่าเด็กๆนะคะพบเจอสถานการณ์แผ่นดินไหวค่ะอย่างแรกเลยเราจะต้องทำอย่างไรก่อนคะตั้งสติก่อนใช่แล้วค่ะแล้วเราจึงมองหาที่หลบภัยนะคะเพื่อไม่ให้สิ่งของนะคะล่วงหล่นมาโดนศีรษะของเราเช่นที่ไหนบ้างคะ
1: ที
0: ่ใต้โต๊ะนั่นเองหรือว่าเด็กๆนะคะอาจจะหลบอยู่ในที่ที่รู้สึกว่าในบริเวณนั้นนะคะแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยค่ะและเมื่อเหตุการณ์สงบลงนะคะเราก็จะต้องรีบออกจากบริเวณนั้นทันทีค่ะและกิจกรรมที่4ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเด็กๆนะคะได้สร้างสรรค์ผลงานอย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะซึ่งกิจกรรมใหม่ของเราในวันนี้นะคะเป็นการวาดภาพด้วยทรายค่ะเด็กๆนะคะได้ใช้นิ้วมือนะคะวาดภาพลงบนทรายนะคะสร้างสรรค์ตามความคิดจินตนาการของตนเองนะคะแล้วเด็กๆยังบอกเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูฟังได้ค่ะว่าภาพที่เด็กๆวาดนะคะเด็กๆสร้างสรรค์เป็นภาพอะไรค่ะและเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานอย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมแล้วค่ะเด็กๆได้เล่นในมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นนะคะเล่นเสร็จแล้วยังสามารถเก็บของเล่นเข้าที่ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะและกิจกรรมสุดท้ายที่เราได้ทำไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นเกมภาพตัดต่อ รถดับเพลิงนะคะเด็กๆสังเกตรายละเอียดของภาพนะคะมีทั้งรถดับเพลิงเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านนะคะแล้วก็มีอะไรคะมีภาพคนกำลังทำอะไรอยู่คะใช่แล้วค่ะภาพคนกำลังช่วยกันดับไฟนะคะเด็กๆสังเกตรายละเอียดของภาพและสามารถนำภาพมาต่อกันให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ได้ค่ะในทุกๆวันนะคะที่เราได้ทำกิจกรรมค่ะจะทำให้เด็กๆมีพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาค่ะแต่ตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณครูอยากจะให้เด็กๆมาช่วยกันร้องเพลงบอกลาค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอ

0: พี่ครับพี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: นี่คือตู้บ่นหมอนะครับคุณพี่ครับคุณพี่มีข้อสงสัยหรือว่ามีความสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปถามคุณหมอให้ครับ
1: ดีเลยค่ะพอดีว่าเมื่อเดือนที่แล้วค่ะลูกโดนสุนัขกัดแล้วเป็นแผลถลอกนิดเดียวแต่ทำไมคุณหมอต้องทำเหมือนเป็นเรื่องใหญ่ด้วยค่ะ
0: เดี๋ยวคุณพี
1: ่
0: เรื่องนิดเดียวเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ได้นะครับแต่แล้วพี่ไม่ได้ถามคุณหมอหรอครับ
1: ไม่กล้าถามค่ะกลัวหมอดุ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไม่ถามให้เองไปฟังคุณหมอเลยครับ
2: หมากัดเนี่ยมันอาจจะทำให้มีเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าได้นะคะหรือบางทีเราเรียกสมัยก่อนเรียกโรคกลัวน้ำนะคะแต่จริงแล้วเป็นคำพูดที่ผิดนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นในหมากัดเท่านั้นนะคะจริงแมวก็ได้กระรอกก็ได้สัตว์เลี้ยงลูกเล่นนมอื่นนะคะก็สามารถมีเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าได้นะคะความสำคัญที่เราจะต้องกังวลหรือบางทีคุณหมออาจจะดูเวอร์ไปกว่าความเป็นจริงเพราะว่าโรคนี้มันตาย 100% นะคะและไม่มียารักษานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะดู 2-3 อย่างหลักๆนะคะอันแรกคือดูแผลหรือว่าบริเวณนั้นก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะอันหนึ่งมีแผลไหมนะคะผิวหนังเป็นรอยถลอกไหมมีเลือดออกไหมนะคะเป็นแผลเวอะหวะหรือเปล่าอันนี้คือคุณหมอเขาจะพิจารณาจากแผลแล้วก็ความรุนแรงของแผลแล้วก็มีหรือเปล่านะคะอีกอันหนึ่งที่คนยังไม่รู้นะคะก็คือว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องโดนกัดก็ได้โดนเลียก็มีความสำคัญนะคะการโดนเลียเนี่ยโดยเฉพาะการเลียบริเวณลูกตานะคะหรือว่าเลียริมฝีปากเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นเยื่อบุที่สามารถเชื้อจะเข้าไปได้นะคะแต่ถ้าเลียบริเวณผิวหนังที่ไม่มีแผลอันนี้โอเคนะคะเพราะนั้นโดนเลียโดยเฉพาะตากับปากรวมถึงกัดโดยเฉพาะข่วนด้วยคือมีแผลน่ะมีแผลทุกอย่างก็คือมีความสำคัญหลังจากนั้นเราก็คือไปโรงพยาบาลเสร็จคุณหมอก็จะประเมินนะคะว่าแผลติดเชื้อไหมแผลหน้าตาเป็นยังไงนะคะก็จะต้องมีการให้ยาฆ่าเชื้อนะคะมีการให้วัคซีนนอกจากวัคซีนพิษสุนัขบ้าแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของวัคซีนบาดทะยักด้วยที่ต้องได้รับนะคะอันนี้คือการประเมินเบื้องต้นเสร็จแล้วคุณหมอก็จะนัดรับวัคซีนนะคะเพราะวัคซีนไม่ใช่ฉีดแค่ครั้งเดียวนะต้องฉีดตามกำหนดที่คุณหมอจะนัดแล้วก็มาฉีดให้ครบด้วยนะคะมีคนถามว่าต้องฉีดวัคซีนรอบสะดือจริงหรือเปล่านะจริงๆแล้วเนี่ยตัววัคซีนจริงๆเนี่ยจะฉีดเข้ากล้ามเนื้อนะส่วนใหญ่คุณหมอก็แขนนะคะแต่ถ้าอีกอันนึงที่เราอาจจะได้ยินเนี่ยจริงๆไม่ใช่วัคซีนนะมันจะเป็นบางคนก็ได้เป็นเซรุ่มนะคะหรือจะเป็นเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันแบบสำเร็จรูปให้ไปเลยเพราะว่าโดยหลักการคือวัคซีนเนี่ยมันใช้เวลาในการออกฤทธิ์หรือว่าร่างกายต้องใช้เวลาในการสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยประมาณ2สัปดาห์เพราะนั้นในกรณีที่เป็นแผลแบบเยอะๆหรือแผลแบบรุนแรงเช่นโหยโดนกัดแบบเวอะหวะเนี่ยมันจะต้องมีการให้เซรุ่มอันนี้จะเป็นฉีดรอบแผลนะคะไม่ใช่รอบสะดือนะคะงั้นคุณมีแผลตรงไหนเนี่ยคุณหมอเขาก็จะจัดการคำนวณโดสอ่ะเสร็จแล้วก็จะฉีดรอบแผลนะคะนี่จะเป็นอีกอันนึงที่ไม่ใช่วัคซีนเพื่อจะเพิ่มภูมิแล้วก็ให้วัคซีนมันรอเวลาออกฤทธิ์นะคะเพราะอย่างนี้นะคะคุณโบเนื่องจากว่าวัคซีนพิษสุนัขบ้าเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าโรคนี้เราไม่อยากให้ใครเป็นนะคะเพราะว่าเป็นแล้วตาย 100% ค่ะ
0: ฟูนี่ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องเนี่ยถึงชีวิตเลยนะครับนี่เรื่องสำคัญมากๆนะครับขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆจำกันไว้ดีๆนะครับเจอสุนัขกัดหรือสัตว์ตัวไหนมากัดแบบนี้ต้องไปหาคุณหมอเลยนะครับนี่เรื่องใหญ่เลยนะครับผมและถ้าเจอนะครับตู้บนหมอที่ไหนหรือมีข้อสงสัยอะไรเข้ามาเถอะเข้ามาถามกันเดี๋ยวหาคำตอบให้แต่วันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนเจอกันนะครับคุณพี่ครับสวัสดีครับ
1: คุณแม่ค่ะ
0: และลูกคุณพี่น้ำลายฟูมปากนะครับ
1: เกือบแล้วค่ะตอนนี้

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ได้เวลาหมอขอบ่นแล้วครับ
5: หมอบ่นหมอบ่น
4: เรื่องที่คุณหมอจะมาบ่นวันนี้นะครับบอกเลยว่าเกี่ยวกับฮอร์โมนแล้วก็วัยว้าวุ่นจะว้าวุ่นขนาดไหนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับ
6: ปกติเนี่ยเจอแต่คนไข้มาบ่นให้ฟังนะครับแต่วันนี้เนี่ยหมอจะขอบ่นแล้วกันนะจะบ่นแล้วนะผมเนี่ยเป็นหมอฮอร์โมนนะครับและปัญหาที่เจอบ่อยมากเลยนะครับก็คือว่าคุณผู้ชายเนี่ยจะเข้ามาปรึกษาผมว่าคุณหมอนกเขาผมไม่ขัดเลยขอฮอร์โมนเพศชายเพิ่มหน่อยอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างมีเคสมาบอกว่าเนี่ยเป็นผู้ชายแบบหนุ่มๆเลยนะโอ้โหแข็งแรงดีเลยนะครับจะมาบ่นว่าหมอครับนกเขาผมไม่ขันทำการบ้านกับแฟนไม่ได้เลยครับเนี่ยผมว่าตกแน่นอนเลยคุณหมอจ่ายฮอร์โมนให้ผมหน่อยอย่างในกรณีนี้นะครับคุณหมอก็จะทำการตรวจฮอร์โมนในเลือดนะครับโดยการเจาะเลือดนี่แหละโดยวิธีการตรวจต้องตรวจตอนเช้างดน้ำงดอาหารมานะครับตอนเช้าเนี่ยห้ามเกิน10 โมงเช้าแล้วเราต้องเจาะหลายครั้งด้วยนะเจาะครั้งเดียวยังเชื่อไม่ได้นะครับอาจจะเจาะ2 ครั้งห่างกันสักอาทิตย์2 อาทิตย์เพื่อยืนยันว่าระดับฮอร์โมนเพศชายเนี่ยเป็นเท่าไหร่อย่างในกรณีนี้นะครับฮอร์โมนเพศชายสวยเลยปกติเลยอาจจะเยอะกว่าหมออีกแต่ว่าคนไข้ก็คาดหวังนะครับจะให้ผมเนี่ยจ่ายฮอร์โมนให้กลับไปใช้ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับสิ่งที่ผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คือปัญหาเรื่องนกเขาไม่ขันจริงๆมันมีหลายสาเหตุมากเลยครับ1 ในสาเหตุนั้นซึ่งเจอไม่บ่อยเลยนะก็คือฮอร์โมนตกนี่แหละหรือว่าที่เราเรียกก็วัยทองร่างกายเราไม่สามารถสร้างฮอร์โมนเพศชายได้ก็เลยเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนกเขาไม่ขันอารมณ์ทางเพศน้อยลงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกหลายสาเหตุมากๆเลยครับที่เป็นสาเหตุของนกเขาไม่ขันอันนี้เช่นมีโรคประจำตัวเนาะเป็นเบาหวานเป็นความดันคุมไม่ดีนะครับเครียดก็นกเขาไม่ขันได้นะครับหรือบางคนใช้ยาบางอย่างดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือใช้สารเสพติดพวกนี้เนี่ยก็สามารถทำให้นกเขาไม่ขันได้นะครับซึ่งถ้าเกิดจากสาเหตุเหล่านี้นะครับเราก็ต้องไปแก้ที่สาเหตุใช่ไหมอย่างในกรณีคนนี้เนี่ยโหสูบบุหรี่จัดมากดื่มเหล้าหนักปาร์ตี้กับเพื่อนทุกวันผมก็บอกว่าอย่างเงี้ยให้ฮอร์โมนไปไม่น่าได้ประโยชน์อะไรไปปรับชีวิตประจำวันดีกว่านอนให้เพียงพอแค่นี้เนี่ยนกเขาก็ขันขึ้นมาแล้วครับและที่สำคัญมากๆเลยนะครับลดน้ำหนักเนี่ยช่วยเรื่องฮอร์โมนได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้นกเขาเนี่ยกลับมาขันปรับพฤติกรรมนะครับหมอเตือนแล้วนะ
4: หนุ่มๆทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ถ้าไม่อยากว้าวุ่นใจต้องรีบปรับนิสัยแล้วก็พฤติกรรมด้วยนะครับผมถ้านกเขาไม่ขันขึ้นมาเนี่ยผมไม่รู้ด้วยนะครับ
7: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับ

0: ครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาเจอกับรามาแชร์ริ่งนะครับแน่นอนครับวันนี้เราจะมาแชร์เรื่องราวสุขภาพเหมือนกันถ้าเกิดพูดถึงโรคมะเร็งที่ผู้ชายอย่างเราเนี่ยกลัวกันมากๆก็คือมะเร็งของลูกหมากครับผู้ชายไม่ควรมองข้ามนะฮะวันนี้เราจะมาไขความลับกันว่าเอ๊ะเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นไหมรวมถึงวิธีป้องกันเป็นยังไงบ้างอยู่กับอาจารย์เบิร์ดครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครั้งก่อนเราคุยเรื่องแบบต่อมลูกหมากโต
2: ครับ
1: อันนี้มะเร็งต่อมลูกหมากมาดูไปกว่านั้น
2: ใช่ครับ
1: มะเร็งต่อมลูกหมากคืออะไรครับ
2: จริงๆมันเป็นความผิดปกติของตัวเซลล์ต่อมลูกหมากครับจากเดิมมันเขาควรจะต้องเติบโตปกติแต่คราวนี้เซลล์เขากลายเป็นเซลล์มะเร็งแทนซึ่งอาการก็จะคล้ายๆกับโรคต่อมลูกหมากโตเลยคือปัสสาวะยากขึ้นปัสสาวะลำบากหรือแม้กระทั่งปัสสาวะเป็นเลือดอันนี้ก็จะมีอาการที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาจากตัวต่อมลูกหมากโตมันมีเซลล์ที่มันผิดปกติครับแต่ว่าอาการต่างๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมือนต่อมลูกหมากโตมากมีแค่บางส่วนที่มันคล้ายๆกันแต่ว่าการตรวจพบการหาสาเหตุพวกนี้มันก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาจากตัวต่อมลูกหมากโตเฉย
1: ๆคราวนี้ต่อมลูกหมากโตเนี่ยจำได้ว่าผู้ชายทุกคนมีสิทธิ์ต้องเป็นหมดเลยครับแล้วมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับ
2: ไม่ใช่ทุกคนมีโอกาสเป็นครับ
1: ลูกอกหน่อย
2: จริงๆโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมันสัมพันธ์กับประวัติครอบครัวเป็นหลักถ้าคุณพ่อคุณลุงหรือคุณปู่เป็นลูกก็จะมีโอกาสเป็นลูกชายนะครับก็จะมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากเพราะฉะนั้นมันสัมพันธ์กับเจเนติกหรือพันธุกรรมอาหารบางอย่างกระตุ้นทำให้เกิดมะเร็งก็ทั่วไปครับพวกอาหารพวกเนื้อสัตว์พวกของไหม้อะไรพวกนี้ก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดเซลล์ที่ผิดปกติได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติผู้ชายที่มีอายุเกิน50ปีขึ้นไปนะควรจะต้องมาเจาะเลือดเช็คค่า PSA ซึ่งเป็นตัวดูว่ามันมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยหรือเปล่า
1: ถ้าเกิดชัดแล้วว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากการรักษามีแบบไหนบ้าง
2: ตอนแรกเราต้องชัวร์ก่อนว่าเป็นมะเร็งการชัวร์โดยการตัดชิ้นเนื้อตรงที่สงสัยไปตรวจถ้าเกิดคอนเฟิร์มแล้วว่าเป็นมะเร็งจริงก็เข้าสู่กระบวนการการรักษาการรักษามีตั้งแต่การผ่าตัดกับการฉายแสงในระยะเริ่มต้นนะครับการผ่าตัดปัจจุบันดีมากเลยครับเรามีหุ่นยนต์ผ่าตัดทำให้แผลผู้ป่วยเล็กนิดเดียวฟื้นตัวเร็ววันสองวันกลับบ้านได้แล้วก็การฉายแสงก็เป็นอีกวิธีนึงมันอาจจะฉายแสงไปโดนอวัยวะข้างเคียงนะครับก็อาจจะมีปัสสาวะเป็นเลือดหรือว่าอุจจาระเป็นเลือดได
1: ้
2: ก็แล้วแต่ผู้ป่วยครับว่าอยากเลือกแบบไหนซึ่งผลการรักษาเทียบเท่ากัน
1: โอเคถ้าท่านฝากทิ้งท้ายนิดนึงว่าถ้าเกิดเราไม่อยากจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมันมีวิธีอะไรในการแบบป้องกันไหม
2: ห้าสิบปีมาตรวจครับเราไม่สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งได้เพียงแต่ว่าเรารู้เบื้องต้นรู้เร็วการรักษาก็จะง่ายและดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
1: พอขึ้นชื่อว่ามะเร็งเนี่ยเรากลัวกันอยู่แล้วสิ่งสำคัญคือง่ายที่สุดถ้าเกิดวัย50อาจจะไม่ต้องมีอาการก็ได้นะตรวจสุขภาพเรื่องนี้ไว้ก่อนใช่ไหมวันนี้ขอบคุณอาจารย์เบิร์ดครับขอบคุณมากครับ
3: ในที่สุดวันนี้ที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงใครเป็นแฟนคลับสมุนไพรอย่ากระพริบตานะครับแต่หายใจได้เงี้ยสมุนไพรมีประโยชน์อย่างไรดีอย่างไรทดแทนเครื่องปรุงที่เราใช้ได้อย่างไรเรามาดูกัน

ร็จไปแล้วนะครับสำหรับสลัดแซลมอนย่างมันจะให้ผมแถมผมทำไม่เป็นนะจะเห็นได้ว่าในสลัดแซลมอนย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้มีเรื่องของพริกไทยป่นเรื่องของใบสะระแหน่รวมถึงดอกไม้ต่างๆที่มีน้ำมันหอมระเหยมากมายทำให้อาหารมีรสชาติน่ารับประทานมากขึ้นทำให้เราไม่ต้องใช้เครื่องปรุงที่เป็นซอสปรุงรสหรือเกลือหรือน้ำปลาซึ่งอาจจะเป็นพิษหรือเป็นผลเสียต่อร่างกายและไตในอนาคตฉะนั้นสมุนไพรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการลดการใช้โซเดียมน้ำปลาหรือเกลือต่างๆที่ผสมมาในอาหารในกรณีที่ติดเค็มมาทั้งชีวิตเพราะนั้นทำอย่างไรที่จะลดอาหารเค็มลดเค็มลงครึ่งนึงไงที่สำคัญคือเกลือไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันน้ำปลาไม่เกิน4ช้อนชาต่อวันทำให้ได้อย่างนี้ทุกคนนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ทางนี้ครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับพี่ครับมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยพี่ได้สิทธิ์ถามคุณหมอได้ทุกเรื่องเลยนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรสงสัยไหมครับ
1: คำถามง่ายๆเลยครับคือผมสงสัยมานานแล้วว่าฉีดยาตรงแขนกับฉีดยาตรงก้นมันต่างกันยังไงหรือครับเพราะบางทีมันก็โดนตรงแขนบางทีมันก็โดนตรงก้นนะครับ
0: จริงด้วยครับคำถามง่ายๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสัยจริงๆผมก็เคยโดนครับทั้งแขนทั้งก้นแล้วมันต่างกันยังไง
2: ก่อนอื่นเลยค่ะจะต้องขอชี้แจงที่มาที่ไปของการฉีดยาก่อนนะคะการฉีดยาเข้าร่างกายนะคะมีอยู่4ช่องทางช่องทางแรกที่เรารู้จักกันดีก็คือผ่านเข้าเส้นเลือดที่เวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วเห็นญาติเราต้องให้ใส่น้ำเกลืออะไรประมาณนั้นที่เหลือก็คือการฉีดเข้าใต้ผิวหนังเข้าที่ผิวหนังแล้วก็เข้าที่กล้ามเนื้อดังนั้นเวลาที่จะเลือกว่าเอ๊ะหมอจะให้เราฉีดทางหัวไหล่หรือทางสะโพกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของยาอย่างเช่นสมมุติว่าฉีดวัคซีนโควิดที่คิดว่าทุกคนคงเคยฉีดมาแล้วประมาณไม่เกิน1 cc เนี่ยก็จะมักจะฉีดที่หัวไหล่แต่ถ้าฉีดอย่างเช่นฉีดยาฆ่าเชื้อที่ปริมาณมาก5 cc ก็จะต้องฉีดที่สะโพกแต่มันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกนะคะว่าจะเลือกฉีดที่หัวไหล่หรือที่สะโพกดีอันแรกเลยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ถูกฉีดนอกจากนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของยายาบางตัวถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้อยแต่มันมีความเข้มข้นมากมันอาจจะทำให้ผู้ถูกฉีดเนี่ยเจ็บแล้วก็ระบมเขาอาจจะขอไปฉีดที่สะโพกก็ได้แต่มีอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะไม่ทันคิดการดูว่าบริเวณที่ฉีดยานั้นมีการอักเสบติดเชื้อหรือเปล่า

0: การอักเสบติดเชื้อตรงนั้นเราก็จะไม่ฉีดบริเวณนั้นอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการฉีดที่หัวไหล่ซ้ายแต่ถ้าหัวไหล่ซ้ายของเราเนี่ยมีการอักเสบติดเชื้ออาจจะข้ามมาที่หัวไหล่ขวาหรือแม้ทั้งหัวไหล่ซ้ายและขวามีการอักเสบติดเชื้อมีอาการแสดงก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองหรือเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างเช่นที่แขนสองข้างกล้ามเนื้อก็ฝ่อรีบด้วยแล้วก็ยังอ่อนแรงอีกก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเหตุผลในการเลือกว่าจะฉีดที่สะโพกดีหรือฉีดที่หัวไหล่ดีนั่นเองนะคะคําตอบทั้งหมดเนี่ยคุณโบเข้าใจแล้วนะคะ
1: เข้าใจมากๆเลยนะครับผมมาถึงวันนี้ผมเพิ่งเข้าใจได้แบบกระจ่างแจ้งแบบนี้นี่แหละคุณพี่เคลียร์นะครับ
2: เคลียร์ครับ
1: ทีนี้จะเป็นที่แขนหรือที่ก้นเนี่ยก็อยู่ที่ความสะดวกของเราด้วยแหละนะครับผมและนี่คือตู้บนหมอนะครับคุณเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกเรื่องไม่ต้องหนีไปไหนเข้ามาได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับพี
2: ่ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางรามาชาแนลนะคะ
3: ผู้ชมครับมีใครเคยโดนผีอำบ้างหรือไม่ปรากฏการผีอำมันคือผีมานั่งทับตัวเราตอนนอนจนเราขยับตัวไม่ได้พูดก็พูดไม่ได้เรียกใครช่วยก็ไม่ได้น่ากลัวน่ากลัวปรากฏการนี้รู้ไหมครับว่ามันอาจไม่ใช่ผีหรือวิญญาณหรือพลังงานอะไรเลยก็เป็นได
4: ้เวลาช่วงที่เรานอนเนี่ยสมองมันก็ยังทำงานอยู่อย่างเช่นในช่วงที่เราฝันสมองมันก็คิดค่ะมีความฝันเกิดขึ้นมาแต่จริงๆช่วงนั้นเนี่ยร่างกายของเราจะต้องกล้ามเนื้อจะต้องไม่ทำงานถามว่าทำไมร่างกายกล้ามเนื้อจะต้องกะพาราไลซ์หรือไม่ทำงานเพราะว่าถ้าหากว่าช่วงที่เราฝันชัดๆฝันแล้วว่าไปวิ่งไล่จับโจรฝันว่าไดโนเสาร์ไล่จับเราถ้ากล้ามเนื้อมันยังทำงานอยู่เราก็จะวิ่งไปตามนั้นนะคะงั้นร่างกายก็จัดการด้วยการว่าถ้างั้นกล้ามเนื้อก็ไม่ทำงานเพราะช่วงนี้เราเรียกว่าเป็นเรมสลีปเรมสลีปจริงย่อมาจาก rapid eye movement ช่วงนั้นเราจะเป็นช่วงที่เราฝันแบบชัดๆฝันแบบเป็นเรื่องเป็นราวไปวิ่งไปทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าหากว่าอยู่ดีๆเราไปตื่นในช่วงเวลาที่มันเป็นเรมสลีปขึ้นมามันจะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าผีอำเพราะว่าเราตื่นในช่วงที่ร่างกายมัน paralyze มันไม่ขยับจากการที่อยู่ใน REM sleep state เราตื่นเรารู้ตัวแต่ร่างกายก็ยังคงขยับไม่ได้เราก็รู้สึกว่ามีอะไรสักอย่างทำให้เราขยับไม่ได้ก็เกิดเป็นอาการที่เรียกว่าผีอำขึ้นมาทางการแพทย์เราไม่คิดว่ามีผีมาทับเรานะคะเป็นจากว่าเราตื่นในผิดช่วงเท่านั้นเอง
3: สรุปแล้วผีอำเพราะเราตื่นในขณะที่กล้ามเนื้อเรายังหลับอยู่นี่เองไม่ใช่ผีมานั่งทับตัวเรานะต่อไปนี้ถ้าโดนผีอำก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะหลับต่อสักพักค่อยตื่นเดี๋ยวก็หาย

0: ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
1: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่หรอครับ
0: ใช่แล้ว
1: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: เมฆไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
0: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
1: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ใต้หลวงตำบลว่าก่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
1: ที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
1: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
1: นี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
1: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
0: ว่าก็เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตทูตของประเทศต่างๆ
2: ในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
0: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและวันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
1: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงรีเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันสมัยเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก๋นแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวงจันทร์

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองนี่ล่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดี
2: เมื่อคืนนี้เวิร์กมากเลยอากาศดีฝนตกนอนหลับสบายแทบจะไม่อยากลุกมาทำงานตอนเช้าเกือบมาไม่ทัน
1: จริงพี่เมื่อวานผมนี่รอเล่นเกมสบายมากเลยนะผมเล่นได้ทั้งคืนไม่ง่วงเลยตอนกลางคืนเนี่ยตาผมยังกันทุกคู
2: ่
1: แต่พอกลางวันนะผมอยากกดตัวนอนอย่างกับค้างคาวอ่ะพี่ช่วงนี้ผมเป็นอะไรไม่รู้ว่ะผมเหมือนจะเป็นไข้คัดจมูกปวดหัวแบบบางคืนผมมีน้ำมูกไหลด้วยนะ
2: โอ้โห
3: เฮ้ยไปหาหมอบ้างนะเธอ
4: เมามอยอะไรกันคะมาแล้วกับแฟน
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะเวลาทำงานจะได้ไม่ง่วงหาวเหงานอน
2: เหงาหาวนอนรีบรีบไปเถอะหาวเหงาเหงาเหงานอน
3: โอ้โห
2: เ
3: ป็นฟิวเลย
2: ไหวแล้วเน
5: ี่
2: ยเตร
5: ีย
2: มเอกสารมาด
5: ีครับค
6: ุ
5: ณน้ำตาล
6: มาแล้วมาแล้วเฮ้ยเมื่อกี้นิดได้ยินใครบอกว่ามีอาการปวดหัวเป็นไข้มีไอมีน้ำมูกอะไรนะ
2: โน่นไงไอเจมเกมเนี่ยมันเล่นเกมทั้งคืนเลยก็ป่วย
1: โอ้ยผมตรวจงานหรอ
6: โอ้โหตรวจงานเฮ้ยแต่อาการแบบนี้เหมือนคนที่กำลังจะเป็นไข้หวัดเลยเนี่ย
2: ไหวไหมอ
3: ย่าว่าแต่เจมเลยค่ะนี่น้ำตาลก็รู้สึกไม่ไหวรู้สึกช่วงนี้ร่างกายอ่อนเพลียมากนี่แบบไอแล้วเจ็บคอมากเลยค่ะเมื่อคืนก็รู้สึกเหมือนไข้จะขึ้นด้วย
6: โอ้ยน้ำตาลแค่อย่างนี้เนี่ยน้ำตาลพักก่อนดีกว่าครับอาการแบบนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับผมว่าท่าทางเหมือนจะเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ย
2: ใช่
6: ผมเข้าใจนะช่วงนี้ออฟฟิศเราก็มีงานเข้ามาหลายตัวเลยและที่สำคัญพวกเราก็ทำงานหนักกันมากด้วย
3: เรื่องทำงานหนักเนี่ยน้ำตาลสู้ไม่ถอยอยู่แล้วค่ะแต่เนี่ยมาเป็นหวัดกันซะแบบเนี้ยสงสัยจะติดจากลูกค้าที่มาคุยงานเมื่อวันก่อนนะคะคือเขาไอแล้วก็จามหนักมากแล้วคือแบบเขาไม่ได้ปิดปากไม่ได้มีผ้าปิดอย่างเงี้ยค่ะเชื้อโรคเลยคงกระจายอยู่ในอากาศ
6: อ
3: ่ะเราเองก็คงสูดอากาศที่มีเชื้อโรคเข้าไปเลยเป็นแบบเนี้ยค่ะ
6: ต้องระวังกันเนี่ย
4: แต่ช่วงนี้ก็เห็นคุณน้ำตาลทำงานหนักตลอดเลยนะคะเอาข้าวมาให้กินนี่กว่าจะได้กินเนี่ยก็เย็นชื่นแล้วอ่ะก็รู้นะคะว่าขยันน่ะแต่ว่าร่างกายมันต้องการการพักผ่อนไงมันไม่ใช่เครื่องจักรใช่ไห
6: มใช่น้ำตาล
1: ทำเบียบ
2: อะไร
1: อะไร
2: ไอ้บ้าตกใจ
1: ใจเลยระเบียบผักไง
6: โอ้โหงงนี่ไอ้เจมถ้าเล่นขนาดนี้เนี่ยวันเสาร์อาทิตย์ว่างเปล่า
1: ว่างครับพี
6: ่ไปกับพี่เลย
1: ไปทำงานเหรอครับ
6: ไปเล่นตลกห้าบาทสิบบาทห้าบาทสิบบาท
1: ตอนน
6: ี้เล่นมุกประจำ
1: พร้อม
6: เ
1: ลยแต่งงานตอนนี้ผมมีเงินพร้อมแล้ว
6: แต่อ
1: ย
6: ่
1: างเดียวเจ้าสาวแ
6: ม่โอ้ยหน้าตาดีไม่น่าขายเลยหน้าตาเป็นไงบ้างครับ
3: รู้สึกเหมือนไข้จะขึ้นอีกแล้วค่ะตอนนี้ปวดหัวมากเลย
2: คุณน้ำตาลเป็นอะไรมากไหมครับคือเนี่ยอย่างโกมในตอนนี้ก็กลัวเหมือนกันนะกลัวจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยคุณน้ำตาลต้องดูแลตัวเองแล้วก็ถ้ามีโอกาสไปหาหมอก่อนก็ดีนะครับ
4: นี่
2: ใช่เลยโอ้โหจับจับจับ
3: ขอโทษไม่ได้ขอโทษเกือบโดนเมื่อกี้
4: ไม่ได้เอาไอ้นี่มาด้วยสิหน้ากากอนามัยอ่ะเอาที่ปิดปากไว้ก่อนนะคะเวลาเราไอเราทามันจะได้ไม
3: ่ขอโทษที่ค่ะ
4: หาคนอื่น
6: ใช่ใช่ใช่ใช่อันตรายเนี่ยนี่คุณน้ำตาลครับถ้าอาการขนาดนี้น่าเป็นห่วงนะครับเท่าที่ได้ศึกษาหรือว่าได้พอรู้มาบ้างเนี่ยผมรู้สึกเหมือนคุณน้ำตาลกำลังจะเป็นไข้หวัดใหญ่เลยอะมีอาการอ่อนเพลียใช่ไหมครับแล้วก็ปวดหัวแล้วก็ยังมีไอมีจามอีก
3: ใช่ค่ะ
7: ไอเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันมีกี่ชนิดนะคะไอที่เรียกว่าอะไรเชื้อแบบ A B C D E F G H I
2: แล้วโอ้โหไปก
7: ัน
2: ทั้งคณะ
6: จริงๆมันก็ถูกแหละจริงๆนะไข้หวัดใหญ่มันจะมีอยู่3ชนิดด้วยกันหลักๆเลยนะก็คือชนิด A B และ C A เนี่ยนะจะเป็นชนิดที่ร้ายแรงที่สุดคือชนิดที่สามารถแพร่กระจายเป็นชนิดที่สามารถแพร่กระจายไปสู่คนอื่นได้มันเป็นไวรัสชนิดที่มีความรุนแรง

0: ยังจำได้ไหมมันเคยมีข่าวไข้หวัดหมูไข้หวัดนกพวกนี้อันนี้แหละคือเชื้อไวรัสชนิดเดียวกันที่พี่กำลังพูดถึงคือเชื้อไวรัสชนิด A นี่แหละ
1: อ้วนจำได้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะตอนที่ไข้หวัดนกระบาดอ่ะไม่ว่าจะนกหรือไก่หรืออะไรอ่ะก็คือตายเยอะมาก
0: ใช
1: ่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่อ่ะมาช่วยกำจัดนะคะแล้วก็ยังให้ความรู้กับชาวบ้านอีกด้วย
0: ถูกต้องมันจำเป็นต้องได้ความรู้นะเพราะว่าเชื้อไวรัสชนิด A เนี่ยเป็นเชื้อไวรัสที่ร้ายแรงจริงๆถึงขั้นที่แบบว่ามันทำให้คนตายสัตว์ก็ยังตายถูกไหมเราต้องมีความรู้กำจัดอย่างถูกวิธีอ่ะส่วนเชื้อไวรัส B นะเป็นเชื้อไวรัสที่สามารถแพร่กระจายในฤดูกาลที่เหมาะสมต่อการแพร่เชื้อนั่นก็มีอย่างเช่นฤดูหนาวฤดูฝนอะไรอย่างนี้ที่มันมีอากาศค่อนข้างชื้นต่างๆนานา
2: ส่วนชนิดต่อไปนี่ป้ารู้ค่ะดู
0: ไป
2: ด
0: ู
2: ความรู้เป็นเชื้อไวรัสชนิด C ชนิดนี้นะจะติดเชื้อระบบหายใจ
0: ทางเดินหายใจ
2: ใช่แต่ไม่แพร่ระบาดนะบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการแบบว่าเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆหรือบางคนก็ไม่แสดงอาการเลยแล้วก็ไม่ได้ไปติดใครด้วยไม่แพร่ระบาดด้วยไอชนิดสุดท้ายเนี่ยก็พบแต่อาจจะน้อยมาก
3: ใช่ใช่ผมเคยอ่านเจอในเน็ตเขาบอกว่าไอ้ไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นระบบทางเดินหายใจที่มีผลต่อการหายใจทางจมูกลำคอแล้วก็ปอดมันก็คล้ายไข้หวัดธรรมดาเนี่ยครับที่มีไอเจ็บคอมีน้ำมูกอะไรเงี้ยแต่มันจะมีความรุนแรงมากกว่าและมีโอกาสพัฒนาสู่ภาวะแทรกซ้อนได
2: ้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้จากเชื้อไวรัสจากการเป็นไข้หวัดนี่แหละง่ายๆเลยก็แค่ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือจะเปลพวกเจลล้างมือพวกแอลกอฮอล์อะไรประมาณนี้แล้วก็อย่าใช้ของร่วมกับคนอื่นก็พวกแก้วน้ำหลอดหรือจะเป็นช้อนอย่างนี้ใช่ไหม
0: ถูกต้อง
2: ที่สำคัญเนี่ยห่างไกลจากผู้ที่เขามีเชื้อไวรัสเกิดเวลาเขาไอเขาจามขึ้นมาเนี่ยมันจะมาติดเราคนที่เป็นไข้หวัดเนี่ยก็ต้องหาอะไรปิดปากไว้ด้วยใช่ไหมจะไม่ได้แพร่กระจายกับคนอื่น
0: ทุกคนวันนี้เราเลิกประชุมเถอะ
4: ดูอาการ
0: พาคุณน้ำตาลไปหาหมอกันดีกว่า
2: ใช่ป้าใครก็ได้พาคุณน้ำตาลไปหาหมอส่วนฉันขอจัดการไอ้เจมก่อน
1: เฮ้ยจะขอโทษ
0: เดี๋ยวป้าเฮ้ยจะไปทำมันทำไมเล่าเฮ้ยแต่ผมขอถามข้อนึง
2: อะไร
0: ใช้ของร่วมกันไม่ได้ใช่ไหม
2: ใช้ไม่ได้ค่ะ
0: แต่ผมกับคุณน้ำตาลนี่ใช้หัวใจร่วมกันอยู่นะ
2: โอ๊ยประชุมนี่พาคุณน้ำตาลไปหาหมอเถอะเดี๋ยวจะอ้วกเพราะว่ามุกเนี่ย
0: นะ
5: ไป

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกๆครั้งที่เราเจอกันก็จะมีเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บมาบอกกล่าวกันให้ระวังตัวให้ป้องกันนะฮะวันนี้จะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่โอ้โหแหมต้องบอกว่าโดยเฉพาะช่วงนี้นะฮะหน้าฝนก็เป็นได้หน้าร้อนก็เป็นได้หน้าหนาวก็เป็นได้เป็นทุกหน้าเป็นทุกวัยคนวัยทำงานก็มีโอกาสเป็นโรคนี้นะครับผมอ่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอนะครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบูรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพันค
0: ่ะโรคไข้หวัดใหญ่มันเป็นได้ทุกฤดูกาลไหมคุณหมอ
1: ค่ะก็จริงแล้วไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็เป็นทุกฤดูกาลนะคะในประเทศไทยเนี่ยเจอได้ตลอดทั้งปีแต่ว่าที่จะเจอได้บ่อยก็คือช่วงต้นฤดูฝนนะเช่นประมาณพฤษภามิถุนายนนะคะแล้วก็ช่วงต้นฤดูหนาวเช่นตุลาก็จะเป็นช่วงที่เราเจอคนไข้ค่อนข้างเยอะนะคะ
0: ก็มีทั้งไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดเล็กนี่ไม่มี
1: ไม่มีค่ะจะเรียกไข้หวัดเฉยๆกับไข้หวัดใหญ่นะคะ
0: อาการที่เราจะสังเกตว่าที่ตัวผมหรือตัวฉันเนี่ยเป็นไข้หวัดทั่วไปหรือเป็นไข้หวัดใหญ่กันแน่สังเกตยังไงคุณหมอ
1: ค่ะก็จริงอาการก็คร่าวๆที่แยกกันง่ายๆนะคะคือถ้าไข้หวัดใหญ่เนี่ยอาการจะเป็นแบบเฉียบพลัน
0: เฉียบพลัน
1: ค่ะเช่นปุ๊บปั๊บเป็นนะคะแล้วก็มักจะมีไข้สูงนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือจะปวดเมื่อยค่อนข้างเยอะนะคะส่วนอาการอื่นเช่นไอ้น้ำมูกเจ็บคอก็อาจจะเป็นเยอะมากกว่าเมื่อเทียบกับไข้หวัดทั่วไปนะส่วนไข้หวัดทั่วไปนะคะตรงข้ามคือจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแล้วก็มักจะไม่ค่อยปวดเมื่อยปวดเมื่อยจะเป็นอาการที่ใช้แยกกันได้ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือว่าไข้หวัดใหญ่นะคะ
0: ครับผมแสดงว่าถ้าเรารู้สึกว่าตัวร้อนปวดเมื่อยตัวทานยาลดไข้แล้วไม่ลดลง

0: รือว่าเป็นปุ๊บปั๊บเป็นเยอะเมื่อยเยอะอันนี้ให้สงสัยเป็นไข้หวัดใหญ
1: ่คุณหมอครับโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้าอาการแบบรุนแรงมากๆจะถึงขั้นไหนฮะ
0: ก็ถ้ามีที่รุนแรงมากๆเลยเนี่ยก็อาจจะถึงเสียชีวิตได้ก็มีนะคะเพราะนั้นการเสียชีวิตเนี่ยอาจจะเกิดจากตัวไวรัสไข้หวัดใหญ่เองก็ได้ก็คือมันจะทำให้ลงไปที่ปอดแล้วก็คือเปิดปอดอักเสบได้นะคะหรืออาจจะไม่ใช่เกิดจากตัวไข้หวัดใหญ่เองแต่อาจจะทำให้เกิดมีเชื้ออื่นมาร่วม
1: อ๋อเชื้ออื่น
0: ใช่บางคนมีติดเชื้อแบคทีเรียมาซ้ำเติมก
1: ็
0: อาจจะใช่อาจจะรุนแรงหรือว่าเสียชีวิตจากแบคทีเรียตัวนั้นก็ได้นะเพราะนั้นเราก็มีคนไข้บางรายเหมือนกันที่มานอนที่โรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตจากตั้งต้นเป็นไข้หวัดใหญ
1: ่
0: แต่สุดท้ายมันเกิดผลอื่นๆที่ตามมาแล้วก็เสียชีวิตก็มีนะคะ
1: คุณหมอครับเห็นบอกว่าชาวออฟฟิศหรือคนวัยทำงานเนี่ยก็มีโอกาสที่ความเสี่ยงสูงมีเป็นโรคไข้หวัดใหญ่เพราะอะไร
0: ค่ะเพราะว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็คือมันติดต่อโดยการไอจามลดกัน
1: ไอจามลดกัน
0: นั้นถ้าเราอยู่ในที่ที่ปิดนะคะ อยู่ใกล้ชิดคนที่แออัดนะคะ คนที่อยู่ดีมาไอจามรถเรานะคะเราก็โอกาสติดได้ค่อนข้างง่ายนะเพราะนั้นถ้าเราคิดดูในสภาพของชาวออฟฟิศหรือว่าคนที่มาออฟฟิศเนี่ยตั้งแต่เช้ามาตั้งแต่การเดินทางนะคะมาบางคนมารถเมล์บางคนมารถไฟฟ้านะคะก็อัดกันเข้าไปปากกระป๋องนะยิ่งช่วง8โมงนี่หืออย่าให้พูดกัน
1: นะหมอนะ
0: หลบ
1: เฉยไปที
0: คืออยากหลบแต่ไม่มีที่หลบนะคะแล้วก็มาถึงที่ทำงานอีกนะก็บางทีเราก็จะขึ้นกระไดเข้าลิฟต
1: ์
0: ลิฟต์ก็ไออัดอีกนะคะแล้วก็บางทีต้องจับลิฟต์จับราวกระไดซึ่งบางทีเนี่ยเชื้อโรคมันก็จะคนที่เป็นอาจจะแปะอยู่ตามนั้นแล้วเราก็แปะอีกทีแล้วก็มันก็เข้าทางปากทางจมูกเราแล้วก็เป็นทางที่จะติดเชื้อได้
1: ทีนี้เราจะหาวิธีป้องกันยังไงคุณหมอ
0: ค่ะก็หลักๆ นะคะก็คืออย่างที่บอกคือเชื้อนี้คือไปโดยการไอจามลดการเพราะนั้นคือถือว่าถ้าเรารู้ว่าเราป่วยนะคะเราก็ควรจะใส่
1: แมส
0: หรือหน้ากากอนามัยซะนะคะแล้วก็เวลาเราไอจามก็คือไม่แพร่หรือว่าไม่พ่นกระจายออกไปสู่คนอื่นนะคะส่วนในจริงแล้วจริงถ้าเป็นไปได้คือจริงคนที่เป็นเนี่ยเราควรจะหยุดงานด้วยซ้ำนะคะไม่ใช่ว่าขยันมากเป็นพิเศษช่วงงานนะคะก็จะมาทำงานไปแพร่เชื้อให้เพื่อนๆที่ทำงานแล้วจริงๆแล้วคนที่เป็นไข้หวัดเฉพาะถ้าไอจามเยอะเนี่ยควรจะหยุดอย
1: ู
0: ่บ้านด้วยซ้ำนะคะเพราะนั้นอันนี้ในส่วนที่เป็นคนป่วยนะคะส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นเพื่อนหรือว่าเพื่อนร่วมงานทั่วไปนะเพราะนั้นคืออย่างที่บอกคือเราก็ต้องหนึ่งรักษาร่างกายให้แข็งแรงรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งแนะนำทั่วไปเพราะนั้นถ้าเราร่างกายเราแข็งแรงโอกาสเราติดเชื้อเป็นโรคอะไรต่างๆก็จะน้อยลงนะคะเพราะนั้นในส่วนของไข้หวัดใหญ่เองอย่างที่บอกก็คือมาด้วยการหายใจเราหายใจหรือว่าไปจับที่ต่างๆเพราะนั้นก็คือการล้างมือเพราะฉะนั้นการล้างมือควรจะเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นนิสัยนะคะเพราะบางคนก็ไปจับลิฟต์จับกระไดจับประตูเปิดปิดประตูเสร็จก็มาจับหน้าขยี้ตาก็ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะนั้นคือล้างมือคือเป็นสิ่งที่อยากให้ทำนะคะแล้วก็บางทีคนอื่นไม่ใส่หน้ากากอนามัยเราอาจต้องเป็นคนที่ใส่เองเพื่อป้องกันตัวเราเองนะอันนี้ก็คือหลักการคร่าวๆ
1: ครับผมนะวิธีป้องกันคร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ป่วยเนี่ยคุณหมอบอกเลยให้หยุดงาน
0: ใช่ค่ะ
1: หรือให้คนป่วยมาทำแล้วคนที่ไม่ป่วยหยุดงาน
0: นั่นก็ดีนะคะก็ทำกันอยู่ไม่กี่คนแล้วกันที่เหลือหยุดไป
1: แต่ว่าหัวหน้าจะไม่แฮปปี้ใช่ไหมคุณหมอทีนี้ในแต่ละครั้งของแต่ละบริษัทเนี่ยก็จะมีการให้พนักงานฉีดวัคซีนป้องกันเขาจะบอกเลยไข้หวัดใหญ่
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ช่วยได้มากน้อยแค่ไหนค
0: ุ
1: ณหมอ
0: ก็จริงๆไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่มีวัคซีนป้องกันนะคะแล้วก็แต่ว่าวัคซีนในสำหรับไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นวัคซีนต้องฉีดทุกปี
1: ทุกปีปีละหนึ่งครั้ง
0: ปีละหนึ่งครั้งนะฉีดเข้ากล้ามนะบางคนคิดว่าจะอยู่ไปเรื่อยๆนี่ไม่ใช่นะคะ
1: ไม่ใช่เฮ้ยฉันไม่เป็นแล้วฉันมีวัคซีนแล้ว
0: ใช่เพราะฉะนั้นต้องฉีดทุกปีเนื่องจากว่าสายพันธุ์ที่อยู่ในวัคซีนจะมีการเปลี่ยนทุกปี
1: พัฒนาสู้กับเรา
0: ใช่
1: หรอฮะ
0: ใช่ค่ะแล้วร่วมกับเรื่องของการระบาดของแต่ละปีเนี่ยแต่ละปีการระบาดของแต่ละสายพันธุ์ไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นองค์การอนามัยโลกจะประกาศว่าปีนี้สายพันธุ์นี้ต้องอยู่ในวัคซีนน
1: ั
0: ้นบริษัทก็จะผลิตว่าสายพันธุ์นี้นะต้องอยู่ในวัคซีนเพราะนั้นก็จะเป็นวัคซีนของแต่ละปีนั้นๆนะคะเพราะนั้นฉีดปุ๊บเราก็จะป้องกันได้1ปี
1: ครับ
0: แล้วก็ปีหน้าเราก็ต้องฉีดใหม่
1: ฉีดใหม่
0: ใช่นะคะแล้วก็ถามว่าคนในวัยทำงานเนี่ยควรเป็นกลุ่มที่ต้องฉีดวัคซีนไหมจริงๆก็คือเป็นกลุ่มที่ควรจะต้องได้รับวัคซีนที
1: ่
0: บอกคือเรามีความเสี่ยงที่จะรับการติดเชื
1: ้อคนเยอะ
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วการฉีดวัคซีนจริงๆอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะกลุ่มแรกคือเป็นกลุ่มที่ต้องเราเรียกว่าต้องดีกว่า
1: ต้องฉีด
0: ต้องฉีดแน่ๆคือเช่นผู้สูงอายุนะคะหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่างเช่นมีโรคไตเรื้อรังโรคปอดเรื้อรังนะคะหรือเป็นกลุ่มโรคคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องเป็นโรคมะเร็งได้รับยากดภูมิอันนี้เป็นเราจะบอกว่าต้องแล้วกันต้องฉีดนะคะส่วนในคนที่กลุ่มไปทำงานเราเขียนว่าเราแนะนำดีกว่า
1: แนะนำ
0: หรือว่าควรฉีดเพราะนั้นในคนที่เป็นในไปทำงาน

0: เราแนะนำว่ายักษ์ควรต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อป้องกันให้เป็นไข้หวัดใหญ่นะคะ
1: ทีนี้มีความเข้าใจหลายๆอย่างเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนว่าถ้าท่านฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยฉันจะไม่เป็นไข้หวัดใหญ่1ปีหรือจะไม่เป็นไข้หวัดเลย1ปีอันนี้จริงเท็จแค่ไหนค
0: ุ
1: ณหมอ
0: ก็จริงๆก็ไม่ได้จริงนะคะเพราะว่าจริงๆเวลาเราพูดอย่างเมื่อกี้ตอนที่เราพูดไปตอนต้นคือมันมีทั้งไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดใหญ่นะ
1: ค
0: ะเพราะนั้นอันดับแรกคือวัคซีนนี้คือวัคซีนไข้หวัดใหญ
1: ่
0: นะคะเพราะนั้นก็ป้องกันเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่เท่านั้นเพราะน
1: ั้
0: นไข้หวัดอื่นๆที่เกิดจากเชื้ออื่นนะเพราะมีไวรัสตัวอื่นอีกนะคะนั้นแน่นอนอันนี้ไม่ป้องกันนะคะอันที่สองถึงแม้ว่าเราเป็นไข้หวัดใหญ่เองนะคะตัววัคซีนเองก็มีประสิทธิภาพสัก50%-60%นั่นไม่ใช่ว่าฉีดปุ๊บฉันจะไม่เป็นไข้หวัดใหญ่แน่ๆนั่นก็มีโอกาสเป็นได้อยู่นะคะแต่ว่าอาจจะรุนแรงน้อยลงหรือว่าเป็นไม่เยอะนี้เป็นต้นเพราะนั้นก็ถึงไงถ้าเราได้รับวัคซีนก็จะต้องปฏิบัติตัวอย่างที่แนะนำไปอยู่ดีนะคะเช่นถ้าเราเจ็บป่วยหรือว่าหลีกเลี่ยงคนที่เจ็บป่วยซะนะคะแล้วก็ล้างมือ นะนี่ก็ยังเป็นสิ่งที่เรายังแนะนำอยู่
1: ครับนั่นก็นี่ก็เข้าใจถูกต้องเพราะบางครั้งเราคิดโอ้โหหรือว่าเราฉีดวัคซีนปลอมมาทำไมฉันยังเป็นอยู
0: ่
1: จริงๆไม่ใช่
0: ใช
1: ่นะฮะคือรับวัคซีนถูกต้องแล้วแต่อาการก็ขึ้นอยู่กับที่หมอบอกก็มีโอกาสเป็นได้แต่มันอาจจะไม่รุนแรงมากนักเพราะเรามีวัคซีนทำไปช่วยเหลือแล้ว
0: เป็นไวรัสตัวอื่นที่มันไม่ได้อยู่ในวัคซีนก็ได้นะคะ
1: มีเคสข้อห้ามวัยไหนไหมที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้หรือไม่ควรฉีด
0: ก็หลักๆก็จะอาจจะมีอยู่ 2-3 กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มที่เคยแพ้คือเคยฉีดมาละเพราะว่าวัคซีนต้องฉีดทุกปีถูกไหมคะเราอาจจะเคยมีประวัติว่าฉีดมาก่อนหน้านี้แล้วเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงอันนี้ก็ไม่ควรจะฉีดละนะอันที่2ก็จะเป็นกลุ่มที่เคยได้รับวัคซีนแล้วเกิดอาการอ่อนแรงนะซึ่งอาจจะสัมพันธ์กับการได้วัคซีนเข็มก่อนๆหน้าน
1: ี้
0: นะอันนี้ก็จะไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนนะคะหลักๆก็น่าจะเป็น2กลุ่มนี
1: ้
0: นะคะที่ไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะ
1: นะฮะเคสที่ผ่านมาคุณหมอที่อยากจะแนะนำบางทีคนอาจจะไม่เข้าใจเรื่องโรคแล้วพอดีมาหาคุณหมอแล้วแนะนำไปแล้วรู้สึกว่าเขาก็ไปปรับตัวแล้วก็ดีขึ้นมีเคสไหนบ้างครับคุณหมอที่อยากแนะนำ
0: ก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเรื่องของเนี่ยค่ะการที่ไม่ปฏิบัติตัวไม่ล้างมือ ไม่ฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็ไม่ป้องกันเช่นยังใกล้ชิดกับคนที่ป่วยอยู่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยส่วนใหญ่ก็คือเพราะว่าเป็นโรคที่เป็นแล้วเป็นอีกได
1: ้เป็นอีกได
0: ้
1: ไม่หายขาดนะฮะ
0: หายขาดตอนนั้นถ้าเราจบไปแล้วพอเรารับเชื้อใหม่เราก็มาอีกได้แล้วบางคนก็เป็นซ้ำเป็นซากเราเรียกว่าเป็นซ้ำเป็นซากนะก็เป็นแล้วก็มาอีกนะแสดงว่าอันนี้เราไม่ได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องละนะคะแล้วคือเพราะว่าเป็นโรคที่ไม่มีภูมิคุ้มกันเพราะนั้นเป็นแล้วก็เป็นอีกได้เพราะนั้นถ้าคนเป็นบ่อยๆแสดงว่าไม่รักษาตัวนะคะ
1: เรื่องของการรับประทานอาหารล่ะค
0: ุ
1: ณหมอช่วยได้ไหมอาหาร
0: ก็จริงๆเนื่องจากไข้หวัดใหญ่ไม่ได้เป็นโรคที่ติดมาจากการกินนะคะแต่ว่ามันจะอ้อมๆเช่นเราไปใกล้ชิดเวลาเรากินข้าวด้วยกันเราไปใกล้ชิดกับคนที่ป่วยไหม
1: ช้อน
0: แล้วว่ามันเช่นเขาไอจามรถเราหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่ได้เป็นโดยการกินนะคะเพราะนั้นก็คือมันก็จะเป็นแบบอ้อมๆเช่นเราไปใกล้ชิดคนป่วยไอจามลดกันแล้วก็ไม่ได้ปิดปากปิดจมูกอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะก็ทำให้เป็นส่วนที่ติดเชื้อมาได้นะคะ
1: นี่คือเรื่องราวของโรคไข้หวัดใหญ่นะครับอย่างที่หมอบอกนะฮะก็อย่างน้อยก็ต้องระวังดูแลตัวเราเองก่อนแหละ นะครับแต่ละปีนะฮะถ้าไปได้ไว้ทำงานก็อย่าลืมฉีดวัคซีนไว้ก่อนบางทีเราดูเหมือนแข็งแรงนะฮะแต่เราจะไปรู้ว่าเดี๋ยวนี้เชื้อโรคต่างๆมันก็แข็งแรงสู้กับเราเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะฮะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบุรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอบพระคุณครับ

0: โรคไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่นั้นเกิดจากไวรัสอินฟลูเอนซ่า A และอินฟลูเอนซ่า B ซึ่งทั้ง2ชนิดมีอีกหลายสายพันธุ์และแต่ละสายพันธุ์ก็เกิดการระบาดต่างกันในแต่ละปีในแต่ละภูมิภาคของโลกสามารถป่วยกันได้ตลอดทั้งปีแต่จะเยอะมากในหน้าฝนและหน้าหนาวเป็นโรคที่ติดต่อกันได้ง่ายผ่านการหายใจหรือสัมผัสสิ่งของที่มีเชื้อไวรัสติดอยู่หนุ่มสาวชาวออฟฟิศมีความเสี่ยงกับการเป็นไข้หวัดใหญ่ส่วนมากจะได้รับเชื้อไวรัสจากสภาพแวดล้อมในออฟฟิศการสัมผัสไอจามก็สามารถติดกันได้แล้วไข้หวัดใหญ่มักจะเกิดอาการเร็วเป็นแล้วมีอาการทันทีไข้สูงปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูกไอรุนแรงเบื่ออาหารการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ตลอดทั้งปีแต่ช่วงเวลาที่เหมาะสมคือก่อนฤดูฝนเดือนพฤษภาคมและก่อนฤดูหนาวเดือนตุลาคมเพราะเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาดแล้วค่ะวัคซีนนี้ต้องฉีดซ้ำทุก1ปีถ้าต้องการป้องกันอย่างต่อเนื่องการรักษาไข้หวัดหากไม่มีอาการป่วยที่รุนแรงสามารถใช้ยารักษาตนเองในเบื้องต้นได้เช่นพาราเซตามอลกินเพื่อลดไข้และบรรเทาอาการปวดหัวปวดเมื่อยกล้ามเนื้อทั่วลำตัวยาลดน้ำมูกบรรเทาอาการบวมและอักเสบของหลอดเลือดในจมูกลดอาการคัดจมูกและน้ำมูกไหลอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือผู้ป่วยควรนอนหลับพักฟื้นร่างกายให้เต็มที่ควรดื่มน้ำสะอาดมากๆเพราะอาการไข้ทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำและงดการออกไปในที่สาธารณะเพื่อลดการแพร่เชื
1: ้อเป็นไรน้องอ้วน
2: ก็นั่งอยู่แต่ในที่ทำงานอะรู้สึกอุดอู้แบบมันไม่โอเคยังไงก็ไม่รู้ว่าพี่เจม
1: พี่ก็เห็นด้วยนะทุกคนเนี้ยมลพิษฝุ่นฝุ่นละอองเนาะมันเยอะอะ
2: เยอะแยะไปหมด
1: จะไม่ค่อยออกเลยอะร
2: ู้
1: สึกมันจะเป็นลม
2: โอ้โห
1: คนช่วยไผ่ปอด
2: โอ้โหอย่างเงี้ยนะจะต้องไปเรียกผู้หญิงมาหลายๆคนไหมโอ้โหชอบเลยแต่อ้วนว่าคุณหมอจะต้องรับมือในเรื่องเนี้ยได้แน่นอน
3: ยังไงนะวันนี้ก็หาอะไรจะมาศึกษา
2: เกี่ยวกับเรื่องระบบหายใจอะค่ะคุณหมอเพราะว่ารู้สึกว่ามันอุดอู้มันไม่สดชื่นยังไงก็ไม่รู้อยากแบบเฟรช
3: โอเคเราสามารถที่จะบริหารร่างกายฝึกการหายใจให้เราหายใจยังมีประสิทธิภาพขึ้นได้เพราะว่าสมัยนี้เนี่ยมีโรคต่างๆภูมิโรคต่างๆที่กระตุ้นให้เราเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้โรคปอดหอบหืดอะไรเงี้ยได้ง่ายนะคะเดี๋ยวเริ่มจากท่าแรกเลยนะคะก็คือเป็นการขยายช่วงอกเพื่อให้กล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจเนี่ยยืดขยายได้ดีที่สุดนะคะก็ตั้งมือขึ้นยกมือขึ้นให้ตรงหายเวลาหายใจเข้ายกมือขึ้นให้สุดเป็นขยายตัวหายใจออกมือลง
2: ยืนแบบไหนคะคุณหมอยืนแบบ
3: ยืนตรงธรรมดาหรือจะคือท่านี้จะนั่งหรือจะยืนก็ได้ในทำสามารถทำได้ในที่ทำงานก็ได้แต่แล้วก็ยกมือขึ้นยกมือขึ้นตรงๆยกมือขึ้นให้สุด
2: สุด
3: แล้วก็เอามือลงท่านี้ต้องใช้โลออนนะคะเงี้ยก็ทำอย่างเงี้ยสัก10ทีหายใจเข้าลึกที่สุดหายใจออกให้สุดท่าต่อไปฝึกการหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อกระบังลมต้องบอกก่อนว่ากล้ามเนื้อกระบังลมเป็นกล้ามเนื้อที่สำคัญมากเป็นกล้ามเนื้อหลักที่ใช้ในการหายใจนะคะแต่ว่าเรามักจะไม่ได้คำนึงถึงความสำคัญในจุดนี้กันนะคะอันนี้เวลาเราหายใจโดยใช้กระบังลมเนี่ยคือเราเอามือเนี่ยจับไว้ที่ตรงบริเวณชายโครงที่อยู่ตรงประมาณเลนส์ปีนะคะโอเคเสร็จแล้ววางมือไว้เบาๆไม่ต้องกดนะคะเราแค่ต้องการให้จับมือไว้ให้เป็นฟีดแบ็กเฉยๆจากนั้นก็หายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบเนี่ยก็คือเป็นกล้ามเนื้อกระบังลมเวลาหายใจเนี่ยมันก็จะทำให้เราท้องป่องด้วยมันก็จะทำให้เราใช้แรงในการหายใจน้อยลงทีนี้เวลาเรามีโรคปอดหรืออะไรเข้ามาหรือว่าหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถให้หายใจได้มีประสิทธิภาพขึ้นโดยที่ไม่เหนื่อยง่ายต่อไปเป็นการขยายกล้ามเนื้อทรวงอกด้านบนกับด้านล่างด้านล่างก่อนเนาะด้านล่างคือจับตรงบริเวณชายโครงด้านล่างนะคะแต่แล้วเนี่ยเวลาหายใจเข้าเนี่ยให้กดไว้นิดนึงค้างไว้2วิ1 2แล้วผ่อนอีกทีนึงนะคะหายใจเข้าพร้อมกับเอามือดันต้านไว้นิดนึงนับ1 2แล้วผ่อนเป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อซี่โครงกล้ามเนื้อทรวงอกด้านล่างทีนี้มาด้านล่างแล้วก็มีด้านบนเอามือ แตะไว้ตรงที่บริเวณข้างล่างของกระดูกไหปลาแตะไว้นะคะเวลาเราหายใจเข้าให้สุดเนี่ยเราก็เอามือเนี่ยกดต้านไว้นิดนึงค้างไว้2วินาที1 2แล้วผ่อนเอาอีกทีนึงหายใจเข้าเอามือกดต้านไว้นิดนึงแล้วผ่อนนี่ก็จะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อทรงอกด้านบน
1: ดีมากเลยเนาะหายใจโล่ง
2: สดชื่นขึ้นเฟซขึ้นพรุ่งนี้ก็งานกองอยู่ที่ออฟฟิศเพียบเลย
1: เริ่มไม่ลง
2: แล้วโอ้ยไม่ได้สิเราต้องแบบไปปฏิบัติด้วยค่ะ
1: ย
2: ัง
1: ไงก็ขอขอบคุณคุณหมอมาก
2: ขอบคุณนะคะ
3: ไม่เป็นไรค่ะ
2: ค่ะครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาดนะคะ

0: โรคข้อเข่าเสื่อมคืออะไรครับ
1: หรือในกรณีที่ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นถึงจุดหนึ่งที่มันค่อนข้างมากเลยเนี่ยอาจจะมีการกระดูกงอกหรืออาจจะทำให้มีการปวดจนไม่สามารถเหยียดและงอข้อเข่าได้สุดได้ตามปกติก็ได้เหมือนกัน
0: ต้องบอกว่าใครที่กลัวว่าจะปวดเข่าแล้วก็เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมต้องดูวันนี้นะครับกับรามาแชร์ริ่งครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะฮะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์บอยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: นี่ก่อนอื่นนะฮะฟังเนื้อหากันด้วยอย่าดูแต่หน้าอาจารย์ที่หล่อขนาดนี้นะครับโรคข้อเข่าเสื่อมคืออะไรครับ
2: ต้องเกริ่นก่อนว่าปกติข้อต่อแล้วเนี่ยมันสามารถเสื่อมได้ทุกข
0: ้อ
2: เวลาข้อเราเนี่ยมีพวกผิวกระดูกอ่อนคอยคุมบริเวณตัวข้ออยู
0: ่ไปถึงทุกข้อเลยใช่ไหม
2: ถูกต้องและสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลากระดูกอ่อนพวกนี้มีการร่อนไปมันทำให้กระดูกมีการสีกระดูก
0: อ
2: ันนั้นเรียกว่าภาวะข้อเข่าเสื่อม
0: ก็คือไอ้ตัวที่มันคอยคุมเนี่ยมันเสื่อมไป
2: ถูกต้องผิวเคลือบมันไ
0: ห
2: ลนะครับส่วนใหญ่โดยทั่วไปจะมาด้วยอาการปวด
0: ครับ
2: อาการปวดเนี่ยมักจะสัมพันธ์ในการใช้งานเวลามีการใช้งานเยอะๆมีการเดินเยอะๆ
0: ครับ
2: บางครั้งอาจจะมีการบวมร่วมด้วยหรือในกรณีที่ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นถึงจุดหนึ่งที่มันค่อนข้างมากเลยเนี่ยอาจจะมีการกระดูกงอกอาจจะทำให้เกิดเข่าเนี่ยมีการขัดเกิดขึ้นโดยปกติเนี่ยเข่าเสื่อมในระยะแรกๆเนี่ยอาจจะมองเห็นทั่วไปเป็นลักษณะปกติ
0: ครับ
2: แต่พอเสื่อมมากถึงจุดหนึ่งเข่าจะเริ่มมีการโก่งนะครับอาจจะเดินแล้วมีเสียงกรอบแกรบกรอบแกรบ
0: ครับ
2: นะครับหรืออาจจะทำให้มีการปวดจนไม่สามารถเหยียดและงอข้อเข่าได้สุดได้ตามปกติก็ได้เหมือนกันฉะนั้นการป้องกันเนี่ยคือดีที่สุดตั้งแต่พยายามคุมน้ำหนัก
0: ครับ
2: อย่ากินเยอะใช้งานเยอะออกกำลังกายบ้าง
0: ครับ
2: นะครับหลีกเลี่ยงท่าทางที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บตัวข้อเข่าบ่อยๆเช่นนั่งคุกเข่านั่งยองๆมันจะทำให้เกิดแรงในข้อเข่าสึกได้ค่อนข้างเยอะพยายามฝึกต้นขากล้ามเนื้อต้นขาบ่อยๆนะกล้ามเนื้อต้นขาเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะคอยพยุงให้การบาดเจ็บของเข่าเนี่ยเกิดน้อยที่สุดถ้าอายุน้อยๆอาจจะเป็นเข้ายิมเข้าฟิตเนสนะ
0: ครับ
2: ในคนไข้ที่อายุมากขึ้นที่มีอาการเข่าเสื่อมอาจจะมีลักษณะการฝึกเหยียดขาขึ้นลงเพื่อฝึกต้นขาก็น่าจะเพียงพอนะครับและสุดท้ายก็คือฝากเฝ้าระวังอาการของตัวเองถ้ามีอาการเข่าได้รับบาดเจ็บหรือเข่าสึกอะไรก็ตามพยายามเข้ามาพบแพทย์เพื่อทำการรักษาได้อย่างถูกต้องก่อนที่เข่าเนี่ยจะเทิร์นเป็นลักษณะของตัวเข่าเสื่อมในอนาคตต่อไปครับ
0: จริงๆฟังแล้ววันนี้ค่อนข้างครอบคลุมทุกอย่างเลยนะฮะโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแล้วก็คือมันรักษาได้จนถึงขั้นพึงพอใจก็จริงแค่แต่ว่าถ้าเราไม่เป็นก็จะดีกว่าเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ครับอย่างที่คุณหมอบอกไปว่าไม่ว่าจะเป็นการลดน้ำหนักนะฮะการคุมน้ำหนักรวมถึงการฝึกกล้ามเนื้อถ้าเกิดร่างกายของเราพร้อมในตอนนี้ในอนาคตเนี่ยไม่เป็นดีที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บอยมากครับ
3: ขอบคุณมากครับ
0: ฝากด้วยนะครับรามาแชร์ริ่งครับเรื่องราวดีๆแบบนี้ภายใน3นาทีเนี่ยคุณรู้ครบจบที่นี่ฝากแชร์กันด้วยครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พอเปลี่ยนไตมาเนี่ยก็มีคนชักชวนมา
2: แล้วก็เป็นไตมาเหมือนกันครับ
3: มีโรคประจำตัวคือเป็นโรคมะเร็ง
4: ผู้เป็นอวัยวะโทษทีนะเราไม่ได้ว่าเขานะเขาเนี่ยเหมือนตายแล้วเกิดใหม
5: ่การที่ได้ฟังเรื่องราวของเขาจากคนที่เคยแบบเจอเรื่องราวโหดร้ายเนี่ยแล้วก็ต้องเกิดการเปลี่ยนอวัยวะเขาบอกว่ามันเหมือนได้รับโอกาสใหม่ในชีวิตได้รับชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
5: โอ้นั่งกัน
2: จะนั่งครับ
5: เป็นวงล้อมวันนี้ผมอัดนะครับผมในนามตัวก่อน
9: สวัสดีครับน้องอัดผมชื่อสันนะครับ
5: ครับพี่สัน
9: ครับเป็นผมเป็นนายกสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย
5: โอเคครับพี่สันครับ
9: เชิญครับ
1: ชื่อยุนะคะเป็นข้าราชการครูนะคะแล้วก็เป็นสมาชิกของสมาคมผู้เปลี่ยน
5: เรียกว่าพี่ยุ
1: พี่ยุค่ะ
5: พี่ยุครับ
3: ครับพี่ทวีครับผม
5: พี่ทวีครับ
3: ปกติก็เป็นพนักงานบัญชีครับแต่นี่ก็

0: เราออกมาแล้วก็มาทำธุรกิจออนไลน์เป็นส่วนตัวครับ
1: เจอพี่ต่อ
2: พี่ต่อ
1: ครับผมมาจากอยุธยาครับผม
3: พี่บุญครับ
2: พี่บุญ
3: ครับจากอยุธยาเหมือนกันครับ
2: ครับจริงๆวันนี้คือผมเพิ่งเคยได้ยินจริงๆเพราะเรื่องแบบนักกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะ
4: ครับ
2: คือจริงๆแบบไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วแบบว่าวันนี้คือพี่ๆเขาก็แบบส่งมาให้ดูว่าเฮ้ยมีแบบสิ่งนี้เกิดขึ้นตอนที่แบบผมรู้ก็ตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าเหมือนมันเป็นเหมือนคำที่เราไม่เคยแบบได้ยินมาก่อนอะไรเง
4: ี้
2: ย
4: ใช่ครับผมในฐานะที่ทำงานสมาคมด้วยนะครับก็จะได้ยินผู้คนมักพูดว่ากีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะมีด้วยหรือเหมือนเป็นคำถามแล้วก็อยากจะตอบว่ากีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะเนี่ยมีมานาน40กว่าปีแล้ว อยากจะบอกนานอยู่พอสมควรแล้วก็เป็นกีฬาที่นิยมมากในโซนยุโรปเหมือนเป็นการวิวัฒนาการของตั้งแต่โซนยุโรปโซนอเมริกาแล้วก็ผมเองก็อยากจะให้มาเจริญเติบโตในฝั่งของบ้านเราไม่ว่าจะเป็นอาเซียนหรือเอเชียลักษณะแบบนี้ก่อนที่ผมจะร่วมเองเนี่ยผมก็ปัจจุบันก็ยังทำงานในธุรกิจส่วนตัวแล้วก็เป็นพนักงานเหมือนกันนะครับก็จะอยู่ในด้านเกี่ยวกับ IT เทคโนโลยีเป็นหลักนะครับ
5: พี่นะคะพี่ยุนะก็เปลี่ยนไตมาแล้วเนี่ย10ปีนะคะก็หมอก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรก็คือเป็นโดยฉับพลันเลยอันเนี้ยค่ะไปฟอกเลือดอยู่ระยะนึงนะคะก็นานเหมือนกันประมาณ 4-5 ปีฟอกเลือดมาแล้วก็มีโอกาสได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะไตกับน้องสาวแล้วก็เปลี่ยนได้สักประมาณสักปีกว่าๆหรือ2ปีก็ได้ยินเกี่ยวกับสมาคมนะคะจากเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองเข้ามาครั้งแรกกีฬาที่เล่นก็ไม่ใช่เปตองนะทีแรกก็เล่นวอลเลย์บอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นวอลเลย์บอล
2: หลังจากก่อนที่จะเปลี่ยนอวัยวะครับปกติเล่นกีฬามาก่อนไหม
5: เล่นค่ะออกกำลังกายก็ตีแบตแต่ว่าเป็นการออกกำลังกายไม่ได้แข่งขันนะ
2: ครับ
5: แล้วก็วอลเลย์บอลนี่ก็คือไม่ได้เล่นหลังจากที่แบบป่วยมาอะไรมาเนาะก็ไม่ได้เล่นค่ะก็ไม่ได้เล่นเลย
0: พี่เองนะก่อนที่จะเข้ามาสมาคมกีฬาผู้เป็นอวัยวะก็มีโรคประจำตัวคือเป็นโรคมะเร็งก็เป็นโรคมะเร็งเกี่ยวกับเม็ดเลือดนะเม็ดเลือดขาวเนี่ยนะแต่ว่าคุณหมอบอกว่าสามารถใช้เซลล์ของตัวเองปลูกถ่ายได้ก็ตอนนี้ก็ปลูกถ่ายมาตั้งแต่ปี54ปีนี้64ก็10ปีแล้วครับ
2: แล้วก่อนที่จะเจอมะเร็งเนี่ยครับพี่ทวีแบบออกกำลังกายเป็นปกติอยู่แล้วไหมครับ
0: ก็ออกกำลังกายปกติอาทิตย์ละ3วันครั้งหนึ่งก็ประมาณ30-40 นาทีครับประมาณนี
2: ้แต่ว่าไม่ได้เป็นนักกีฬา
0: ไม่ได้เป็นนักกีฬามาก่อนครับก็ออกกำลังกายปกติเหมือนประชาชนทั่วไปที่ไปออกตามส่วนสุขภาพเนี่ย
2: ครับโอเคครับเดี๋ยวมาที่พี่ต่อ
1: ครับผมต่อเปลี่ยนตับเป็นคนชอบเล่นกีฬาอยู่แล้ว
2: ครับ
1: คือตั้งแต่เรียนหนังสือแล้วเนาะเล่นมาตั้งแต่เด็กก็เล่นมาเรื่อยๆเพื่อนสมาชิกเนี่ยที่เปลี่ยนตับด้วยกันเนี่ยแนะนำมาว่ามีกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะผมก็เลยเข้ามามาเล่นก็กีฬาเปตองเขาเล่นเลย
2: แต่อย่างพี่ต่อเล่นกีฬาเปตองเป็นหลักอันเดียวเลย
1: ครับผมกีฬาหลัก
3: แล้วก็เป็นไตมาเหมือนกันครับเป็นไตเหมือนกันทางคุยก็เปลี่ยนมาประมาณ6ปีแล้วก่อนหน้านั้นก็เป็นคนที่ชอบเป็นคนที่ทำงานทำงานค่อนข้างหนักหลังจากเรียนจบมาก็เป็นนักกีฬาเดิมมาเป็นตอนเรียนเนี่ยเป็นนักกีฬาตัวจังหวัดเป็นตัวแทนคือระดับหนึ่งพวกวอลเลย์บอลพวกฟุตบอลอะไรพวกนี
2: ้
3: เซปักตะก้ออะไรเงี้ยเป็นคนชอบก็มีหลายๆคนชวนเข้ามาเรามีทานสแพนคือกินทานสแพนกีฬาพวกนี
2: ้
3: ที ่ทำให้ร่างกายเราพักฟื้นได้เร็วขึ้นแล้วก็มีโอกาสให้เราหลายๆอย่างให้เราได้แสดงความสามารถในเรื่องของกีฬาซึ่งเราเดิมเราชอบอยู่แล้วถูกไหมคร
2: ับพอเริ่มเข้าสู่ชีวิตการทำงานเวลาเราก็จะหายไปเราก็จะ
3: ก็ไปเมคมันนี่คือมันช่วงอายุที่เราจะต้อง
2: เป็นช่วงเวลาด้วย
1: ใช่
3: แล้วเราบริหารเวลาไม่ดีเองเราบอกง่ายๆเราเห็นเงินแล้วเราอยากจะได้มันอยากจะมีนู่นนี่นี่จนลืมกีฬา
2: การที่ได้คุยกับเขาการที่ได้ฟังเรื่องราวของเขาจากคนที่เคยแบบเจอเรื่องราวโหดร้ายเนี่ยแล้วก็ต้องเกิดการเปลี่ยนอวัยวะแล้วมันเหมือนเขาบอกว่าการที่เขาเกิดสิ่งนี้ขึ้นเนี่ยมันเหมือนมันได้รับโอกาสใหม่ในชีวิตได้รับชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วยิ่งการที่ได้มาเล่นกีฬาได้มาเป็นนักกีฬาผมยิ่งรู้สึกว่ามันเหมือนแบบเขาได้เจอสิ่งที่มันแบบเหมือนทำให้ชีวิตเขาสดใสขึ้นหรือทำให้ร่างกายเขาแข็งแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งหรือว่าทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นจุดที่ทำ

0: ทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเขาต้องพยายามใช้ชีวิตหลังจากนี้ให้ดีขึ้นรวมไปถึงว่าวันนี้การที่ได้มาลองเล่นเปตองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่สนุกมากๆสนุกกว่าที่คิดไว้เยอะเลยอาจารย์เอกวันนี้ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาอยากเรียนเปตองครับ
1: อยากเรียนเปตองเหรอ
0: ใช่ครับอยากม
2: าลอง
0: เล่น
2: อยากเรียนเปตอง
0: อยากมาลองเล่น
1: เปตองเล่นยากนะ
0: ยากใช่ไหม
1: สู้เหรอ
0: เคยเล่นตอนสมัยประถมครับ
1: เหรอ
0: ใช่แต่ว่านานมากเลยครับ
1: ดูหน้าดูตาดูมือแล้วไปได้
0: เล่นกีฬาอื่นมาก่อนอ
1: ย่างเงี้ยต้อง73
0: 73คืออะไร
1: 73คือไดมิเตอร์ลูกเปตองนี่มันจะมีไดมิเตอร์ตั้งแต่เล็กสุดถึงใหญ่สุด
0: อ๋ออันนี้อ๋อมันจะมีลูกเล็กอันนี้คือลูกเปตอง
1: ลูกเปตองนี่ลูกเล็กที่สุดเลยนี่ลูกเล็กที่สุดในโลก
0: ถ้าตามหลักแล้วแบบการแข่งก็คือจะมีทั้งแบบลูกเล็กกับลูกใหญ่ครับ
1: มันจะมีตั้งแต่ลูกเล็กแล้วแต่ผู้เล่นจะเลือกเอา
0: อ๋อคือเลือกได
1: ้มือนี่เราจะใช้ไดมิเตอร์ขนาดไหนมือบางทีมือมันไม่เท่ากันไงมือยาวมือสั้นถ้าสั้นก็เล่นลูกเล็กถ้ายาวก็เล่นลูกใหญ
0: ่ครับ
1: น้ำหนักส่วนน้ำหนักนั้นมีตั้งแต่650ถึง800อันนี้800
0: อันนี้650
1: นี่650เนี่ยนะเล็กสุดก็คือ 7.5 จนถึง800
0: ครับแล้วอย่างสมมติว่าถ้าวันนี้ผมแบบอยากลองเล่นดูครับ
1: ง่าย
0: เริ่มต้นจากอะไรดีครับ
1: เริ่มต้นสูงก็คือต้องเกาะลูกก่อนต้องรู้กติกากติกาก็คือต้องโยนลูกให้ไกลแก่นลูกจะอยู่ระยะไหนก็แล้วแต่คือมันมีระยะมาตรฐานคือ6เมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน10เมตรเนี่ย
0: ระยะโยนใช่ไหม
1: ระยะโยนจับมันมีทั้งหมด5วิธี
0: จับมี5วิธี
1: มันมี5วิธีการจับลูกนั้นมี5วิธีหนึ่งจับลูกแบบเห็นไหมจับแบบเล่นไม่เป็นอ่ะเขาจับเป็นปั๊บนิ้วก็เริ่มชิดขึ้นมาแบบที่2ก็คือนิ้วทั้ง4ตรงกับนิ้วหัวแม่โป้ง
0: อ
1: ันตัวนี้ใช้หัวแม่โป้งดัน
0: ครับ
1: แบบฝึกแล้วแต่
0: แล้วแต่เรา
1: แต่มาตรฐานที่สุดเลยก็คือ5นิ้วชิด
0: 5นิ้วชิด
1: ติดจิกกัน
0: ครับ
1: ใช่ไหมแล้วเวลาปอดเปิดก็เปิดที่มือเปิดมือแล้วก็ต้องฝึกไปเรื่อยฝึกเกาะไปเรื่อยฝึกตีตั้งแต่ระยะไกลๆอะไรต่างๆจนไกลไกลไกลไปต้องไม่มีเทคนิคอะไรมากเกิดจากความทำนาน
0: ฝึกไปเรื่อย
1: ฝึกไปเรื่อยมันเกิดอ๋อโยนอย่างนี้นี่เองอ๋อมันง่ายอ่ะมีเทคนิคแค่ปั่นเท่านั้นเองปั่นลูกสมมติว่าเราจะโยนมือ
0: โ
1: ยนมือขวาจะให้ลูกไปทางขวาแล้วก็ดึงขึ้นเนี่ยลูกมันจะไปทางนี้นี่มันอยู่ที่วิธีการโยนแค่นั้นเองนอกนั้นไม่มีอะไรเลย
0: อย่างแรกเลยอย่างลูกใหญ่ลูกเล็กนี่ผมควรใช้ลูก
1: เราก็ต้องวัด
0: ต้องลองวัดดูใช่ไหม
1: ต้องลองวัดดูวัดดูให้ได้ครึ่งหนึ่งแล้วต้องใช้71อันนี้73ได้ครึ่งหนึ่งพูดง่าย
0: คร
1: ึ่งหนึ่งของลูก
0: จากท่านี้อันนี้ก็จะไม่ถึง
1: ถ้ามันเล็กไปอย่างนี้แสดงว่าเล็กไปเวลาโยนแล้วมันจะติดมื
0: ออ
1: ่ะอย่างนี้ก็ใหญ่ไปเวลาโยนยังไม่ทันจะโยนมันก็หลุดจากมือเนี่ยไอ้อย่างนี้เล็กอันนี้ใหญ่ไปใช่ไหมคุณก็ต้องใช้เนี่ยประมาณ71นะ
0: 71
1: นิดนึง
0: แต่ได้ครับ
1: แต่ก็พอได
0: ้พอไหวอยู
1: ่พอไหวอยู
0: ่เวลาจับเราให้มันอยู่
1: กลางฝ่ามือ
0: ปุ๊บแล้วก็กำ
1: ไม่ต้องกำแน่น
0: หลวม
1: แล้วก็ฝ่ามือโยนอย่าหงายมือโยนเขาไม่ต้องเก่งนี่เก่งจนเส้นขึ้นหมดเลยนี่มาจำไม่เก่งไหมเวลาเปิดก็เปิดง่ายๆเห็นไหมเปิดง่ายๆเห็นไหมเนี่ยเปิดออกไปแค่นี้เองการเล่นเปตองนั้นมันมีนั่งโยนกับยืนโยน
0: ครับ
1: นั่งโยนก็ต้องนั่ง
0: หมายถึงว่าเป็นแล้วแต่เราเลือก
1: แล้วแต่เราเลือก
0: อ๋อโอเค
1: นั่งต้องนั่งโยนนั่งโยนปั๊บหัวเข่าต้องให้ตรงกับลูกแก่นที่จะไปแต่ต้องอยู่ภายในวงกลมสบายยังสบายแล้วก็นี่วางมาพอเราจะโยนปั๊บแล้วขึ้นมาแล้วก็เปิดมือขึ้นไปเห็นไหมนี่ดีกว่าผมอีกไหมประมาณนั้นวางสบายใจแล้วก็ขึ้นเห็นไหมนี่ผมก็จะเอาชนะก็ค่อยๆเดินกับไปก็ชนะเห็นไหม
0: แล้วก็แข่งกันไปเรื่อยๆ
1: ก็แข่งกันไปเรื่อยๆให้ใกล้กันกว่าใกล้กันกว่าเราก็จะตี
0: ให้เขาออกไปไกลๆ
1: ให้เขาออกไกลให้ไกลกับลูกเราฝึกครั้งแรกเนี่ยเขาก็ไม่เป็นหรอกแต่เขาเกิดจากความชำนาญ
0: ใช้ฝึกซ้อมบ่อยๆ
1: เขาก็กลับไปฝึกที่บ้านอย่างที่ว่าที่บ้านตรงไหนก็ได
0: ้
1: อย่างน้องเนี่ยกลับไปถึงปั๊บเนี่ยไปฝึกที่บ้านอาจจะติดทีมชาติก็ได้เนี่ยทีมชาติทุกสี่เกม
0: อยู่ที่การฝึกซ้อม
1: อยู่ที่การฝึกซ้อม
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้
1: ซ้อมมากได้มากซ้อมน้อยได้น้อยไม่ซ้อมไม่ได
0: ้งั้นเดี๋ยวโค้ชเอกให้ผมลอง
1: ลองน้อยได้
0: เลยใช่ไหมครับ
1: การเล่นไปตองนั้นต้องมีเสียงหัวก้อย
0: โอเคครับ
1: ต้องเสียงหัวก้อยปกติ
0: ใครลองเล่นเลยใช่ไหมครับ
1: ใครชนะเป็นฝ่ายขึ้นเป่าทีนี้ว่ากติกาใหม่ถ้าวางวงเมื่อไหร่ปั๊บ

0: ขีดถ้าไม่ขีดโดนเหลืองเลยนี่คือกติกาใหม
1: ่ขีดอะไรอ่ะ
0: ขี
2: ดวงครับ
0: สัญลักษณ
1: ์
2: เดี๋ยวเผื่อมันเลื่อนเผื่อมันเลื่อน
0: เดี๋ยวมันเลื่อนไปก็ได้กลับที่เดิม
3: โอเคครับ
1: แล้วเวลาเล่นเราต้องถือลูกไปด้วย
0: ถือแล้วแต่
2: ถือสองลูกก็ได้ลูกเดียวก็ได้สามลูกก็ได
1: ้อ๋อแต่หมายถึงว่าเราห้ามวางไว้ที่พื้น
4: วางได้
5: วางได้
1: วางได้
2: แต่เข้าข้างในแล้วห้ามโยนทิ้งนะ
0: แต่ห้ามเดี๋ยวสมมติถ้าเข้าไปในวงแล้วเนี่ยแล้วคุณมาโยนอย่างเงี้ยถือว่าเล่นลูกแล้ว
2: ลูกนี้เสีย
1: อ๋อโอเค
0: แต่ถ้าคุณจะ
4: วางในวงไม่ได
1: ้ต้องวางก่อนเข้าไปในวง
4: ไปใช
2: ่ไหมครับผมได้อะไรเงี้ย
0: อันนี้ลูกเลยละ
2: นิดนึง
0: เพราะผมรู้แค่สองมือก็รู้ลูกเลยใช่ไหมถ้าระยะใกล้เรายืนปั๊บเนี่ยพอเราตกปั๊บมันก็จะไปไกลเพราะงั้นเราก็ต้องนั่งต้องดึงสกูนิดนึง
4: แต่เราจะเล่น
0: ถ้าม
4: ัน
0: ใกล้กัน
4: แ
0: ต่นี้ว่าม
4: ันใกล้
0: เราสามารถจะใกล้ไหมไม่ใกล้ก็มือตี
4: ตีนุ่ง
0: มือตีออกไปไม่ตายอีกไม่ตายก็ต้องไปอีกจนกว่าใครจะหมด
1: ไม่ตายแปลว่าอะไร
0: ไม่ตายไม่ถึงลูกไม่เปลี่ยนลูกไปของคุณยังไม่ชนะผม
1: อ๋อโอเค
0: ผมยังใกล้แกนกว่า
1: โอเคครับ
0: เห็นไหมก็ต้องขึ้นให้ชนะให้ได้เนี่ยไปต้องมันสนุกไอ้ตอนเนี้ยเลยอีก
2: เยี่ยม
0: ฮะ
2: คือ
0: มันอยู่ที่เส้นไม่ได้ก็ต้องไปอีกเหลือ2ลูกแต่ผมเหลือ5
1: อ๋อโอเคเข้าใจแล้ว
0: ฮะแล้วเท่ากันเนี่ย
1: แล้วสมมุติว่าถ้าผมแพ้แล้วผมก็เสียแต้มนึงเนี่ย
0: ใครถึง13ก่อนก็ชนะแล้วก็เอามาครอบที่นี่พอครอบเสร็จก็ต้องเช็คมาร์คแล้วถึงจะโยนแกนเนี่ยเล่นสลับไปสลับมา
1: อ๋อคือเก็บเริ่มจากจุดที่เป็น
4: แกนใช
1: ่
4: คร
1: ับต่อไปเรื่อย
2: ๆขยับถ้าตรงนี้ถ้ามัน
4: พื้นที่ไม่ได้ก็ได้
1: เป็นคนโยน
0: ข
1: ึ้
0: นไปขึ้นแกนไป1-0ละอันนี้ซัมเปิ้ลนะ
2: ชนะเราก็มา
1: ชนะเราจะเป็นคนโยนว่าจะใกล้จะไกลใช่มั้ย
2: ใช่ครับ
0: จะใกล้จะไกลแล้วแต่นี่โยนแกน
1: เดี๋ยวจะได้จับคู่กับน้องคิวที่เป็นทีมชาติชุด4เกมนะครับจะเล่นแค่ปกติเขา13แต้มแต่เราจะเล่นแค่5แต้มพอ
0: เอาแค่5แต้มพอแล้วก็หยิบเป้าโยนลงไปให้เกิน6เมตรอู้อย่างนี้มันก็10เมตรมันก็เกินนะสิเห็นไหมลูกเป้ามัน

0: สวยอ่ะสวยจริงอ่ะง่ายเลยอ่ะ
1: เป็ดตองง่าย
2: เสน่ห์เขาเป็ดตองเลยง่ายเจม5คะแนนก่อนจาก3คะแนน
3: ชนะแล้ว
2: เจม
3: เฮ้ย
2: ไปข้องใ
3: จเฮ้ยชนะแล้ว
4: ทีนี้ผมอยากถามต่อจากตะกี้จริงๆคือพี่ทุกคนหลังจากที่เหมือนเปลี่ยนอวัยวะมาแล้วเนี่ยบางคนก็ได้ลองเล่นกีฬาอื่นมาก่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้วอย่างตอนนี้พอทุกคนได้มาเล่นเปตองเป็นเมนใช่ไหมครับ
5: ครับ
4: ผมอยากรู้ว่าจริงๆแล้วทุกคนหลงเสน่ห์อะไรในกีฬาชนิดนี้
6: เคยดู YouTube การแข่งขันของของชิงแชมป์โลกที่นักกีฬาทีมชาติไทยเราไปแข่งกับฝรั่งเศสก็เลยรู้สึกว่าเอ๊กีฬาเนี่ยก็ส่งลูกไปเหมือนก็เอาไปจับเอาลูกไปจับวางทำไมมันแม่นอย่างนี้แล้วก็เกิดความสนใจว่าอยากศึกษา
4: ครับ
0: ตองนี่ผมชอบคือใช้พื้นที่น้อยเล่นตรงไหนก็ได้คือมีพื้นที่พอให้เราเล่นเราก็เล่นได้เลยแล้วก็คนเดียวเราก็เล่นได้เราไม่ต้องมีคู่ซ้อมหรืออะไรเราซ้อมเราคนเดียวได
7: ้ที่เป็นครูจะมีกีฬาครูกีฬาครูแล้วทีเนี้ยไม่มีคนเล่นที่โรงเร
4: ีย
7: นเขาก็จับพี่เล่นซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่าไอ้ลูกนี่มันต้องโยนยังไงแต่ก็เขาก็บอกว่าให้โยนไปเถอะให้ใกล้แก่นทีแรกที่จับพี่โยนอย่างนี้เลยมันไปติดแก่นเลยคือแบบว่าเราไม่รู้ว่ามันจะต้องโยนอย่างนี้วันนั้นชนะมันเลยมีความรู้สึกเอ้าเราก็เล่นได้นี่นะเราก็แบบมันฝึกได้อะไรอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วอ่ะพี่ก็ไม่ได้เล่นนะหลังจากนั้นพี่ก็ไม่ได้จับพอเปลี่ยนไตมาเนี่ยก็มีคนชักชวนมาแข่งที่ระยองเน
8: า
7: ะครั้งแรก
8: ใช่เราจัดแข่งขันที่ระยอง
7: ไปหยิบลูกของเด็กอะที่เล่นที่โรงเรียนอะหยิบมาใส่ถังมาเลยแล้วก็เลือกไป3ลูกแล้วก็ไปเล่นก็มาแข่งแล้วก็ได้
8: รางวัลที่1มือใหม
7: ่นะครับใช่กีฬาเปตองมีเสน่ห์ของมันคือไม่ใช่มุ่งแต่ชนะคือเราต้องคิดเกมด้วยในระหว่างที่เล่นว่าเกมกีฬาในนั้นอะที่เรากับคู่แข่งเรามีลูกอะเท่ากันแต่ถ้าเราเสียเปรียบล่ะเราจะต้องทำยังไงเพราะนั้นเสน่ห์ของมันคือการแก้เกม
4: เช่นว่าจริงๆสมมติลูกเขาใกล้แก่นกว่าเราจะไปทำให้เขาลูกเขาออกไปจากตรงนี้ใช่ไหมคร
7: ับเราอาจจะมีทักษะแต่โค้ชก็มาพัฒนาทักษะเราให้มีการฝึกซ้อมที่ถูกต้องมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการแก้เกมเนี่ยคือเสน่ห์ของกีฬาเปตอง
4: ครั้งแรกที่เล่นเปตองผมจำได้ว่าน่าจะเป็นตอนที่อยู่ประถมแล้วตอนนั้นเราก็เล่นแบบขำๆแทบจะลืมไปแล้วว่าเป็นยังไงแต่วันนี้พอได้มาเจอพี่ๆนักกีฬาเปลี่ยนอวัยวะทุกคนนะครับแล้วก็ได้แบบเจอโค้ชอเนกที่มาเป็นคนสอนเนี่ยวันนี้ก็แฮปปี้มากรู้สึกว่าเป็นกีฬาที่มันมีเสน่ห์ตรงที่ว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเราแบบใช้แรงหรือว่าใช้แบบความใจร้อนอย่างเดียวทุกอย่างมันคือการแบบค่อยๆคิดค่อยๆดูค่อยๆเกมมีสติใจเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันทำให้แบบให้ความรู้สึกเหมือนเวลาเราเล่นเกมพวกพัซโซอ่ะมันจะไม่ได้แบบว่าหุนหันพลันแล่นแบบโอ้ทุกอย่างไปเร็วมันจะต้องมีความแบบค่อยๆคิดค่อยๆทำดูความเป็นไปแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาซึ่งวันนี้รู้สึกว่าอันนี้คือเสน่ห์ของแบบเปตองแล้วก็วันนี้ก็ได้แข่งกับพี่ๆเขาด้วยมาครับ
7: 11แต้มแล้วเราเลือกหัวก้อยนะ
4: โอเคครับ
7: ถ้าออกอะไรก็ได้ขึ้นก่อน
4: เอาหัวครับก้อย
7: ก้อยนะพี่ขึ้นก่อนนะ
4: โอเคได้ครับ

ตะกี้พี่เขาตีไปโดนแก่นแล้วออกนอกสนามมันแปลว่าฟาวซึ่งแปลว่าจะไม่มีใครได้แต้มต้องเริ่มใหม่อุตส่าห์ตะกี้อุตส่าห์ได้ใกล้แล้ว

0: นี้ได้เปรียบละ
1: หนึ่งแต้มค่ะ
2: ผมได้หนึ่งแต้มได้หนึ่งแต้ม

0: เป็นการเล่นครั้งแรกก็แพ้แหละแต่ว่าโดยรวมรู้สึกว่ามันสนุกแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากเล่นต่อแล้วก็วันนี้อยากแบบบอกว่าจริงๆเปตองเป็นกีฬาที่ผมว่าถ้าใครได้มาลองเล่นมันน่าจะเป็นกีฬาที่แบบทุกคนเล่นได้แล้วก็สนุกแล้วก็มันไม่ได้เหนื่อยเกินไปนะแต่มันได้ออกกำลังกายนะมันได้เดินมันได้ก้มมันได้หยิบได้ยกได้โยนอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็เป็นการออกกำลังกายอีกรูปแบบนึงที่ผมว่าก็เหมาะกับคนที่อาจจะไม่ชอบแบบมูฟเมนต์เยอะด้วย
1: วันนี้สนุกมากเลยครับ
2: ขอบคุณครับเปตองมันสนุกอยู่แล้วนะ
0: พี่ๆเขาเก่งมากเลยจริง
2: ๆก็ฝึกก็มากันหลายปีมาใหม่ๆก็ฝึกได้ประมาณ
0: ก็บางคนก็เริ่มจากเล่น
2: ไม่เป็นเลย
0: ใช่ไหมครับ
2: ไม่เป็นเลยไม่อย่างน้องเนี่ยใช่ไหมไม่เป็นเลยผมมาฝึกได้ประมาณสักหลายไม่ถึงครึ่งชั่วโมง
0: ครับ
2: ก็น้องทำได้แล้ว
0: แล้วอย่างแบบโค้ชเนกคือฝึกทั้งแบบว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่ใช่ไหม
2: ครับ
0: การได้มาเป็นแบบโค้ชของคนที่เป็นผู้ป่วยที่เปลี่ยนอวัยวะเนี่ยมันได้พลังอะไรไหมครับหมายถึงว่าการที่เราได้มาฝึกคนนี
2: ้ได้มากเลยเพราะว่าผู้เปลี่ยนอวัยวะโทษทีนะเราไม่ได้ว่าเขานะเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะเหมือนชีวิตเขาเนี่ยเส้นไปแล้วแต่เขาได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะเข้ามาเปลี่ยนอวัยวะใหม่เหมือนกับเขามีชีวิตใหม
0: ่ครับ
2: จะมีชีวิตไปได้อีกกี่ปีนั้นเราไม่รู้แต่เราถือว่าเขาเกิดมาใหม่แล้วเขาต้องการมาฝึกสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะเนี่ยพยายามที่จะเผยแพร่ออกไปสำหรับให้ผู้ที่เปลี่ยนไตหรือเปลี่ยนอะไรทุกอย่างในร่างกายเนี่ยมาเล่นกีฬา
0: ครับ
2: เพราะบางคนยังเข้าใจว่าเล่นกีฬาแล้วทำให้ทรุดไปอีกไม่จริงดูตัวอย่างพวกนี้เลยนะฮะเล่นแล้วเขาแข็งแรง
3: เราป่วยทางกายหรือเราจะป่วยทางใจก็แล้วแต่เราพยายามกระตุ้นให้โอ้มองว่าโอกาสข้างหน้าเรายังมีเราจำเป็นที่จะต้องมีความหวังและดำเนินชีวิตให้ได้ในสังคมถ้าเราเคยได้ยินกันว่าถ้ามีใครในบ้านสักคนนึงป่วยเนาะคนรอบข้างเราอีกหลายคนหลายชีวิตเนี่ยก็รู้สึกกังวลไปด้วยนะครับแต่ถ้าเราทำเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะทำกิจกรรมนะใช้ชีวิตอย่างปกติและอย่างคุ้มค่าผมมองว่าอันเนี้ยช่วยได้นะครับช่วยทั้งตัวเองก่อนแล้วก็ช่วยสังคมมันสามารถช่วยสนับสนุนเขาเหมือนสนับสนุนเพื่อนบ้านเหมือนเพื่อนเราเองนะครับในการที่ขยายกลุ่มเนี้ยกีฬาประเภทนี้เองแล้วก็เรื่องของความสนใจการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
2: ผู้เปลี่ยนนี่เขามีหลายประเภทมีทั้งเปตองโบลิ่งลอนโบแบดมินตันปาเป้านี่จะมาแรงแล้วแต่เปตองก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งของผู้เปลี่ยนอวัยวะอยู
0: ่
2: เป็นไปชิงแชมป์โลกทีนึงแล้วก็ได้มา8เหรียญ9เหรียญ6เหรียญและเป็นเบอร์หนึ่งของโลกของสำหรับผู้เปลี่ยนอวัยวะตอนนี้อิหร่านกำลังมาแรงฝรั่งเศสยั่วฝรั่งเศสตอนนี้ปีนี้เห็นว่าฟิตมากต้องตำรับเปตองกับแพ้ไทยรวด
0: เยี่ยมเลยครับ
2: แล้วก็เขาสนใจด้วยอ่ะเขาสนใจเนี่ยเขาสนใจมาก
0: สุดท้ายแล้วครับผมอยากให้แบบพี่ๆทุกคนแบบฝากอะไรสั้นๆถึงคนที่เขาแบบอาจจะเพิ่งเปลี่ยนอวัยวะมาหรือว่ากำลังเจอสถานการณ์ที่แบบเราเคยเจอมาแล้วแบบเฮ้ยอยากจะให้กำลังใจเขาหรืออยากจะเชิญชวนอะไรสั้นๆอย่างเงี้ยครับ
4: คือบางทีเราท้อถอยหรือเราท้อแท้บางอย่างแต่โอกาสที่เรายังไม่รู้ว่ามันมีอยู่ข้างหน้าเนี่ยบางทีสุขภาพเราไม่ดีเราก็ยอมแพ้เราก็ไม่อยากจะสู้ชีวิตแต่ถ้าเราสู้ไปด้วยกันหรือสู้ชีวิตให้มันดีขึ้นเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นโอกาสมันมีแน่ๆทุกคน
5: อย่าเพิ่งท้อแท้เพราะว่าโอกาสมันจะอยู่ข้างหน้าเพราะนั้นทุกวันน่ะมันจะมีอุปสรรคขอให้มีความหวังในทุกๆวันแค่นั้นเอง
6: ทุกท่านที่เล่นกีฬาไม่เก่งไม่เคยเล่นกีฬามาก่อนเรามีโค้ชทีมชาติคอยสนับสนุนคอยฝึกสอนให้โอกาสมันก็เหมือนไอติมถ้าไม่รีบกินมันจะละลายนะครับ เรียนเชิญทุกท่านครับผม
3: แรกคือเราเรียนรู้นะครับมีกำลังใจนะครับต้องสร้างกำลังใจให้กับตัวเราก่อนนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือความหวังเราต้องมีความหวังนะครับและอีกประการหนึ่งคือเราอย่าอยู่เฉยลงมือทำจนไปถึงจุดที่เราตั้งใจนะครับมันจะทำให้เรารู้สึกใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่านะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเชื่อโดยอย่างสนิทใจว่าโอกาสดีๆยังมีรอสำหรับทุกๆคนอยู
5: ่
3: นะครับแล้วก็ฝากสมาคมด้วยสำหรับท่านที่กำลังตัดสินใจหรือสนใจในเรื่องของสุขภาพการออกกำลังกายการเล่นกีฬาเราพร้อมที่จะแชร์โอกาสต่างๆให้กับทุกท่าน
0: เอาจริงดีใจมากเลยที่ได้มาคุยแล้วก็ได้ฟังแบบเรื่องราวของทุกคนเพราะผมว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าคนที่ฝ ังที่เป็นคนที่จะต้องเปลี่ยนอวัยวะเนี่ยจะได้กำลังใจแต่ผมว่าคนทั่วๆไปที่ดูอยู่เนี่ยก็คงได้กำลังใจหรือเห็นมุมมองต่างๆที่น่าสนใจแล้วก็ผมคิดว่ามันคงลิฟต์อัพสิ่งที่อยู่ในชีวิตเขาได้เห็นคุณค่าสิ่งต่างๆมากขึ้นซึ่งวันนี้คุณทุกคนมากเลยนะครับที่มาแชร
1: ์
0: ขอบคุณมากๆเลยครับผมแล้วก็วันนี้อยากแบบบอกว่าจริงๆเปตองเป็นกีฬาที่ผมว่าถ้าใครได้มาลองเล่นมันน่าจะเป็นกีฬาที่แบบทุกคนเล่นได้แล้วก็สนุกแล้วก็มันไม่ได้เหนื่อยเกินไปนะแต่มันได้ออกกำลังกายนะมันได้เดินมันได้ก้มมันได้หยิบได้ยกได้โยนอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็เป็นการออกกำลังกายอีกรูปแบบนึงที่ผมว่าก็เหมาะกับคนที่อาจจะไม่ชอบแบบมูฟเมนต์เยอะด้วยวันนี้ก็แฮปปี้ครับได้มาที่นี่ได้มาเจอกับพี่นักกีฬาผู้ป่วยที่เปลี่ยนอวัยวะรวมไปถึงว่าได้มาลองเล่นเปตองก็เป็นอีกวันนึงที่แฮปปี้แล้วก็ได้พลังกลับไปเยอะมากๆครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ซีรีส์เจาะ DNA หมอซีรีส์ที่พาผู้ชมไปชมการทำงานของหมอในแต่ละสาขาและวันนี้เราจะพาไปรู้จักและชมการทำงานของหมอที่ทำหน้าที่ดูแลระบบการเคลื่อนไหวในร่างกายของเราหมอกระดูก
1: โอ้นี่เราสามารถเห็นกระดูกของคนเราทุกชิ้นเลยนะครับจากหุ่นจำลองแบบนี้แต่วันนี้เราจะรู้จักกระดูกแล้วก็การทำหน้าที่ของแพทย์ทางด้านนี้ให้มากขึ้นนะครับผมอยู่กับหัวหน้าภาควิชาธรณีศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับศาสตราจารย์นายแพทย์พานุพันธ์

0: ส่งเจริญสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ได้พบอาจารย์อีกแล้วนะฮะก่อนอื่นเลยเนี่ยคำชื่อก่อนแล้วกันนะครับจะมีคำว่าสัญญาศาสตร์มีออโทปิดิกส์แล้วก็มีกายภาพบำบัดสามอย่างอยู่ด้วยกันเลยมีสัญญาศาสตร์แปลว่าต้องมีการผ่าตัดนี่แหละ
1: ครับ
0: แต่คำว่าออโทปิดิกส์นะครับแปลว่าครับอาจารย์คือกระดูกหรือเปล่าฮะ
1: ออโทปิดิกโดยความเข้าใจของคนทั่วไปในปัจจุบันนี้นึกถึงกระดูกและข
0: ้
1: อแต่เราไม่ได้ใช้กระดูกและข้อ
0: นั่นน่ะสิฮะ
1: เพราะว่ามันครอบคลุมมากกว่านั้นน
0: ะครับ
1: คือระบบการเคลื่อนไหวทั้งหมดอันประกอบด้วยกระดูกข้อเส้นเอ็นกล้ามเนื้อเส้นประสาทค
0: ือ
1: เราทำมากกว่านั้นเยอะ
0: ที่ทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้รวมหมดเลย
1: ครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องใช้ทับศัพท์อ๋อ
0: รากศัพท์จริงคืออะไรฮะออโทปิดิกซึ่งแปลว่าอะไร
1: มีหลายความหมายที่มีการโพสต์กันหรือมีการกล่าวถึงนะ
0: ครับ
1: แต่อันที่กล่าวกันถึงมากที่สุดก็คือภาษากรีกรากศัพท์
0: ค
1: ือออโทกับปิดิกออโทแปลว่าตรงนะครับ
0: ครับ
1: แล้วปิดิกรากศัพท์ก็คือเด็ก
0: เหรอฮะ
1: ครับ
0: ตรงกับเด็ก
1: ตรงครับเด็กตรง
0: ทำไมใช้สองคำ
1: เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเชื่อว่าการรักษาโรคกระดูกส่วนที่ยากที่สุดในสมัยโบราณตั้งแต่สมัยกรีกคือการจัดกระดูกสันหลังของเด็กที่เป็นโรคหลังคดให้ตรงซึ่งก็ใช้เครื่องดัง
0: อย่างนี้เหรอฮะส่วนตรงนี้เหรอฮะ
1: ครับกระดูกสันหลังที่คดนะฮะ
0: อ๋อฮะ
1: แล้วก็จัดให้ตรงโดยการดัด
0: โดยการดัดซึ่งสมัยก่อนยากมาก
1: ครับ
0: ท้าทายมากใช่ไหม
1: ครับ
0: อ๋อ
1: ก็เลยใช้รากศัพท์นี้ตลอดมา
0: ครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราก็ได้ยินมาตลอดเลยออโทปิดิกส์จนความเข้าใจคือว่าเนี่ยแปลว่ากระดูกเท่านั้น
1: ครับ
0: แต่จริงๆมาจากตรงกับเด็ก
1: ครับ
0: นะฮะก็เลยเป็นคำที่ใช้กันแล้วก็อีกคำหนึ่งที่มีก็คือคำว่ากายภาพบำบัด
1: ครับ
0: ส่วนนี้ก็สำคัญมาก
1: สำคัญมากเพราะว่าการที่เรารักษากระดูกนอกจากการใช้การผ่าตัดใช้การเข้าเฝือกการดัดแล้วถ้าทำแต่เพียงอย่างนั้นอย่างเดียวการเคลื่อนไหวก็ทำไม่ได้เพราะว่าไปใส่โลหะหรือใส่เฝือกจะทำให้ข้อยึด
0: นิ้วยึดไว
1: ้ครับไม่ได้ขยับนานๆก็ขยับไม่ได้รูปร่างอาจจะดีแต่ใช้งานไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นกายภาพบำบัดนี้มีความสำคัญในกระบวนการรักษาว่าที่จริงแล้วอาจจะสำคัญครึ่งหนึ่งของออโทปิดิกส์เลยก็ได้
0: อ
1: ๋
0: อเหรอฮะประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะครับ
1: ในส่วนของการบริการของสัญญาศาสตร์ออโทปิดิกส์นะฮะเราก็แบ่งเป็นห้องตรวจผู้ป่วยนอกห้องติดตามผลการรักษานี่ก็หมายถึงว่าพวกที่เราผ่าไปแล้วเข้าเฝือกไปแล้วต้องมีการเปลี่ยนเฝือกต้องมีการมาทำแผลนะครับก็เป็นส่วนที่2 ส่วนที่3ก็ส่วนของกายภาพส่วนที่4ก็คือกีฬาเวชศาสตร์
0: คร
1: ับ เป็นคลินิกกีฬาซึ่งแยกออกไปโดยเฉพาะ
0: อันนี้คือออกให้ร่างกายแข็งแรง
1: ครับซึ่งจะมีเครื่องฟิตเนสเครื่องอะไรต่อมีอะไรอันที่5ก็เป็นศูนย์เนื้อเยื่อชีวภาพ
0: คืออะไรฮะ
1: เป็นธนาคารเก็บกระดูกจากผู้บริจาคและเนื้อเยื่อนี่ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว
0: ครับครบยังฮะ
1: จริงๆแล้วถ้าจะนับอีกอันเรามีแยกอีกอันที่เป็นบริการพิเศษ
0: ครับ
1: คือศูนย์ผู้บาดเจ็บของกระดูกสันหลังซึ่งเป็นศูนย์เดียวเท่าที่ทราบในปัจจุบันของประเทศไทย
0: ต้องแยกออกไป
1: ครับที่เป็นการบริการโดยเฉพาะ
0: งั้นเดี๋ยววันนี้เราจะเห็นการทำงานของหมอออโทที่เราเรียกว่าหมอออโทคิดว่าดูกระดูกอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วงานครอบคลุมเยอะมากนะครับ เดี๋ยวไปดูกันครับที่กำลังทำงานอยู่นี้คือคุณหมอ
1: ใช่ครับเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญกระดูกครับเป็นอาจารย์หมอผ่าตัดเหมือนกัน
0: ครับ
1: เป็นสัญญาแพทย์ออโทปิดิกส์ผู้หญิง
0: แพทย์ทุกคนที่มาเรียนด้านนี้จะต้องทำได้หมดไหมฮะอาจารย์ทุกคนจะต้องมาเรียนทุกด้านจะต้องผ่าด้วยยังเข้าเฝือกเป็นทำกายภาพบำบัดได้
1: ถูกต้องครับต้องมีความรู้ทั้งหมด
0: ทั้งหมด
1: ครับใช้เวลา4 ปี
0: 4 ปีนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ถ้าใครจะเชี่ยวชาญไปด้านไหนใครจะผ่าอย่างเดียวหรือว่า
1: เราจะแบ่งตามส่วนของอวัยวะมากกว่าเช่นอาจารย์ธีรจิตนี่จะเชี่ยวชาญทางเด็กโรคกระดูกเด็ก
0: ครับ
1: นะครับส่วนอาจารย์ท่านอื่นเนี่ยจะเป็นผู้เชี่ยวชาญกระดูกสันหลังจะมีผู้เชี่ยวชาญการเปลี่ยนข้อสะโพกและข้อเข่ามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านมือและก็แขนม
0: ี
1: ผู้เชี่ยวชาญทางเท้าครับ
0: แยกเป็นส่วนอวัยวะ
1: ส่วนครับ
0: ครับแต่จริงถ้าทำได้หมดไหมรู้หมดไหมก็ต้อง
1: รู้หมดต้องรู้หมดนั่นคือเรียน4 ปี
0: ครับ
1: รู้หมดเป็นสัญญาแพทย์ออโทปิดิกทั่วไป
0: ครับ
1: แต่จะเป็นสัญญาแพทย์ออโทปิดิกเฉพาะเด็กก็ต้องมาเรียนต่อเพิ่มเติม
0: อีกนะฮะ
1: อีกครับ
0: คือหน้าที่ของแพทย์หรือว่าเจ้าหน้าที่ทางด้านนี้เนี่ยถ้าเราไม่รู้เราคิดว่าก็คงจะเอาขาหักมาต่อกระดูกก็เข้าเฝือกหรือว่ารักษามีปวดเปิดอะไรอย่างนี้แต่จริงที่ซับซ้อนก็มีอยู่เยอะใช่ไห
1: มมากครับมีมาก
0: เช่นไรบ้างครับอาจารย์ที่ซับซ้อนมากๆที่คนทั่วไปอาจจะนึกไม่ออกนึกไม่ถึง
1: คนไข้บางคนมีความพิการจากการที่กระดูกหักหรือเป็นมาแต่กำเนิดขาสั้นข้างยาวข้างในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถยืดขาที่สั้นให้ยาวได้โดยอุปกรณ์โดยการผ่าตัด อาจจะต้องมีอุปกรณ์ขาภายนอกแล้วก็ยืดขาที่สั้นข้างยาวข้างให้เข้ากันได
0: ้ค่อยๆยืดไปเลย
1: ใช่ครับ

0: ค่อยๆยืดไป
1: ถ้ามาสั้นข้างยาวข้างยืดให้เท่ากัน
0: ใช่ครับคือสมัยก่อนมีแต่ตัดข้างที่ยาวให้สั้น
1: เ
0: ดี๋ยวนี้เรายืดข้างที่สั้นให้ยาวไปได
1: ้อ๋อเดี๋ยวนี้ด้วยความทันสมัยของการรักษาเนี่ยใช้ยืดเอา
0: ใช่ครับ
1: แต่ก่อนตัดหดลงนะเดี๋ยวยืดให้สมมติว่าถ้าอยากยืดทั้งสองข้างเป็นไปได้ไหม
0: เป็นไปได้ในเด็กที่เตี้ยผิดปกติพวกนี้ทำได้

0: โหนี่คืออะไรครับอาจารย
1: ์ก็เป็นเครื่องยึดกระดูกภายนอกแต่ในกรณีนี้เป็นเครื่องยืดกระดูกนะครับ
2: ยืดเหรอฮะ
1: ครับเรามีการผ่าตัดอาจารย์หมอกมลพรเป็นผู้เชี่ยวชาญทางกระดูกเด็ก
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: ครับอาจารย
0: ์ฮะนี่กำลังยืดกระดูกน้องเหรอฮะ
3: กำลังจะหมดน้องเป็นโรคอะไรลูก
1: โรคบราว
0: โรคบราวคือ
3: กระดูกหน้าแข้งด้านบนเขาไม่โต
0: กระดูกหน้าแข้งด้านบนไม่โต
3: ด้านในด้านนอกโตทำให้ขาโก่ง
0: อ๋อขาโก่งนะฮะ
3: ผ่าตัดให้กระดูกหน้าแข้งเนี่ยเกยออกไปให้เหมือนปกติ
0: ครับ
3: แล้วก็พอขามันไม่ค่อยโตด้านในมันก็เลยสั้น
0: ครับ
3: ก็เลยจะยืดขา
0: ต้องยืดขาเครื่องนี้จะช่วยยืดยังไงครับอาจารย์ครับ
1: จะเห็นว่ามีสกรูมีเกลียวนะครับการไขเกลียวพวกนี้จะเป็นการปรับแต่งทั้งความยาวและทั้งมุมของกระดูกเช่นกระดูกตรงจะปรับให้เฉียงเข้าเฉียงออกก็ได้โดยการไขแต่ละข้างไม่ให้เท่ากัน
0: เหมือนกับค่อยๆดัดค่อยๆดัด
1: ถูกต้อง
0: ยืดก็คือ
1: วันละมิลลิเมตร
0: อ๋อวันละมิลลิเมตร
3: ระยะระยะแรกเราตัดกระดูกก่อน
0: ฮะตัดกระดูกก่อน
3: แล้วก็ค่อยๆยืด
0: ฮะแล้วพอยืดไปไอ้ที่ตัดไปก็ห่างออกสิครับ
3: ห่างออกแต่มันจะมีกระดูกงอก
0: แล้วก็งอกไปต่อกัน
3: หนึ่งมิลต่อวันมันจะงอกได้โดยไม่ต้องไปผ่าตัดเพิ่ม
0: อ๋อหนึ่งมิลต่อวันนี่กระดูกงอกทันใช่ไหมฮะ
3: เราต้องรอสักอาทิตย์ไม่เกิน2
0: งั้นผมอยากขายาวอีกสัก5เซนผมก็คูณไปเลยได้ไหมครับ
3: ที่นิยม
0: แต่ไม่นิยมนะไปมาหาอาจารย์แล้วใส่อย่างนี้อาจารย์ทำให้ไหม
3: แต่มักจะเป็นถ้าเรานิยมขาสั้นยาวต่างกันมากกว่า
0: ที่จะทำให้ใช่ไหม
3: เพราะว่าบางทีมีผลแทรกซ้อน
0: ทำ
3: ให้เขากลัวเช่นการติดเชื้ออ
0: ๋อฮะครับแต่อย่างนี้คือ
3: ประเทศอาจจะทำ
0: ครับอันนี้คือเรื่องความสวยงามความหล่อสวยอะไรว่าไปแต่นี่เพื่อการรักษาใช่ไหมอาจารย์ที่เราทำเป็นการรักษาฮะ
3: โรคดีไหมโรครักษาที่เสร่า
4: ดีค่ะ
3: การใจดีไหมโรค
4: ใจดีค
0: ่
4: ะ
0: โอ้โหเป๊ะเลยนะฮะ
3: เป็นโรคอะไรโรค
4: โรคเบาค่ะ
3: นะครับรู้จักโรคเราเป็นหน้าที่ของแพทย์ต้องอธิบาย
0: ครับ
3: มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนไข
0: ้อย่างนี้รักษามานานแค่ไหนแล้วครับ
4: รักษาตั้งแต่ตอนอายุ2 ขวบ
0: กี่ขวบนะ2 ขวบ
3: โรคเบาเนี่ยถ้าเกิดรักษาบางทีก็จะเป็นซ้ำเนื่องจากตรงด้านในเนี่ยหยุดโตไปครับพอเราติดตามรักษาหายแล้วบางทีก็จะโก่ใหม่ได้สร้างใหม
0: ่
3: จนพออายุเกิน14มันถึงจะปัญหาหมด
0: จะเริ่มนิ่งครับงั้นเชิญอาจารย์ทำงาน
3: ที่เจอมากขึ้นในปัจจุบัน
0: นะฮะเด็กเป็นเยอะ
3: เด็กอ้วนเด็กอ้วนขึ้น
0: แต่น้องก็ดูไม่อ้วนนะ
3: บางคน
0: หรือเคยอ้วน
3: เด็กอ้วน
0: เคยอ้วนเหรอตอนนี้อะไรต้องผอมแล้วหุ่นดีแล้วเชิญอาจารย์เลยครับ

0: อุ้ยอาจารย์ครับนี่คนไข้ตัวน้อยเหรอฮะ
1: ครับ
0: อายุเท่าไหร่ครับวันนี้
2: 28
0: วันเองนี่มีปัญหาเรื่องเกี่ยว
1: ข้อสะโพกครับ
0: ข้อสะโพก
1: อาจารย์พีระจิต
0: ข้อสะโพกสวัสดีครับอาจารย์คุณแม่สวัสดีนะครับยังไงฮะต้องรักษา
2: ข้อสะโพกเขาหลวมค่ะเคลื่อนอันนี้ก็จะหมอเด็กจะเช็คตั้งแต่หลังคลอดแล้วก็จะส่งมาให้ทางเราถ้าทิ้งไว้สะโพกก็จากหลวมก็จะหลุดก
0: ็
2: จะเป็นการใส่เอี๊ยมอย่างเงี้ยนะคะ
0: ใส่เอี๊ยมนี่คือช่วยยังไงนะครับอาจารย์
2: ช่วยให้สะโพกกางเสร็จแล้วมันก็จะเข้าเบ้าไป
1: ตัวเบ้าจะฟอร์มไม่สมบูรณ
0: ์
1: การที่เราพยายามจับให้ข้อสะโพกที่หลวมอยู่เนี้ยอยู่ในที่ที่ควรจะอยู่จะทำให้การสร้างกระดูกเบ้าทำได้ดีขึ้นแล้วเบ้านั้นก็จะเป็นเบ้าที่ cover
0: ครับ
1: หรือคลุ
0: ม
1: ข้อสะโพกได
0: ้
1: พอไปก็ไม่หลุด
0: อ๋อพอเข้าที่ปุ๊บพอทุกอย่างเข้าที่สมบูรณ์สร้างกระดูกคราวนี้ก็ไม่เคลื่อนไม่ขยับอะไรอย่างเงี้ยแล้ว
2: ออกได
0: ้ออกได้วันนี้จะมาทำอะไรฮะ
2: ว
0: ัน
2: นี้เขามาเช็คว่าแน่นดีหรือยัง
0: เหรอฮะ
2: ก็อาจจะต้องใส่อีก3อาทิตย์แล้วก็
0: เร
2: ียบร้อยดี
0: อ
2: ๋
0: อ
2: ดีข
0: ึ
2: ้นมาก
0: เหรอฮะดูน้องก
2: ็
0: ย
2: ิ้
0: มแย้มนะไม่ได้รู้สึกแบบ
2: จะเห็นว่าสะโพกด้านนี้จะกางได้สุดด้านที่ปกติแต
0: ่
2: ด
0: ้
2: านนี้ก็จะกางได้แค่นี้เพราะว่ามันยังค้างกันอยู
0: ่ครับผม
2: แต่ถ้าเกิดว่าเรามาเช็คคราวหน้าเนี่ยสะโพกกางได้สุดแบบนี้ก็น่าจะเอาออกได
0: ้
2: แสดงว่าเข้าเบ้าดี
0: ครับผมโหที่แรกความเข้าใจคือนึกว่าเรื่องกระดูกเรื่องอะไรเนี่ยผู้สูงอายุมันจะเป็นเยอะเป็นตั้งแต่เพิ่งเกิดมา20กว่าวันก็เป็นแล้ว
1: ครับ28วันก็เป็นได
0: ้เป็นได
1: ้ครับจริงๆสมัยใหม่นี้รักษาตั้งแต่อยู่ในมดลูกเลยนะครับ
0: ฮะเหรอฮะ
1: เจาะเข้าไปรักษาตั้งแต่ในมดลูกเลย
0: ดูว่าเป็นอะไรมีปัญหาอะไรมั้ยเงี้ย
1: ถ้าเอ็กซเรย์ถ้าอัลตราซาวด์แล้วพบความผิดปกติบ่อยครั้งในประเทศเรายังไม่ได้ทํานะคร
0: ับ
1: แต่ในต่างประเทศเริ่มรักษาตั้งแต่อยู่ในมดลูกก็มี
0: โอ้โหนี่เป็นอีกงานหนึ่งนะครับที่อยู่ในบริเวณห้องใกล้ๆกันอันนี้เป็นการกำลังจะ
1: ตัดเฝือก
0: ตัดเฝือก
1: ใช้อุปกรณ์ตัดเฝือกซึ่งเป็นเลื่อยนะครับแต่ว่าเลื่อยเนี่ยจะไม่หมุนเหมือนเลื่อยในลักษณะอื่นเลื่อยลักษณะอื่นจะหมุนแบบนี
0: ้ใบมีดจะไม่เหมือนทั่วไป

0: ครับใบมีดจะไม่ได้หมุนนะครับจะสั่นเฉยๆ
1: แค่นี
0: ้ครับประกอบกับใต้เฟือกพลาสติกนี้มีสำลีล็อกเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเข้าเนื้อน้อยมากหรือเกือบไม่มีเลยและประกอบกับมีอุปกรณ์กันด้วยมันจะไม่เข้าลึกเกินไป
1: ครับผมเหมือนตั้งระยะได้ว่าจะลึกแค่ไหน
0: ใช่ครับแต่ว่าเสียงก็ดูน่ากลัวบางทีถ้าเป็นเด็กเล็กจะร้องเด็กโตก็ร้องเหมือนกันหรือเปล่าไม่ร้องนะฮะ
1: เดี๋ยวเราจะลองดูนะครับ

0: จะเห็นว่ามีสำลีรองเฝือกอยู่ด้านในนะคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะถูกเนื้อเนี่ยน้อยมาก
1: อาจารย์ครับหน้าที่ของการตัดเฝือกเนี่ยอันนี้
0: เป็นเจ้าหน้าที่
1: เป็นเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วคุณหมอที่เรียนด้านออโถนี่
0: ต้องเรียนหมดนะครับต้องทำ
1: ตัดเป็นไหม
0: ตั้งแต่เข้าเฝือกตัดเฝือกทำแผลต้องทำเป็นหมด
1: ทำได้หมด
0: แต่น้องนี่เข้ามาช่วยเพื่อแบ่งเบาภาระเพราะว่าแพทย์ก็มีหน้าที่ดูไข้อีกเยอะดังนั้นงานอะไรที่เจ้าหน้าที่ช่วยได้น้องเขาก็มาช่วยนะครับ

0: อันนี้เป็นส่วนที่เราให้บริการของการทำ
1: ก็จะมีอุปกรณ์หลายอย่างนะฮะจะมีการถ้าจะพูดถึงการนวดก็มีการนวดมีการกระตุ้นไฟฟ้ามีการใช้เครื่องอัลตราซาวด
0: ์
1: มีการใช้เครื่องดึงที่เรียกว่า traction มีการใช้อุปกรณ์ที่ช่วยในการเคลื่อนไหวของข้อในกรณีที่ข้อตึงนะครับซึ่งลักษณะนี้ก็เป็นลักษณะที่ค่อนข้างพิเศษของเราละ
0: นะเครื่องมือแต่ละเครื่องเนี่ยก็ใช้คนละอาการที่ต่างกันของคนไข้แต่ละคนอย่างเครื่องนี้หน้าตา
1: เครื่องนี้เป็นเครื่องค่อนข้างพิเศษครับที่เราเรียกว่าเครื่อง desensitization ในคนไข้ที่มีการบาดเจ็บของเส้นประสาทเมื่อเราต่อเส้นประสาทและความรู้สึกกลับมาไม่ปกติ
0: ครับ
1: เช่นเรามีความรู้สึกแตกต่างกันเช่นความรู้สึกร้อนหนาวความรู้สึกสัมผัสความรู้สึกเจ็บปวดความรู้สึกต่อการสั่นสะเทือนปลายประสาทพวกนี้เหมือนสายโทรศัพท์ที่ปนกันอยู่ในสายใหญ
0: ่
1: พอเวลาเราต่อกันเนี่ยอาจจะมีการสลับสาย
0: อ้าวเหรอฮะ
1: เพราะฉะนั้น
0: ยังไงฮะไอ้ที่ควรจะร้อนกลับไปหนาวไอ้ควร
1: ที่ไอ้ที่ร้อนบางทีเราไปสัมผัสของร้อนแต่เรารู้สึกว่าร
0: ู้สึกเย็นเงี้ย
1: เป็นความรู้สึกสัมผัส
0: แต่ไม่ร้อน
1: ไม่ร้อนซึ่งนี่อันตรายเหมือนกัน
0: ใช่ใช่ใช
1: ่หรือว่าไปสัมผัสธรรมดาแล้วบอกโอ๊ยตายอันนี้ร้อน
0: อ
1: ันนี้เป็นเครื่องช่วยรักษาในอาการพวกนี้นะครับ
0: แล้วยังไงฮะ
1: เอามือใส่เข้าไปครับ
0: มือใส่เข้าไป
1: มือใส่เข้าไปจะเห็นว่าเหมือนกับเป็นขี้เลื่อยอันน
0: ี้
1: ค
0: ือ
1: ขี้เลื่อยใส่ได้เลย
0: ใช่ใช่ดูเหมือน
1: ขี้เลื่อย
0: อะไรผมลองใส่นะฮะ
1: ครับใส่เข้าไปเลย
0: แล้วออกมาจะรู้สึกปกติไหม
1: ปกติ
0: เอามือใส่เข้าไปนะ
1: ครับ
0: ตรงผ้านี่แหละครับ
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้เขาเริ่มเดินเครื่องแล้วนะครับความรู้สึกหรือว่าสัมผัสอะไรตรงนี้จะผมรู้สึกอุ่น
1: ๆครับ
0: แล้วก็ตรงมือเนี่ยมันเหมือนมีผงอะไรที่ปั่นให้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยฮะเป็นขี้เลื่อยใช
1: ่ไหมใช่ครับ
0: ขี้เลื่อยอุ่นๆเนี่ยจะช่วยยังไงครับอาจารย
1: ์อย่างที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อกี้ความรู้สึกของคนเราแบ่งแยกย่อยเป็นหลายอย่างเป็นความรู้สึกสัมผัสเป็นความรู้สึกอุณหภูมิเป็นความรู้สึกการสั่นไหวเป็นความรู้สึกเจ็บปวดในผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บเส้นประสาทและมีการต่อเราต้องการกระตุ้นปลายประสาทที่รับความรู้สึกต่างๆเหล่านี
0: ้
1: ความรู้สึกละเอียดความรู้สึกร้อนเย็นความรู้สึกสั่นสะเทือนอันนี้ก็เป็นการฝึกลักษณะหนึ่งจะเรียกว่าเป็นสปามือแบบทางการแพทย์ก็ได้นะครับ
0: รู้สึกถ้าคนปกติคงรู้สึกสบายดีนะแล้วก็จะมีการสั่นสะเทือนอยู่นิดหน่อย
1: ข
0: ุ่นด้วยแล้วก็การที่ขี้เลื่อยถูกปั่นเนี่ยก็เหมือนมีการขยับอยู่ตลอดเวลาด้วย
1: ครับ
0: นะฮะอ๋ออย่างนี้กระตุ้นได้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: กระตุ้นระบบสัมผัสของเราให้ดีขึ้น
1: ปลายประสาทที่รับความรู้สึก
0: ปลายประสาทที่รับความรู้สึก
1: ที่รับความรู้สึก
0: เครื่องแบบนี้นี่มีทั่วไป
1: ไม่มีครับเป็นเฉพาะพิเศษในหน่วยที่มีการรักษาการบาดเจ็บของเส้นประสาทซึ่งทางศิริราชเองก็มีความเชี่ยวชาญนี้ส่วนหนึ่งถึงได้มีเครื่องอุปกรณ์พิเศษแบบนี
0: ้แปลกดีอาจารย์ครับเครื่องนี้นี่ช่วยยกแขนของเราขึ้นฮะ
1: ใช่ครับอันนี้เป็นเครื่องช่วยการเคลื่อนไหวชื่อย่อคือ CPMContinuous passive motion หมายถึงว่าเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยการเคลื่อนไหวโดยที่คนไข้ไม่ต้องออกแรงเองเพราะต้องไข้ออกแรงเองแล้วคนไข้จะเจ
0: ็บ
1: เราก็เลยใช้เครื่องช่วยพยุงให
0: ้แค่วางมือไว้เฉยแล้วเครื่องก็ยกเอาขึ้นแล้วก็ปล่อยลงโดยเครื่องนี้เลย
1: ใช่ครับ
0: แสดงว่าต้องมีปัญหาช่วงนี้สิครับ
1: ใช่ครับเครื่อง CPM นี้ใช้กับข้อไหล่ข้อศอกแล้วเรามี CPM ของข้อมือด้วยแต
0: ่
1: เครื่องนี้เฉพาะไหล่นะคร
0: ับคือสำหรับการที่เรานำมาใช้เ

0: ไอ้เนี่ยเป็นการใช้เฉพาะส่วน
1: ใช่ครับ
0: อย่างเช่นตรงนี้ตอนนี้ไหลถ้าเกิดตรงข้อศอกเนี่ย
1: ก็จะมีอีกเครื่องนึงแต่เครื่องนี้ก็ปรับให้เป็นข้อศอกได้
0: อ
1: ันนี้ปรับเป็นไหลกับศอกได้นะครับ แต่ส่วนมือจะมีเครื่องพิเศษส่วนเข่าก็จะมีเครื่องพิเศษอีก
0: แยกไปแต่ละช
1: ิ้
0: น
1: แยกไปแต่ละชิ้นเลยครับ
0: คือคนที่จะมีปัญหาแบบนี้เนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างครับ
1: ไหลติดในคนสูงอายุหรือบางทีก็เป็นในคนที่ไม่ใช่สูงอายุก็คือพวกนักกีฬาหรือใช้งานเยอะในผู้สูงอายุก็คือบางทีหิ้วของหนัก
0: ครับ
1: หรือบางทีไม่ทันระวังไปตัดต้นไม
0: ้
1: ตัดต้นไม้ 2-3 ทีเกิดเอ็นอักเสบไหลยืดขยับไม่ได้ก็ใช้เครื่องนี้ช่วยร่วมกับการใช้ยารักษา
0: เพราะถ้าไปขยับเองคราวนี้จะเจ็บ
1: ครับ
0: ถ้าเราไม่มาใช้เครื่องนี้ช่วยมันจะเกิดอะไรขึ้นฮะ
1: ก็ต้องใช้คนดัดตอนนี้ใช้คนดัดปริมาณคนไข้ในปัจจุบันนี้เยอะมากใช้คนไม่ไหว
0: แล้วก็เผื่อคนดัดไปดัดมาคนจะยึดข้อเครื่องจะยึดจะเจ็บเองอะไรเง
1: ี้
0: ยเพราะคนไข้เยอะเรื่องมาใช้เครื่องเนี่ย
1: ครับแล้วเครื่องนี้สมูทกว่าเยอะต
0: ั
1: ้งความเร็วความช้าได้แล้วทำให้รู้สึกเจ็บแล้วตั้งให้ช้ากว่านี้อีกก็ได
0: ้
1: คนไข้ทำได้หลายครั้งด้วยใช้เวลาได้นานด้วย

0: ท่าที่ดูครับผู้ป่วยในห้องนี้มันจะเป็นผู้สูงอายุมาก
1: ครับ
0: มีปัญหาด้านกระดูกหรือว่ากล้ามเนื้อการเจ็บปวดอะไรนี้เยอะกว่า
1: ครับ
0: ในตอนนี
1: ้คือประเทศเราก็พัฒนามาระดับหนึ่งแล้วแปลว่าการรักษาการให้การรักษาเบื้องต้นของไข้เนี่ยดี
0: ค
1: นไข้อายุยาวขึ้นเป็นสังคมผู้สูงอายุเหมือนประเทศที่เริ่มจะพัฒนาแล้วเพราะฉะนั้นไข้กลุ่มนี้ก็จะมีการเจ็บปวดตึงก็จะต้องมีการรักษาทางกายภาพบำบัดร่วมกับการให้ยาหรือรักษาในลักษณะอื่น
0: ครับงั้นพูดถึงการรักษาด้วยกายภาพบำบัดเนี่ยสำหรับสาขานี้เนี่ยถือว่าเป็นส่วนที่
1: ส่วนที่สำคัญ
0: สำคัญถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของการให้บริการเนี่ยอยู่สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: เกือบจะครึ่งหนึ่งเลยครับ
0: เกือบจะครึ่งหนึ่งเลย
1: ใช่
0: ทั้งหมดนี้ใช่ไหมที่เราดูทั้งสองห้อง
1: เรามีคนไข้กายภาพบำบัดปีนึงประมาณ 80,000 คนนะฮะเยอะมาก
0: เหรอฮะ
1: ครับ
0: 80,000 คน
1: ฮะ
0: ทั้งนั้นก็ต้องใช้บุคลากร
1: มหาศาลมหาศาลเป็นร้อยครับ
0: ครับที่ดูมีคุณหมอ
1: ครับ
0: หมอออร์โถหมอกระดูกหมอกายภาพบำบัดเนี่ยแล้วก็จากนั้นต้องทำงานกับ
1: มีนักกายภาพบำบัดผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
0: และผู้ช่วยของนักกายภาพบำบัด
1: ครับและบุคลากรสายสนับสนุนอื่น
0: ๆ
1: คอยเรียกคนไข้คอยจัดคิวคนไข้อะไรพวกนี้ครับ
0: ต้องทำงานร่วมกันยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
1: โดยรวมแพทย์ก็จะตรวจพอตรวจเสร็จก็อาจจะให้การรักษาโดยให้ยาโดยการผ่าตัดหลังจากนั้นหรือพร้อมๆกันให้ยาไปพร้อมกายภาพบำบัดหรือผ่าตัดเสร็จแล้วมากายภาพบำบัดหรือในบางครั้งอาจจะต้องกายภาพบำบัดก่อนผ่าเสร็จแล้วกายภาพบำบัดอีกเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามีอยู่ตลอดกายภาพบำบัดอยู่กับเราตลอดเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพที่สำคัญมากๆคือถ้าไม่มีเขาทั้งเราและคนไข้อาจจะไม่มีความสุขเท่านี
0: ้ครับใช่เพราะว่าคนที่ดูแลใกล้ชิดจริงๆแล้วก็ในแต่ละจุดเนี่ยมีเป็นนักกายภาพบำบัดและผู้ช่วย
1: ครับ

0: นี่ก็อีกงานหนึ่งของหมอออโถใช่ไหมครับ
1: คือ
0: ต้องรู้ด้านผ่าตัด
1: ครับชื่อแรก
0: ครับ
1: ของภาควิชา
0: สัญญศาสตร
1: ์ครับคือการผ่าตัด
0: ครับการผ่าตัดนี่ถือว่าเป็นส่วนการรักษาที่สำคัญมากขนาดไหนครับของโรคเกี่ยวกับออโทปิดิกส์นะฮะ
1: ผมว่าเกือบครึ่งนะ
0: ครับ
1: เกือบครึ่ง
0: ไม่
1: ถ
0: ึงครึ่งส่วนใหญ่มักจะต้องมีการผ่าตัดประมาณครึ่งหนึ่ง
1: ครับเกือบครึ่ง
0: ครับอย่างวันนี้ที่เราจะเข้าไปดูห้องนี้กำลังผ่าอะไรครับอาจารย์
1: ผ่าตัดรักษาโรคกระดูกสันหลังคดครับ
0: อ๋อเหรอฮะในเด็กด้วยไหมฮะ
1: ในเด็กครับ
0: อายุไม่เยอะด้วยใช่ไหม
1: ครับ
0: ตรงกับชื่อเลย
1: ครับตรงกับชื่อออโทปิดิกคือเด็กตรงทำให้เด็กตรงนะคร
0: ับให้กระดูกสันหลังที่คดเนี่ยมันตรงเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับว่าคดแบบไหนแล้วจะตรงยังไง
1: ครับ
0: เข้าไปเลยไหมอาจารย์
1: ครับเชิญครับ
0: คดแบบนี้เลยอาจารย
1: ์ครับ
0: คดแบบเหมือนงูเลื้อยเลยนะครับ
1: ครับ
0: โอ้คดมากเลยทีนี้เราต้องแก้ไขยังไงฮะ
1: เราก็ผ่าตัดเข้าไปดัดแล้วใช้อุปกรณ์ยึดดึงกระดูกที่คดให้ตรงขึ้น
0: ครับอย่างนี้ต้องเปิดทั้งหมดเลยไหม
1: ต้องเปิดทั้งหมดครับ
0: เปิดออก
1: ครับ
0: อุปกรณ์ที่ว่านี่จะยึดยังไงฮะจะดึงยังไง
1: เจาะเข้าไปในกระดูกสันหลังส่วนที่เรียกว่า vertebral body
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เอาเหล็กยึดแล้วก็ยึดทีละข้อนะครับแล้วก็ค่อยดัดข้อที่มันโค้งเนี่ยให้มันตรงขึ้นมีอุปกรณ์บีบดึงบีบแล้วก็ยึดแล้วก็เชื่อมกระดูกที่คดอยู่เนี่ยจัดให้อยู่ในตำแหน่งที่ตรงแล้วก็เชื่อมให้มันแข็งอยู่ในท่านั้นเลย
0: คือทำให้ตรงในครั้งนี้เลยไหมครับต้องค่อยๆตรง
1: ทำให้ตรงในครั้งนี้
0: เปิดนี้ทำให้ตรงเลย
1: ทีเดียวจบเลย
0: เพราะเรายึดให้มันอยู่ด้วยโลหะ
1: ครับ
0: ที่จะเหมือนกับดามไว้ให้แข็ง
1: ใช่ครับ
0: เพราะอย่างนี้ถือว่าเขาคดเยอะมาก
1: คดเยอะครับ
0: ถ้าเกิดไม่ผ่าตัดเขาจะใช้ชีวิตยังไงครับเขาจะเป็นยังไง
1: จะคดต่อไปนะครับ แล้วเมื่อคดมากๆนอกจากความไม่สวยงามภายนอกนอกจากร่างกายเตี้ยอาจจะทำให้เกิดการกดของปอดเพราะโพรงปอดเนี่ยมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระดูกสันหลังกับกระดูกซี่โครงซึ่งจะทำให้เกิดการบิดและไปทำให้ปริมาตรของปอดน้อยลงถ้าเกิดมากๆก็ทำให้เกิดโรคทางปอดตามหรือถ้าหลังคดมากจะทำให้ขาสั้นยาวไม่เท่ากันเดินผิดรูปร่างจากปกติไปได้
0: ครับนี่คืออาการที่ท้าทายทางการแพทย์มากๆเมื่อในอดีตใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ที่เป็นชื่อของภาควิชาออโทปิดิก
1: ใช่ครับ
0: แต่ปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นโรคเป็นอาการที่ยากไหมฮะอย่างนี
1: ้ก็เป็นอาการที่ยากแต่รักษาได
0: ้ครับ
1: ทำให้ดีขึ้นได
0: ้

0: จารย์ครับวันนี้อาจารย์พาผมเดินดูจนทั่วเลยฮะเห็นการทำงานของแพทย์ออร์โธปิดิกส์หรือหมอกระดูกที่เราเรียกกันแล้วก็การทำงานของบุคลากรท่านอื่นๆที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกันได้เยอะเลยนะฮะแล้วก็โรคเกี่ยวกับกระดูกการเคลื่อนไหวร่างกายมันมีอยู่มากนะฮะ
1: ครับไม่ใช่กระดูกอย่างเดียวนะ
0: ครับ
1: ครับระบบการเคลื่อนไหวทั้งหมด
0: ใช่ครับแล้วก็การที่มีแพทย์ทางด้านนี้ทำให้เราใช้ชีวิตได้มีคุณภาพมากขึ้นเมื่อแก่เท่ามาโรคพวกนี้ตามมาเยอะเลยนะฮะแต่ก็จะใช้ชีวิตได้ดีขึ้น
1: ครับ
0: ขอบคุณอาจารย์มากครับ
1: ยินดีครับยินดีครับ

ป็นที่ทราบกันดีว่าในร่างกายของคนเรานั้นมีน้ำเป็นส่วนประกอบมากกว่า 70% ซึ่งน้ำจะถูกเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นส่วนประกอบของเหลวที่อยู่ในร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นเลือดปัสสาวะน้ำตาและอีกมากมายและทั้งหมดก็มีความจำเป็นต่อร่างกายถ้าพูดถึงของเหลวอย่างน้ำเหลืองพอจะนึกออกไหมครับว่ามันจำเป็นอย่างไรและทำหน้าที่อะไรถ้านึกไม่ออกวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับน้ำเหลืองในร่างกายของเราให้ดียิ่งขึ้นครับ

0: อนนี้ผมอยู่ที่ห้องผ่าตัดนะครับของโรงพยาบาลศิริราชนะครับตึกสยามมินชั้น4แล้วก็ผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์ครับอาจารย์นายแพทย์สิริชัยกำเนิดนักตะนะครับผู้ชมครับวันนี้ผมดีใจมากนะครับคืออาจารย์สิริชัยเนี่ยเป็นอาจารย์ที่เรียนกับผมปี1เจอกันที่ศาลายา
1: ใช่ครับ
0: พอจบกันปุ๊บนี่ฉีกแบบนี้ครับผู้ชมความเจริญก็น่าฉีกแบบนี้เลย
1: ไม่ได้ขนาดนั้น
0: ครับคุณครับชอบมากขออนุญาตเรียกอาจารย์ไก่นะครับ
1: ครับผมยินดีครับยินดีอาจารย์บวยเจอกันอีกทีนึงครับผม
0: ใจตัวเพื่อนมากทีนี้ต้องถามว่าต่อมน้ำเหลืองที่เราเข้าใจกันเนี่ยคือมันเป็นยังไงในร่างกายเพราะตามคนที่ไม่รู้คือต่อมน้ำเหลืองมันจำเป็นกับร่างกายอย่างไรไม่มีได้ไหม
1: จริงๆมันเป็นเรื่องของระบบน้ำเหลืองระบบน้ำเหลืองก็ประกอบด้วยท่อน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองนะครับซึ่งระบบน้ำเหลืองเนี่ยมีประโยชน์2อย่างระบบน้ำเหลืองคืออันที่1คือเรื่องของในตัวของน้ำเหลืองเองเนี่ยมันมีพวกเซลล์พวกฆ่าเชื้ออยู่มีเซลล์ที่ทำเหมือนกับเป็นภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยมันผ่านทางระบบน้ำเหลืองอันที่2คือระบบน้ำเหลืองเนี่ยมันจะนำพวกสารน้ำในเลือดที่มันเป็นส่วนเกินเนี่ยกลับเข้าสู่ทางหัวใจแล้วก็ไปฟอกขับถ่ายออกทางไตทางปัสสาวะอะไร
0: เอาของเสียไปฟอกไม่ให้ค้างๆอยู่ในร่างกาย
1: เพราะฉะนั้นคือมันก็เป็นหลักๆก็คือมันตัวน้ำเหลืองเองก็คือมันมีทั้งเรื่องของเซลล์ป้องกันการติดเชื้อในร่างกายแล้วก็มีเรื่องของการที่นำพาพวกสารหรือของเหลวที่มันเป็นส่วนเกินที่มันถูกสร้างถูกใช้ไปเนี่ยให้กลับเข้าสู่ร่างกายเพื่อที่ไปฟอกขับถ่ายออกเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้ามันไม่มีระบบน้ำเหลืองนี้เนี่ยของเหลวมันก็จะไปคั่งอยู่ตามอวัยวะต่างๆซึ่งไอ้น้ำของน้ำเหลืองเนี่ยมันมีข้อพิเศษนิดนึงคือมันมีสารพวกโปรตีนไขมันเยอะเพราะฉะนั้นพอมันมีโปรตีนไขมันเยอะเนี่ยมันก็สามารถสร้างทำให้เกิดเนื้อเยื่อขึ้นมาในน้ำเหลืองนั่นเองได้
0: เหมือนในพังผืด
1: ใช่มันก็คือในรูปแบบของการเกิดพังผืดขึ้นมา
0: แสดงว่าเวลาเรากล้ามเนื้อฉีกหรือเกิดบาดแผลอะไรก็ตามมันจะแข็งเป็นไตๆนี่คือเกิดจากพังผืดที่มาจาก
1: กับพังผ
0: ืดโปรตีนของน้ำเหลือง
1: ก็ส่วนนึงแต่อีกส่วนนึงก็เป็นเนื้อเยื่อปกติของร่างกายที่มันสร้างขึ้นมาเพื่อมาซ่อมแซ
0: ม
1: แต่ว่าไอ้โปรตีนในน้ำเหลืองเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นในเซลล์ที่มันถูกขับถ่ายออกมาอยู่แล้วเพราะนั้นสารพวกนี้มันก็จะมีความโปรตีนสูงเพราะนั้นมันก็การที่มันมีโปรตีนมีของเสียสูงเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการเขาเรียกอะไรกระตุ้นให้ร่างกายมันสร้างพังผืดสร้างอะไรเนื้อเยื่ออะไรขึ้นมาเนี่ยเยอะขึ้น
0: แล้วทีนี้เวลาอย่างต่อมน้ำเหลืองคือจะมีตามไหนของร่างกาย
1: ปกติน้ำเหลืองก็จะมีเช่นตามที่คอรักแร้ช่องท้องขาหนีบท่อน้ำเหลืองสร้างมาจากเช่นส่วนปลายท่อน้ำเหลืองก็จะมาเข้าสู่ต่อมน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองก็จะทำหน้าที่ส่งไปเข้าสู่ท่อน้ำเหลืองใหญ่เข้าสู่ทรวงอกแล้วก็ไปเข้าสู่หลอดเลือดดำที่หัวใจแล้วก็จะส่งไปฟอกขับถ่ายออกทางไต
0: ทีนี้อย่างโรคที่เกิดจากน้ำเหลืองก็แสดงว่ามีโรคอะไรครับคนที่คนเป็น
1: โรคมันก็มีหลากหลายนะครับคือจริงๆมันมีตั้งแต่ต่อมน้ำเหลืองเองก็เป็นโรคได้ต่อมน้ำเหลืองก็เช่นถ้าเคยได้ยินเป็นพวกมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นวัณโรคต่อมน้ำเหลืองอะไรอย่างนี้ซึ่งแต่ว่าก็เป็นในอันนี้เป็นโรคทางอายุรกรร
0: ม
1: ส่วนเรื่องของหรือเช่นเป็นมะเร็งของเม็ดเลือดขาวซึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบน้ำเหลืองก็มันก็เกี่ยวข้องกันบ้างโรคที่ผมดูแลรักษาอยู่ก็คือโรคของท่อน้ำเหลืองท่อน้ำเหลืองในแง่นี้ก็คือมันมีตั้งแต่ท่อน้ำเหลืองที่แบ่งตัวผิดปกติออกมาทำให้ลักษณะเป็นก้อนเป็นภูมิแข็งขึ้นมาหรือว่าท่อน้ำเหลืองอุดตันท่อน้ำเหลืองอุดตันก็ตรงไปตรงมาเลยน้ำเหลืองมันไหลไปไม่ได้น้ำเหลืองไปไม่ได้ปุ๊บมันก็คั่งอยู่บริเวณนั้นก็ทำให้เกิดแขนขาใหญ่นะครับเพราะนั้นคือซึ่งเป็นระยะที่สุดของโรคของท่อน้ำเหลืองตันก็คือกลายเป็นเหมือนพวกเท้าช้างคือแบบแขนขาแบบใหญ่แข็งสีดำซึ่งแบบเคลื่อนที่เคลื่อนไหวอะไรก็ลำบาก

0: ีนี้เท้าช้างก็คือเกิดจากการที่ยุง
1: หลักๆคือยุงเนี่ยมันมีเชื้อโรคมันมีพยาธิที่ไปติดเชื้อเข้าไปในท่อน้ำเหลืองพอมันอยู่ในท่อปุ๊บมันทำให้ท่ออุดตันท่อตันปุ๊บก็เลยมาด้วยอาการของแขนขาบวมซึ่งก็คือมันก็คือเกิดจากพยาธ
0: ิท่อน้ำเหลืองอุดตัน
1: ใช่เป็นท่อน้ำเหลืองอุดต
0: ันวิธีการรักษามีอะไรได้บ้างครับ
1: คือถ้าเป็นอย่างเช่นถ้าเป็นพยาธิหรือท่อน้ำเหลืองเป็นพวกเท้าช้างเนี่ยคือถ้าเราตรวจเจอเป็นพยาธิเนี่ยเราก็รักษาโรคพยาธิเนี่ยมันถ้ามันยังติดเชื้อไม่ได้ไปทั้งหมดเนี่ยบางทีพวกนี้มันหายได้คือท่อน้ำเหลืองอุดตันมีหลายสาเหตุอันนึงก็คือเป็นตั้งแต่แรกเกิดนี่คือแบบไม่ได้มีอะไรไปอุดตันมันนะฮะแต่เป็นเหมือนกับเป็นที่ตัวท่อมันบีบไม่ดีขับถ่ายส่งน้ำเหลืองได้ไม่ดีมันก็เลยทำให้เหมือนตันแบบที่สองคือเป็นแบบมีสาเหตุแบบมีสาเหตุก็คือเช่นผ่าตัดอะไรก็ตามเลาะต่อน้ำเหลืองออกหรือตัดทำลายท่อน้ำเหลืองทำให้ท่อน้ำเหลืองมันกลับไม่ได้ก็ทำให้เกิดน้ำเหลืองอุดตันส่วนใหญ่ก็จะเป็นการผ่าตัดของพวกโรคมะเร็งถ้าส่วนใหญ่อย่างเช่นมะเร็งเต้านมนะฮะที่เราเจอบ่อยๆในคนไทยเราก็พอตัดมะเร็งเต้านมเสร็จแล้วมันลุกลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองเขาก็ต้องเลาะต่อมน้ำเหลืองออกไม่งั้นมันก็จะเกิดเหมือนลักษณะเหมือนอาการท่อนเหลืองครับสาเหตุอื่นอย่างเช่นอุบัติเหตุกระทบกระแทกไปทำลายท่อน้ำเหลืองหรือที่ว่าติดเชื้อพยาธิเท้าช้างเนี่ยก็คือพยาธิเข้าไปติดเชื้อที่บริเวณท่อหรือแม้กระทั่งโรคมะเร็งไปกินที่ระบบท่อน้ำเหลืองทำให้ท่อน้ำเหลืองอุดตันก็มีส่วนใหญ่ในการรักษาในปัจจุบันเนี่ยเรามุ่งเน้นรักษาในกลุ่มของที่มีสาเหตุที่มีสาเหตุแปลว่าคือท่อเนี่ยมันยังดีอยู่แล้วมันมีอะไรไปอุดไปตันไว้เพราะนั้นถ้าเรารักษาในกลุ่มนี้มันก็ควรจะกลับมาในปกติได้แต่ในกลุ่มแรกที่แบบไม่มีสาเหตุแต่ว่ามันไม่ขยับมันไม่บีบของมันเนี่ยอันนี้ถึงเราจะต่อมันยังไงมันก็ไม่บีบอยู่ดีเพราะงั้นมันก็ไม่ค่อยได้ผล
0: เวลาต่อเสร็จเราจะเอาไปไหนครับท่อน้ำเหลืองที่มันอุดตัน
1: คือด้วยหลักการนี้เราจึงหาวิธีทำไงให้น้ำเหลืองเนี่ยมันไปเข้าสู่หลอดเลือดดำได้แต่ไม่ต้องผ่านระบบปกติเพราะนั้นเราก็เลยทำการต่อท่อน้ำเหลืองเนี่ยเข้ากับหลอดเลือดดำส่วนปลายเช่นหลอดเลือดดำที่ขาที่แขนอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันก็เพราะนั้นน้ำเหลืองก็จะกลับทางหลอดเลือดดำแทนมันก็กลับไปฟอกเข้าสู่ระบบปกติ
0: แสดงว่าคนไข้ที่เกิดเป็นท่อน้ำเหลืองบวมข้างค้างคืออวัยวะแขนขาบวมถ้าทำวิธีการผ่าตัดแบบนี้หายกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติ
1: ก็คือเราหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าในร่างกายเนี่ยท่อมันมีเยอะแยะแต่ว่าด้วยเทคนิคทางการผ่าตัดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปต่อได้เป็น100

0: ท่อพันท่อเราก็จะต่อได้3ท่อ7ท่อแล้วแต่ซึ่งมันอาจจะอย่างน้อยก็มีทางให้มันไปได้เพราะนั้นก็คือเหมือนกับระบายมันได้แต่มันอาจจะไม่ได้แบบยุบพวกห้าหายเป็นปกติอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าโดยคุณภาพชีวิตส่วนใหญ่ของคนไข้ที่ผ่าตัดกลุ่มนี้ดีขึ้นเขาสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นแต่งตัวออกไปไหนทำแขนใช้ขาอะไรได้สะดวกสบายขึ้นอันนั้นคือจุดประสงค์
1: เดี๋ยวจะมีเคสผ่าตัดด้วยเพราะว่าเราแต่งตัวแบบนี้เราอยู่ที่ห้องผ่าตัดเรียกว่าการผ่าตัดแบบนี้ว่า
0: ทางภาษาทางการแพทย์เขาเรียกเป็นลิมฟาดิโควีนูล่านะสมุสิตก็ลิมก็คือท่อน้ำเหลืองวีนูล่าก็คือท่อหลอดเลือดดำลิมฟาดิโควีนูล่าคือการต่อท่อน้ำเหลืองเข้ากับหลอดเลือดดำอันนั้นสมุสิตก็แปลว่าการต
2: ่อป้าเป็นมะเร็งมา22ปีค่ะมะเร็งเต้านมข้างขวาแล้วก็ติดตามผลดูทุกปีนะคะคุณหมอบอกว่าน้ำเหลืองเราเดินไม่สะดวกมันอุดตันนะคะแขนโตเพราะว่าเขาตัดต่อมน้ำเหลืองไป13ต่อมแล้วพอตัดต่อมไปแล้วมันก็จะมีการอุดตันการหมุนเวียนของต่อมน้ำเหลืองนี่ก็ไม่สะดวกแล้วก็ทำให้การเนี่ยมันก็บวมเราก็ทำกายภาพบำบัดต้องให้ยกสูงไว้เรื่อยอย่างนี้นะคะถ้าทำต่ำไปเงี้ยอย่างเมื่อเช้านี้ป้ามาก็ยังไม่บวมถึงขนาดนี้เพราะวันนี้ทั้งวันเนี่ยมือจะห้อยลงอย่างเงี้ย
3: ทีแรกป้าก็ดีๆนี่แหละค่ะป้าเป็นมะเร็งมดลูกค่ะไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลลพบุรีพอรักษาเสร็จแล้วมาอยู่บ้านมาพักฟื้นขามันก็บวมค่ะแล้วก็กลับไปหาคุณหมออีกคุณหมอบอกว่าไม่ใช่มะเร็งให้ไปหาหมอเฉพาะทางป้าก็เลยมาศิริราชค่ะคือไปหาทั่วแหละค่ะแต่ไม่มีหมอทางด้านนี้ไม่มียาให้กินด้วยคุณหมอบอกว่าต่อมน้ำเหลืองอุดตันค่ะกลัวจะไม่หายคุณหมอบอกว่ามันไม่เหมือนเดิมหรอกแต่มันจะเบาขึ้นพอผ่าตัดแล้วนะคะจะให้ขาป้ายุบเท่าเก่ามันก็ไม่เท่าเก่าคุณหมอบอกเดินได้ไปได้แต่เดินถ้าเดินบ่อยมันก็จะตึงมากคือมันบวมมากอ่ะคุณหมอบอกว่าไม่ให้เดินมากกลับมาอยู่บ้านมาเดินเลี้ยงหลานทีนี้มันก็บวมขึ้นเลยค่ะก็ตกใจค่ะนึกว่าเป็นเพราะมะเร็งก็กลับไปหาคุณหมอที่ลพบุรีอีกคุณหมอก็บอกมาหาหมอเฉพาะทางค่ะลำบากเหมือนกันค่ะจะไปไหนงี้มันก็ไม่สะดวกเหมือนแต่ก่อนก็ไปงานไปช่วยงานเขาอย่างนี้ก็ง่ายขึ้นแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยไปค่ะพอไปอย่างนี้มันก็เดินบ่อยค่ะมันก็บวม
0: วันนี้เราจะผ่าเราก็จะต่อท่อน้ำเหลืองเข้าหลอดเลือดดำนะเพราะว่าท่อน้ำเหลืองคุณป้าตันแต่ทีนี้ขั้นตอนการทำคือตอนเราไม่ได้ดมยาสลบเพราะนั้นเราจะฉีดยาชาขั้นตอนก็คือเราจะฉีดยาชาตรงบริเวณที่เราจะฉีดสีเพื่อแล้วก็พอฉีดชาเสร็จปุ๊บเราก็จะฉีดสีเข้าไปพอสีมันก็จะวิ่งขึ้นไปแล้วก็เราก็จะดูว่าสีมันไปอยู่ตรงไหนเสร็จแล้วเราก็จะลงมีดผ่าตัดบริเวณตรงที่เป็นสีตรงนั้นนะเพื่อที่จะหาเส้นเลือดท่อน้ำเหลืองแล้วก็ทำการตัดต่อระหว่างการทำเนี่ยถ้าคุณป้าเจ็บอะไรยังไงเมื่อยบอกได้ถ้าเจ็บหมอจะได้ฉีดชาเพิ่มหรือถ้าเมื่อยอยากจะขยับอยากจะยกอยากจะเหยียดขาเงี้ยได้บอกหมอได้ตลอดที่เราทำอยู่ก็น่าจะประมาณ 3-4 ชั่วโมงแล้วแต่ว่าท่อมันหาได้ยากมากน้อยแค่ไหนถ้ามันยากก็อาจจะนานหน่อยทีนี้อาจจะมีเมื่อยอะไรก็อย่างที่หมอบอกว่าถ้าเมื่อยก็บอกได้
3: ค่ะ
0: น
3: ี่กี่ที่คะแล้วแต
0: ่คือขึ้นอยู่กับว่าคือจุดมุ่งหมายเราเนี่ยต่อทั้งหมด3ตำแหน่งนะ3ท่อทีนี้ก็ถ้าลง1ที่ปุ๊บเราสามารถหาเจอท่อได้3ท่อเลยก็ลงแผลเดียวแต่ถ้ามันแผลเดียวแล้วมันเจอไม่ครบก็อาจจะต้องฉีดสีเพิ่มแล้วก็ดูว่าตำแหน่งอื่นแล้วก็ต้องลงแผลอีกทีนึงเฉลี่ยคนนึงคือถ้ามันหาไม่ยากเนี่ยก็คนนึงก็แผลถึง2แผลแต่ถ้าหายากอาจจะจำนวนแผลมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับตัวโรคที่เป็นนะ
3: แผลไม่ลึก
0: แผลมันก็จะอยู่ในชั้นไขมันตื้นๆเหมือนแบบตัดซี่ตัดอะไรเลยมันนิดเดียวนะครับมันก็ไม่ได้เจ็บเยอะอะไรมาก

พอฉีดปุ๊บมันก็จะมีสีขึ้นมาเราก็จะลงคาดการว่าอันนี้มันน่าจะมีน้ำเหลืองอยู่ทางนี้พอมีสีปุ๊บเราก็จะมาร์ค

0: นี่คือผ่าตัดจริงครับคุณผู้ชม
1: อันนี้เป็นภาวะท่อน้ำเหลืองอุดตันจากการผ่าตัดมาก่อนในบริเวณช่องท้องแล้วก็ทำให้มันมีพอเลาะต่อน้ำเหลืองไปก็เหมือนทำให้ทางเดินมันไม่ต่อเนื่องนะฮะก็เลยทำให้ขาบวมจากน้ำเหลืองที่มันคั่งจากในกล้องนะฮะก็จะเห็นมีเส้นสีฟ้าๆนี่นะฮะ
0: ฉีดสี
1: ใช่อันนี้คือสีที่เข้าไปในท่อน้ำเหลืองก็จะเห็นเป็นเส้นใสๆแล้วอันนี้เราก็จะเห็นสีแดงใช่ไหมฮะอันนี้แดงๆเงาๆอยู่ตรงนี้อันนี้คือหลอดเลือดดำนะครับซึ่งเราจะทำการต่อท่อน้ำเหลืองเนี้ยเข้ากับหลอดเลือดดำอันนี้นะครับก็เหมือนกับเป็นการสร้างทางเดินให้มันใหม่แทนที่จะกลับทางเดินน้ำเหลืองก็กลับทางหลอดเลือดแทนเพราะฉะนั้นยิ่งพังผืดเยอะก็จะหายากแล้วก็จะยิ่งทำให้เราก็จะเห็นอย่างเงี้ยมันก็จะมีพังผืดเกาะรอบท่อน้ำเหลืองไปหมดเลยซึ่งมันก็ทำให้ผลการรักษามันอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับคนที่ท่อมันยังดีๆอยู
0: ่
1: ใช่เพราะฉะนั้นคือไอ้ปัจจัยที่ทำฟังผืดเกิดขึ้นเยอะอย่างนี้เกิดจากอะไรบ้างเช่นแบบเป็นนานๆแล้วก็เราไม่ได้ทรีตไม่ได้รักษาดูแลมาก่อนหรือว่าแบบมีการติดเชื้อบ่อยๆนะครับก็จะทำให้เกิดฟังผืดอย่างนี้เกิดขึ้นเยอะ
0: ทีนี้คนไข้จะรู้ตัวได้ไงว่าเป็น
1: น้ำเหลืองอุดตัน
0: น้ำเหลือง
1: ส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยเรื่องของบวมที่แบบแขนขาจะแบบใหญ่ไม่เท่ากันหลังผ่าไปเสร็จมันเอ๊ะทำไมขาเราใหญ่ขึ้นหรือว่าแขนเราบวมใหญ่ขึ้นช่วงแรกๆเนี่ยถ้าเป็นน้อยๆมันก็บวมๆยุบ
0: ๆ
1: แต่พอถึงจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันก็ขานี้มันจะไม่ยุบแล้วมันก็จะบวมอยู่ตลอดทีนี้ถ้าเราไม่ได้รักษาไม่ได้ดูแลมันก็จะยิ่งบวมไปเรื่อยๆโดยการผ่าตัดแบบนี้เราก็ในเมืองไทยเองมันก็เพิ่งจะเริ่มทำไม่นานนะสมัยก่อนเราก็ไม่ได้ทำอะไรในคนไข้กลุ่มนี้ก็คือให้ไปพบหมอกายภาพบำบัดเพื่อที่จะทำการกายภาพบำบัดเราไม่มีการผ่าตัดคืออย่างที่ว่าด้วยเครื่องไม้เครื่องมือสมัยก่อนเนาะมันไม่มีอะไรที่มันจะขยายกำลังขยายได้ดีๆได้เห็นชัดๆอย่างนี้น้ำเหลืองก็ประมาณครึ่งมิล นิดๆก็อาจจะ0.6มิลอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้คือขนาดที่เราพบได้ซึ่งถ้าเป็นมาในระยะแรกๆจริงๆเนี่ยมันอาจจะใหญ่กว่านี้นะมันพอตอนนี้มันมีฟังผืดไปรัดมันก็เลยจะดูอาจจะเล็กๆไปหน่อย
0: สีฟ้านี่คือจะเห็นชัดเลยอันนี้ยังมีสีขาวกันอยู่ใช่ไหมสีขาวนี่เป็นอย่างที่บอก
1: ฟังผืดใช
0: ่พังผืดเยอะมากอ่ะไม่น่าเชื่อ
1: เราต้องพยายามแกะมันออกเราต้องค่อยๆแกะตัวท่อนี้ออกมา
0: แผลเล็กมากแผลเล็กที่เดียวเล็กมากตอนนี้ครับอย่างที่บอกว่าเราเจอท่อน้ำเหลืองนะครับเส้นสีฟ้าๆที่เห็นอยู่ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะไปต่อกับเส้นเลือดดำใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับเส้นนี้นะสีแดงๆใกล้ๆกันนี่นะ
0: อ๋อแล้วอยู่ใกล้กันมากเลย
1: ต่อเราก็จะใช้ไหมเย็บเหมือนต่อท่อเย็บท่อต่อเข้าด้วยกันเลย
0: โอ้เห็นชัดแล้วอ่ะเดี๋ยวจะเอาสีแดงกับสีฟ้ามาต่อนะพยายามสองเส้นจะต่อกันนี่เส้นนี้กับเส้นจะต่อกันต่อเส้นเลือดดำเพื่อระบายน้ำเหลืองที่มันตันอยู่ในท่อพยายามอันนี้พักไว้หนีบเลือดไว้เพื่อเนี่ยปลายท่อเดี๋ยวจะมาต่อเส้นนี้ต่อยังไงไหมอันนี้คือไหมที่ยึดเนื้อหนังของคนไข้ไว้นะครับในการผ่าตัดทีนี้ขนาดของไหมเนี่ยจะต้องเล็กกว่านี้มากๆเพราะถ้าเกิดเป็นเส้นนี้จะขนาดเท่ากับท่อน้ำเหลืองพอดีเลยไหมต้องเส้นเล็กมากมือต้องนิ่งมากคือมือเมื่อกี้เห็นแล้วว่าอาจารย์สิริชัยวางบนผ้าสีเขียวเพื่อให้วางมือได้จริงๆเพราะถ้าเกิดเก่งแค่ขยับแค่ปลายนิ้วเองนิดเดียวขยับระดับมิลการร้อยท่อเหมือนเราเอาท่อสองอันนี้ครับคุณเหมือนนี่เป็นท่อน้ำเหลืองและอันนี้เป็นเส้นเลือดดำต่อแบบนี้และการร้อยไม่ใช่แค่มุมเดียวต้องร้อยรอบท่อด้วยโอ้นี่คุณผู้ชมเห็นไหมครับที่ต่อเป็นละท่อแล้วอ่ะเนี่ยโอ้นี่กำลังขึงอยู่โหสุดยอดเลย
1: อันนี้จะเห็นเลือดเข้ามาในท่อน้ำเหลืองเห็นไหมฮะ
0: เออ
1: นี่แหละครับคือยังไงมันก็จะมีรั่วบ้างเพราะว่ามันเราไม่สามารถเย็บคือถ้าเราเย็บถี่กว่านี้บางทีเดี๋ยวมันจะไปเย็บ อุดรูหมด
0: เออเข้าใจเลย
1: ตันวันนั้นเราจะเย็บอยู่ประมาณแค่นี้ครับแล้วเดี๋ยวรอให้มันปิดของมัน
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราสำเร็จไปแล้ว1เส้นออกมาพักครับเพราะปกตินี่ต้องออกมาพักด้วยใช่ไหมครับเทมาขออนุญาตจับมือครับ
2: ส่วนใหญ่บางทีไม่ค่อยได้พักบางทีก็ทำคนเดียว
0: ยาวเลยเหรอ
2: ก็ไม่รู้จะพักให้ใครมาทำเหมือนกันสมัยแรกๆเงี้ยไม่รู้จะใครให้ทำเพราะว่าเราก็ต้องคุมน้องใช่ไหมพอตอนนี้น้องเขาเริ่มทำมาเยอะขึ้นเราก็โอเคเราก็ไว้ใจให้เขาปล่อยให้เขาทำได้สมัยก่อนยิ่งหัวดมยาสลบเลยนะต้องแบบคือตอนแรกเราคิดว่ามันต้องนิ่งมากต้องนอนขยับไม่ได้แต่ว่าพอหลังๆเรารู้สึกว่าโอเคบอกคนไข้เอาถ้าคนไข้ร่วมมือกับเราอย่างเงี้ยจะเมื่อจะอะไรขอให้ไข้ขยับได้แต่อย่าขยับตอนที่กำลังแบบ
0: ลอย
2: กำลังต่อกำลังเย็บนะ
0: เห็นว่าตอนเย็บนี่ใช้ความสามารถสุด
2: ๆก็คืออย่างที่บอกหมดสีมันใกล้เคียงกันมากคือเวลาถ้ามันไม่มีเลือดข้างในเส้นเนี้ยมันก็จะดูขาวไปทั้งหมดซึ่งกว่าจะดูว่าแยกลึกอันนี้ตื้นอะไรเงี้ยมันก็เพราะว่าอย่างที่เห็นว่ามันมีผนังสองผนังเงี้ยบางทีถ้าเราแยกไม่ดีเงี้ยเราก็ไปเย็บผนังล่างมาติดผนังบนก็บี้ไปมันก็ตันต้องต่อใหม่คือผมมองว่ายิ่งเล็กผมยิ่งดีเพราะว่ายิ่งต่อจำนวนเข็มที่ปักยิ่งลดลงเพราะสมมุติถ้าท่อใหญ่เนี่ยเราก็ต้องปักรอบหลายๆอันใช่ไหมกว่าที่จะครบรอบแต่เนี้ยบางที3หรือบางอันเล็กมากเย็บ2ทีอะไรเงี้ยซึ่งก็โอเคว่าดีเราเสร็จเร็วขึ้นแต่ว่าตอนเย็บกว่าที่จะได้แต่ละเข็มนะมันยากตอนแรกที่เรามีการฉีดสารเรืองแสงที่เห็นตอนแรกนะฮะตอนแรกผมเพิ่งมาเริ่มปีนี้เองเพราะปีก่อนนี่เรายังไม่รู้ว่ามันมีสารตัวนี้เข้ามาคือข้อดีของมันคือมันไม่ต้องลงมีดเราเห็นมันเรืองแสงผ่านผิวหนังเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้อ๋อวิ่งแบบนี้เราก็ลงตรงที่มันเรืองแสงได้ก็เราก็เริ่มมาใช้เยอะขึ้นเริ่มมาใช
0: ้ถ้าไม่ใช้แต่ก่อนนี้ก็ต้องใช้ตา
2: ก่อนก็ใช้ก็ฉีดสีไปเหมือนกันแล้วก็สีมันไปทางไหนเราก็ตามอันนั้นไปซึ่งอย่างที่บอกครึ่งแผลแรกที่เราลงเนี่ยโอ้สีวิ่งขึ้นไปดีเลยนะแต่ลงมาจริงไม่มีเส้นก็มีเพราะนั้นคือเนี่ยแหละมันก็คือไอ้สีที่ฉีดเนี่ยมันก็ด้อยกว่าไอ้ตัวสารเรืองแสงตัวนี
0: ้ถ้าเกิดไม่ผ่าตัดล่ะ
2: ถ้าไม่ผ่าตัดก็เป็นรักษาทางกายภาพบำบัดเป็นหลักเขาจะมีโปรแกรมเฉพาะเลยของการนวดชนิดนี้ว่าเขาเรียกเป็นภูษาบำบัดการใช้ลมหรือว่าใช้เครื่องปั๊มเนี่ยมาบีบเพื่อเหมือนไล่สควีดไล่น้ำเหลืองให้มันกลับทนกลับเข้าไปในส่วน
0: ลักษณะเหมือนเราเค้นยาสีฟัน
2: อ
0: ะ
2: อะไรอย่างเง
0: ี้ยเพื่อให้มันออกมาให้มันรีบที่สุด
2: พอเราหยุดใช่ไหมฮะน้ำเหลืองก็สร้างเพราะว่าน้ำเสื่อมมันคือสิ่งปกติที่ร่างกายมันมีอยู่แล้วมันก็สร้างขึ้นมาอีกพอสร้างปุ๊บมันก็พองบวมขึ้นมาอีก
0: แล้วถ้าเกิดชีวิตประจำวันก็ต้องใส่อะไรไหม
2: ต้องใส่ถุงน่องหรือว่าปลอกแขนต้องใส่ตลอดวันนึงเนี่ย20ชั่วโมงขึ้นไป ทีนี้โอ้โหถ้า20ชั่วโมงขึ้นไปยิ่งแบบอากาศบ้านเราฮะมันทั้งร้อนทั้งชื้นทั้งคันอย่างโอ้ซึ่งมันก็ทำให้การที่จะมาใส่ถุงน่องตรงนี้คนไข้จะทำไม่ค่อยได้ทำได้ไม่ค่อยดีมากเพราะนั้นจึงพอสักพักพอถอดแหมก็บวมคราวนี้มันจะบวมและแข็งด้วยและจะดำด้วยมันจะเหมือนเท้าช้างอะที่เราว่าแล้วมันมีทางลดซึ่งถ้ามันบวมจนขนาดเป็นเท้าช้างเนี่ยระยะนั้นแล้วเนี่ยวิธีนี้เราก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันเพราะมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้มันยุบไปได
0: ้ทีนี้ถามนิดนึงว่าคนที่เวลาผ่ามะเร็งเชิงกรานหรือว่ามะเร็งทรวงอกอย่างเงี้ยการมาเป็นท่อน้ำเหลืองบวมแบบเนี้ยกี่เปอร์เซ็นต
2: ์คือโดยเฉลี่ยของการผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นเต้านมหรืออุ้งเชิงกรานนะเขาบอกว่าประมาณ 10-15% ของคนไข้ที่จะมีโอกาสเป็นแต่ว่าคือตัวเลขมันไม่เยอะใช่ไหมฮะแต่ว่าพบว่าอุบัติการณ์ของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกหรือว่ามะเร็งเต้านมในผู้หญิงเนี่ยอันดับต้นๆของประเทศนะฮะเพราะนั้นคือถ้าเราวินิจฉัยโรคมะเร็งได้ตั้งแต่เริ่มต้นเช่นแบบเป็นนิดๆหน่อยๆมันก็ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดอะไรเยอะไม่ต้องไปเลาะน้ำเหลืองอะไรมากมายมันก็จะไม่บวมแต่ว่าถ้ามาแบบโอ้เป็นระยะแบบมาเยอะๆทีนี้ต้องผ่าตัดใหญ่เลาะอะไรมากมายอันแน่นอนมันก็ต้องบวมซึ่งถ้าบวมแล้วถามว่าป้องกันได้ไหมในคนที่เป็นเยอะมันก็ไม่รู้จะป้องกันยังไงเพราะว่ามันคือเราต้องรักษามะเร็งอ่ะเราต้องตัดมะเร็งให้หมดเพราะฉะนั้นเราจะไปบอกตัดน้อยๆจะได้แขนไม่บวมมันไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องเอาให้หายก่อนทีนี้พอมันบวมแล้วคือในบางคนที่เป็นเนี่ยถ้าเป็นระยะแรกๆคือหรือเป็นน้อยๆบางคนก็บวมๆยุบๆถ้าอันเนี้ยบางทีมันแค่การใส่ปลอกแขนการนวดมันก็ช่วยได้อาจจะทำเขาพบว่ามันมีบางคนที่มันมีการสร้างท่อขึ้นมาใหม่ได้แต่ว่าในบางคนที่แบบบวมแล้วไม่ยุบสักทีใหญ่แล้วรอแบบเอ๊ะมันทำไมมันนานเข้าไม่ยุบสักทีปุ๊บอันเนี้ยผมแนะนำว่าควรจะรีบมาปรึกษาเพื่อที่จะได้วินิจฉัยให้ได้เร็วๆเพราะว่าคืออย่างที่ผมบอกไปว่ายิ่งเป็นระยะเยอะๆมาการผ่าตัดมันยิ่งได้ผลไม่ค่อยได้ดีแล้วก็ยากกับคนผ่าด้วย
0: ที่ถามอาจารย์สิริชัยว่าไอการผ่าตัดแบบซูเปอร์ไมโครเซอร์เจอรี่แบบนี้ครับมีกี่ที่ในประเทศไทย
2: คือตอนนี้ยังไม่มีที่ไหนทำเลยคือเนื่องจากว่าเราริเริ่มมาประมาณ3ปีนี่เองเนาะ

0: เราก็เริ่มสอนน้องๆที่จบไปก็มีจบไปก็ไปที่ทางภาคใต้ก็มีแต่ว่าก็ด้วยความไม่พร้อมของเครื่องมือเป็นหลักเขาก็เลยไม่สามารถดำเนินการต่อได้มันก็คงหนึ่งอาศัยอุปกรณ์สองก็คือคงต้องดูผลในระยะยาวว่าผลการรักษามันจะเป็นยังไงต่างประเทศนี่เขาทำมาเป็น10ปีแล้วแต่ว่ามันเพิ่งเริ่มในเมืองไทย
1: 3ปี
0: ซึ่งคือคนในแต่ละพื้นที่ความมันอาจจะมีความแตกต่างซึ่งเพราะฉะนั้นผลตรงนี้มันยังไม่รู้แน่นอนซึ่งเราก็เริ่มทำเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆก็ตอนนี้ประมาณ100กว่ารายเนี่ยก็คือได้ผลค่อนข้างโอเคพอสมควรซึ่งเราก็พยายามที่จะเผยแพร่ผลการทำงานของเราเนาะว่าเป็นยังไงเพื่อที่เราก็อยากจะให้หลายๆที่ได้ทำเพราะไม่งั้นเนี่ยคือไม่งั้นเคส
1: บทที่สี่ล่า
0: ก็จะหมดที่เดียวมัน
1: เพราะว่าครอบครัวดี
0: ใช่

0: ลาหมอขอบ่นครับวันนี้คุณหมอจะมาบ่นคนไข้ที่ชอบเข้าใจผิดทำให้คุณหมอเนี่ยต้องคิดหนักครับคุณหมอเลยอยากจะมาระบายให้คนไข้ได้ฟังกันครับโทรโข่งพร้อมแล้วครับคุณหมอเชิญครับ
1: หมอขอบ่นหมอก็รักษาคนไข้กระดูกและข้อมาเกือบ10ปีนะสิ่งที่หมอเจอได้บ่อยๆเลยเนี่ยคือคนที่เป็นโรคกระดูกทับเส้นนะครับหรือกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาทซึ่งโรคเนี้ยอาการก็จะมีได้ตั้งแต่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปวดนะครับชาหรืออ่อนแรงในบางคนเนี่ยอาการเป็นเยอะมากๆคือแปลว่าอะไรเส้นประสาทมันถูกกดทับเยอะๆนะจนกระทั่งขาชาขาอ่อนแรงจนบางคนเนี่ยถึงกับเดินไม่ได้แล้วคนบางคนนะครับหมอบอกว่าตัวโรคที่เป็นเยอะแล้วต้องรักษาโดยการผ่าตัดบางคนก็จะกลัวมากๆ yeah! โดยเฉพาะการผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยบางคนคิดว่ามันร้ายแรงมากๆและบางคนก็คิดว่ามันน่ากลัวเหมือนผ่าตัดสมองผ่าตัดหัวใจแต่ละอย่างเนี่ยคือจริงๆมันมีวิวัฒนาการไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับบางทีหมอแนะนำผ่าตัด2กล้องนะแต่คนไข้กลัวมากๆนะครับจนไม่อยากผ่าตัดเขาก็จะไปตามหาวิธีการรักษาแบบอื่นๆอย่างเช่นมีการไปนวดนะครับไปตอกเส้น

0: บางครั้งนะครับสามารถทำให้อาการแย่ลงได้ในกรณีแบบไหนบ้างนะครับในผู้สูงอายุบางคนเนี่ยคุณภาพกระดูกไม่ค่อยดีนะครับบางคนเป็นกระดูกพรุนร่วมด้วยอยู่แล้วการที่ไปนวดแบบบิดอย่างรุนแรงมีการเหยียบก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงได้กระดูกที่ไม่แข็งแรงอยู่แล้วอาจจะได้รับบาดเจ็บจากที่โรคเดิมเนี่ยเป็นแค่ข้อเสื่อมก็อาจจะมีกระดูกแตกหักตามมาได้หมอขอย้ำอีกทีนะครับการรักษาแผนปัจจุบันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดและสามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นได้ครับ
1: ใครที่กลัวการรักแผนปัจจุบันแล้วไปหาวิธีการรักษามาเองเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจากที่ป่วยเบาๆจะกลายเป็นป่วยหนักได้นะครับร่างกายอ่อนแออย่ามางองแงกับหมอนะ
2: หมอพอบ่น
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 นถึง 10:40 น
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ได้เวลาหมอขอบ่นครับ
1: วันนี้ผมจะพาไปฟังคุณหมอจากสาขาวิชาโรคหัวใจจะมาบ่นคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับที่ดื้อไม่ชอบกินยาวันนี้คุณหมอก็เลยต้องมาขอบ่นหน่อยนี่ครับคุณหมอโทรคงจัดไปเลยครับ
2: วันนี้ก็ได้คิวของหมอแล้วที่จะมาบ่นให้คนไข้ที่รักทุกท่านได้ฟังกันนะคะพร้อมฟังหมอบ่นกันหรือยังคะหมอก็เป็นหมอหัวใจมา10กว่าปีแล้วนะคะหนึ่งในโรคที่เราเจอกันมากที่สุดใน OPD ของหมอคือโรคความดันโลหิตสูงซึ่งการรักษาความดันโลหิตสูงก็มีหลายวิธีนะคะวิธีหลักๆคือการใช้ยาคนไข้ที่เราให้ยาเขาไปรับประทานเราก็หวังว่าเขาจะรับประทานสม่ำเสมออย่างที่เราบอกนะคะมาถึงโรงพยาบาลคนไข้บอกว่าวัดความดันที่บ้านไม่ลงสิ่งที่หมอต้องทำคืออะไรคะหมอก็คงต้องเพิ่มยาให้คนไข้ใช้เพิ่มขึ้นเพื่อให้คุมความดันได้มากขึ้นมีคนไข้คนหนึ่งคนไข้ยังไม่ยอมกินยาเลยเอายาไปใส่ชักโครกลูกก็ไม่รู้นะคะเพราะยาหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆมีวันหนึ่งคนไข้กลับมาบ่นว่าหมอเปลี่ยนยาไปหนิเพราะรอบนี้เอาไปใส่ชักโครกแล้วมันชักไม่ลงหมอก็ถึงบางอ้อว่าคนไข้ไม่ได้กินยาเลยคนไข้นะคนไข้ดื้อนะเนี่ยข้อเสียของการที่คนไข้ไม่ยอมบอกหมอว่าไม่ได้กินยาก็คือหมอก็ให้ยาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมากๆเข้าวันไหนคนไข้ความดันสูงคนไข้จะทานตัวไหนล่ะคะหรือทานทั้งหมดทุกตัวก็จะทำให้ความดันต่ำพอความดันต่ำแล้วก็อาจจะไม่สบายอาจจะเป็นลมหมดสติได้ยาความดันมีหลากหลายนะคะ4หรือ5กลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีอีกหลายตัวนะคะเราสามารถเลือกสรรได้ถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับว่ายาตัวนึงอาจจะเหมือนเป็นนี้คนไข้อาจจะไม่ชอบสีนี้กินแล้วไม่สบายจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้ความดันหรือไม่กินยากินแล้วมีปัญหาอะไรชอบหรือไม่ชอบให้บอกคุณหมอไปตามตรงนะคะอย่าโกหกคุณหมอคุณหมอมีแต่ความหวังดีเพราะฉะนั้นยาความดันโลหิตสูงต้องกินอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่ากินหยุดอย่าให้หมอบ่นอีกนะคะหมอขอเนาะ
1: ย้ำชัดๆฟังชัดๆนะครับคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับห้ามดื้อเด็ดขาดต้องกินยาอย่างสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์ของคนไข้เองนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยความดันจะสูงทะลุเพดานได้เลยนะฮะอันตรายรู้ไหมครับ

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันเป็นประจำกับรายการลัดคิวหมอรามานนะคะเราพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทางรามาชาแนลนะคะทุกช่องทางสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามรามาชาแนลอยู่ก็จะได้รายการลัดคิวหมอรามารายการของเราพิเศษมากเลยค่ะเราลัดคิวคุณหมอรามามาตอบคำถามคุณผู้ชมในรายการเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งคำถามมาได้เราก็จะเลือกคำถามมาตอบให้แก่คุณหมอค่ะวันนี้นะคะก่อนที่จะเข้าเคสวันนี้เนี่ยมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะอาจารย์คะตอนนี้โรงพยาบาลรามาธิบดีขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ปเลยทีเดียวนะคะขอเชิญชวนคุณผู้ชมมาบริจาคโลหิตได้ที่ห้องบริจาคโลหิตค่ะมี2 จุดหลักๆด้วยกันนะคะสำหรับห้องบริจาคโลหิตจุดแรกคือที่ชั้น2อาคารหลักหรืออาคาร1นะคะอีกจุดหนึ่งคือที่ชั้น3อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์มาบริจาคโลหิตได้ทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดวันหยุดราชการวันหยุดนักขัตฤกษ์นั้นก็สามารถมาบริจาคโลหิตได้เริ่มตั้งแต่8:30 นจนถึง12:00 นพักกลางวัน1 ชั่วโมงค่ะแล้วก็เริ่มรับบริจาคโลหิตอีกครั้งหนึ่ง13:00ถึง16:30 นะคะการให้เลือดเท่ากับให้ชีวิตนะคะทำให้ผู้ป่วยนั้นสามารถที่จะรับการรักษาแล้วก็มีชีวิตที่มีคุณภาพต่อไปได้ด้วยค่ะเอาละค่ะอาจารย์เต้อาจารย์เก่งคะเรามาพูดคุยกันถึงเคสของรายการในวันนี้ช่วงนี้แม้ว่าเรื่องของโควิดเราจะได้รับวัคซีนกันแล้วโดยส่วนใหญ่นะคะแต่ก็ยังมีคนที่ติดเชื้อโควิดค่ะพอติดโควิดแล้วนะคะปรากฏว่าพอรักษาหายเรียบร้อยเนี่ยจะมีอาการที่เรียกว่าลองโควิดมันจะมีอาการมีผลกระทบต่างๆตามมามากมายวันนี้เคสของ

0: คราวนั้นบอกว่าโควิดเจ็บแล้วแต่ไม่จบค่ะปรากฏว่ายังมีอาการที่เกิดขึ้นกับร่างกายเขาก็เลยอยากจะถามคุณหมอเดี๋ยวเราไปดูเคสในรายการวันนี้ก่อนค่ะ
1: ติดเชื้อโควิด-19 แต่ละคนย่อมมีความรุนแรงของโรคตอนแสดงอาการที่แตกต่างกันไปเฉกเช่นเดียวกับเมื่อหายจากการติดเชื้ออาการของลองโควิดที่พบในแต่ละบุคคลก็ยังคงแตกต่างกันปัญหาจึงขึ้นอยู่กับว่าคนไข้จะฟื้นฟูร่างกายอย่างไรแล้วจะใช้เวลานานเพียงใดกว่าร่างกายจะกลับมาสู่ภาวะปกติร้อยเอกธรรมพลปิ่นฉายหรือคุณบอสนายทหารเมื่อหายจากโควิดยังมีอาการอย่างอื่นตามมาเหมือนเงาตามตัวจนต้องตั้งสติแล้วค่อยๆฟื้นฟูร่างกายไปอย่างช้า
2: ๆก็ทำกายภาพบำบัดครับเริ่มทำกายภาพยกเวทบ้างอะไรอย่างเงี้ยเดินตอนแรกยังวิ่งไม่ค่อยได้ครับต้องเดินฝึกเดินขึ้นเดินลงแล้วก็เดินแถวตึกนะครับเพราะว่าไปยังไปไหนไม่ได้มันอยู่ในช่วงกักตัวครับใช่ครับ2วันแรกเดินไม่ได้เลยวันแรกนี้กล้ามเนื้อนี้อ่อนเลยเดินไม่ได้เลยครับอาการคือมันจะเป็นปวดข้อที่ตามข้อครับคือมันไม่เหมือนกับอาการไข้หวัดหรือเป็นไข้นะครับมันจะเหมือนมันจะปวดที่ข้อผมก็ไม่รู้นะมันสาเหตุมันมองอะไรมันพอเรายกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเหมือนข้อมันก๊อกเหมือนข้อไม่มีสารหล่อลื่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะอ่อนแรงไปกระทันหันเลยครับอาทิตย์แรกเนี่ยเดินไม่ค่อยได้อาทิตย์ที่2อ่ะเริ่มเดินได้แล้วตอนคิดว่าเฮ้ยเราจะเดินไม่ได้อย่างงี้เลยอย่างเงี้ยอะไรก็คิดแต่ว่าคุยกับหมอแล้วหมอบอกว่าเดี๋ยวร่างกายเรามันจะค่อยๆฟื้นฟูขึ้นมาเองครับ
1: อาจเป็นโชคดีของคุณบอสที่มีสภาพร่างกายที่แข็งแรงทำให้สามารถฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาเกือบสมบูรณ์ได้ในระยะเวลาเพียง2อาทิตย์แม้จะไม่เต็มร้อยในหลายๆด้านแต่ก็ทำให้มีกำลังใจในการที่จะฟื้นฟูต่อเนื่อง
2: เป็นที่กังวลที่สุดเลยครับเรื่องมี2อย่างที่มันยังมีอาการอยู่ตอนหน้าตอนนี้ก็ยังมีอาการอยู่ก็คือเรื่องหดผื่นสิวเขาเรียกว่าน่าจะเป็นสิวสเตียรอยนะที่ผมคุยกับหมอนะเพราะว่าก็หมอเขาเลยบอกว่ามันน่าจะเป็นอาการที่เราหยุดยาภูมิต้านทานกระทันหันของสเตียรอยนะครับที่มันไปกดภูมินะครับคราวนี้พอมันหยุดยากระทันหันเสร็จปุ๊บผมก็ถามหมอว่าความจำผมเนี่ยมันเหมือนมันหายไปนะครับหมอบอกว่ามันน่าจะเป็นผลกระทบจากที่เราใช้ยานานยาแรงนานนะครับผมก็ถามว่าแล้วมันเกี่ยวกับโควิดไหมเพราะผมเสิร์ชหาในข้อมูลแล้วในอินเทอร์เน็ตว่ารีเสิร์ชของต่างชาติเนี่ยเขาบอกว่ามันมีผลกับสมองผมก็เลยอยากจะรู้ความจริงว่าเนี่ยผลกระทบต่อสมองเนี่ยยืนยันว่ามันมีจริงไหมเนี่ยผมก็อยากจะรู้ตรงนี้ครับ
1: แม้ว่าอาการของลองโควิดจะอยู่กับคุณบอสมา6เดือนแล้วก็ตามแต่ก็ยังเชื่อมั่นว่าหากปฏิบัติตามคำสั่งของคุณหมออย่างเคร่งครัดรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็จะสามารถทำให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงได้ดังเดิมแน่นอน

0: เนี่ยมันก็จะอาจจะเกี่ยวได้หลากหลายระบบเลยตั้งแต่แน่นอนเรื่องระบบทางเดินหายใจอาจจะทําให้มีปัญหาเหนื่อยง่ายใจสั่นนะคะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าโควิดมีผลในเรื่องของระบบทางเดินหายใจเรียกว่ากับปอดเนาะระบบอื่นๆเช่นระบบประสาทอาจจะทำให้ผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องความจําเรื่องสมาธิกระบวนการคิดต่างๆที่อาจจะช้าลงความจําใหม่ๆเนี่ยอาจจะจําความจําไม่ค่อยดีหรือว่ากระบวนการคิดเนี่ยช้าลงเขาเรียกว่า brain fog อะค่ะก็คือเหมือนว่ารู้สึกเหมือนกับว่ามีอะไรมัวๆอยู่ทำให้เราคิดอะไรไม่ค่อยออกอะไรพวกเนี้ยซึ่งก็พบเจอได้เหมือนกันนะคะรวมถึงโรคอื่นๆก็คือเช่นระบบผิวหนังแบบที่เป็นก็คือเป็นผื่นใช่ไหมคะหรือระบบอื่นๆที่ระบบทางเดินอาหารก็เป็นได้ทำให้มีผู้ป่วยอาจจะมีปัญหาเรื่องของท้องเสียอาเจียนอะไรเนี้ยได้นะคะแล้วทีนี้เนี่ยก็คือต้องบอกว่าความรุนแรงของตัวโรคโควิดเนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับภาวะรองโควิดอาจจะบางคนเป็นเยอะเป็นน้อยบางคนไม่เป็นไม่ได้สัมพันธ์กับความรุนแรงของโรคโควิดที่เคยเป็นมาก่อนนะคะถามว่าจะนานไหมกว่าจะหายกับการฟื้นตัวเนี่ยต้องบอกว่าแล้วแต่บุคคลเลยนะคะแต่ว่าเราสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้จนถึงกลับมาใกล้เคียงปกติหรือปกติได้เลยนะคะ
1: ค่ะค่ะอาจารย์เก่งบอกว่า1อาการลองโควิดนั่นนะคะถ้าเกิดว่าอาการเนี่ยผ่านไป12สัปดาห์ยังไม่หายอันนี้คือเข้าข่ายลองโควิดละใช่ไหมคะตอนเป็นโควิดอาการหนักมากหนักน้อยลงปอดอะไรเนี่ยไม่สามารถจะบอกได้เลยว่าจะเกิดลองโควิดหรือเปล่าแล้วแต่บุคคลอาการนี้ไม่เท่ากันใช่ไหมคะค่ะอาจารย์เต้มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับอาการลองโควิดอะค่ะ
2: ก็อย่างที่อาจารย์เก่งพูดไปแล้วนะครับก็มีหลายระบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นกับว่าอาการต่างๆเนี่ยมันอยู่ได้นานไหมนะครับนี่ปัญหาก็คือว่าถ้ามันมีอาการอยู่ได้เราก็ค่อยๆฟื้นฟูสภาพร่างกายนะครับเช่นถ้าผู้ป่วยมีลงปอดใช่ไหมครับมันก็จะมีอาจจะมีเรื่องของอาการหอบเหนื่อยเดี๋ยวมันจะค่อยๆฟื้นฟูกลับมาเองได้นะครับส่วนปัญหาอื่นเช่นอย่างที่ในเคสนี้คือมีผื่นขึ้นใช่ไหมครับส่วนหนึ่งก็จากการใช้ยาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหนึ่งก็ถ้าเราหยุดยาไปแล้วเดี๋ยวเราร่างกายก็จะค่อยๆปรับสภาพนะครับแล้วก็ทำให้ภูมิคุ้มกันกลับมาปกตินะคร
1: ับ
2: หายได้นะครับ
1: แล้วจะเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารด้วยไหมคะเมื่อสักครู่อาจารย์เก่งบอกมันมีระบบประสาทใช่ไหมระบบทางเดินหายใจผิวหนังและระบบทางเดินอาหารนี่จะเกิดจากอาการลองโควิดได้บ้างไหมคะ
2: ส่วนมากมักจะเป็นอาการที่ไม่สเปซิฟิกนะครับหมายถึงว่าอาการทั่วไปเช่นมีปวดท้องได้บ้างมีถ่ายเลือดอะไรเงี้ยนะครับซึ่งไม่ได้เป็นอันตรายที่รุนแรงนะครับโดยสมมติต้องบอกว่าพวกที่เป็นการติดเชื้อไวรัสต่างๆก็ทำให้มีระบบทางเดินอาหารที่ผิดปกติไปได้นะครับแต่พวกนี้มักจะอยู่ไม่นานนะครับอาการก็จะดีขึ้นเรื่อยๆอีกนะครับ
1: ค่ะอาจารย์เก่งคะการฟื้นฟูร่างกายถ้าเรามีอาการลองโควิดเนี่ยเราควรที่จะปฏิบัติตัวอย่างไรในการฟื้นฟูร่างกายบ้างคะ
0: ก็อย่างแรกเลยก็คือที่จะมีปัญหาได้พบเขาได้บ่อยที่สุดก็คือเรื่องของระบบการเดินหายใจที่ได้อาจารย์เต้ได้พูดไปแล้วด้วยนะคะว
1: ่
0: าก็คือเรื่องของอาการเหนื่อยง่ายเพราะว่าปอดเนี่ยมันทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าเดิ
1: ม
0: การแลกเปลี่ยนออกซิเจนเนี่ยทำได้น้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพัฒนาปอดส่วนที่ยังดีอยู่ให้กลับมาแข็งแรงแล้วก็ทำงานชดเชยปอดส่วนที่เสียไปหลังจากที่มีการติดเชื้อนะคะก็คือก็จะมีการบริหารสำหรับการหายใจเพื่อให้การหายใจเนี่ยมันได้ประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นการหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อกระบังลม
1: อ
0: ันนี้เดี๋ยวเราลงในรายละเอียดอีกทีนึงทีนี้ระบบอื่นๆนะคืออย่างนี้เมื่อกี้ที่บอกไปว่าคนไข้ก็คือจะมีอาการเช่นมีการอ่อนแรงตอนแรกเหมือนจะเดินไม่ได้แรงน้อยลงปวดเมื่อยตามตัวอะไรพวกนี้ซึ่งอันนี้ก็คือจริงๆอาจจะเป็นผลพวงมาจากการที่นอนโรงพยาบาลนานๆเราไม่ได้ขยับเคยยืนเคลื่อนไหวนานๆตอนที่นอนโรงพยาบาลหรืออยู่ในห้อง ICU ก็ได
1: ้
0: หรือเป็นตามมาหลังที่หายแล้วก็ได้เหมือนกันนะคะซึ่งอันเนี้ยการฟื้นฟูก็คือจะต้องมีการบริหารร่างกายเริ่มจากน้อยๆก่อนอาจจะมีการแบบต้องเวลาเราออกกำลังกายต้องมีการวอร์มอัพคูลดาวน์ให้มันเหมาะสมต้องวอร์มอัพบริหารร่างกายเบาๆขยับแขนขยับขาเล็กๆน้อยๆเนี่ยสักประมาณ5นาทีก่อนจะเริ่มออกกำลังกายจริงจังการออกกำลังกายจริงจังอาจจะเริ่มตั้งแต่เดินถ้าเดินไหวก็คือจะเริ่มเป็นค่อยๆเดินไปเรื่อยๆให้เรารู้สึกว่าพอได้เหงื่อแต่ยังไม่ถึงขนาดแบบเหนื่อยหอบนะคะเดินไปเรื่อยเป้าหมายก็คือประมาณสัก20-30นาทีต่อวัน3-5ครั้งต่อสัปดาห์ ป็นอย่างน้อยอันนี้ก็คือเพื่อให้ระบบหลอดเลือดระบบหัวใจเนี่ยทำงานได้ฟิตมากขึ้นแล้วก็ระบบข้อต่อกล้ามเนื้อเนี่ยก็คือเริ่มได้มีการเคลื่อนไหวนะคะแต่ในคนบางคนที่แบบยัง

0: ื่อนไหวไม่ค่อยถนัดยังยืนเดินไม่ไหวเนี่ยก็อาจจะเป็นแค่ขยับขากระดกข้อเท้าขึ้นลงเนาะเข่าเหยียดเข่าบนเตียงก่อนความคิดแล้วก็สมาธิเพราะบางคนเนี่ยจำไม่ค่อยความจำเนี่ยลดลงเพราะว่าสมาธิลดลงถามว่าทำไมสมาธิลดลงเพราะว่ามีความล้าหรือว่าเขาเรียกอะไรไม่สามารถจดจ่ออยู่กับอะไรได้นานๆเพราะว่ารู้สึกว่ามันเหนื่อยหรือมันล้าอยากพักแล้วก็เลยทำให้เราไม่สามารถที่จะโฟกัสกับกิจกรรมบางอย่างได้ทำให้ความจำเนี่ยค่อยๆลดลงฉะนั้นเนี่ยการที่เราพักผ่อนได้เพียงพอก็ทำให้เราอ่ะมีสมาธิมากขึ้นก็จะมีผลให้ความจำดีขึ้นในระยะยาวด้วย
1: ค่ะก็คือว่าเคลื่อนไหวร่างกายออกกำลังกายเบาๆหน่อยเดินใช่ไหมถ้านอนก็ยกขาแล้วก็ขยับแขนขาใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของการพักผ่อนเรื่องของการสร้างสมาธิการกินอาหารถ้าเกิดว่าจะแบบว่าโฟกัสที่การ ออกกำลังกายการหายใจแนะนำยังไงคะ
0: การเกินไปแล้วเนาะก็คือเรื่องของหลักก็คือเป็นการหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อกระบังลมเพราะว่ากล้ามเนื้อกระบังลมเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อหลักที่ใช้ในการหายใจที่ทำให้เราสามารถหายใจได้มีประสิทธิภาพโดยที่ใช้พลังงานน้อยที่สุดแทนที่จะใช้กล้ามเนื้อทรงอกหรือกล้ามเนื้อคอเนี่ยเราใช้กล้ามเนื้อกระบังลมเนี่ยก็เวลาเราหายใจเนี่ยก็คือเบื้องต้นแล้วก็คือเอามือนึงเนี่ยวางที่หน้าอกอีกมือนึงวางที่หน้าท้องตัวเองนะคะแล้วก็หายใจเข้าทางจมูกให้รู้สึกว่าท้องเนี่ยป่องขึ้นมาดันมือที่หน้าท้องขึ้นหายใจเข้าท้องป่องหายใจเข้าทางจมูกลึกๆแล้วก็เวลาหายใจออกเนี่ยให้หายใจออกช้าๆหายใจออกทางปากให้รู้สึกว่ามือเนี่ยมันยุบลงไปนะคะ
1: ยุบลง
0: ก็คือเวลาคีย์เวิร์ดก็คือว่าพยายามหายใจให้ช้าลึกแล้วก็โฟกัสที่กล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะอันนี้ก็คืออาจจะหายใจช้าๆอย่างเงี้ยค่ะประมาณ 3-5 ครั้งต่อ1ชั่วโมงก็ได้แล้วก็ทำบ่อยๆเวลารู้สึกนึกได้ก็อาจลองทำดูนิดนึงก็คือจะได้เป็นการโฟกัสการหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อกระบังลมแทนที่จะใช้กล้ามเนื้อทรงอกหรือกล้ามเนื้อคอ
1: ทำไปพร้อมกันเลยนะตอนนี้ให้คุณผู้ชมทำไปพร้อมกับเราใช่ไหมมือหนึ่งจับที่หน้าอก
0: มือหนึ่งจับที่มือหนึ่งวางไว้ที่หน้าท้องนะคะ
1: โอเคและ
0: หายใจเข้าทางจมูก
1: หายใจเข้าทางจมูก
0: ให้ลึกให้รู้สึกว่าท้องเนี่ยดันมือทางที่วางไว้ที่ท้องเนี่ยขึ้นค้างไว้สักแป๊บนึงแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกให้อกยุบเข้าไปเวลาหายใจออกหายใจออกทางปากช้าช้าให้รู้สึกเหมือนกับว่ากำลังเป่าเทียนก็ได้เวลาหายใจออกนะคะ
1: หายใจเข้าทาง
0: ซ้ำอย่างนี้ประมาณ 3-5 ครั้งก็พอ
1: 3-5 ครั้งหายใจเข้าทางจมูกใช่ไหมคะค่อยๆหายใจเข้า
0: แล้วก็หายใจออกเนี่ย
1: หายใจออกทางปาก
0: คล้ายๆกับเป่าเทียนออกทางปาก
1: เป่าเทียนค่อยๆเป่า
0: ลมออกใช่
1: 3-5 ครั้ง1ชั่วโมงนึกได้ทำทีนึงแล้วก็ไปทำอะไรตามปกตินึกได้นั่งเฉยๆก็ทำ
0: ผู้ป่วยโควิดส่วนใหญ่มักจะมีเสมหะด้วยนะคะซ
1: ึ่
0: งหรือว่าการที่บางทีเนี่ยปอดมีการติดเชื้อแล้วเกิดผังผืดขึ้นในปอดทำให้ร่างกายเนี่ยพยายามสร้างสารคัดหลั่งออกมาทำให้อาจจะมีเสมหะค้างๆในปอดได้เพราะงั้นการขับเสมหะที่มีประสิทธิภาพก็ช่วยทำให้ป้องกันไม่ให้มีภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นหรือว่ามีการติดเชื้อซ้ำแทรกซ้อนตามมาแล้วก็ทำใหไม่เหนื่อยง่ายด้วยนะคะการก็คือเป็นการฝึกไอเนี่ยแหละค่ะถ้าเกิดว่าไอไหวเนี่ยก็คือว่าพยายามเวลาไอเนี่ยให้เราหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆกั้นไว้สักประมาณ 3-5 วินาทีก่อนแล้วค่อยไอออกมาแรงๆไอออกมาทางปากเนาะ
1: ต้องมีการฝึกไอด้วยโอ้ดิฉันเพิ่งทราบนะหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ไอออกมาทางปากเนี่ย
0: ใช่ค่ะคือบางทีเนี่ยเราไม่รู้ตัวว่าเรามีเสมหะอยู่แต่เรารู้สึกว่าเราหายใจไม่ค่อยอิ่มอะไรเงี้ยค่ะบางทีการกระแอมหรือว่าการเคลียร์เสมหะทุกๆชั่วโมงเนี่ยมันก็ช่วยให้เสมหะที่มันอุดตันหรืออะไรหลอดลมอะไรพวกนี้มันขับออกมาได้ดีขึ้นก็จะช่วยลดอาการเหนื่อยง่ายได
1: ้ค่ะค่ะแต่ว่าระหว่างที่เราฝึกไอเนี่ยเราควรจะอยู่คนเดียวในห้องเนาะหรือว่ายังไงก็ควรจะใส่หน้ากากอนามัยอย่าไปไอใส่คนอื่นนะใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: คือบางคน
0: เวลาไอเนี่ยเราอาจจะว่าไอแล้วก็เวลาไอสารคัดหลั่งที่ออกมากับกระดาษหรือทิชชู่อะไรเงี้ยค่ะก็คือต้องแยกทิ้งนะคะอาจจะต้องใส่ถุงพลาสติกถุงแดงแล้วก็ผูกถุงให้แน่นแล้วก็เวลาทิ้งเนี่ยก็คือไม่ทิ้งร่วมกับขยะอื่นๆ
1: ค่ะอาจารย์เต้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะการบริหารนะใช่ค่ะเพราะว่าดิฉันเห็นบางคน
2: นะครับ
1: ดิฉันเห็นบางคนเนี่ยกระแอมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยบางทีเขาอาจจะมีเสมหะอยู่แต่ไม่รู้ตัวใช่ไหมคะคนที่แบบกระแอมบ่อยๆ
0: มันขับไม่ออก
1: ค่ะค่ะต้องมีการฝึกไอด้วยเนาะค่ะ โอเคค่ะอาการทั้งหมดที่เราพูดเนี่ยรวมทั้งการฟื้นฟูร่างกายจากลองโควิดเนี่ยต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่ร่างกายถึงจะกลับมาเป็นปกติอะคะ
0: อย่างที่บอกไปว่าจริงๆต้องบอกว่าระยะเวลาในการฟื้นตัวของแต่ละบุคคลเนี่ยไม่เท่ากันแต่ว่าพื้นฐานร่างกายที่ดีเช่นเป็นคนที่แข็งแรงอยู่เดิมหรือว่าภาวะโควิดที่เป็นเนี่ยไม่ได้เป็นรุนแรงเนี่ยก็ทำให้การฟื้นตัวเนี่ยอาจจะเร็วขึ้นนะคะแต่ยังไงก็ตามอย่างที่บอกไปก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอการทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็คือช่วยให้การฟื้นตัวของร่างกายทุกๆระบบเนี่ยเป็นไปได้ดีขึ้นอยู่แล้วส่วนระยะเวลาว่ายาวนานแค่ไหนเนี่ยก็คือจริงๆต้องบอกว่ายังมีข้อมูลที่ยังไม่เพียงพอนักแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ย
1: ใช้ชีวิตละชีวิตก็ต้องเดินหน้าต่อไปใช่ไหมคะเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยค่ะเข้าคำถามของคุณผู้ชมกันเลยดีกว่านะคะคุณตาค่ะคุณตาอายุ84ปีถามคำถามมานะคะคุณตาบอกข้อมูลว่าหนัก51สูง167มีอาการปวดเมื่อยตามข้อเข่านิดหน่อยแต่ตอนนี้คุณตาบอกว่าอาการที่เพิ่มขึ้นมาก็คือรู้สึกเบื่ออาหารกินข้าวได้น้อยปวดเมื่อยอ่อนเพลียแต่ไม่มีไข้นะคะก็เลยอยากจะขอคำแนะนำในการดูแลตัวเองครับเพราะว่าคุณตาเนี่ยไม่ยอมไปหาหมอลูกหลานจะพาไปก็ไม่ยอมไปค่ะบอกว่าไม่เป็นอะไรมากเดี๋ยวก็คงหายแต่ว่าหลานๆเป็นห่วงอยากให้คุณตาเนี่ยมีวิธีดูแลตัวเองอะค่ะอาจารย์หมอคะ
2: มีหลายอย่างนะคร
1: ับ ค่ะเชิญค่ะ
2: คือถ้าปวดแค่ปวดตามตัวอาจารย์เก่งอาจารย์เล่าให้ฟังได้นะครับเช่นปวดตรงไหนอะไรเงี้ยครับก็ต้องดูอะไรที่มันมีหน้าสิ่งที่ต้องกังวลนะครับแล้วก็แต่ว่าถ้ามีเบื่ออาหารน้ำหนักลดผิดปกติก็จะต้องมาตรวจนะครับเพราะว่ามันมีหลายสาเหตุมากเลยครับ
1: อ๋อเพราะว่ามีอาการทั้งปวดเมื่อยอ่อนเพลียเบื่ออาหารอันนี้อาจจะต้องมาตรวจเป็นพิเศษเพราะว่าคุณตาก็อายุ84ปีแล้วเนาะ
2: ใช
1: ่ค่ะค่ะแต่ว่าอาการเจ็บข้อเข่านี่มีอะไรต้องกังวลไหมคะอาจารย์เก่งคะ
0: ค่ะคือจริงๆต้องบอกว่าตอนเห็นด้วยกับอาจารย์เต้ในแง่เรื่องของว่าคืออาการของคนไข้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้มีอาการที่จำพอชัดเจนแบบนี้ค่ะเพราะนั้นอาจจะต้องหาสาเหตุก่อนก็คือถ้าเกิดว่าเช่นน้ำหนักลดอย่างมีนัยสำคัญอย่างเช่นว่าแบบน้ำหนักลดหลายๆกิโลภายในหนึ่งเดือนภายในระยะเวลาอันสั้นค่ะหรือว่าไม่ทานอาหารเลยหรือว่ามีปัญหาอื่นๆเช่นว่าแบบมีไข้ปวดเมื่อยตามตัวชัดเจนทำให้คนไข้มีผลทำให้คนไข้นอนไม่หลับมีปวดกลางคืนอาการพวกนี้อาจจะต้องมาหาสาเหตุก่อนว่าแบบเป็นโรคร้ายแรงหรือเปล่าแต่ว่ากรณีว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วแล้วก็น้ำหนักก็คงที่พอเดิมปวดเมื่อยเล็กน้อยแต่ไม่ได้มีลักษณะชัดเจนว่ามีอาการปวดบวมแดงร้อนที่ข้อมีไข้หรือว่ามีผื่นผิวหนังชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะลองบริหารร่างกายเบาๆดูก่อนได้เพราะว่าด้วยตามวัยนะคะการมีปวดเมื่อยตามข้อต่อตามข้อเข่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้อยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: อาการลองโควิดค่ะคุณทรายถามมาว่าเพิ่งหายจากโควิดเลยค่ะก็เลยอยากรู้ว่าทุกคนที่เป็นโรคโควิดแล้วเนี่ยจะมีอาการลองโควิดทุกคนไหมหรือว่าแต่ละคนแตกต่างกันยังไงบ้างอะคะ
0: อ๋อไม่จำเป็นเลยค่ะมันอาจจะไม่ได้อย่างที่บอกไปว่าอาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับภาวะโควิดที่เป็นไปที่บอกไปใช่ระบบประสาทระบบผิวหนังคือโควิดต้องบอกว่าถ้าเป็นลองโควิดเนี่ยเป็นได้หลากหลายระบบซึ่งอันนี้ไม่ได้สัมพันธ์กับโควิดที่เป็นแล้วก็ไม่ได้เป็นทุกคนอาจจะเป็นหรือไม่เป็นก็ได
1: ้อ๋อค่ะอาจารย์เต้เคยเจอคนไข้ที่มีอาการลองโควิดอาการอะไรบ้างอะคะที่เคยเจอ
2: ส่วนหนึ่งต้องบอกว่าลองโควิดนี่เป็นอย่างที่อาจารย์เก่งว่านะครับก็คือมีปัญหาเรื่องสมรรถภาพของปอดนะครับในกรณีที่ผู้ป่วยมีปอดติดเชื้อเยอะๆใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็จะมีบางส่วนหนึ่งที่เป็นลักษณะของภาวะทางจิตใจเนาะโดนกักตัวมานานอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให
1: ้
2: มีอาการทางกายได้เหมือนกัน
1: ที
2: ่ปวดทางจิตใจนะครับเรื่องการอ่อนแรงซึ่งจริงๆมันก็เจอได้นะครับในผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยวิกฤตปกตินะครับเช่นต้องมานอนโรงพยาบาลนานๆการเคลื่อนไหวร่างกายอาจจะไม่ได้ใช้แรงไม่ใช้งานเยอะก็จะมีเดินลำบากกล้ามเนื้ออ่อนแรงบ้างก็เจอได้บ้างนะครับโดยส่วนมากต้องบอกว่าไม่ได้เจอบ่อยนะครับแล้วก็ไม่ได้บอกว่าให้กังวลเยอะว่าจะต้องป่วยเป็นลองโควิดหรือเปล่านะครับโควิดก็คือโรคติดเชื้อชนิด

0: นะครับเพียงแต่ว่ามันเจอคนในหมู่มากเป็นการระบาดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีอาการแทรกซ้อนที่เราจะเห็นได้แปลกๆได้บ้างนะครับงั้นลองโควิดเป็นอันนึงที่อาจจะเจอเป็นโรคเอนทิตี้ใหม่นึงที่เป็นมาเจอใหม่นะครับงั้นก็ส่วนหนึ่งว่าอาจจะสัมพันธ์กับการติดเชื้อจะสัมพันธ์กับการเจ็บป่วยไม่สบายของคนเราเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: มันก็อาจจะไม่ต้องกังวลเยอะนะครับโดยทั่วไปถ้าหายดีไม่มีอาการอื่นๆผิดปกติก็ไม่ได้แนะนำให้ต้องกลัวอะไรนะครับ
1: ค่ะคุณอ้อยค่ะคุณอ้อยถามมานะคะคุณอ้อยอายุ45ปีคุณอ้อยบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเป็นคนชอบกินของทอดค่ะพอกินของทอดปุ๊บวันรุ่งขึ้นรู้สึกเหมือนจะมีอาการระคายคอแล้วก็มีไข้อ่อนๆกลืนน้ำลายกลืนอาหารได้ยากนิดนึงค่ะจะรู้สึกแถวๆลูกกระเดือกตรงนี้นะคะแต่ก็ยังไม่ถึงกับคือลำบากอะไรรู้สึกว่ามันผิดปกติคือระคายคอไม่สบายคอปกติแล้วเนี่ยคุณอ้อยก็เป็นกรดไหลย้อยอยู่แล้วนะคะกรดไหลย้อนค่ะแต่ครั้งนี้แตกต่างออกไปอยากทราบว่าอาการแบบนี้คืออาการคออักเสบหรือเปล่าคะ
0: ถ้าสมมติว่าคำว่าคออักเสบโดยทั่วไปเราพูดถึงว่าเป็นโรคติดเชื้อใช่ไหมครับเช่นการที่มีตัดลงคอหรือพวกนี้นะครับมักจะมีอาการระคายเคืองคอมีไอมีเสมหะหรือมีไข้นะครับแต่ถ้าคุณอ้อยบอกว่าสังเกตได้ว่าแหมเป็นกินของทอดทุกครั้ง
1: แล้ว
0: ทำให้ม
1: ี
0: อาการแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นการที่ของทอดต่างๆอาหารต่างๆมันระคายทำให้เกิดการระคายเคืองได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราหลีกเลี่ยงพวกนี้แล้วไม่เกิดอาการพวกนี้อีกก็แปลว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดจากอาหารนะครับม
1: ัน
0: ก็ต้องเปลี่ยนอาการดูนะครับถามว
1: ่
0: าจะกดไหลย้อนได้ไหมโดยส่วนมากกดไหลย้อนที่มีอาการทางขึ้นมากดที่มันไหลขึ้นมาถึงระคายบนคอก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องไปดูว่าจริงๆแล้วกดไหลย้อนเราคุมได้ดีไหมนะครับแต่ส่วนหนึ่งของการที่รักษากดไหลย้อนก็คือการปรับพฤติกรรมเรื่องการกินนะครับก็หนึ่งในนั้นถ้ามีอาการบางอย่างที่เป็นตัวกระตุ้นถ้าเกิดเจอของทอดแบบนี้แล้วมีปัญหาเราก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงอยู่ดีนะครับ
1: ค่ะอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่ามีปัญหากรดไหลย้อนก็ต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้เกิดอาการระคายคอใช่ไหมคะอืมค่ะดิฉันก็เป็นคนชอบกินของทอดนะแล้วก็รู้สึกเหมือนกันถ้าช่วงไหนแบบว่าเราสุขภาพไม่แข็งแรงกินของทอดแล้วมันจะคันคออันนี้ก็คืออาการระคายคอใช่ไหมคะอาจารย์เต้คะอืมค่ะค่ะ
0: นะก็แล้วจากคนนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากินได้ไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะฉันจะกลัวว่าจะกินแล้วจะเป็นหรือเปล่านะครับ
1: ค่ะคำถามของคุณทวีนะคะคุณทวีเพศชายค่ะอายุ67ปีสูง171นะคะน้ำหนัก85กิโลกรัมคุณทวีบอกว่าปกติเป็นคนนอนกรนค่ะแล้วเวลานอนกลางคืนเนี่ยมักจะสำลักน้ำลายหรือบางทีก็สำลักอาหารที่กินในตอนเย็นเป็นแบบนี้มาเกือบเดือนแล้วค่ะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บใช่ไหมเวลาตอนนอนนอนกรนแล้วก็สำลักน้ำลายสำลักอาหารพอถึงกลางวันมันก็เลยเพลียค่ะเพราะว่า
0: บอกว่านอนกรนเนี่ยเรามีรู้สึกว่าเหมือนสำลักนะครับจริ งก็คือเป็นลักษณะของการดึกหายใจกลางคืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถามว่าเกี่ยวกับอาหารไหมส่วนหนึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเมื่ออาหารนะครับแต่ถ้ามีนอนกรนแล้วมีการตื่นขึ้นมากลางดึกต้องลุกขึ้นมาหายใจเฮือกหรือว่ามีเหมือนลุกขึ้นมาสำลักอะไรเงี้ยนะครับเหมือนกับรู้สึกเหมือนคนจมน้ำอย่างเงี้ยนะครับก็คืออาการของการหยุดหายใจเวลากลางคืนนะครับเพราะฉะนั้นภาษาหมอเรียกว่า OSA นะครับหรือ obstructive sleep apnea นะครับก็คือมีการหยุดหายใจตอนกลางคืนนะครับพวกนี้ต้องมาตรวจมานอน sleep test ดูนะครับว่าตรวจการนอนว่ามีการหยุดหายใจมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าสมมติว่ามีการหยุดหายใจเยอะจริงๆนะครับก็อาจจะต้องใส่เครื่องนะครับเครื่องช่วยหายใจตอนนอนนะครับ
1: ค่ะจะอยากมาทำ sleep test นี่ต้องมาพบแพทย์ด้านไหนอะคะอายุรกรรมเหรอคะ
0: หรือว่าอายุรกรรมต้องล้มหนองอายุศาสตร์การนอนหลับเลยครับ
1: อ๋ออายุรศาสตร์การนอนหลับเป็นแพทย์เฉพาะทางเลยใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่
0: คร
1: ับ
0: อ๋อ
1: ค่ะอาจารย์เก่งมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับการนอนกรนคะ
2: จริงๆก็อย่างที่อาจารย์เต้บอกไปนะคะส่วนเรื่องของถ้าเกิดว่ายังไม่แน่ใจหรือว่าบางทีถ้าเกิดนัดพบแพทย์เฉพาะทางแล้วแบบได้คิวนานหรือค่อนข้างยากเนี่ยค่ะอาจจะพบแพทย์ทั่วไปก่อนคุณหมอเขาก็จะส่งปรึกษาแพทย์เฉพาะทางได
1: ้ค่ะ
2: ซ
1: ึ่
2: งแพทย์เฉพาะทางก็อย่างที่อาจารย์เต้บอกไปก็คือคุณหมออายุอายุรกรรมเฉพาะโรคการนอนหลับใช่ไหมคะหรืออาจจะเป็นคุณหมอหูคอจมูกก่อนก็ได้
1: ค่ะ
2: คือมีคุณหมอหลากหลายสาขาเหมือนกันอาจจะลองปรึกษาดูก่อนได
1: ้อืมค่ะมีคำถามของคุณเพนเข้ามาค่ะคุณเพนเนี่ย

0: นะคะมีปัญหาเรื่องการเคี้ยวค่ะอายุ59ปีนะคะน้ำหนัก58กิโลกรัมสูง167เซนติเมตรบอกว่าตอนนี้คุณเพนมีอาการเจ็บค่ะเวลาเคี้ยวอาหารข้างซ้ายเป็นมานานประมาณ3เดือนแล้วตอนแรกเข้าใจว่าเป็นเรื่องของฟันก็เลยไปหาหมอฟันเอ็กซเรย์ดูแล้วฟันปกติดีค่ะไม่ได้มีอาการปวดฟันเลยเพียงแต่เวลาเคี้ยวอาหารแล้วรู้สึกเจ็บเวลาขบฟันลงไปอ้าปากกว้างๆก็ไม่ได้บางครั้งจะรู้สึกปวดหนึบๆหูข้างซ้ายข้างเดียวนะก็คือปวดในหูข้างที่เจ็บเวลาเคี้ยวอาหารคุณหมอฟันบอกว่าน่าจะเกี่ยวกับขากรรไกรก็เลยอยากทราบวิธีดูแลรักษาตัวเองค่ะปกติเนี่ยจะไม่เจ็บเลยนะยกเว้นเวลาเคี้ยวตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าต้องมาเคี้ยวอาหารข้างเดียวคือข้างขวาคุณหมอแนะนำยังไงคะสำหรับคุณเพนที่มีอาการแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะก็คือว่าเท่าที่ฟังดูตัวค่ะก็คือคิดถึงอาจจะเป็นเรื่องของกระดูกข้อต่อกรามอักเสบนะคะซึ่งก็ค่อนข้างพบได้บ่อยก็คือจะเป็นข้อต่อของกล้ามของกระดูกกรามกับโครงหน้าค่ะมันจะมีข้อต่ออยู่ซึ่งจะมันก็จะขยับเวลาเราอ้าปากติดปากนี่แหละค่ะเพราะนั้นเวลาเคี้ยวข้าวอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้ข้อต่อตรงนี้มีการอักเสบได้แต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นมาเรื้อรัง3เดือนแล้วไม่ดีขึ้นคือไม่แน่ใจว่าได้ลองทานยาแก้อักเสบหรือว่ายาฆ่าเชื้ออะไรเงี้ยหรือยังคือถ้าเกิดว่าทานแล้วไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องมาตรวจคุณหมอเฉพาะทางดูก่อนว่าสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นข้อต่ออักเสบขึ้นมาเองหรือว่าเป็นจากสาเหตุอื่นๆอะไรเช่นมีการติดเชื้อมีการอักเสบมีก้อนอะไรขึ้นมาหรือเปล่านะคะอาจจะต้องมีการรักษาอีกทีหนึ่งเพราะว่าวิธีการรักษาของตัวข้อต่อการอักเสบก็มีตั้งแต่อย่างที่บอกไปกินยาแก้ปวดจนถึงอาจจะเป็นฉีดยาเข้าที่บริเวณจุดที่มีการอักเสบก็ได้เหมือนกันรวมถึงเบื้องต้นเนี่ยการดูแลเบื้องต้นก็คือว่าหลีกเลี่ยงอาหารที่ค่อนข้างแข็งเวลาเคี้ยวเนี่ยจะได้ไม่ต้องใช้แรงเยอะเป็นให้ทานเป็นอาหารอ่อนก่อนที่เคี้ยวค่อนข้างง่ายก่อนเพราะว่าการขยับบ่อยๆเนี่ยก็ทำให้ข้อต่อมันอักเสบไม่หายสักทีด้วยส่วน
0: โอ้ค่ะมันเกิดจากอะไรอะคะข้อต่อระหว่างใบหน้ากับกรามเนี่ยแล้วมันอักเสบมันเกิดจากอะไรอะคะคุณหมอดิฉันเพิ่งเคยได้ยินนะว่ามันมีอาการนี้ด้วย
1: คือจริงๆต้องบอกว่าบางทีมันก็เป็นขึ้นมาเองแอนด์ออาจารย์เต
0: ้อ๋อเชิญอาจารย์เต้ค่ะ
2: อาจารย์เต้ที่ทราบสาเหตุนะครับ
0: เหรอคะ
2: ก็บางอย่างเราก็ไม่ทราบสาเหตุว่ามายังไง
0: ค่ะบางทีมันก็เป็นขึ้นมาเองอะไรเงี้ยค่ะ
2: มันจะเป็นจากทอม่ามั้งถ้าคิดว่าอ้าปากบ่อยๆอะไรเงี้ยหรือว่าอ้ามากกว้างเกินไปประมาณเนี้ย
0: บางทีอาจจะทำงานหนัก
1: ขยับผิดท่าบางทีเราอ้าปากพูดทันทีอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็รู้สึกก็ปวดขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เป็นได้ก็เกิดอาการเจ็บปานเงี้ยได
0: ้ค่ะอ๋อนะคะก็ต้องไปพบแพทย์นะว่าจะรักษาอย่างไรนะคะคุณชัยค่ะคุณชัยโทรมาถามตอนนี้เลยค่ะโทรตอนนี้มีปัญหาคือก้างปลาติดคอกลืนน้ำลายแล้วก็เจ็บมากมากค่ะกินน้ำเยอะๆแล้วก็ไม่หายค่ะขอวิธีเอาก้างปลาออกทำยังไงดีคะหรือจะต้องไปพบแพทย์คะก้างปลาติดคอทำไงดีคะอาจารย์เต้
2: ถ้าไม่หายจริงๆนะคะก็ต้องไปตรวจไปต้องไปพบแพทย์นะครับให้คุณหมอคีบออกให้ครับ
0: ค่ะ
2: จริงสมัยโบราณเราบอกกลืนข้าวใช่ไหมครับก็พยายาม
0: ให้กินข้าวและกลืนใช่ไหมสมัยโบราณบอกอย่างนั้น
2: ก็แนะนำเพราะบางทีมันยิ่งต่ำเพิ่มไปลึกมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่หายคือน้ำก็ยังเจ็บอยู่ตลอดนะครับก็แนะนำให้ไปพบแพทย์ได้ครับเขาก็คุณหมอจะคีบออกให้นะครับ
0: คุณหมอจะยังไงคุณหมอจะให้เราอ้าปากนี่ใช่ไหมแล้วก็ส่องดูอย่างนี้เหรอคะ
2: มีอุปกรณ์ในการที่จะส่องดูว่าก้างปลายตรงไหนจะได้คีบออกง่ายๆนะครับไม่ใช่แบบหลับหูหลับตาเกินไป
0: เงี้ยนะเออเกินก็เกินลงไปเดี๋ยวมันจะไปติดกระหลอดอาหารอะไรอย่างนี้อีกเนาะใช่ไหมคะค่ะอาจารย์หมอเก่งยิ้มใหญ่เลยมีอะไรจะเสริมไหมคะเกี่ยวกับเรื่องการตั้งปลาติดคอ
1: ตามที่อาจารย์เต้บอกเลยค่ะ
0: ค่ะคำถามของคุณเดชานะคะคุณเดชาอายุ45ปีบอกว่าตอนนี้คุณเดชาติดโควิดค่ะรักษาตัวแบบโฮมไอโซเลชันหมอจ่ายยามาเป็นสมุนไพรยาแก้แพ้และยาอมแก้เจ็บคอตอนไม่ได้กินยาแก้แพ้เพราะว่าไม่มีน้ำมูกแล้วก็ไม่มีอาการคันคอแต่วันนี้ลองกินยาแก้แพ้ดูรู้สึกใจสั่นใจวิวจะงีบก็งีบไม่หลับอยากทราบว่าอาการแบบนี้เกิดจากยาหรือมันเป็นเพราะอาการโควิดและต้องไปพบแพทย์ไหมคะ
2: ยาแก้แพ้ใช่ไหมครับ
0: ใช่
2: เดิ
0: ค่
2: ม
0: ะ
2: ไม
0: ใช
2: ่
0: ่
2: มีแล้วไปลองกิน

0: ใช่ไหมครับเพราะฉ
1: ค
0: ะน
1: ่
0: ั
1: ะ
0: ้นเนี่ยยาแก้แพ้ก็มีไซด์เอฟเฟกต์ได้ครับทำ
1: อ
0: ให้
1: ื
0: ใจส
1: ม
0: ั่นได้เหมือนกันบางผมไม่แน่ใจว่าคุณหมอจ่ายตัวที่เป็นผสมกับยาคล้ายๆกับยาลดคัดจมูกด้วยหรือเปล่านะคร
1: อ
0: ับ
1: ื
0: ถ้าเกิดยาลดที่เป็นลดอาการคัดจมูกเนี่ยก็จะทําให้ใจสั่นได้นะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจริงๆเราไม่เริ่มต้นไม่มีอาการอะไรไม่ต้องไปลองกินก็ได้ครับเพราะพวกนี้จริงๆเราก็แนะนําตามอาการเท่านั้นนะครับถ้ามีไข้ก็ให้ยาลดไข้นะครับเรามีเสมหะก็ยาลายเสมหะหรือทานน้ำอุ่นบ่อยๆนะครับแล้วก็ถ้ามีคัดจมูกหรือว่าน้ำมูกไหลก็ใช้ยาลดอาการคัดจมูกหรือยาแก้แพ้ก็ได้นะครับส่วนหนึ่งก็อาการเยอะมากหรือมีไข้สูงหรือว่ามีค่าการอักเสบที่สูงมากขึ้นบางทีหมอก็จะให้ยาต้านไวรัสนะครับก็ขึ้นกับเกณฑ์ณตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆโควิดก็คือไข้หวัดพูดง่ายๆนะครับโดยทั่วไปถ้าไม่มีอาการรุนแรงไม่ลงปอดเพราะฉะนั้นก็อาการรักษาก็คือการตามใช้ยาตามอาการเท่านั้นนะครับ
1: แต่ว่าถ้าบังเอิญว่ากินยาแก้แพ้ไปแล้วอ่ะแล้วมันใจสั่นอย่างเงี้ยควรจะแก้ไขยังไงอะคะ
0: เดี๋ยวก็หายครับเดี๋ยวหมดฤทธิ์ยา6 ถึง 8 ชั่วโมงก็หายครั
1: อ
0: บ
1: ๋อก็คือพักเนาะนอนพักแล้วก็
0: ใช่
1: นอนพักให้เวลา6 ถึง 8 ชั่วโมงผ่านไปเดี๋ยวฤทธิ์ยาก็จะหายเองใช่ไหมคะโอเคค่ะโอเคค่ะมาที่คำถามของคุณเบียร์ค่ะคุณเบียร์บอกว่าอยากจะปรึกษาคุณหมอครับเรื่องโรคกระดูกทับเส้นประสาทข้อควรระวังในการออกกำลังกายมีอะไรบ้างคะ
2: อัน
1: เช
2: น
1: ิ
2: ี
1: ญ
2: ้ค
1: อา
2: ุณ
1: จา
2: เ
1: ร
2: บ
1: ย์
2: ีย
1: เ
2: ร
1: ก
2: ์ได
1: ต
2: ้บ
1: ค
2: อ
1: ่
2: ก
1: ะ
2: เลยค่ะว่าแบบน้ำหนักส่วนสูงอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะ
1: คุณเบียร์ไม่ได้บอกมานะอ๋อมันเกี่ยวข้องกับน้ำหนักส่วนสูงอายุด้วยเ
2: ใ
1: หร
2: ช
1: อคะ
2: ่
1: อ๋
2: ค
1: อ
2: ่ะก็คือสรีระเนี่ยก็จะพอบอกได้ว่าเราควรจะแนะนำการออกกำลังกายแบบไหนแบบหนักไม่หนักอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือต้องบอกว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นโรคกระดูกทับเส้นใช่ไหมกระดู
1: ค
2: กห
1: ่
2: ระ ือหมอนรองกระดูกทับเส้นนะคะ
1: ค่ะกระดูกทับเส้
2: ค
1: น
2: ื
1: ป
2: อ
1: ระสาทค่ะ
2: ก็ถ้าเกิดกระดูกทับเส้นประสาทคือมันจะเป็นในวัยที่อายุค่อนข้างเยอะหน่อยจะ50-60 ปี70 ปีขึ้นไปแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นผู้สูงอายุเนี่ยการออกกําลังกายที่มีต้องมีการกระแทกหรือการลดน้ําหนักเช่นการกระโดดอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยแนะนําพวกการเต้นแอโรบิกการกระโดดเนี่ยไม่แนะนําและอาจจะเปลี่ยนเป็นการออกกําลังกายเบาๆเช่นการเดินอาจจะเป็นไปเดินในน้ําก็ได้ว่ายน้ําก็ได้หรือว่าถ้าเกิดเป็นไม่สะดวกก็อาจจะเป็นปั่นจักรยานอยู่กับที่หรือว่าเครื่องออกกําลังกายที่ไม่ต้องที่ไม่ใช่ลู่วิ่งอะค่ะเช่นเป็นเครื่องอิเล็กทริคอลที่เป็นเครื่องโยกอะไรเงี้ยก็
1: อ
2: ค
1: ๋อ
2: ือมันก็จะช่วยลดการลงกระแทกน้ําหนัก
1: ค่ะ
2: ก็เพราะว่าการที่ยืนแล้วก็ลงน้ําหนักตลอดเวลามีการกระโดดกระแทกเนี่ยมันเพิ่มแรงดันที่ตัวกระดูกสันหลังแล้วก็จะทําให้อาการปวดหลังเนี่ยเป็นมากขึ้นได้อันนี้คือกรณีที่เป็นโรคกระดูกทับเส้นในวัยผู้สูงอายุนะคะแต่ถ้
1: ค
2: าเ
1: ่
2: ก
1: ะ
2: ิดว่าเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทซึ่งมักจะเจอในผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่าอายุสัก30-40 ปีเนี่ยอาจจะเริ่มมีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกสันหลังได้ซึ่งอันนี้อาจจะเกิดจากการที่ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวผิดท่าหรืออุบัติเหตุมีการล้มกระแทกอะไรพวกเนี้ยซึ่งพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมในเบื้องต้นถ้าเกิดมีอาการปวดเยอะเนี่ยก็คือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องแบบก้มหลังเยอะๆก้มไปข้างทั้งก้มไปข้างหน้าทั้งแอนไปข้างหลังเยอะๆเนี่ยอันนี้ก็คือให้ระวังแต่ถ้าเกิดว่าพอเป็นมาถึงสักระยะหนึ่งสักประมาณหลังเป็นประมาณ3-6 เดือนเนี่ยผู้ป่วยจะเริ่มไม่ค่อยมีอาการปวดแล้วในระยะยาวเนี่ยการออกกําลังกายเนี่ยสามารถออกกําลังกายได้ตามปกติรวมถึงเน้นการออกกําลังกายที่ทําให้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นการเกร็งกล้ามเนื้อหรือว่าถ้าออกกําลังกายก็จะค่อนข้างที่จะยากกว่าหรือแอดวานซ์กว่าในผู้สูงอายุด้วยเพราะนั้นเนี่ยก็คือผมบอกว่าช่วงอายุเนี่ยค่อนข้างสำคัญในการดีไซน์ท่าการบริหารร่างกายค่ะ
1: ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้สูงอายุก็ไม่ควรจะบริหารร่างกายที่มีการกระแทกใช่ไหมคะที่มีการ
2: แต่
1: กระ
2: โด
1: แท
2: ยร
1: ก
2: วมชายก็คือการที่ต้องแบบกระแทกกระโดดเช่นการวิ่งเร็ว
1: ค่ะ
2: หรือว่าเป็นกิจกรรมถ้ามีการกระโดดเช่นตีแบบตีเทนนิสอะไรพวกเนี้ยกีฬาที่ต้องมีการกระโดดกระแทกเต้นแอโรบิกอันนี้อาจจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะคะ
1: ค่ะคำถามต่อไปนะคะของคุณจ๋าคุณจ๋าอันนี้สงสัยต้องให้อาจารย์เต้ตอบนะคะคุณจ๋าอายุ35 ปีบอกว่าชอบมีอาการเป็นตะคริวที่ท้องข้างขวาเป็นตะคริวที่ท้องข้างขวาหรือปวดเกรงท้องข้างขวาอยู่บ่อยๆคุณจ๋าก็เลยกังวลว่าเอ๊ะอันเนี้ยมันจะเป็นสัญญาณเตือนว่าจะเป็นไส้ติ่งอักเสบไหมคะคุณหมอคะบางทีชอบแน่นท้องท้องอืดใต้ลิ้นปี่บางทีกดใต้ลิ้นปี่เหมือนมีอะไรเป็นก้อนๆเลยค่ะบางทีก็ปวดเกรงใต้ราวนมบางทีก็เกรงตรงท้องค่ะส่วนมากจะปวดเกรงข้างขวามากกว่าค่ะปวดมาเกือบอาทิตย์แล้ว

0: ค่ะไปหาหมอหมอก็ตรวจฉี่กับเจาะเลือดก็ปกติหมอบอกว่ากล้ามเนื้ออาจอักเสบให้ยาคลายกล้ามเนื้อมากินพอหายสักพักก็เป็นอีกคุณจ๋ากังวลว่าจะเป็นไส้ติ่งอักเสบอะค่ะ
1: ตอบคำถามแรกเลยนะครับง่ายๆไส้ติ่งอักเสบไม่ใช่แบบนี้นะครับ
0: อ๋อไม่ใช่ใช่ไหมโอเคค่ะ
1: เป็นแบบเฉียดพลันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอาการปวดท้องรุนแรงไม่หายเองนะครับมีอาจจะมีบ้างการให้ยาฆ่าเชื้อจะลดอาการได้บ้างแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ต้องบอกว่าให้ยาคลายกล้ามเนื้อให้ยาแก้ปวดอะไรเงี้ยพวกนี้ยาไส้ติ่งอักเสบไม่หายนะครับเพราะฉะนั้นต้องอาศัยการรักษาโดยการผ่าตัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไส้ติ่งอักเสบไม่หายแน่ๆนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปวดท้องของไส้ติ่งอักเสบโดยทั่วไปมักจะเป็นวันนะครับความว่าเป็นวันก็คือเริ่มมีอาการอืดแน่นท้องไม่ค่อยสบายตรงกลางๆหลังจากนั้น 4-6 ชั่วโมงหรือในภายใน1วันเนี่ยเริ่มย้ายไปที่บริเวณท้องน้อยด้านขวานะครับแล้วก็เจ็บตรงนั้นมีอาจจะมีไข้มีเบื่ออาหารหรือมีถ่ายเหลวได้บ้างนิดหน่อยนะครับถ้าคุณหมอตรวจนะปวดเจ็บตรงนั้นเนี่ยก็คือเป็นไส้ติ่งอักเสบผ่าตัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ลักษณะที่เป็นหายๆเป็นสัปดาห์แบบนี้นะครับส่วนถ้าการปวดท้องอย่างที่ว่านี่มีหลายตำแหน่งนะครับย้ายไปเรื่อยๆนะครับเช่น
0: ลิ้นปี่บ้าง
1: น้องขึ้นมาลิ้นปี่บ้างอันนี้พวกนี้อาจจะเป็นลักษณะของการที่ไม่สเปซิฟิกของต่ออวัยวะใดๆหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆเนี่ยส่วนหนึ่งโรคกระเพาะก็ถามว่าเป็นได้ไหมภาษาแพทย์มันก็อาจจะเป็นลักษณะของ irritable bowel syndrome นะครับหรือว่ามันก็จะร่วมกับการเป็นโรคกระเพาะได้นะครับแต่โดยทั่วไปต้องบอกว่ามักจะสัมพันธ์กับเมื่ออาหารนะครับเช่นการกินอาหารเป็นมากขึ้นเลยเป็นต้นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าคุณหมอตรวจแล้วอาการใดๆที่ปวดท้องเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับเมื่ออาหารเลยนะครับก็จะกลายเป็นคล้ายๆกับโรคกล้ามเนื้อแล้วล่ะครับก็คือเพราะว่ากล้ามเนื้อผนังหน้าท้องก็เป็นกล้ามเนื้ออย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณชื่อจำชื่อไม่ได
0: ้คุณจ๋าค่ะ
1: เป็นมากขึ้นนี่นะครับแล้วเป็นหายๆเนี่ยตัวทั่วไปถ้าเป็นจากผนังกล้ามเนื้อหน้าท้องก็เป็นได
0: ้
1: มียาพวกนี้ให้ยาคลายกล้ามเนื้อก็อาจจะดีขึ้นแต่ว่าต้องบอกไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนมักจะเจอคนที่เป็นใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องเยอะๆนะครับยกของหนักหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็ทำให้พวกนี้เป็นได้พวกนี้ก็ค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่โดยทั่วไปต้องบอกว่าตัวก่อนว่าไม่มีเหตุอื่นๆนะครับแต่ถ้าเป็นตามท่าทางเช่นขยับตัวแล้วเจ็บมากขึ้นยกของแล้วเจ็บมากขึ้นอันนี้ไม่ใช่ทางเดินอาหารนะครับเป็นลักษณะกล้ามเนื้อหน้าท้องนะคร
0: ับค่ะถ้าฟังดูแล้วเนี่ยอาจารย์เต้ก็วิเคราะห์ว่าคุณจ๋าเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวกับไส้ติ่งอักเสบแต่ก็ต้อง
1: ไม่น่า
0: ใช่ไหมคะแต่ว่าต้องไปดูว่าอาจจะเกี่ยวกับกล้ามเนื้อที่หน้าท้องอะไรอย่างนี้นะอาจจะต้องไปหาต้นสาเหตุของโรคก่อนค่ะคุณนิ่มค่ะคุณนิ่มอายุ42ปีถามบอกว่าตอนนี้แถวบ้านเนี่ยติดโควิดค่ะแล้วก็กักตัวกันหลายบ้านเลยค่ะคุณนิ่มรู้สึกเครียดมากเลยค่ะตื่นมาก็รู้สึกเวียนหัวทั้งวันก็ไม่หายกินยาก็ยังไม่หายค่ะเวลาเดินหรือทำอะไรมันปกติแต่เวลานอนก็เวียนหัวเหมือนเดิมไม่มีอาการไอนะคะแค่เวียนหัวเวลาก้มๆเงยๆคอยแต่จะหน้ามืดก็เลยไปวัดไข้ได้ 36.7 ถึง 37.2 อย่างนี้คุณนิ่มอ่ะเป็นอะไรคะเวียนหัวค่ะ
1: ก็อะไรแบบนะครับข้างบ้านเป็นโควิดบ้านเราเป็นโควิดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้จะระบาดในบ้านแต่โควิดไม่ได้ข้ามกำแพงบ้านได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวขนาดนั้นนะครับปัญหาก็คือถ้ามีคนในละแวกบ้านเป็นนะครับก็หลีกเลี่ยงการไปพบเจอกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือ social isolation นะครับก็คือการเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่เจอผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงนะครับอันเราถ้าเกิดเป็นแค่นี้เราไม่ต้องเครียดเนาะเพราะว่าข้างบ้านเป็นไม่ได้แปลว่าเราจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเครียดขนาดการเครียดก็ไม่ได้ทำให้เราก็ไม่เป็นโควิดนะครับนี่ปัญหาคือถ้าสมมติว่ากรณีแบบนี้เนี่ยเวียนหัวบ่อยๆในคนที่อายุประมาณนึงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้เจอได้บ่อยอยู่แล้วที่ทำให้มีอาการเรื่องของเวียนหัวเนาะสัญญาณมันค้างนะครับ
0: ค่ะสัญญาณค้างค่ะเป็นอาการเวียนหัวด้วยนะคะอาจจะกังวลใจมากเกินไปด้วยเนาะอาจารย์เก่งคะ
1: ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดจากการที่มีความเครียดความกังวลก็ทำให้เวียนหัวได้นะครับทีนี้อันเนี้ยเวียนหัวอะไรที่มันมีอันตรายก็คือเวียนหัวจนบ้านหมุนนะครับนอนแล้วบ้านโครงเคงหมุนไปหมุนมาหรือจนคลื่นไส้อาเจียนเนี่ย แปลว่าอันเนี้ย

0: เราเรียกว่าเวียนหัวที่มีภาษาหมอก็เลยคือโมเทโก้นะครับก็คือมีความเสี่ยงและที่จะมีปัญหาอื่นๆนะครับแต่โดยทั่วไปต้องบอกว่าเราคงเคยได้ยินเรื่องของโรคหินปูนในหูหล่นใช่ไหมครับหรือว่า
1: น้ำในหูไม่เท่ากัน
0: โอเคนะครับพวกนั้นเนี่ยก็ทำให้มีอาการเวียนหัวได้นะครับก็พวกนี้ก็ส่วนหนึ่งก็ให้ยาตามอาการเหมือนกันนะครับแต่ว่าทั้งนี้นั้นถ้าไม่ดีขึ้นจริงๆก็ต้องมาตรวจดูนะครับว่ามีลักษณะของการที่มีโรคอื่นแทรกซ้อนหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าตรวจแล้วไม่มีไข้นั้นความกังวลเกี่ยวกับโควิดก็น้อยลงนะครับ
1: ค่ะเราก็ดูแลตัวเองป้องกันตัวเองคุณนิ่มคงจะกังวลมากค่ะก็เลยเวียนหัวด้วยนะคะ
2: ก็ขออีกเรื่องนึงก็คือนิ่มบางทีอาจจะเกี่ยวกับการพักผ่อนน้อยด้วยส่วนนึงอะค่ะถ้าเกิดว่าที่บ้านมีเครื่องวัดความดันแต่ต้องวัดความดันดูก่อนก็ได้ว่าความดันเนี่ยขึ้นสูงหรือว่าลงต่ำกว่าปกติที่เราเคยเป็นหรือเปล่านะคะก็จะทำให้มีอาการเวียนหัวอย่างนี้ได้สำคัญก็คือว่าอย่างที่อาจารย์เต้บอกไปเลยก็คือว่าไม่ต้องกังวลจนเกินไปดูแลตัวเองให้เหมาะสมให้ถูกต้องเท่านั้นก็พอแล้วแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอเหมือนเดิมเลยแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพออาจจะมีการออกกำลังกายบ้างเพื่อให้พื้นฐานร่างกายเราแข็งแรง
1: ค่ะ
2: แล้วก็ปลอดภัยแหละนะคะ
1: ค่ะต้องรู้ไว้นะว่าโควิดมันไม่ได้ปีนข้ามกำแพงมาได้ข้างบ้านติดนะไม่ใช่ว่าเราจะต้องติดนะอ่ะคุณวดีค่ะคุณวดีอายุ38ปีบอกว่ามีอาการหายใจไม่อิ่มเจ็บจิ๊ดจิ๊ดไม่บางทีก็รู้สึกจุกๆที่หน้าอกด้านซ้ายบางทีก็คลื่นไส้ด้วยเป็นช่วงๆแต่ปรากฏว่ามันเป็นทุกวันเลยหายใจไม่อิ่มเจ็บจิ๊ดๆด้านซ้ายเนี่ยเป็นทุกวันเลยค่ะอยากสอบถามคุณหมอว่าอาการแบบนี้เป็นอะไรคะอยากจะเพิ่มเติมว่าอ๋อเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงมาตรวจแล้วเป็นลบตรวจมา2ครั้งมีอาการไอจามมีน้ำมูกถือว่าเสี่ยงไหมคะมี2คำถามค่ะ
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอันนี้มันคืออาการที่มาพร้อมๆกันหรือเปล่านะครับฟังดูเหมือนแรกเหมือนจะมีอาการ
1: เจ็บจี๊ดจุกๆที่อกซ้าย
0: ใช่ไหมครับถ้าเจ็บจี๊ดส่วนใหญ่มักจะเป็นกล้ามเนื้อนะครับหายใจลึกๆแล้วเจ็บนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นกล้ามเนื้อหรือพวกที่เป็นเยื่อหุ้มปอดอักเสบนะครับแต่ถ้ามีอาการไอมีจามด้วยบางทีต้องไปตรวจแล้วครับเพราะจริงๆแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับการที่เป็นโควิดได้ไหมนะเพราะถ้าเกิดว่าไปเจอภาวะเสี่ยงใดๆไปเจอผู้ป่วยที่เป็นโรคโควิดมาก่อนนะครับก็ต้องตรวจอีกทีนึงนะครับทีนี้ถามว่ากลับมาที่เจ็บมีคลื่นไส้เจ็บจิ๊บๆเป็นถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่ไปโควิดมาเนาะก็ต้องมาตรวจดูว่าจริงๆแล้วเป็นโรคอื่นๆไหมเช่นการเป็นโรคกระเพาะต่างๆหรือว่าโรคที่มีโรคก่อนไหลย่อยพวกนี้ก็ต้องมาซักประวัติอย่างละเอียด
1: ค่ะแล้วบอกว่าหายใจไม่อิ่มด้วยก็เกี่ยวข้องกับอาการเหล่านี้ใช่ไหมคะ
0: หายใจไม่อิ่มก็เป็นความรู้สึกอันนึงที่ทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะเหนื่อยมากขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคำว่าเหนื่อยนะครับคำว่าเหนื่อยคือการทำกิจวัตรประจำวันเดิมที่เราทำอยู่แล้วทำไม่ได้เช่นเราเดินขึ้นบันไดบ้านได้ปกติแล้วมันดีขึ้นดีเราเดินไม่ไหวนะครับมีอาการง่ายหอบมากขึ้นนะครับเดินได้ครึ่งทางแล้วไม่ไหวแล้วนะครับอย่างเงี้ยคืออาการหอบเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าหายใจไม่อิ่มมันเป็นคล้ายๆกับความรู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มาพบคุณหมอหมอว่าหายใจไม่อิ่มเป็นยังไงนะครับก็หมอต้องตรวจก่อนว่ามีภาวะเหนื่อยอย่างที่ว่าหรือเปล่านะครับ

สำหรับมะเร็งในเด็กในการรักษาเบื้องต้นด้วยยาเคมบำบัดผ่าตัดฉายแสงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยประมาณเกือบ3ใน4ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งหายค่ะอีกประมาณ1ใน4พวกนี้พอหลังจากที่หยุดการรักษาแล้วติดตาม

การรักษาไปสักพักหนึ่งก็อาจจะมีโรคกลับนะครับซึ่งพวกนี้จะต้องมีวิธีการทําการรักษาอย่างอื่นต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยโอกาสที่โรคกลับเนี่ยมีไม่เยอะเท่ากับผู้ใหญ่ก็มีคนถามว่าวิธีการปฏิบัติตัวเนี่ยไม่ให้โรคกลับเนี่ยเป็นอย่างทําอย่างไรคําตอบคือไม่มีนะครับเพราะทุกอย่างพอหลังจากรักษาแล้วก็ต้องมาเฝ้าระวังการตรวจเป็นระยะครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidolเพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ครับคุณผู้ฟังครับลองจินตนาการนะครับว่าตอนนี้เป็นวันเงินเดือนออกน่าแปลกนะว่าทำไมถึงเรียกว่าเป็นเงินเดือนออกนะเพราะว่าพอมันออกจากบัญชีเราไปหมดเลยถูกไหมทั้งเรื่องที่จะต้องค่าผ่อนโน่นนี่นั่นและที่สำคัญหลายๆคนก็จะต้องมีปาร์ตี้และส่วนใหญ่ก่อนจะไปปาร์ตี้ก็จะต้องติดแฮชแท็กกันหน่อยแล้วล่ะว่าบุฟเฟ่จะเยียวยาทุกสิ่งเวลาไปกินบุฟเฟ่เนี่ยอะไรก็ตามที่เราอยากกินอะไรก็ตามที่มันอร่อยเนี่ยมันจะไม่มีลิมิตเนาะแล้วก็มักจะลืมตัวไปด้วยว่าอะไรก็ตามที่มันอร่อยเนี่ยมันก็มักจะไม่ค่อยดีกับสุขภาพสักเท่าไหร่หรอกวันนี้ครับเราจะได้พูดคุยกับคุณหมอเอครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจรุณีวรรณวรดมวิจิตรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอเอสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้ครับที่ชวนคุณหมอเอมาเลยเพราะว่าอาหารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องกินอยู่ทุกวันมันมีอะไรบ้างไหมที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับโรคภัยโดยเฉพาะเรื่องของโรคมะเร็งครับ
2: okay.
1: ในวันนี้เราจะมาดูว่าอาหารประเภทไหนที่จะทำให้เราเสี่ยงกับโรคมะเร็งมากขึ้นและมันมีวิธีปฏิบัติที่จะเลี่ยงมะเร็งได้อย่างไรคุณหมอเอครับ
2: ค่ะ
1: บุฟเฟ่ครับเวลาที่ไปบุฟเฟ่นะครับคุณหมอเอผมก็จะมุ่งไปที่นี่เลยครับอาหารประเภทที่เป็นแบบเนื้อสัตว์อะไรก็ตามที่แพงๆอะไรก็ตามที่แบบหามกินไม่ได้เนี่ยผมก็จะมุ่งไปตรงนั้นก่อนเลยมันดีไหมครับ
2: โอเคมันอยู่ที่ว่าอย่างนี้ค่ะอาจารย์สมมติว่าเวลาที่อาจารย์จะจ่ายเงินบุฟเฟ่เนี่ยอย่างแรกเลยที่คนจะรู้สึกคือต้องกินให้คุ้ม
1: ใช่แล้วครับ
2: คนจะรู้สึกก่อนว่าต้องกินให้คุ้มเพราะฉะนั้นคนจะรู้สึกว่าอะไรที่แพงก็จะต้องกินกับอันที่สองคนจะรู้สึกว่าต้องกินเยอะๆถึงจะดีทีนี้คำถามก็คือว่าโอกาสที่เราจะกินเยอะอ่ะมันมีแน่ๆสำหรับบุ

0: ่ต์นะคะนี่ถามว่ามันผิดไหมมันคงไม่ได้ผิดที่บุฟเฟ่ต์เนาะเพราะบุฟเฟ่ต์ไม่ได้เดินเข้าปากเราเราเป็นคนไปหยิบบุฟเฟ่ต์มาใส่ปากเราเพราะฉะนั้นมันต้องผิดที่ไม่ไอ้ที่มือเราก็ต้องเป็นที่ปากเรา
1: เป็นที่ใจเราด้วยแล้วครับ
0: โอเคค่ะถามว่าโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งมันมีได้สองส่วนค่ะอันแรกคืออาหารที่อาจารย์เลือกทานกับอันที่สองคืออาจารย์กินมากแล้วทำให้อาจารย์อ้วนขึ้นหลายคนก็จะบอกว่าโอ๊ยเวลาเป็นมะเร็งคือน้ำหนักลดลงผอมลงแล้วก็จะทำให้กังวลว่าจะเป็นมะเร็งแต่ต้องบอกงี้ค่ะว่าคนอ้วนเองเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนยกตัวอย่างเนาะผู้หญิงเนี่ยอันที่มันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนก็จะเป็นมะเร็งของระบบสืบพันธุ์อะไรบ้างเต้านมค่ะนะคะอันที่สองก็คือรังไข่มะเร็งมดลูกหรือว่าเขาเรียกว่าเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะอันนี้จะเจอบ่อยแล้วก็จะสัมพันธ์กับคนอ้วนหมายความว่าถ้าคนอ้วนเนี่ยก็จะเสี่ยงกับมะเร็งพวกนี้มากกว่าคนผอมนะคะในผู้ชายก็จะเป็นกลุ่มของมะเร็งต่อมลูกหมากหรือว่ามะเร็งลำไส้อะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือมาจากอ้วนเนาะถ้าอ้วนแล้วเพิ่มความเสี่ยงเพราะฉะนั้นถ้าบุฟเฟ่กินเยอะแล้วอ้วนโอเคไปเพิ่มความเสี่ยงอันนี้เป็นทางอ้อมอาจารย์อันที่สองก็จะเป็นลักษณะของตัวอาหารเองอาหารที่เรามองว่าอาจจะเสี่ยงในเรื่องของการที่จะทำให้เกิดเรื่องของมะเร็งเราได้ยินบ่อยอาจารย์ได้ยินอะไรมาบ้างที่จะรู้สึกว่ามันเสี่ยง
1: มันก็ต้องปิ้งปิ้งย่างย่างไม่ไม่เกรียมเกรียมครับ
0: อันที่หนึ่งก็คือเป็นลักษณะของอาหารที่อาจารย์บอกว่าเอาไปปิ้งย่างแล้วมันเกิดเป็นลักษณะเป็นเขาเรียกอะไรสีดำดำเกรียมเกรียมใช่ไหมคะมันไหม้มันไหม้เนาะอันนี้มันก็จะมีสารเคมีบางอย่างถามว่าเกิดจากอะไรสมมติอาหารของอาจารย์เนื้อสัตว์จะมีน้ำมัน
1: ครับ
0: พออาจารย์ไปปิ้งปุ๊บน้ำมันมันหยดลงไปแล้วมันก็จะไปโดนไฟข้างล่างแล้วมันก็จะเป็นขมเหลาเป็นควันขึ้นมาแล้วมาเกาะที่เนื้อสัตว
1: ์ซึ่งมันหอมมาก
0: ใช่อันนั้นแหละก็จะเป็นตัวนึงที่มันจะมีสารเคมีบางอย่างที่เขาเรียกว่าไปเป็นสารก่อมะเร็งถ้าอาจารย์กินตรงนั้นเยอะก็ไปเร่งให้มันเร็วขึ้นลักษณะนี้อันที่สองสมมติอาจารย์บอกว่าอาจารย์ตัดทิ้งแล้วกันไม่กินละอันนั้นอาจารย์กินแต่เนื้อเยอะๆเลยการกินเนื้อแดงปริมาณมากอาจารย์ก็จะได้สารบางอย่างเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะมันอยู่ที่ว่าเนื้อที่อาจารย์กินเป็นแบบไหนหนึ่งเนื้อแดงปกติเลยกับอันที่สองเป็นลักษณะของเนื้อแปรรูปเนื้อแปรรูปเช่นเอาไปหมักใช่ไหมคะหรือว่ารมควันจะเป็นพวกของโปรเซสเช่นแหนมไส้กรอกหรืออะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้จะเป็นพวกเนื้อแปรรูปซึ่งเวลาที่เขาแปรรูปมันจะมีสารเคมีบางอย่างที่เกิดขึ้นหรือใส่ลงไปเพื่อจะทำให้อาหารมันมีอายุยาวนานขึ
1: ้
0: น
1: ถนอมอายุอาหาร
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่สองส่วนอันแรกคือในกรณีที่อาจารย์ปิ้งย่างแล้วก็มีลักษณะของตัวสีดำๆใช่ไหมคะที่เป็นจากที่เนื้อมันไหม้เนาะอันที่สองก็เป็นปริมาณของเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงที่อาจารย์กินเยอะเกินไปอันที่สามอาจารย์อาจจะเลือกเนื้อที่ต้องปิ้งย่างไหม้ก็ได้แต่ว่ามันเป็นลักษณะของเนื้อสัตว์แปรรูปเยอะเกินไปอาจารย์ก็เพิ่มความเสี่ยง
1: เวลาที่หมอเอพูดถึงเนื้อแดงนะครับแต่หลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าอะไรบ้างที่มันคือเนื้อแดง
0: เวลาที่เราอ่านในหนังสืออ่านในนิตยสารหรืออินเทอร์เน็ตก็ตามเขาจะใช้คำว่าเนื้อแดงเนาะในภาษาอังกฤษเขาก็จะเขียนคำว่า red meat กับ white meat
1: ตรงตัวเลย
0: ตรงตัวเลยค่ะยกตัวอย่างนะอาจารย์ก็จะเป็นพวกปลาพวกไก่เงี้ยเราจะบอกว่าเป็น white meat พวกหอยอาจารย์มันก็จะเป็น white meat ซึ่งพวกนี้ไขมันมันจะต่ำกับอันกลุ่มที่เป็นอันนี้ก็จะเป็นพวกของ red meat นะคะเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อแกะใช่ไหมคะพวกนี้ก็จะถือว่าเป็น red meatอย่างเงี้ยค่ะโดยทั่วไปถามว่ากินได้ไหมกินได้นะคะแต่ปริมาณพอสมควรไม่ใช่แบบว่ากินทีนึงเยอะๆเป็นกิโลกิโลหรือว่าแบบจะกินไปแบบอะไรนะเข้าแข่งขันอะไรแบบเนี้ย
1: อาหารมันมีส่วนในการที่จะทำให้เกิดมะเร็งได้ใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างที่คุณหมอเอพูดถึงว่าอาหารอะไรบ้างที่จะนำไปสู่การเป็นสารก่อมะเร็งหรือมีสารก่อมะเร็งในปริมาณที่เยอะแล้วมะเร็งอะไรบ้างครับที่จะเป็นผลจากการที่เรากินอาหารประเภทนี้เข้าไป
0: ต้องบอกนิดนึงก่อนว่าเวลาที่เราพูดเนี่ยเราใช้คำว่าเสี่ยงเราพูดคำว่าเสี่ยงทุกครั้งเลยเพราะฉะนั้นคำว่าเสี่ยงในที่นี้มันอาจจะไม่ได้พูดว่ามันเป็นสาเหตุโดยตรงเช่นกินแล้วมันต้องเป็น
1: อ
0: ันนี้กันเนาะแต่เสี่ยงในที่นี้หมายความว่าเราหาความสัมพันธ์แบบเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยมันเพิ่มโอกาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะลักษณะนั้นเนาะทีนี้ถามว่าเป็นอะไรสัมพันธ์เยอะๆเลยมันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับพวกมะเร็งที่เป็นทางเดินอาหารนะจ๊ะก็จะเป็นลำไส้เนาะที่เราจะได้ยินบ่อยๆใช่มั้ยคะกระเพาะลำไส้หลอดอาหารอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะเกี่ยวข้องกับพวกนี้นะคะถามว่ามีเยอะไหมก็บ้านเราก็เยอะเหมือนกันที่จะเป็นมะเร็งกลุ่มนี้ค่ะ
1: คุณหมอเอครับถ้าเนื้อแดงมันเป็นตัวที่ทำให้เราเสี่ยงกับมะเร็งมากขึ้นแล้วผักใยเส้นใยต่างๆในผักมันจะช่วยลดอาการเสี่ยงจากมะเร็งเนี่ยถ้างั้นเราก็เปลี่ยนไปเลยกินมังสวิรัติแทนเลยได้ไหมครับ
0: อาจารย์อาจจะได้ยินชัดๆที่สุดเลยก็คือคนไข้ที่เป็นมะเร็งลำไส้หรือมะเร็งเต้านมหลายคนเนี่ยพอเป็นมะเร็งเสร็จปุ๊บก็จะไม่กินเนื้อเลย
1: อ
0: ันนี้เราเจอบ่อยมากนะคะและหลายคนก็เปลี่ยนมาเป็นมังสวิรัตินะคะแต่ถามว่าอันนี้จะลดความเสี่ยงไหมเหมือนที่อาจารย์บอกเลยที่เหนือจะลดพวกเนื้อแดงอันที่สองอาจารย์ได้เพิ่มผักผลไม้

0: นะคะแยกเป็น3กลุ่มกลุ่มกินเนื้อกลุ่มกินปลากลุ่มกินมังสวิรัติปรากฏว่ากลุ่มกินเนื้อความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเยอะที่สุดปลากับมังสวิรัติอ่ะก็จะลดลงมาลักษณะนี้เพราะฉะนั้นจริงๆถามว่าถ้าเวลามีคนมาถามว่าจําเป็นไหมต้องไปกินมังสวิรัติแล้วมังสวิรัติบอกว่าถ้าอยากกินไม่ได้ว่าอะไรแต่สิ่งที่อาจารย์ต้องรู้คือเวลาที่อาจารย์กินมังสวิรัติอาจารย์เพิ่มความเสี่ยงของการขาดวิตามินบางตัวเช่นถ้ามังสวิรัติเข้มข้นหรือเจอาจารย์จะขาดวิตามิน B12
1: ซึ่งปกติพบในไหนอะครับ B12
0: อยู่ในเนื้อสัตว์ค่ะ
1: อ๋อเนื้อสัตว์
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอาจารย์สตริกแบบเข้มข้นเป็นเจเนี่ยอาจารย์อาจจะต้องมาได้รับเสริมละแต่ถ้าสมมุติอาจารย์บอกว่าโอเคงั้นกินแค่เป็นมังสวิรัติก็พอหรือชาวบ้านตอนนี้อาจจะบอกว่าถ้าเจอในอินเทอร์เน็ตจะเจอคำว่า plant based
1: plant based diet
0: อาจารย์ได้ยินplant based diet ใช่ไหมคะ plant based diet ก็คือหมายความว่าอาหารส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากพืชแต่ plant based ยังอนุญาตให้อาจารย์กินจากสัตว์ได้บ้างเช่นบางคนบอกว่ากินสัตว์เล็กอาทิตย์ละวันอย่างเงี้ยก็ยังเป็น plant based อย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนบอกว่ากินไข่ได้บางคนบอกกินนมได้ก็ยังไม่ได้เป็นแบบว่ามังสวิรัติเอ้ยขอโทษทีไม่ได้เป็นเจส 100% ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็น plant based แล้วเลือกกินได้อย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ก็จะไม่ขาด B12 อันที่2ที่อาจจะทำให้กินได้แล้วแบบปริมาณน้อยหน่อยก็คือธาตุเหล็กเพราะว่าธาตุเหล็กเนี่ยมีทั้งจากในพืชแล้วก็จากในสัตว์แต่ว่าที่อยู่ในพืชเนี่ยเวลาเราดูดซึมเนี่ยมันจะมีตัวขัดขวางเพราะฉะนั้นมันจะดูดซึมได้ไม่ 100% เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องกินปริมาณเยอะจริงๆมันถึงจะเพียงพอจะทำให้มีโอกาสเสี่ยงหรือว่าการขาดได้อย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยถามว่าถ้าเวลาคนบอกว่าเอ๊ะถ้าจะไม่กินแบบเป็นเนื้อแล้วจะมากินเป็นมังสวิรัติเลยได้ไหมตอบมาได้แต่ว่าต้องคอยดูนิดนึงว่าจะมีความเสี่ยงที่จะขาดวิตามินอะไรพวกนี้หรือเปล่านะคะอันที่2คือถ้าเกิดว่าจะเลือกกินแค่ plant based แล้วก็เลือกอาหารให้เหมาะสมอันนี้โอเคเลยค่ะ
1: แอลกอฮอล์ล่ะครับ
0: แอลกอฮอล์ก็ได้เหมือนกันทีนี้หลักการของการทำให้เกิดเรื่องของมะเร็งตับกับแอลกอฮอล์กับคนอ้วนเนี่ยมาคล้ายๆกันนะคะหลักการก็คือมันจะทำให้เซลล์ตับเนี่ยอันแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น fatty liver คือมันอ้วนขึ้นพอมันอ้วนขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการอักเสบนะคะการอักเสบพออักเสบเสร็จปุ๊บมันก็จะมีการซ่อมแซมอาจารย์นึกภาพว่าอาจารย์เป็นแผลแล้วมันหายแต่อาจารย์กรีดซ้ำมันเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นแผลเป็นพอมันเป็นแผลเป็นอันนี้ก็คือตับอาจารย์เปลี่ยนละเขาเรียกว่าเป็นตับแข็งพอเป็นตับแข็งปุ๊บเนี่ยเซลล์บางอย่างหรือหน้าตาบางอย่างมันจะทำงานผิดปกติแล้วอันนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งได้คนที่กินแอลกอฮอล์นะคะเราก็จะทำให้เกิด process แบบนี้ก็คือ1เนี่ยพอกินเยอะๆปุ๊บเนี่ยเซลล์ตับมันก็จะอ้วนขึ้นแล้วมันก็จะมีการอักเสบเปลี่ยนไปเป็นตับแข็งแล้วก็เป็นมะเร็งในขณะที่คนอ้วนตอนนี้มันให้ process เดียวกันกับแอลกอฮอล์เลยหน้าตาแบบเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้อ้วนก็ไม่ได้เนาะกินแอลกอฮอล์ก็ไม่ได้แอลกอฮอล์เขาอาจจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่าจันยังไม่ได้เป็นมะเร็งนะคะจันไม่ได้มีปัญหาเรื่องโรคตับจันจะกินได้ไหมบอกว่าพอได้นะคะแต่ว่าอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมอีกแล้วอยู่ที่เท่าไหร่ผู้ชายเนี่ยประมาณไม่เกิน2ดริ้งต่อวันผู้หญิงไม่เกิน1ดริ้งต่อวันถ้าจันนึกไม่ออกแก้วช็อตหรือว่าบางคนก็บอกว่าชงกาแฟช็อตนึงนะคะนั่นคือ30 cc สำหรับพวกเหล้าที่เป็น40ดีกรีอันนี้คือแค่ดริ้งหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าจันกินเบียร์ประมาณ 5% ก็คือ100 cc อาจารย์จะได้5กรัมอาจารย์ได้ประมาณแถวๆ200 300เพราะฉะนั้นกระป๋องนึงอ่ะพอแล้วกระป๋องนึงก็ประมาณดริ้งหนึ่งอย่างนี้ค่ะไวน์อาจารย์ก็จะลดลงมาหน่อยนึงเพราะไวน์มันก็แล้วแต่เนาะดีกรีหรือว่าเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ของไวน์มันแวรี่อะค่ะตั้งแต่10กว่ายัน20เลย
1: มะเร็งเหล่านี้ครับเขาชอบกินอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมไปได้ยินคนพูดมาบอกว่านี่นะถ้าเป็นมะเร็งนะต้องงดอาหารแบบนี้เพราะอาหารกลุ่มเนี้ยมันจะไปฟีดหรือไปป้อนให้เซลล์มะเร็งมันโต
0: ในกรณีของคนที่เป็นมะเร็งอะค่ะเซลล์มะเร็งมันเหมือนเป็นกาวฝากค่ะเพราะฉะนั้นเซลล์มะเร็งเขาอาศัยอาหารจากตัวเราแต่ว่าเขาเก่งมากเลยคือต่อให้เราไม่กินอาหารเนี่ยเซลล์มะเร็งก็จะได้อาหารอันนี้ก่อนสมมติใครบอกว่าจะอดอาหารให้เซลล์มะเร็งมันตายอาจารย์จะตายก่อนที่เซลล์มะเร็งมันจะตาย เพราะว่าเขาอะได้อาหารจากตัวเราอะมาก่อนนะคะอันที่สองคือเวลาที่เขาใช้อะเขาชอบเหมือนที่คนจะชอบพูดเนาะว่ามีแนวโน้มว่าส่วนที่มันเป็นน้ำตาลมันกินง่ายแล้วมันก็จะได้เยอะคนก็จะพยายามเลี่ยงน้ำตาลนะคะทีนี้ถามว่าจำเป็นไหมที่จะต้องเลี่ยงน้ำตาลทีนี้ต้องบอกว่าถ้าสมมติอาจารย์มองในแง่ว่าอาจารย์กินน้ำตาลเป็นพวกน้ำหวานนะคะน้ำตาลที่แบบกินปุ๊บแล้วมันเป็นพลังงานเลยทันทีพวกนี้อาจารย์ก็จะเสี่ยงเรื่องอ้วน นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะไปลดพวกนั้นก็ไม่มีปัญหาถามว่าคาร์โบไฮเดรตหรือกลุ่มน้ำตาลยังจำเป็นไหมยังจำเป็นอาจารย์ก็ทานได้ก็เลี่ยงส่วนที่มันเป็นน้ำตาลที่มันจะแบบกินปุ๊บดูดซึมปั๊บที่เป็นน้ำหวานกินให้เป็นพวกที่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีไฟเบอร์เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าไฟเบอร์เนี่ยตัวไฟเบอร์นะคะเวลามันลงไปในลำไส้ปั๊บเนี่ยมันจะไปเป็นอาหารให้เซลล์ที่อยู่ที่ลำไส้ทำให้แบคทีเรียในลำไส้เนี่ยเจริญเติบโตได้ดีแล้วสร้าง

0: เรียกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีในลำไส้แล้วช่วยป้องกันมะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยคาร์โบไฮเดรตไม่ได้แย่ซะทีเดียวอาจารย์ยังสามารถจะกินคาร์โบไฮเดรตที่ดีได้น้ำตาลแต่ว่ามีไฟเบอร์ซึ่งจะช่วยทำให้เซลล์ลำไส้อาจารย์ทำงานได้ดีขึ้นและป้องกันมะเร็งด้วยเราได้ยินตลอดเลยกินผักผลไม้ป้องกันมะเร็งลำไส้ใช
1: ่ก็ด้วยการทำงานของเจ้าแบคทีเรียเหล่านี้
0: ใช่ค่ะแบคทีเรียแล้วก็พวกของไฟเบอร์ที่เข้าไปเขาก็จะไปเป็นอาหารแบคทีเรียในลำไส้เองเนี่ยมันจะมีทั้งตัวที่ดีและไม่ดีทีนี้พอมันเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะสร้างสิ่งแวดล้อมให้ตัวที่ดีเนี่ยได้แล้วก็อาจจะไม่เหมาะกับตัวที่ไม่ดีค่ะ
1: เราได้แบคทีเรียตัวดีจากที่ไหนครับ
0: โอเคมันมีอยู่แล้วค่ะจริงๆเนี่ยคำถามคือเราอะเป็นปรสิตของมันหรือเปล่ายังไม่รู้เลย
1: เออหรือใครเป็นปรสิตของใคร
0: ใช่เพราะว่าถ้าจะนับจำนวนเซลล์อะค่ะนับจำนวนเซลล์ในร่างกายเรากับนับจำนวนเซลล์ของแบคทีเรียเซลล์ของแบคทีเรียมีมากกว่าเรา เพราะฉะนั้นเลยไม่แน่ใจว่าใครเป็นปรสิตของใคร แต่ถ้าตัวเนี่ยเขาตัวเล็กกว่าเรา ทีนี้ถามว่ามันมาจากไหนจริงๆในแต่ละคนนะคะมันมีอยู่แล้วมันมีหลายชนิดนะคะมีความหลากหลายมีความหลากหลายเหมือนในป่าแล้วมีสัตว์ป่าหลายอย่างนะคะเรามีหน้าที่แค่ทำให้มันสมดุลเมื่อเราใช้ชีวิตเรากินยาปฏิชีวนะเรากินอาหารไม่เหมาะสมความสมดุลตรงนี้มันเสียไปพอมันเสียไปปุ๊บมันก็จะทำให้มีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นเช่นบางคนก็มีลำไส้แปรปรวนบ้างละมีโน่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็กลับไปสู่ภาวะปกติอะค่ะกินอาหารครบ5หมู่กินเป็นบาลานซ์ไดเอทคือกินทุกอย่างเนาะกินผักผลไม้เยอะขึ้นไม่กินยาปฏิชีวนะเป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยได้ส่วนที่เหลือที่บอกว่าโอเคจะไปกินพวกของโยเกิร์ตอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่ถามว่ามันเยอะพอหรือเปล่ามันก็อาจจะไม่พอหรอกแต่ว่ามันก็ถือว่าไปช่วยเสริมส่วนที่ดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
1: ตอนนี้เราพูดถึงอาหารเป็นหลักเลยครับมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เราเสี่ยงกับมะเร็งบ้างครับนอกจากอาหารแล้ว
0: โอเคก็มันมีตั้งแต่ว่าเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเวลาที่เรามองใช่ไหมคะปัจจัยภายในก็คือตัวเราเองแหละตั้งแต่กรรมพันธุ์ง่ายๆเลยแองเจลินาโจลี่อาจารย์จะเคยได้ยินซักเมื่อหลายปีก่อนที่บอกว่าเขาออกมาประกาศว่าตัวเองเนี่ยมีกรรมพันธุ์ผิดปกติที่จะทำให้ตัวเองเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็เข้าไปสู่การรักษาคือการผ่าตัดเอาเต้านมออกแล้วก็ใส่เขาเรียกซิลิโคนเข้าไปใหม่เพื่อจะไม่ให้เขาเป็นมะเร็งก็คือมันเป็นมะเร็งเต้านมเขาเอาเต้านมออกไปแล้ว okay. เขาก็จะได้ไม่ต้องเป็นมะเร็งโอเคไหมคะ
1: oh.
0: แต่ถามว่าในทางการแพทย์เราทำไหมเราไม่ได้แนะนำนะคะ ต่อให้เราเจอเราตรวจแล้วเราเจอว่าเป็นมะเร็งตัวเนี้ยหรือว่ามียีนตัวนี้ผิดปกติอ่ะเราก็ยังบอกว่าให้เขาอ่ะเหมือนกับทำแมมโมแกรมแล้วก็ติดตามตัวเองเป็นระยะระยะแค่จะยกตัวอย่างให้ดูว่ามันมีปัจจัยภายในก็คือกรรมพันธุ์ที่ผิดปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดบางอย่างที่เราเคยได้ยินว่ามันมีความผิดปกติของยีนของกรรมพันธุ์แล้วเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งนะคะเรื่องของเต้านมหรือว่ามันจะมีอีกอันนึงก็คือคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ซึ่งอันเนี้ยเขาจะมีลักษณะที่จะเป็นคล้ายๆติ่งเนื้อที่ลำไส้ปริมาณมากนะคะตั้งแต่เด็กพอเวลาผ่านไปปุ๊บติ่งเนื้อพวกนี้มันกลายพันธุ์แล้วมันจะกลายเป็นมะเร็งอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะมีคนพูดอยู่เยอะเหมือนกันว่าการตรวจยีนพวกนี้ดูว่าจะเป็นความเสี่ยงของมะเร็งหรือเปล่าใช่ไหมคะอันนี้เรามองเป็นปัจจัยภายในนะคะถ้าเราไม่ได้ตรวจพวกนี้เราก็อาจจะดูในประวัติครอบครัวของเราเช่นโอ้โหทุกเจเนเรชันเลยมีมะเร็งกันทุกคนอะไรเงี้ยก็จะน่าสนใจนิดนึงนะคะอันที่เจอบ่อยๆแล้วก็ที่เขาพูดกันเนาะก็จะเป็นเต้านมกับลำไส้มะเร็งลำไส้ใหญ่ยกตัวอย่างนะคะคนในครอบครัวเขาเรียกสายตรงสายตรงคืออะไรข้างๆเราก็คือพี่น้องบนล่างคือพ่อแม่กับลูกเราน
1: ั่นคือสายตรง
0: เอาค่ะสายตรงตรงนี้กันนะถ้าสายตรงเช่นพ่อแม่หรือพี่น้องเราเป็นมีใครคนใดคนนึงเป็นมะเร็งในช่วงอายุน้อยอันนี้เราจะตัดสินใจว่าโอ้ควรจะไปเช็คค่ะแล้วก็เวลาที่เราจะเช็คเนี่ยสมมติถ้าคนที่เป็นอายุสัก40เนาะเราก็จะมาเช็คตอน10ปีก่อนที่เขาจะเป็นอันที่2เป็นปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกก็อาหารอันนึงที่เมื่อกี้อาจารย์พูดไว้ใช่ไหมคะมันก็ต้องดูค่ะว่ามันจะเป็นมะเร็งอะไรที่ไหนเนาะส่วนใหญ่ก็ทางเดินอาหารแล้วก็ที่บอกว่าเมื่อกี้เรื่องอ้วนเนาะก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนค่ะ
1: นอกจากอาหารปิ้งย่างหรือว่าสารพวกที่จะยืดอายุของอาหารแล้วเนี่ยมันมีอะไรอีกไหมครับที่อาจจะเป็นตัวที่ทำให้เราเสี่ยงกับมะเร็งมากขึ้น
0: โอเคถ้าบ้านเราก่อนเนาะพยาธิบางตัวที่ทำให้เกิดการติดเชื้อที่บริเวณของท่อน้ำดีและทำให้มีความเสี่ยงของมะเร็งท่อน้ำดีเพิ่มขึ้นอันนี้เนาะอันที่สองเนี่ย ก็จะได้ยินข่าวบ่อยที่บอกว่าทางอีสานใช่ไหมคะกินอาหารบางประเภทเนี่ยที่สุกๆดิบๆอันที่สองก็จะเป็นกลุ่มของมะเร็งตับที่เราจะได้ยินอันนี้ชัดเจนเลยก็คือเชื้อราที่ชื่ออัฟลาท็อกซินนะคะมันจะเป็นสารพิษที่สร้างขึ้นมาจากเชื้อรานี้อยู่ในไหนอยู่ในกลุ่มของถั่วลิสงหรื

0: ั่วทั้งหลายนะคะทีนี้เนี่ยในอาหารหลายๆอย่างที่เรากินเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีถั่วลิสงป่นที่ผสมอยู่ถ้าอาจารย์สามารถที่จะคั่วถั่วลิสงแล้วอาจารย์บดเองเป็นถั่วลิสงที่อาจารย์กินใหม่ๆไม่มีปัญหาค่ะแต
1: ่
0: ถ้าอาจารย์วางค้างเอาไว้หรืออาจารย์ไปซื้อมาแล้วอาจารย์ไม่มั่นใจมันอาจจะมีเชื้อราอยู่แล้วเขาป่นมาปุ๊บอาจารย์มองไม่เห็นแล้วอาจารย์ก็รับประทานเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์จะได้สารพิษที่เราเรียกว่าอาฟลาท็อกซินซึ่งมาจากถั่วนั้นแล้วถ้าอาจารย์ได้รับในปริมาณที่เยอะๆนะคะติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานมันก็อาจจะทำให้เกิดการอักเสบขึ้นที่ตับนะคะแล้วก็นำไปสู่เรื่องของตัวมะเร็งตับได้ในที่สุดอย่างนี้ค่ะ
1: ครับคุณหมอเอครับเราอยากที่จะได้เคล็ดลับครับในการที่จะ stay away from cancer หรือว่าห่างไกลจากมะเร็งเนี่ยคุณหมอเอมีเคล็ดลับที่จะมาแนะพวกเราบ้างไหมครับ
0: เอาจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อสุขภาพดีมันไม่ใช่แค่มะเร็งเนาะมันหมายถึงว่าโรคอื่นๆด้วยอันแรกเลยไม่อ้วนออกกำลังกายสม่ำเสมอ okay. เห็นไหมคะสุขภาพดีรูปร่างดีใช่ไหมคะถามว่ายังไงดีถ้าอ้วนอยู่ให้ลดน้ำหนักนะคะอย่างน้อยเนาะขอ 5% นะคะไม่ใช่ 5% ในปีนึงเราเซตกันที่ 5-6 เดือนก่อนเอา6เดือนแรกเนี้ยควรจะลดได้ 5% ละนะคะถ้ากลับมาเป็นน้ำหนักปกติได้อันนี้คือดีที่สุดนะคะแต่ถ้าไม่ได้ต้องลดลงนะคะเวลาที่ลดก็คือคุมอาหารออกกำลังกายออกกำลังกายเนี่ยตัวเลขที่เหมาะสมเอาแค่สุขภาพดีนะคะก็คือมากกว่า150นาทีต่อสัปดาห์และจะต้องหยุดออกกำลังกายไม่เกิน2วันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือออกเกือบทุกวันอะน้อยสุดในอาทิตย์นึงอะคือ3วันนะคะแล้วก็ทำได้มากกว่านั้น
1: เวลาที่คุณหมอเอพูดว่าน้ำหนักปกติเนี่ยคำว่าปกติของแต่ละคนนี่อาจจะไม่เท่ากัน
0: โอเคจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเอาอันนี้ต้องบอกว่าข้อมูลมาจากฝรั่งเนาะเขาก็จะพูดว่าไม่อ้วนไม่อ้วนของฝรั่งก็คือเอา BMI ที่ต่ำกว่า25
1: BMI
0: ค่ะหรือว่าดัชนีมวลกาย25นะคะก็วิธีคิดก็คือเอาน้ำหนักเป็นตัวตั้งที่เป็นกิโลหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตร2ครั้งยกตัวอย่างเช่นสูงน้ำหนัก45กิโลสูง155อย่างเงี้ยค่ะก็เอา45ตั้งแล้วก็หารด้วย1.55 2ครั้งก็จะออกมาเป็น BMI อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเลขที่เหมาะสมคือจะประมาณตั้งแต่ 18.5 จนถึงประมาณ25แต่ถ้าเป็นคนเอเชียค่ะเราจะตัดที่ประมาณ23นะคะเพราะฉะนั้น23ถึง25ก็ยังไม่ได้น่าเกลียดมาก
1: โอเคครับนี่คือน้ำหนักที่บอกว่าน้ำหนักปกติ
0: คน
1: ที่อยู่ในช่วง
0: คือไม่อ้วนไม่ผอมเกินไปนะคะแล้วก็เวลาที่น้ำหนักลดลงอาจจะต้องระวังนิดนึงเวลาที่เราลดน้ำหนักแล้วเราตั้งใจเนี่ยเราไม่กลัว พวกที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วน้ำหนักลดเร็วๆอันนี้ต้องระวังว่าเป็นสัญญาณเตือนของมะเร็ง ในช่วงภายใน3เดือนถ้าน้ำหนักลดลงเกิน 5% อันนี้น่าสนใจแล้วค่ะนะคะถ้าลดลง 5% ใน1เดือนอันนี้ถือว่าแบบชัดเจนมากๆนะคะโดยทั่วไปก็ 5% ใน3เดือนค่ะอาจารย์
1: ครับ
0: แล้วเราก็มาดูอาหารเนาะเราเอาอันที่มันควรกินก่อนก็คืออาจารย์กินให้ครบ5หมู่อาจารย์กินผักผลไม้เยอะขึ้นใช่มั้ยคะกินเป็นธัญพืชที่ไม่ขัดสีเพื่อที่อาจารย์จะได้มีไฟเบอร์ถ้าสมมุติอาจารย์จะกินเป็นน้ำหวานอาจารย์ก็กินเป็นผลไม้แทนซะ
1: อา
0: จารย์จะได้มีไฟเบอร์ด้วยแล้วที่สำคัญคืองี้ค่ะถ้าอาจารย์กินเป็นน้ำหวานมันจะขาดความอิ่มถ้าอาจารย์กินเป็นผลไม้อาจารย์จะมีเวลาเคี้ยวอาจารย์จะยังมีไฟเบอร์กินไปแล้วอาจารย์ก็จะอิ่มส่วนที่จะจำกัดแล้วเนาะอันนี้คือของที่ให้กินใช่ไหมคะดื่มน้ำเปล่าได้เลยนะคะอันที่สองก็จะเป็นส่วนที่จำกัดเมื่อกี้เราพูดไปแล้วก็จะให้เลี่ยงพวกที่มันเป็นน้ำหวานน้ำหวานเองอาจจะไม่ได้เป็นมะเร็งนะคะแต่มันทำให้อ้วนแล้วก็ไปเพิ่มความเสี่ยงอีกทีนึงนะคะพวกของฟาสต์ฟู้ดอาจารย์จะต้องลดลงมานิดนึงละใช่ไหมไขมันเมื่อกี้อาจารย์ไขมันเยอะเกินไปของปิ้งย่างที่อาจารย์อาจจะมีพวกของสารก่อมะเร็งอย่างเงี้ยเนื้อแดงใช่ไหมคะอาหารแปรรูปอย่างเงี้ยค่ะก็จะลดลงเน
1: ื
0: ้อแดงไม่ได้ห้าม
1: ไม่ต้องถึงขนาดเลี่ยงใช่
0: ใช่ใช่เนื้อแดงหรืออาหารแปรรูปอาจารย์แค่ลดปริมาณลงอย่าเยอะเกินไปเยอะเกินไปในที่นี้เท่าไหร่โดยทั่วไปเราจะแนะนำว่าถ้ามันเป็นเนื้อแดงอะค่ะสักประมาณเท่าฝ่ามือเราเนี้ยค่ะอาทิตย์นึงประมาณสัก3ครั้ง
1: ฝ่ามือผมก็จะใหญ่หน่อย
0: อาจารย์นึกถึงกล่องไพ่ถ้ามันเป็นกล่องไพ่กว้างคุณยาวคุณหนาประมาณนั้นนะคะอาจารย์ก็จะเลี่ยงเนื้อแดงนิดนึงถามว่าเนื้อสัตว์โปรตีนกินได้ไหมกินได้ค่ะโปรตีนจากพืชก็ได้หรือจะเป็นเนื้อสีขาวเป็นซีฟู้ดเป็นอะไรอย่างนี้เป็นปลานี้ได้แทนนะคะอันถัดมาก็คืออาจารย์เลี่ยงพวกเนื้อแดงเนื้อปลารูปใช่ไหมคะอาหารปิ้งย่างไปละพวกของไขมันสูงๆนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีพวกของไขมันทรานส์หรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปทีนี้สุดท้ายก็คือถามว่าซัพพลิเมนต์พูดทุกครั้งเลยค่ะซัพพลิเมนต์ก็คือในกรณีที่เราเลือกกินอาหารปกติไม่พอเรามีข้อจำกัดใดๆก็ตามแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้มีแนะนำนะคะแนะนำในที่นี้หมายความว่าจะมีซัพพลิเมนต์อะไรไหมที่ป้องกันมะเร็งตอบว่าไม่มีนะคะอันที่สองถามว่าแนะนำไหมเฉพาะกลุ่มค่ะที่สามารถหรือว่าควรจะกินนะคะถามว่าถ้าใครมีอยู่แล้ววิธี

0: ีง่ายๆเลยถ้าสมมติเป็นกลุ่มวิตามินนะคะอาจารย์จะแยกเป็น2กลุ่มคือวิตามินละลายน้ำกับวิตามินละลายไขมันวิตามินละลายไขมันมีโอกาสสะสมได้วิตามินละลายน้ำโดยทั่วไปเราก็จะทิ้งไปอาจารย์กินเยอะฉี่อาจารย์ก็จะแพงขึ้น
1: ก็คือมันไม่ดูดซึม
0: ใช่มันทิ้งมันทิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปก็คืออาจารย์ก็จะบอกว่าให้ลดหรือว่าพยายามที่จะไม่กินวิตามินละลายไขมันที่ปริมาณเยอะเบต้าแคโรทีนก็จะอยู่ในกลุ่มของวิตามินเองเนี่ยค่ะนะคะแต่ว่าวิตามินในละลายไขมันเนี่ยมันจะมีตัวนึงก็คือวิตามินดีที่เราจะไม่พออาจารย์ก็อาจจะต้องเสริมอาจจะได้จากธรรมชาติเช่นอาจารย์ไปตากแดดหรืออาจารย์จะเลือกของกินอะไรอย่างเงี้ย
1: วันนี้ครับเราได้ทิปจากคุณหมอเอไปหลายอย่างเลยโดยเฉพาะเรื่องของการเลือกกินอาหารและการปฏิบัติตัวเพื่อจะห่างไกลจากโรคภัยต่างๆหลายๆคนอาจจะอยากฟังเรื่องราวของอาหารจากคุณหมอเอมากขึ้นเนี่ยมีวิธีจะติดตามคุณหมอเอได้ยังไงครับ
0: ค่ะก็จะมีพอดแคสต์นะคะที่อยู่ในMahidol Channel Podcast เหมือนกันนะคะชื่อว่ารายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้นะคะซึ่งอันนี้รูปแบบรายการจะเป็นเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของรูปแบบอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพนะคะก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะคะ
1: วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจรุณีวรรณวรดมวิจิตรที่มาร่วมรายการกับเราครับในโอกาสหน้าหวังว่าจะได้พูดคุยกับคุณหมอเออีกนะครับ
0: ยินดีค่ะ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: ฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์

สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ึงเรื่องของสมาธิค่ะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยรู้จักกันดีนะคะเพราะว่าเราเนี่ยถูกปลูกฝังเรื่องนี้กันตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะว่าสมาธิเนี่ยมีประโยชน์นะคะแล้วก็ดีในหลายๆด้านนะคะช่วยเสริมสร้างสติแล้วก็ปัญญาค่ะแต่ในวันนี้ค่ะสมาธิที่เราพูดถึงเนี่ยถูกเรียกว่าสมาธิบําบัดค่ะเพราะสามารถที่จะป้องกันแล้วก็บําบัดโรคได้ที่สําคัญยิ่งกว่านั้นค่ะคือสามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ค่ะเชื่อว่าฟังแค่นี้เนี่ยต้องน่าสนใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยไปพบกับแขกรับเชิญของเราดีกว่าค่ะเป็นเวลา20กว่าปีค่ะที่รองศาสตราจารย์ดร.สมพรกันทระดุษฎีเตรียมชัยศรีอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลใช้เวลาค้นคว้าหาคำตอบเกี่ยวกับสมาธิบำบัดโดยใช้ความรู้ที่เธอเรียนมาโดยจบปริญญาเอกด้านประสาทวิทยามาผสมผสานกับการปฏิบัติสมาธิผ่านการทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์ครั้งแล้วครั้งเล่าจนในที่สุดก็ได้ออกมาเป็นนวัตกรรมทางด้านสมาธิและตั้งชื่อตามนามของเธอว่าสมาธิบำบัด SKT สวัสดีค่ะอาจารย์สมพรค่ะ
1: สวัสดีค
0: ่ะวันนี้มาเจอกับอาจารย์แล้วต้องขอถามประเด็นนี้เลยค่ะว่าสมาธิบำบัดค่ะอาจารย์แตกต่างกับสมาธิทั่วๆไปยังไงคะ
1: แตกต่างตรงที่สมาธิบำบัดนี่นะคะสามารถอธิบายกลไกในทางวิทยาศาสตร์ได้ชัดเจนแล้วก็ระยะเวลาที่จะทำให้เกิดสภาพของการบำบัดเนี้ยนะคะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วก็ได้สารเคมีอะไรซึ่งสมาธิโดยทั่วไปไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าได้สารเคมีชนิดไหนระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะมีผลในเรื่องของการบำบัดและเยียวยาค่ะ
0: ฟังดูแล้วน่าสนใจมากๆเลยค่ะอาจารย์อยากทราบว่าสมาธิบำบัดเนี่ยสามารถที่จะบำบัดเยียวยาอาการอะไรได้บ้างคะอาจารย
1: ์ถ้าจะพูดถึงอาการเนี่ยในร่างกายเรามีหลายระบบนะคะ
0: ค
1: ่ะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นผิวหนังเด็กวัยรุ่นนะคะที่เป็นซิลทายายาทำอะไรแล้วไม่หายเลยนะคะพอมาฝึกเฉพาะตัวสมาธิบำบัดตัว SKT เลข1เท่านั้นเองนะคะสิวยุบหายไปเลยนะคะอันนี้ชัดเจน
0: เขาสนใจขึ้นมาเลยค่ะตอนนี
1: ้ตอนนี้พอถึงในระบบของกล้ามเนื้อพวกที่เป็นเขาเรียกว่าทำงานที่เป็นออฟฟิศซินโดรมแล้วก็สามารถที่จะใช้
0: คนเป็นกันเยอะจริงๆ
1: ใช่ค่ะตั้งแต่ปวดหลังปวดไหล่ปวดคอปวดข้อมือนะคะทร

0: มาใช้สมาธิบำบัดตั้งแต่เทคนิคที่2จนกระทั่งถึงเทคนิคที่5เนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะช่วยลดอาการนะคะแล้วก็บำบัดอาการเจ็บปวดได้เพราะว่าในร่างกายเรามีเนี่ยมีที่ผลิตยาแก้ปวดซึ่งถ้าเผื่อทำสมาธิบำบัดได้เนี่ยความแรงของยาแก้ปวดที่ได้จากสมาธิบำบัดที่ผ่านระบบประสาทส่วนกลางเนี่ยแรงกว่ายาแก้ปวดข้างนอกเนี่ย4เท่าแล้วนอกจากนั้นถ้าเผื่อว่ามันมีการอักเสบนะคะก็คือเกิดจากแพ้ภูมิต้านทานตัวเองบ้างเกิดจากมีสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในตัวเองเพราะนั้นในกรณีอย่างนี้นะคะสมาธิบำบัดเนี่ยก็จะไปช่วยปรับการสร้างภูมิต้านทาน
1: โอ้โหฟังมาแล้วมีข้อดีในหลายเรื่องมากๆเลยนะคะอาจารย์สามารถบำบัดเยียวยาได้หลายๆอาการเลยนะคะแล้วสมาธิบำบัดนี่คือมีกี่ท่าคะอาจารย
0: ์แต่ก่อนนี้มีทั้งหมด7เทคนิคหรือ7ท่าที่วิจัยนะคะพอได้ผลการวิจัยมาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก2ท่าก็เป็นทั้งหมด9ท่าซึ่งง่ายปลอดภัยทำที่ไหนก็ได้ใครทำก็ได้ศาสนาไหนทำก็ได้คนป่วยคนไม่ป่วยทำได้หมดเพราะนั้นทุกเทคนิคง่ายแล้วก็ปลอดภัยค่ะ
1: แปลว่าข้าวตูก็ทำได้นะคะแล้วท่านผู้ชมก็ต้องทำได้เหมือนกันถ้างั้นเดี๋ยวเราไปฝึกสมาธิบำบัดกันดีกว่าค่ะ

0: อเคค่ะอาจารย์ค่ะเตรียมตัวมาพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำสมาธิบำบัดกันได้ไหมคะ
1: ค่ะได้ค่ะซึ่งในตัวสมาธิบำบัดนี่เราจะแบ่งออกเป็น3ระดับระดับที่ป้องกันเนี่ยก็จะใช้เป็นเทคนิคที่1ที่2ระดับที่ใช้เยียวยานะคะก็จะเป็นเทคนิคที่3 4 5ก็เทคนิคที่6 7 8 9ก็ไว้สำหรับคนที่เป็นคนไข้หนัก
0: ๆโอเคค่ะอาจารย์งั้นเดี๋ยวเราเริ่มเทคนิคที่1กันเลย
1: ค่ะ
0: งั้นเริ่ม
1: ค่ะได้ค่ะนะคะวิธีการฝึกนะคะก็ง่ายนิดเดียวถ้าเราอยากวางมือสบายเราก็อาจจะวางอย่างนี้นะคะเพราะว่าทำไมถึงวางอย่างนี้เพราะว่ามันจะมีตัวรับสัญญาณบางอันอยู่ที่ปลายนิ้วแล้วก็ทดสอบว่าเราหายใจเบายาวหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็อาจจะกำบ้านหลวมๆนะคะเอานิ้วเนี่ยนะคะนิ้วชี้จ่อไว้ที่ตรงปากใกล้ๆนิดหนึ่งไม่ต้องถึงกับชิดปากนะคะแล้วก็เป่าลมเบาแล้วก็ยาวจนกระทั่งเราทนไม่ได้นะคะแล้วให้ปล่อยให้หายใจเข้าทางจมูกเองกั้นลมหายใจประมาณเป็นวินาที1ถึง3วินาทีก็คืออาจจะนับ1 2 3 4 5ในใจเสร็จแล้วก็ตั้งใจเป่าลมเบาๆออกนะคะอย่างต่ำที่สุด20รอบการหายใจหายใจเข้าหายใจออกถือว่าเป็น1รอบแล้วก็มากที่สุดก็คือ40รอบการหายใจนี่คือเทคนิคที่1ถ้าฝึกคนที่ลืมตาจะได้สารเคมีไม่ถึงในระดับที่จะเยียวยาบางอย่าง
0: ต้องหลับตาด้วย
1: ใช่ค่ะถ้าหลับตาแล้วก็แสงน้อยเนี่ยจะได้สารอีกบางตัวเพราะว่ามันหลั่งไม่เท่ากันนะคะลองหลับตานะคะเป่าลมนะคะค่อยๆเป่าลมออกทางปากเบาๆยาวจนทนไม่ได้แล้วหายใจเข้าทางจมูกค่ะกั้นลมหายใจไว้หน่อยนึงเป่าลมออกทางปากยาวหายใจเข้าค่ะทางจมูกให้หายใจเข้าเองกั้นไว้นิดนึงเป็นวินาทีเท่านั้นเองเป่าลมออกทางปากเบาๆยาวๆจนทนไม่ได้นะคะซึ่งในระยะเวลาของการฝึกเนี่ยจะใช้เวลาประมาณนะคะประมาณ12นาทีถึง15นาทีนะคะก็ถือว่าสิ้นสุดหนึ่งรอบแล้วในเทคนิคที่1เนี่ยหลายคนถามว่าทำตลอดทั้งวันได้ไหมมันเกินพอเหมาะจากงานวิจัยเคยทำเนี่ยมันไม่เป็นผลดีนะคะถ้าเป็นผลดีก็คือเช้ารอบหนึ่งกลางวันรอบหนึ่งเย็นรอบหนึ่งแล้วก็ก่อนนอนรอบหนึ่ง
0: ก็คือเทคนิคที่1ควรจะทำรอบหนึ่งก็คือ20ถึง40ครั้งนะคะทำอย่างน้อยก็คือสักประมาณ4รอบต่อวันก็คือเป็นจำนวนที่พอดี
1: ค่ะ
0: แล้วเทคนิคที่1นี่คือช่วยในเรื่องอะไรบ้างคะ
1: เป็นเรื่องของการผ่อนคลายเป็นเรื่องของการทำให้ของเสียซึ่งเป็นอนุมูลอิสระในร่างกายออกไปแล้วก็ลดอาการที่จะต้องเป็นเรื่องของการแพ้นะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้การทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติดีขึ้นน้ำตาลก็ลดลงความดันก็ลดลงได้เช่นเดียวกันนะคะว่าถามว่าประสิทธิภาพของเทคนิคที่1นะเยียวยาได้สมบูรณ์แบบไหมไม่สมบูรณ์แบบนะคะก็ช่วยลดอาการดังนั้นก็ใช้สำหรับเป็นเรื่องของการป้องกันแล้วก็สร้างเสริมสุขภาพค่ะ

0: ที่2ค่ะเราต้องทำยังไงบ้างคะ
1: ในเทคนิคที่2เนื่องจากมันเป็นเรื่องการป้องกันกับการส่งเสริมอยู่นะคะอันนี้ก็ไม่ยากนอนก็ฝึกได้นั่งก็ฝึกได้ยืนก็ฝึกได้นะคะถ้าเป็นท่ายืนนะคะเราก็ยืนแยกเท้าห่างเท่ากับช่วงไหล่นะคะข้าตูอย่างนี้นะคะแล้วก็ชูมือทั้งสองข้างนะคะขึ้นเหนือศีรษะก็ถ้าสมมติใครที่บอกว่าหลายคนจะฝึกยังไงถ้าเป็นมือเดียวใช่ไหมก็ยกมันทั้งมือเดียวนี่แหละค่อยๆชูมือทั้งสองข้างนะคะขึ้นเหนือศีรษะแล้วเอาฝ่ามือสองข้างเนี่ยมาประกบกันนะคะตรงนี้เพื่อที่จะยืดตัวนะคะประสาทไขสันหลังขึ้นแล้วก็เส้นเลือดบางตัวขึ้นไปนะคะก็ฝึกผสมนะคะในที่นี้นิ้วโป้งไม่เกาะกันนะคะต้นแขนแนบนะคะแนบหูแต่ไม่เกรงมากยืดไปแล้วก็ฝึกเทคนิคนี้นะคะจะเป็นเทคนิคที่ผสมการออกกำลังกายด้วยนะคะ
0: อันนี้เราคือทำแค่ท่านี้เลยมีการหายใจยัง
1: ค่ะแล้วเทคนิคนี้จะมี2ขั้นตอนก็คืออยู่ในท่านี้ทั้งหมด 30-40 รอบการหายใจก็คือหลับตานะคะก็เป่าลมออกทางปากยาวๆหายใจเข้าทางจมูกลึกกั้นลมหายใจไว้นิดนึงนะคะเป่าลมออกทางปากยาวถ้าเผื่อว่าบางท่านฝึกไปแล้วเนี่ยเนื่องจากว่ามันจะมีกรดบางอย่างเกิดขึ้นในกล้ามเนื้อถ้าปวดต้นแขนช่วงฝึกไปเนี่ยเราก็อาจจะลดระดับนะคะข้าตูลดระดับเอามือลงมาวางไว้ที่ศีรษะหน่อยนึงแล้วก็ค่อยยืดขึ้นไปใหม่กว่าที่จะฝึกครบนะคะ30ก็จะประมาณสักครั้ง2ครั้งนะคะหลังจากเราฝึกหายใจครบ30-40รอบเราก็จะลดระดับมือลงนะคะถ้าเรายืนเราก็ลดลงด้านข้างหายใจธรรมดาเมื่อกี้หายใจออกยาวหายใจเข้าลึกใช่ไหมคะแต่นี่หายใจธรรมดา1ครั้งก็จะลดออกนะคะลดระดับมือลง1นะคะหายใจธรรมดาก็ลด2 3ไปเรื่อยๆ4 5 6ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งนะคะมือเราเนี่ยนะคะคลี่ลงแค่ข้อศอกตรงนะคะมือไม่เกรงปล่อยสบายๆนะคะหงายฝ่ามือค่อยๆลดลงนะคะจนกระทั่งลงมาถึงต้นขาเนี่ยประมาณ30รอบหายใจธรรมดาหายใจปกติหายใจเข้าออกทางจมูกธรรมดานะคะอันนี้เป็นขั้นตอนของที่2ของการฝึกเทคนิคที่2ในท่ายืนแต่ถ้าเผื่อว่าเราฝึกในท่านอนถ้าเราอยู่ในท่านี้นะคะถ้าอยู่ในท่านอนเราแยกมือออกอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราเวลาลดมือเราลดลงด้านหน้านะคะค่อยๆลด30นะคะรอบการหายใจธรรมดาเหมือนกันค่อยๆลดลงมาจนกระทั่งมือเราเนี่ยค่ะลงมาอยู่ในระดับวางไว้ที่ข้างๆลำตัวในช่วงนอนหงายนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่2ค่ะ
0: เทคนิคที่2นี่คือเราช่วยในเรื่องอะไรได้บ้าง
1: เป็นเรื่องการป้องกันแล้วก็สร้างเสริมแต่ว่าดีกว่าเทคนิคที่1นิดนึงก็คือเทคนิคที่2เนื่องจากมันจะมีการเผาผลาญน้ำตาลด้วยแล้วก็ไขมันด้วยนั้นก็จะช่วยในเรื่องของการลดไขมันนะคะลดอาการปวดนะคะแล้วก็รวมทั้งข้อดีของเทคนิคที่1แล้วมาเพิ่มข้อดีของเทคนิคที่2เข้าไปด้วยดังนั้นเนี่ยคนที่ฝึกเทคนิคที่2ก็จะได้รับผลดีของการป้องกันแล้วก็ส่งเสริมมากกว่าเทคนิคที่1ค่ะ
0: รู้สึกว่ามันเหมือนมีการผสมผสานของศาสตร์อื่นๆด้วยค่ะคล้ายๆโยคะด้วยคล้ายๆกายภาพบําบัดด้วยนะคะ
1: ค่ะใช่ค่ะในที่เป็นโยคะเนี่ยเนื่องจากโยคะเป็นการออกกําลังกายที่ใช้ออกซิเจนน้อยคือที่เราเรียกว่าแอนแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์เพราะฉะนั้นเป็นการยืดเหยียดเป็นสมาธิบําบัดในเทคนิคที่2อ่ะมีการเขาเรียกว่าร่างกายทำงานแบบไม่ใช้ออกซิเจนหรือใช้ออกซิเจนต่ำเนี่ยอยู่3เรื่องด้วยกันก็คือ1เรื่องการหายใจอันที่2การออกกำลังกายแบบยืดเหยียดอันที่3การออกกำลังกายแบบใช้แรงต้าน

0: ารย์ก็ผ่านไปแล้ว2เทคนิคนะคะอาจารย์เทคนิคที่3ล่ะคะช่วยเรื่องอะไรได้บ้างอะคะ
1: ค่ะก็คือมันเป็นเริ่มเป็นเทคนิคของการเยียวยาที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบนั้นเดี๋ยวข้าตูมาลองฝึกนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ไงก็ขอให้ยืดนะคะนั่งในเก้าอี้นะคะเตี้ยๆก็ได้หรือนั่งกับพื้นที่เตียงก็ได้นะคะแล้วก็แยกเท้านะให้ห่างนิดนึงเพื่อที่จะเขาจะได้ไม่ตึงมากนะคะอันนี้มี2ขั้นตอนขั้นตอนที่1ก็คือจะต้องมีการออกกําลังกายที่เป็นทั้งยืดเหยียดนะคะมีจังหวะด้วยแล้วก็มีการแรงต้านด้วยคราวนี้เป็นการออกกําลังกาย4แบบเมื่อกี้ในเทคนิคที่2นี่เป็นแค่3แบบเพราะนั้นประสิทธิผลก็ดีด้วยนะคะตัวรับสัญญาณกลที่มันอยู่ที่ผิวอยู่ที่ข้อเนี่ยมันทำงานได้หมดพอมันทำงานได้หมดเนี่ยก็เกิดภาวะของการเยียวยาคนที่มีปัญหาในเรื่องของระบบใช้เป็นระบบนะคะทางเดินอาหารเนี่ยก็ช่วยได้หรือแม้กระทั่งคนที่มีปัญหาเรื่องลิสิดวงนะคะแล้วก็คนมีปัญหาเรื่องท้องผูกคนมีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนอันนี้สำหรับระบบทางเดินอาหารนะคะแล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องการปวดหลังปวดเข่านะคะภูมิแพ้ตัวเองตัวนี้ก็ช่วยลดอาการแล้วก็ปรับสมดุลให้ด้วยเพราะฉะนั้นในเทคนิคที่3เนี่ยจะดีกว่าเทคนิคที่1ที่2แต่ก็ต้องฝึกให้ครบนะคะเราฝึกไปพร้อมกับเหมือนกับตัว SKT 1ก็คือผ่อนลมหายใจออกเวลาเราผ่อนลมหายใจออกเนี่ยเราจะเอนตัวไปข้างหลังเอนพอสบายเอาแค่พุงตึงแต่ว่าเราต้องหลับตาด้วยลองผ่อนลมหายใจออกไปข้างนึงก่อนนะคะเอนไปข้างหลังค่ะเอนไปข้างหลังนะเอาแค่สบายเรานะคะแค่พุงตึงอันนี้แขนก็ตึงก็ศอกก็ตึงแล้วค่อยๆลูบนะค่อยลูบไม่กดนะตั้งแต่หัวเข่าลงไปจนกระทั่งถึงหน้าแข้งทั้งที่หลับตานี่แหละนะคะลงไปจนถึงแค่ข้อเท้านะไม่ต้องไปถึงปลายเท้าเพราะถ้าเราฝึกการออกกำลังกายแบบอื่นเนี่ยจะไปถึงปลายเท้าแต่เราเอาแค่ข้อเท้านะคะก้มศีรษะลงพอสบายๆช่วงนี้คือหายใจเข้าทางจมูกนะคะเราจะเอนไปข้างหลังนะคะเป็นการออกกำลังกายแบบยืดเหยียดไปข้างหลังอีกก็คือผ่อนลมหายใจออกยาวค่อยๆลูบตั้งแต่ข้อเท้านะคะตรงหน้าแข้งตรงหัวเข่าถ้าเราเอ็นไปเนี่ยมือเราก็จะเลยเข่าขึ้นมานิดนึงข้อศอกก็ยังตรงมือก็ไม่ต้องเกรงนะคะอันนี้ผ่อนลมหายใจออกยาวหายใจเข้านะคะแล้วก็ค่อยโน้มตัวลงมาข้างหน้าค่อยๆลูบลงมารอบที่2นะก้มลงนิดนึงแล้วก็หยุดหายใจแป๊บหนึ่งเป็นวินาทีผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวเอ็นกลับไปข้างหลังเงยหน้าพอสบายเอาแค่สบายเราเอาแค่พุงตึงๆนะคะลืมตาได้แล้วก็นั่งตามสบายนะคะ
0: เทคนิค3นี่คือเป็นเรื่องของการเยียวยาแล้ว
1: ค่ะก็เริ่มเยียวยาแล้วค่ะ
0: รู้สึกเหมือนตัวเองก็ได้รับการบำบัดเยียวยาไปด้วยเลย
1: ค่ะ
0: มันช่วงแรกๆที่ทำอะค่ะหายใจอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าหายใจออกเนี่ยค่อยๆออกเนี่ยลมหายใจจะยาวอยู่แต่เวลาหายใจเข้ารู้สึกว่าตัวเองเหมือนหายใจสั้นๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนพอเรื่อยๆมันก็จะเริ่มหายใจเข้าได้ลึกขึ้น
1: ค่ะ
0: หายใจได้สะดวกแล้วก็เวลาเหมือนกับเวลาก้มตัวลงมาข้างหน้าใช่ไหมแล้วเวลาได้ผ่อนลมหายใจแล้วคลายออกรู้สึกสบายมาก
1: ถ้าเป็นเทคนิคที่3ก็แนะนําให้ฝึกไม่เหมือนเทคนิคที่1นะคะที่ฝึกได้4รอบถ้าเป็นเทคนิคที่3ก็ให้ฝึกแค่อาจจะเป็นเช้าเย็นหรือเช้ากลางวันเย็นห่างกัน 6-8 ชั่วโมงเพราะว่าใช้พลังงานเยอะเพราะว่าเทคนิคที่3เนี่ยใช้น้ำตาลในกระแสเลือดเยอะแล้วก็มีการสลายไขมันด้วยดังนั้นเนี่ย
0: ก็รู้สึกเหนื่อยจริง
1: ๆนะคะ ก็แนะนำนิดนึงว่าถ้าใครจะมาฝึกเทคนิคจะเป็น2หรือเป็น3ก็เหมือนกันให้รับประทานอาหารก่อนเพราะไม่เช่นนั้นอาจจะมีสภาวะของการ
0: น้ำตาล
1: ค่อนข้างต่ำแต่ว่าไม่ถึงกับเป็นอันตรายแต่ว่าก็เป็นการป้องกันไว้ดีกว่า

0: ะอาจารย
1: ์3นี่จะเริ่มแตะในเรื่องการทำงานของสารพันธุกรรมแต่พอถึงเทคนิคที่4เนี่ยคนที่มีปัญหาอย่างเช่นพวกที่เป็นเบาหวานประเภทที่1ซึ่งเป็นมาตั้งแต่เล็กเนี่ยจะต้องฉีดยาใช่ฉีดยาอยู่ตลอดแล้วก็คนที่มีปัญหาโรคพันธุกรรมตั้งแต่แรกเกิดเพราะนั้นเราก็แนะนำให้ฝึกเทคนิคที่4ซึ่งเทคนิคที่4เนี่ยจากการพัฒนางานวิจัยมันทำได้2แบบแบบที่1เนี่ยเป็นการฝึกเคลื่อนไหวอยู่ในท่ายืนนิ่ง
0: ๆต้องยืนใช่ไหมคะ
1: ยืนค่ะยืนค่ะนะคะให้ทำทั้ง2แบบในเทคนิคที่4ถ้าเผื่อคนที่สามารถเดินได้เราก็จะให้เดินให้เดินฝึกแต่ถ้าคนเดินไม่ได้ก็อยู่นิ่งๆนะคะมือเราจะวางประสานไว้ที่หน้าท้องก็ได้นะคะหรืออาจจะวางไขว้หลังอย่างนี้ไว้ก็ได้นะคะไขว้หลังเสร็จแล้วเท้าที่เรายืนอยู่นิ่งๆนะคะเราเริ่มเคลื่อนไหวนะคะอาจจะยกแค่ส้นเท้าเงี้ยขึ้นแล้วก็ตูลองยกขึ้นมาดูก่อนนะคะตรงนี้เวลาเรายกขึ้นเนี่ยคือเราจะต้องหายใจเข้าทางจมูกเวลาที่เราปล่อยนะคะส้นเท้าวางลงเนี่ยเราก็จะต้องค่อยๆผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวๆนะคะค่อยๆวางเท้าลงการเคลื่อนไหวกับการหายใจต้องผสมผสานกันไปให้พอเหมาะพอดีพอควรหลับตานะคะหลับตาผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวค่อยๆวางส้นเท้าลงค่ะวางลงเอาชิดกันนะคะวางราบลงกับพื้นวางราบลงกับพื้นแล้วก็นิ่งไว้หายใจตอนนี้หายใจเข้าทางจมูกนะคะลึกค่อยๆยกเปิดส้นเท้าไว้นะคะยกส้นเท้าขึ้นหายใจเข้าลึกนะคะเป่าลมออกทางปากยาววางลงวางเท้าแตะพื้นในการหายใจผสมผสานกับการเคลื่อนไหวของเท้าในแต่ละข้างเนี่ยเราถือว่าเป็น1รอบการหายใจเพราะฉะนั้นการยกแล้วก็วางเท้าเนี่ยนะคะแต่ละข้างก็จะต้องฝึกไปทั้งหมด45รอบใช่มั้ย
0: คะ
1: การหายใจเพราะนั้นถ้าเผื่อต้องเป็นการเดินเดี๋ยวเราเริ่มเดินดีมั้ยคะตรงเดินรอบนี้ก็ได้
0: เดินรอบเป็นท่าที่4
1: ค่ะเป็นท่าที่4เหมือนกันถ้าเป็นการเดินเราอาจจะเอามือวางไว้ที่หน้าท้องก็ได้เอาไว้ข้างหลังก็ได้นะคะอันนี้เหมาะสําหรับคนที่เดินได้แต่ถ้าคนที่เดินไม่ได้ก็ต้องนอนยกเท้าเราเริ่มด้วยเท้าขวาก่อนนะคะยกส้นเท้าขวาขึ้นก่อนนะคะเปิดไว้ก่อนคราวนี้ผ่อนลมหายใจเอาทางปากยาวแล้วก็เดินไป1ก้าวนะคะต่อส้นเท้าแล้วก็วางเท้าลงหายใจเข้าลึกเราก็ยกส้นเท้าซ้ายขึ้นนะคะผ่อนลมหายใจเอาทางปากยาวแล้วก็วางก้าวไปข้างหน้าวางเท้าลงหายใจเข้าลึกยกส้นเท้าซ้ายขึ้นผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวขวาแตะพื้นนะคะเวลาที่เราฝึกเทคนิคนี้นะคะเดินรอบเก้าอี้ก็ได้พื้นที่ไม่ได้มากมายก็ได้อันนี้อาจจะบอกได้ว่าเป็นความแตกต่างระหว่างการฝึกในที่เป็นจะสมาธิธรรมดาซึ่งเราจะต้องเดินใช้พื้นที่เยอะมาก
0: เดินจงกรมต้องเดินยาว
1: ใช่ต้องเดินยาวแล้วการเดินจงกรมก็หายใจปกติแต่ถ้าหายใจแบบนี้คือหายใจเพื่อช่วยให้เกิดการเดียวยาเพราะฉะนั้นมันจะมีความต่างเมื่อมันมีการเคลื่อนไหวมันก็จะทำให้การไหลเวียนของสารเคมีต่างๆที่เรา
0: เกิดขึ้น
1: มันไหลเวียนไปทั่วร่างกายซึ่งมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นอันนี้เป็นเทคนิคที่4มันก็ดีค่ะ
0: ค่ะสิ่งหนึ่งที่ก็ต้องสังเกตนะคะอาจารย์คือถ้าก่อนหน้านี้ค่ะเราต้องหลับตาตลอดแต่ว่าพอเราเดินก็คือจริงๆเราต้องหลับตาหรือว่าต้องลืมตายังไงอะคะ
1: เราเวลาที่เราเคลื่อนไหวในท่าเดินเนี่ยต้องลืมตานะคะเพราะว่าเดี๋ยว
0: ก็
1: ไม่มั่นคงแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายว่ามีสิ่งกีดขวางหรือว่ามีอะไรที่เป็นอันตรายนะคะเราลองวัดปริมาณของสารเคมีในท่านี้ที่เราฝึกนะคะระหว่างท่าตรงนี้ไม่ต่างกันมากเมื่อไม่ต่างกันมากเนี่ยเราก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสภาพการเจ็บป่วยของแต่ละคน

0: ี้เป็นท่า2ท่าใหม่นะที่เพิ่มเข้ามาจากเดิมค่ะ
1: ในเทคนิคที่8เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้นอนนะคะแล้วเราก็จะใช้กลไกคล้ายๆกับการกดจุด
0: ถ้าเกิด8ท่าแรกเนี่ยไม่สำเร็จต้องเป็นท่านี้เลยใหม่ล่าสุดที่อาจารย์คิดค้นขึ้นมา
1: ถ้าทั้ง8เทคนิคแล้วใช้แล้วไม่ประสบผลสำเร็จก็ขอให้ผู้ที่เยียวยาเนี่ยใช้เทคนิคที่9ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กับคนที่ไม่สบายมากๆ
2: รู้หรือยังคะว่ารายการ Healthy Friday ของเราเนี่ยเขาเพิ่มช่องทางการติดตามแล้วนะทาง YouTube Channel นั่นเอง
3: อ๋อใช่ๆ
2: เพียงแค่พี่ Subscribe อ่ะ
3: อ๋อเหรอตอบได้เลยได้เลย Subscribe นะ Subscribe
2: ไม่ใช่เขาเรียกว่า Subscribe
3: อ๋อ Subscribe กดติดตามเพียงแค่คุณผู้ชมกดติดตามนะครับข้อมูลสุขภาพดีๆจะเสิร์ฟถึงบ้านเลยอ
2: ่
3: ะเลยชายอยู่ทำไม Subscribe เลย
2: Subscribe เลยค่ะ
3: กดตรงนี
2: ้ตรงไหน

0: มาถึง SKT ท่าที่5ค่ะอาจารย์แล้วต้องมีการปฏิบัติยังไงคะ
1: ในเทคนิคที่5จะเป็นเทคนิคจะบอกว่าเป็นเทคนิคที่ดีที่สุดในเรื่องของการเคลื่อนไหวเพราะว่าถ้าเราเจ็บป่วยที่ไม่สบายมากๆที่เป็นเรื่องของกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกรวมทั้งอาการต่างๆที่มีที่ปรากฏว่าเป็นความพร่องนะคะไม่ว่าจะขาดไม่ว่าจะเกินเนี่ยถ้าเรามาฝึกเทคนิคที่5เนี่ยข้อดีก็คือไม่ต้องฝึกวันละหลายรอบฝึกแค่วันละรอบเดียวว
0: ันละรอบเดียวว
1: ันละรอบเดียวนะคะหรือถ้าเผื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพสัปดาห์หนึ่งฝึกแค่2ครั้งก็พอในเทคนิคตรงนี้จะเป็นการออกกำลังกายที่ใช้ออกซิเจนน้อยเต็มรูปแบบนะคะแล้วก็มีการเผาผลาญน้ำตาลเต็มรูปแบบแล้วก็มีการใช้ไขมันนะเผาผลาญในระดับไขมันเนี่ยเต็มรูปแบบเหมือนกันดังนั้นเนี่ยการสูญเสียพลังงานที่เรารับประทานเข้ามาเนี่ยนะคะของที่เรากินเข้ามาจะเอามาใช้เยอะ
0: โอเคค่ะท่าที่5นี่เราต้องทำยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์ยืนแยกเท้าห่างทักช่วงไหลเหมือนกับเทคนิคที่2ก็คือชูมือทั้ง2ข้างขึ้นเหนือศีรษะนะคะให้ทดสอบดูก่อนนะคะในเทคนิคที่5จะมีการเคลื่อนไหวพร้อมกับลมหายใจเนี่ยทั้งหมด60จังหวะหายใจพอลมหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกเนี่ยนะคะเราก็จะเคลื่อนไหวไปหนึ่งจังหวะแบบนี้แบบอันนี้ซ้อมก่อนนะคะพอลมหายใจออกยาวหายใจแล้วก็เคลื่อนไหวจังหวะที่2จังหวะที่3ไปเรื่อยๆจนกระทั่งนะคะถ้าเผื่อหลายคนบอกว่าโอ้ยมือถ้าจะไม่ถึงพื้นนะคะก็แยกเท้าให้ห่างหน่อยนะคะเราก็เคลื่อนไหวสมมตินะคะสมมติท่านที่จะทำตามนะคะแล้วก็พอลมหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกเนี่ยลงไปเรื่อยๆได้30รอบการหายใจแล้วเราก็ฝึกหายใจผ่อนลมหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกอยู่ในท่านี้ประมาณสัก3-5รอบแล้วเราก็ฝึกนะเคลื่อนไหวพร้อมกับลมหายใจขึ้นมาอีก30จังหวะเช่นเดียวกันนะพวกนี้จะค่อนข้างช่วยในเรื่องของการปวดสารพัดปวดเนี่ยนะคะที่ปวดหนักๆอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะที่เอาไม่อยู่เนี่ยเราจะใช้เทคนิคที่5เนี่ยค่อนข้างไวนะคะไวกว่า4ไวกว่า3ไวกว่า2แล้วก็ไวกว่า1นะคะแล้วผ่อนลมหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกก็ขึ้นมา1จังหวะผ่อนลมหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกก็ขึ้นมาอีกจังหวะนึงผ่อนลมหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกก็ขึ้นมาอีกจังหวะนึงบางคนเอาแขนไปก่อนแล้วศีรษะไปที่หลังนะคะก็จะไม่ได้ประโยชน์ดังนั้นระหว่างศีรษะนะคะกับต้นแขนเนี่ยก็คือจะต้องต้นแขนจะต้องแนบหูอยู่ตลอดแล้วค่อยๆขึ้นมานะคะขึ้นมาได้30รอบนะคะมาอยู่ในท่าตรงเหมือนกับเทคนิคที่2แล้วเราก็ค่อยๆลดระดับของมือลงเหมือนกับตัว SKT 2ก็คือค่อยๆคลี่มือออกช้าๆ30รอบหายใจธรรมดานะคะซึ่งเทคนิคตรงนี้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนานๆพยายามเลยนะใช้เทคนิคนี้แล้วก็จะเห็นผลได้ภายใน1ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวก็เห็นผลเลย
1: ก็จะเห็นผลได้ค่อนข้างไว

0: SKT ท่าที่6ค่ะอาจารย์ท่านี้เราต้องทำยังไงบ้างคะ
1: เทคนิคตรงนี้จะต้องเป็นเทคนิคที่นั่งก็ฝึกได
0: ้ค่ะ
1: นะคะนอนก็ฝึกได้แต่ยืนเนี่ยฝึกไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเทคนิคนี้ฝึกไปแล้วหลับนะคะเข้าตูหันศีรษะตอนนี้เราหันเท้าไปทางนี
0: ้นอนใช่ไหมคะ
1: นอนค่ะนอนหงายนะคะเข้าตูต้องนอนหงายอาจารย์จะเป็นคนพาฝึกในเทคนิคตรงนี้นะคะผู้ที่ทำการเยียวยานะคะก็จะบอกให้ผู้ที่รับการเยียวยาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนไข้ที่เจ็บหนักๆ
0: ค
1: ่
0: ะอาจารย
1: ์แล้วก็ไม่ตอบสนองละอย่างเช่นคนที่ไม่รู้สึกตัวนะคะเราก็จะให้เขาถ้าเผื่อเขามีญาติ
0: ค่ะ
1: ก็จะบอกว่าให้ช่วยจัดท่าทางถ้าเผื่อว่าคนไข้เขารู้ตัวเดียวก็ให้เอามือสองข้างเนี่ยวางไว้ข้างๆนะคะไม่ต้องเกรงวางไว้ข้างๆตัวนะคะส่วนใหญ่คนไข้ที่ป่วยหนักๆอย่างเงี้ยส่วนอื่นเขาจะไม่ค่อยรับรู้จะรับรู้ได้เฉพาะฟังเสียงดังนั้นเขาสามารถที่จะฝึกสมาธิบำบัดตัวเนี้ยจากเสียงนะคะศีรษะเราเริ่มผ่อนคลาย

0: ่อนคลายผ่อนคลายศีรษะเราเริ่มผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายในเทคนิคนี้เราจะมีจุดที่จะต้องปฏิบัติสมาธินี่นะคะไล่ลงไปเรื่อยๆตั้งแต่ศีรษะจนกระทั่งถึงเท้านะคะในแต่ละจุดเนี่ยเริ่มศีรษะหน้าผากแก้มนะคะตาคางคอไหล่ต้นแขนมือหน้าอกหน้าท้องหลังต้นขาเข่าน่องแล้วก็เท้าแล้วก็ทั้งตัวในแต่ละจุดเนี่ยทั้งหมด25ครั้งซึ่งในเทคนิคนี้จะใช้เวลาในการเยียวยาประมาณ45นาที
1: เป็นเวลานานมาก
0: จากงานวิจัยเนี่ยนะคะเราใช้เทคนิคนี้กู้คนไข้กลับมาได้ 50% อย่างคนไข้ที่หนักๆเนี่ยนะคะบางทียังใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่เนี่ยก็ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจก็คือสามารถที่จะหายใจเองได้นะคะ
1: ควรจะฝึกอาทิตย์ละครั้งหรือวันละครั้งคะอาจารย์
0: ถ้าเป็นคนที่ไข้ไม่รู้สึกตัวนะคะ3รอบเหมือนกัน

0: SKT ท่าที่7ค่ะอาจารย์เราต้องมีวิธีทำยังไงบ้างคะ
1: ช่วงแรกๆที่เราเริ่มนะคะฝึกเนี่ยเราใช้เป็นท่ายืน
0: ท่ายืนนะคะ
1: แต่ตอนนี้เพื่อให้เหมาะกับในอนาคตข้างหน้ามีผู้สูงอายุเยอะมากเทคนิคที่7เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่มีพลังงานน้อยนะคะแล้วก็เจ็บปวดเยอ
0: ะ
1: ก็จะใช้เป็นนั่งฝึกดีไหมคะ
0: นั่งฝึก
1: นะคะขัดสมาธิได้ค่ะในเทคนิคที่7เนี่ยจะมีอยู่2ขั้นตอนขั้นตอนที่1เนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่เราฝึกหายใจผสมเคลื่อนไหวนะคะในท่าเขาเรียกว่าขนานกับพื้นโลกนะคะเป็นขนานพื้นโลกซึ่งในท่าอย่างเงี้ยเวลาที่เราฝึกเนี่ยในแนวขนานก็จะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อนั้นผู้ที่สูงอายุหรือมีพลังงานน้อยเนี่ยก็ให้นั่งฝึกอันที่2เนี่ยก็จะเป็นการฝึกในลักษณะแนวตั้งการฝึกอย่างเงี้ยก็จะช่วยในเรื่องการเยียวยาในเอาไว้ว่าข้างในนะคะขั้นตอนที่1เราก็ต้องยกมืออย่างนี้นะคะถ้าไม่ต้องเกรงเราขยับมือเข้าหากันแค่นี้นะคะก็ขยับมือออกนะคะห่างกันเท่ากับช่วงไหล่นะคะขยับมือเข้าแล้วก็ขยับมือออกนะคะการเคลื่อนไหวของมือเนี่ยนะคะต้องผสมผสานไปกับการหายใจกับตัว SKT 1เริ่มหายใจทางปากยาวพร้อมขยับมือออกค่ะหายใจเข้าขยับมือเข้าเราก็จะเริ่มหลับตานะคะเป่าลมออกยาวขยับมือออกหายใจเข้าลึกขยับมือเข้าเป่าลมออกยาวขยับมือออกเราจะฝึกในขั้นตอนที่1 30รอบถึง40รอบการหายใจอยู่ในท่านี้นะคะพอขั้นตอนที่2เนี่ยเป็นการฝึกในแนวดิ่งนะเราจะค่อยๆเหมือนกันเรายกแขนประคองมือขึ้นช้าๆนะคะให้เลยยกมือขึ้นให้เลยนะไม่ต้องเกรงนะคะแล้วค่อยๆประคองมือลงความห่างของมือ2ฝ่ามือเนี่ยคือช่วงไหล
0: ่ช่วงไหล
1: ่ค่ะช่วงไหล่นะคะเราค่อยๆประคองขึ้นเวลาประคองขึ้นคือหายใจเข้านะคะหายใจเข้าทางจมูกค่อยๆยกลงประคองลงเนี่ยคือเป่าลมออกยาวหายใจเข้าทางจมูกลึกประคองขึ้นผ่อนลมหายใจออกยาวประคองลงค่ะในเทคนิคที่7ถ้าเผื่อคนที่ป่วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเอาไปใช้ผสมกับเทคนิคที่3เช้าฝึก3นะคะเที่ยงฝึก3แล้วเย็นฝึก7ประสิทธิผลของการเยียวยานี้จะสมบูรณ์แบบเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยบางคนไม่ค่อยได้ทานข้าวถ้าจะไปฝึกเอาเทคนิคที่3เนี่ยซึ่งมันใช้น้ำตาลเยอ
0: ะ
1: ก็จะไม่เหมาะเพราะนั้นก็อาจจะฝึก3เช้าทานข้าวเที่ยงก็ฝึก3แล้วเย็นเราทานน้อยปกติเราใช่ไหมคะจะเข้านอนแล้วก็ฝึก7นั้นก็เหมาะแล้วจากผลของการวิจัยเนี่ยในเทคนิคที่7เนี่ย

0: ส้นเลือดขยายไวมากก็เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องหัวใจโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีปัญหาหัวใจ
1: หลอดเลือดตีบ
0: ค่ะหลอดเลือดตีบทั้งในสมองทั้งในหัวใจด้วยการมีบาดแผลก็เยียวยาได้นะคะแล้วคนที่มีปัญหาการเจ็บป่วยหนักๆนะคะถ้าผ่านเทคนิคที่6มาก็ขอให้ฝึกร่วมไปกับเทคนิคที่7อันนี้เป็นผลลัพธ์ของเทคนิคที่7

0: 8ค่ะอันนี้เป็นท่า2ท่าใหม่นะคะที่เพิ่มเข้ามาจากเดิมค่ะท่านี้คือสำหรับคนที่เป็นหนักมาก
1: หนักมาก
0: แต่ว่าท่านี้น่าจะต้องเป็นท่านอนไหมคะอาจารย
1: ์ในเทคนิคที่8เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้นอนนะคะแล้วเราก็จะใช้กลไกคล้ายๆกับการกดจุด
0: คล้ายๆกดจุด
1: แต่ไม่ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะว่าไอ้ตัวรับสัญญาณที่เราจะใช้ในเรื่องการเยียวยาเนี่ยก็คือภาษาทั่วๆไปการปฏิบัติสมาธิบนศีรษะของคนไข้เทคนิคที่8นี้จะเป็นการผสมผสานคลื่นไฟฟ้าระหว่างผู้ที่ให้การเยียวยากับคนไข้ซึ่งบางทีมีการพล่องในเรื่องการทำงานเพราะนั้นเราก็จะใช้มือของผู้ที่เยียวยาเนี่ยนะคะฝึกสมาธิบนศีรษะของคนที่ไม่สบายคนที่เจ็บป่วยนะคะถ้าเผื่อว่าคนที่ไม่สบายอยู่ในสภาวะฉุกเฉินการใช้เทคนิคที่8เนี่ยจะต้องค่อนข้างเคลื่อนไหวมือค่อนข้างเร็วแต่ถ้าเป็นคนที่เรื้อรังนะคะนอนเยียวยาเฉยๆไม่รู้สึกตัวเนี่ยก็สามารถใช้เทคนิคที่8เนี่ยช้าๆได้นะคะทั้งหมดนะคะในเทคนิคที่8ที่เราจะใช้เนี่ย7ขั้นตอนทั้งหมด10รอบในขั้นตอนที่1เนี่ยนะคะกำปั้นหลวมๆนะคะเอานิ้วชี้2ข้างเนี่ยมาเรียงกันไว้นะคะแล้ววางไว้ที่ตรงกลางตรงหน้าผากนะคะขยับมือลากนิ้วเบาๆเหมือนเท่ากระดาษทิชชู่นี่นะคะลากลงมาจนกระทั่งถึงไหล่ผมหน้าผากขวาซ้ายสลับกันตั้งแต่ระหว่างคิ้วนะคะกลางหน้าผากจนกระทั่งถึงไหล่ผมเนี่ยทั้งหมด40ครั้งนะคะขั้นตอนที่2กำปั้นหลวมๆนะคะเอานิ้วโป้งนะคะมาต่อกันอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็วางไว้ตรงกลางนะคะเหนือคิ้วแล้วก็ลากมือสองข้างออกเป็นเส้นตรงไปไว้ที่ไรผมข้างๆขมับนี่นะคะลากทั้งหมด40ครั้งแยกออกจากกันเบาๆเท่ากับกระดาษทิชชู่เองค่ะนะคะขั้นตอนที่3นะคะฝ่ามือสองข้างนะคะใช้นิ้วกลางนะคะแตะที่หางคิ้วตรงขมับนะคะลากเบาๆนะคะขึ้นมาหาตัวเราเหมือนกระชักข้อศอกเข้ามาเงี้ยนะคะทั้งหมด40ครั้งขั้นตีกำปั้นหลวมๆนะคะเอานิ้วชี้สองข้างวางไว้นะคะตรงหูไรผมนะคะข้างหูเนี่ยนะคะแล้วก็เดินนิ้วสลับเบาๆตามไรผมขึ้นมานะคะจากหูข้างขวามาข้างซ้ายทั้งหมดนะคะนับ40เหมือนกันนะคะก็สลับไปก็จะได้ประมาณ2รอบนะคะไปกลับ2รอบพอขั้นตอนที่5ก็กำปั้นหลวมๆเอานิ้วโป้งนะคะแตะวางไว้ที่ไรผมตรงกลางหน้าผากลากนะคะเหมือนขั้นตอนที่1ก็คือค่อยๆลากนิ้วลงมาถึงกลางกระหม่อมทั้งหมด40ครั้งนะคะไม่จำเป็นต้องให้โดนหนังศีรษะนะคะแค่โดนเส้นผมสัญญาณก็จะวิ่งตามลงไปนะคะทั้งหมด40ครั้งนี่เป็นขั้นตอนที่5พอถึงขั้นตอนที่6 10นิ้วเลยนะคะที่มีนะคะแตะไม่เหมือนสระผมนะคะคือแค่แต่ที่ผมแล้วก็สะกิดแค่เบาๆเท่ากับกระดาษทิชชู่นะคะทั้งหมด2มือพร้อมกัน40ครั้งเหมือนกันนะคะขั้นตอนที่7นะคะช้อนนะคะเอามือช้อนผมข้างๆหูนะคะให้มือเรานี้กำผมห่างประมาณนิดนึงแล้วก็กระตุกเบามากเลย3จังหวะนะคะพร้อมกันทั้ง2มือก็คือ1 2 3ก็นับเป็น1ครั้ง1 2 3ก็เป็น2ครั้ง1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ครบขั้นตอนที่7แล้วเราก็มาเริ่มขั้นตอนที่1ใหม
2: ่พ่อ
1: รู้สึกยังไงบ้าง
2: สบายจังเลย
1: นี่ไม่ครบไม่ครบ
2: แต่ว่าเขารู้สึกอย่างหนึ่งเลยค่ะว่าพอทำไป

ิโดยผ่านการปฏิบัติของคนผู้ที่ให้การเยียวยาดังนั้นเนี่ยนะคะตัวเองอาจจะไม่รู้สึกตัวหรือตัวเองไม่สามารถที่จะฝึกได้เนื่องจากว่าอยู่ในภาวะวิกฤตนะคะก็จะใช้เทคนิคที่8สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการรับประทานยาเนื่องจากมีอาการปวดอย่างเช่นปวดศีรษะปวดไมเกรนหรือพวกที่ปวดเรื้อรังเนี่ยจะตอบสนองต่อเทคนิคที่8ค่อนข้างเร็วและค่อนข้างไวจากงานวิจัยเนี่ยขยับขึ้นเอาไปใช้ในเรื่องการป้องกันฉุกเฉินอย่างเช่นคนที่กำลังเส้นเลือดในสมองจะแตกหรือบางเรื่องในเด็กในเด็กเล็กที่คุณหมอวินิจฉัยว่าเด็ก มีปัญหาอาจจะมีปัญหาเรื่องเป็นออทิสติกพวกการเรียนรู้อะไรเงี้ยนะคะพอเอาไปใช้ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเด็กนอนหลับได้ดีลดอาการก้าวร้าวแล้วก็การสื่อสารกับพ่อแม่รวมทั้งการเรียนรู้ในชั้นเรียนเนี่ยมีการพัฒนาดีขึ้นเพราะนั้นในเรื่องเทคนิคที่8เนี่ยเป็นเรื่องที่เรากำลังทำวิจัยค่อนข้างมาก

0: เราก็เดินทางมาถึงท่าสุดท้ายแล้วค่ะท่าที่9ถ้าเรียกว่าถ้าเกิด8ท่าแรกเนี่ยไม่สำเร็จต้องเป็นท่านี้เลยใหม่ล่าสุดที่อาจารย์คิดค้นขึ้นมา
1: ตัวนี้เป็นนวัตกรรมที่วิจัยผ่านมาในขั้นหนึ่งละนะคะแล้วก็กำลังเพิ่มเขาเรียกว่าประสิทธิผลว่ามันจะสามารถใช้ทดแทน8เทคนิคได้หรือเปล่าก็ปรากฏว่าในเทคนิคที่9ถ้าทั้ง8เทคนิคแล้วใช้แล้วไม่ประสบผลสำเร็จก็ขอให้ผู้ที่เยียวยาเนี่ยใช้เทคนิคที่9ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กับคนที่ไม่สบายมากๆนะคะเราไม่รู้สึกตัวเพราะนั้นคนไม่สบายมากๆก็คงจะต้องนอนนิ่งๆนะคะลองนอนตะแคง
0: ตะแคง
1: ตะแคงไปด้านนั้นนะคะค่ะนะคะตะแคงไปด้านนอนค่ะในเทคนิคที่9เนี่ยเราจะใช้วิธีการกดนะคะข้างๆตัวรากประสาทที่มันทอดออกจากไขสันหลังรวมทั้งแกนกลางของนะคะการแบ่งครึ่งของสมองทั้ง2ซี่ตั้งแต่ศีรษะกลางกระหม่อมนะคะจนกระทั่งถึงก้นกบผู้ที่เยียวยาเนี่ยนะคะจะใช้นิ้วทั้งหมดนะคะห่างกันประมาณ1นิ้วเนี่ยกดเข้าไปตรงที่ศีรษะนะคะในแต่ละจุดที่กดเข้าไปเนี่ยผู้ที่เยียวยาจะต้องทำสมาธิด้วยก็คือผ่อนลมหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกเราก็จะกดไป1ครั้งนะคะแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกแล้วก็กดแล้วก็ปล่อยกดแล้วก็ปล่อยทั้งหมดในแต่ละจุดเนี่ยทั้งหมดนะคะ5ครั้งก็จะเป็นการทำสมาธิให้กับคนไข้แล้วเราก็จะค่อยๆขยับนิ้วเหมือนกับเดินหนอนนะคะขึ้นมาตั้งแต่ก้นกบมาทางเอวแล้วก็ทั้งศีรษะนะคะก็ลงมาถึงคอก็กดไปอีก5รอบนะคะ5รอบก็คือผู้ที่ทำการเยียวยาก็จะต้องฝึกหายใจทำสมาธิทั้งหมด5รอบเดินนิ้วมาเรื่อยๆตามแกนกลางก็คือลากเส้นนะคะลงมาจนกระทั่งถึงก้นกบเนี่ยเดินลงมาจนกระทั่งนิ้วทั้งหมดเนี่ยมาชนแถวเอวนะคะก็จะใช้การเยียวยานะคะให้ผู้ป่วยเนี่ยอย่างน้อยในแต่ละรอบนี่คือ30นาที
0: ค่ะก็เสร็จไปแล้วสำหรับเทคนิคที่9ค่ะแล้วเราต้องทำบ่อยขนาดไหนคะอาจารย
1: ์เนื่องจากว่าเป็นการกู้ชีวิต
0: ค่ะ
1: นะคะสภาวะของการเขาเรียกว่าจะเสียชีวิตหรือระยะสุดท้ายเนี่ยมันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะใช้เทคนิคที่9ดึงหรือกู้ชีวิตของใครกลับมาได้แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้บ่อย

0: จบไปแล้วนะคะสำหรับ9เทคนิคของ SKT ค่ะอาจารย์คราวนี้ข้าตูถามเผื่อท่านผู้ชมทางบ้านดีกว่าว่าถ้าเกิดสนใจอยากจะเรียนแบบละเอียดนะคะสามารถไปติดต่อเรียนได้ที่ไหนคะ
1: เนื่องจากเป็นนโยบายชาตินะคะตอนนี้เรามีสุขภาพดีวิถีไทยทุกโรงพยาบาลนะคะตั้งแต่รพสตจนกระทั่งโรงพยาบาลในระดับของมหาวิทยาลัยก็สามารถไปขอรับการฝึกเทคนิคตรงนี้ได้นะคะจากเจ้าหน้าที่สุขภาพนะคะเพราะว่าเป็นนโยบายชาตินะคะที่จะต้องพัฒนาแล้วก็นำ

0: นวัตกรรมเหล่านี้ไปใช้ในระดับรากหญ้าจนถึงระดับสูงสุดในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมการศึกษาค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์ฝากอะไรสักเล็กน้อยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะ
0: ค่ะก็ฝากทุกท่านถ้าเผื่อท่านฝึกแล้วได้รับผลดีนะคะก็อย่าลืมเผื่อแผ่ให้ทุกคนเพราะทุกคนคือญาติกันคือพี่น้องกันไม่ว่าคนจะป่วยเชื้อชาติไหนศาสนาไหนก็ขอให้ได้นำไปสอนแล้วก็นำไปอบรมเพื่อให้เกิดความผาสุกในระดับประเทศในระดับโลกแล้วก็ในระดับของทุกวัฒนธรรมค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสมาธิบำบัดนะคะมากมายเลยนะคะต้องขอขอบคุณพลอยเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้นะคะในเรื่องของสมาธิบำบัดค่ะเราจะเห็นได้เลยว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราไปตามหาสิ่งที่อยู่ภายนอกที่จะพยายามรักษาบำบัดตัวเองทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีสิ่งดีๆที่อยู่ในตัวเรานั่นคือจิตใจของเราที่จะสามารถบำบัดตัวเราเองได้ดีที่สุดนะคะและอย่าลืมว่าถ้าเราสามารถที่จะบำบัดใช้กับตัวเองได้แล้วก็แชร์กับเพื่อนๆเพื่อนร่วมโลกของเรานะคะอย่างที่อาจารย์สมพรว่านะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

เป้าหมายสำคัญคือหาวิธีรักษามะเร็งนะฮะเพราะมะเร็งเป็นโรคที่รักษายากที่สุดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถเอาชนะสิ่งนี้ได้นะฮะก็จะช่วยคนได้เยอะมากคนที่ทรมานจากโรคนี้มีเป็นล้านล้านคนทั่วโลกนะฮะการวิจัยของผมนะฮะก็คือหาวิธีรักษามะเร็งนะฮะโดยนำเอาเม็ดเลือดขาวจากร่างกายของคนไข้นะฮะเสร็จแล้วเพาะเลี้ยงในห้องแลบนะใส่สารกระตุ้นต่างๆนะฮะแล้วทำให้มันเก่งขึ้นแข็งแรงขึ้นและนอกจากนั้นทำให้มันเพิ่มจำนวนขึ้นนะฮะเสร็จแล้วก็ฉีดกลับให้คนไข้นะแล้วหวังผลให้เม็ดเลือดขาวเราเนี่ยจัดการกับมะเร็งในตัวคนไข้ผลการรักษาเราคาดหวังว่าเคมันจะฆ่าเซลล์มะเร็งได้นะส่วนจะได้มากน้อยแค่ไหนอาจจะต้องดูผลงานวิจัยไปเรื่อยๆก่อนนะครับแต่ว่าที่เราบอกได้แน่ๆก็คือโอเคผลข้างเคียงเนี่ยจะน้อยกว่าพวกยาเคมีบำบัดยาเคมีบำบัดอย่างที่เราทราบหัวจดเท้าเลยผมร่วงขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียแต่ว่าการใช้เม็ดเลือดขาวก็คือธรรมชาติก็คือเม็ดเลือดขาวของตัวคนไข้เองนะแล้วฉีดกลับเข้าไปนะโดยขั้นตอนที่ปลอดเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยผลข้างเคียงน้อยมากๆอาจจะมีบ้างอาจจะมีไข้ขึ้นนะฮะซึ่งเป็นอาการที่เกิดจากการทำงานของเม็ดเลือดขาวเท่านั้นเองนะฮะตัวผมเองก็เป็นแพทย์แล้วก็รักษาคนไข้ด้วยนะครับการที่เรารักษาคนไข้แพทย์ในปัจจุบันก็ใช้ตำราแพทย์นะฮะก็สิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดนะฮะเป็นมาตรฐานนะฮะแต่ถามว่ามาตรฐานการรักษาปัจจุบันนะฮะรักษาได้ทุกอย่างในโลกไหมคำตอบคือไม่นะฮะโรคบางอย่างนะฮะเรารักษาไม่ได้เลยนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่มีแพทย์นักวิจัยนะครับเราก็จะอยู่แค่จุดเดิมครับคนที่เป็นโรคนี้ก็ช่วยไม่ได้ก็อยู่คำเดียวก็คือคำว่าช่วยไม่ได้นะฮะซึ่งผมไม่อยากได้ยินคำนี้นะฮะก็ถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ได้เองนะฮะก็คือการมาเป็นนักวิจัยเองนะฮะสิ่งที่ท้าทายก็คือถ้าทำสำเร็จนะฮะได้รักษาคนไข้ในโรคที่ว่ากันว่ารักษาที่ยากที่สุดก็คือโรคมะเร็งนะฮะนั้นสิ่งนี้แหละสิ่งที่ผมเป้าหมายสำคัญเลยนะฮะแล้วก็คิดหวังว่าถ้าสำเร็จได้นะจะมีความสุขมาก

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: สถิติอัตราการเจ็บป่วยของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีคนรายงานว่าเจ็บป่วยจากไข้เลือดออกเนี่ยประมาณสัก 90,000 คนต่อปีมีอัตราการตายเนี่ยอยู่ประมาณสัก100ถึง200คนต่อปีไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งเป็นไวรัสที่ขยายพันธุ์อยู่ในยุงเพราะฉะนั้นช่วงไหนที่มียุงเยอะก็จะมีการระบาดเยอะกลุ่มเสี่ยงเป็นแล้วจะมีอาการเยอะหรือว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนมานะครับก็จะเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเป็นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเป็นโรคตับไตหัวใจเป็นโรคปอดหรือว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีน้ำหนักเยอะกลุ่มคนอ้วนที่มีน้ำหนักมากเนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มเสี่ยงวิธีการตรวจวินิจฉัยก็คือเริ่มจากการซักประวัติตัวร่างกายโดยแพทย์ตามปกติวันนี้เป็นยังไงมาครับ
3: เป็นไข้มาครับวันนี้
2: เป็นไข้เนาะเป็นไข้มากี่วันแล้วครับเนี่ย
3: น่าจะ 2-3 วันนะครับ
2: มีอาการยังไงบ้าง
3: ปวดเนื้อเมื่อยตัวครับ
2: โอเคมีไอมีเจ็บคอมีเสมหะน้ำมูกอะไรมีไหมครับ
3: ไม่มีครับ
2: ไม่มีเลยเนาะคุณสมบูรณ์ทานยาอะไรมาบ้างหรือยังครับ
3: ก็ทานยาแก้ปวดงดไข้มาครับแต่อาการก็ไม่ได้ดีขึ้น
2: ยังไม่ดีขึ้นเลยเนาะช่วงแรกหลังจากถูกยุงกัดเนี่ยจะยังไม่มีอาการต้องใช้เวลาสักประมาณสัก3วันถึง7วันระยะตั้งแต่ถูกยุงกัดจนถึงเริ่มมีอาการเนี่ยทางการแพทย์เรียกว่าเป็นระยะฟักตัวจะมีไข้มีปวดหัวเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเมื่อยร่างกายจะไม่ค่อยมีไอไม่ค่อยมีเจ็บคอไม่ค่อยมีอาการทางระบบอื่นๆในระหว่างที่มีไข้เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆของร่างกายก็คือพวกหลอดเลือดต่างๆเนี่ยจะเสียความสามารถในการเก็บส่วนประกอบของเลือดไว้ก็จะมีเริ่มมีเลือดออกอันนี้เป็นที่มาของคำว่าไข้เลือดออกก็คือออกมาทางเลือดกำเดาไหลเลือดออกตามไรฟันหรือว่ามีอาเจียนเป็นเลือดถ่ายมาเป็นเลือดหรือว่าออกในอวัยวะภายในก็เช่นออกในทางเดินอาหารหรือออกในท้องออกในปอดออกในตับพอมีการรั่วของสารน้ำต่างๆออกจากหลอดเลือดขึ้นมาเนี่ยคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการต่างๆที่ตามมาเช่นมีอาการความดันต่ำคนส่วนใหญ่จะคิดว่าเอ๊ะไข้ลงแล้วจะเริ่มจะหายความจริงช่วงสำคัญของโรคเป็นช่วงวันที่ไข้ลงเนี่ยแหละครับในการรักษาไข้เลือดออกเพราะว่าช่วงที่ไข้ลงเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีการรั่วของสารน้ำต่างๆมากที่สุดและจะมีความผิดปกติของร่างกายมากที่สุด แถวบ้านหรือที่ทำงานมีใครเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายแบบนี้มีไหมครับ
3: ไม่กี่วันมานี้มีแถวบ้านเป็นไข้เลือดออกมาครับก็กังวลว่าเป็นไข้เลือดออกเลยมาตรวจดูก่อนครับ
2: งั้นเดี๋ยวหมอขอเจาะเลือดไปตรวจเพิ่มเติมดูนิดนึงนะครับดูว่าคุณสมบูรณ์มีการติดเชื้อไข้เลือดออกไหมนะครับถ้าสงสัยไข้เลือดออกอยู่ในสถานที่ที่เสี่ยงที่บ้านที่ทำงานมีคนเป็นเนี่ยครับแล้วก็สงสัยว่าอาจจะเป็นไข้เลือดออกเราก็จะตรวจยืนยันโดยการเจาะเลือดเพื่อไปดูว่าติดเชื้อไข้เลือดออกไหมผลเลือดออกมาแล้วนะครับผลปรากฏว่าคุณสมบูรณ์เป็นไข้เลือดออกนะครับคงเป็นสาเหตุทำให้มีไข้คราวนี้แหละนะเกล็ดเลือดยังไม่ต่ำมากเนาะอยู่ที่ประมาณ 100,000ยังถือว่าไม่น่าเป็นห่วงอะไรมากก็อาการอื่นๆก็ยังปกติดีอยู่อาจจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอก็คือเดี๋ยวหมอจะให้ยากลับไปทานนะเป็นยาลดไข้แล้วก็ยาแก้คลื่นไส้อาเจียนรักษาตามอาการ
3: ขอบคุณมากครับหมอ
2: ครับสวัสดีครับ

ปัจจุบันเนี่ยยังไม่มียาที่ใช้กำจัดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองเป็นไข้ก็ให้ทานยาลดไข้ขึ้นไส้อาเจียนทานไม่ได้ก็ให้น้ำเกลือให้สารน้ำทดแทนคอยสังเกตดูว่ามีอาการของความดันต่ำมีเลือดออกผิดปกติหรือว่ามีอาการอื่นๆผิดปกติตรงไหนเราก็จะรักษาเป็นที่ๆไปโดยสรุปนะครับไข้เลือดออกยังเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทยคนเป็นเยอะเสียชีวิตได้โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคนรอบข้างในที่บ้านที่ทำงานหรือว่าในชุมชนรอบๆเนี่ยมีการระบาดของไข้เลือดออกก็แนะนำว่ามาตรวจพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยครับถ้ามีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: าเทียบระหว่างคนที่เป็นเบาหวานกับไม่เป็นเบาหวานเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานจะมีโอกาสเกิดไตเสื่อมเยอะกว่ามากเลยค่ะจริงๆผู้ป่วยในประเทศเนี่ยที่เราเห็นว่าเขาไปล้างไตกันนะคะเกินครึ่งเลยค่ะเกิดจากเบาหวานนะคะ
1: หรอสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรามาแชร์ริ่งนะครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะฮะวันนี้เราจะคุยเรื่องเกี่ยวกับเบาหวานนะครับแต่เบาหวานปกติเราจะไม่คุยกันอันนี้มันเป็นเบาหวานที่เกี่ยวกับไตด้วยนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ฉัตรครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: เราเชื่อว่าทุกคนรู้จักโรคเบาหวานเพราะว่าหลายคนพูดถึงเยอะใช่ไหมครับแต่คราวนี้เขาบอกว่าเบาหวานทำให้ไตเสื่อมมันเกี่ยวพันกันเหรอครับ
0: ถ้าเทียบระหว่างคนที่เป็นเบาหวานกับไม่เป็นเบาหวานเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานจะมีโอกาสเกิดไตเสื่อมเยอะกว่ามากเลยค่ะเบาหวานพอน้ำตาลในเลือดขึ้นไปสูงนะคะมันจะทำให้เส้นเลือดต่างๆในร่างกายเราเสียไปส่วนหนึ่งก็เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่ไตค่ะมันจะทำให้เสื่อมความดันสูงขึ้นแล้วก็เกิดไตเสื่อมได้ตามมาค่ะนะคะช่วงแรกเนี่ยจะยังไม่ค่อยมีอาการอะไรนะคะต้องเจาะเลือดดูผู้ป่วยนะคะถ้าตรวจปัสสาวะเนี่ยจะเริ่มมีโปรตีนรั่วจะเริ่มมีสังเกตว่าปัสสาวะเป็นฟอง
1: ฮะปัสสาวะเป็นฟอง
0: เป็นฟองค่ะ
1: คือมันเป็นฟองแบบเหมือนน้ำอัดลมเลยป่ะฮะ
0: เวลาเราตีไข่เจียวตีแล้วฟองมันจะค้างอยู่อันนี้ค่ะเป็นลักษณะของฟองถัดมาเนี่ยผู้ป่วยก็จะมีอาการปัสสาวะน้อยลงนะคะจะเริ่มมีอาการบวมที่ขานะคะเป็นไปได้นะคะ
1: สมมุติว่าเบาหวานเนี่ยทำให้มีภาวะกับไตเนี่ยครับอันตรายสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างครับ
0: ไตวายค่ะต้องล้างไต
1: หรอจากการที่เป็นเบาหวานมาเนี่ยนะครับ
0: ก็จริงๆผู้ป่วยในประเทศเนี่ยที่เราเห็นว่าเขาไปล้างไตกันนะคะเกินครึ่งเลยค่ะเกิดจากเบาหวานนะคะจริงๆแล้วมันร่วมกันค่ะเพราะว่าไตจะเสื่อมได้เนี่ยถ้ามีเบาหวานนะคะแล้วก็มีความดันสูงอันนี้ก็เป็น2ปัจจัยที่ทำให้ไตเราเสื่อมเร็วขึ้น
1: ครับ
0: จริงๆแล้วเบาหวานมันเป็นฆาตกรเงียบนะคะไม่มีอาการในช่วงแรกดังนั้นเนี่ยเราต้องไปตรวจคัดกรองเบาหวานโดยการเจาะเลือดนะคะถ้าอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยเราก็ควรจะไปตรวจคัดกรองแล้วก็ถ้าเราอ้วนเราไม่ออกกำลังกายเรามีความดันสูงไขมันสูงแล้วมีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราควรต้องไปตรวจคัดกรองโดยที่ไม่ต้องรอให้มีอาการค่ะ
1: ครับคราวนี้ถ้าเกิดคนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วครับเขาไม่อยากจะมีภาวะที่เกิดไตวายมันมีวิธีป้องกันไหมครับ
0: โอ้มีค่ะก็คือ 1. ควบคุมเบาหวานให้ดีนะคะ 2. ควบคุมความให้ดันให้ดีพวกเนี้ยจะลดหรือจะชะลอการเกิดโรคไตได้ค่ะ
1: โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องของเบาหวานที่มันเกี่ยวกับไตผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับอย่างแรกสิ่งที่ดีที่สุดดูแลตัวเองไม่ให้เป็นเบาหวานแล้วถ้าเกิดมันเป็นจริงๆหลังจากนั้นก็สังเกตอาการตัวเองได้อย่างที่อาจารย์บอกว่าการไปตรวจสุขภาพในเวลาที่เหมาะสมอายุที่เหมาะสมเนี่ยเรารู้ก่อนแล้วก็ป้องกันได้ก่อนนะฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ชัดครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีค่ะ
1: เพราะฉะนั้น

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ไฟฟ้าเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่มนุษย์นำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราครับนอกจากจะให้แสงสว่างในเวลาค่ำคืนแล้วยังอำนวยความสะดวกสบายให้กับเราอีกมากมายนับไม่ถ้วนเลยแหละครับแล้วชีวิตจะดำเนินต่อไปได้อย่างไรถ้าขาดไฟฟ้า
2: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกันนะครับหลากหลายครั้งที่เรานำเสนออาชีพต่างๆที่ออกมายืนด้านหน้าพร้อมกับบอกเลยว่าแต่ละอาชีพมันมีความเสี่ยงแตกต่างกันนะครับแต่วันนี้อาชีพนึงครับที่มักจะอยู่เบื้องหลังแล้วก็คอยซัพพอร์ตอาชีพอื่นๆครับเขาทำงานอยู่กับระบบแล้วก็เกี่ยวกับไฟฟ้าเขาก็คือช่างไฟฟ้านั่นเองแหละครับแต่ทราบไหมครับว่าอาชีพช่างไฟฟ้านั้นถือว่าเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งพวกเขาทำงานห้ามพลาดแม้แต่เสี้ยววินาทีเพราะการพลาดนั้นอาจจะทำให้บางชีวิตต้องสูญเสียไปครับวันนี้ก็เลยพามาที่ส่วนของหน่วยงานไฟฟ้าโรงพยาบาลรามาธิบดีครับ
1: ช่างไฟฟ้าเป็นอาชีพที่ต้องทำงานอยู่ท่ามกลางกระแสไฟฟ้าหลายแสนโวลต์ครับกับการทำงานที่ต้องมีความรัดกุมพลาดไม่ได้แม้แต่เสี้ยววินาทีและเป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญในการซ่อมแซมปรับปรุงติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งภายในภายนอกอาคารและในที่สาธารณะด้วยความปลอดภัยทั้งตัวช่างไฟฟ้าเองและประชาชนทั่วไปให้มีความปลอดภัยมากที่สุดอีกด้วยครับ
2: บุกเข้ามากันเลยครับนี่สวัสดีครับพี่สมบัติครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับคุณแม
2: ่โอ้ยกำลังทำงานเลย
3: ก็พอดีครับน้องกำลังดูแก้ระบบอุปกรณ์ของไฟฟ้านิดหน่อยครับ
2: ก่อนอื่นถามพี่สมบัติก่อนครับผมรับหน้าที่ตำแหน่งใดที่นี่ครับ
3: อ๋อผมเป็นเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้าที่ดูแลงานของระบบคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่นี
2: ่พูดถึงเรื่องของช่างไฟฟ้าก็ต้องเป็นคนที่รู้จริงเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของระบบ
3: ก็ในระบบของโรงพยาบาลนี้เราก็ทำงานกันมาพอสมควรก็รู้ระบบในเรื่องของระบบไฟฟ้าของเรามาครับผม
2: ก่อนจะไปรู้ว่าในระบบไฟฟ้าของทั้งโรงพยาบาลเนี่ยมันดูแลยากง่ายแค่ไหนถามก่อนไฟฟ้าอันตรายไหมครับ
3: อันตรายครับไฟฟ้าเป็นที่เรารู้จักกันอยู่ว่าถ้าเราพลาดหรือว่าไม่มีประสบการณ์กับเรื่องของการเรียนการรู้ของเรื่องระบบมามันก็อาจจะพลาดแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ครับในเรื่องของระบบพวกนี้
2: คือจะไม่ใช่แค่ว่าไฟช็อตไฟดูดเบา
3: ๆไม่ครับ
2: มันอาจจะมีโอกาสเสี่ยงถ
3: ึงชีวิตได้ครับ
2: ทุกวินาที
3: ครับผม
2: เพราะฉะนั้นความปลอดภัยอันดับต้นๆเลย
3: ต้นๆเลยครับ
2: ห้ามประมาท
3: ห้ามประมาทโดยเด็ดขาดเพราะถ้าระบบไฟฟ้านี่ถ้าเราพลาดไม่ได้เลยถึงกับชีวิตเหมือนกันครับ
2: แล้วตำแหน่งหน้าที่ของตัวพี่สมบัติเองครับในพื้นที่โรงพยาบาลต้องดูแลอะไรบ้าง
3: ก็ตอนนี้ผมดูแลเรื่องระบบเมนหลักของไฟฟ้าแล้วก็ระบบส่งกำลังของไฟฟ้าทั้งหมดของโรงพยาบาลดูแลเกี่ยวกับเรื่องแมนเทนแนนซ์ระบ
2: บ
3: ทั้งหมดของภายในโรงพยาบาลแล้วก็ซ่อมบำรุงในระบบงานไฟฟ้
2: า
3: ทั่วไปตามตึกและอาคาร
2: ครับ

0: ในโรงพยาบาลเขาใช้ไฟทำอะไรบ้าง
1: ก็จริงๆแล้วตอนนี้ของเรามีไฟที่จะจ่ายเกี่ยวกับเรื่องแอร์คอนดิชัน
0: แล้วก
1: ็ปรับอากาศแล้วก็เป็นเรื่องของระบบภายในของการใช้จ่ายของเครื่องอุปกรณ์ทุกอย่างของคณะแพทย์ทั้งหมดนะคร
0: ับ ครับผม
1: ครับผม
0: แล้วก็มีโรงไฟฟ้าแสงสว่างหรือเสียบปลั๊กทั้งหลาย
1: ใช่ครับ
0: ผมอยู่ที่บ้านนั่งดูทีวีสมมตินะเปิดแอร์เย็นสบายๆ
1: ใช่ใช่ครับ
0: วันหนึ่งฝนตกสมมติบังเอิญเลยไฟฟ้าแถวนั้นมันดับปึ้ง
1: ครับ
0: ดับไปสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมง2ชั่วโมงก็ยังไม่เป็นไร
1: ครับผม
0: แต่ที่โรงพยาบาล
1: ไฟฟ้าดับไปประมาณ15วินาทีตัวสำรองไฟเราก็จะจัดการจ่ายไฟขึ้นมาสำรองโดยณปัจจุบันนั้นเลย
0: ทันที
1: เลยครับ
0: ว้าว
1: โอ้โหอันนี้ก็มีทั้งเครื่องที่1เครื่องที่2ครับมีได้ยินนะครับได้ยินครับเปิดก็ได
0: ้คือวันนี้เนี่ยด้วยความที่เครื่องมันยังไม่ได้ใช้
1: เครื่องไม่ได้ใช้เราไม่ต้องใส่
0: หูฟังก็ได้
1: ครับที่เป็นการที
0: ่ไม่คุยไม่รู้เรื่อง
1: นะ
0: ค
1: ุ
0: ณผู้ชมครับแต่ว่าเครื่องทำไมต้องมีสำรอง2เครื่องเลยฮะ
1: ก็มีสำรองครับเผื่ออีกเครื่องนึงมีปัญหาเราจะได้มีอีกตัวนึงไว้สำรองเพื่อที่จะสแตนบายได้ 100% ของโรงพยาบาลเราเพื่อให้คนไข้เวลามีปัญหาเรื่องไฟดับเนี่ยเราจะได้ป้อนระบบไฟของเราได้เข้าทันช่วงทีสำหรับในการใช้งานครับ
0: ครับผมอะไรคือความภาคภูมิใจของอาชีพช่างไฟฟ้า
1: ก็เป็นเหมือนกับที่สนามบอกครับเหมือนกับเราอยู่ด้านหลังแต่เราก็ทำงานด้วยประสิทธิภาพของเราเต็มร้อยเพื่อที่จะให้โรงพยาบาลของเราได้เดินหน้าก้าวไกลไปในระบบที่จะให้ประชาชนของเราเนี่ยได้มีสถานที่ที่พร้อมทั้งเรื่องระบบทุกอย่างเครื่องมือทุกอย่างเนี่ยให้รักษาได้แบบด้วยมีคุณภาพครับผม
0: สิ่งสำคัญก็คือคนเบื้องหน้าอย่างคุณหมอ
1: ครับ
0: หน้าที่เต็มๆไปใน
1: การ ใช่ครับใช่ครับ
0: คนเบื้องหลัง
1: เบื้องหลัง
0: ก็พร้อมที่จะซัพพอร์ต
1: พร้อมที่จะสนับสนุนครับทุกอย่างครับ
0: ขอบคุณครับพี
1: ่ครับผม
0: ขอบคุณเบอร์ดี้ครับฟังตอนแรกนึกว่าเป็นช่างไฟฟ้าเนี่ยคุมระบบ
1: ครับ
0: แหมดูดีนะห้องแอร์มีปัญหาเข้าไปซ่อมฟังไปฟังมางาน24ชั่วโมง
1: ครับ
0: เข้าเป็นกะ
1: ครับ
0: อยู่วันหยุด
1: ครับ
0: ออกไปตรวจเช็ค
1: ครับ
0: เหมือนคุณตำรวจไปเช็คตามหมู่บ้าน
1: ครับผม
0: ไปติ๊กถูกนะ
1: ใช่ครับ
0: ใช้ได้นะ
1: ใช่เลยครับ
0: แต่ไม่ใช่แค่ว่าติ๊กถูก
1: ครับ
0: ต้องตรวจสอบด้วย
1: เช็คด้วยครับ
0: เพราะแล้วเซ็นปุ๊บถ้าผิดพลาดรับผิดชอบไม่ไหวเนาะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: ก็เครื่องปั่นไฟของเราเนี่ยเราก็จะต้องเช็คทุกอาทิตย์ครับทุกอาทิตย์ที่เราจะต้องเช็คทุกอาทิตย์ไป
0: ครับผมนี่ยังไม่รวมไปถึงเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับตั้งแต่อุปกรณ์สวิตช์ไฟระบบขนาดใหญ่นะครับการระบายอากาศสะพานไฟเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับมีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจครับดูแล้วต้องทำงานหลากหลายมากแต่งานชิ้นใหญ่งานระบบซึ่งเดี๋ยวเราจะขอไปดูกันนะฮะจนถึงงานเล็กๆน้อยๆแบบนี
1: ้ครับ
0: ซึ่งทำแบบนี้เนี่ยอย่างเมื่อผมถามวันนี้อันนี้เป็นตะกั่วใช่ไหมครับก็มีที่บัตรกรี
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งแน่นอนครับว่าหลายๆคนอาจจะเคยเรียนเมื่อสมัยเด็กๆผมก็เคยนะมัธยมนะมันอันตรายไหม
1: ก็อันตรายครับก็มีในส่วนของตัวสารที่มันระเหยออกมาก็เป็นส่วนของอันตรายที่เวลาเราสูดดมเข้าไปก็จะมีปัญหากับเรื่องของร่างกายสุขภาพของร่างกายกัน
0: แต่ก็แน่นอนเราก็ต้องมีการป้องกัน
1: ใช่ครับใช่
0: วิธีการนะครับในส่วนของการป้องกันการเตรียมตัวทางโรงพยาบาลเองแล้วก็หน่วยงานเรานี่ต้องมีการฝึกซ้อมไหมพี
1: ่ก็เรื่องของระบบของการเชื่อมอันนี้เป็นของเราต้องบอกนะว่าของเราเนี่ยเป็นการที่จะทำงานที่ระบบเชื่อมมันน้อยมันนิดหน่อยแต่เวลาตอนที่เราจะทำงานเนี่ยครับเราก็จะมีอุปกรณ์ป้องกันเป็นแมสหรือว่าเป็นอะไรพวกนี้ที่เราจะใส่เพื่อที่จะป้องกันเป็นหน้ากากป้องกันที่ตอนที่เวลาเราจะเชื่อมหรือบัตรกีอะไรพวกนี
0: ้แล้วก็จะมีการต้องแยกออกไปในพื้นที่ที่เหมาะสมที
1: ่
0: อากาศมันปลอดภ
1: ัยใช่ครับที่อากาศมันปลอดโปร่ง
0: อ้าวละ
1: ครับ
0: แต่รู้สึกว่าถ้าเราเห็นห้องแบบนี้อาจจะเข้าใจว่าเอ๊ช่างไฟฟ้าหน่วยงานไฟฟ้าทำไมดูเล็กจังอยากเห็นสถานที่จริงจะได้รู้ว่ามันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็วิธีการเตรียมตัว
1: ข
0: อไปชมได้ไหมฮะ
1: ได้ครับได
0: ้ไปห้องไหนดี
1: เดี๋ยวเราไปห้องควบคุมระบบของโรงพยาบาลก่อนว่าจะพาเข้าไปดูห้องคอนโทรลทั้งหมดที่ว่าควบคุมระบบจ่ายไฟของภายในอาคาร
0: นี่ก็เหมือนกับว่าเรากำลังไปดูหัวใจของโรงพยาบาล
1: ใช่ครับ
0: เพราะคุณหมอนี่เหมือนกับเป็นเม็ดเลือดขาว
1: ใช่ครับ
0: รักษาคนไข้
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: นะแต่คราวนี้ไปดูหัวใจเลย
1: ครับ
0: ถ้าหัวใจตรงนี้หยุดเต้น
1: ครับ
0: ไม่ได้เลย
1: ไม่ได้นะครับ
0: ไปดูกันเลยครับ
1: ครับผม
2: ก็มีตกใจนิดนึงครับก็เราก็ควรระวังนิดนึงว่าเวลาเข้าไปใกล้ทีนี้จะโดนดูดไหมแล้วพันเทปเก็บ
3: อาการ
2: ก็มีกระตุกนิดหน่อยครับกล้ามเนื้อเวลาโดนไฟดูดเข้าไปแล้วก็กระ

0: ตุกออกหามพอดี
1: แล้วเวลาโดนถ้าผมว่าเราโดนไม่มากผมอะไรพี
0: ่ก็จะชาครับนิ้วก็จะชาโดนส่วนไหนตรงนั้นก็จะไหม้ถ้าโดนนานๆครับ
2: วิธีการช่วยเหลือผู้ถูกไฟฟ้าดูดเบื้องต้น1หากผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดยังติดอยู่กับสายไฟให้ถอดปลั๊กหรือสับคัทเอาท์ลงเพื่อตัดแหล่งจ่ายไฟ2ใช้วัสดุที่เป็นฉนวนไม่เป็นสื่อไฟฟ้าเช่นไม้แห้งๆเคี่ยสายไฟให้หลุดจากตัวผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดหรืออาจใช้เชือกหรือผ้าแห้งๆคล้องผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดออกมา3ผู้ที่เข้าไปช่วยควรยืนอยู่ในแนวฉนวนเช่นกันเช่นยืนอยู่บนรองเท้ายางและผิวหนังต้องแห้งไม่เปียกชื้นมิฉะนั้นอาจโดนไฟดูดได้4สังเกตให้ละเอียดถึงอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดร่วมด้วยเช่นอาจพลัดตกจากที่สูงมีอาการบาดเจ็บหรือกระดูกหักหากเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากที่เกิดเหตุอย่างไม่ถูกวิธีอาจเกิดความพิการหรืออัมพาตได้5ตรวจดูหัวใจว่าหยุดเต้นหรือไม่โดยแนบหูฟังที่หน้าอกหรือจับชีพจรหากหัวใจหยุดเต้นต้องทำการกู้ชีพเบื้องต้นเรียกให้คนช่วยเหลือแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด
3: โอ้โหห้องเริ่มเลย
0: ครับผม
3: นี่แต่ละตู้แต่ละตู้เนี่ยพี่สมบัติครับ มันแพงไหมหม้อแปลงแต่ละลูกพี
4: ่ก็ตัวหนึ่งหลักเป็น10ล้านขึ้นนะครับตัวหม้อแปลงบางตัวเนี่ยครับใช่ครับ
3: ที่เราเห็นเนี่ยนะฮะ
4: ครับผมไอตัวตู้พวกนี้เป็นตู้ MDB ครับตู้ MDB แต่ละชุดหนึ่งนี่ก็ตกเป็นล้านครับ
3: เป็นล้าน
4: เป็นล้านเลย
3: งั้นผมถามหน่อยครับในพื้นที่ห้องที่กำลังไฟสูงๆแบบนี้แน่นอนความเสี่ยงก็สูงด้วย
4: ใช่ครับ
3: แล้วมันมีความเสี่ยงกับอะไรของเราบ้างครับ
4: เวลาเราจะเปิดเช็คหรือว่าเปิดดูอะไรพวกนี้เราต้องมีตัวเซฟตี้ของเราอย่างดี
3: ถุงมงถุงมือ
4: กันไฟ
3: ถนนกันไฟ
4: ใช่ครับ
3: ทำงานอันนี้ไม่เครียดหรอพี
4: ่
3: ดูมันแบบพลาดไม่ได้สมมตินะนี่เราเห็นอยู่เนี่ยสมมติเกิดตู้เนี่ยเป็นอะไรขึ้นมานี่ชีวิตคนเป็นพันๆคนเลยนะในโรงพยาบาลเนี่ย
4: ก็จริงๆแล้วมันก็ถามว่าเครียดมันก็น้อยหน่อยครับมันก็จะด้วยประสบการณ์และวิชาชีพที่เราเรียนมามันสอนให้เราต้องรู้แล้วก็ในเรื่องของระบบทั้งหมดแล้วก็ความสามารถเซฟตี้ยังไงเราก็ต้องทำตามขั้นตอนที่เราได้เรียนมาด้วย
3: ก็แปลว่ามันมีขั้นตอนกระบวนการถ้าเราปฏิบัติตามชีวิตของเราก็จะไม่เสี่ยงแล้วก็จะอยู่ด้วยทำงานยังมีความสุข
4: ครับ
3: ไม่ต้องกังวลอะไรมากมาย
4: ก็ไม่ต้องกังวลมาก
3: มีบางเรื่องที่อยากฝากไปถึงคุณหมอไหมครับเพราะเชื่อว่าคุณหมอหลายๆท่านก็กำลังดูอยู่แล้วก็รู้สึกเหมือนกันว่าทุกอาชีพมันมีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายด้วย
4: ก็ผมก็อยากทราบเหมือนกันครับว่าในอาชีพของช่างไฟฟ้าของผมเนี่ยที่ผมทำงานกันอยู่ทุกวันเนี่ยผมต้องมีโดนความเสี่ยงอะไรกับเรื่องพวกนี้บ้างไหมครับ
3: ช่างไฟฟ้าเก่งเรื่องไฟฟ
4: ้
3: า
4: ใช่ครับ
3: แต่การป้องกันไฟฟ้า
4: ใช่ครับ
3: แต่ไอ้เรื่องการทำงานในแต่ละสถานที่เช่นเราอยู่ในโรงพยาบาล
4: ใช่ครับ
3: บางทีเนี่ยไอ้เราจะไปใส่แมสตลอดเวลา
4: ครับครับ
3: เราก็ไม่ถนัด
4: เราก็ไม่ถนัด
3: หรือบางทีถุงมือที่เราใส่เอาไว้กันไฟฟ้าฉนวน
4: ใช่ครับ
3: ไปทำงานตึกนี
4: ้ครับมันอาจจะสกปรกหรือว่าอะไรนี้เราก็ไม่รู้จะกล้าไปทำงานอันนี้ก็มีส่วนเหมือนกันครับ
3: ฝากคุณหมอแนะนำ
4: ฝากคุณหมอแนะนำกันหน่อยครับ
3: โอเคครับวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงจะได้รับความรู้ดีๆนะครับจากอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องบอกว่าเขาอยู่เบื้องหลังและคอยซัพพอร์ตอาชีพต่างๆมาอย่างมากมายทีเดียวครับและเขาทำงานเสี่ยงต่อชีวิตทุกวินาทีแล้วก็พลาดไม่ได้ด้วยงั้นตอนนี้ไม่กวนดีกว่าเพราะอาจจะต้องมีการตรวจเช็คกันต่อ
4: ใช่ครับ
3: วันนี้ขอบคุณมากขอบคุณครับ
4: สวัสดีครับ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: คร
4: ับสว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ ป้ายถามคุณหมอกันครับหลังจากไปบุกดูเรื่องราวของไฟฟ้านะครับตั้งแต่ไฟฟ้ากำลังนะครับห้องกำเนิดไฟฟ้าที่โรงพยาบาลรามาธิบดีกันมาแล้วนะครับในช่วงนี้มาคุยคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าเราบรรดาพนักงานที่ต้องทำงานเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าหรือช่างไฟทั้งหลายอันตรายกับสุขภาพอย่างไรกันบ้างครับวันนี้ต้อนรับแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันท์ครับอาจารย์บรรจุภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับหมอฝนสวัสดีครับ
5: สวัสดี
3: คุณหมอครับก่อนอื่นถามคุณหมอก่อนว่าไฟฟ้ากับตัวคนเราเนี่ยครับคุณหมอครับมันมีความเชื่อมโยงยังไงกันบ้างไหมฮะ
5: ค่ะก็คือในร่างกายของเรานะคะในระบบประสาทของเราจะมีไฟฟ้าในระดับต่ำๆอยู
3: ่
5: เพราะว่าในการก่อกระแสประสาทเนี้ยค่ะในการเชื่อมโยงกระแสประสาทจะใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยก็เลยจะมีการเชื่อมโยงกับในร่างกายเราด้วย
3: ก็คือว่าในร่างกายเราก็มีไฟฟ้าอยู่แล้วแหละที่บอกบางทีเดินไปใกล้ๆตัวกันมันมีไฟฟ้าสถิตอันนี้เกี่ยวไหมคุณหมออ
5: ๋อไฟฟ้าสถิตก็อีกเรื่องนึงอ
3: ีกเรื่องนึงนะไม่ใช่ว่าเราปล่อยไฟฟ้าได้ไม่
5: ใช
3: ่แต่ในปลายประสาทการสั่งงานทั้งหลายของร่างกายมีส่วนของไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ปริมาณก็คือต่ำมาก
5: ๆใช
3: ่ไม่เหมือนกับไฟฟ้าแสงสว่างไฟฟ้าเปิดแอร์ไฟฟ้ากำลังบ้านเรา
5: ค่ะไม่เหมือนกัน
3: อันนั้นแรงขึ้นมาอีก
5: ใช่ค่ะ
3: อุ้ยงั้นก็ต้องถามก่อนว่าแล้วถ้าไปทำงานใกล้ชิดกับไฟฟ้าเหล่านั้นในระบบทั้งบ้านและอาคารขนาดใหญ
5: ่
3: มันมีความ

0: เสี่ยงอะไรบ้างไหมคุณหมอ
1: ค่ะก็คือการถูกไฟฟ้าดูดอันนี้ก็จะมีอันตรายเนาะขึ้นกับกระแสไฟฟ้ายิ่งถ้าแรงมากก็จะยิ่งทำให้มีอันตรายต่อร่างกายมาก
0: ครับ
1: นะคือตอนแรกก็คือถ้าในระดับน้อยๆก็อาจจะแค่แบบรู้สึกว่าถูกไฟดูดถ้าแรงขึ้นก็อาจจะทำให้มีแผลไหม้ได้แล้วก็ถ้าแรงมากๆอาจจะทำให้หัวใจหยุดเต้นได
0: ้ครับผมสมมติว่าในกรณีที่เหมือนกับเราเป็นช่างไฟตามบ้านเรือนทั่วไปมาซ่อมไฟมาเปลี่ยนไฟมาต่อปลั๊กถูกไหมฮะบางทีก็มีบ้างที่ถูกไฟช็อตหรือว่าไฟดูดจากการอาจจะพลั้งเผลอหรือว่าพลาดถ้าถูกไฟดูดบ้างเล็กๆน้อยๆอันตรายไหมคุณหมอ
1: จริงๆไม่ควรให้ถูกไฟดูดเลย
0: ไม่ควรเลยเหรอฮะ
1: ใช่เพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ถูกไฟดูดได้แสดงว่าเราไม่ได้ป้องกันเรื่องกระแสไฟฟ้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงควรจะตัดไฟในจุดนั้นอย่างเช่นใช้สะพานไฟอะไรแบบนี้ค่ะในการตัดไฟในจุดที่เรากำลังจะทำแล้วก็พอทำเสร็จแล้วค่อยเปิดกลับมาใหม่อย่างนี้จะดีกว่าปล่อยให้อุ้ยดูดไปอย่างนั้นไม่ดี
0: คืออย่าปล่อยให้ถูกดูดจนเป็นความเคยชินเพราะว่าในการถูกไฟช็อตหรือไฟดูดแต่ละครั้งหนึ่งบางทีเราไม่รู้ว่ามันอันตรายขนาดไหน
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าโดนบ้างสมมติผมเคยโดนเหมือนกันตอนเด็กๆเราก็ไม่รู้นะฮะเด็กๆนี่ก็เดินไปเสียบปลั๊กบางตัวเปียกๆก็รู้สึกเหมือนก็โดนไฟกระชากขึ้นมาแบบนี้อย่างเนี้ยมันจะมีผลกับสุขภาพไหมคุณหมอ
1: ถ้าอย่างนี้ไม่มีผลค่ะก็คือแค่แบบสะดุ้งอย่างเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ทำงานอยู่ในที่สูงแล้วแบบมีสะดุ้งแบบเนี้ยบางทีสะดุ้งจนแบบตกจากที่สูงได้อันนี้ก็ต้องระวังด้วย
0: หรือบางทีในกรณีที่เคยบอกว่ามีไฟดูดหรือไฟช็อตแล้วมันเกิดร่างกายบางส่วนติดกับตรงนั้นไม่หลุดออกมา
1: อ
0: ันนี้อาจจะถึงขั้น
1: ใช่อันนี้อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เพราะว่าแสดงว่าเป็นไฟฟ้ากระแสแรงสูง
0: ครับผม
1: เพราะว่าพอเกิดไฟฟ้าแรงสูงปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลกับหัวใจได้
0: ครับผมและในกรณีของไฟฟ้าในโรงพยาบาลทราบมาว่าเป็นไฟฟ้ากำลังค่อนข้างแรงแล้วก็สูงกว่าไฟฟ้าตามบ้านเรือนทั่วไป
1: ใช่ค่ะ
0: วิธีการป้องกันก็ต้องมากขึ้นอีกครับ
1: ค่ะเพราะว่าในโรงพยาบาลเนี่ยเราต้องมีไฟที่สำรองด้วยนะคะเพราะว่าต้องดำเนินการตลอด24ชั่วโมง
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้ากรณีที่ไฟฟ้าดับเนี่ยก็ต้องมีไฟสำรองใช้แล้วทีนี้เวลาที่จะปั่นไฟสำรองเนี่ยค่ะก็จะต้องมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้
0: า
1: ซึ่งตรงนี้ก็จะใช้พลังงานค่อนข้างเยอะ
0: ครับผม
2: การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัยต้องใช้ระบบล็อกเอาท์แท็กเอาท์หรือระบบตัดแยกพลังงานเป็นการป้องกันไม่ให้มีการสับสวิตช์สะพานไฟระหว่างที่ช่างไฟฟ้ากำลังซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่และติดป้ายแจ้งเตือนมีความสำคัญมากในการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่สามารถถอดปลั๊กได้มีขั้นตอนดังนี้ 1. ตรวจสอบแรงจ่ายไฟฟ้า2. แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบว่าจะปิดการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 3. ปิดสวิตช์อุปกรณ์นั้น 4. ปล่อยพลังงานที่ค้างอยู่ในระบบของอุปกรณ์นั้นออกไปก่อนเช่นความร้อนหรือไอน้ำ 5. ปิดแหล่งจ่ายไฟล็อกด้วยกุญแจและติดป้ายเตือน 6. ทดสอบอุปกรณ์ว่าเปิดแล้วไม่ทำงาน 7. ทำการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวจนเสร็จ 8. แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบเปิดการใช้งานของอุปกรณ์9. ปลดล็อกป้ายเตือนและเปิดใช้งานอุปกรณ์โดยผู้ที่ล็อกและปลดควรเป็นคนเดียวกันนอกจากนี้การทำงานกับไฟฟ้าแรงสูงห้ามทำงานคนเดียวด้วยเด็ดขาดต้องมีผู้ช่วยอยู่ด้วยตลอดเวลาเพื่อช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
0: คุณหมอครับแล้วช่างไฟตามบ้านทั่วๆไปซึ่งแน่นอนครับบางคนเนี่ยก็เรียนจบด้านไฟฟ้าเป็นช่างมาเลยแต่บางคนเนี่ยก็เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าครูพักรักจำก็เรียนกันมาจากรุ่นใหญ่รุ่นก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้มีวิธีในการป้องกันตัวเองสักเท่าไหร
1: ่
0: ก็คิดซะว่าโดนนิดโดนหน่อยไม่เป็นไรมีคำแนะนำไหมคุณหมอครับ
1: ก็จริงๆถึงแม้จะเป็นงานเล็กๆในบ้านเนี่ยนะคะก็ต้องมีความระมัดระวังเพราะว่าพวกสายไฟหรือว่าปลั๊กต่อพ่วงต่างๆเนี่ยถ้าเราใช้ให้ปลอดภัยก็จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุได
0: ้
1: อย่างสายไฟที่ชำรุดเนี่ยก็ไม่ควรใช้นะคะเพราะว่าในการที่ใช้สายไฟชำรุดจะมีการเกิดลัดวงจรได้ง่ายแล้วก็พวกปลั๊กต่อพ่วงเนี่ยก็ไม่ควรต่อพ่วงจนมากเกินไปบางคนแบบต่อแบบหลายๆอันมากเกินไปอันนี้ก็อันตรายนะคะทำให้เกิดความร้อนมากขึ้นแล้วก็เกิดไฟไหม้ขึ้นมาได
0: ้คุณหมอครับในกรณีฉุกเฉินจริงๆถ้าว่ามีช่างไฟหรือบางทีอาจจะเป็นช่างไฟจำเป็นที่บ้านถูกไฟช็อตแล้วเกิดถึงขั้นหมดสติคุณหมอวิธีในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไหมครับ
1: ค่ะอันนี้ก็ต้องทำการเช็คก่อนนะคะว่าเขาหัวใจหยุดเต้นหรือเปล่าคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หัวใจหยุดเต้นต้องทำการปั๊มหัวใจทันทีหรือที่เรียกว่า CPR นะคะแล้วก็ระหว่างนั้นก็ต้องเรียกขอความช่วยเหลือโทรศัพท์ไปที่เบอร์ฉุกเฉินก็ได้1669
0: ครับผมก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแจ้งแต่ในส่วนของการทำ CPR ที่คุณหมอบอกอันนี้ก็ต้องเป็นเฉพาะผู้ที่ทำเป็นนะ
1: สูงไหมครับก็ต้องมีการ
0: กดลงไปซึ่งต้องผ่านการฝึกมาก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องศึกษาแล้วก็ดูอาการของผู้ป่วยก่อนหรือถ้าเป็นไปได้ก็ติดต่อโรงพยาบาลที่ใกล้

0: ที่สุดแล้วก็ช่วยเหลือฉุกเฉินด้วย คุณหมอครับนอกจากช่างไฟต้องระมัดระวังไฟกันแล้วเมื่อกี้แอบเห็นครับในโรงพยาบาลมีช่างซ่อมด้วย ช่างไฟฟ้าต้องมานั่งซ่อมแผงวงจรด้วยพวกการบัดกรีโปรแกรมวงจรต่างๆเหล่านี้มันมีอันตรายไหมคุณหมอครับ
1: ก็มันจะมีสารตะกั่วได้นะคะคือขึ้นอยู่กับชนิดของลวดบัดกรีที่เราเลือกใช้
0: ค
1: ือถ้าชนิดที่มีตะกั่วเนี่ยเวลาเกิดความร้อนมันจะทำให้มีไอระเหยแล้วเราก็สูดเข้าไปได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีควรจะเลือกลวดแบบที่ไม่มีตะกั่วนะคะก็จะช่วยลดความอันตรายลงมาได
0: ้ครับรวมถึงเลือกสถานที่ในการทำด้วยไม่ใช่ว่านั่งทำในห้องแอร์
1: อ๋อก็จะอากาศถ่ายเทก็จะดีกว่
0: า
1: แล้วก็ใส่หน้ากากป้องกันไว้ด้วย
0: เพื่อความปลอดภัยเพราะบางทีคนที่กำลังทำเนี่ยใส่หน้ากากคนข้างๆไม่ได้ใส่ก็สูดไปเต็มๆอันนี้ก็เตือนไปด้วยนะฮะกลับกันครับที่โรงพยาบาลเห็นเครื่องไฟโอ้โหขนาดใหญ่มากเลยเวลาทำงานไปเป็นคู่เป็นบัดดี้แบบนี้ทั้งคู่ต้องมีการเทรนมีการฝึกมากน้อยแค่ไหนคุณหมอ
1: ค่ะก็ต้องมีการฝึกเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของไฟฟ้านะคะแล้วก็พยายามไม่ลัดขั้นตอนนะคะเพราะคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแบบอาศัยความเร็วหรืออะไรเงี้ยมันจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเลย
0: ครับผมอ่ะสุดท้ายคุณหมอครับมีอะไรฝากถึงเหล่าบรรดาพี่ๆช่างไฟที่เชื่อว่าทุกครั้งที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตแทบทุกครั้งเลยเชิญครับ
1: ก็อยากจะฝากให้ระวังเกี่ยวกับสายไฟนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ต่างๆเนี่ยควรจะตรวจสอบดูแลเป็นประจำนะคะไม่ใช้ของชำรุดนะคะแล้วก็ใช้ขนาดพวกฟิวหรือว่าปลั๊กต่อพ่วงให้เหมาะสมนะคะก็แบบนี้ก็จะช่วยให้การทำงานปลอดภัยมากขึ้น
0: ครับผมที่สำคัญก็คือห้ามลืมเด็ดขาดนะครับในการสวมใส่อุปกรณ์ในการป้องกันไฟฟ้าเพื่อป้องกันไม่ไฟฟ้าลัดวงจรเข้ามาสู่ตัวเราเองและบางทีครับอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็ว่าได้ดูแลตัวเองไว้หน่อยจะได้มีโอกาสในการมาดูแลพวกเราต่อในแง่ของความสว่างและไฟฟ้ากำลังด้วยขอบคุณคุณหมอฝนครับขอบคุณครับ
2: วิธีการสังเกตอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ1ขนาดสายไฟฟ้าต้องเลือกใช้ขนาดที่เหมาะสมกับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลในสายและเหมาะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในวงจรสถานที่นั้นๆ 2. การติดตั้งสายไฟฟ้าต้องไม่อยู่ใกล้แหล่งความร้อนสารเคมีหรือถูกของหนักทับเพราะทำให้ฉนวนหุ้มสายชำรุดได้ง่าย 3. สายไฟฟ้าต้องไม่พาดลงบนโครงเหล็กรั้วเหล็กราวเหล็กหรือส่วนที่เป็นโลหะต่างๆ 4. จุดต่อของสายไฟฟ้าต้องแน่นผิวหน้าหรือสารเคลือบ PVC จะต้องไม่ฉีกขาดพันฉนวนให้เรียบร้อยตามขนาดของสายไฟ 5. เมื่อสังเกตเห็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเก่าชำรุดหรือหมดอายุใช้งานให้รีบเปลี่ยนทันที 6. แผงสวิตช์ไฟฟ้าต้องติดตั้งในที่แห้งไม่เปียกชื้นอยู่สูงพอสมควร 7. ไม่วางสิ่งกีดขวางบริเวณแผงสวิตช์ควรมีผังวงจรไฟฟ้าโดยสังเขปติดอยู่ที่แผงสวิตช์ 8. แผงสวิตช์ที่เป็นตัวโลหะควรต่อสายลงดินและควรมีการตรวจสอบดูว่ามีมดแมลงเข้าไปทำรังอยู่หรือไม
0: ่ไฟฟ้าถือเป็นสิ่งที่อันตรายครับแต่ก็มีประโยชน์และก็ขณะเดียวกันครับอันตรายนั้นจะหมดไปถ้าว่าเราไม่ประมาทนะครับขณะเดียวกันถ้าว่าตัวเราเองหรือคนรอบข้างนั้นต้องประสบเหตุที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าอย่าลืมนะครับก่อนอื่นเลยต้องมีสติครับแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดหรือถ้าเป็นไปได้ครับรีบตามเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความรู้มาช่วยเหลือโดยด่วนนั่นเองแหละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนสัปดาห์หน้ากลับมาตามมาดูนะครับว่าเราจะพาคุณมารู้จักกับอาชีพใดและอาชีพนั้นมีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายอย่างไรกันบ้างกับ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีวันนี้ลา

0: ปิดพื้นที่ให้กับคุณหมอสุตินรีเวชนะครับได้มาบ่นกันบ้างหนุ่มๆฟังได้แต่สาวๆฟังเนี่ยยิ่งดีใหญ่เลยครับบทนี้จากใจคุณหมอเลยนะครับคุณหมอครับโทรโข่งพร้อมแล้วเชิญเลยครับ
1: ได้ถือโทรโข่งแล้วหมอจะบ่นแล้วนะคะหมอได้ตรวจและรักษาโรคภายในของผู้หญิงมากกว่า1,000เคสเรื่องตกขาวเป็นอีกเรื่องนึงที่ทำให้ว้าวุ่นใจไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยสาวกลางหรือว่ารุ่นใหญ่ค่ะเรื่องที่

0: อจะบ่นก็มีอยู่ว่าคนไข้ยังมาหาหมอเพราะมีปัญหาเรื่องของตกขาวผิดปกติทำไมมันมีสีเขียวสีเหลืองก็ไม่รู้แต่คนไข้ก็ไม่ยอมมาหาหมอสักทีไปค้นหาวิธีการรักษาด้วยตัวเองเฉยเลยหน้าตีจริงๆเลยนะคะส่วนใหญ่คนไข้ก็มักจะหาข้อมูลเซิร์ชมาจากอินเทอร์เน็ตซึ่งอาจจะถูกต้องแบบเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะมีทั้งกินนมเปรี้ยวและเครื่องดื่มที่มีแลคโตบาซิลัสนอกจากดื่มแล้วชาวเน็ตก็ยังบอกว่าเอามาล้างน้องสาวได้ด้วยนะสิจะช่วยทำให้การอักเสบของช่องคลอดดีขึ้นแต่ก็ยังไม่หายสักทีก็เลยไปซื้อยามากินเองกินไป1อาทิตย์อาการก็ยังไม่ดีขึ้นเวลามีเพศสัมพันธ์แฟนก็บ่นว่าทำไมถึงมีกลิ่นที่ผิดปกติสุดท้ายเลยจำใจยอมมาตรวจภายในค่ะหน้าตีจริงๆเลยนะคะเนี่ย
1: หน้าตีจริงๆเลย
0: การซื้อยามากินเองนั้นก็อาจจะถูกกับสาเหตุของโรคเพียงแค่ 25-30% เท่านั้นเองเพราะว่าเรื่องของตกขาวที่ผิวติเกิดได้จากหลายๆสาเหตุค่ะส่วนข้อมูลที่เซิร์ชมาจากอินเทอร์เน็ตอาจจะถูกต้องแต่ไม่ทั้งหมดค่ะหากปล่อยอาการทิ้งไว้อาการน้อยๆที่เป็นก็อาจจะทำให้การอักเสบของช่องคลอดที่รุนแรงขึ้นทำให้มีอาการระคายเคืองมากขึ้นรวมถึงมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ค่ะเพราะฉะนั้นหากเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไข้มีอาการผิดปกติควรจะรีบมาหาหมอเพื่อรักษาตั้งแต่มีอาการเนิ่นๆนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเงินเสียบุคลิกภาพเสียความมั่นใจและที่สำคัญไม่ต้องมีปัญหากับแฟนด้วยนะคะ
2: คุณหมอย้ำมาสักขนาดนี้เนี่ยไปตรวจกันซะดีๆนะครับเดี๋ยวจะมาพูดว่ารู้งี้ไปหาหมอตั้งแต่แรกดีกว่าย้ำแล้วนะครับไปตรวจซะนะ
3: เพราะผู้สูงอายุเนี่ยมวลกล้ามเนื้อจะน้อยลงครับ
4: จริงๆอายุเยอะเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่สำคัญแต่ว่าจะมีปัจจัยเสริมอย่างอื่นอีก
3: เจอกันอีกแล้วครับกับรามาแชร์ริ่งเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เรื่องของผู้สูงอายุแต่ว่าจะเจาะไปที่มวลกล้ามเนื้อเพราะผู้สูงอายุนี่มวลกล้ามเนื้อจะน้อยลงครับคราวนี้อาหารสำคัญมากๆเดี๋ยววันนี้พูดคุยกับอาจารย์ฝนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยคืออะไรอ่ะ
4: จริงๆเป็นภาวะที่เจอได้ตามวัยของผู้สูงอายุค่ะเพราะว่าพอสำคัญแต่ว่าจะมีปัจจัยเสริมอย่างอื่นอีกเช่นคนที่มีภาวะขาดสารอาหารกินอาหารพลังงานไม่เพียงพอแล้วก็ที่สำคัญคือกินโปรตีนไม่เพียงพอรวมถึงไม่ค่อยขยับไม่มีการออกกำลังกายก็จะเป็นเหตุทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยสูญสลายไปเร็วขึ้นนะคะหรือไม่ต้องสูงอายุมากก็ตามถ้ามีโรคประจำตัวเช่นมีภาวะการอักเสบที่เกิดขึ้นจากโรคมะเร็งโรคตับโรคไตเบาหวานโรคหัวใจพวกนี้ร่างกายมีการอักเสบก็จะทำให้กล้ามเนื้อมันสูญสลายเร็วยิ่งขึ้นอาการก็คือเกิดจากการที่กล้ามเนื้อเราน้อยกล้ามเนื้อเราไม่แข็งแรงสมรรถภาพทางกายก็จะแย่ลงเช่นบางคนนะคะเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยแข็งแรงก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงขึ้นบันไดไม่สะดวกซึ่งพวกนี้พอเป็นเยอะๆก็จะเป็นความเสี่ยงที่อาจจะให้เขาเกิดภาวะหกล้มพอหกล้มเนี่ยผู้สูงอายุที่ต้องระวังคือว่าบางทีเนี่ยจะเกิดกระดูกหักโดยเฉพาะกระดูกสะโพกก็ทำให้เขามีปัญหาแทรกซ้อนต่างๆตามมาได
3: ้คราวนี้ถ้าเกิดจะถามถึงวิธีการป้องกันแล้วครับว่าเนี่ยตั้งแต่วัยเนี่ยเราจะมีวิธีการป้องกันณตั้งแต่ตรงนี้ได้ยังไงบ้าง
4: จริงๆคือการที่เราสร้างกล้ามเนื้อไว้ตั้งแต่สมัยที่เราเป็นหนุ่มสาวเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะก็คือทานอาหารให้ดีพลังงานโปรตีนให้เพียงพอรักษาน้ำหนักให้ไม่อ้วนไม่ผอมออกกำลังกายแบบที่ชนิดที่สร้างกล้ามเนื้อเราก็จะมีต้นทุนดีละถ้าเป็นพวกเราคนอายุปกติใช่ไหมคะเราต้องการโปรตีนประมาณ 0.8 กรัมถึง1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมเช่นคุณแค่น้ำหนัก50สมมติก็ต้องการตีกลมๆ1กรัมต่อกิโลคือต้องการโปรตีน50กรัม
3: กินดีละออกกำลังกายละพอมั้ยฮะ
4: พอในการที่เราจะดูแลสุขภาพให้เป็นปกติค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีภาวะที่เกิดกล้ามเนื้อน้อยแล้วในผู้สูงอายุเนี่ยนอกจากการที่เราจะต้องรับประทานพลังงานให้เพียงพอเนี่ยการรับประทานโปรตีนต้องเพิ่มขึ้นอีก 20% ถ้าเกิดว่าเป็นคนไข้ที่มีเรื่องของโรคไตเสื่อมต้องคุยกับคุณหมอเพราะในคนไข้บางคนคุณหมอเขาจะแนะนำให้จำกัดโปรตีนเพื่อชะลอความเสื่อมของไต
3: เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อนะครับเราจะเป็นคนแก่ที่มีสุขภาพดีไปด้วยกันนะครับขอบคุณอาจารย์ฝนด้วยครับ
4: ค่ะ
3: ทางหน้าเรามาแชร์ริ่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครบ์กันด้วยเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ

0: มอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกับผมแคนอติรุธนะครับและนี่คือรายการพบหมอรามานะครับเราจะเจอกันทางรามาชาแนลทุกวันศุกร์เวลา 5:00 นแบบนี้นะครับช่วงเย็นวันศุกร์นะฮะใครที่รถติดอยู่เปิดฟังไปด้วยนะครับใครที่อยู่บ้านแล้วนะครับก็พิมพ์เข้ามาได้นะฮะว่ามีประสบการณ์แบบนี้อะไรยังไงบ้างเพราะว่าเรื่องราวที่เราจะคุยวันนี้ครับเราเชิญคุณหมอตามาพูดคุยกันพูดถึงโรคของตาเนี่ยพอย้อนกลับไปนะฮะในวัยรุ่นเนี่ยไม่ค่อยสนใจหรอกครับแต่ไม่น่าเชื่อว่าตาโรคของตามันเกิดขึ้นกับทุกคนจริงๆในวัยที่เพิ่มมากขึ้นด้วยความที่เราใช้ตามานานนะครับแต่ว่าโรคต่างๆในนั้นเนี่ยมันก็มีรายละเอียดเยอะมากๆความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงโรคเกี่ยวกับตามีอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยครับเคยได้ยินไหมครับต้อกระจกต้อหินจอประสาทตาเสื่อมนะฮะต้อต่างๆมากมายมันคืออะไรกันแน่นะครับวันนี้แคนเชิญคุณหมอตาโดยเฉพาะมาพูดคุยกันนะครับขอต้อนรับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธัญทัศน์พดุงเกียรติสกุลนะครับสาขาวิชาจักษุประสาทวิทยาภาควิชาจักษุวิทยาครับ
1: สวัสดีครับ
0: นะครับ
1: สวัสดีครับแคนครับ
0: เมื่อกี้ก็นั่งย้อนรำลึกความหลังกันว่าเออเราเคยคุยกันแล้วเนาะแต่ว่าช่วงไหนไม่แน่ใจเหมือนกันวันนี้ผมชอบหัวข้อเรื่องของเราที่จะคุยกันมากครับอาจารย
1: ์ครับ
0: ตาดีมีสุข จริงไหมตาดีมีสุข
1: แน่นอน
0: พอมาคิดก็จริงนะ
1: ใช่ฮะ
0: เพราะว่ามันเป็นพื้นฐานเลยเนาะใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับโอ้ชีวิตเราต้องใช้ตาตลอดเวลาอยู่แล้วตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนเลย
0: ครับ
1: นะถ้าตาดีเนี่ยมีสุขแน่นอนแต่ตาไม่ดีเนี่ยก็ลำบากหน่อย
0: หลายคนชอบจะมองข้ามไป
1: ครับ
0: จริงๆแล้วโรคที่เกี่ยวกับตาเนี่ยเกิดขึ้นกับประชาชนทุกคนนะ
1: จริงๆมันมีโรคเนี่ยเกิดขึ้นได้จากหลายช่วงวัยเลยตั้งแต่เด็กไปจนสูงอายุเลยแต่ว่าเราจะเจอเยอะๆเนี่ยก็คือในวัยที่เริ่มอายุเยอะละเพราะโรคที่ตาที่เจอบ่อยๆเนี่ยถ้าคุ้นๆกับเรื่องต้อเรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยมักจะสัมพันธ์กับปัจจัยหลักคืออายุ
0: ครับ
1: นะถ้าอายุเยอะขึ้นเนี่ยก็จะเจอได้ในสัดส่วนคนที่เยอะมากขึ้นเรื่อยๆในเด็กก็จะไม่ค่อยเจอในเด็กก็จะเป็นปัญหาที่แตกต่างกันไป
0: มันเป็นไปตามวัยอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะมันเสื่อมหรืออย่างนี้หรือยังไง
1: โดยส่วนมาก
0: เราเจออะไรมาเยอะอย่างเงี้ยฮะ
1: โดยส่วนมากเนี่ยมันเกิดจากการกลไกที่ร่างกายเนี่ยเวลามันเริ่มเกิดความเสื่อมขึ้นเนี่ยมันก็จะเริ่มมีบางโครงสร้างเนี่ยที่มันจะขุ่นมันฝ้าหรือการทำงานไม่เหมือนเดิมนะครับก็จะนำไปสู่โรคต่างๆที่อาจจะทำตามัวลงหรือว่าการมองเห็นไม่ดีเหมือนเดิม
0: ครับมีไหมครับคนที่ตั้งแต่เกิดยันเสียชีวิตเนี่ยเขาไม่มีปัญหาตาเลยมีไหมอ
1: ันนี้จริงๆจริงๆจะพูดก็น้อยแต่ว่าจะบอกว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยเหตุผลที่ทุกวันนี้เราเริ่มเห็นว่าคนมีปัญหาเรื่องนี้พวกนี้เยอะขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆเราอายุยืนกันมากขึ้นถ้าเป็นในยุคแต่ก่อนที่อายุสั้นเนี่ยมันไม่ค่อยมีเพราะอะไร
0: กับมุมมองเหรอกับมุมมองเพราะว่าเราอายุยืนมากขึ้นโอเค
1: ถูกต้องเพราะว่าถ้าเรามองย้อนไปแต่ก่อนนะอายุสั้นๆนะตายไม่ทันเสื่อมเลยต้อยังไม่ทันเป็นเลยแต่อายุไปละ
0: ก็เสียชีวิตแล้ว
1: ก็อยู่ไม่ถึงจะเกิดโรคใช่ไหมฮะ เหมือนกันเรื่องมะเร็งปัจจุบันก็เยอะขึ้นถูกไหมครับ เพราะอะไรเพราะอายุเราเยอะขึ้นนะเกิดความเสื่อมในร่างกายมากขึ้นเพราะว่าอายุคนเราอายุไขเรานานขึ้นไง
0: จริงเหรอครับอาจารย์ผมนึกว่าทุกวันนี้เราตายกันเร็วขึ้นนะฮะเห็นคนเมื่อก่อนอายุยืนดูว่าจริงๆถ้าจากสถิติคือเมื่อก่อนอายุสั้นกว่านี้ครับเพราะฉะนั้นคนไข้เกี่ยวกับโรคตาก็เยอะขึ้น

0: เยอะขึ้น
1: ด้วยเทคโนโลยีด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป
0: ครับ
1: โอเคครับวันนี้เรื่องราวของตาเราจะมาพูดคุยกันแบบรวมๆนะครับตาดีมีสุขนะฮะมีอะไรบ้างติดตามกันนะครับในหยิบข่าวมาเล่าครับเรื่องราวเกี่ยวกับตาชวนกันพูดคุยนะครับอันแรกเนี่ยเขาขึ้นหัวข้อมาบอกว่าอย่าใช้มั่วมีหนุ่มป่วยเป็นต้อกระจกเพราะว่าใช้ปืนนวดไฟฟ้ารอบดวงตาไอ้ปืนนวดแบบที่เราเคยเห็นกันนั่นแหละที่มันเป็นเหมือนหมัดเล็กๆอ่ะตึกๆๆๆๆเนี่ยนะฮะสำนักข่าวจากประเทศจีนครับรายงานกรณีของในลวดครับอายุ42ปีที่ป่วยเป็นโรคตาเพราะพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ช่วยนวดคลายกล้ามเนื้อหนุ่มใหญ่จากเมืองอู่ฮั่นคนนี้เป็นผู้ชื่นชอบการเข้าสถานออกกำลังกายเป็นชีวิตจิตใจนะครับเขาก็เลยสั่งซื้อปืนนวดไฟฟ้าไร้สายก็มีเทรนเนอร์ประจำสถานออกกำลังกายเนี่ยแนะนำให้โดยรองรับเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยคลายคว้ากล้ามเนื้อนะฮะการเมื่อยล้าต่างๆที่ดีมากๆซึ่งหลังจากที่ใช้ไปในระยะหนึ่งครับลวดก็พอใจมากเพราะมันโอ้โหประสิทธิภาพดีนะครับลวดเนี่ยเขาก็มีตารางงานรัดตัวครับเนื่องจากเขาเนี่ยทำงานเยอะและมักจะมีอาการเหนื่อยล้าที่ดวงตารวมถึงตาแห้งเป็นประจำเขาก็เลยคิดว่าในเมื่อปืนนวดเนี่ยมันนวดร่างกายมันหายเนี่ยเอามันนวดรอบดวงตาคลายความเมื่อยตาได้ไหมเนี่ยเขาก็เลยทำแบบนี้ครับลั่วบอกแพทย์ที่เขาไปรักษาดวงตาที่โรงพยาบาลจักษุไอเอ๋อนะครับแห่งมหาวิทยาลัยอู่อั้นบอกว่าเขาเนี่ยตั้งแรงนวดของอุปกรณ์ไว้ที่ระดับต่ำที่สุดแล้วก็ใช้ปืนนวดที่จุดฝังเข็มรอบดวงตาครั้งละประมาณ5นาทีในตอนแรกๆเนี่ยก็ยังไม่ปรากฏว่ามีอาการผิดปกตินะครับแต่หลังจากที่ทำแบบนี้อย่างต่อเนื่อง1สัปดาห์เขาเริ่มสังเกตว่าสายตาของเขามันเริ่มพร่ามัวลวดตกใจมากครับก็เลยรีบไปตรวจที่โรงพยาบาลปรากฏว่าคุณหมอตาวินิจฉัยแล้วบอกว่าเขาป่วยเป็นโรคต้อกระจกและเลนตาเคลื่อนหลังจากนั้นไม่กี่วันสายตาของลวดก็แย่ลงเรื่อยๆทีมแพทย์ก็เลยสรุปว่าการป่วยต่างๆเกิดจากพฤติกรรมการใช้ปืนนวดไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสมตกใจเหมือนกันนะไม่ใช่ตกใจอะไรเนี่ยใครมันจะเอาปืนนวดไปนวดตาแต่มันมีจริง
0: ใช่
1: เนี่ยนะครับก่อนอื่นเมื่อกี้เขากล่าวถึงต้อกระจกอะต้อกระจกคืออะไร
0: คือคำว่าต้อกระจกหมายถึงตัวเลนส์ตาคือในร่างกายเราเนี่ยกลไกการมองเห็นเนี่ยมันจะมีไอ้ส่วนที่อยู่นอกสุดของลูกตาเราเนี่ยเราเรียกกระจกตา
1: โอเคกระจกตา
0: ตรงที่ใสๆอยู่ด้านหน้าตาดำเนี่ยคือที่เวลาเราทำเลสิกอะไรทั้งหลายเราจะผ่าตัดที่ตรงกระจกตาแต่ส่วนลึกเข้าไปด้านในเนี่ยมันจะมีเลนส์ตาอยู่เปรียบเทียบคือเหมือนเลนส์กล้องถ่ายรูปอะนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราเรียกเลนส์ตาเนาะไว้โฟกัสแสงเข้าไปที่จอประสาทตาเพื่อให้เห็นภาพได
1: ้
0: นะครับตัวเลนส์ตาตัวเนี้ยเมื่อมันมีการขุ่นนะเราเรียกต้อกระจกคือมีความเสื่อมนั่นเองไม่ว่าจะ
1: ตัวเลนส์ใช่ไหม
0: ตัวเลนส์ใช่ตัวเลนส์เนี่ยที่มันขุ่นเนี่ยเราก็จะเรียกเป็นต้อกระจก
1: ค
0: ือถ้าตามภาษาไทยเลยคำว่าต้อกระจกก็คือเลนส์มันขุ่น
1: อ้าวเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่กระจกตาขุ่น
0: มันอาจจะดูย้อนแย้งกันนิดนึงแต่ว่าคำว่าต้อกระจกแปลว่าเลนส์ในตาเนี่ยขุ่นคือเลนส์ที่อยู่ด้านในลูกตานะไม่ใช่กระจกตาด้านหน้า
1: อ้าวโอเคลองเรียงกันตามภาพนี้ใช่ไหม
0: ตรงที่อยู่ด้านนอกสุดนะใส
1: ๆนอกสุดคือ
0: กระจกตา
1: เดี๋ยวอันไหนคือนอกวะนะ
0: ด้านนอกคือส่วนใช่ตรงที่อยู่ด้านหน้าของสีน้ำเงินอีกคือจะใสแจ๋วเลย
1: คือกระจก
0: ใช่
1: แต่เข้าไปด้านในต่อจากกระจกไปแล้วเนี่ยจะเจอเลนตา
0: ถูกต้องครับ
1: เลนตาคือสิ่งที่จะทำให้เราเห็นชัดไม่ชัดอยู่ที่เลนตา
0: จริงๆมันต้องทั้งหมดดี
1: ทั้งหมดเลย
0: แต่เลนตาเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ถ้ามันฝ้าเราเรียกต้อกระจก
1: โอเคเพราะฉะนั้นต้อกระจกเกิดจากการที่เลนตาอ้าวโอเคภาพไม่ชัด
0: ด้านที่นูนที่สุดนะอยู่ด้านขวามือนั่นเรียกกระจกตา
1: ครับ
0: นะครับเลนตาเนี่ยจะอยู่ด้านในลูกตาในรูปเนี่ยอาจจะไม่เห็นเพราะว่าไอ้สีน้ำเงินที่เราเห็นเนี่ยที่ฝรั่งตาสีฟ้าคนไทยตาส
1: ี
0: อันนี้คือม่านตา
1: อันนี้คือม่านตาม่านกับเลนอะไรอยู่ก่อนฮะ

0: ก็ได้ถ้าเกิน40ปีไปนะไปเช็คสุขภาพตาสักปีละครั้งอย่างน้อยๆหรือว่าไปวัดแว่นเนี่ยเราลองดูซิว่าเราอ่านเห็นดีไห
1: ม
0: นะครับถ้าเห็นดีเนี่ยโอเคเลย
1: โอเคนั่นหมายความว่าพอฟังที่อาจารย์ชมพูดแล้วเนี่ยกรณีของหนุ่มจีนคนนี้น่าจะเกิดจากการที่กระแทกนั่นแหละใช่ไหม
0: มีโอกาสเป็นไม่ได้
1: คือมันเลยฟาเลยอ่ะมันเลยฟา
0: เพราะมันมีปัจจัยคือเรื่องปืนนวดนี่แหละคือถ้าใครเคยลองเล่นนะจริงๆมัน
1: แรงนะ
0: เอาสุดมันแรงมากมันแรงมากจริงๆผมยังเคยคิดอยู่เลยว่าถ้าใครมีใครเอามานวดตรงศีรษะเนี่ยมันเคลื่อนได้เลยนะเล่นเคลื่อนได
1: ้อ๋ออันนี้เอานวดที่เขาบอกคือรอบดวงตา
0: ใช่ใช่ฮะคือปกติไม่ควรอยู่แล้วเพราะนี่มันแรงมากอ
1: ัน
0: นี้มีโอกาสที่กระทบกระแทกต่อดวงตาได้โดยตรงเลยแล้วมันเป็นแบบกระแทกซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆนะแล้วก็จะมีประโยคนึงในข่าวที่เขาบอกว่าหมอบอกว่ามีเรื่องเลนเคลื่อนด้วย
1: ครับ
0: ซึ่งปกติเนี่ย
1: นี่เลนเคลื่อนหรือว่ากระจกเคลื่อน
0: มันมีเลนเคลื่อนด้วยแต่ตัวต้อกระจกเนี่ยเคลื่อนด้วยนะครับคือนอกจากการเกิดต้อกระจกแล้วเนี่ยมันยังมีเลนเคลื่อนอีกนะทีนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรคือปกติเนี่ยเลนมันอยู่ในลูกตาเราเนี่ย
1: ครับ
0: มันจะขึงด้วยเส้นเอ็นเนาะคือนึกภาพเหมือนแทมโปลีนใคร
1: เล่นแทมโปลีนที่กระโดดดึงๆนะ
0: ใช่มันก็จะมีเชือกขึงรอบเลย360องศาทุกทิศเนี่ยมันจะถูกดึงด้วยแรงเท่าๆกันพอมันดึงด้วยแรงเท่าๆกันมันอยู่ตรงกลางเลนส์ตาก็เหมือนกันมันอยู่ตรงกลางลูกตาเราได้เพราะมีเส้นเอ็น360องศาเลยยึดมันอยู่ทีนี้เวลามันเกิดการกระแทกกระแทกแรงๆเส้นเอ็นมันก็ขาดออกพอขาดเนี่ยมันก็เหมือนโดนกระชากอยู่ตลอดนะมันขาดเยอะขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายพอเส้นเอ็นที่มันถูกทำให้เสียหายมากขึ้นเรื่อยก็ไม่สามารถทำให้เลนอยู่ตรงกลางแล้วมันก็จะเลื่อนหลุดไปถ้าในเคสเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นเหตุตอนที่เขาเริ่มมัวนี่แหละคือเลนมันเคลื่อนหลุดไปละมันเลยเหมือนคนไม่ใส่แว่นอะเลนมันหลุดหายไปเหมือนแว่นตาเราเลนหลุดหายไปเนี่ยมันก็เลยทำให้เขารู้ตัวว่ามันมัว
1: โอเคก็คือที่มันมัวเนี่ยอาจจะไม่ใช่ฝ้าแต่เลนมันเคลื่อน
0: ใช่
1: ผิดไป
0: ใช
1: ่โอเคครับคราวนี้ถ้าถามถึงการรักษาต้อกระจก
0: ครับ
1: ในปัจจุบันเนี่ยทำยังไงครับ
0: ทีนี้ก็เหตุคือเลนส์ขุ่นใช่ไหมนะเราทำยังไงก็ได้ให้เลนส์เนี่ยมันใสเหมือนเดิมท
1: ี
0: อย่างที่คุณแทนถามเราว่ามันทำให้ใสโดยเอาออกมาเช็ดได้ไหมเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมทีนี้หลักการเดี๋ยวนี้เราก็จะเอาตัวที่มันฝ้าออกเอาส่วนที่เป็นโรคออกแล้วก็ใส่เลนส์เทียมเข้าไปทดแทน
1: เลนส์เทียมเลยฮะ
0: ใช่คำว่าเลนส์เทียมเนี่ยก็คือเลนส์ที่เหมือนเลนส์แว่นเราเนี่ยแหละเลนส์แว่นหรือคล้ายคอนแทคเลนส์เนี่ยที่มันมีค่าสายตาอยู่ที่เหมาะสมกับตาคนคนนั้นเราเอาเข้าไปใส่ในลูกตาเลยเพื่อให้มันแทนตัวเลนส์ธรรมชาติที่มันฝ้าไปแล้วตัวเลนส์เนี้ยก็จะเข้าไปทำหน้าที่หักเหแสงให้เกิดความคมชัดมากขึ้น
1: ซึ่งเลนส์เทียมเนี่ยมันทำจากมันสามารถเข้าไปแทนเลนส์จริงๆของเราได้เลยครับอยู่ได้เลยครับ
0: ใช่อยู่ได้เลยคือจริงๆนั้นแต่ก่อนนะยุคโบราณเลยนะก็ยังไม่มีการผลิตเลนส์แก้วตาเทียมตัวนี้ขึ้นมานะคนที่เป็นต้อกระจกเนี่ยก็ทำได้แค่เอาเลนส์ออก
1: แล้วก
0: ็เลนส์ออกก็จะตามัวๆแล้วก็ต้องใส่แว่นใส่แว่นเนี่ยแต่ว่าแว่นคนที่เป็นสำหรับคนหลังผ่าต้อกระจกในยุคโบราณเนี่ยเป็นแว่นที่ใส่ยากมากเลยเพราะว่าค่าสายตามันจะยาวมากเป็นหลักเกินพันน่ะ
1: ครับ
0: มันจะใส่ยากมากแต่ว่าตั้งแต่ยุคหลังๆมาก็มีการผลิตตัวเลนส์แก้วตาเทียมเนี่ยที่มันสามารถใส่เข้าไปอยู่ในลูกตาเราเนี่ยโดยที่ไม่เกิดการอักเสบได
1: ้
0: เพราะว่าเวลาเราจะเข้าไปฝังในร่างกายเนี่ยมันต้องไม่เกิดการอักเสบเน
1: า
0: ะ
1: ไม่เกิดการต่อต้าน
0: ใช่มันดังนั้นเนี่ยตัวเลนส์ชนิดเนี่ยที่ผลิตกันมาเนี่ยมันจะไม่เกิดการอักเสบและไม่เกิดการต่อต้านจากร่างกายเรานะครับก็ปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเป็นตระกูลที่ทำจากอะคริลิกนี่แหละนะครับเข้าไปใส่อยู่ในตัวลูกตาเราเพื่อให้มันหักช่วยหักเหแสงได้
1: ซึ่งใช้ได้นานไหมครับ
0: โดยทั่วๆไปเราก็จะคาดว่ามันอยู่ได้ตลอดชีวิตอยู่ละมันไม่ขุ่นนะครับ
1: คราวนี้การใช้เลนส์ตาเทียมเนี่ยทุกวันนี้ถือว่ามันก็แก้ปัญหาเรื่องต้อกระจกได้เลย
0: ครับคือ
1: การผ่าตัดยากไหมครับ
0: การผ่าตัด
1: เขาบอกว่าผ่าตัดอย่างเงี้ย
0: กลัว
1: ใ
0: ช่คือจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับต้อกระจกที่เป็นเนี่ยมันเป็นในลักษณะที่มีโรคอื่นร่วมด้วยไหมดีกว่านะครับแล้วก็แต่ละเคสเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปถ้าพูดถึงเคสส่วนใหญ่เลยแล้วกันเช่นเป็นต้อกระจกจากอายุไม่ได้มีโรคตาไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะครับการผ่าตัดนับว่าไม่ได้ยากนะการผ่าตัดไม่ได้ยากเดี๋ยวนี้การผ่าตัดเนี่ยทำแผลเล็กแล้วก็ใช้ตัวคลื่นอัลตราซาวด์เข้าไปสลายให้เปรียบเทียบก็เหมือนการสลายนิ้วประมาณนี้แหละก็คือใช้อัลตราซาวด์เข้าไปยิงสลายทำให้ตัวต้อที่มันแข็งๆเนี่ยแตกออกแล้วก็ดูดออกนะครับดังนั้นมันจะทำผ่านแผลเล็กได้นะ
1: คือผมก็ใจถูกไหมเลนที่มันมัวๆเนี่ยเอา
0: เป็นสมมติตั้งต้นเนี่ยสั้น500สั้น 1,000 เราอยากจะใส่เลนให้มันไม่สั้นเลย
1: ก็ได้เหมือนกันเหรอ
0: ทำได้ครับก็เลือกเบอร์เลนที่มันหักเหแสงได้ตรงกับลูกตาเขา
1: ครับ
0: จากสั้น500ก็จะเหลือไม่สั้นเลยก็ได้
1: นั่นหมายความว่าบางทีการผ่าตัดต้อกระจกเนี่ยคนที่ใส่แว่นมาตลอดชีวิตอาจจะต้องไม่ต้องใส่แว่นเลยก็ได้
0: ใช่
1: เหมือนการทำเลสิกไปเลย
0: ถูกต้องก็คือขึ้นอยู่กับเลือกเลนส์แบบไหนเข้ามา

0: ใส่ในปาก
1: โอเค
0: ทีนี้เนี่ยเวลาเราเลือกเลนส์บางชนิดไปเนี่ยสายตามันแก้ที่ระยะไกลไม่สั้นก็จริงแต่ว่ามันก็จะยังเหลือเรื่องมองใกล
1: ้
0: นะดังนั้นก็มันก็จะมีออปชันเลนส์อื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาเช่นเลนส์ที่มองได้หลายระยะเป็นต้นนะครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นต้องกระจกที่หลายคนกังวลมากๆจริงๆก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องเจอกันในตอนที่อายุมากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: หรืออาจจะเกิดจากอุบัติเหตุกระแทกก็เป็นไปได้นะครับแต่อย่างที่ฟังคุณหมอแล้วก็คือโอเคมันทำได้แหละเทคโนโลยีปัจจุบันนี้มันไม่ได้น่ากลัวขนาด
0: ใช่รักษาได้ต้อกระจกเป็นโรคที่รักษาได
1: ้ได้ครับปัจจุบันเนี่ยผมจะเห็นอาหารเสริมเยอะมากเลยบอกว่าอาหารเสริมตัวนี้เนี่ยกินแล้วเนี่ยช่วยชะลอการเกิดต้อกระจก มันมีจริงไหมครับ
0: โดยจริงๆ
1: หลักการแพทย
0: ์มันยังไม่ได้มีตัวไหนที่พิสูจน์ว่ามันทำให้ไม่เกิดต้อกระจกขึ้นได้เพราะว่าปัจจัยหลักๆที่เราเลี่ยงไม่ได้เนาะมาอยู่ทุกมนุษย์ทุกคนเนี่ยอายุเยอะขึ้นอยู่แล
1: ้
0: วยังไงก็ตามเนี่ยความเสื่อมหรือโปรเซสต่างๆเนี่ยมันต้องเกิดไปตามอายุบางคนเป็นเร็วบางคนเป็นช้านะทีถ้าให้ผมคิดนะถ้ามันมีอาหารเสริมหรืออะไรก็ตามสักอย่างนึงที่ทำให้เราเป็นช้าลงเนี่ยแต่ว่าถ้าถามว่าแล้วถึงจุดนึงนะเราก็อาจจะต้องลอกต้ออยู่ดีใช่ไหมถ้าเราอายุยืนอายุการเราชีวิตคนเราก็ผ่าต้อเนี่ยครั้งนึงต่อข้างเนาะข้างขวาข้างนึงข้างนึงเลนเทียมมันก็อยู่กับเราไปจบชั่วอายุเราอยู่แล้วเนี่ยมันก็ดูไม่ได้เพิ่มประโยชน์มากน้อยเท่าไหร่ในการที่เราจะไปยุ่งทำให้ต้องกินอะไรที่ก็ไม่รู้นะ
1: ซึ่งการกินอะไรมั่วๆเนี่ยบางทีอาจจะมีผลกับตับกับไตอีกก็ได้
0: ใช่ฮะ
1: เพราะฉะนั้นไม่จำเป็น
0: ใช่
1: ไหมครับ
0: แล้วในปัจจุบันก็ยังไม่มีตัวไหนที่ใช้คำว่ามีผลงานการรับรองแล้วกันว่ามันทำให้ไม่เกิดต่ออ
1: าจารย์พูดแบบนี้หมายความว่าเดี๋ยวพวกเราเนี่ยที่นั่งฟังกันอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องผ่าตัดต้อกันในวัยหนึ่งเป็นไปได้เหมือนกัน
0: โดยส่วนมากก็จะเป็นเช่นนั้นเพราะเดี๋ยวนี้เราอายุยืนขึ้นกันอยู่แล้ว
1: ครับอาจารย์ผมเนี่ยทำรีเล็กซ์โปรมาแล้ว
0: ครับ
1: อันเนี้ยการทำรีเล็กซ์โปรผมมันได้เลนใหม่ไหมหรือว่าเลนเดิม
0: ทีนี้การทำในตัวการผ่าตัดแก้ไขสายตานะตระกูลพวกเลสิกรีเล็กซ์อะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นการผ่าตัดที่บริเวณกระจกตาคือส่วนที่อยู่ด้านนอกสุดของ
1: ไม่เกี่ยวกับเลน
0: ใช่ไม่เกี่ยวกับเลน
1: เพราะฉะนั้นเลนผมก็เข่าได้เหมือนเดิม
0: ถูกต้องครับดังนั้นเนี่ย ตัวเมื่ออายุเยอะขึ้นเนี่ยยังไงก็ตามก็ยังต้องรักษาต้อกระจกอยู
1: ่โอเคได้ครับอันนี้คือเรื่องของต้อกระจกนะครับไปกันต่อไปต้อหิน
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราจะรู้ว่ามันต่างกันยังไงนะครับต้อหินเนี่ยเป็นโรคที่นำมาสู่การสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรในคนไทยที่อายุมากกว่า50ปีนะครับจะพบต้อหินได้ถึง 5% ทางคุณหมอไพโรจน์สุรัตนวณิชนะครับรองอธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยบอกว่าการดูแลสุขภาพดวงตาและการตรวจการมองเห็นด้วยตัวเองเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอมีความสำคัญนะครับซึ่งหากพบความผิดปกติและเข้าสู่ระบบการบริการสาธารณสุขทางจักษุและก็ตรวจพบโรคตั้งแต่ระยะแรกสามารถรักษาและก็ป้องกันการสูญเสียการมองเห็นได้ทางคุณหมออาคมชัยวีระวัฒนะครับผอ.โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ที่วัดไร่ขิงนะครับก็บอกนะครับว่าต้อหินเนี่ยเป็นโรคความเสื่อมของประสาทตาที่แทบไม่มีอาการแสดงในระยะเริ่มต้นต่อเมื่อโรคดำเนินไปจนถึงระยะท้ายทำให้สูญเสียการมองเห็นนะครับต้อหินเป็นโรคความเสื่อมการรักษาไม่หายขาดด้วยความเข้าใจของโรคความมีวินัยในการหยอดยาและการหมั่นติดตามรักษาก็จะส่งผลลัพธ์ในการรักษาการรักษาทางเลือกอื่นๆก็อย่างเช่นอาหารเสริมแล้วก็การนวดตาเนี่ยเป็นการแอบอ้างหรือโฆษณาเราเนี่ยเกินจริงทั้งนั้นนะครับต้อหินกันหน่อยต้อหินคืออะไรครับ
0: คำว่าต้อหินเนี่ยจริงๆมันมีที่มาจากสมัยก่อนเนี่ยมันก็คำว่าต้อหินคือคำลูกตาแล้วแข็งเป็นหินคือที่มาม
1: ันเป็นรูปธรรมอย่างนั้นเลยเหรอ
0: ใช่คือมันการตั้งชื่อภาษาไทยมันไม่เหมือนภาษาอังกฤษหรือแต่ก่อนนะคือ
1: ภาษาอังกฤษคืออะไรเนี่ย
0: กลอโคมา
1: ใช่ไห
0: มมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคำว่าหินเลย
1: มันเหมือนชื่อเฉพาะ
0: แต่ว่าคำว่าต้อหินเนี่ยคือคำลูกตาแล้วแข็งเป็นหินเพราะอะไรเพราะความดันตามันสูงมากความดันตามันสูง
1: คือถ้าเกิดตอนนี้เราจิ้มตาเนี่ยมันก็ไม่แข็งเน
0: า
1: ะ
0: ใช่มันจะมีความนิ่มนิดนึงแต่ว่าน
1: ิ่ม
0: คนที่เป็นต้อหินเนี่ยความดันตาจะสูงเวลาคำแล้วจะแข็งมากเลย
1: โอเค
0: ที่มันอันนี้คือโดยภาษาไทยเราอะที่มามันเรียกอย่างนี้เพราะสิ่งที่เราคำแล้วมันแข็ง
1: ครับ
0: แต่ว่าจริงๆแล้วคำว่าต้อหินเนี่ยไม่ได้เป็นต้องความดันตาสูงขนาดนั้นทุกคนไปนะครับถ้าสูงขนาดนั้นเนี่ยลำบากแหละนะครับเรื่องของต้อหินเนี่ยคือโรคของเส้นประสาทตาตามที่ในข่าวบอกเลยนะครับคือเส้นประสาทตาคืออะไรคือส่วนที่เชื่อมลูกตาเอาสัญญาณจากลูกตาที่เราเห็นเนี่ยไปสู่สมองนะนำสัญญาณไปทีนี้ถ้าเส้นประสาทมันเสื่อมล่ะสัญญาณก็ไปไม่ครบ
1: ครับ
0: เนี่ยสัญญาณไปไม่ครบภาพก็จะเริ่มแหว่งหายไปเป็นส่วนๆนะครับนี้เหตุแห่งการที่เส้นประสาทมันจะเสื่อมจากอะไรล่ะโดยส่วนมากอันที่พบได้บ่อยที่สุดก็คือความดันตาที่มันสูงนะความดันตาที่มันสูงเนี่ยนำมาซึ่งการเสื่อมลงของตัวเส้นประสาทตาพอมันเสื่อมลงเนี่ยแรกๆมันจะยังไม่ค่อยรู้หรอกมันเห็นจากบางส่วนแหว่งหายไปอย่างที่

0: เล่าให้ฟังเมื่อกี้เราบางสมมติเป็นข้างเดียวอีกข้างหนึ่งก็ช่วยได
1: ้
0: เนาะมันโอเวอร์แลปกัน2ตาเราเนี่ยมันก็เลยไม่รู้ไงไม่รู้อาการเลยจนกว่าจะไปตรวจเช็คนั่นแหละถึงจะรู้นะครับดังนั้นเนี่ยต้อหินเนี่ยเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นภัยเงียบอะภัยเงียบนะทำให้เราตาบอดได้โดยไม่รู้ตัวเลยจากในข่าวก็จะบอกว่ากว่าจะรู้สมมติถ้ารอจะรู้ว่ามีอาการมันมักจะเป็นระยะของโรคที่รักษาไม่ไหวละ
2: อาจารย์ครับแล้วอย่างเงี้ยไอ้การที่เราจะตรวจต้อหินเนี่ยมันอยู่ในการตรวจสุขภาพประจำปีไหม
0: โดยทั่วไปจะมีขีดที่มันคัดกรองได้อยู
2: ่คัดกรองได้อยู่
0: ใช่เพราะว่าโดยปกติเวลามาตรวจตาก็จะมีเรื่องการวัดความดันตาอยู่แล้วนะก็จะเช็คเบื้องต้นว่าความดันตาเป็นยังไงแล้วก็จะส่องตรวจนะตัวขั้วประสาทตาที่อยู่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างลูกตากับเส้นประสาทตาเนี่ยว่าหน้าตามันมีความเสี่ยงเป็นต้อหินมากน้อยเท่าไหร
2: ่ครับ
0: นะครับโดยปกติคุณหมอตาก็จะเช็คอย่างเงี้ยเป็นประจำเป็นมาตรฐานอยู่แล้ว
2: สาเหตุหลักของต้อหินคือเรื่องนี้
0: ใช่ไ
2: หมครับหรือว่ามี
0: จริงๆต้อหินเนี่ยมันมีหลากหลายชนิดแต่สิ่งที่เราพบกันบ่อยเนี่ยก็คือเป็นจากเรื่องความดันตาที่มันขึ้นเนาะซึ่งถามว่าความดันตาขึ้นจากอะไรมีหลายเหตุเหมือนกันมีหลายเหตุแต่อันที่ถ้ามันไม่มีเหตุอย่างอื่นเลยก็เป็นจากอายุเนี่ยแหละนะการระบายน้ำในลูกตามันแย่ลงคือลูกตาเราเนี่ยมันมีการผลิตน้ำขึ้นมาเนาะน้ำหล่อเลี้ยงในลูกตาผลิตแล้วก็ต้องระบายออกแต่การระบายออกเนี่ยมันก็เหมือนท่อระบายน้ำในบ้านอะที่มันก็ระบายได้น้อยลงเนาะระบายได้น้อยลงเรื่อยๆมันก็เหมือนสมดุลน้ำก็ทนน่ะความดันตามันก็สูงขึ้นความดันตาสูงขึ้นก็ส่งผลทำให้เส้นประสาทเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็จะเสื่อมมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อย
2: ๆซึ่งความดันตาที่บอกว่าความดันตาสูงเนี่ยมันเกี่ยวความดันปกติไหมสมมติคนที่ความดันสูง มันจะเกี่ยวกับความดันตาสูงไหม
0: นี่ก็เป็นอันนึงที่อาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันไหมก็คือความดันเลือดกับความดันตา
2: คนละส่วนกัน
0: ไม่ได้สัมพันธ์กัน
2: อ่ะโอเคแล้วอย่างนี้เราจะป้องกันไม่ให้ความดันตาสูงได้ยังไงครับ
0: ถ้าหากมันไม่ได้เป็นจากปัจจัยอื่นๆนะเป็นจากอายุอย่างเดียวมันอาจจะเลี่ยงยากนะครับแต่ถ้ามันจะมีบางอย่างที่เราทำให้ความดันตาสูงโดยเราอ่ะไปสร้างให้มันสูงขึ้นมาเช่นการใช้ยาบางชนิดยกตัวอย่างกลุ่มพวกสเตียรอยด์คือถ้าใช้โดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เนี่ย
2: ครับ
0: คุณหมอที่สั่งเนี่ยเขามักจะมีการส่งตรวจตาเป็นระยะอยู่ละว่ามันมีความดันสูงหรือยังความดันตาสูงหรือยัง
2: uh-huh.
0: ถ้ามีเนี่ยก็ต้องมีการคุยกันว่าจำเป็นต้องใช้ยาตัวนี้ต่อมากน้อยเท่าไหร่ถ้าลดได้ลดถ้าไม่จำเป็นแล้วหยุดนะครับแต่ถ้าจำเป็นนะก็จะมีการให้ยาลดความดันตาช่วยกันไปแต่บางกรณีเนี่ยบ้านเราเนี่ยหาซื้อยาหยอดที่เป็นกลุ่มพวกสเตียรอยด์อ่ะไม่ยากเลยจริงๆแล้วมันไม่ควรจะหาได้ง่ายขนาดนี
2: ้มันก็เลยทำให้มันเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้น
0: คือยกตัวอย่างบางคนเนี่ยตาแดงซื้อยาร้านยาเนาะโดยที่บางทีก็อาจจะไม่ได้รู้ว่าตัวองค์ประกอบในนั้นเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างหยอดแล้วมันหายแดงดีเนี่ยครั้งหน้าแดงซื้อเอาตัวเดิมเลยหยอดอีกนะตัวซึ่งพวกเนี้ยถ้ามันมีองค์ประกอบของสเตียรอยด์เนี่ยหยอดซ้ำๆนะความดันตาขึ้นสูงมากเลยขึ้นสูงโดยที่เราไม่มีอาการเลยรู้ตัวอีกทีคือเสียไปหมดละเส้นประสาทไม่เหลือละ
2: จริงๆนี่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่อยากให้คุณได้ดูรายการของเราเนี่ยเพราะว่าบางทีสิ่งที่เราคิดว่ามันรักษาเฮ้ยวันนี้มันหายจังเลยหยอดแล้วมันหายเลยเนี่ย
0: ใช่
2: มันอาจจะมีสเตียรอย
0: ด์ถูกต้อง
2: ซึ่งสเตียรอยด์มันก็ส่งผลทำให้ในอนาคตความดันอาจจะสูงขึ้นแล้วอาจนำไปสู่การมองไม่เห็น
0: ใช่
2: อาการต้อหินอธิบายเป็นรูปธรรมหน่อยมันเป็นยังไงบ้าง
0: โดยทั่วไปกลุ่มใหญ่ที่สุดเลยนะไม่มีอาการแต่ถ้าเป็นในระยะที่เยอะขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่จะรับรู้ได้คือตามัวมันมัวได้หลายแบบมัวเนี่ยคือภาพมันมองเห็นแคบลงก็ได
2: ้
0: หรือมัวจากตรงกลางมัวเลยก็ยังได้มีเงาดำๆอยู่ตรงกลางก็ได้นะครับ
2: ได้หลายแบบเลย
0: ใช่กับอีกกลุ่มนึงถ้าเป็นตาเป็นต้อหินแบบเฉียบพลันเนี่ยมันจะปวดมันจะปวดตาแดงตาพร่าเลย
2: ครับ
0: อันนั้นอาจจะเกิดจากการที่มันมีความดันสูงขึ้นเฉียบพลันซึ่งมันมักจะเกิดจากการอุดกั้นทางเดินน้ำแบบเฉียบพลันนะ
2: แล้วถ้าเฉียบพลันเนี่ยหายไหม
0: เฉียบพันเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับกลไกการเกิดด้วยแต่โดยทั่วไปเนี่ยเอาความดันตาลงนะโดยวิธีใดก็ตามเนี่ยมันจะเบาลง
2: okay.
0: แต่ก็ต้องไปแก้เหตุด้วยเหมือนกันนะเฉียบพันเนี่ยรักษาก็มีแนวทางการรักษาของมันแต่เฉียบพันไม่น่ากลัวมากคือคนไข้มักจะทนไม่ได้อะมักจะปวดปวดมาโรงพยาบาล
2: มีอาการ
0: ร
2: ัก
0: ษา
2: okay.
0: ใช่แต่อันที่น่ากลัวแล้วรักษาไม่ทันเนี่ยก็คือต้อหินแบบที่ไม่มีอาการนี่แหละ
2: บ
0: แบบที่มันไม่ใช่เฉียบพันเป็นเรื้อรังเนี่ยเพราะกว่าจะรู้กว่าจะมาโรงพยาบาลมันจะช้าละมันจะช้าแล้วเพราะว่าเราก็คิดว่าเราไม่เป็นอะไรไงงั้นถ้าเป็นไปได้นะถ้าอายุเกิน40แล้วอ่ะ
2: ตรวจ
0: มาคัดกรองอย่างน้อยปีละครั้งหรือมาตรวจสักครั้งนึงถ้าคุณหมอเขาว่าโอเคเราแข็งแรงดีจะข้ามเป็น2ปีก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณหมอเขาว่ามีความเสี่ยงเนี่ยก็มาตามนัดคุณหมอครับ
2: การรักษาต้อหินทำยังไงได้บ้างครับ
0: มีแค่ถ้าเป็นแบบชนิดที่เป็นเรื้อรังเนาะโดยหลักๆมันมีปัจจัยเดียวที่เราควบคุมได้คือความดันตา
2: ครับ
0: เราไปทำให้เส้นประสาทอยู่ดีๆเราเสกมนต์บอกว่าช่วยแข็งแรงขึ้นเถอะมันเป็นไปไม่ได้นะปัจจัยเดียวที่เราควบคุมได้ปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องความดันตาเราลดความดันตาลงทำให้การไหลเวียนเลือดในลูกตาเนี่ยมันดีขึ้น นะก็มีหลายวิธีด้วยกันหนึ่งหยอดยานะหยอดยาเนี่ยก็จะช่วยลดทำให้ความดันตามันลงนะครับสองถ้ามันหยอดยาแล้วเอาไม่อยู่ละก็จะมีการผ่าตัดใส่ตัวระบายน้ำต่างๆก็ค่อยว่ากันไปแต่ละความจำเป็นแต่ละคน
2: ครับ
0: นะครับ
2: มันมีข้อมูลบอกว่าต้อหินเนี่ยเป็นสิ่งที่รักษาไม่หาย
0: ครับถ้าเป็นในระยะที่เยอะละ
2: ทำได้แค่ชะลอ
0: ใช่
2: ชะลอแล้วชะงักได้ไหมหมายถึงว่า
0: หยุดเลย
2: เออแค่นั้นอะสมมติมันเริ่มแล้วเริ่มมีอาการมาประมาณนึงละแต่ยังเห็นอยู่นะแต่โอเคการเห็นอาจจะไม่ได้180ละอาจจะมาเหลือประมาณเนี้ยเราชะงักมันแค่นั้นได้ไหม
0: ถามว่าได้ไหมจริงๆเราต้องกลับมาดูก่อนว่าคนปกติเราเนี่ยเส้นประสาทตามันอยู่ยงคงกระพันได้มากน้อยเท่าไหร่จริงๆแล้วคนทั่วไปเนี่ยเส้นประสาทก็ไม่ได้อยู่ยงคงกระพันแบบไม่มีความเสื่อมเลยนะยังไงมันจะเสื่อมลงอยู่แล้วเพียงแต่เสื่อมลงในอัตราที่เพียงพอให้เราใช้งานไปจนจบชั่วอายุเรา
2: ครับ
0: การที่คนเราเป็นต้อหินเนี่ยคือเส้นประสาทมันลดลงเร็วกว่าคนทั่วไป
2: ครับ
0: ส่วนที่มันหายไปแล้วแหว่งไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่คืนมาแต่ปกติธรรมชาติเราเนี่ยสร้างสิ่งที่มันสแปร์ขึ้นมาเพียงพอชดเชยได้อยู่บ้างเนาะทีนี้เวลาเราเหมือนเรามันแย่ไปแล้วนะเรารู้แล้วว่าเป็นโรคละเราเริ่มรักษาเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ไม่ได้รีเวิร์สให้ทุกอย่างมันกลับมาปกติเราแค่ชะลอให้มันเสื่อมเนี่ยอัตราเท่ากับคนทั่วๆไป
2: โอเค
0: ดังนั้นเนี่ยถามว่ามันหยุดได้ไหมมันหยุดได้ในระยะหนึ่งแต่ว่ามันอาจจะไม่เกิดความเสียหายต่อเนื่องเลยแต่เสียหายไม่เยอะไปกว่าคนทั่วไป
2: โอเคเพราะฉะนั้นยิ่งรู้ตัวเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดี
0: ถูกต้อง
2: ประมาณนั้นแล้วถ้าเรารู้แล้วว่าแบบมันน่ากลัวขนาดนี้เราไม่อยากเป็นได้ไหมเราป้องกันได้ไหม
0: ถามว่าป้องกันได้ไหมเหมือนกันถ้าเราบอกว่าเราไม่อยากแก่เลยอะ มันเป็นความฝันนั้นยิ่งใหญ่ของมนุษย์นะแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ได้มีสิ่งที่ป้องกันไม่ให้เกิดต้อหินได้เพียงแต่ว่าเราไอดีนติฟายหรือวินิจฉัยได้รวดเร็วพอแล้วก็รักษาได้เร็วพอที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายในระดับที่ส่งผลต่อการมองเห็นเรา
2: โอเคเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นต้อหินน่ากลัวที่คิดนะก่อนที่จะไปข่าวต่อไปพอดีผมเคยได้ยินชื่อต้ออีกเพิ่มเติมนะฮะต้อลม
0: ครับ
2: ต้อเนื้อฮะมันไม่เกี่ยวกับต้อกระจกกับต้อหินหรอครับมันคืออะไร
0: คือต้อลมกับต้อเนื้อเนี่ยมันเป็นพี่น้องกันมันไม่เหมือนกันไม่ใช่ต้อกระจกและไม่ใช่ต้อหินเลย
2: โอเค
0: นะต้อลมกับต้อเนื้อเนี่ยมันเป็นความเสื่อมของตรงบริเวณเยื่อบุตาขาวเรานะครับต้อลมกับต้อเนื้อเนี่ยมันจะเกิดจากปัจจัยภายนอกแหละรังสี UV ลมฝุ่นพวกเนี้ยมันจะทำให้ตัวเยื่อบุตาเราเนี่ยมันเสื่อมมากขึ้นมันเสื่อมปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เกิดเส้นเลือดสีแดงๆขึ้นมาตรงบริเวณตาขาวถ้าสังเกตเนี่ยมันจะมักจะเป็นตรงบริเวณหัวตาหางตาเนาะถ้าพลิกเปลือกตาดูด้านล่างเนี่ยมักจะไม่ค่อยเป็นเพราะว่ามันถูกเปลือกตาเราบังอยู่เนาะส่วนตรงหัวตาหางตาเนี่ยมันโดนแดดโดนลมบ่อยมันก็จะโดนทำให้เกิดต้อลมต้อเนื้อได้ง่ายเวลามันเริ่มแดงเนี่ยเริ่มมีการนูนขึ้นมีการเสื่อมลงของเยื่อบุตาขาวเราก็จะเรียกต้อลมจากภาษาไทยเราก็จะบอกว่าเรียกว่าต้อลมเพราะอะไรมันโดนลมแล้วมันเป็นเยอะขึ้นมันแดงขึ้นมันเคืองขึ้นนะครับพวกเนี้ยหยอดยาจะบรรเทาได้นะลดแดงได้แต่สิ่งที่มันเริ่มเสื่อมไปแล้วมันจะไม่ได้ยุบหายไปนะครับถ้าหากยังโดนอีกโดนซ้ำๆโดนแดดซ้ำๆโดนลมซ้ำๆนะมันก็จะหนาขึ้นเป็นเนื้อสีชมพูตรงหัวตานะตรงนั้นก็จะเริ่มเรียกเป็นต้อเนื้อละบางคนถ้าเป็นเยอะก็เริ่มเข้าตาดำนะก็จะเห็นว่าเหมือนมีเนื้อสีสามเหลี่ยมอ่ะวิ่งเข้าตาดำอันนั้นก็จะเรียกเป็นต้อเนื้อละนะครับ
2: โอเคลอกได้
0: พวกนี้ลอกได้แต่ว่า okay. อย่างที่ปัจจัยภายนอกเป็นส่วนปัจจัยที่กระตุ้นมันลอกขึ้นซ้ำก็ได้
2: โอเคเพราะฉะนั้นถ้าเอาระดับความอันตรายนี่ก็ยังไม่เท่าต้อหิน
0: ใช่อันนี้ไม่ต้องกังวลอันนี้สามารถรักษาได้หรือว่าหยอดยาชะลอได
2: ้โอเคครับอันนี้คือเรื่องของต้อก็น่าจะกระจ่างกันไปหลายๆคนนะครับมาเรื่องต่อมาครับฝุ่น PM 2.5 เข้าตาทำเลสิกชะงักเป็นยังไงดูกันหน่อยนะครับทางแพทย์หญิงสสิใหญ่สว่างครับคณะทำงานและเลขานุการฝ่ายวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพตาเพื่อสังคมราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับบอกเล่าสถานการณ์ PM 2.5 ในปี68ก็บอกว่าหนักนะฮะมากกว่า2ปีก่อนหน้านี้เมื่อฝุ่นจิ๋วกระจายไปทั่วในบรรยากาศทำให้โรคตาแห้งกำเริบครับเกิดภาวะแพ้เยื่อบุตาอักเสบภูมิแพ้ขึ้นตาและพบผู้ป่วยเป็นตากุ้งยิงมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ทำงานกลางแจ้งฝุ่นจะไปเกาะที่ดวงตากระตุ้นอาการแพ้ทำให้เยื่อบุตาอักเสบแล้วก็บวมแดงในขณะที่ตรวจผิวตาคนไข้ก่อนทำเลสิกเนี่ยนะครับพบว่าเคสคนไข้ที่นัดมา6คนต่อวันเนี่ยทั้งหมดมีผิวตาถลอกครับเป็นแผลก็สันนิษฐานว่าจะเกิดจากฝุ่น PM 2.5 ซึ่งแต่เดิมอาการเหล่านี้จะอยู่ที่ 20-30% ก็คุณหมออธิบายนะครับว่าการขยี้ตาจนผิวถลอกเกิดขึ้นได้เมื่อฝุ่นอนุภาคขนาดใหญ่เข้าตาแต่กรณีของ PM 2.5 เนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่ามีฝุ่นเข้าตาหรือว่าเคืองตาจนต้องขยี้แต่ มันจะถูกกรมตานะครับด้วยอนุภาคที่เล็กมากๆทำให้ผิวตาเป็นจุดเล็กแล้วก็กลายเป็นโรคตาแห้งซึ่งการตรวจด้วยเครื่องตรวจตานั้นดูภายนอกเนี่ยจะพบว่าปกติแต่ถ้าเกิดย้อมสีละเอียดเนี่ยจะพบว่าผิวตาใสจริงหรือไม่และจะเห็นจุดเล็กที่ติดผิวตาสะท้อนว่าผิวบนชั้นบนสุดของกระจกตานั้นหลุดนะครับ น่าสนใจ PM 2.5 เนี่ยหลายคนจะกังวลว่าจะมีผลกระทบต่อปอดสูดหายใจเป็นกับตาเยอะเหรอ
0: ใช่จริงๆแล้วเนี่ยส่งผลไม่ได้น้อยไปกว่ากันเลยเพราะว่าปกติเราใส่แมส N95 ในการปอดเราได้ส่วนหนึ่งใช่ไหม
2: ครับ
0: แต่ตาเราไม่มีอะไรกันนะให้ลองนึกดู
2: เออจริง
0: ไหม
2: ใช่ครับ
0: เพราะว่าอากาศนี่ออกไปก็โดนตลอดเลยใส่กันนี่ต้องใส่เป็นแว่นแบบ
2: แว่นว่ายน้ำอ่ะ
0: ก็ลำบากหน่อยนะก็จะเห็นว่าตาเราเอ็กโพสกับโดนตัว PM 2.5 ไม่ได้น้อยเลยนะครับถามว่า PM 2.5 ส่งผลยังไงกับดวงตาเราเนี่ยคุณภาพของต้องเกริ่นก่อนว่าสุขภาวะของผิวตาเราเนี่ยมันจะมีชั้นน้ำตาเนี่ยที่หุ้มอยู
2: ่
0: นะครับตัวชั้นน้ำตาตัวเนี้ยมันจะเปรียบเสมือนเป็นฟิล์มเนี่ยทำให้มันผิวกระจกตาเราเนี่ยแข็งแรงอยู่ตลอดจริงๆแล้วเซลล์ผิวกระจกตาเราอ่ะมันมีการหลุดล่อนไปเหมือนผิวหนังเราอ่ะหนังกำพร้าก็จะหลุดล่อนออกไปเรื่อยๆแล้วก็มันก็มีการแบ่งเซลล์ใหม่ขึ้นมาตลอดเวลานะครับกระจกตาเราก็เหมือนกันก็มีการหลุดล่อนเซลล์ออกไปเรื่อยๆแล้วก็มีการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนทีนี้การที่มันจะสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนได้เพียงพอแล้วก็ทันเวลาเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีสุขภาวะคือสมดุลของชั้นน้ำตาที่มันดีด้วยนะชั้นน้ำตาคนเราเนี่ยมันจะแย่ลงถ้าโดนตัวพวกฝุ่นหรือ PM 2.5 พวกนี้มันจะระเหยขึ้นเร็วง่ายมากเลยแล้วก็เกิดการอักเสบขึ้นที่ตัวพื้นผิวกระจกตาทำให้เซลล์ที่สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยอาจจะสร้างขึ้นมาไม่ทันกันนะการอักเสบก็จะเกิดวงจรทำให้เกิดเป็นโรคตาแห้งตามมาเยอะขึ้นด้วยนะครับก็ไอตัว PM 2.5 เนี่ยแหละก็ทำให้โรคตาแห้งมักจะแย่ลง
2: มี
0: คอนโทรลได้ยากขึ้นใช่ครับ
2: คือโรคตาแห้งเนี่ยผมว่าหลายคนนะก็ยังมองข้ามอยู่นะเพราะยังรู้สึกว่าก็ปกติผมก็เป็นคนนึงที่เป็นอย่างนั้นจนการที่เราต้องไปทำเลสิกหรือว่าเลสโปรเนี่ยแหละก็เข้าไปตรวจเหมือนเขาต้องตรวจสุขภาพตาก่อนนะที่จะทำ
0: ใช่ฮะ
2: ปรากฏว่าทำไม่ได้เพราะว่าตาแห้ง
0: ครับ
2: ตาแห้งแบบว่าเหมือนที่ตามข่าวเลยครับคือเราก็จะดูในเครื่องตรวจเน
0: า
2: ะแล้วก็เขาก็จะย้อมสีย้อมสีตาแล้วเพื่อที่จะส่องไฟแล้วเห็นว่าเอ้ยมันเห็นจริงๆครับมันกลายว่าเห็นจุดๆๆๆๆเต็มไปหมดเลยก็ต้องหยอดน้ำตาเทียม
0: ครับ
2: ผมก็เลยสงสัยว่าตาแห้งเนี่ยมันต้องขั้นไหนมาถึงขั้นเป็นโรคตาแห้งแล้วมันอันตรายขนาดไหน
0: จริงๆมันก็มีเกณฑ์ในการวินิจฉัยอยู่ทีนี้เนี่ยตาแห้งเนี่ยมันเกิดจากการที่คือมันมีได้หลายรูปแบบเนาะมีหลายชนิดย่อยของตาแห้ง
2: อ
0: ันกลุ่มที่1เนี่ยคือร่างกายเราผลิตไม่ได้เนี่ยก็คือมันสร้างไม่พอนะแน่นอนมันขาดนะครับก็จําเป็นจะต้องเสริมหรือไปหาเหตุว่าทําไมร่างกายถึงผลิตไม่ได้เนาะกับอีกส่วนนึงเนี่ยคุณภาพที่ผลิตออกมาเนี่ยไม่ดีจริงๆแล้วน้ำตาของเราเนี่ยมันไม่ได้ไปเกาะแค่น้ำตาหรือน้ำอย่างเดียวนะมันจะมีชั้นฟิล์มไขมันเอ่ยหรือมีชั้นเมือกเอ่ยที่ทำให้น้ำตามันอยู่ในตาได้นานเพียงพอ
2: ครับ
0: เพราะจะสังเกตเนี่ยเวลาคนเราใช้สายตาเนี่ยการกระพริบตาแต่ละครั้งเนี่ยมันมีความห่างที่นานเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราจ้องจอหรือดูเอกสารหรือเพ่งอะไรนานๆเน
2: ี่
0: ยการกระพริบเราเนี่ยจะห่างกันมากขึ้นมันจ้องตาไม่กระพริบอ่ะมันก็จะห่างใช่ไหมพอเราล้นนึกภาพว่าห่างกัน5วินาทีก็ได้5วินาทีเนี่ยน้ำตาเนี่ยระเหยไปแล้วแต่ว่ามันไม่มีอะไรโปรเทคผิวกระจกตาแล้วนะตอนนั้นนี่เซลล์ก็ไม่ไหวแล้วมันก็จะหลุดล่อนออกไปได
2: ้
0: นะครับเฮ้ถ้าปกติคนที่สุขภาวะน้ำตาดีเนี่ยมันก็จะอยู่ได้นานเกิน5วิมันก็จะเพียงพอใช่ไหมการใช้งานก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณภาพน้ำตาเราไม่ดีน้ำตาเราอยู่แค่2วินาทีลืมตาอยู่ตลอดโอ้โหมีช่วงที่ไม่มีน้ำตาคุมผิวกระจกตาอยู่ถึง3วินาทีนั่นก็จะมีปัญหาละเซลล์ก็จะไม่ค่อยแข็งแรงมีการหยุดลอกได้ทีนี้การรักษาเนี่ยก็ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุถ้าสร้างไม่ได้ก็ต้องไปดูว่าเหตุของการสร้างไม่ได้คืออะไรก็ต้องรักษากันว่าไปตามนั้น
2: ปกติเหตุการสร้างน้ำตาไม่ได้คืออะไร
0: มันจะมีบางโรคเช่นกลุ่มคนที่เป็นโรคภูมิกันแอตแทกหรือทำลายร่างกายตัวเองอย่างเช่นยกตัวอย่างกลุ่มโรคภูมิพ่วงอย่างเงี้ยอาจจะคุ้นชื่อหน่อยก็คือทำให้ต่อมน้ำตาอักเสบก็สร้างน้ำตาไม่ได้นะครับหรือการทานยาบางกลุ่มเช่นยาแก้แพ้อันนี้ของมอนมากๆยาแก้แพ้ลดน้ำมูกเนี่ยเป็นหวัด
2: คำว่ายาแก้แพ้ที่มันลดน้ำมูกเนี่ยคือมันทำให้แห้ง
0: ใช่
2: ทำให้น้ำแห้ง
0: คือโดยหลักการแล้วเนี่ยมันทำให้เยื่อเมือกทั้งหลายอ่ะมันแห้งลง
2: รวมถึงน้ำตาด้วยเหรอ
0: ใช่เพราะว่ามันคือเยื่อเมือกเหมือนกัน
2: ครับ
0: มันก็จะแห้งลงพอมันแห้งลงปุ๊บเนี่ยเหมือนมันก็ไม่มันก็ชะลอการสร้างมันก็จะทำให้สร้างไม่พอละน
2: ี่
0: ก็เป็นตาแห้งได้นะตัวยาแก้แพ้เนี่ยเจอบ่อยมาก
2: ๆ
0: นะครับสองพวกจริงๆมียาหลายตัวนะที่ส่งผลอันที่เจอได้เยอะๆอีกอันนึงก็คือกลุ่มพวกยาทางจิตเวชพวกยารักษาโรคซึมเศร้าต่างๆเนี่ยก็สามารถทำให้เกิดภาวะแห้งได้อีกอันนึงที่น่าจะพอคุ้นกันก็คือกลุ่มยารักษาสิว
2: พวกโปรเอคูเทน
0: ใช่
2: พวกแอคโนติน
0: ใช่พวกเนี้ยแห้งเหมือนกันเลย
2: ก็มีผลกับตาให้ตาแห้งด้วย
0: ถูกต้องงั้นเนี่ยปกติก็ต้องกลับไปนั่งซักประวัติก่อนว่าเรามีกินยาอะไรอยู่ไหมหรือมีโรคประจำตัวอะไรไหมก็ต้องกลับไปย้อนดูนิดนึงนะครับถ้าเราคิดว่ามันไม่มีเหตุอะไรเลยโดยจำเพาะเราก็ต้องมานั่งเราจะสามารถเทสได้อะว่าอัตราการสร้างเนี่ยมันพอไหมมันก็จะมีวิธีการวัดอยู่แล้วก็แยกออกไปเป็นกลุ่มที่สร้างไม่พอหรือสร้างพอนะแต่คุณภาพไม่ดีนะซึ่งในคนปัจจุบันเดี๋ยวนี้จริงๆมันเจอว่าเป็นเรื่องคุณภาพไม่ดีเนี่ยเยอะขึ้น
2: นั่นหมายความว่าคุณภาพต่างๆที่มันไม่ดีเนี่ยอาจจะเป็นภาวะภายนอกอย่างฝุ่นอย่างไรมีผลหมด
0: ใช่
2: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
2: การที่บางครั้งเนี่ยผมแบบว่าขับรถตอนกลางคืนก่อนที่จะรู้ว่าตัวเองตาแห้งนะมันจะรู้สึกเหมือนแบบเคืองๆตาแล้วก็เหมือนกับจะง่วงๆแต่จริงๆไม่ได้ง่วงนะแต่เหมือนกับต้องพยายามหลับตาอย่างเงี้ยถามเลยว่าถ้าเกิดสมมติเรารู้สึกว่าเราตาแห้งถ้าเราหลับตาพักไว้อะมันช่วยไหม
0: มันก็เหมือนเป็นการรีเฟรชน้ำตา
2: แล้วน้ำตามันจะมาไหม
0: มันก็คือการคุมเหมือนการกระพริบตาคนเราอ่ะมันเหมือนการ
2: รีเฟรช
0: น้ำตาใหม่ที่ถ้าการกระพริบตาเนี่ยแล้วลืมขึ้นมาแล้วมันดีขึ้นเนี่ยมันก็บอกว่าเหตุเนี่ยมันน่าจะเป็นจากเรื่องตาแห้งนี่แหละผิวกระจกตาไม่ดีแต่ถามว่าเราจะบังคับตัวเองให้หลับตาได้ตลอดเวลาหรือฟอร์สเพราะปกติคนเราการกระพริบตาเป็นรีเฟล็กซ์นะเราใช้งานไปเรื่อยเราก็กระพริบตาโดยที่เราไม่ต้องมานั่งบอกตัวเองว่าเราควรจะต้องกระพริบตาละมันไม่แมชกับการใช้งานไงดังนั้นวิธีแก้เนี่ยควรจะต้องย้อนกลับมาดูว่าเหตุแห่งการตาแห้งคืออะไรแล้วทำให้สมดุลน้ำตาเนี่ยมันกลับมาสู่สภาวะเดิมให้ได้ดีที่สุด
2: ครับ
0: เพราะว่ามันยากมากจะบอกว่างั้นเดี๋ยวฉันขอหลับตาสัก5นาทีหรือว่าต้องหลับตาสั่งตัวเองให้หลับตาตลอดอย่างเงี้ยผมว่ามันอาจจะใช้งานยากนิดนึง
2: คนที่เซนซิทีฟอ่ะร้องไห้เก่ง มันจะทำให้ตาแห้งป่ะน้ำตามันไปหมดแล้ว
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยตัวเรื่องน้ำตาคนเราอ่ะมันมีอยู่2มุมนะน้ำตานึงอ่ะคือเบสไลน์คนเรานึกภาพเหมือนกระแสน้ำนี่มั้ยเหมือนระดับน้ำอ่ะมันมีระดับน้ำที่เป็นเบสไลน์อยู่ว่ามีอย่างน้อยๆอ่ะประมาณนี้เรียกเบซัลเทียร์คือมาตรฐานมีอยู่เท่านี้กับรีเฟล็กซ์
2: ร
0: ีเฟล็กซ์เนี่ยมันจะมาด้วยเคืองตาเป็นแผลหรือทางอิโมชันนอลในอิโมชันนอลคืออ่ะร้องไห้เนี่ยเสียใจดีใจก็ทำให้น้ำตามันออกมาเยอะขึ้น
2: อ
0: ันเนี้ยมันจะเป็นคนละกลไกกัน
2: คนละส่วนกัน
0: ใช่
2: บ
0: างคนเนี่ยจะย้อนแย้งในเนื้อหาตรงที่ว่าบางคน
2: อ
0: ่ะบอกว่าฉันน้ำตาออกเยอะมากเลยตาน้ำตาออกเยอะทำไมเป็นโรคตาแห้งได้ยังไง
2: นั่นสิ
0: เพราะว่ามันตั้งต้นจากไอ้น้ำตาเบสมันไม่พ
2: อโอเค
0: น้ำตาที่เป็นเบสเนี่ยไม่พอจนเกิดตาเป็นแผล
2: ครับ
0: เคืองก็ทำให้เจ็บตาเนี่ยก็กระตุ้นให้น้ำตามันออกมาเยอะขึ้นแต่อย่างเงี้ยมันไม่ได้สมดุลที่มันสม่ำเสมอไงมันมาเยอะเป็นช่วงๆอ่ะมันไม่ได้น้ำไม่มีพอตลอด
2: ครับโอเคคือทุกวันนี้แคนก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องหยอดน้ำตาเทียมตลอดเวลาครับแล้วเราก็รู้สึกว่าน้ำตาเทียมแพงจังมันไม่มีน้ำตาเทียมถูกๆเลยเหรอครับ
0: ถามว่ามีไหม
2: แพงอ่ะ
0: แพงใช่ขึ้นอยู่กับยี่ห้อแล้วความจำเป็นที่ต้องเลือกใช
2: ้
0: มันมีรายละเอียดอยู่พอสมควรตัวชนิดน้ำตาเทียมอ่ะ
2: น้ำตาเทียมคืออะไรครับ
0: น้ำตาเทียมเนี่ยมีหลายกลุ่มเลยจริงๆแล้วคือน้ำประกอบไปด้วยน้ำแล้วก็ตัวองค์ประกอบที่เป็นเกลือแร่ต่าง
2: ๆ
0: ถ้าตัวที่เริ่มแพงขึ้นมาหน่อยก็จะเริ่มมีสารที่อุ้มน้ำได้อยู่ในตาได้นานขึ
2: ้
0: นนะครับเป็นโพลิเมอร์ต่างๆที่เขาผลิตขึ้นมาเพื่อโคน้ำให้มันอยู่บนผิวกระจกตาเราได้นานขึ้นบางชนิดก็จะเริ่มใส่แบบเป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดบ้างหรือว่ามีพรอพเพอร์ตี้ในการกระตุ้นการฮีลลิ่งของผิวกระจกตาบ้างหรือบางกลุ่มเนี่ยถ้าเราบอกว่าปัญหาคืออะไรคือน้ำตาระเหยเร็วเกินไปใช่ไหม
2: ครับ
0: เราก็สร้างหยอดผสมน้ำมันเข้าไปให้มันเป็นฟิล์มน้ำมันเพื่อชะลอการระเหยของน้ำตาพวกนั้นก็จะมีการใส่เนี่ยองค์ประกอบต่างๆเข้าไป
2: เยอะเน
0: า
2: ะ
0: ใช่คล้ายๆเลือกครีมอ่ะ
2: ครับ
0: ก็ครีมตัวนี้ก็มีฟีเจอร์สมมุติฟีเจอร์นี้มากขึ้นนะครับ
2: โอเคมันมีบอกว่าถ้าเกิดการล้างตาด้วยน้ำเกลือหรือว่าน้ำยาทำความสะอาดดวงตาหลังจากที่ออกมาจากพื้นที่ที่มีฝุ่นเยอะการใส่แว่นด้วยนะครับก็จะช่วยบรรเทาผลกระทบได้ไหมการล้างตาด้วยน้ำเกลือทำได้ด้วยเหรอครับ
0: เหมือนเวลาเรามีเศษสิ่งแปลกปลอมเข้าตาเนี่ยล้างตาด้วยน้ำเกลือสะอาดได้นะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยเราไม่ค่อยแนะนำให้ล้างเป็นกิจวัตรประจำวันอันนี้ไม่ได้ว่าอันนี้นะแต่ว่าคือการล้างตาที่เหมาะสมเนี่ยมันทำได้ยากเหมือนกันนะ
2: มันไม่เหมือนการล้างจมูกเนาะโอเคเราคุ้นเคยบอกว่า ยิ่งโดยเฉพาะช่วงที่มีฝุ่นวันนี้เราควรแบบล้างจมูกทุกวันด้วยน้ำเกลือแล้วน้ำเกลือที่เขาบอกว่าล้างตาเนี่ยตัวเดียวกันไหมครับ
0: จริงๆก็คือน้ำเกลือสะอาดสเตอร์ไลน์นี่แหละน้ำเกลือตัวเดียวกัน
2: ครับ
0: แต่ว่าเวลาเราล้างตาเนี่ยมันสมมติเราฉีดแรงไปล้างแรงไปหรือว่าไอ้ตัวแก้วที่เราถ้ามีเคยเห็นเนี่ยก็มีขายน้ำยาล้างตาใช่ไหมบางคนเนี่ยใส่ไม่ตรงแล้วเป็นแผลที่ตาก็มี
2: ใช่ที่มันเป็นแบบกรอบแล้วก็แบบ
0: ใช่บางคนเนี่ยใช้ไม่ถนัดนะเป็นแผลเลยนะครับดังนั้นก็ต้องย้อนมาดูว่าเราจำเป็นต้องล้างจริงๆไห
2: ม
0: คือถ้าโดยทั่วๆไปอ่ะผมอาจจะไม่ค่อยแนะนำให้ล้างตาด้วยตนเองเท่าไหร่ยกเว้นว่าถ้ามีฝุ่นเข้าตาแบบชัดๆเลยนะล้างออกได้แต่ว่าไม่ได้แนะนำให้ทำเป็นกิจวัตรเพราะว่าเนี่ยมันเป็นการล้างไอ้ตัวน้ำตาธรรมชาติเราออกไปด้วยนะครับเนี่ยโดยทั่วๆไปผมจะไม่แนะนำก็หยอดน้ำตาเทียมไปนะครับ
2: น้ำตาเทียมก็ล้างได้ไหม
0: มันก็ช่วยฟลัชออกไปได้อยู่แล้วคือน้ำตาธรรมชาติคนเราอ่ะมันเป็นหน้าที่ชำระสิ่งแปลกปลอมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว
2: โอเคนี่คือเรื่องราวของการล้างตานั่นหมายความว่าตอนเด็กๆเนี่ยเวลาฝุ่นเข้าตาหรืออะไรเข้าตาแล้วพ่อแม่หรือว่าหลายคนบอกว่าไปลืมตาในน้ำ
0: อ
2: ันนั้นยิ่งหนักเลยนะเพราะเป็นน้ำปกติ
0: น้ำประปา
2: ไม่รู้ว่าน้ำประปานั้นมีอะไรบ้าง
0: ใช่ไม่ค่อยแนะนำมา
2: โอเคได้ครับจานครับเอานอกเรื่องนะดูหนังไหมครับพวกแบบหนังมันชอบแบบดำหาขุมทรัพย์ในน้ำทะเลแล้วไม่ใส่แว่นด้วยไม่แสบตาใช่มันมีคนที่ทำได้จริงๆไหม
0: ทำได้ไหมคงอาจจะอดทนทำได้อะเพราะว่าโดยปกติอะน้ำเกลือมันมีความเข้มข้นสูงมากความเข้มข้นของตัวโซเดียมเนี่ยสูงมากทำให้ค่าเขาเรียกว่าค่าความเข้มข้นหรือออสโมลาริตี้ของน้ำเกลือเนี่ยสูงมากสิ่งที่มันกระทำต่อตาเรามันคือดึงน้ำออกจากตาเราดึงน้ำออกจากตาเราเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ากระจกตาเรานะมันก็จะโดนดึงน้ำออกเซลล์มันก็ไม่ไหวเหมือนกันเซลล์มันก็จะเสียนะเป็นแผลเกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าได้ไม่นานมากโดนไม่นานมากก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าเนี่ยกลไกร่างกายเราอะจริงๆมันเป็นการโปรเทคตัวเองนะคือมันเจ็บมันแสบ
2: มันถึ
0: งบอกว่าไม่ควร
2: โอเค
0: นะไม่ควรไปลืมตาในน้ำทะเลขนาดนั้นเพราะว่ามันเข้มข้นเกินไปแล้วจริงๆแล้วน้ำทะเลในหลายๆที่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้สะอาดขนาดนั้นนะครับแม้ว่ามันจะมีเรื่องแค่เกลือแร่เนี่ยอย่างนึงแต่ว่าเรื่องความสะอาดก็อีกส่วนนึงนะครับก็ถ้าถามว่าควรไหมจริงๆก็ไม่แนะนำอ่ะใส่แว่นกันน้ำเถอะนะครับคือบางคนอาจจะทนมากไงอ๋อ
2: ก็เลยไปได้ไม่เวลาเราดูในหนังใน MV ในอะไรอย่างเงี้ยนั้น
0: ลืมตาได
2: ้ลืมตาได้แล้วลืมตาไม่พอมองเห็นชัดด้วย จริงๆไม่ชัดใช่ไหม
0: ก็แล้วแต่แล้วทะเลแล้วแต่ทะเลบางที่
2: อ๋อโอเค
0: แต่โดยทั่วไปมันจะแสบเยอะเลยครับว่ามันทำให้กระตุ้นในตัวเซลล์เส้นประสาทเราให้รู้สึกเจ็บ
2: ครับมาที่เรื่องต่อไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเบาหวานเข้าจอตากันหน่อยนะฮะคือในประเทศไทยเนี่ยมีผู้ป่วยเบาหวาน 6.5 ล้านคนแน่นอนว่า 40% นะก็ถือว่าเยอะมากนะครับซึ่ง 40% ไม่ทราบว่าตัวเองด้วยป่วยเป็นเบาหวานด้วยซึ่งผู้ป่วยเนี่ยเขาจะได้รับการตรวจตาปีละ1ครั้งเพื่อป้องกันภาวะเบาหวานเข้าจอตาอาจนำไปสู่จอประสาทตาเสื่อมแล้วก็ตาบอดนะครับคือทางกรมการแพทย์ร่วมกับ Google เขาเลยพัฒนาเป็น AIDR Screening ครับเทคโนโลยีคัดกรองเบาหวานเข้าจอตาด้วย AI ก็บอกว่าแม่นยำถึง 95% ตอนนี้อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์กับทาง อย.นะครับซึ่งถ้าเกิดได้รับการอนุมัติเนี่ยจะขยายการใช้งานในโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขก็จะช่วยให้ผู้ป่วยทราบผลได้ทันทีลดภาระของคุณหมอตาด้วยแล้วก็ลดความเสี่ยงตาบอดก่อนหน้านี้กรมการแพทย์ก็ได้พัฒนาหลักสูตรอบรมบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถถ่ายภาพแล้วก็อ่านผลจอประสาทตาคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานเข้าจอตาได้ทั่วประเทศปีละกว่าล้านคนนะครับทำให้เกิดคลังจอประสาทตาขนาดใหญ่นำไปสู่การพัฒนา AI หรือว่า Deep Learning จากข้อมูลภาพถ่ายกว่า 20,000 ภาพของผู้ป่วยไทยพบว่า AI เนี่ยสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงตาบอดได้อย่างแม่นยำซึ่งก็เป็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนั่นเองนะครับก็คือ AI เนี่ยเขาก็จะใช้ฐานข้อมูลจาก Google นี่แหละที่ได้อย่างที่บอกว่าคือมีภาพของคนที่เหมือนกับมันถูกเบาหวานคือเข้าจอตาไปแล้วเอามาวิเคราะห์แต่เบาหวานเข้าจอตาคืออะไรนะ
0: คือปกติแล้วเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเส้นเลือดจะไม่ค่อยดีเส้นเลือดที่ไม่ค่อยดีเนี่ยมันจะทำให้ที่จอตาเราเนี่ยก็ต้องมีเลือดมาเลี้ยงเนาะเลือดที่มาเลี้ยงก็ไม่ดีเช่นกันเส้นเลือดมันก็จะเสียโดยส่วนมากสิ่งที่เราตรวจพบแรกๆก็คือมีจุดเลือดออกที่จอประสาทตา
2: ครับ
0: นะจุดเลือดออกที่จอประสาทตาจะเป็นระยะเบาหวานขึ้นตาระยะเริ่มต้นนะถ้าเราดีเทคได้ตั้งแต่ระยะตรงเนี้ยมันก็พอจะคนไข้ก็จะเริ่มมีความตื่นตัวว่าเอ้ยฉันต้องคุมเบาหวานให้ดีขึ้นนะคือสุดท้ายมันต้องคุมที่เบาหวานแหละแต่ว่าถ้าไม่เคยตรวจตาเลยจะรอจนกระทั่งแบบตัวเบาหวานมันขึ้นจนแย่แล้วเนี่ยบางทีมันรีเวิร์สไม่ได้ละ
2: เบาหวานขึ้นตาทำให้เกิดอะไรขึ้นนะครับ
0: อย่างแรกเลยเลือดออก อันที่กลัวที่สุดนะคือเลือดออกในลูกตา
2: หมายถึงเลือดออกด้านใน
0: ใช่ที่จอประสาทตาเลยที่เรากลัวกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามันถึงจุดนึงที่มันเป็นเยอะมากๆแล้วอ่ะมันไม่รีเวิร์สเพราะมันเกิดผลเสียที่เกิดขึ้นถาวรไปละเป็นระยะแรกๆมีแค่จุดเลือดออกนิดๆหน่อยๆเนี่ยคุมเบาหวานอย่างเดียวก็อาจจะหายไปหมดเลยก็ได้นะครับถ้าเรารู้อีกทีนึงคือระยะที่มันเป็นโอ้โหมีเส้นเลือดงอกผิดปกติอะไรในตาแล้วเนี่ยหรือมีจอตาหลุดลอกแล้วเนี่ยพวกนี้กว่าจะรักษาหายนะไม่เห็นดีเท่าเดิม
2: worst case ที่สุดของเบาหวานเข้าจอตาคืออะไรครับ
0: คือบอด
2: บอดได้เลยใช่ไหม
0: บอดได้เลยนะก็คือไม่คืนมาเลยนะเพราะว่าถ้าจอตาหลุดลอกแล้วอย่างเงี้ยหรือมีเส้นเลือดงอกผิดปกตินะก็อาจจะไม่คืนมาเลย
2: คือทำให้เรายิ่งมองว่าเบาหวานยิ่งน่ากลัวเข้าไปอีกนะครับหลายคนรู้สึกว่าโอเคเบาหวานเนี่ยมันทำให้เกิดผลกระทบกับร่างกายหลายส่วนมากๆเป็นจุดกำเนิดของโรคหลายๆโรค
0: ใช่
2: นี่ยังขึ้นมาที่ตาอีกเหรอ
0: ใช่เลยเพราะเส้นเลือดไงเลือดมันก็เอาเลือดที่ไม่ดีมาเลี้ยงนะมันที่ตาก็เป็นเส้นเลือดที่เล็กเหมือนกันก็มักจะเกิดขึ้นในระยะใกล้เคียงกับเรื่องไตอ่ะนะตากับไตมาใกล้ๆกันเลยถ้าโดนเบาหวาน
2: ผู้ป่วยมีวิธีสังเกตไหมครับว่าเออเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่เบาหวานแบบผู้ป่วยคนนี้มีเบาหวานอยู่แล้วเราจะดูได้ยังไงว่ามันขึ้นตาหรือเปล่า
0: โดยทั่วไปถ้าในระยะแรกไม่รู้เลยถ
2: ้
0: าไม่ได้มาตรวจจึงเป็นเหตุที่ว่านี่คือมาตรฐานของการที่คนไข้ที่เป็นเบาหวานทุกคนเนี่ยจำเป็นต้องได้รับการตรวจตาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
2: ครับ
0: นะถ้าจะรอจนกระทั่งมีอาการเนี่ยเกรงว่ามันจะเป็นในระยะที่ช้าเกินกว่าจะรักษาอะไรละ
2: ครับ
0: นะครับดังนั้นคือควรจะมาตรวจตามสเกดูลว่าอย่างน้อยปีละ1ครั้งต้องเช็คหรือถ้ามีความเสี่ยงที่เยอะขึ้นนะอาจจะต้องตรวจมากกว่าปีละ1ครั้ง
2: ผมเคยเห็นเคสของคนที่มีไขมัน อยู่รอบตาดำ
0: ครับ
2: อันนั้นคือเบาหวานขึ้นตาหรือเปล่าหรือคนละอย่างกัน
0: คนละอย่างกันตัวเบาหวานเนี่ยมันจะไม่ได้ขึ้นมาให้เห็นที่ตาดำได้มันจะเกิดที่จอประสาทตาก
2: ่อ
0: นแต่ว่าตัวไขมันเนี่ยมันจะเห็นตรงรอบๆตาดำได้แต่สีขาว
2: อันตรายไหมครับ
0: ไม่ค่อยอันตรายคือแต่มันบ่งบอกว่าเรามีไขมันสูงนะต้องมันอาจจะเป็นปัญหาที่อื่นได้แต่ว่าไขมันเนี่ยมันไม่ได้เข้าตาดำจนตาดำแบบฝ้าไปเลยไม่ขนาดนั้น
2: เพราะเห็นบางคนอาจจะลองสังเกตนะฮะบางคนอาจจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าใครเนี่ยบางทีจะเห็นว่าตาเขาเนี่ยตาดำเนี่ยมันเหมือนกับมีตีกรอบอะตีขอบเป็นแบบคุณ
0: ๆคล้ายๆกรอบรูป
2: คล้ายๆกรอบรูปซึ่งอันนั้นก็คืออาจจะไม่ได้อันตราย
0: ครับ
2: แต่ไขมันร่างกายสูงแน่นอน
0: คือมีอยู่2เหตุบางทีเป็นจากอายุเฉยๆนะอีกกลุ่มนึงก็เป็นจากไขมันได
2: ้แล้วมันจะหายได้ไหมอาจารย์มันจะหายไปได้ไหม
0: ถ้าเป็นจากอายุมันก็อยู่อย่างนั้นแหละถ้าเป็นจากไขมัน
2: ก็อยู่ยังได้ด้วยหรอ
0: ดีขึ้นได้ใช่ถ้าเป็นจากอายุนะก
2: ็
0: คือมันเอจจิ้งไปละมันคือความฝ้าขึ้นของตัวกระจกตาดำแต่ว่ายังไงมันก็ไม่เข้ามาจนบังการมองเห็นนะพวกนี
2: ้ครับเปลี่ยนกระจกตาได้ไหม
0: โดยทั่วไปเราไม่ค่อยเปลี่ยนด้วยเหตุผลนี้กัน
2: หมอไม่เปลี่ยนให้
0: โดยทั่วไปมันไม่ได้กระทบการมองเห็นเปลี่ยนแล้วนี่ไม่ดีมัวกว่าเดิมถ้าแบบนี
2: ้เอาหรอ
0: เพราะว่ามันไม่ได้แก้ปัญหา
2: โอเคครับผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเขาจะสามารถป้องกันไม่ให้เบาหวานเนี่ยเข้าจอตาได้ยังไงครับสมมติรู้ตัวละว่าเป็นเบาหวานอาจจะอยู่ในระดับที่เยอะแล้วเหมือนกัน
0: ครับ
2: ป้องกันยังไงครับ
0: อันดับที่หนึ่งเลยนะครับคุมเบาหวานให้ดีคุณหมอจะตอบแบบดูครัวนะแต่ว่าจริงๆแล้วคืออย่างเดียวเลยอย่างแรกเลยถ้าคุณคุมเบาหวานดีไม่มีผลกระทบต่อเส้นเลือดอื่นๆในร่างกายนะยังไงในที่ตามก็มันก็จะคอนโทรลได้เองเพราะมันมีอยู่2ปัจจัยที่เบาหวานจะขึ้นตาง่ายเป็นเยอะหรือน้อยเนี่ยก็คือระดับน้ำตาลนะระดับน้ำตาลเนี่ยถ้าไปตรวจนะพยายามลองถามค่าตัวน้ำตาลเฉลี่ย3เดือนเนี่ยหรือที่ภาษาทั่วไปเรียก A1C นะฮีโมโกลบิน A1C เนี่ยโดยปกติก็พยายามจะให้มันต่ำกว่า7
2: ครับ
0: นะครับ2ก็คือระยะเวลาที่คุณเป็นเบาหวานมานานเท่าไหร่นะ2ปัจจัยเนี่ยถ้าเพระยะเวลามันก็ไม่ได้อยู่แล้วใช่มั้ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าอายุเยอะขึ้นเป็นนานขึ้นมันก็เพิ่มความเสี่ยงแต่ถ้าเราคุมไอ้ตัวระดับน้ำตาลให้มันต่ำที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะ
2: ครับ
0: ก็ลดความเสี่ยงในอนาคตที่จะเป็นเบาหวานขึ้นตาได้
2: โอเคนี่คือเรื่องของเบาหวานขึ้นตานะครับน่าจะมีเวลาสั้นๆเราพูดคุยเกี่ยวกับสายตาสั้นหน่อยดีกว่า
0: ครับ
2: คือเด็กสมัยนี้สายตาสั้นขึ้นเยอะมากๆใช่มั้ยฮะมีผลกับที่เราใช้ชีวิตด้วยใช่มั้ย
0: ใช่
2: หรือว่าจริงๆแล้วยีนเรากำลังด้อยลง
0: ก็ในผมว่ามันมีหลายปัจจัยเนาะทีนี้มันก็มีงานการศึกษาที่พยายามจะดูว่าปัจจัยอะไรที่มันทำให้คนเราในปัจจุบันเนี่ยสายตาสั้นขึ้นเยอะมากๆเลยนะโดยมันอาจจะ power ในการ study ตัวนี้มันอาจจะไม่ได้เยอะไม่ได้ใหญ่พอจะ identify ได้มากนะแต่ว่ามันมีอันนึงที่พบก็คือว่าการที่เราใช้เวลาอยู่อินดอร์เยอะขึ้นน่ะอยู่ในที่ร่มอ่ะเยอะขึ้นโดนแสงแดดน้อยลงนะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สายตาสั้นเนี่ยสูงขึ้นนะครับโดยทั่วๆไปเราก็จะลิงก์กับพฤติกรรมนั่นแหละที่เราอยู่ในที่ร่มดูจอดูเอกสารต่างๆนานขึ้นนะมันก็จะนำมาซึ่งสายตาสั้นเยอะขึ้น
2: ครับ
0: นะเพราะว่าถ้าเราใช้สายตาที่ใกล้เยอะขึ้นเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะเกิด ซึ่งในระยะสั้นมากขึ้น
2: ทุกวันนี้เรามีการแก้ปัญหาบางคนโอเคใส่คอนแทคเลนส์ก็ได้หรือว่าการทำเลสิกการทำรีเล็กซ์ก็ได้แล้วมันมีข้อเสียในนั้นไหมครับเพราะว่าผมเห็นคุณหมอตาหลายคนอย่างคุณหมอเนี่ยก็ไม่ทำนะก็คุณหมอตาหลายคนก็ยังแบบใส่แว่นกันไม่ทำมันมีข้อเสียอะไรบ้างในการทำผ่าตัด
0: คือเรื่องผ่าตัดแก้ไขสายตาเนี่ยผมว่ามันอาจจะแล้วต้องตั้งต้นจากแต่ละคนก่อนจะมีข้อที่อยากจะทำหรือไม่อยากจะทำแตกต่างกันไปน
2: ั่
0: นก็เป็นปัจจัยส่วนบุคคลเนาะแต่ถ้าคนที่ต้องการจะทำและต้องมาดูว่าทำได้ไหมอย่างที่คุณแข่งเคยไปตรวจว่าเป็นตาแห้งยังไม่ควรทำตอนนี้เนาะก็คือมีเรื่องสุขภาวะหรือโรคทางตาอื่นๆที
2: ่
0: มันทำให้เราทำได้หรือไม่ได
2: ้ครับ
0: หรือบางคนมีข้อจำกัดที่ตัวกระจกตาเราอะมันไม่ใช่กลุ่มที่ควรจะทำเลยเช่นกระจกตามันบางเนี่ยทำไม่พออย่างเง
2: ี้
0: ยอันนี้ไม่ควรจะทำเนาะ
2: โอเค
0: เนาะก็มันก็จะมีข้อจำกัดในแง่สุขภาพตาแตกต่างกันไป
2: อยู่ที่คำแนะนำของคุณหมอ
0: ใช่ครับ
2: นะฮะแต่จริงนะหมอตาไม่ค่อยทำเลยแฟนผมก็ใส่แว่นไม่ทำ
0: ส่วนตัวหมอจะไม่ก็พรีเฟอร์แฮปปี้แบบนี้ไม่อยากยุ่งอะไรตาตัวเอง
2: หรือเขารู้เยอะวะกำลังที่อยู่หรือเขารู้เยอะเป็นคนผ่าเองทำเองรู้เยอะก็เลยแบบมันมีความเสี่ยงในนั้นอยู่
0: ก็อาจจะในมุม
2: ไม่ทันละผมทำมาเรียบร้อย
0: แล้วแฮปปี้ดีก็โอเค
2: ครับโอเคได้ครับประมาณนี้เรื่องราวของตาจริงรายละเอียดเยอะมากๆนะครับสิ่งที่เราต้องการจะย้ำก็คือโรคเกี่ยวกับตาเนี่ยอย่าไปมองข้ามมันเป็นสิ่งที่โคตรสำคัญใช่ไหมจ๊ะ
0: สำคัญมากเราใช้ทุกวัน
2: เพราะว่าถ้าตาดีก็มีสุขถ้ามองไม่เห็นในเรื่องใหญ่เหมือนกัน
0: ใช่ฮะ
2: เนี่ยฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ชงมากๆนะครับมาพูดคุยในรายการของเรานะครับมีคำแนะนำไหมครับเราควรต้องตรวจตาแบบนานเท่าไหร่ครั้ง
0: ก็โดยทั่วไปเนี่ยถ้าจริงๆในช่วงที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะคือวันนี้เราก็โฟกัสในโรคที่เกี่ยวข้องกับคนที่เป็นสูงวัยแหละ
2: ครับ
0: ถ้าอายุตั้งแต่เกิน40ขึ้นมาอย่างน้อยๆไปเช็คตาสักครั้งหนึ่งนะถ้าคุณหมอเขาว่าดูแล้วมีความเสี่ยงโรคอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ไปตามนัดหรือว่าถ้าดูดีทุกอย่างแฮปปี้เลยก็อย่างน้อยเช็คตาปีละครั้งก็ได้หรือไปวัดแว่นปีละครั้งก็ได้ถ้ามันมีอะไรผิดปกติเราจะได้จัดการทัน
2: ครับโอเควันนี้ขอบคุณอาจารย์ชงครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: หมดเวลาแล้วครับครั้งหน้านะฮะแคนจะชวนคุณหมอท่านไหนมาพูดคุยตรงนี้รอติดตามกับพบหมอรามานะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณพี
1: ่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณพี่อยู่กับตู้บนหมอนะครับคุณพี่เคยไปหาคุณหมอแล้วมีความสงสัยอะไรที่ไม่กล้าถามไหมวันนี้ถามได้เต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้
1: พอดีเลยค่ะเพิ่งไปพบคุณหมอมาปวดท้องมากก็แจ้งคุณหมอแล้วนะคะว่าปวดตรงจุดไหนบ้างแต่คุณหมอก็ยังตรวจจุดอื่นอีกทั้งเคาะทั้งกดหนูงงมากเลยค่ะคุณหมอจะทำไปทำไมเหรอคะ
0: นั่นน่ะสิครับฟังแบบนี้ก็สงสัยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
2: ก็ปกติแล้วเวลาคนไข้มีอาการปวดท้องเนี่ยเราคงต้องพยายามจะเช็คดูว่าตำแหน่งที่ปวดเนี่ยมีที่เดียวหรือเปล่าหรือมีที่อื่นร่วมๆด้วยนะครับเวลาคุณหมอเขาตรวจเนี่ยเขาก็จะมีหลายขั้นตอนในการตรวจไม่ว่าจะเป็นการคลำโดยการเคาะโดยการฟังเวลาการทำแต่ละอย่างก็จะให้ข้อมูลอย่างละเล็กอย่างละน้อยเอามาประกอบกันทำให้เราเข้าใจถึงกลไกการเกิดโรคมากขึ้นทำให้เราเข้าใจว่าปัญหาของคนไข้คืออะไรมากที่สุดเพราะฉะนั้นคุณหมอเขาจะค่อยๆคลำดูก่อนว่าตรงไหนที่เป็นตำแหน่งที่น่าสงสัยหรือว่ามีความผิดปกติเวลาคลำคุณหมอเขาจะขอคลำเริ่มจากตำแหน่งที่ไม่ปวดมากที่สุดก่อนเสมอนะครับเพื่อทำให้คนไข้รู้สึกสบายแล้วเราก็จะค่อยๆตรวจดูความผิดปกติรอบๆไปก่อนจนถึงตำแหน่งที่คิดว่าคนไข้น่าจะปวดมากที่สุดเนี่ยคุณหมอเขาจะเลือกตรวจเป็นอันสุดท้ายเพื่อทำให้คนไข้ไม่เกร็งแล้วก็ผ่อนคลายมากที่สุดนะครับอย่างเช่นบางทีคนไข้ปวดท้องเนี่ยตรงเรนของเหนือสะดือนะครับเราคงต้องมาเช็คดูกันอีกทีนึงว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยเป็นกระเพาะหรือเป็นลำไส้คุณหมอเขาจะเริ่มมีการกดตำแหน่งเรนของใต้ต่อสะดือดูบ้างว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยมีอาการกดเจ็บด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็อาจจะอนุมานได้ว่ามันน่าจะเป็นตำแหน่งของลำไส้นะเพราะว่ามันมีการขดวนเวียนกันอยู่ในช่องท้องหลายๆตำแหน่งแต่ถ้าเกิดอยู่ข้างบนก็มีโอกาส

0: ค่อนข้างสูงที่จะเป็นกระเพาะอย่างเดียวคุณหมอเขาเลยต้องการจะตรวจหลายๆท่าหลายๆแบบนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณหมอเขาก็อยากจะตรวจให้ครบถ้วนอย่างมากที่สุดนะครับว่าข้างในมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะครับ
1: ครับ
0: เคลียร์ไหมครับคุณโบครับ
1: เข้าใจแล้วครับผมเพื่อความชัวร์นะครับก็เลยต้องตรวจให้ละเอียดแบบนี้ถือว่าถูกต้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อสงสัยอะไรแบบนี้นะครับเจอตู้บนหมอที่ไหนเข้ามาถามกันได้เลยอย่าปล่อยให้เราสงสัยแล้วไม่ได้คำตอบต้องได้คำตอบครับมาถามได้ที่ตู้บนหมอนะครับแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีนะครับ
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พอเปลี่ยนไตมาเนี่ยก็มีคนชักชวนมา
2: แล้วก็เป็นไตมาเหมือนกันครับ
3: มีโรคประจำตัวคือเป็นโรคมะเร็ง
4: พูดเป็นไว้ว่าโทษทีนะเราไม่ได้ว่าเขานะเขาเนี่ยเหมือนตายแล้วเกิดใหม่
5: การที่ได้ฟังเรื่องราวของเขาจากคนที่เคยแบบเจอเรื่องราวโหดร้ายเนี่ยแล้วก็ต้องเกิดการเปลี่ยนอวัยวะเขาบอกว่ามันเหมือนได้รับโอกาสใหม่ในชีวิตได้รับชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
5: โอ้นั่งกัน
2: นั่งกัน
5: เป็นวงล้อมวันนี้ผมอัดนะครับผมในนามตัวก่อน
9: สวัสดีครับน้องอัดผมชื่อสันนะครับ
5: ครับพี่สัน
9: ครับเป็นผมเป็นนายกสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย
5: โอเคครับพี่สันครับ
9: เชิญครับ
1: ชื่อยุนะคะเป็นข้าราชการครูนะคะแล้วก็เป็นสมาชิกของสมาคมผู้เปลี่ยน
5: เรียกว่าพี่ยุ
1: พี่ยุค่ะ
5: พี่ยุครับ
3: ครับพี่ทวีครับผม
5: พี่ทวีครับ
3: ปกติก็เป็นพนักงานบัญชีครับตอนนี้ก็ลาออกมาแล้วก็มาทำธุรกิจออนไลน์เป็นส่วนตัวครับ
10: ชื่อพี่ต่อ
5: พี่ต่อ
10: ครับผมมาจากอยุธยาครับผม
2: พี่บุญครับ
5: พี่บุญ
2: ครับจากอยุธยาเหมือนกันครับ
5: ครับที่วันนี้คือผมเพิ่งเคยได้ยินจริงเพราะเรื่องแบบนักกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะ
9: ครับ
5: คือจริงๆแบบไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วแบบว่าวันนี้คือพี่ๆเขาก็แบบส่งมาให้ดูเฮ้ยมีแบบสิ่งนี้เกิดขึ้นตอนที่แบบผมรู้ก็ตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าเหมือนมันเป็นเหมือนคำที่เราไม่เคยแบบได้ยินมาก่อนอะไรเง
9: ี้
5: ย
9: ใช่ครับผมในฐานะที่ทำงานสมาคมด้วยนะครับก็จะได้ยินผู้คนมักพูดว่ากีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะมีด้วยหรือเหมือนเป็นคำถามแล้วก็อยากจะตอบว่ากีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะเนี่ยมีมานาน40กว่าปีแล้วอยากจะบอกนานอยู่พอสมควรแล้วก็เป็นกีฬาที่นิยมมากในโซนยุโรปเหมือนเป็นการวิวัฒนาการของตั้งแต่โซนยุโรปโซนอเมริกาแล้วก็ผมเองก็อยากจะให้มาเจริญเติบโตในฝั่งของบ้านเราไม่ว่าจะเป็นอาเซียนหรือเอเชียลักษณะแบบนี้ก่อนที่ผมจะร่วมเองเนี่ยผมก็ปัจจุบันก็ยังทำงานในธุรกิจส่วนตัวแล้วก็เป็นพนักงานเหมือนกันนะครับก็จะอยู่ในด้านเกี่ยวกับ IT เทคโนโลยีเป็นหลักนะครับ
1: พี่นะคะพี่ยุนะก็เปลี่ยนไตมาแล้วเนี่ย10ปีนะคะก็หมอก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรก็คือเป็นโดยฉับพลันเลยอันนี้ค่ะไปฟอกเลือดอยู่ระยะหนึ่งนะคะก็นานเหมือนกันประมาณ 4-5 ปีฟอกเลือดมาแล้วก็มีโอกาสได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะไตกับน้องสาวแล้วก็เปลี่ยนได้สักประมาณสักปีกว่าหรือ2ปีก็ได้ยินเกี่ยวกับสมาคมนะคะจากเพื่อน

0: เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองเข้ามาค่ะครั้งแรกกีฬาที่เล่นก็ไม่ใช่เปตองนะทีแรกก็เล่นวอลเลย์บอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นวอลเลย์บอล
1: หลังจากก่อนที่จะเปลี่ยนอวัยวะครับปกติเล่นกีฬามาก่อนไหม
0: เล่นค่ะออกกำลังกายก็ตีแบตแต่ว่าเป็นการออกกำลังกายไม่ได้แข่งขันนะ
1: ครับ
0: แล้วก็วอลเลย์บอลนี่ก็คือไม่ได้เล่นหลังจากที่แบบป่วยมาอะไรมาเนาะก็ไม่ได้เล่นค่ะก็ไม่ได้เล่นเลย
2: พี่เองนะก่อนที่จะเข้ามาสมาคมกีฬาพวกเป็นอวัยวะก็มีโรคประจำตัวคือเป็นโรคมะเร็งก็เป็นโรคมะเร็งเกี่ยวกับเม็ดเลือดนะเม็ดเลือดขาวเนี่ยนะแต่ว่าคุณหมอบอกว่าสามารถใช้เซลล์ของตัวเองปลูกถ่ายได้ก็ตอนนี้ก็ปลูกถ่ายมาตั้งแต่ปี54ปีนี้64ก็10ปีแล้วครับ
1: แล้วก่อนที่จะเจอมะเร็งเนี่ยครับพี่ทวีแบบออกกำลังกายเป็นปกติอยู่แล้วไหมครับ
2: ก็ออกกำลังกายปกติอาทิตย์ละ3วันครั้งหนึ่งก็ประมาณ30-40นาทีครับประมาณนี
1: ้แต่ว่าไม่ได้เป็นนักกีฬา
2: ไม่ได้เป็นนักกีฬามาก่อนครับก็ออกกำลังกายปกติเหมือนประชาชนทั่วไปที่ไปออกตามส่วนสุขภาพเนี่ย
1: ครับโอเคครับเดี๋ยวมาที่พี่ต่อ
3: ครับผมต่อเปลี่ยนตับเป็นคนชอบเล่นกีฬาอยู่แล้ว
1: ค
3: ือตั้งแต่เรียนหนังสือแล้วเนาะเล่นมาตั้งแต่เด็กก็เล่นมาเรื่อยๆเพื่อนสมาชิกเนี่ยที่เปลี่ยนตับด้วยกันเนี่ยแนะนำมาว่ามีกีฬาผู้เปลี่ยนวิวะผมก็เลยเข้ามาผมมาเล่นก็กีฬาไปตองเขาเล่นเลย
1: แต่อย่างพี่ต่อเล่นกีฬาไปตองเป็นหลักอันเดียวเลย
3: ครับผมกีฬาหลัก
4: แล้วก็เป็นไตมาเหมือนกันครับเป็นไตเหมือนกันทางคุยก็เปลี่ยนมาประมาณ6ปีแล้วก่อนหน้านั้นก็เป็นคนที่ชอบเป็นคนที่ทำงานทำงานค่อนข้างหนักหลังจากเรียนจบมาก็เป็นนักกีฬาเดิมมาเป็นตอนเรียนเนี่ยเป็นนักกีฬาตัวจังหวัดเป็นตัวแทนคือระดับหนึ่งพวกวอลเลย์บอลพวกฟุตบอลอะไรพวกนี
1: ้
4: เตะปักตะกร้ออะไรเงี้ยเป็นคนชอบก็มีหลายๆคนชวนเข้ามาเรามีทางสะพานคือการสะพานกีฬาพวกนี
1: ้
4: ที่ทำให้ร่างกายเราพักฟื้นได้เร็วขึ้นแล้วก็มีโอกาสให้เราหลายๆอย่างให้เราได้แสดงความสามารถในเรื่องของกีฬาเงี้ยซึ่งเราเดิมเราชอบอยู่แล้วถูกไหมคร
1: ับพอเริ่มเข้าสู่ชีวิตการทำงานเวลาเราก็จะหายไปเราก็จะ
4: ก็ไปเมคมันนี่คือมันช่วงอายุที่เราจะ
1: เป็นช่วงเวลาด้วย
3: ใช่
4: แล้วเราบริหารเวลาไม่ดีเองเราบอกง่ายๆเราเห็นเงินแล้วเราอยากจะได้มันอยากจะมีนี่นี่จนลืมกีฬา
1: การที่ได้คุยกับเขาการที่ได้ฟังเรื่องราวของเขาจากคนที่เคยแบบเจอเรื่องราวโหดร้ายเนี่ยแล้วก็ต้องเกิดการเปลี่ยนอวัยวะแล้วมันเหมือนเขาบอกว่าการที่เขาเกิดสิ่งนี้ขึ้นเนี่ยมันเหมือนมันได้รับโอกาสใหม่ในชีวิตได้รับชีวิตใหม่ครั้งหนึ่งแล้วยิ่งการที่ได้มาเล่นกีฬาได้มาเป็นนักกีฬาผมยิ่งรู้สึกว่ามันเหมือนแบบเขาได้เจอสิ่งที่มันแบบเหมือนทำให้ชีวิตเขาสดใสขึ้นหรือทำให้ร่างกายเขาแข็งแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งหรือว่าทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นจุดที่ทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเขาต้องพยายามใช้ชีวิตหลังจากนี้ให้ดีขึ้นรวมไปถึงว่าวันนี้การที่ได้มาลองเล่นเปตองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่สนุกมากๆสนุกกว่าที่คิดไว้เยอะเลยอาจารย์เอกวันนี้ครับ
5: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาอยากเรียนเปตองครับ
5: อยากเล่นเปตองเหรอ
1: ใช่ครับ
5: อยากมาลองเล่นเปตอง
1: อยากมาลองเล่น
5: เปตองเล่นยากนะ
1: ยากใช่ไหม
5: สู้เหรอ
1: เคยเล่นตอนสมัยประถมครับ
5: เหรอ
1: ใช่แต่ว่านานมากเลยครับ
5: ดูหน้าดูตาดูมือแล้วไปได้
1: เล่นกีฬาอื่นมาก่อนอ
5: ย่างเงี้ยต้อง73
1: 73คืออะไร
5: 73คือไดมิเตอร์ลูกเปตองนี่มันจะมีไดมิเตอร์ตั้งแต่เล็กสุดถึงใหญ่สุด
1: อ๋ออันนี้อ๋อมันจะมีลูกเล็กอันนี้คือลูกเปตอง
5: ลูกเปตองนี่ลูกเล็กที่สุดเลยนี่ลูกเล็กที่สุดในโลก
1: ถ้าตามหลักแล้วแบบการแข่งก็คือจะมีทั้งแบบลูกเล็กกับลูกใหญ่ใช่ไหม
5: มันจะมีตั้งแต่ลูกเล็กแล้วแต่ผู้เล่นจะเลือกเอา
1: อ๋อคือเลือกได
5: ้มือนี่เราจะใช้ไอ้ไดมิเตอร์ขนาดไหนมือบางทีมือมันไม่เท่ากันไงมือยาวมือสั้นถ้าสั้นก็เล่นลูกเล็กถ้ายาวก็เล่นลูกใหญ
1: ่ครับ
5: น้ำหนักส่วนน้ำหนักนั้นมีตั้งแต่650ถึง800อันนี้800
1: อันนี้650
5: เนี่ยนะเล็กสุดก็คือ 7.05 จนถึง800
1: ครับแล้วอย่างสมมติว่าถ้าวันนี้ผมแบบอยากลองเล่นดูครับ
5: ง่ายเลย
1: เริ่มต้นจากอะไรดีครับ
5: เริ่มต้นสูงก็คือต้องเกาะลูกก่อนต้องรู้กติกากติกาก็คือต้องโยนลูกให้ไกลแก่นลูกจะอยู่ระยะไหนก็แล้วแต่คือมันมีระยะมาตรฐานคือ6เมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน10เมตรเนี่ย
1: ระยะโยนใช่ไหม
5: ระยะโยนจับมันมีทั้งหมด5วิธี
1: จับมี5วิธี
5: มันมี5วิธีจับลูกนั้นมี5วิธี1จับลูกแบบ

0: เห็นไหมจับแบบเล่นไม่เป็นอ่ะเขาจับเป็นปั๊บนิ้วก็เริ่มชิดขึ้นมาแบบที่สองก็คือนิ้วทั้งสี่ตรงกับนิ้วหัวแม่โป้ง
1: อ
0: ันตัวนี้ใช้หัวแม่โป้งดัน
1: ครับ
0: แบบฝึกแล้วแต
1: ่แล้วแต่เรา
0: แต่มาตรฐานที่สุดเลยก็คือ5นิ้วชิด
1: 5นิ้วชิด
0: ติดกัน
1: ครับ
0: เห็นไหมแล้วเวลาปอดเปิดก็เปิดที่มือเปิดมือแล้วก็ต้องฝึกไปเรื่อยฝึกเกาะไปเรื่อยฝึกตีตั้งแต่ระยะไกลๆอะไรต่างๆจนไกลไกลไกลไปต้องไม่มีเทคนิคอะไรมากเกิดจากความทำนาน
1: ฝึกไปเรื่อย
0: ฝึกไปเรื่อยมันเกิดอ๋
1: อ
0: โยนอย่างนี้นี่เองอ่ะโอ้มันง่ายอ่ะมีเทคนิคแค่ปั่นเท่านั้นเองปั่นลูกสมมติว่าเราจะโยนมือ
1: โ
0: ยนมือขวาจะให้ลูกไปทางขวาแล้วก็ดึงขึ้นเนี่ยลูกมันจะไปทางนี้นี่มันอยู่ที่วิธีการโยนแค่นั้นเองนอกนั้นไม่มีอะไรเลย
1: อย่างแรกเลยอย่างลูกใหญ่ลูกเล็กนี่ผมควรใช้ลูก
0: เราก็ต้องวัด
1: ต้องลองวัดดูใช่ไหม
0: ต้องลองวัดดูวัดดูให้ได้ครึ่งหนึ่งแล้วต้องใช้71อันนี้73ได้ครึ่งหนึ่งพูดง่าย
1: คร
0: ึ่งหนึ่งของลูกจากท่าน
1: ี้อันนี้ก็จะไม่ถึง
0: ถ้ามันเล็กไปอย่างนี้แสดงมันเล็กไปเวลาโยนแล้วมันจะติดมื
1: ออ
0: ะอย่างนี้ก็ใหญ่ไปเวลาโยนยังไม่ทันจะโยนมันก็หลุดจากมือเนี่ยอะอย่างนี้เล็กอันนี้ใหญ่ไปใช่ไหมคุณก็ต้องใช้เนี่ยประมาณ71นะ
1: 71

0: นี่ก่อนเห็นไหมเปิดนี่ก่อนเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเปิดออกไปแค่นี้เองการเล่นเปตองนั้นมันมีนั่งโยนกับยืนโยน
1: อ่าครับ
0: นั่งโยนก็ต้องนั่ง
1: หมายถึงว่าเป็นแล้วแต่เราเลือก
0: แล้วแต่เราเลือก
1: อ๋อโอเค
0: นั่งต้องนั่งโยนนั่งโยนปั๊บหัวเข่าต้องให้ตรงกับลูกแกะที่จะไปแต่ต้องอยู่ภายในวงกลมสบายยังสบายแล้วก็มีวางมาพอเราจะโยนปั๊บเราขึ้นมาแล้วก็เปิดมือขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมนี่ดีกว่าผมอีกไหมประมาณนั้นวางสบายใจแล้วก็ขึ้นเห็นไหมนี่ผมก็จะเอาชนะก็ค่อยๆเดินกับมันก็ชนะเห็นไหม
1: แล้วก็แข่งกันไปเรื่อยๆ
0: ก็แข่งกันไปเรื่อยๆให้ใกล้กันกว่าใกล้กันกว่าเราก็จะตี
1: ให้เขาออกไปไกลๆ
0: ให้เขาเป็นไกลให้ไกลกับลูกเราฝึกครั้งแรกเนี่ยเขาก็ไม่เป็นหรอกแต่เขาเกิดจากความชำนาญ
1: เพิ่มฝึกซ้อมบ่อยๆ
0: เขาก็กลับไปฝึกที่บ้านอย่างที่ว่าที่บ้านตรงไหนก็ได
1: ้อ
0: ย่างน้องเนี่ยกลับไปถึงปั๊บเนี่ยไปฝึกที่บ้านอาจจะติดทีมชาติก็ได้เนี่ยทีมชาติทุกสี่เกม
1: อยู่ที่การฝึกซ้อม
0: อยู่ที่การฝึกซ้อม
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้
0: ซ้อมมากได้มากซ้อมน้อยได้น้อยไม่ซ้อมไม่ได
1: ้งั้นเดี๋ยวโค้ชเนกให้ผมลอง
0: ลองน้อยได้
1: เลยใช่ไหมครับ
0: การเล่นไปตองนั้นต้องมีเสียงหัวก้อย
1: โอเคครับ
0: ต้องเสียงหัวก้อยปกติ
1: ใครลองเล่นเลยใช่ไหมครับ
0: ใครจะรับเป็นฝ่ายขึ้นเขาทีนี้ว่ากติกาใหม่ถ้าวางวงเมื่อไหร่ปั๊บจะต้องขีดถ้าไม่ขีดโดนเหลืองเลยนี่คือกติกาใหม
1: ่ขีดอะไรอ่ะ
0: ขีดวง
2: ครับ
0: อันนั้นละ
1: เรียก
2: มาเดี๋ยวเผื่อมันเลื่อนเผื่อมันเลื่อน
0: เดี๋ยวมันเลื่อนไปก็ได้กลับที่เดิม
1: โอเคครับ
3: แล้วเวลาเล่นเราต้องถือลูกไป
0: ถือแล้วแต
2: ่ถือได้ไม่ถือสองลูกก็ได้ลูกเดียวก็ได้สามลูกก็ได
1: ้อ๋อแต่หมายถึงว่าเราห้ามวางไว้ที่พื้น
4: วางได้
1: วางได
4: ้
1: วางได้
2: แต่เข้าข้างในแล้วห้ามโยนทิ้งนะ
0: แต่ห้ามเดี๋ยวสมมติถ้าเข้าไปในวงแล้วเนี่ยแล้วคุณมาโยนอย่างเงี้ยถือว่าเล่นลูกแล้ว
2: ลูกนี้เสีย
1: อ๋อโอเค
0: แต่ถ้าคุณจะ
4: วางในวงไม่ได
1: ้ต้องวางก่อนเข้าไปในวง
4: เข้าไป
2: ครับผมได้
0: อันนี้ลูกเลยละ
2: นิดนึง
0: เพราะผมรู้แค่สองมือก็รู้ลูกเลยใช่ไหมถ้าระยะใกล้เรายืนพอเราตกปั๊บมันก็จะไปไกลเพราะงั้นเราก็ต้องนั่งเราดึงตะปูนิดนึง
4: แต่เราจะเล่น
0: แ
4: ต
0: ่ใกล้จ
4: ังแต่นี้ว่า
0: เราสามารถจะใกล้ไหมไม่ใกล้ก็มือตี
4: ตีลูก
0: มือตีออกไปตีออกไปไม่ตายอีกไม่ตายก็ต้องไปอีกจนกว่าใครจะหมด
1: ไม่ตายแปลว่าอะไร
0: ไม่ตายไม่ถึงลูกไม่เปลี่ยนลูกไปผมคุณยังไม่ชนะผม
1: อ๋อโอเคผม
0: ยังใกล้กันกว่า
1: โอเคครับ
0: เห็นไหมก็ต้องขึ้นให้ชนะให้ได้เนี่ยไปตองมันสนุกไอ้ตอนเนี้ยเลยอีก
2: เยี่ยม
0: ดีมากมันอยู่ที่เส้นไม่ได้ก็ต้องไปอีกเหลือสองลูกแต่ผมเหลือห้า
1: อ๋อโอเคเข้าใจแล้ว
0: แล้วเท่ากันเนี่ย
1: แล้วสมมติว่าถ้าผมแพ้แล้วผมก็เสียแต้มหนึ่งเนี่ย
0: ใครถึง13ก่อนก็ชนะแล้วก็เอามาครอบที่นี่พอครอบเสร็จก็ต้องเช็คมาร์คแล้วถึงจะโยนแกนเนี่ยเล่นสลับไปสลับมา
1: อ๋อคือเก็บเริ่มจากจุดที่เป็น
4: แกนใช
1: ่
4: คร
1: ับต่อไปเรื่อย
2: ๆถ้าตรงนี้ถ้ามัน
4: ที่ไม่พอ
1: ก็จะเป็นคนโยน
0: ขึ้นไปขึ้นแกนไป1-0ละอันนี้สลับนะ
2: ชนะแล้วก็
1: ชนะเราจะเป็นคนโยนว่าจะใกล้จะไกลใช่ไหม
0: จะใกล้จะไกลแล้วแต่นี่โยนแกน
1: เดี๋ยวจะได้จับคู่กับน้องคิวที่เป็นทีมชาติชุด4เกมนะครับจะเล่นแค่ปกติเขา13แต้มแต่เราจะเล่นแค่5แต้มพอ
0: เอาแค่5แต้มพอแล้วก็หยิบเป้าโยนลงไปให้เกิน6เมตรอู้อย่างนี้มันก็10เมตรมันก็เกินนะสิเห็นไหมลูกเป้ามันเป่า
2: โอ้โห

0: สวยอ่ะสวยจริงอ่ะ
1: ง่าย
0: เลยอ่ะ
1: เป็ดตองง่ายเสน่ห์เขาเป็ดตองเลยง่ายเจม5คะแนนก่อนจาก3คะแนน
2: ชนะแล้ว
1: เจม
2: เฮ้ย
1: ไปข้องใจ
2: เฮ้ยชนะแล้ว

0: ทีนี้ผมอยากถามต่อจากตะกี้จริงๆคือพี่ๆทุกคนหลังจากที่เหมือนเปลี่ยนอวัยวะมาแล้วเนี่ยบางคนก็ได้ลองเล่นกีฬาอื่นมาก่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้วอย่างตอนนี้พอทุกคนได้มาเล่นเปตองเป็นเมนใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ผมอยากรู้ว่าจริงๆแล้วทุกคนหลงเสน่ห์อะไรในกีฬาชนิดนี้
2: เคยดู YouTube การแข่งขันของของชิงแชมป์โลกที่นักกีฬาทีมชาติไทยเราไปแข่งกับฝรั่งเศสก็เลยรู้สึกว่ากีฬาเนี่ยก็ส่งลูกไปเหมือนก็เอาไปจับเอาลูกไปจับวางทำไมมันแม่นอย่างนี้แล้วก็เกิดความสนใจว่าอยากศึกษา
0: ครับ
3: ไปตองที่ผมชอบคือใช้พื้นที่น้อยเล่นตรงไหนก็ได้คือมีพื้นที่พอให้เราเล่นเราก็เล่นได้เลยแล้วก็คนเดียวเราก็เล่นได้เราไม่ต้องมีคู่ซ้อมหรืออะไรเราซ้อมเราคนเดียวได้
4: พี่เป็นครูจะมีกีฬาครูแล้วทีเนี้ยไม่มีคนเล่นที่โรงเรียนเขาก็จับพี่เล่นซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่าไอ้ลูกเนี่ยมันต้องโยนยังไงแต่ก็เขาก็บอกว่าให้โยนไปเถอะให้ใกล้แก่นทีแรกที่จับพี่โยนอย่างนี้เลยมันไปติดแก่นเลยเราไม่รู้ว่ามันจะต้องโยนอย่างนี้วันนั้นชนะมันเลยมีความรู้สึกเอ้าเราก็เล่นได้นี่นะเราก็แบบมันฝึกได้อะไรเงี้ยนะเสร็จแล้วอ่ะพี่ก็ไม่ได้เล่นนะหลังจากนั้นพี่ก็ไม่ได้จับพอเปลี่ยนไตมาเนี่ยก็มีคนชักชวนมาแข่งที่ระยองเน
1: า
4: ะครั้งแรก
1: ใช่เราจัดแข่งขันที่ระยอง
4: ไปหยิบลูกของเด็กอะที่เล่นที่โรงเรียนอะหยิบมาใส่ถังมาเลยแล้วก็เลือกไป3ลูกแล้วก็ไปเล่นก็มาแข่งแล้วก็ได้
1: รางวัลที่1มือใหม่นะครับ
4: ใช่กีฬาเปตองมีเสน่ห์ของมันคือไม่ใช่มุ่งแต่ชนะคือเราต้องคิดเกมด้วยในระหว่างที่เล่นว่าเกมกีฬาในนั้นอะที่เรากับคู่แข่งเรามีลูกกับเท่ากันแต่ถ้าเราเสียเปรียบล่ะเราจะต้องทำยังไงเพราะนั้นเสน่ห์ของมันคือการแก้เกม
0: เช่นว่าจริงๆสมมติลูกเขาใกล้แก่นกว่าเราจะไปทำให้เขาลูกเขาออกไปจากตรงนี้ใช่ไหมคร
4: ับ เราอาจจะมีทักษะแต่โค้ชก็มาพัฒนาทักษะเราให้มีการฝึกซ้อมที่ถูกต้องมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการแก้เกมเนี่ยคือเสน่ห์ของกีฬาเปตอง
0: ครั้งแรกที่เล่นเปตองผมจำได้ว่าน่าจะเป็นตอนที่อยู่ประถมแล้วตอนนั้นเราก็เล่นแบบขำๆแทบจะลืมไปแล้วว่าเป็นยังไงแต่วันนี้พอได้มาเจอพี่ๆนักกีฬาเปลี่ยนอวัยวะทุกคนนะครับแล้วก็ได้แบบเจอโค้ชอเนกที่มาเป็นคนสอนเนี่ยวันนี้ก็แฮปปี้มากรู้สึกว่าเป็นกีฬาที่มันมีเสน่ห์ตรงที่ว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเราแบบใช้แรงหรือว่าใช้แบบความใจร้อนอย่างเดียวทุกอย่างมันคือการแบบค่อยๆคิดค่อยๆดูค่อยๆแก้เกมมีสติใจเย็นๆอะไรเงี้ยผมว่ามันทำให้แบบให้ความรู้สึกเหมือนเวลาเราเล่นเกมพวกพัซเซิลอ่ะมันจะไม่ได้แบบว่าหุนหันพลันแล่นแบบโอ้ทุกอย่างไปเร็วมันจะต้องมีความแบบค่อยๆคิดค่อยๆทำดูความเป็นไปแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาซึ่งวันนี้รู้สึกว่าอันนี้คือเสน่ห์ของแบบเปตองแล้วก็วันนี้ก็ได้แข่งกับพี่ๆเขาด้วยมาครับ
4: 11แต้มแล้วเราเลือกหัวก้อยนะ
0: โอเคครับ
4: ถ้าออกอะไรก็ได้ขึ้นก่อน
0: เอาหัวครับ
4: ก้อยนะพี่ขึ้นก่อนนะ
0: โอเคได้ครับ

ตะกี้พี่เขาตีไปโดนแก่นแล้วออกนอกสนามมันแปลว่าฟาวซึ่งแปลว่าจะไม่มีใครได้แต้มต้องเริ่มใหม่อุตส่าห์ตะกี้อุตส่าห์ได้ใกล้แล้ว

0: Bye.
1: อันนี้เราตาม3นะครับ

0: นี้ได้เปรียบละ
1: หนึ่งแต้มค่ะ
2: ผมได้หนึ่งแต้มได้หนึ่งแต้ม

0: เป็นการเล่นครั้งแรกก็แพ้แหละแต่ว่าโดยรวมรู้สึกว่ามันสนุกแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากเล่นต่อแล้วก็วันนี้อยากแบบบอกว่าจริงๆเปตองเป็นกีฬาที่ผมว่าถ้าใครได้มาลองเล่นมันน่าจะเป็นกีฬาที่แบบทุกคนเล่นได้แล้วก็สนุกแล้วก็มันไม่ได้เหนื่อยเกินไปนะแต่มันได้ออกกำลังกายนะมันได้เดินมันได้ก้มมันได้หยิบได้ยกได้โยนอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็เป็นการออกกำลังกายอีกรูปแบบนึงที่ผมว่าก็เหมาะกับคนที่อาจจะไม่ชอบแบบมูฟเมนต์เยอะด้วย
1: วันนี้สนุกมากเลยครับ
2: ขอบคุณครับไปต้องมันสนุกอยู่แล้วนะ
0: พี่ๆเขาเก่งมากเลยจริง
2: ๆก็ฝึกก็มากันหลายปีมาใหม่ๆก็ฝึกได้ประมาณ
0: ก็บางคนก็เริ่มจากเล่น
2: ไม่เป็นเลย
0: ใช่ไหม
2: ไม่เป็นเลยไม่อย่างน้องเนี่ยเห็นไหมไม่เป็นเลยผมมาฝึกได้ประมาณสักหลายไม่ถึงครึ่งชั่วโมง
0: ครับ
2: ก็น้องทำได้แล้ว
0: แล้วอย่างแบบโค้ชเนกคือฝึกทั้งแบบว่าทีมชาติไทยช
2: ุ
0: ดใหญ่ใช่ไหมคร
2: ับ
0: การได้มาเป็นแบบโค้ชของคนที่เป็นผู้ป่วยที่เปลี่ยนอวัยวะเนี่ยมันได้พลังอะไรไหมครับหมายถึงว่าการที่เราได้มาฝึกคน
2: ได้มากเลยเพราะว่าผู้เปลี่ยนอวัยวะโทษทีนะเราไม่ได้ว่าเขานะเขาเนี่ยเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะเหมือนชีวิตเขาเนี่ยเส้นไปแล้วแต่เขาได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะเข้ามาเปลี่ยนอวัยวะใหม่เหมือนกับเขามีชีวิตใหม
0: ่ครับ
2: จะมีชีวิตไปได้อีกกี่ปีนั้นเราไม่รู้แต่เราถือว่าเขาเกิดมาใหม่แล้วเขาต้องการมาฝึกสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะเนี่ยพยายามที่จะเผยแพร่ออกไปสำหรับให้ผู้ที่เปลี่ยนไตหรือเปลี่ยนอะไรทุกอย่างในร่างกายเนี่ยมาเล่นกีฬา
0: คร
2: ับ เพราะบางคนยังเข้าใจว่าเล่นกีฬาแล้วทำให้ทรุดไปอีกไม่จริงดูตัวอย่างพวกนี้เลยนะฮะเล่นแล้วเขาแข็งแรง
3: เราป่วยทางกายหรือเราจะป่วยทางใจก็แล้วแต่เราพยายามกระตุ้นให้โอ้มองว่าโอกาสข้างหน้าเรายังมีเราจำเป็นที่จะต้องมีความหวังและดำเนินชีวิตให้ได้ในสังคมถ้าเราเคยได้ยินกันว่าถ้ามีใครในบ้านสักคนนึงป่วยเนาะคนรอบข้างเราอีกหลายคนหลายชีวิตเนี่ยก็รู้สึกกังวลไปด้วยนะครับแต่ถ้าเราทำเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะทำกิจกรรมนะใช้ชีวิตอย่างปกติและอย่างคุ้มค่าผมมองว่าอันเนี้ยช่วยได้นะครับช่วยทั้งตัวเองก่อนแล้วก็ช่วยสังคมมันสามารถช่วยสนับสนุนเขาเหมือนสนับสนุนเพื่อนบ้านเหมือนเพื่อนเราเองนะครับในการที่ขยายกลุ่มเนี้ยกีฬาประเภทนี้เองแล้วก็เรื่องของความสนใจการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
2: ผู้เปลี่ยนนี่เขามีหลายประเภทมีทั้งเปตองโบลิ่งลอนโบแบดมินตันปาเป้านี่จะมาแรงแล้วแต่เปตองก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งของผู้เปลี่ยนอวัยวะอยู
0: ่
2: จะไปชิงแชมป์โลกทีนึงเราก็ได้มา8เหรียญ9เหรียญ6เหรียญและเป็นเบอร์หนึ่งของโลกของสำหรับผู้เปลี่ยนอวัยวะตอนนี้อิหร่านกำลังมาแรงฝรั่งเศสยั่วฝรั่งเศสตอนนี้ปีนี้เห็นว่าฟิตมากต้องตำรับเปตองกับแพ้ไทยรวด
0: เยี่ยมเลยครับ
2: แล้วก็เขาสนใจด้วยอ่ะเขาสนใจเนี่ยเขาสนใจมาก
0: สุดท้ายแล้วครับผมอยากให้แบบพี่ๆทุกคนแบบฝากอะไรสั้นๆถึงคนที่เขาแบบอาจจะเพิ่งเปลี่ยนอวัยวะมาหรือว่ากำลังเจอสถานการณ์ที่แบบเราเคยเจอมาแล้วแบบเฮ้ยอยากจะให้กำลังใจเขาหรืออยากจะเชิญชวนอะไรสั้นๆอย่างเงี้ยครับ
4: คือบางทีเราท้อถอยหรือเราท้อแท้บางอย่างแต่โอกาสที่เรายังไม่รู้ว่ามันมีอยู่ข้างหน้าเนี่ยบางทีสุขภาพเราไม่ดีเราก็ยอมแพ้เราก็ไม่อยากจะสู้ชีวิตแต่ถ้าเราสู้ไปด้วยกันหรือสู้ชีวิตให้มันดีขึ้นเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นโอกาสมันมีทุกคน
5: อย่าเพิ่งท้อแท้เพราะว่าโอกาสมันจะอยู่ข้างหน้าเพราะนั้นทุกวันน่ะมันจะมีอุปสรรคขอให้มีความหวังในทุกๆวันแค่นั้นเอง
6: ทุกท่านที่เล่นกีฬาไม่เก่งไม่เคยเล่นกีฬามาก่อนเรามีโค้ชทีมชาติคอยสนับสนุนคอยฝึกสอนให้โอกาสมันก็เหมือนไอติมถ้าไม่รีบกินมันจะละลายนะครับ เรียนเชิญทุกท่านครับผม
3: แรกคือเราเรียนรู้นะครับมีกำลังใจนะครับต้องสร้างกำลังใจให้กับตัวเราก่อนนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือความหวังเราต้องมีความหวังนะครับและอีกประการหนึ่งคือเราอย่าอยู่เฉยลงมือทำจนไปถึงจุดที่เราตั้งใจนะครับมันจะทำให้เรารู้สึกใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่านะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเชื่อโดยอย่างสนิทใจว่าโอกาสดีๆยังมีรอสำหรับทุกๆคนอยู
5: ่
3: นะครับแล้วก็ฝากสมาคมด้วยสำหรับท่านที่กำลังตัดสินใจหรือสนใจในเรื่องของสุขภาพการออกกำลังกายการเล่นกีฬาเราพร้อมที่จะแชร์โอกาสต่างๆให้กับทุกท่าน
0: เอาจริงดีใจมากเลยที่ได้มาคุยแล้วก็ได้ฟังแบบเรื่องราวของทุกคนเพราะผมว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าคนที่ฝ ังที่เป็นคนที่จะต้องเปลี่ยนอวัยวะเนี่ยจะได้กำลังใจแต่ผมว่าคนทั่วๆไปที่ดูอยู่เนี่ยก็คงได้กำลังใจหรือเห็นมุมมองต่างๆที่น่าสนใจแล้วก็ผมคิดว่ามันคงลิฟต์อัพสิ่งที่อยู่ในชีวิตเขาได้เห็นคุณค่าสิ่งต่างๆมากขึ้นซึ่งวันนี้แบบขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่มาแชร
1: ์
0: ขอบคุณมากๆเลยครับผมแล้วก็วันนี้อยากแบบบอกว่าจริงๆเปตองเป็นกีฬาที่ผมว่าถ้าใครได้มาลองเล่นมันน่าจะเป็นกีฬาที่แบบทุกคนเล่นได้แล้วก็สนุกแล้วก็มันไม่ได้เหนื่อยเกินไปนะแต่มันได้ออกกำลังกายนะมันได้เดินมันได้ก้มมันได้หยิบได้ยกได้โยนอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็เป็นการออกกำลังกายอีกรูปแบบนึงที่ผมว่าก็เหมาะกับคนที่อาจจะไม่ชอบแบบมูฟเมนต์เยอะด้วยวันนี้ก็แฮปปี้ครับได้มาที่นี่ได้มาเจอกับพี่นักกีฬาผู้ป่วยที่เปลี่ยนอวัยวะรวมไปถึงว่าได้มาลองเล่นเปตองก็เป็นอีกวันนึงที่แฮปปี้แล้วก็ได้พลังกลับไปเยอะมากๆครับ

การที่ชอบของปิ้งของย่างนะครับแล้วตัดเฉพาะส่วนที่ดูไม่ไหม้ออกไปนะครับแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยจะปลอดภัยคงไม่ใช่นะครับอาหารปิ้งย่างตามปกติถ้าเป็นเนื้อที่ผ่านการหมักนะครับแล้วมีการปนเปื้อนสารตกค้างอย่างเช่นไนเตรตไนไตรไนโตรซามีนต่อให้เราไปตัดนะครับส่วนที่ไหม้ออกเนี่ยก็ยังได้รับสารดังกล่าวอยู่ดีนะครับถ้าเป็นไปได้เราพยายามอย่ารับประทานซ้ำซากกินปิ้งย่างได้ไม่ใช่กินทุกวันทุกมื้ออย่างเงี้ยครับก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับคงจะต้องตรวจเช็คให้ดีว่าร้านที่เรารับประทานเนี่ยเขาผ่านกระบวนการอย่างถูกต้องนะครับไม่ได้มีการใช้สารเคมีแปลกปลอมปนเปื้อนอะไรที่จะก่อให้เกิดนะฮะทำให้เนื้อมันนุ่มแล้วก็เนื้อมันแดงนะครับเราอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะพยายามรับประทานอาหารที่มีการโปรเซสที่หลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ใช่ปิ้งอย่างเดียวเลยนะครับไปต้มไปผัดไปทอดทำอย่างอื่นบ้างเลือกอาหารที่คิดว่ามีประโยชน์สดใหม่นะครับปลอดจากสารปนเปื้อนทั้งหลายน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผล

สุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้เราจะเข้ามาคุยกันในเรื่องของวัยทองค่ะหลายๆคนก็กำลังจะเข้าสู่วัยทองกันแล้วนะคะทีนี้วันนี้เราจะมารู้จักกันว่าวัยทองคืออะไรนะคะมีอาการยังไงแล้วก็จะมาดูว่าอาหารที่เหมาะสำหรับคนที่มีวัยทองหรือว่ากำลังจะเข้าสู่วัยทองเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างการรักษาวัยทองจะมีการรักษาในรูปแบบไหนบ้างนะคะแล้วก็รวมถึงการปฏิบัติตัวในคนไข้ที่เข้าสู่วัยทองแล้วค่ะสำหรับปัญหาวัยทองที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะขออนุญาตเน้นในกลุ่มของผู้หญิงก่อนนะคะก็คือจะเป็นสุภาพสตรีวัยทองนะคะทีนี้ถามว่าวัยทองเกิดจากอะไรก็คือการที่ระดับฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยมันลดลงนะคะพอเราอายุเยอะขึ้นร่างกายเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีลูกแล้วนะคะทีนี้รังไข่ซึ่งมีหน้าที่คอยสร้างไข่สร้างฮอร์โมนที่ชื่อเอสโตรเจนเนี่ยก็จะค่อยๆฝ่อลงแล้วฮอร์โมนพวกนี้ก็จะค่อยๆลดลงอันนี้ก็จะนำไปสู่ภาวะที่เราเรียกว่าวัยทองก็คือการที่ณตอนนั้นนะคะรังไข่เราเริ่มจะไม่ทำงานละฮอร์โมนมันก็จะเริ่มลดลงสิ่งที่จะตามมาก็คืออาการทั้งหลายอย่างเช่นอาจจะมีการร้อนวูบวาบขี้ร้อนนะคะหรือว่าจะมีขี้หนาวร่วมด้วยได้นอนไม่หลับงุดงิดฉุนเฉียวนะคะอีกอันนึงที่เจอบ่อยก็คือช่องคลอดแห้งนะคะช่องคลอดแห้งทำให้เกิดอะไรได้บ้างตั้งแต่มีการคันบริเวณช่องคลอดมีการติดเชื้อราบริเวณช่องคลอดหรือแม้กระทั่งมีการเจ็บปวดขณะที่มีเพศสัมพันธ์นะคะแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องของการกั้นปัสสาวะไม่อยู่ปัสสาวะบ่อยเดี๋ยวก็ปวดฉี่เดี๋ยวก็ปวดฉี่ฉี่แล้วก็กลั้นไม่ได้นะคะแล้วก็จะมีปัญหาอีกอันนึงก็คือเรื่องของผิวหลายๆคนจะบอกเลยว่าพอเข้าสู่วัยทองปั๊บเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของผิวแห้งนะคะเรื่องการนอนค่ะก็จะนอนไม่ค่อยหลับนอนหลับยากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการที่ค่อนข้างจะมันไม่จำเพาะเจาะจงอาจจะเบื่อโน่นเบื่อนี่หงุดหงิดทะเลาะกับคนนู้นคนนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอาการที่เกิดขึ้นในผู้หญิงวัยทองซึ่งส่วนใหญ่มักจะเจอในช่วงแรกของการหมดประจำเดือนนะคะในส่วนของการหมดประจำเดือนเนี่ยช่วงต้นๆเนี่ยประจำเดือนอาจจะยังมาสม่ำเสมออยู่แล้วหลังจากนั้นจะมาน้อยๆลงแล้วก็ค่อยๆห่างขึ้นหรือว่าหายไปนะคะในช่วงของวัยทองที่เราเจอบ่อยนะคะก็บอกไปแล้วว่าวัยทองคือช่วงเวลาที่จะมีการหมดประจำเดือนถามว่าในคนไทยเนี่ยจะเจอในช่วงอายุสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่เนี่ยแล้วแต่เนาะแต่ว่าโดยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณสัก 48-50 ปีถ้าบางคนที่มีประจำเดือนมาเร็วก็อาจจะเจอเร็วกว่านี้นิดนึงได้หรือไม่งั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์นะคะอาจจะต้องไปลองดูว่าคุณแม่เราคุณป้าเราคุณยายเราเนี่ยประจำเดือนหมดเร็วไหมถ้าหมดเร็วเนี่ยเราก็อาจจะอยู่ในกลุ่มที่ประจำเดือนหมดเร็วได้เช่นกันนะคะนอกเหนือจากอาการพวกนี้แล้วเนี่ยถามว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเป็นไหมไม่ใช่ว่าคนทุกคนที่หมดประจำเดือนแล้วต้องมีอาการของโรควัยทองนะคะอาการพวกนี้อาจจะเจอในคนกลุ่มน้อยนะคะประมาณสัก 15-20% ไม่ได้เป็นทุกรายเพราะฉะนั้นอาจจะลองสังเกตอาการดูนะคะทีนี้เนี่ยถามว่ามันจะเป็นบ่อยช่วงไหนก็คือช่วงต้นนะอาจจะมีอาการตั้งแต่ก่อนที่ประจำเดือนจะหมดหรือว่าหลังจากที่ประจำเดือนหมดไปแล้วอยู่ในช่วงประมาณสัก 2-3 ปีนะคะไม่ใช่แบบหมดไปแล้ว10ปีเพิ่งจะมีอาการอันนี้ก็คงไม่ใช่นอกเหนือจากเรื่องของอาการที่ว่ามานะคะในเรื่องของวัยทองเองเนี่ยก็อาจจะส่งผลกับสุขภาพได้เช่นกันจากการที่รังไข่ไม่ทำงานแล้วก็ฮอร์โมนมันตกลงเนี่ยความหนาแน่นของมวลกระดูกก็จะเริ่มลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงในช่วงที่เข้าสู่วัยทองจะทำให้มวลกระดูกเนี่ยลดลงแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงที่จะนำไปสู่เรื่องของกระดูกบางกระดูกพรุนแล้วก็กระดูกหักในที่สุดนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราควรจะต้องดูแลตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็ยังเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดด้วยค่ะ

ำหรับในผู้ชายนะคะอาการวัยทองเนี่ยก็จะเหมือนกับผู้หญิงนะคะอาจจะมีเรื่องของนอนไม่หลับซึมเศร้าอารมณ์เสียง่ายเหนื่อยง่ายหรือว่าไม่กระฉับกระเฉงเช่นกันนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะมีอาการอื่นที่เพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นมีอวัยวะเพศไม่แข็งตัวอาจจะอ้วนลงพุงมากขึ้นนะคะหรือว่ากล้ามเนื้อไม่ฟิตซึ่งอันนี้ก็จะเจอได้ในกลุ่มของผู้ชายวัยทองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอาการวัยทองหรือว่าผู้ชายวัยทองเนี่ยก็อาจจะเจอน้อยกว่าในผู้หญิงแล้วก็อาการอาจจะไม่ได้ชัดเจนนะคะถ้าใครสงสัยว่าตัวเองกำลังจะเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยมีอาการหลายๆอย่างแล้วยังไม่แน่ใจก็อาจจะมาพบแพทย์เพื่อปรึกษาได้ค่ะแล้วก็จะมาพูดกันทีละกลุ่มของอาหารที่จะเหมาะกับคนไข้ที่เป็นวัยทองนะคะเดี๋ยวเราจะพูดกัน3กลุ่มเนาะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่จะช่วยเรื่องของการเพิ่มแคลเซียมกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่อาจจะมีเอสโตรเจนตามธรรมชาติแล้วกลุ่มที่3ก็คืออาหารที่อาจจะช่วยในเรื่องของอารมณ์นะคะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าคนไข้วัยทองเนี่ยก็จะมีเรื่องของอารมณ์หงุดหงิดนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะไปโฟกัสที่อาหารที่จะเสริมกลุ่มที่เราเรียกว่าเซโรโทนินเรามาเริ่มกันที่กลุ่มแรกก่อนนะคะก็คืออาหารที่เสริมแคลเซียมในส่วนของคนไข้ที่เข้าสู่วัยทองนะคะก็จะทำให้มีความเสี่ยงเรื่องของกระดูกพรุนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาควรจะต้องได้รับก็คือแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีที่เพียงพอดังนั้นอาหารในกลุ่มแรกที่จะแนะนำจะเป็นอาหารที่มีแคลเซียมสูงนะคะอาหารที่มีแคลเซียมสูงยกตัวอย่างเช่นกลุ่มของปลาตัวเล็กตัวน้อยนะคะอาจจะรับประทานพวกของนมหรือว่าเต้าหู้นะคะหรือว่าพวกงาแม้กระทั่งผักใบเขียวที่มีสีเขียวเข้มๆกลุ่มนี้ก็จะมีแคลเซียมสูงค่ะในกรณีที่เป็นนมเนี่ยในคนที่เข้าสู่วัยทองจะมีปัญหาอีกอันนึงก็คืออาจจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอาจจะมีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราอาจจะแนะนำว่าให้รับประทานนมเป็นกลุ่มที่เป็นนมไขมันต่ำนะคะทีนี้หลายๆคนเองเนี่ยพอทานนมแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องท้องเสียใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ได้เคยกินนมมาตั้งแต่เด็กๆในร่างกายเราก็จะไม่มีเอนไซม์ที่จะช่วยย่อยนมอันนี้เนี่ยถ้ายังอยากได้แคลเซียมในหลายโปรตีนอยู่แทนที่เราจะกินนมเราจะบอกว่าให้ไปกินกลุ่มที่เป็นโยเกิร์ตแทนนะคะถามว่านมเปรี้ยวได้ไหมนมเปรี้ยวก็ได้แต่ต้องระวังนิดนึงเพราะในนมเปรี้ยวเองเนี่ยก็จะมีส่วนของน้ำตาลค่อนข้างมากนะคะเวลาที่ดื่มเนี่ยเราก็จะดื่ม 1-2 แก้วต่อวันตามปกตินะคะอันนี้ก็จะเป็นการเลือกใช้กลุ่มของนมหรือว่ากลุ่มที่เป็นโยเกิร์ตสำหรับการเพิ่มแคลเซียมนอกเหนือจากการที่เราจะดูเรื่องของนมแล้วก็โยเกิร์ตในการเพิ่มแคลเซียมแล้วเนี่ยนะคะหลายคนก็อาจจะบอกว่าฉันไม่ชอบไม่อยากกินอาจจะลองมองที่ฉลากโภชนาการค่ะในนมหรือว่าผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างเนี่ยเขาจะเขียนคำว่าไฮแคลเซียมไว้ซึ่งบางทีเนี่ยการที่เรารับประทานแค่แก้วเดียวเนี่ยเราก็อาจจะได้รับแคลเซียมที่สูงขึ้นนะคะอันนี้ก็ให้มองที่ฉลากโภชนาการนะคะในบางรายเนี่ยในบางผลิตภัณฑ์เนี่ยก็อาจจะมีทั้งแคลเซียมแล้วก็เสริมทั้งวิตามินดีด้วยนะคะในส่วนของปลาตัวเล็กตัวน้อยงาหรือว่าผักเนี่ยเราอาจจะเอามารวมกันแล้วก็สามารถจะทำเป็นอาหารที่จะมีทุกอย่างได้เลยเช่นเราจะทำเป็นสลัดใช่ไหมคะสลัดแทนที่เราจะใส่แค่ไข่อย่างเดียวหรือว่าเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะปลาตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยมาผสมลงไปแล้วก็โรยงาด้วยอันนี้มันก็อาจจะทำให้เราได้แคลเซียมสูงขึ้นในอาหารชนิดเดียวนะคะนอกเหนือจากการที่เราจะรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงด้วยเนี่ยเราก็อาจจะต้องพิจารณาอีกปัจจัยหนึ่งนะคะก็คือคนที่ชอบดื่มชาหรือกาแฟในกรณีของคนที่ดื่มชาหรือกาแฟปริมาณมากเนี่ยจะทำให้ร่างกายเนี่ยเสียแคลเซียมออกไปทางปัสสาวะอันนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสูญเสียแคลเซียมที่เรารับประทานเข้าไปนะคะถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกพรุนนะคะก็แนะนำว่าไม่ควรจะทานชาหรือกาแฟเป็นปริมาณมากถ้ายังทานอยู่ประมาณ1แก้วหรือ2แก้วเงี้ยก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าทานกาแฟในปริมาณมากเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเนี่ยเพิ่มการขับแคลเซียมทางปัสสาวะมากขึ้นแล้วทำให้แคลเซียมเนี่ยมันต่ำลงได้ค่ะนอกเหนือจากแคลเซียมนะคะก็จะเป็นกลุ่มวิตามินดีทีนี้วิตามินดีนี่ต้องบอกก่อนเลยว่าในอาหารเองเนี่ยมีไม่มากนะคะอาจจะอยู่ในเห็ดนะคะหรือว่าจะอยู่ในพวกของอาหารที่มีการเติมวิตามินดีเช่นนมบางชนิดนะคะแหล่งรายรับวิตามินดีที่สำคัญก็น่าจะเป็นเรื่องของแสงแดดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้าสู่วัยทองนะคะก็ควรจะมีกิจกรรมกลางแจ้งนะคะหรือว่าออกนอกบ้านบ้างนะคะแล้วก็ทาครีมกันแดดเนี่ยเฉพาะส่วนยกตัวอย่างเช่นบางคนจะกลัวฝ้านะคะก็อาจจะทาครีมกันแดดแค่บริเวณของใบหน้านะคะแล้วก็ส่วนบริเวณของแขนขาเนี่ยเหลือพื้นที่ไว้ให้ร่างกายเนี่ยมีสังเคราะห์วิตามินดีนะคะกลุ่มที่2ก็จะเป็นอาหารที่จะไปเพิ่มเอสโตรเจนเนื่องจากร่างกายเราเนี่ยรังไข่ไม่ทำงานแล้วเอสโตรเจนมันก็ลดลงแล้วดังนั้นเนี่ยเราก็จะเลือก
พยายามรับประทานอาหารเอสโตรเจนที่ได้จากธรรมชาติเราจะเรียกว่าเป็นไฟโตเอสโตรเจนนะคะกลุ่มนี้หลักๆที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆก็จะเป็นพวกของถั่วเหลืองเต้าหู้อันนี้ก็จะเป็นอาหารที่เราแนะนำให้คนที่มีปัญหาเข้าสู่วัยทองเนี่ยเลือกมารับประทานนะคะก็เอามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำอาหารได้ในส่วนของตัวเต้าหู้เองเนี่ยนะคะนอกเหนือจากจะมีเรื่องของเอสโตรเจนแล้วเนี่ยในเต้าหู้บางชนิดเนี่ยกระบวนการผลิตเนี่ยเขาจะใช้แคลเซียมในการทำให้เต้าหู้เนี่ยมันเซตตัวซึ่งอันนี้เนี่ยเวลาที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้ทั้งส่วนที่เป็นไฟโตเอสโตรเจนแล้วก็ได้ทั้งแคลเซียมด้วยเช่นเต้าหู้แข็งที่เอามาใช้ทำ

ไทยอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นทางเลือกที่ดีนอกเหนือจากกลุ่มของตัวเต้าหู้แล้วเนี่ยจริงๆเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์อีกหลายอย่างนะคะที่จะมีเรื่องของไฟโตเอสโตรเจนซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของผักหรือว่าอยู่ในรูปของสมุนไพรนะคะอันนี้เนี่ยก็จะทำให้มีเรื่องของเอสโตรเจนในธรรมชาติเนี่ยสูงขึ้นได้แต่ว่ากลุ่มนี้อาจจะไม่ใช่กลุ่มที่ถูกเอามาเป็นส่วนประกอบหลักในการทำอาหารอาจจะเอามาใส่เป็นแบบเหมือนเป็นผักที่อยู่ในอาหารที่เรากินอยู่นะคะผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะมีสารอาหารบางอย่างที่ชื่อโบรอนมันก็จะไปช่วยทำให้ระดับของในร่างกายเนี่ยสูงขึ้นหรือว่าคงระดับได้ดีขึ้นนะคะเราก็จะทาน2 อย่างเนี่ยร่วมกันไปอีกทางนึงนอกเหนือจากการกินที่ว่ามาแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตหรือการมีกิจกรรมทางกายร่วมทั้งการออกกำลังกายเนี่ยก็จะช่วยทำให้กระดูกของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะคะเรากินทุกอย่างดีเลยแต่เรานอนนิ่งๆร่างกายก็จะมีการสลายกระดูกออกมาดังนั้นเราควรจะต้องมีกิจกรรมนะคะออกกำลังกายประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์นะคะมีการออกกำลังกายทั้งในส่วนที่เป็นแอโรบิกวิ่งเดินเล่นนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายเช่นการทำโยคะไทชีมวยจีนะคะหรือแม้กระทั่งการใช้ยางยืดนะคะอันนี้ก็จะช่วยทำให้เรื่องของการยืดเหยียดหรือว่าเรื่องของข้อเนี่ยดีขึ้นนะคะก็จะช่วยเสริมสุขภาพของเรื่องของกระดูกและข้อได้ค่ะนอกเหนือจากเรื่องของอาหารที่จะไปเสริมแคลเซียมหรือว่าเอสโตรเจนตามธรรมชาติแล้วเนี่ยนะคะในกลุ่มของคนไข้วัยทองเองเนี่ยก็มักจะมีปัญหาเรื่องของอารมณ์นะอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายหรือว่านอนไม่หลับนะคะทีนี้มันก็จะมีอาหารกลุ่มนึงซึ่งก็มีทริปโตเฟนสูงแล้วก็จะเป็นสารตั้งต้นทำให้ร่างกายเนี่ยไปสร้างซีโรโทนินซีโรโทนินคือฮอร์โมนแห่งความสุขทำให้คนไข้นอนหลับสบายอารมณ์ดีนะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งจะเสริมในคนไข้ที่เข้าสู่วัยทองแล้วอาจจะทำให้อารมณ์เขาเนี่ยดีขึ้นนะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นช็อกโกแลตนะคะกล้วยหรือพวกเบอร์รี่ที่มันเป็นพวกของธัญพืชนะคะพวกของแซลมอนหรือว่าพวกไข่พวกนมนะคะหรือหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าเอ๊ะกินอาหารกลุ่มนี้แล้วจะทำให้นอนหลับดีขึ้นอันนี้ก็จะใช้หลักการเดียวกันเราอาจจะเลือกมาใช้เพิ่มขึ้นในกลุ่มของคนไข้ที่เข้าสู่วัยทองค่ะนอกจากนี้นะคะคนไข้วัยทองเองเนี่ยก็ควรที่จะควบคุมเรื่องของน้ำหนักด้วยนะคะดังนั้นอาหารที่มีไขมันสูงนะคะหรือว่าพวกของเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเองเนี่ยก็ควรหลีกเลี่ยงจะสังเกตว่าพอเราอายุมากขึ้นหรือเราเข้าสู่วัยทองเนี่ยหลายๆคนก็จะบ่นว่าอ้วนขึ้นง่ายนะคะหรือว่าจะมีปัญหาสุขภาพหลายๆอย่างดังนั้นเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะอาหารกลุ่มที่เป็นไขมันอิ่มตัวหรือว่าไขมันทรานส์นะคะแล้วก็เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลปริมาณมากด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะในกลุ่มของการปรับเรื่องของวิธีการกินนะคะหรือรูปแบบการกินอาหารเนี่ยก็อาจจะช่วยทำให้การเผาผลาญในร่างกายเราดีขึ้นนะคะทุกๆครั้งที่เรารับประทานอาหารเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายจะสูงขึ้นดังนั้นเนี่ยเราแนะนำว่าเราจะให้คนไข้เนี่ยกินทีละน้อยนะคะกินมื้อเล็กๆแต่ว่าอาจจะกินบ่อยได้อันนี้ก็จะช่วยทำให้อิ่มนะคะแล้วก็ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญเป็นระยะด้วยค่ะแล้วเราก็ไม่ควรที่จะงดอาหารมื้อใดมื้อหนึ่งนะคะเพราะว่าการงดอาหารเนี่ยมันก็จะทำให้หงุดหงิดแล้วก็อาจจะทำให้ลดการเผาผลาญนอกจากนี้เวลาที่เราอดอาหารเป็นระยะเวลายาวนานหลายคนเนี่ยไม่คุ้นเคยก็จะไปทำให้มื้อถัดไปเนี่ยรับประทานอาหารเพิ่มขึ้นนะคะการงดอาหารโดยเฉพาะมื้อเช้าเนี่ยก็จะทำให้การเผาผลาญในร่างกายเนี่ยแย่ลงลองนึกภาพว่าเรานอนมาทั้งคืนนะคะร่างกายเราก็ไม่มีอาหารรับประทานเนาะดังนั้นเนี่ยจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยขาดพลังงานทีนี้พอถึงตอนเช้าปุ๊บเรายังไม่ได้รับประทานอะไรเข้าไปก็อาจจะทำให้ไม่มีการกระตุ้นเรื่องของการเผาผลาญในร่างกายค่ะในคนไข้วัยทองหลายๆท่านเนี่ยนะคะก็จะมีอาการค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะในกรณีของฮอร์โมนที่มันลดลงเนี่ยการรับประทานอาหารหรือว่าการปรับตัวในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะการออกกำลังกายหรือแม้กระทั่งการนอนที่เพียงพอเนี่ยบางรายก็อาจจะช่วยแต่บางรายก็ยังคงมีอาการเยอะอยู่นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ควรจะปรึกษาแพทย์แล้วก็พิจารณาว่าจะได้รับฮอร์โมนทดแทนหรือเปล่าในรูปแบบของฮอร์โมนทดแทนเองเนี่ยก็มีหลายรูปแบบตั้งแต่เริ่มเป็นยากินนะคะจนกระทั่งยาทานะคะหรือแม้กระทั่งในรูปแบบอื่นๆก็แล้วแต่นะคะทีนี้เนี่ยถามว่าเราจะใช้อะไรเนี่ยมันก็คงต้องดูว่า1เนี่ยอาการที่มีมากไหมอันที่2คนคนนั้นเนี่ยจะมีผลเสียที่เกิดขึ้นจากฮอร์โมนหรือเปล่านะคะแล้วก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปนะคะในแง่ของอาการเนี่ยหลายๆทีเนี่ยถ้ามีแค่อาการเยอะๆแล้วคุมไม่ได้เขาอาจจะให้แค่ทานะคะหรือบางรายจะมีช่องคลอดแห้งก็จะมีอยู่2-3 อย่าง

นะคะจะเป็นเรื่องของการทาพวกของเจลหล่อลื่นหรือแม้กระทั่งการใช้เจลหล่อลื่นที่มีส่วนผสมของเอสโตรเจนการใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนมากินเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะในรายที่มีเรื่องของก้อนเนื้อที่เต้านมหรือมีประวัติเรื่องของมะเร็งเต้านมนะคะเพราะว่าฮอร์โมนที่เพิ่มขึ้นก็จะไปเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดมะเร็งเต้านมเช่นกันนอกเหนือจากการเพิ่มความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมแล้วเนี่ยยังเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของการที่มีการแข็งตัวของเลือดนะคะทำให้ลิ่มเลือดอุดตันได้ด้วยอะค่ะดังนั้นถ้าใครที่พิจารณาอยากจะใช้ฮอร์โมนควรจะปรึกษาแพทย์ค่ะสำหรับภาวะแทรกซ้อนที่เจอบ่อยแล้วก็เจอในคนที่มีปัญหาเรื่องของไวทองนะคะก็จะเป็นอันแรกเลยก็คือเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะในผู้หญิงกับผู้ชายที่อายุเท่ากันเนี่ยค่ะถ้าผู้หญิงยังไม่หมดประจำเดือนเนี่ยความเสี่ยงเรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือดจะน้อยกว่าหน่อยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้หญิงหมดประจำเดือนไปแล้วหรือเข้าสู่วัยทองไปแล้วเนี่ยความเสี่ยงเรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือดก็พอๆกับผู้ชายในอายุที่เท่ากันนะคะถามว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนอาจจะเป็นเรื่องของอายุนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องดูแลตัวเองในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานความดันไขมันนะคะดูแลตัวเองทั่วๆไปออกกำลังกายควบคุมอาหารควบคุมน้ำหนักเพื่อจะให้จัดการกับเรื่องของปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของกระดูกพรุนนะคะกระดูกพรุนเนี่ยจริงๆเราต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้เลยไม่ใช่เตรียมตัวตอนที่เราเข้าสู่วัยทองแล้วโดยการที่ควรจะดูแลตัวเองกินแคลเซียมให้เพียงพอนะคะรับวิตามินดีให้เหมาะสมนะคะแล้วก็ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างให้มีการสร้างกระดูกมากขึ้นพอเข้าสู่วัยทองไปแล้วเนี่ยค่ะอาหารที่ช่วยเสริมแคลเซียมวิตามินดีรวมทั้งการออกกำลังกายยังจำเป็นอยู่นะคะเพื่อจะช่วยลดเรื่องของการสลายของกระดูกในรายที่มีปัญหามากหรือเข้าสู่ภาวะที่เป็นกระดูกพรุนแล้วจริงๆหรือมีกระดูกหักอันนี้ควรปรึกษาแพทย์เพราะว่ามันจะมียาในการรักษาเรื่องของกระดูกพรุนค่ะในส่วนของแคลเซียมและวิตามินดีนะคะจริงๆเราควรจะต้องเริ่มที่จะดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนอายุน้อยๆนะคะต้องบอกว่าโดยกระดูกของเราอะค่ะจะมีความสามารถสูงสุดหรือมีมวลกระดูกมีความหนาแน่นสูงสุดเนี่ยอยู่ประมาณสัก 20-30 ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องสร้างเสริมมันตั้งแต่ตอนต้นนะคะมันมีงานวิจัยอะค่ะที่เก็บดูว่าในคนไทยเนี่ยกินแคลเซียมประมาณเท่าไหร่จริงๆเรากินอยู่ประมาณ 30% หรือ1ใน3เท่านั้นเองนะคะที่เหลือเนี่ยเรากินกันไม่พอถามว่าเวลาเรากินนมแก้วหนึ่งจะได้แคลเซียมเท่าไหร่อยู่ประมาณ1ใน3ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเรากินอาหารประมาณ1ใน3เรากินนมประมาณ 1-2 แก้วหรือเราเพิ่มแคลเซียมในอาหารอันนี้ก็อาจจะทำให้เราได้รับแคลเซียมที่เพียงพอนะคะในส่วนของวิตามินดีเนี่ยจริงๆบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีแดดค่อนข้างเยอะแต่เอาจริงๆแล้วต้องบอกว่าคนในประเทศไทยเนี่ยขาดวิตามินดีกันค่อนข้างมากเพราะอะไรเพราะเรากลัวดำเราไม่อยากจะโดนแดดต่อให้เราโดนแดดเราก็ทากันแดดกันเต็มที่เลยนะคะดังนั้นเนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่ได้รับวิตามินดีที่เพียงพอเราควรจะหาเวลาที่จะออกไปเจอแดดบ้างนะคะ 10-15 นาทีนะคะอาจเกือบทุกวันหรือประมาณ 20-25 นาทีประมาณสัก 2-3 วันต่อสัปดาห์อันนี้ก็น่าจะเพียงพอที่สำคัญเวลาไปเจอแดดตรงเนี้ยไม่ใช่เราใส่เสื้อปิดหมดหรือว่าเราทากันแดดหมดเราควรจะต้องให้แดดเนี่ยได้สัมผัสกับผิวเราที่ไม่มีเสื้อผ้าหรือว่าไม่มีเรื่องของครีมกันแดดนะเพื่อจะให้มีการกระตุ้นการสร้างวิตามินดีค่ะอีกอันนึงที่เจอบ่อยเลยในผู้หญิงเวลาที่อายุมากขึ้นหรือว่าเข้าสู่วัยทองนะคะก็คือเรื่องของปัสสาวะเล็ดหลายๆคนจะบอกว่ากลั้นไม่ค่อยอยู่นะคะบางทีไอจามเนี่ยก็มีเรื่องของปัสสาวะเล็ดนะคะในบางรายเองนี่บอกบางทีเนี่ยเวลาจะไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่ออกนอกบ้านต้องใส่แพมเพิร์สกันเลยทีเดียวนะคะอันนึงที่สามารถจะช่วยได้ก็คือฝึกขมิบนะคะอันนี้จะเป็นวิธีนึงที่สามารถจะช่วยได้ถ้าในรายที่เป็นมากจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องไปพบแพทย์เพราะบางรายจะมีปัญหาเรื่องของมดลูกหย่อนบางรายจะมีปัญหาเรื่องของกระเพาะปัสสาวะไวเกินถ้าเราควบคุมด้วยวิธีการฝึกขมิบหรือว่าการปฏิบัติตัวเบื้องต้นไม่ไหวแล้วเนี่ยเขาก็จะมียาให้อีกอันนึงคือเรื่องของการดื่มน้ำค่ะหลายคนจะมีปัญหาว่ากลั้นปัสสาวะไม่อยู่กลางคืนตอนไปนอนแล้วเนี่ยปรากฏว่าฉี่ทั้งคืนเลยทำให้นอนไม่หลับนะคะเราก็จะให้กินน้ำช่วงเช้าค่ะแต่ว่าช่วงเย็นก่อนนอนเราอาจจะให้ลดเรื่องของการรับประทานน้ำลงค่ะอีกอันนึงที่มีปัญหานะคะก็คือเรื่องของช่องคลอดแห้งนะคะเนื่องจากฮอร์โมนเอสโตรเจนมันลดลงทำให้ความชุ่มชื้นของบริเวณช่องคลอดเนี่ยลดลงไปเช่นกันนะคะทีนี้จะมีปัญหาอะไรได้บ้างอันแรกก็อาจจะมีอาการคันบริเวณช่องคลอดหรือว่ามีการติดเชื้อโดยเฉพาะการติดเชื้อราบริเวณช่องคลอดนะคะแล้วในหลายๆรายเนี่ยเวลาที่มีเพศสัมพันธ์กันเนี่ย

0: จะมีอาการปวดนะคะในขณะที่มีเพศสัมพันธ์ทำให้ไม่มีความสุขในชีวิตนะคะวิธีการแก้ไขก็อาจจะเป็นเรื่องของการเพิ่มเจลหล่อลื่นในขณะที่มีเพศสัมพันธ์นะคะการดูแลรักษาความสะอาดช่องคลอดในบางรายก็อาจจะต้องใช้เจลที่มีเอสโตรเจนซึ่งการเลือกซื้อหรือว่าการใช้เจลที่มีเอสโตรเจนเป็นส่วนประกอบแนะนำว่าควรจะปรึกษาแพทย์นะคะเพราะว่าเราควรจะต้องดูด้วยว่าคนคนนั้นเนี่ยมีข้อห้ามหรือมีข้อเสียจากการใช้เอสโตรเจนหรือเปล่าค่ะ
1: สัญญาณที่จะบอกว่าเราเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยจะมีอะไรบ้างอันแรกนะคะก็จะมีร้อนวูบวาบอาจจะรู้สึกหนาวๆร้อนๆจะมีอาการชาตามปลายมือปลายเท้าหงุดหงิดง่ายโมโหง่ายขี้ใจน้อยหรือว่าจะมีการซึมเศร้าได้นะคะในผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของช่องคลอดเนี่ยแสบแล้วก็แห้งนะคะโดยเฉพาะเนี่ยเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วในบางรายเองเนี่ยก็อาจจะมีอารมณ์ทางเพศลดลงอาจจะมีเรื่องของปัสสาวะบ่อยหรือว่ากลั้นปัสสาวะไม่อยู่ผิวหนังจะแห้งนะคะจะมีการคันบริเวณผิวหนังหนังศีรษะบางหรือว่าผมร่วงได้แล้วก็มีปัญหาเรื่องของการนอนนะคะอาจจะทำให้นอนไม่หลับส่งผลให้นอนน้อยได้นะคะแล้วก็ระบบการเผาผลาญในร่างกายเนี่ยก็จะลดลงอาจจะทำให้มีเรื่องของอ้วนขึ้นได้นอกจากนี้ค่ะในผู้หญิงที่หมดประจำเดือนไปนานเนี่ยก็มักจะพบเรื่องของกระดูกพรุนเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงของเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยค่ะนอกจากนี้เนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องของประจำเดือนนะคะที่อาจจะเริ่มมากระปิดกระปรอยนะคะหรือว่าเริ่มขาดหายไปนะคะหรือว่าสงสัยว่าตัวเองจะเข้าสู่วัยทองอันนี้สามารถที่จะมาพบแพทย์ได้นะคะ
0: มีคำถามว่าวัยทองมันป้องกันได้ไหมจริงๆบอกป้องกันไม่ได้นะคะแต่เราเตรียมตัวเพื่อจะเข้าสู่วัยทองอย่างมีความสุขได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่เราเข้าสู่วัยทองอะค่ะในบางรายอาจจะมีเรื่องของอาการผิดปกติใช่ไหมคะมีสุขภาพร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นเราต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนที่จะเข้าสู่วัยทองนะคะยกตัวอย่างเช่นเรารู้ว่าเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องกระดูกพรุนเราก็ต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่ว่าเสริมสร้างแคลเซียมวิตามินดีที่เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อให้ความหนาแน่นของมวลกระดูกเราเนี่ยเพียงพอไม่อย่างนั้นเนี่ยพอเข้าสู่วัยทองปุ๊บมันจะยิ่งลดลงไปอีกนะคะนอกจากนี้นะคะเวลาที่เราเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดดังนั้นเราควรจะต้องดูแลตัวเองตั้งแต่ต้นไม่ใช่บอกว่ารอเข้าสู่วัยทองแล้วค่อยไปจัดการนะคะเราควรจะต้องดูแลตัวเองควบคุมเรื่องของความดันนะคะเรื่องของไขมันเรื่องของน้ำหนักตัวและมีการออกกำลังกายสม่ำเสมอการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอนะคะมีการจัดการความเครียดที่ดีเพราะว่าหลายๆทีพอเวลาเราเข้าสู่วัยทองปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของอารมณ์แปรปรวนเราจะยิ่งหงุดหงิดเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมีฝึกที่จะจัดการกับเรื่องของความเครียดไม่ว่าจะเป็นการหางานอดิเรกการออกกำลังกายการนั่งสมาธิหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะควรตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเพราะหลายคนเนี่ยคิดว่าตัวเองปกติหลายคนก็จะมาบอกว่าไม่ตรวจค่ะเพราะไม่ตรวจก็จะคิดว่าตัวเองไม่เป็นอะไรไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรอันนี้ก็จะดีจริงๆแล้วไม่ดีนะคะเพราะว่าถ้าเรารู้ก่อนมันจะทำให้เราเริ่มรักษาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ทำให้ผลการรักษาดีขึ้นได้ค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าท่านไหนนะคะที่กำลังสงสัยว่าอาการที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยจะเข้าสู่วัยทองหรือเปล่าอันนี้แนะนำว่าให้ไปตรวจกับคุณหมอนะคะอีกเรื่องนึงที่ควรจะทำก็คือต่อให้เราเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยเราก็ควรจะมีการตรวจสุขภาพช่องคลอดนะคะก็คือจะไปตรวจเรื่องของตรวจภายในนะคะคุณหมอสูเป็นประจำด้วยค่ะสำหรับการที่จะวินิจฉัยว่าเป็นวัยทองเนี่ยนอกเหนือจากการดูอาการดูว่าประจำเดือนขาดหายไปแล้วเนี่ยในบางรายที่ไม่แน่ใจหรือว่าสงสัยเนี่ยเราสามารถที่จะเจาะเลือดดูระดับฮอร์โมนได้เช่นกันค่ะ
2: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ยังคงมีโอกาสที่จะเจอกับสภาพอากาศแปรปรวนโดยจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นตอนนี้ก็ได้ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วค่ะทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับภาคใต้ยังคงมีลักษณะของลมฝ่ายตะวันออกเริ่มมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นบริเวณอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันรวมถึงบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนค่ะโดยฝั่งอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรแต่บริเวณในทะเลยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ยังต้องหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะยังคงมีเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยค่ะและทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศออกมาล่าสุดเป็นฉบับเราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยฉบับที่10ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับวันนี้นะคะยังคงมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังบริเวณภาคเหนือนะคะจะยังมีโอกาสที่จะเจอกับฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ค่ะในส่วนของภาคใต้ก็เช่นกันนะคะโดยเฉพาะทางด้านภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงกับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณประเทศไทยยังคงมีโอกาสมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ค่ะขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ไว้ด้วยค่ะรวมถึงบริเวณภาคใต้นะคะยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุณปู่ชื่อคุณปู่ไมเคิล
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: มีหน้าถึงพูดภาษาไทยได้
0: ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่ผู้ละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน
4: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่สี่โอ้ไม
0: ่ Excuse me
4: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยหรือเป็นนักเรียนของใครล่ะ
3: พี่ก็พูดภาษาไทยได
4: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
0: พี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
4: The Kingคิงมงกุฎ
3: รัชกาลที่4
4: ถามทำไมพวกจะไม่รู้หรือไง
3: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
0: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
4: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
3: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
4: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอปลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเ

0: เฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
1: รัชกาลที่
2: 4
0: โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
1: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
0: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะ ชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
2: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: พระจอมเกล้าคือใครเหรอคะคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
3: เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

0: เข้าสู่ช่วงสนทนาของสิริราช360องศาครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องหัวใจอวัยวะที่ไม่เคยหยุดพักนะครับหัวใจของเราเต้นตลอดเวลาและเมื่อไหร่ที่หัวใจหยุดเต้นเราหยุดหายใจนั่นก็แปลว่าเสียชีวิตครับเพราะฉะนั้นดูแลหัวใจกันตั้งแต่นาทีนี้เลยนะครับแต่ก่อนจะดูแลหัวใจเริ่มจากชมข้อมูลนี้กันก่อนครับจากสถิติข้อมูลการเสียชีวิตของคนไทยปรากฏว่าโรคที่ฆ่าชีวิตคนไทยมากที่สุดติด1ใน3ก็คือโรคหัวใจจากการเก็บข้อมูลทำให้เราพบว่ากว่า 80%เสียชีวิตด้วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันทั่วโลกมีผู้ต้องตายด้วยสาเหตุนี้ถึง 17,300,000 คนต่อปีหรือเฉลี่ยชั่วโมงละ2คนและมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆฟังข้อมูลไปแล้วอย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันที่จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจได้รวมถึงการป้องกันและการรักษาด้วยนะครับวันนี้คุยกับหัวหน้าศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ดำรัสตรีสุโกศลสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: พอคุยเรื่องโรคหัวใจเนี่ยหัวใจมันอาจจะเต้นแรงตามไม่ได้ครับกลัวอุ้ยเสียชีวิตตั้งเยอะแบบนี้เราจะเป็นไหมเป็นหนึ่งในผู้ที่มีความเสี่ยงจะเป็นไหมคุยมาถึงตรงนี้เนี่ยณวันนี้อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นโรคหัวใจควรจะกลัวไหมฮะควรจะกลัวมากแค่ไหนครับอาจารย
1: ์ก็ปัจจุบันนี้ถ้าเป็นโรคหัวใจนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเทคโนโลยีการรักษายาเนี่ยเราไปขั้นเทพแล้ว
0: เหรอฮะ
1: นะครับสบายใจ
0: ได้ขั้นเทพเลยใช่ไหม
1: ขั้นเทพเลยครับ
0: เพราะฉะนั้นถึงเราอาจจะมีความเสี่ยงจะเป็นแต่ว่าการรักษาการดูแลเนี่ยจะดูแลเราได
1: ้แต่ต้องดูแลอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องแล้วก็เคร่งครัด
0: ต่อเนื่อง
1: เคร่งครัดปรับเปลี่ยนชีวิต
0: วันนี้ต้องลองฟันกันดูนะครับ 80% ของผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจมาจากเส้นเลือดหัวใจตีบ
1: ครับ
0: เป็นยังไงฮะ
1: เส้นเลือดหัวใจเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับท่อข้างในนั้นก็จะมีโพรงเวลาเราเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยก็จะมีตะกรันตะกรันก็คือพลากที่อยู่ที่ผนังพลากก็จะก่อตัวสะสมหนาขึ้นหนาขึ้นเรื่อยๆวันดีคืนดีพลากที่บ้านเนี่ยก็จะแตกพอพลากแตกปุ๊บเนี่ยสิ่งที่อยู่ข้างใต้มันก็จะโผล่ขึ้นมามันจะดึงเอาเกล็ดเลือดเกล็ดเลือดจะวิ่งมารวมกันไม่ได้มาแค่ตัวเดียวมาเป็น4ตัว8ตัว16ตัว200ตัวเป็นหมื่นๆตัว
0: มา
1: เพื่อที่จะซ่อมแซมอุ

0: อุดตำแหน่งที่แตกหรือฉีก
1: ครับ
0: แต่เกล็ดเลือดไม่ได้มาแค่เฉพาะเกล็ดเลือดไปดึงเอาโปรตีนที่เป็นการแข็งตัวของเลือดมาด้วย
1: ครับ
0: จะโปรตีนที่ว่าเนี่ยก็จะมารวมกันกับเกล็ดเลือดบวกกันแล้วกลายเป็นลิ่มเลือดคำว่าลิ่มเลือดเนี่ยในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าคลอต
1: เป็นก้อนๆ
0: เป็นก้อนๆเป็นลิ่มเลือด
1: นึกภาพไปอย่าง
0: เงี้ยเคยทานเลือดหมูไหมครับ
1: ครับ
0: นั่นแหละลิ่มเลือดก็คือ

0: มากขึ้นยก207มากขึ้นอันนี้ไม่ใช่ทางเดินอาหารนะครับเป็นลักษณะของการเดินหน้าท้องนะครับ
1: ค่ะถ้าฟังดูแล้วเนี่ยอาจารย์เต้ก็วิเคราะห์ว่าคุณจ๋าเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวกับไส้ติ่งอักเสบแต่ก็ต้อง
0: ไม่
1: น่าใช่ไหมคะแต่ว่าต้องไปดูว่าอาจจะเกี่ยวกับกล้ามเนื้อที่หน้าท้องอะไรอย่างนี้นะอาจจะอันนี้ต้องไปหาต้นสาเหตุของโรคก่อนค่ะคุณนิ่มค่ะคุณนิ่มอายุ42ปีถามบอกว่าตอนนี้แถวบ้านเนี่ยติดโควิดค่ะแล้วก็กักตัวกันหลายบ้านเลยค่ะคุณนิ่มรู้สึกเครียดมากเลยค่ะตื่นมาก็รู้สึกเวียนหัวเวียนหัวทั้งวันก็ไม่หายกินยาก็ยังไม่หายค่ะเวลาเดินหรือทำอะไรมันปกติแต่เวลานอนก็เวียนหัวเหมือนเดิมไม่มีอาการไอนะคะแค่เวียนหัวเวลาก้มๆเงยเงยคอยแต่จะหน้ามืดก็เลยไปวัดไข้วัดไข้ได้ 36.7 ถึง 37.2 อย่างนี้คุณนิ่มอ่ะเป็นอะไรคะเวียนหัวค่ะ
0: ก็เรียกได้นะครับข้างบ้านเป็นโควิดบ้านเราเป็นโควิดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้จะระบาดในบ้านแต่โควิดไม่ได้ข้ามกำแพงบ้านได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวขนาดนั้นนะครับปัญหาก็คือถ้ามีคนในละแวกบ้านเป็นนะครับก็หลีกเลี่ยงการไปพบเจอกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือ social isolation นะครับก็คือการเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่เจอผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงนะครับอันเราถ้าเกิดเป็นแค่นี้เราไม่ต้องเครียดเนาะเพราะว่าข้างบ้านเป็นไม่ได้แปลว่าเราจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเครียดขนาดการเครียดก็ไม่ได้ทำให้เราก็ไม่เป็นโควิดนะครับนี่ปัญหาคือถ้าสมมติว่ากรณีแบบนี้เนี่ยเวียนหัวบ่อยๆในคนที่อายุประมาณหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้เจอได้บ่อยอยู่แล้วที่ทำให้มีอาการเรื่องของเวียนหัวเนาะสัญญาณมันค้างนะครับ
1: ค่ะสัญญาณค้างค่ะเป็นอาการเวียนหัวด้วยนะคะอาจจะกังวลใจมากเกินไปด้วยเนาะอาจารย์เก่งคะ
0: ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดจากการที่มีความเครียดความกังวลก็ทำให้เวียนหัวได้นะครับทีนี้อันเนี่ยเวียนหัวอะไรที่มันมีอันตรายก็คือเวียนหัวจนบ้านหมุนนะครับถ้านอนแล้วบ้านโครงเคงหมุนไปหมุนมาหรือจนคลื่นไส้อาเจียนเนี่ยแปลว่าอันเนี้ยเราเรียกว่าเวียนหัวที่มีภาษาหมอก็เลยคือโมเทโก้นะครับก็คือมีความเสี่ยงและที่จะมีปัญหาอื่นๆนะครับแต่โดยทั่วไปต้องบอกว่าเราคงเคยได้ยินเรื่องของโรคหินปูนในหูหล่นใช่ไหมครับหรือว่า
1: น้ำในหูไม่เท
0: ่
1: าก
0: ันโอเคนะครับพวกนั้นเนี่ยทำให้มีอาการเวียนหัวได้นะครับก็พวกนี้ก็ส่วนหนึ่งก็ให้ยาตามอาการเหมือนกันนะครับแต่ว่าทั้งนี้นั้นถ้าไม่ดีขึ้นจริงๆก็ต้องมาตรวจดูนะครับว่ามีลักษณะของการที่มีโรคอื่นแทรกซ้อนหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าตรวจแล้วไม่มีไข้นั้นความกังวลเกี่ยวกับโควิดก็น้อยลงนะครับ
1: ค่ะเราก็ดูแลตัวเองป้องกันตัวเองคุณนิ่มคงจะกังวลมากค่ะก็เลยเวียนหัวด้วยนะคะ
2: ก็ขออีกเรื่องนึงก็คือจริงๆบางทีอาจจะเกี่ยวกับการพักผ่อนน้อยด้วยส่วนนึงอะค่ะถ้าเกิดว่าที่บ้านมีเครื่องวัดความดันเดี๋ยวจองวัดความดันดูก่อนก็ได้ว่าความดันเนี่ยขึ้นสูงหรือว่าลงต่ำกว่าปกติที่เราเคยเป็นหรือเปล่านะคะก็จะทำให้มีอาการเวียนหัวอย่างนี้ได้สำคัญก็คือว่าอย่างที่อาจารย์เต้บอกไปเลยก็คือว่าไม่ต้องกังวลจนเกินไปดูแลตัวเองให้เหมาะสมให้ถูกต้องเท่านั้นก็พอแล้วแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอเหมือนเดิมเลยแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพออาจจะมีการออกกำลังกายบ้างเพื่อให้พื้นฐานร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยแหละนะคะ
1: ค่ะต้องรู้ไว้นะว่าโควิดมันไม่ได้ปีนข้ามกำแพงมาได้ข้างบ้านติดนะไม่ใช่ว่าเราจะต้องติดนะคุณว่าดีค่ะคุณว่าดีอายุ38ปีบอกว่ามีอาการหายใจไม่อิ่มเจ็บจิ๊ดจิ๊ดไม่บางทีก็รู้สึกจุกจุกที่หน้าอกด้านซ้ายบางทีก็คลื่นไส้ด้วยเป็นช่วงๆค่ะแต่ปรากฏว่ามันเป็นทุกวันเลยหายใจไม่อิ่มเจ็บจิ๊ดๆด้านซ้ายเนี่ยเป็นทุกวันเลยค่ะอยากสอบถามคุณหมอว่าอาการแบบนี้เป็นอะไรคะอยากจะเพิ่มเติมว่าอ๋อเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงมาตรวจแล้วเป็นลบตรวจมา2ครั้งมีอาการไอจามมีน้ำมูกถือว่าเสี่ยงไหมคะมี2คำถามค่ะ
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอันนี้มันคืออาการที่มาพร้อมๆกันหรือเปล่านะครับฟังดูเหมือนแก่แรกเหมือนจะมีอาการ
1: เจ็บจี๊ดจุกๆ
0: ที่อกซ้ายจะเจ็บจี๊ดบ้างใช่ไหมครับถ้าเจ็บจี๊ดส่วนใหญ่มักจะเป็นกล้ามเนื้อนะครับหายใจลึกๆแล้วเจ็บนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นกล้ามเนื้อหรือพวกที่เป็นเยื่อหุ้มปอดอักเสบนะครับ แต่ถ้ามีอาการไอมีจามด้วยบางทีต้องไปตรวจนะครับเพราะจริงๆแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับการที่

0: เป็นโควิดได้ไหมนะเพราะถ้าเกิดว่าไปเจอภาวะเสี่ยงใดๆไปเจอผู้ป่วยที่เป็นโรคโควิดมาก่อนนะครับก็ต้องตรวจอีกทีนึงนะครับทีนี้ถามว่ากลับมาที่เจ็บมีคลื่นไส้เจ็บจิ๊บๆเป็นถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่ไปโควิดมาเนาะก็ต้องมาตรวจดูว่าจริงๆแล้วเป็นโรคอื่นๆไหมเช่นการเป็นโรคกระเพาะต่างๆหรือว่าโรคที่มีโรคก่อนไหลย่อยพวกนี้ก็ต้องมาซักประวัติอย่างละเอียด
1: ค่ะแล้วบอกว่าหายใจไม่อิ่มด้วยก็เกี่ยวข้องกับอาการเหล่านี้ใช่ไหมคะ
0: หายใจไม่อิ่มก็เป็นความรู้สึกอันนึงที่ทำให้รู้สึกว่าเหนื่อยมากขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคำว่าเหนื่อยนะครับคำว่าเหนื่อยคือการทำกิจวัตรประจำวันเดิมที่เราทำอยู่แล้วทำไม่ได้เช่นเราเดินขึ้นบันไดบ้านได้ปกติแล้วมันดีขึ้นดีเราเดินไม่ไหวนะครับมีอาการง่ายหอบมากขึ้นนะครับเดินได้ครึ่งทางก็ไม่ไหวแล้วนะครับอย่างเงี้ยคืออาการหอบเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าหายใจไม่อิ่มมันเป็นคล้ายๆกับความรู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มาพบคุณหมอว่าหายใจไม่อิ่มเป็นยังไงนะครับก็หมอต้องตรวจก่อนว่ามีภาวะเหนื่อยอย่างที่ว่าหรือเปล่านะครับถ้าทำปัดแล้วทำได้ปกติเหมือนเดิมหมดเลยนะครับก็ไม่ใช่ภาวะที่เป็นอาการนะครับ
1: ค่ะคำถามต่อไปของคุณดวงสุดานะถามอาจารย์เก่งนะคุณดวงสุดาอายุ52ปีค่ะน้ำหนัก69สูง155ไปผ่าตัดเนื้องอกที่เต้านมมาค่ะแล้วก็ไปตัดไหมมาแล้วพบหมอตามนัดตั้งแต่ต้นเดือนนะคะแต่ตอนนี้ยังคงเจ็บแผลผ่าตัดทั้งที่แผลแห้งแล้วอย่างเนี้ยเป็นอันตรายไหมคะนัดหมออีกครั้งปลายเดือนนี้ควรจะไปพบหมอก่อนเวลานัดไหมคะแล้วก็บอกมาด้วยว่าเนื้องอกที่เต้านมเนี่ยไม่ใช่มะเร็งค่ะผลตรวจออกมาแล้วค่ะแต่ว่าแผลที่ผ่าตัดมันยังเจ็บไม่หายเป็นอันตรายไหมคะอาจารย์เก่งคะ
2: คือถ้าเกิดว่าการถ้าเกิดต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าความเจ็บเนี่ยระดับความเจ็บเนี่ยมันค่อยๆลดลงจากตอนผ่าตัดเป็นกราฟขาลงเนี่ยอันเนี้ยเป็นปกติที่เป็นที่เกิดขึ้นได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันค่อยๆลดลงมาแล้วก็ช่วงเนี้ยมันเป็นเยอะขึ้นไออันเนี้ยผิดปกติอาจจะมีการติดเชื้อข้างในข้างใต้ผิวหนังหรืออะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแต่โดยปกติแล้วถ้าเกิดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเคสหลังผ่าตัดที่มีการเย็บอะไรแล้วก็จนตัดใหม่แล้วเนี่ยอาจจะยังมีเจ็บแผลผ่าตัดได้อยู่บ้างเล็กน้อยเพราะว่ากว่าแผลจะแบบสมานติดกันเนื้อเยื่อข้างในที่คุณหมอเขาเย็บทั้งไม่ว่าจะเป็นชั้นกล้ามเนื้อชั้นเนื้อเยื่อข้างในเต้านมเนี่ยค่ะกว่ามันจะสมานกันดีเนี่ยมันใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ6-8สัปดาห์เป็นขั้นต่ำแล้วกว่ากล้ามเนื้อหรือเนื้อเยื่อต่างๆเนี่ยมันจะสมานติดกันน้องแพ้เนี่ยถึงแม้ว่าผิวหนังภายนอกเนี่ยมันจะสมานกันดีแล้วแต่ไม่ใช่ว่าภายในเนี่ยมันจะสมานกันสนิทเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะยังมีอาการเจ็บอยู่ได้บ้างแต่อย่างที่บอกไปว่าอาการเจ็บเนี่ยมันต้องอยู่ในระดับที่เป็นกราฟขาลงเรื่อยๆนะคะทีนี้วิธีตัวช่วยที่ทำให้อาการเจ็บเนี่ยมันไม่แย่ลงหรืออะไรเงี้ยค่ะก็คือช่วงแรกๆเนี่ยก็คือหลังจากผ่าตัดอันนี้ไม่แน่ใจว่าได้บอกว่าผ่าตัดไปนานเท่าไหร่แล้วนะคะ
1: ผ่าตัดน่าจะประมาณ1สัปดาห์ค่ะ1สัปดาห์
2: แค่1สัปดาห์ใช่อย่างที่บอกไปว่าผิวข้างนอกเนี่ยมันอาจจะค่อยๆดีขึ้นจนเกือบจะหายแล้วแหละเพราะว่าผิวหนังเนี่ยมันจะสมานกันได้เร็วกว่าแต่ว่าเนื้อเยื่อข้างในเนี่ยมันต้องใช้เวลานิดนึงช่วงเนี้ยก็คือหลีกเลี่ยงการที่ต้องยกของหนักๆหรือว่าการที่ต้องทำกิจกรรมที่ต้องมีการกางแขนหรือว่าการที่ทำให้แผลผ่าตัดมันมีการรั้งหรือการตึง
1: ค่ะก็ระวังตรงนี้
2: บริเวณที่มีการฝังเข็มเนี่ยก็คือก็ไม่ได้มีข้อห้ามนะก็คือสามารถที่จะฝังเข็มแผลตะวันออกได้อันนี้ก็คือก็จะเป็นตามแนวคิดของทางเส้นลมปานของทางแผนจีนก็เขาก็เชื่อว่าก็มินก็มีงานวิจัยหลายตัวที่รองรับว่าช่วยให้อาการปวดเนี่ยทุเลาลงได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการฝังเข็มไม่ว่าจะเป็นแผนปัจจุบัน
3: ครับผมครับซึ่งการกดหน้าอกกู้ชีพครับเราก็จะวางบริเวณตัวของส้นมือครับคุณแทนที่บริเวณกึ่งกลางของราวนมครับแล้วก็กดลงไปครับถ้าเป็นประชาชนทั่วไปครับก็คือครับตั้งสติแล้วก็โทรก่อนเลยครับขอฉุกเฉินครับ1669ครับเบอร์สายด่วนฉุกเฉิน
4: ครับ
3: ซึ่งก่อนที่รถจะมาครับเขาก็จะให้คำแนะนำทางโทรศัพท์แล้วก็เราก็จะทำการนะ
5: จะมีฝนตกหนักได้นะ
6: จริงด้วย DLTV ลองค้นหาข้อมูลดูไหมล่ะ
7: ได้สิพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากเว็บไซต์ environment.in.th เขาบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศว่าฤดูร้อนล้มทับบ้านละมั้ง
6: แม่ฉันก็เหมือนกันวันก่อนก็เห็นเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆแล้วก็เก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำคงระวังว่าจะหล่นแตกหักเสียหายเวลามีลมพายุ

0: จริงด้วยภรรยาก็ให้ฉันค้นหาเบอร์โทรติดต่อกรณีฉุกเฉินให้เซฟไว้ในโทรศัพท
1: ์เนี่ย
2: โทรไปถามพ่อกับแม็กอะตอมไหมเขาทิ้งมือถือไว้ให้นี่ลองโทรถามไหมว่าใกล้จะกลับมาหรือยัง
1: ได้อย่าไม่ได้เลยห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นให้นั่งยองๆและเท้าชิดติดกันเพื่อให้ตัวอยู่ต่ำที่สุดเลยเอามือทั้งสองข้างประสานบนท้ายทอยส่วนแขนแนบชิดติดกับเข่าแล้วก้มหัวลงระวังเข่าแล้วเขย่งปลายเท้าให้ร่างกายสัมผัสพื้นน้อยที่สุดอย่านอนหมอบกับพื้นเด็ดขาดเพราะเวลาฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าอาจวิ่งมาตามพื้นได้อดทนไว้นะอิงฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆมีน้อยครั้งที่จะเกิดนานกว่า2ชั่วโมงนะจังหวัดราชบุรีได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรและแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากพายุจำนวน6แห่งโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน5แห่ง 3. มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆถือเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงค่ำอาจจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
3: เดี๋ยวมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นนเข้าไปหลบในศาลา
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200เรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต
6: จำนวนของการหายใจของเด็กว่าเด็กมีภาวะหายใจเร็วไหมจากนั้นเนี่ยก็จะมีดูว่าเด็กต้องมีการใช้กล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจมากน้อยแค่ไหนอาการของปอดบวมในเด็กเนี่ยจะขึ้นกับอายุชนิดของเชื้อแล้วก็ความวัคซีน IPD ซึ่งสามารถป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคัสที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดการติดเชื้อปอดบวมได้รวมถึงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็อาจสามารถป้องกันโรคปอดบวมได้จากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เหมือนกันดังนั้นเมื่อพ่อแม่สังเกตว่าบุตรหลานของท่านมีอาการหายใจเร็วหอบเหนื่อยหรืออาการผิดปกติควรรีบนำมาพบแพทย์นะครับหากบุตรหลานของท่านมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมพามาพบหมอกันนะครับ
7: การประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวา

นะคะผิวหนังเป็นรอยถลอกไหมมีเลือดออกไหมนะคะเป็นแผลเวอะหวะหรือเปล่าอันนี้คือคุณหมอเขาจะพิจารณาจากแผลแล้วก็ความรุนแรงของแผลแล้วก็มีหรือเปล่านะคะอีกอันนึงที่คนยังไม่รู้นะคะก็คือว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องโดนกัดก็ได้โดนเลียก็มีความสำคัญนะคะการโดนเลียเนี่ยโดยเฉพาะการเลียบริเวณลูกตานะคะหรือว่าเลียริมฝีปากเพราะว่าตรงนี้ติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายได้ที่ช่องรามาชาแนลนะคะ

ราชสกุลเรนุนันท์ราชสกุลพนมวรรณครอบครัวพลเอกหลวงสุรณรงค์และท่านผู้หญิงจรวยสุรณรงค์และคณะผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนจิรดารุ่นที่66ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ 4,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลง

จะต้องผูกติดที่โคมตราหรือเทียนให้ชัดเจนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกวัดพระศรีรัตนศาสดารามหมายเลขโทรศัพท์02623-5500ต่อ2062 2063และ2064ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักย้อนหลังจากทุกสถานีโทรทัศน์ได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูในเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ิมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
6: ์ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
5: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
7: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลด

0: จากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
6: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
5: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
7: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

มัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจ

0: อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าอากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่ากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ป้ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18 สิงหาคมพุทธศักราช2411

0: ที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
1: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
2: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
2: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: นี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
1: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
0: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
1: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
4: ว่าโกเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตทูตของประเทศต่างๆ
1: ในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
4: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยแล้ววันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
0: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงริเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันสมัยเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก๋นแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวง

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองนี่ล่ะ

าวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบประเทศจีนถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะหูโหดไหมคะโหดมากๆเลยนะคะ

0: สวัสดีค่ะพบกับอบันในวีล็อกประจำรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะฝันร้ายของใครหลายๆคนนะคะก็คือการฝันว่าตัวเองย้อนกลับไปทำข้อสอบเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยอีกรอบนึงแสดงว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะอบันรู้สึกว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในบ้านเรานะคะนับวันเนี่ยยิ่งโหดขึ้นโหดขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นทุกปีเลยแต่ว่าไอ้เรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มันโหดขนาดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะแต่ในประเทศไทยอย่างเดียวหรือเปล่านะอบันก็สงสัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอบันเลยไปทำการบ้านมาค่ะก็เลยลองไปหาข้อมูลมาว่าแล้วการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆเขาก็ถือว่าโหดไม่แพ้เราหรือเปล่านะเรามาดูที่แรกกันเลยค่ะนั่นก็คือประเทศจีนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขานะคะก็จะเรียกกันว่าการสอบเกาเข่าอัตราการแข่งขันเนี่ยถือว่าสูงมากนะคะถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะโหโหดไหมคะการสอบเนี่ยถือว่าเป็นระบบสอบ entrance ของจีนที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติก่อนสอบนะคะนักเรียนจะต้องกวดวิชากันอย่างเข้มข้นพ่อแม่ของเด็กๆถึงกับย้ายไปเช่าหอกับลูกใกล้ที่กวดวิชาจะได้ดูแลลูกๆได้ค่ะเราจะเห็นภาพที่ยิ่งใหญ่ของปรากฏการณ์สอบเลยนะคะว่าคาราวานรถบัสคันใหญ่เนี่ยจะขนเด็กๆนักเรียนทั้งหลายไปสู่สนามสอบโดยที่มีผู้ปกครองคอยยืนโบกมือให้กำลังใจอยู่ข้างถนนเต็มไปหมดเลยค่ะในภาพที่เราเห็นอยู่นี่นะคะก็คือเป็นภาพที่เขาถ่ายในวันที่15เดือนพฤษภาคมปี2557ค่ะเห็นไหมคะว่าบนโต๊ะมีอะไรเป็นของที่มีลักษณะคล้ายๆกับระเบิดมือวางไว้อยู่บนหนังสือนะคะอันนี้คือเด็กๆ เนี่ยเอามาวางไว้เพราะเขาอยากจะสื่อว่าการสอบเอนทรานเนี่ยเหมือนกับไปรบอยู่ในสนามรบเลยค่ะเหมือนกับเป็นสงครามเลยมาดูประเทศที่2กันค่ะก็คือประเทศเกาหลีใต้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขาที่เรียกกันว่าซูนึงเนี่ยนะคะถือว่าโหดเป็นอันดับต้นๆไม่แพ้เกาเข่าของประเทศจีนเลยค่ะในแต่ละปีจะมีสอบประมาณ 650,000 คนเพื่อที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนะคะในจำนวนนี้มีเพียงแค่ 1% เท่านั้นที่จะบรรลุความฝันของตัวเองในวันสอบเนี่ยค่ะที่เกาหลีใต้เขาจะมีข้อบังคับเลยนะคะว่าให้ตลาดหลักทรัพย์หรือว่าห้างสรรพสินค้าเปิดช้ากว่าเดิม1ชั่วโมงในระหว่างที่สอบการฟังวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเครื่องบินห้ามขึ้นหรือว่าห้ามลงจอดในช่วงเวลาประมาณ30นาทีนั้นจะได้ไม่รบกวนการสอบส่วนเรื่องของการเดินทางของเด็กๆที่จะไปยังสถานที่สอบกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศเนี่ยนะคะรถบัสรถไฟฟ้าการขนส่งต่างๆทั่วประเทศเนี่ยเขาจะพร้อมเตรียมพร้อมเลยเพื่อที่จะให้บริการนักเรียนทุกคนแถมยังขอความช่วยเหลือจากตำรวจเพื่อที่จะให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้เด็กๆเนี่ยไปถึงสถานที่สอบได้ทันเวลาด้วยเรื่องของการติวเรื่องของกวดวิชาเนี่ยโหดมากๆเลยนะคะคือตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเริ่มเรียนพิเศษกันตั้งแต่7โมงเช้านะคะกว่าจะเลิกก็คือ4ทุ่มพอเลิกเสร็จเนี่ยตามแคนทีนของมหาวิทยาลัยหรือของห้องสมุดหรือของที่ไหนก็ตามเด็กเกาหลีเนี่ยจะไปนั่งติวไปอ่านกันต่อไปพูดง่ายๆคือแทบจะ24ชั่วโมงเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูจูเกนจิโกกุหรือว่านรกสอบที่ประเทศญี่ปุ่นกันค่ะเด็กญี่ปุ่นส่วนใหญ่ทุ่มเทไปกับการเรียนพิเศษถึงดึกดื่นเพราะว่าการแข่งขันนั้นสูงมากค่ะแถมการสอบเนี่ยยังชี้ชะตาชีวิตของเด็กนักเรียนคนหนึ่งด้วยเวลาสอบเพียงแค่2วันเท่านั้นจนชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบเด็กที่สอบไม่ได้ในปีนั้นนะคะหากพวกเขามีเงินพวกเขาก็จะไปกวดวิชาเพิ่มเติมใช้เวลาอีก1ปีเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำให้ได้ในปีหน้าพวกเขาจะถูกเรียกว่าโรนินซึ่งแปลว่าซามูไรไร้อาจารย์ค่ะการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอันดับดีๆเนี่ยถือว่าเป็นบันไดสำคัญขั้นหนึ่งสำหรับชีวิตคนญี่ปุ่นจำนวนมากและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยก็แทบจะกำหนดชีวิตการทำงานคนญี่ปุ่นไปทั้งชีวิตเราก็ยังปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเด็กในประเทศไทยของเราก็เรียนหนักไม่แพ้ใครในโลกเช่นกันค่ะพอพูดถึงเรื่องของความเครียดของเด็กๆในการเข้าสอบทั้งหมดนี้อบันเลยสงสัยว่าความเครียดนี้มันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของพวกเขามากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะดังนั้นเราไปคุยกันค่ะกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: เมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะ
0: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของ

0: ของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะในตอนที่คุณหมอจะต้องสอบเข้าเป็นสอบเขาเรียกว่าสอบหมอด้วยเนี่ยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
1: ยุคหมอนี่มันหลายปีมากแล้วนะคะก็เป็นการสอบที่ดุเดือด
0: ค
1: ือทุกอย่างก็อยู่ที่ 3-4 วันเท่านั้นเองแล้วก็ตัดสินชะตาชีวิตทั้งหมดมารวมทั้งอดีตที่เราสะสมมาแล้วรวมทั้งอนาคตข้างหน้าเพื่อที่เราจะเข้าไปครอบครองพื้นที่การเรียนแพทย
0: ์ค่ะพอฟังอย่างนี้นี่มันเครียดและกดดันมากเหมือนกันนะคะ
1: มันก็คือถ้าเรามีความตั้งใจจริงที่อยากจะเป็นแพทย์เราก็รู้สึกว่าสู้สักตั้งนึงเพื่อได้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เท่าที่ทราบก็ดุเดือดไม่แพ้กันมีทางเลือกหลากหลายมากแต่ว่าก็ต้องคิดเยอะมากก็ต้องแข่งขันเยอะมากเหมือนกันค่ะ
0: ในสมัยนี้ที่อาบันสังเกตนะคะเด็กๆเขาก็ยังจะต้องเข้มข้นมากๆเลยกับเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเห็นเครียดมากจะต้องไปแบบเรียนพิเศษจะต้องไปกวดวิชาต่างๆนานา
1: ค
0: ุณหมอคิดว่าการพยายามที่จะต้องสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะทำให้เด็กๆเนี่ยมีปัญหาอะไรยังไงบ้างอะคะ
1: ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเลี้ยวไปเป็นปัญหาเนาะคือเด็กทุกคนก็ต้องเรียนหนังสือนะคะก็ต้องมีปูพื้นฐานเพราะการเรียนหนังสือนี่ไม่ใช่เป็นแค่เพียงแค่เราจะปูความรู้เนาะแต่การเรียนหนังสือเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราฝึกตัวเราให้อดทนนะคะให้มานะบากบั่นความรับผิดชอบเนี่ยเพราะฉะนั้นการเรียนหนังสือเป็นเรื่องปกติเนา
0: ะ
1: แต่ว่าพอจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีปัญหาอีกเรื่องนึงคือพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เขาต้องการที่ดีๆคณะดีๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่คนแย่งกันเมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะมันอาจจะไม่แรงเท่านั้นนะคะแต่เปรียบเทียบก็ประมาณแบบนั้นว่าเข้าไปแข่งเพื่อที่จะแย่งพื้นที่กันเหมือนกับเราจะหาเมืองนึงเนาะแล้วเราจะไปหาพื้นที่เมืองใหม่เนี่ยเราก็ต้องหาที่ที่อุดมสมบูรณ
0: ์เด็กๆเครียดมากไหมคะ
1: มากเพราะว่าอย่างหมอเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะคะคนไข้ที่มาส่วนใหญ่ของหมอก็จะเป็นช่วงสักเล็กๆจนถึง18ปีนะคนไข้ที่มาเนี่ยตั้งแต่เล็กถึง18ปีเนี่ยมาด้วยปัญหาการเรียนเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะมีปัญหาพฤติกรรมนิดหน่อยนะคะแต่จำนวนมากเลยมาด้วยปัญหาการเรียนถึงแม้ว่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่แตกต่างกันนะคะเช่นบางคนสมาธิสั้นบางคนเรียนก็เรียนใช้ได้แต่พ่อแม่หวังเยอะไปแล้วก็แบบเด็กก็แบบไม่อยากเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือก็มาด้วยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็มีเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเรียนจำนวนนึง
0: คุณหมอคะพอคุณหมอบอกว่าเด็กๆเนี่ยเวลาสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่
1: ะ
0: จริงๆก็คือเหมือนกับว่าเป็นสงครามชนิดหนึ่งเลยที่จะเข้าไปแย่งชิงพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้เท่ากับว่าเด็กๆก็เหมือนกับเป็นทหาร
1: มันก็ดูใหญ่นะคะแต่ว่าในชีวิตเด็กจริงๆเขาก็รู้สึกว่ามันก็ประมาณนั้นน่ะนะคะคือเขาจะต้องเข้าไปในสนามผู้ใหญ่ชอบบอกว่าแข่งกับตัวเองแต่ในความเป็นจริงพอมันมีพื้นที่จำกัดในมหาวิทยาลัยที่เป็นพื้นที่ดีๆที่เขาอยากได้เนี่ยคณะดีๆเนี่ยก็เหมือนกับการแข่งขันกับเพื่อนทางอ้อมเหมือนกันฉะนั้นเขาก็ต้องเข้าไปลงในศึกนั้นด้วยตัวเขาเองเขาก็เหมือนทหารนะคะเป็นทหารที่มีคนคอยบงการ
0: คนคอยบงการนั่นคือใครคะ
1: ก็แม่ทัพทั้งหลายนะคะ
0: แม่
1: ทัพที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายก็แล้วแต่ว่าทัพของใครส่วนใหญ่แม่ทัพก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่จะวางแผนแล้วก็ลูกต้องทำอะไรลูกต้องทำอันนั้นลูกต้องทำนี้แต่พ่อแม่ไปสอบไม่ได้ซึ่งพ่อแม่ไม่ใช่ทหารแน่นอนพ่อแม่เป็นแม่ทัพที่คอยสั่ง
0: เห็นภาพเลยค่ะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเป็นสงครามจริงๆเนี่ยแม่ทัพเขาก็จะต้องวางแผนเรื่องของการสร้างศักยภาพให้กับทหารของเขาวางยุทธศาสตร์ในการรบเพิ่มศักยภาพก็ต้องไปเรียนพิเศษซีไม่งั้นเดี๋ยวจะสู้กับทหารคนอื่นไม่ได้
1: สมมุติว่าหมอเป็นแม่ทัพเนี่ยหมอก็ต้องเริ่มวางแผนแล้วว่าทำยังไงให้ทหารของหมอเก่งใช่ไหมคะ
0: เก่งที่สุดด้วย
1: เพราะใช่อย่างที่ไอ้บอลบอกว่าเก่งธรรมดาไม่ได้เก่งที่สุดเพราะว่าจะได้ชนะเรียนพิเศษเยอะๆเหมือนซ้อมดาบเยอะๆทำเยอะๆแต่ว่าจริงๆบางทีทหารก็ไม่ไหวเหมือนกันทหารก็เหนื่อยเหมือนกันถ้าเปรียบกับเด็กก็คือว่าเขาก็ไม่ถนัดเรื่องการเรียนมากเท่าไหร่แล้วเราไปเข้มกับเขามากๆบางทีเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันซึ่งเด็กบางคนเนี่ยถนัดทางด้านศิลปะมากแต่ความรู้พื้นฐานเขาไม่ค่อยเก่งเขาก็ต้องฝึกตัวเองตรงนี้หนักมากแต่อันนั้นก็คงไม่เป็นไรถ้าพ่อแม่เข้าใจว่าลูกมีศักยภาพทางด้านดนตรีทางด้านการแสดงทางด้านศิลปะพ่อแม่ก็จะไม่กดดันเรื่องของวิชาพื้นฐานหนักมากแต่ถ้าพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจแล้วเชื่อว่าการเรียนแพทย์อย่างเดียวเป็นสิ่งที่ดีการเรียนวิศวะเป็นสิ่งที่ดีพ่อแม่ไม่เข้าใจพ่อแม่ก็จะกดดันลูกนะคะที่ลูกไม่มีความพร้อมมันก็เหมือนกับว่าเราผลักคนเนี้ยที่ผลักทหารคนนี้ออกไปรบ

0: ไม่เก่งปืนอ่ะเขาเก่งดาบอ่
1: ะ
0: แต่เราก็จะให้ปืนเขาไปสู้อ่ะเขาก็สู้กี่ครั้งก็ไม่ค่อยชนะนะคะถ้าเราบังคับให้ไปในทางเลือกทางเดียวที่ไม่ใช่เขาที่ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับเขามันก็เหมือนกับเราบังคับคนคนหนึ่งให้ไปสู้รบตกมือแล้วก็สุดท้ายคนคนนั้นก็หนีเถลิดไปเหมือนคนที่จะหนีทหารแต่เด็กที่ต้องถูกบังคับให้ไปเรียนนี้กลับบ้านไม่ได้เพราะว่าแม่ทัพอยู่ที่บ้าน
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นเขาต้องหนีไปที่ที่อื่นที่ไม่มีแม่ทัพ
1: อ๋อนี่คือเนี่ยก็คือกำลังจะพูดถึงว่ามันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กใช่ไหมคะ
0: ถ้าเด็กไม่พร้อมถ้าเรากดดันเด็กมากเกินไปแต่นี้ไปอยู่ที่ไหนเราก็ไปตามเก็บพวกคนที่หนีทหารของเราได้ตามร้านเกมตามที่ต่างๆที่เด็กไปทำแล้วมีความสุขแล้วไม่ต้องเรียนหนังสือ
1: ค่ะซึ่งบางครั้งที่เขาหนีไปเนี่ยอาจจะเป็นที่ที่อาจจะไม่ปลอดภัยหรือว่าอาจจะไม่เหมาะกับเขาด้วยซ้ำใช่ไหมคะ
0: เป็นไปได้มากเลยค่ะเพราะว่ามาจากการตัดสินใจของคนอายุไม่ถึง18
1: คุณหมอคะแล้วเด็กๆที่ถูกบีบคั้นอย่างเงี้ยค่ะเกิดผลกระทบกับเขายังไงได้บ้างอะคะ
0: คือเวลาเด็กบางคนที่เข้าไปสอบแข่งขันเนี่ยค่ะบางคนเขาพร้อมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราบีบคั้นเขาเนี่ยเขาก็ทำได้เพราะตรงกับเขาแต่บางคนเขาไม่ได้พร้อมมากแต่ว่าเขามีศักยภาพทางอื่นคือใจเขาอดทนกับความตึงเครียดได
1: ้
0: คล้ายๆใจเขายืดหยุ่นได้บีบเขาเขาก็ยุบปล่อยเขาก็ฟูเหมือนเดิมเหมือนฟองน้ำยุบได้ฟูได้พวกนี้ก็จะอยู่ได
1: ้
0: อาจจะเรียนไม่ค่อยได้ดีมากแต่ก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนมากแต่คนบางคนเนี่ยแข็งข้างนอกแต่จริงเปรา
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นบีบแรงๆก็เหมือนไข่อย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: เขาเอาของแข็งๆมาบีบไม่ใช่ใช้มือบีบนะคะมือบีบนี่มือเมียงนุ่มใช้ของแข็งๆมาบีบไปไข่ก็แตกนะฉันก็เหมือนกันฉันคนที่เขายืดหยุ่นไม่ได้เช่นคนนี้มีความเสี่ยงที่จะอดทนไม่ได้คนคนนี้มีความเสี่ยงที่จะไม่เห็นคุณค่าตัวเองรู้สึกตึงด้อยค่าอาจจะปรับตัวไม่ได้มีภาวะเศร้าบ้างบางครั้งก็อาจจะมีภาวะซึ่งภาวะเหล่านี้ค่ะเขาก็จะพามาหาหม
1: อ
0: หมอก็จะต้องมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหมาะกับลูกไหมแล้วก็คุยกับเด็กว่าหนูสามารถมีอะไรที่มันลำบากใจที่หนูจะสื่อสารได้ไหมถ้าหนูสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้ทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายปรับกันอาจจะได้คำตอบที่กำลังพอดีคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต คนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไร
1: มีเพื่อนนะคะคนนึงที่เขามีลูกแล้วพอมีลูกปุ๊บเขาหวังดีกับลูกมากก็เลยจัดการวางตารางชีวิตไว้ให้ค่ะว่าต้องตื่นกี่โมงเรียนหนังสือถึงเท่าไหร่ได้พัก15นาทีดื่มนมหลังจากนั้นต้องเรียนหนังสือต่อเท่านี้หลังจากนั้นไปเรียนเปียโนไปเรียนเท่านี้อย่างเงี้ยต่างๆนานาค่ะแล้วเคยลองถามเพื่อนว่าทำไมถึงคาดหวังและเข้มงวดกับเด็กซึ่งอายุยังไม่ถึง10ขวบเลยนะ
0: คะ
1: แล้วสุดท้ายเพื่อนก็บอกมาว่าเป็นเพราะเขารู้สึกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาขาดโอกาสเหล่านี้แล้วเขามองว่าในสังคมเนี่ยเพื่อนๆของเขาที่ได้มีโอกาสเหล่านี้ไปได้ไกลกว่าเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้หากย้อนกลับมาได้เขาก็อยากจะกลับมาช่วยแก้ไขและป้องกันให้กับลูกเขาตั้งแต่เนิ่น
0: ๆ
1: ก็เลยทำการจัดการวางแผนอย่างเข้มข้นกับชีวิตต่างๆให้กับลูกแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยลูกของเขากลายเป็นว่าอยู่ดีไม่พูดกับพ่อแม่อีกเลยคือเป็นคนที่ไม่พูดเลยค่ะจนกระทั่งต้องพาไปหาคุณหมอก็เลยเป็นจุดแรกที่พบสังเกตอาการว่าเอ๊ะหรือว่าเรามาผิดทางจึงพาไปปรึกษาคุณหมอ
0: ค
1: ุณหมอเคยเจอกรณีแบบนี้บ้างไหมคะ
0: ก็เจอนะคะคือคุณพ่อคุณแม่มักจะทำในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยได้รับแล้วก็มาชดเชยที่ลูกนะคะจริงๆถ้ากรณีเพื่อนของอบันเนี่ยหมอคิดว่าจริงๆแล้วก็การจัดตารางก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การจัดตารางถี่ยิบแบบนี้มันคือการควบคุ
1: ม
0: จริงๆเด็กพอเล็กๆเนี่ยเด็กยังต้องการควบคุมจากภายนอกเช่นพ่อแม่มากำหนดตารางให้แต่พอเด็กใกล้ๆจะ10ขวบแล้วใกล้ๆวัยรุ่นแล้วเนาะเขาไม่ต้องการการควบคุมจากภายนอกเขาอยากจะเป็นคนควบคุมตัวเขาเองในบางเรื่องได้ฉะนั้นเพื่อนอบันก็อาจจะจัดตารางให้ห่างๆแต่ว่าถ้าเพื่อนของอบันมองว่าในวัยเด็กเนี่ยเขาขาดโอกาสเช่นเขาเพื่อนของเขาได้มีโอกาสเรียนนู่นเรียนนี่แล้วเขาก็ประสบความสำเร็จจริงๆการที่คนบางคนที่มีตารางทุกอย่างเนี่ยเขาก็ขาดโอกาสที่เพื่อนอบันเคยได้ในวัยเด็กเหมือนกันโอกาสที่จะคิดเองโอกาสที่จะตัดสินใจรับผิดชอบอะไรเองอยาก

0: พยาบาลกลับไปบอกเพื่อนเนอะว่าจริงๆเนี่ยลองมองย้อนกลับไปในวัยตัวเองเนอะว่าโอกาสที่พ่อแม่ให้เนี่ยคืออะไรอย่าทำลายโอกาสนั้นกับลูกนะคะ
1: พอพูดไปถึงเรื่องของการรักษาค่ะหรือของการช่วยเหลือเขาเนี่ยเท่าที่อบันฟังเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเด็กเท่านั้นที่จะต้องเข้ามารักษาแต่ว่าจะต้องมีผู้ปกครองด้วยไหมคะเพราะว่าเขาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวบีบคั้นเด็ก
0: อ๋อเวลาพ่อแม่พาลูกมาเรื่องปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วหมอใช้คำว่าเป็นบุคคลสำคัญเลยคือคุณพ่อคุณแม่แต่หมอไม่ได้คิดว่าหมอจะรักษาคุณพ่อคุณแม่นะคะหมอรู้สึกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นกำลังสำคัญเลยที่จะช่วยลูกกำลังใจของคุณพ่อคุณแม่การลดความกดดันล้วนแต่ช่วยเด็กทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้ามาหมอจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่เป็นเวลาพอสมควรเลยส่วนใหญ่หมอจะทำความเข้าใจเด็กแล้วสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจและทำความเข้าใจคุณพ่อคุณแม่แล้วสื่อสารให้เด็กเข้าใจนั้นทำไปทำมาในที่สุดก็จะลงตัวกันพอดีเลยนะคะ
1: ส่วนมากเวลาคุยกับเด็กๆอะค่ะอันนี้อาบานสงสัยว่าถ้าแบบผู้ปกครองมานั่งด้วยอยู่ในห้องเนี่ยเด็กจะยิ่งไม่กล้าพูดหรือเปล่าคะ
0: ถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยเขามักจะขอไม่ให้พ่อแม่ออก
1: อ๋อกลัว
0: กลัวเพราะหมอเป็นคนแปลกหน้ามากนะคะก็เด็กเล็กอยากให้พ่อแม่อยู่ด้วยแล้วก็คุยกับเด็กแต่ว่าเราก็จะขอพ่อแม่ว่าอย่าตอบแทนนะคะก็ให้ลูกได้ตอบเองแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยหมอจะขออนุญาตแยกคุยเลยเพราะมีเรื่องบางเรื่องที่วัยรุ่นอยากเล่าให้หมอฟังเยอะแยะเลยเรื่องการเรียนเรื่องความลำบากใจเรื่องการอยากไปทำอย่างอื่นเรื่องไม่อยากเรียนอย่างเดียว 100%อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้ากับคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะเกรงใจไม่กล้าพูดให้เราฟังเช่นเดียวกันบางทีหมอก็ไม่ให้พ่อแม่นั่งคุยตอนเด็กอยู่นะคะเพราะว่าบางทีพ่อแม่เล่าความกังวลใจแต่ว่าลูกได้ยินแล้วเหมือนกับลูกถูกตำหนิต่อหน้าคนอื่นใช่ค่ะฉะนั้นหมอก็บางทีก็ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะขออนุญาตแยกคุยแต่ไม่ได้เป็นความลับนะคะแต่เพียงแต่ว่าบางเรื่องนั่งฟังอยู่อาจจะไม่สบายใจ
1: ในฐานะที่คุณหมอเป็นสื่อกลางอะค่ะในเรื่องของการสื่อสารความรู้สึกความต้องการมองของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเคยมีโมเมนต์ไหนที่คุณหมอรู้สึกกินใจไหมคะว่าแบบพ่อแม่ได้ปรับกับลูกนี่ได้ปรับความเข้าใจกันมันมีบางเรื่องที่เขาอาจจะไม่เข้าใจกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอกรณีนี้บ่อยไหมคะ
0: ถ้าถึงว่ากินใจก็ถูกกินใจอยู่เกือบทุกวันเลยนะคะพอเมื่อเขาเข้าใจปุ๊บเนี่ยถ้าแค่บอกว่าให้เด็กขอพรพระสามข้อจะมีบางโมเมนต์ที่เราทำแบบนี้โดยที่พ่อแม่ไม่อยู่เด็กถูกพ่อแม่ว่าเรียนหนังสือไม่เก่งไม่ตั้งใจเรียนแต่ขอพรพ่อข้อแรกคือขอให้เรียนเก่งแปลว่าจริงๆเขาตระหนักเรื่องนี้อยู่แล้วขอให้คุณแม่แข็งแรงขอให้บ้านรวย
1: นี่คือสะท้อนสิ่งที่คิดว่าดีต่อพ่อแม
0: ่โดยที
1: ่พ่อแม่
0: โดยที่พ่อแม่ไม่เคยรู้เลย
1: โอ้ฟังขนาดไม่มีลูกฟังน้ำตาจะไหล
0: พอไปเล่าให้พ่อแม่ฟังเหมือนกับพ่อแม่ก็มีรีแอคชั่นแต่มากกว่าอบันพ่อแม่ร้องไห้ส่วนใหญ
1: ่
0: คือไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วลูกเขามีความคิดเรื่องนี้อยู่ในใจของเขาเหมือนกันแต่พ่อแม่ไม่ได้เห็นนะคะห่วงกลัวมีความกลัวเป็นพื้นฐานกลัวจะไม่ชนะกลัวจะลูกไม่ประสบความสำเร็จ
1: คุณหมอคะแล้วในฐานะที่คุณหมอเนี่ยเป็นทั้งจิตแพทย์ด้วยเป็นทั้งคุณแม่ด้วยคุณหมอมีข้อเสนอแนะในทางออกให้กับเด็กๆและครอบครัวต่างๆในประเด็นนี้อย่างไรบ้าง
0: ก่อนอื่นเราต้องนี้ไม่ใช่ปัญหาเนอะเรื่องนี้เป็นภาวะปกติฉันก็หนทางที่จะนำไปสู่ให้เรื่องนี้ไปได้อย่างราบรื่นนะก็คือว่าการที่คนเราจะต้องเรียนหนังสือจะต้องสอบแข่งขันกันเนี่ยเหมือนการทำงานเนาะการทำงานมีต้นทุนทั้งสิ้นเลยต้นทุนในการทำงานของเราทุกคนปัจจุบันมันเหมือนกันเลยมีกำลังสมองมีกำลังกายมีกำลังใจกำลังสมองบางทีเลือกไม่ได้เป็นเรื่องของแต่ละคน
1: บางคนอาจจะ
0: ได้มาเยอะหรือบางทีบางคนถนัดคนละเรื่องเพราะฉะนั้นกำลังสมองก็จะแล้วแต่ว่าเขาจะถนัดเรื่องไหนแต่ในส่วนหนึ่งของกำลังสมองคือแรงจูงใจคือถ้าพ่อแม่สามารถทำให้ลูกมีแรงจูงใจในการทำสิ่งนั้นเช่นพาลูกไปเจออะไรเยอะๆให้โอกาสลูกได้ไปสำรวจอะไรบางอย่างเยอะๆเช่นไปอย่างมากองถ่ายถ้าสามารถพาลูกมากองถ่ายได้ลูกก็เห็นว่างานนี้มันดูสนุกจังเลยคราวนี้เขาจะไม่ดูว่าการเลี้ยงสื่อเป็นงานละเพราะว่าทำสิ่งนี้แล้วจะได้ไปทำสิ่งสนุกข้างหน้าฉันแรงจูงใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะเพิ่มกำลังสมองให้ทำได้เต็มที่คราวนี้แหละไม่ต้องเคี่ยวเข็นละกำลังใจกำลังปัญญามาเต็มที่ใช้อย่างเต็มที
1: ่เขาจะอยากเต็มที่
0: เขาจะอยากเต็มที่พอเขาอยากเต็มที่เราจะเหนื่อยน้อยลงฉันลงทุนสร้างแรงบันดาลใจนี่เป็นเรื่องสำคัญ
1: อย่างนี้จริงๆก็คือรวมถึงการพาไปเที่ยวพาไปพิพิธภัณฑ์พาไปดูอควาเรียม
0: ไปไหนก็ได้ที่ไปแล้วพ่อแม่รู้สึกว่าพ่อแม่ก็สนุกลูกก็สนุกนะคะแล้วลูกก็จะอยาก

0: ความอยากเป็นเรื่องสำคัญมากที่ผลักดันเราอยู่ทุกวันนี้อันที่สองกำลังกายกำลังกายก็สำคัญเพราะว่าเวลาจะทำงานเนี่ยร่างกายก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมคะแต่ว่าร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยมาจากเราอดทนกับนั่งทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้คือเรามีวินัย
1: ค
0: ือถ้าเรามีวินัยเราก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงเรานอนตรงเวลาเรากินตรงเวลานะคะจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสมเราอดทนโดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าแบบมันอึดอัดมากเนี่ยฉันพ่อแม่สอนวินัยลูกตั้งแต่เล็กก็จะช่วยทำให้ลูกเรียนหนังสือได้ดีเพราะการเรียนหนังสือกับวินัยเป็นเรื่องใกล้เคียงกันมากเลยต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
1: แล้วแต่พอพูดถึงคำว่าวินัยอะค่ะหลายคนมักจะนึกถึงคำที่มันเทียบคู่กันมาก็คือว่าเคร่งขรึมการลงโทษการบังคับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสำหรับพ่อแม่ที่อยากจะสร้างวินัยให้กับลูกอะค่ะจะมีวิธีการสร้างวินัยอย่างไรที่จะอยู่ในทางสายกลาง
0: โอ้มันถามได้ตรงใจกับที่หมออยากพูดเลยคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักเราไม่สร้างวินัยให้ใครถ้าเราไม่รักคนนั้นก็กลับมาสู่เรื่องสุดท้ายเลยคือกำลังใจต้นทุนของกำลังใจเนี่ยสำคัญมากเพราะต้นทุนกำลังใจจะช่วยสร้างวินัยได้ด้วยนั่นก็คือความรักและความผูกพันที่พ่อแม่มีกับลูกนะคะคือถ้าพ่อลูกเห็นว่าแม่รักแล้วก็แม่ก็เคารพในความเป็นตัวลูกลูกตัดสินใจอะไรแม่ก็ให้เกียรติลูกแล้วก็ทุกอย่างที่แม่พูดภาษาที่แม่พูดออกไปเป็นภาษาของความรักทั้งสิ้นแต่แม่อาจจะเข้มงวดนะคะเช่นแม่อาจจะว่าถึงเวลานอนต้องนอนแต่นอนเถอะค่ะจะได้สดชื่นพรุ่งนี้
1: จะไม่ได้แบบว่านอนได้แล้ว
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้แกตื่นสายนะ
1: แกเป็นลูกแบบนี้อย่างนี้ก็จะรู้สึกต่อให้ได้วินัยก็ไม่ได้ความรักกำลังใจไม่มี
0: ลูกต้องการความรักเป็นอาหารสำคัญของชีวิตของลูกนะฉะนั้นการส่งความรักให้ลูกเนี่ยมันจะทำให้การเชื่อมโยงระหว่างแม่กับลูกเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดีคราวนี้พอมีสายสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเวลาลูกจะไปทำงานหนักเช่นไปเรียนหนังสือเนี่ยสายสัมพันธ์อันนี้มันก็จะช่วยดึงลูกเอาไว้ว่าอย่างนี้ไปไหนเนี่ยเพราะว่าแม่เราทำแล้วแม่รักเราอีกเรื่องนึงที่หมอคิดว่าเป็นต้นทุนสำคัญในการที่จะช่วยลูกเราให้ผ่านการเรียนโดยที่ไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยมากเกินไปนั่นคือความสุขความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่พ่อแม่ให้ลูกได้มีโอกาสทำโดยเฉพาะยิ่งเด็กๆเนี่ยถ้าชีวิตเด็กๆเราไม่ไปกวดขันเขามากไม่ต้องจับเรียนพิเศษตั้งแต่เล็กเลยเด็กมีเวลาไปเล่นเด็กมีเวลาไปตกปลาซื้อปลากัดมันเลี้ยงจิ้งหรีดให้ดูจิ้งหรีดกัดกันอาจจะแบบรุนแรงหน่อยแต่ก็เป็นชีวิตของเด็กนะคะมีเวลาปลูกต้นไม้มีเวลาทำบ่อปลาเองความสุขเหล่านี้เวลาเขาโตขึ้นแล้วเขาเหนื่อยเนี่ยกลับมาว่าแบบเขาเคยมีความสุขนั้นมันดีจังเลยแล้วก็พ่อแม่รักเขาก็สู้ต่อ
1: โอ้ยมันเป็นต้นทุนที่ติดตัวไปเลย
0: ติดตัวไปจนถึงเราอายุจนป่านนี้ต้นทุนในวัยเด็กก็ยังมีผลกับเราอยู
1: ่ย้อนกลับมานึกถึงความทรงจำวัยเด็กมันก็จะเป็นความสุขอบอุ่นในใจแล้วก็ความเข้มแข็งของเรา
0: ใช่ค่ะจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตการเรียนในชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่เติบโตมาเนี่ยมีมากมายหลายเรื่องการเรียนเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าเราจับชีวิตให้เกิดความสมดุลได้การเรียนพอไปได้แล้วก็ได้มีโอกาสสำรวจสิ่งที่เป็นความชอบได้มีโอกาสใช้ชีวิตให้มีความสุขพ่อแม่ลูกผูกพันที่ดีสร้างวินัยให้ลูกทุกอย่างก็จะผสมกันได้ลงตัวแล้วเส้นทางอนาคตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไรส่วนพ่อแม่ไม่ใช่แม่ทัพแล้วนะคะพ่อแม่เป็นพี่เลี้ยงเป็นคนที่คอยอยู่ใกล้ๆคอยช่วยเหลือเป็นเพื่อนคู่ใจเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะ
1: วันนี้ฟังแล้วอาบันรู้สึกว่าได้ข้อคิดอะไรหลายๆอย่างเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: พบกับรายการปวดชนวนป่วนใจได้ใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดี
0: เมื่อคืนนี้เวิร์กมากเลยอากาศดีฝนตกนอนหลับสบายแทบจะไม่อยากลุกมาทำงานตอนเช้าเกือบมาไม่ทัน
1: จริงพี่เมื่อวานผมนี่รอเล่นเกมสบายมากเลยนะผมเล่นได้ทั้งคืนไม่ง่วงเลยตอนกลางคืนเนี่ยตาผมยังกันทั้งคู
0: ่
1: แต่พอกลางวันนะผมอยากกดตัวนอนอย่างกับค้างคาวอ่ะเออพี่ช่วงนี้ผมเป็นอะไรไม่รู้ว่ะผมเหมือนจะเป็นไข้คัดจมูกปวดหัวแบบบางคืนผมมีน้ำมูกไหลด้วยนะ
2: โอ้โหเฮ้ยไปหาหมอบ้างนะเธอ
3: เมาท์มอยอะไรกันคะมาแล้วกาแฟ
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: เวลาทำงานเนี่ยจะได้ไม่ง่วงหาวเหงานอน
0: เหงาหาวนอนรีบๆไปเนี่ยหาวเหงาเหงาเหงานอน
2: โอ้โห
0: เ
2: ลยครับฟิวเลย
0: ไหวแล้วเนี่ยเฮ้ยเตรียมเอกสารมาด
1: ีครับคุณน้ำตาล
0: อาการ
3: มาแล้ว
1: มาแล้วมาแล้วเฮ้ยเมื่อกี้นิดได้ยินใครบอกว่ามีอาการปวดหัวเป็นไข้มีไอมีน้ำมูกอะไรนะ
0: โน่นไงไอเจมไอเด็กติดเกมเนี่ยมันเล่นเกมทั้งคืนเลยก็ป่วย
5: โอ้ยผมตรวจงานหรอ
1: โอ้โหตรวจงานแต่อาการแบบนี้เหมือนคนที่กำลังจะเป็นไข้หวัดเลยเนี่ย
0: ไหวไหม
2: เดี๋ยวเจมเลยค่ะนี่น้ำตาลก็รู้สึกไม่ไหวรู้สึกช่วงนี้ร่างกายอ่อนเพลียมากนี่แบบไอแล้วเจ็บคอมากเลยค่ะเมื่อคืนก็รู้สึกเหมือนไข้จะขึ้นด้วย
1: โอ้ยน้ำตาลถ้าอย่างนี้เนี่ยน้ำตาลพักก่อนดีกว่าครับอาการแบบนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับผมว่าท่าทางเหมือนจะเป็นไข้หวัดใหญ่นะ
0: ใช่
1: ผมเข้าใจนะช่วงนี้ออฟฟิศเราก็มีงานเข้ามาหลายตัวเลยและที่สำคัญพวกเราก็ทำงานหนักกันมากด้วย
2: เรื่องทำงานหนักเนี่ยน้ำตาลสู้ไม่ถอยอยู่แล้วค่ะแต่เนี่ยมาเป็นหวัดกันซะแบบเนี้ยสงสัยจะติดจากลูกค้าที่มาคุยงานเมื่อวันก่อนนะคะคือเขาไอแล้วก็จามหนักมากแล้วคือแบบเขาไม่ได้ปิดปากไม่ได้มีผ้าปิดอย่างเงี้ยค่ะเชื้อโรคเลยคงกระจายอยู่ในอากาศ
1: อ
2: ่ะเราเองก็คงสูดอากาศที่มีเชื้อโรคเข้าไปเลยเป็นแบบเนี้ยค่ะ
1: ต้องระวังกันเลย
3: แต่ช่วงนี้ก็เห็นคุณน้ำตาลทำงานหนักตลอดเลยนะคะเอาข้าวมาให้กินนี่กว่าจะได้กินเนี่ยก็เย็นชืดแล้วอ่ะก็รู้นะคะว่าขยันน่ะแต่ว่าร่างกายมันต้องการการพักผ่อนไงมันไม่ใช่เครื่องจักรใช่ไห
1: มใช่น้ำตาล
6: ทำเบียบ
0: อะไร
1: อะไร
0: ไอ้บ
1: ้
0: าตกใจ
6: ใจเลยระเบียบผักไหม
2: โอ้โ
1: หงงนี่ไอ้เจมถ้าเล่นขนาดนี้เนี่ยวันเสาร์อาทิตย์ว่างเปล่า
6: ว่างครับพี
1: ่ไปกับพี่เลย
6: ไปทำงานเหรอครับ
1: ไปเล่นตลกห้าบาทสิบบาทห้าบาทสิบบาท
6: ตอนน
1: ี้เล่นมุกประจำ
6: พร้อมเงินไปแต่งงานตอนนี้ผมมีเงินพร้อมแล้ว
1: แต่อ
6: ย
1: ่
6: างเดียวเจ้าสาวแ
1: ม่โอ้ยหน้าตาดีไม่น่าขาดเลยหน้าตาเป็นไงบ้างครับ
3: หยอกแรงเหมือนเด
2: ิมรู้สึกเหมือนไข้จะขึ้นอีกแล้วค่ะตอนนี้ปวดหัวมากเลย
0: คุณน้ำตาลเป็นอะไรมากไหมครับคือเนี่ยอย่างโกงนี่ตอนนี้ก็กลัวเหมือนกันนะกลัวจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยคุณน้ำตาลต้องดูแลตัวเองแล้วก็ถ้ามีโอกาสไปหาหมอก่อนก็ดีนะครับ
3: นี่
0: ใช
3: ่
0: เ
3: ลยโอ้
0: จับจับจับ
2: ขอโทษค่ะเกือบโดนเมื่อกี้
3: ไม่ได้เอาไอ้นี่มาด้วยสิหน้ากากอนามัยอ่ะเอานี่ปิดปากไว้ก่อนนะคะเวลาเราไอเราทำมันจะได้ไม
2: ่ขอโทษที่
3: หาคนอื่น
1: ใช่อันตรายเนี่ยนี่คุณน้ำตาลครับถ้าอาการขนาดนี้น่าเป็นห่วงนะครับเท่าที่ได้ศึกษาหรือว่าได้พอรู้มาบ้างเนี่ยผมรู้สึกเหมือนคุณน้ำตาลกำลังจะเป็นไข้หวัดใหญ่เลยอะมีอาการอ่อนเพลียใช่ไหมครับแล้วก็ปวดหัวแล้วก็ยังมีไอมีจามอีก
2: ใช่ค่ะ
7: ไอเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันมีกี่ชนิดนะคะไอที่เรียกว่าอะไรเชื้อแบบ A B C D E F G H I
0: แล้วโอ
7: ้
0: โหไปก
7: ัน
0: ท
7: ั
0: ้งคณะ
1: จริงๆมันก็ถูกแหละจริงๆนะไข้หวัดใหญ่มันจะมีอยู่3ชนิดด้วยกันหลักๆเลยนะก็คือชนิด A B และ C A เนี่ยนะจะเป็นชนิดที่ร้ายแรงที่สุดคือชนิดที่สามารถแพร่กระจายเป็นชนิดที่สามารถแพร่กระจายไปสู่คนอื่นได้มันเป็นไวรัสชนิดที่มีความรุนแรงถึงสูงมากๆเลยนะอันตรายที่สุดสามารถติดต่อจากสัตว์มาสู่คนได
2: ้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเชื้อไวรัสชนิดนี้ต้องเป็นเชื้อไวรัสที่พวกเราเนี่ยต้องพึงระวังกันไว้ให้มากๆยังจำได้ไหมมันเคยมีข่าวไข้หวัดหมูไข้หวัดนกพวกนี้อันนี้แหละคือเชื้อไวรัสชนิดเดียวกันที่พี่กำลังพูดถึงคือเ

0: เชื้อไวรัสชนิด A นี่แหละ
1: อ้วนจำได้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะตอนที่ไข้หวัดนกระบาดอ่ะไม่ว่าจะนกหรือไก่หรืออะไรอ่ะก็คือตายเยอะมาก
0: ใช
1: ่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่อ่ะมาช่วยกำจัดนะคะแล้วก็ยังให้ความรู้กับชาวบ้านอีกด้วย
0: ถูกต้องมันจำเป็นต้องได้ความรู้นะเพราะว่าเชื้อไวรัสชนิด A เนี่ยเป็นเชื้อไวรัสที่ร้ายแรงจริงๆถึงขั้นที่แบบว่ามันทำให้คนตายสัตว์ก็ยังตายถูกไห
1: ม
0: เราต้องมีความรู้กำจัดอย่างถูกวิธีอ่ะส่วนเชื้อไวรัส B นะเป็นเชื้อไวรัสที่สามารถแพร่กระจายในฤดูกาลที่เหมาะสมต่อการแพร่เชื้อนั่นก็มีอย่างเช่นฤดูหนาวฤดูฝนอะไรอย่างนี้ที่มันมีอากาศค่อนข้างชื้นต่างๆนานา
2: ส่วนชนิดต่อไปนี้ป้ารู้ค่ะดูเป็นความรู้เป็นเชื้อไวรัสชนิด C ชนิดนี้นะจะติดเชื้อระบบหายใจ
0: ทางเดินหายใจ
2: ใช่แต่ไม่แพร่ระบาดนะบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการแบบว่าเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆหรือบางคนก็ไม่แสดงอาการเลยแล้วก็ไม่ได้ไปติดใครด้วยไม่แพร่ระบาดด้วยไอ้ชนิดสุดท้ายเนี่ยก็พบแต่อาจจะน้อยมาก
3: ใช่ๆผมเคยอ่านเจอในเน็ตเขาบอกว่าไอ้ไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นระบบทางเดินหายใจที่มีผลต่อการหายใจทางจมูกลำคอแล้วก็ปอดมันก็คล้ายๆไข้หวัดธรรมดาเนี่ยครับที่มีไอเจ็บคอมีน้ำมูกอะไรเงี้ยแต่มันจะมีความรุนแรงมากกว่าและมีโอกาสพัฒนาสู่ภาวะแทรกซ้อนได
2: ้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้จากเชื้อไวรัสจากการเป็นไข้หวัดนี่แหละง่ายๆเลยก็แค่ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือจะเปลพวกเจลล้างมือพวกแอลกอฮอล์อะไรประมาณนี้แล้วก็อย่าใช้ของร่วมกับคนอื่นก็พวกแก้วน้ำหลอดหรือจะเป็นช้อนอย่างนี้ใช่ไหม
0: ถูกต้อง
2: ที่สำคัญเนี่ยห่างไกลจากผู้ที่เขามีเชื้อไวรัสเกิดเวลาเขาไอเขาจามขึ้นมาเนี่ยมันจะมาติดเราคนที่เป็นไข้หวัดเนี่ยก็ต้องหาอะไรปิดปากไว้ด้วยใช่ไหมจะไม่ได้แพร่กระจายกับคนอื่น
0: ทุกคนวันนี้เราเลิกประชุมเถอะ
4: ดูอาการ
0: พาคุณน้ำตาลไปหาหมอกันดีกว่า
2: ใช่ป่ะใครก็ได้พาคุณน้ำตาลไปหาหมอส่วนฉันอ่ะขอจัดการไอ้เจมก่อน
5: เฮ้ย
0: จ
5: ะขอโทษ
0: เดี๋ยวป้าเฮ้ยจะไปทำมันทำไมเล่าเฮ้ยแต่ผมขอถามข้อนึง
2: อะไร
0: ใช้ของร่วมกันไม่ได้ใช่ไหม
2: ใช้ไม่ได้ค่ะ
0: แต่ผมกับคุณน้ำตาลนี่ใช้หัวใจร่วมกันอยู่นะ
2: โอ๊ยไปชุบนี่พาผีตาลไปหาหมอเถอะเดี๋ยวจะร่วมเพราะว่ามุกเนี่ย
0: นะ
2: ไป

0: วัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกๆครั้งที่เราเจอกันก็จะมีเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บมาบอกกล่าวกันให้ระวังตัวให้ป้องกันนะฮะวันนี้จะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่โอ้โหแหมต้องบอกว่าโดยเฉพาะช่วงนี้นะฮะหน้าฝนก็เป็นได้หน้าร้อนก็เป็นได้หน้าหนาวก็เป็นได้เป็นทุกหน้าเป็นทุกวัยคนวัยทำงานก็มีโอกาสเป็นโรคนี้นะครับผมอ่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอนะครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบูรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพันค
0: ่ะโรคไข้หวัดใหญ่มันเป็นได้ทุกฤดูกาลไหมคุณหมอ
1: ค่ะก็จริงๆแล้วไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็เป็นทุกฤดูกาลนะคะในประเทศไทยเนี่ยเจอได้ตลอดทั้งปีแต่ว่าที่จะเจอได้บ่อยก็คือช่วงต้นฤดูฝนนะเช่นประมาณพฤษภาคมมิถุนายนนะคะแล้วก็ช่วงต้นฤดูหนาวเช่นตุลาก็จะเป็นช่วงที่เราเจอคนไข้ค่อนข้างเยอะนะคะ
0: ก็มีทั้งไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดเล็กนี่ไม่มี
1: ไม่มีค่ะแต่เดี๋ยวไข้หวัดเฉยๆกับไข้หวัดใหญ่นะคะ
0: นะฮะอาการที่เราจะสังเกตว่าเฮ้ยตัวผมหรือตัวฉันเนี่ยเป็นไข้หวัดทั่วไปหรือเป็นไข้หวัดใหญ่กันแน่สังเกตยังไงคุณหมอ
1: ค่ะก็จริงอาการก็คร่าวๆที่แยกกันง่ายๆนะคะคือถ้าไข้หวัดใหญ่เนี่ยอาการจะเป็นแบบเฉียบพลัน
0: เฉียบพลัน
1: ค่ะเช่นปุ๊บปั๊บเป็นนะคะแล้วก็มักจะมีไข้สูงนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือจะปวดเมื่อยค่อนข้างเยอะนะคะส่วนอาการอื่นเช่นไอ้น้ำมูกเจ็บคอก็อาจจะเป็นเยอะมากกว่าเมื่อเทียบกับไข้หวัดทั่วไปส่วนไข้หวัดทั่วไปนะคะตรงข้ามคือจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแล้วก็มักจะไม่ค่อยปวดเมื่อยนะอาการปวดเมื่อยจะเป็นอาการที่ใช้แยกกันได้ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือว่าไข้หวัดใหญ่นะคะ
0: ครับผมแสดงว่าถ้าเรารู้สึกว่าตัวร้อนปวดเมื่อยตัวทานยาลดไข้แล้วไม่ลดลงเน
1: ี่
0: ย
1: หรือว่าเป็นปุ๊บปั๊บเป็นเยอะเมื่อยเยอะอันนี้ให้สงสัยเป็นไข้หวัดใหญ่
0: คุณหมอครับโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ย

0: อาการแบบรุนแรงมากๆจะถึงขั้นไหนฮะ
1: ก็ถ้ามีที่รุนแรงมากๆเลยเนี่ยก็อาจจะถึงเสียชีวิตได้ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นการเสียชีวิตเนี่ยอาจจะเกิดจากตัวไวรัสไข้หวัดใหญ่เองก็ได้ก็คือมันจะทำให้ลงไปที่ปอดแล้วก็คือเปิดปอดอักเสบได้นะคะหรืออาจจะไม่ใช่เกิดจากตัวไข้หวัดใหญ่เองแต่อาจจะทำให้เกิดมีเชื้ออื่นมาร่วม
0: อ๋อเชื้ออื่น
1: ใช่บางคนมีติดเชื้อแบคทีเรียมาซ้ำเติม

0: ียชีวิตจากแบคทีเรียตัวนั้นก็ได้นะเพราะนั้นเราก็มีคนไข้บางรายเหมือนกันที่มานอนที่โรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตจากตั้งต้นเป็นไข้หวัดใหญ
1: ่
0: แต่สุดท้ายมันเกิดผลอื่นๆที่ตามมาแล้วก็เสียชีวิตก็มีนะคะ
1: คุณหมอครับเห็นบอกว่าชาวออฟฟิศหรือคนวัยทำงานเนี่ยก็มีโอกาสที่ความเสี่ยงสูงมีเป็นโรคไข้หวัดใหญ่เพราะอะไร
0: ค่ะเพราะว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็คือมันติดต่อโดยการไอจามเราเรียกว่าต้องดีกว่า
1: ต้องฉีด
0: ต้องฉีดแน่ๆคือเช่นผู้สูงอายุนะคะหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่างเช
1: ่
0: นมีโรคไตเรื้อรังโรคปอดเรื้อรังนะคะหรือเป็นกลุ่มโรคคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
1: ส
2: ุดแล้วก็เอามือลงท่านี้ต้องใช้โลอ่อนนะคะเงี้ยก็ทำอีก
3: เพราะว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเบิร์นเอาท์เกิดเฉพาะในคนทำงานอายุ20ปลายๆ30หรือเปล่างานวิจัยเดิมครับของวิทยาการจัดการมหาลัยมหิดลเนี่ยก็ได้ไปสำรวจตามกลุ่มอายุแล้วพบว่ากลุ่มที่อยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์มากที่สุดคือกลุ่ม Generation Z หรือ Generation C นะครับที่อายุต่ำกว่า22ปีมีภาวะเบิร์นเอาท์สูงถึงประมาณ 17% ทีเดียวน่าสนใจมากเลยนะครับว่าไม่ได้เป็นเฉพาะคนวัยทำงานแต่ช่วงวัยนี้เป็นช่วงของนักศึกษาเป็นช่วงวัยของวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ตอนต้นก็เบิร์นเอาท์ได้แล้วและกลุ่มที่เป็น Gen Y หรือช่วงอายุประมาณ 23-38 ปีนะครับอยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์ใกล้เคียงกันประมาณ 13% ครับทางกลับกันกลุ่มที่เป็นน้อยที่สุดเลยไม่ค่อยเบิร์นเอาท์เลยกลายเป็นว่าเป็นกลุ่มที่เบบี้บลูมที่อยู่ปลายแล้วนะครับอายุประมาณ 55-73 ปีอยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์เพียงแค่ประมาณ 7% เท่านั้นตัวเลขทั้งหมดเหล่านี้น่าสนใจมากๆว่าโอ้โหแสดงว่ากลุ่มที่กำลังประสบภาวะนี้กลับกลายเป็นกลุ่มที่อายุต่ำกว่า22ถึงอายุประมาณ38ที่เบิร์นเอาท์รวมๆกันถึงประมาณสัก 30% ทีเดียวเชียวดังนั้นวันนี้นะครับผมชวนทุกคนฟังว่าไอ้เบิร์นเอาท์มันคืออะไรเราจะจัดการกับมันยังไงนะครับเริ่มต้นอันแรกก่อนนะครับว่าภาวะเบิร์นเอาท์มันคืออะไรนะครับภาวะเบิร์นเอาท์เนี่ยมันคือภาวะการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจที่เกิดจากความเครียดเรื้อรังในการทำงานเน้นย้ำตรงนี้นะครับว่ามันเป็นภาวะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดจากความเรื้อรังมีคีย์เวิร์ดแบบนี้เลยนะครับคำว่าภาวะคืออะไรคำว่าภาวะคือต่างจากความปกติแต่ยังไม่เป็นโรคมันจะอยู่ก้ำๆกึ่งๆนี่แหละทีนี้ก็ชวนคิดว่าเอ๊ะแล้วมันต่างจากปกติอะไรยังไงบ้างเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกๆคนที่ฟังรายการหรือชมรายการของเราอยู่เนี่ยทุกๆคนก็คงต้องเหนื่อยจากการทำงานเหมือนผมเองในวันนี้เย็นวันจันทร์ก็ล้าเหมือนกันนะบางทีงานวันจันทร์มันมักจะเยอะอะครับช่วงเย็นๆบางทีเราก็เหนื่อยเราก็ล้าแต่เหนื่อยล้าแบบเล็กๆน้อยๆแบบปกติเนี่ยทำอะไรก็คงหายได้พักก็หายแป๊บๆก็หายครับได้ไปทานอาหารอร่อยๆได้ไปออกกำลังกายได้ไปพักผ่อนหย่อนใจดูซีรีส์หรืออะไรบ้างก็หายหรืออย่างมาฟังมหิดล Channel Podcast ของเราก็หายเช่นเดียวกันใช่ไหมครับเพราะมาเติมพลังให้เราอันนี้คือเพราะว่าปกติที่ไม่ต้องทำอะไรแป๊บๆเดี๋ยวก็หายได้นอนพักก็หายสุดอีกข้างนึงคือเป็นโรคเนี่ยคือเป็นซึมเศร้าเป็นวิตกกังวลเป็นเรื่องของโรคทางอารมณ์หรืออาการทางจิตใจที่รุนแรงอันเนี้ยถ้าไม่หาหมอมักจะไม่หายหรือถ้าไม่ถูกวินิจฉัยไม่ได้รับการช่วยเหลือมักจะไม่หายอันนี้คือเป็นโรคแต่เบิร์นเอาท์มันอยู่ตรงกลางครับมันคือภาวะก็คือความเรื้อรังที่เป็นต่อกันที่มันเกิดจากความเครียดที่มันสะสมไปซึ่งพอมาฟังแบบนี้แล้วเราจะรู้เลยว่าถ้าเราปล่อยไปนานๆถ้าเราเครียดไปนานๆทุกวันนึกภาพตามนะครับทุกวันโอ้โหฉันเหนื่อยฉันไม่มีแรงฉันล้าเหลือเกินเมื่อไหร่จะหมดวันสักทีทำไมมันยากลำบากขนาดนี้ปล่อยไปนานๆเกิดอะไรขึ้นจะกลายเป็นโรคครับจะกลายเป็นอีกข้างนึงนี่แหละในฐานที่ผมเองเป็นจิตแพทย์เนี่ยหลายๆคนก็มักจะมาหาด้วยภาวะที่เบิร์นเอาท์นานๆไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายกลายมาเป็นซึมเศร้ากลายมาเป็นโรควิตกกังวลแล้วก็ต้องมาพบจิตแพทย์ซึ่งพอไปสัมภาษณ์โดยเฉพาะคนที่เป็นวัยทำงานหรือว่าวัยรุ่นตอนปลายผู้ใหญ่ตอนต้นต่อกันเนี่ยเขาก็จะเครียดแล้วมันสะสมเรื้อรังจนเป็นเรื่องของโรคซึมเศร้าซึ่งก็ต้องการการรักษาในขณะเดียวกันตัวเบิร์นเอาท์เองถ้ามันไม่สะสมถึงการกลายไปเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรคทางจิตเวชเนี่ยอาการหลายๆอย่างของเบิร์นเอาท์เนี่ยจะไปคล้ายๆกับอาการของโรคซึมเศร้าหรืออาการของโรควิตกกังวลมีอะไรบ้างนะครับก็แบ่งเป็นเรื่องของอาการทางร่างกายนะครับกับเรื่องของอาการทางจิตใจนะครับอาการทางร่างกายมีอะไรบ้างมีเรื่องของรู้สึกปวดตามที่ต่างๆโดยไม่ทราบสาเหตุเช่นปวดกล้ามเนื้อหรือออฟฟิศซินโดรมท่านั่งอะไรก็เป็นหมดนะแต่ว่าเบิร์นเอาท์เนี่ยจะส่งผลให้เป็นเยอะขึ้นหรือบางคนเป็นเรื่องของปวดหัวปวดศีรษะเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุหรือบางคนไปกระตุ้นเรื่องของไมเกรนก็มีนะครับ บางคนไปออกเรื่องของอาการทางเดินอาหารนะครับเช่นอะไรบ้างเป็นเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนนะครับท้องเสีย

ถ่ายเหลวบางคนเป็นท้องผูกทานอาหารไม่อร่อยอันนี้คือการทางกายนอกจากนั้นแล้วก็จะมีเรื่องของอาการทางด้านอารมณ์จิตใจเป็นเรื่องของความรู้สึกเหนื่อยล้าหมดหวังรู้สึกไม่มีหนทางในการดำรงชีวิตอยู่ในการทำงานงานนั้นอยู่หรือบางคนไปกระทบเรื่องของความสุขระหว่างวันที่รู้สึกมันไม่สุขไม่สุขเท่าเดิมหรือบางคนไปออกเรื่องของว่าทำอะไรอะไรแล้วมันไม่สนุกเท่าเดิมแบบที่เคยทำแล้วสนุกเช่นฉันเคยดูหนังแล้วสนุกฉันเคยเล่นเน็ตแล้วสนุกเอ้ยไม่สนุกเท่าเดิมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นต้องไปสำรวจว่ามาจากเบิร์นเอาท์หรือเปล่าหรือบางคนกระทบไปถึงเรื่องนอนตอนนอนแล้วมีนอนไม่หลับก็จะเป็นเบิร์นเอาท์ได้หรือบางคนเก็บไปถึงขั้นฝันร้ายหลับไม่สนิทก็เป็นมาจากเบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันสิ่งต่างๆเหล่านี้มาจากเบิร์นเอาท์ทั้งนั้นฟังดูลองนึกตามหมอนะครับว่ามันมีอะไรที่มันเข้ากับเราบ้างแล้วมันเข้ากับเรามากแค่ไหนทีนี้เวลาที่คนเราเกิดเบิร์นเอาท์เนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างมันมีทั้งปัจจัยภายในของตัวเองแล้วก็ปัจจัยที่อยู่จากภายนอกที่มันส่งผลให้เกิดการเบิร์นเอาผมชวนคิดอย่างนี้นะครับว่าเวลาที่เราไปทำงานหนึ่งงานเราไปทำอะไรบางอย่างเนี่ยอะไรที่ทำให้เราทำงานนั้นอะไรที่ทำให้เรายังคงอยู่กับงานนั้นหรือตั้งแต่ตอนเริ่มว่าอะไรที่เราเลือกที่จะทำงานนั้นผมเชื่อว่ามันจะมีเรื่องของความรู้สึกว่างานนั้นมันทำให้เราได้อะไรงานนั้นส่งเสริมคุณค่าในตัวเองอย่างไรดังนั้นเวลาที่มันเกิดเบิร์นเอาท์มันต้องกลับดูที่ตัวเองว่าบางงานเนี่ยครับมันไม่ตอบสนองคุณค่าของเราแล้วอะเรารู้สึกว่าทำไปก็งั้นๆทำไปก็ไม่มีใครเห็นประโยชน์ของเรายกตัวอย่างถ้าสมมติเช่นหมอเป็นจิตแพทย์แล้วก็รักษาโรคไปแล้วผลปรากฏว่าคนไข้ก็ไม่หายจากโรคที่รักษาเป็นอาจารย์สอนหนังสือไปนักเรียนก็เรียนไม่รู้เรื่องก็มีความโอกาสจะเบิร์นเอาได้นะครับเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ได้คุณค่าจากสิ่งที่เราทำคุณค่าไม่เกิดขึ้นบางคนเป็นเรื่องของคุณค่าที่ได้รับไม่ใช่แค่การยอมรับหรือว่าความรู้สึกว่าฉันมีค่าอย่างไรมันเป็นเรื่องของผลตอบแทนผลตอบแทนที่เห็นชัดๆเลยครับเรื่องของค่าตอบแทนค่าจ้างที่ได้รับหลายคนที่หมอได้คุยด้วยมันจะมีลักษณะของที่ว่าทานแทบตายทำทั้งวันหัวหน้าตามได้ตลอดลูกค้าตามได้ตลอดไม่มีเวลาพักผ่อน8โมงเช้ายันเที่ยงคืนยังต้องนั่งตอบแชทอยู่เลยนะครับแต่ปรากฏว่าได้เงินเดือนเท่าเด็กจบใหม่โหค่าตอบแทนมันไม่เพียงพอกับสิ่งที่เขาทำลงไปเขาลงทุนลงไปแต่บางคนผลตอบแทนที่เขาได้รับมันเป็นเรื่องอื่นเช่นเขารู้สึกว่าเขามีเวลาในการที่เขาจะได้ใช้ชีวิตในช่วงอื่นของช่วงที่เขาไม่ได้ทำงานดังนั้นคุณค่าหรือการตอบแทนมันถึงไม่เหมือนกันในลักษณะงานแต่ละงานที่คนคนนั้นทำถ้าเมื่อไหร่มันเริ่มไม่สมดุลเมื่อไหร่เราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่เท่ากันอ่ะมันไม่คุ้มค่าอ่ะความคุ้มค่ามันไม่เกิดอ่ะก็จะเสี่ยงต่อการเบิร์นเอาในขณะเดียวกันบุคลิกภาพของคนบางลักษณะก็จะเสี่ยงกับการเกิดเบิร์นเอาเช่นเดียวกันเช่นคนที่ทำอะไรต้องเป๊ะแบบที่พวกเราชอบเรียกกันว่าเป็น perfectionist ครับ perfectionist จะเป็นยังไงครับจะไม่ยืดหยุ่นเนาะเขาจะมีกฎมีกติกาบางอย่างที่ต้องอย่างนั้นอ่ะถามว่าทำไมต้องอย่างนั้นเออเอานะไม่ต้องถามว่าทำไมต้องอย่างนั้นแต่มันต้องอย่างนั้นเพราะมีกฎเกณฑ์ว่ามันต้อง1 2 3และ4มีลำดับชั้นชัดเจนดังนั้นคนที่ไม่ยืดหยุ่น perfectionist ก็เสี่ยงต่อการที่จะมีเรื่องของ burnout มากกว่าคนอื่นคนที่ขาด supporting system คนที่ขาดคนที่จะช่วยสนับสนุนระบบจะสนับสนุนเช่นไม่มีครอบครัวไม่มีเพื่อนฝูงไม่มีกัลยาณมิตรที่จะมาคอยช่วยรับฟังไม่มีคนที่จะคอยช่วยพาไปในตอนไหนเวลาที่เครียดเวลาที่วิตกกังวลเวลาที่เกิดเบิร์นเอาก็เสี่ยงต่อการที่จะเกิดเบิร์นเอาได้คนที่ไม่รู้วิธีการจัดการความเครียดของตัวเองอันนี้ผมพูดกว้างๆเลยนะครับไม่รู้ว่าพอเกิดเหตุแบบนั้นเนี่ยฉันต้องไปทำยังไงหรือเลวร้ายกว่านั้นคือไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเครียดการไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเครียดนี่คือความเลวร้ายที่ทำให้เกิดเบิร์นเอาท์ได้ง่ายๆกันเลยนะครับเพราะว่าพอไม่รู้มันก็ไม่ได้จัดการใช่ไหมครับพอไม่รู้วิธีการจัดการความเครียดก็แน่นอนก็เสี่ยงต่อการเบิร์นเอาท์นอกจากนั้นแล้วในตัวขององค์กรหรือหน่วยงานที่คนคนนั้นกำลังทำงานอยู่ถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่สำคัญกับองค์กรพูดอะไรไปก็ไม่มีใครฟังพูดอะไรไปก็เป็นได้แค่ nobody ไม่ได้เป็น somebody นะมันช่างรู้สึกเลยว่าฉันจะอยู่ตรงนี้ไปทำไมอ่ะพูดไปหัวหน้าก็ไม่สนพูดไปเพื่อนร่วมงานก็ไม่ฟังความคิดเห็นของฉันแล้วความเป็นทีมมันจะเกิดขึ้นได้ยังไง
ความรู้สึกไม่มีตัวตนเนี่ยส่งผลจริงๆต่อการเบิร์นเอาท์นอกจากนั้นแล้วในองค์กรบางประเภทที่ไม่สร้างความรู้สึกปลอดภัยทางจิตใจหรือว่าเราเรียกง่ายว่า psychological safety ไม่เกิดขึ้นมันจะส่งผลต่อความรู้สึกเบิร์นเอาท์ความรู้สึกไม่มีตัวตนความรู้สึกไม่สำคัญนอกจากนั้นแล้วการทำงานกับหัวหน้าบางประเภทที่ให้คุณค่าและความหมายไม่เหมือนกันอันนี้ก็ส่งผลต่อความรู้สึกอาการเบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าหัวหน้าบางคนก็ไม่ค่อยเข้าใจลูกน้องนะครับก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องของภาวะเบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันก็มีคำถามถัดมาอีกเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วงานแบบไหนที่จะเสี่ยงต่อการเบิร์นเอาท์เกิดขึ้นได้มันก็จะมีงานพวกที่ต้องการความถูกต้องมากๆครับงานที่ต้องเป๊ะผิดพลาดไม่ได้เพราะผิดพลาดที่ส่งผลต่อคนอีกจำนวนมากหรือมีผู้ได้รับผลกระทบจากงานนั้นๆหรืองานบางงานที่มันมีความมหาศาลเช่นมูลค่าที่มหาศาลเนี่ยอันนี้ก็ผิดพลาดไม่ได้เช่นเดียวกันอาจไม่ได้ส่งผลถึงกับชีวิตแต่มันคือการลงทุนหรืออะไรต่างๆนานาอันนี้ก็เสี่ยงต่อการเบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันและขณะเดียวกันแบบที่พูดไปตอนต้นนะครับว่าไม่ใช่เฉพาะการทำงานเท่านั้นที่จะเสี่ยงต่อการเบิร์นเอาท์พอหมอไปลองค้นคว้าข้อมูลนี้แล้วนะครับจะพบว่าเอ๊บางเรื่องบางอย่างก็ทำให้เบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันเช่นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านเลี้ยงเรื่อยๆเรื่อยๆก็เบิร์นเอาท์ได้นะอันนี้เจอบ่อยมากเลยหลายๆคนที่เขาเล่าให้ฟังว่าช่วง3เดือนที่ต้องไปอยู่บ้านเลี้ยงลูกอย่างเดียวหลายๆคนบอกเลยนะครับว่าเครียดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กบางทีกินนอนไม่เป็นเวลาคาดเดาไม่ได้เนาะจากเดิมผู้หญิงคนนั้นเคยทำงานอยู่กลายเป็นต้องมาอยู่บ้านตลอดเวลาตลอดระยะเวลา3เดือนโอ้ยทำยังไงก็ได้ที่ฉันจะไม่ต้องอยู่ตรงนี้นานเสียจนเกินไปเพื่อจะไม่เบิร์นเอาดังนั้นจริงแล้วเบิร์นเอาไม่ได้เกิดเฉพาะกับเรื่องของการทำงานเพียงอย่างเดียวคนทั่วไปก็เกิดขึ้นได้นักเรียนนักศึกษาก็เกิดขึ้นได้การเรียนที่หนักเกินไปก็เบิร์นเอาได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นแล้วเราจะมารู้จักกับว่าเอ๊ะแล้วเบิร์นเอาท์เนี่ยมันมีระยะไหมมันมีเรื่องของคนแบ่งลำดับขั้นไหมว่ามันมีระยะอะไรบ้างเบิร์นเอาท์เองมีคนแบ่งไว้ทั้งหมด5ระยะนะครับมาฟังแต่ละระยะเลยนะครับระยะที่1คืออะไรระยะที่1เราเรียกว่าระยะฮันนีมูนระยะฮันนีมูนชื่อดูดีดูสวยแน่นอนครับมันก็สวยตามนั้นน้ำผึ้งพระจันทร์คืออะไรเข้าไปทำงานใหม่ๆโอ้โหอะไรก็ดูน่าตื่นเต้นอะไรอะไรก็ดูน่าสนใจฉันอยากจะเรียนรู้ใครชวนเข้าไปประชุมวงไหนก็อยากเข้าไปพี่มีอะไรให้หนูทำไหมหัวหน้ามีอะไรให้ผมดูไหมครับตรงนี้โอ้ผมอยากเป็นส่วนหนึ่งของทีมนึกย้อนไปนะเกิดแบบนี้กับเราเมื่อไหร่บางคนอาจจะสายหัวพอฟังอยู่ว่าโอ้ยนึกไปแล้วอีกนานมากไม่เคยเกิดกับฉันอันนี้คือเรื่องระยะฮันนีมูนนะครับส่วนระยะที่2ของการเบิร์นเอาท์คืออะไรคือเรื่องของระยะรู้สึกตัวหรือว่าเขาเรียกว่าThe Awakening นะครับเราเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองแล้วว่าเอ๊ที่ทำอยู่มันใช่ไหมที่ทำอยู่มันยังเหมือนวันแรกตอนที่ฮันนีมูนระยะที่แล้วที่แบบเข้ามาแล้วยังรู้สึกว่ามันยังชอบไหมมันยังตอบโจทย์ฉันไหมงานนี้มันยังไปด้วยกันไหมนะครับระยะที่3คือระยะไฟตกหรือว่า Brown Out นะครับเริ่มมีสัญญาณเตือนของ Burn Out แล้วนะเหนื่อยล้าเรื้อรังอารมณ์เริ่มไม่เข้าทีหงุดหงิดหงุดหงิดใครชวนไปไหนเริ่มไม่อยากไปเริ่มแยกตัวเริ่มอาจจะมีเรื่องของนอนหลับไม่สนิทอันนี้เราเรียกว่าระยะ brown out นะครับระยะที่4คืออะไรครับระยะที่4ระยะหมดไฟเต็มที่หรือว่า full scale of burn out ระยะนี้คืออาการทั้งหมดเลยที่พูดมาทั้งหมดทั้งอาการทางกายอาการทางจิตใจอารมณ์พฤติกรรมส่งผลออกหมดเลยนะครับไม่มีความสุขรู้สึกไร้ค่าตั้งคำถามสิ่งที่ทำกินไม่อิ่มนอนไม่หลับเหนื่อยล้าฉันมาทำอะไรอยู่ตรงนี้โกรธคนนั้นคนนี้โกรธตัวเองโอ้ยวิ่งไปวิ่งมาผสมปนเปมั่วกันไปหมดเลยนะครับซึ่งถ้าช่วงนี้ไม่ได้รับการแก้ไขนะครับมันจะไม่ออกจากเบิร์นเอาท์มันจะวนเวียนอย่างนี้เต็มไปทั้งหมดเลยนะครับและระยะสุดท้ายของระยะเบิร์นเอาท์ระยะที่5เราเรียกว่าระยะฟื้นตัวหรือว่า The Phoenix Phenomenon คือถ้าเบิร์นเอาท์นั้นได้รับการจัดการเบิร์นเอาท์นั้นได้รับการดูแลและช่วยเหลืออย่างเหมาะสมจะมีการจัดการตัวเองได้ปรับเข้าสู่สมดุลใหม่กลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่างๆนานามากยิ่งขึ้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเบิร์นเอาท์นะครับจะแบ่งเป็น3อย่างนะครับคือเรื่องของอาการทางอารมณ์
อาการทางความคิดและอาการทาง

พฤติกรรมนะครับสำหรับอาการทางอารมณ์จะมีอะไรบ้างที่รู้สึกว่าเป็นเบิร์นเอาท์ก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเศร้าอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายหงุดหงิดหดหู่ไม่ค่อยโอเคกับอะไรๆที่เคยโอเคไม่สนุกกับอะไรๆที่เคยสนุกอันนี้คืออาการทางอารมณ์ของสัญญาณเตือนการเบิร์นเอาท์อันที่2คือเรื่องของอาการทางความคิดเราเริ่มมองโลกไม่เหมือนเดิมเช่นเราเริ่มอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้เขาไม่โอเคกับเราหรือเปล่าเราเริ่มในแง่ร้ายกับคนอื่นเราเริ่มคิดว่าเอ๊ะฉันอยู่ตรงนี้มันมีคุณค่าเหมือนเดิมไหมฉันสงสัยในสิ่งที่ตัวเองทำบางหรือบางทีก็บางคนก็ใช้วิธีหลีกเลี่ยงไม่เผชิญปัญหานั้นๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของอาการทางความคิดด้านที่3นะครับคือเรื่องของอาการทางพฤติกรรมเช่นบางคนมีเรื่องของกินไม่อร่อยเท่าเดิมหรือว่าเริ่มไม่ค่อยทำอะไรแบบที่เคยทำได้เท่าเดิมมีพฤติกรรมแยกตัวมีพฤติกรรมเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ไปสุงสิงกับเพื่อนไม่ไปทำงานเดรเรกแบบที่เคยชอบหรือบางคนเริ่มมาทำงานช้าสแกนนิ้วช้าหน่อยนึงแตะบัตรช้าหน่อยนึงหรือบางคนบริหารจัดการเวลาแย่ลงประสิทธิภาพการทำงานลดลงอันนี้ก็คืออาการทางพฤติกรรมที่จะบอกได้ว่าคนคนนั้นกำลังเบิร์นเอาท์อยู่หรือเปล่าหลายๆคนเวลาที่พอเกิดความรู้สึกเบิร์นเอาท์เนี่ยมักจะรู้สึกว่าออกจากงานตรงนี้ดีไหมแต่ชวนคิดนี้นะครับเวลาตั้งคำถามกับตัวเองว่าออกดีไหมคนที่ชอบพูดว่าออกดีไหมไม่ออกครับส่วนใหญ่แล้วคนที่ออกมักไม่พูดมาถึงยื่นซองลาออกแล้วจ้ามาถึงโพสต์ Facebook แล้วจ้าว่าย้ายที่ทำงานอ้าวคนที่ยังอยู่ไม่บอกเลยทำไมไปคนเดียวล่ะดังนั้นจะบอกอย่างนี้ครับว่าการออกจากที่ทำงานจริงๆมันเป็นการแค่แก้หนึ่งเหตุการณ์แต่จริงๆแล้วอย่างอื่นๆทั้งหมดที่พูดไปเลยครับการไปทบทวนตัวเองคุณค่าของตัวเองรู้จักตัวเองความหมายการให้คุณค่าผลตอบแทนต่างๆนานที่พูดมาตอนต้นเลยนะครับส่วนนี้เป็นการแก้ไขที่ยั่งยืนกว่าแล้วก็เป็นการจัดการที่มันจะช่วยให้คนคนนั้นไม่ต้องกลับมาเบิร์นเอาท์ใหม่หรือเบิร์นเอาท์ใหม่ก็รู้สึกได้ว่าฉันจัดการมันได้ลงตัวอันนี้ดังนั้นจะบอกจริงๆว่าการเปลี่ยนงานการออกจากงานไม่ได้ช่วยแก้ให้เบิร์นเอาท์นั้นหายไปได้ตลอดเวลาต้องกลับมาที่เรื่องของว่าการรู้จักและเข้าใจตัวเองแต่ทีนี้ถอยกลับมาอีกครับมาถึงส่วนที่เราคิดว่าแล้วถ้าเบิร์นเอาท์อ่ะแค่เริ่มเบิร์นเอาท์เนี่ยโดยยังไม่ได้คิดว่าจะออกจากงานหรือคิดแวบๆเนี่ยจะทำยังไงกันดีเขาบอกอย่างนี้เลยครับให้กลับไปถามตัวเองว่าปกติแล้วเวลาเราเครียดเราทำอะไรเชื่อแน่ว่าคำตอบที่ออกมาจะเป็นเรื่องของหาอะไรกินอร่อยๆไปเที่ยวชิลๆต่างจังหวัดไปออกกำลังกายนะครับไปฟังดนตรีไปเล่นกับน้องหมาที่บ้านไปพูดคุยกับคนนั้นคนนี้หรือเมามอยนี่แหละเอาง่ายๆกันแหละกับเพื่อนกับแฟนกับคนในครอบครัวกับคนที่เราไว้ใจอันนี้เลยครับคือสิ่งที่อยากชวนทุกคนจัดการเวลาที่เริ่มเกิดอาการเบิร์นเอาท์ยังไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยนะครับยังไม่ต้องคิดว่าฉันจะไปปรับองค์กรยังไงฉันจะไปคุยกับหัวหน้ายังไงฉันจะออกจากงานดีไหมยังไม่ต้องเลยครับกลับมาทำส่วนนี้ก่อนเรียกง่ายๆว่ากลับมาเติมไฟให้ตัวเองก่อนเราทุกคนเติมไฟให้ตัวเองได้ด้วยตัวเองนะครับโดยยังไม่ต้องอาศัยคนอื่นเลยนะครับกลับมาเติมไฟให้ตัวเองก่อนว่าจะทำยังไงแนะนำแบบนี้ว่าเริ่มด้วยการลางานลาพักร้อนลาพักผ่อนเลยนะครับแต่พบเจอว่าเวลาแนะนำให้คนที่เป็นเบิร์นเอาท์ซึ่งใกล้จะเป็นซึมเศร้าหรือเป็นซึมเศร้าแล้วลางานเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าแหมมันไม่อยากทำอ่ะเขารู้สึกว่าเขารู้สึกผิดกับที่ทำงานเขารู้สึกว่าถ้าเขาลางานไปคนอื่นจะหาว่าเขาเป็นตัวถ่วงขององค์กรหรือเปล่าแต่ถ้าไม่อยากเป็นซึมเศร้าลางานก่อนเลยครับลางานพักผ่อนให้คนอื่นช่วยทำงานนี้ไปก่อนองค์กรไม่มีเราองค์กรก็อยู่ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีตัวเราเองเราจะอยู่ยังไงลางานถ้าไม่เดือดร้อนจัดลำดับความสำคัญไปก่อนแล้วไปหาสมดุลของชีวิตไปพักผ่อนก่อนแล้วระหว่างพักผ่อนมันจะมีช่วงที่กลับมาทบทวนตัวเองว่าเอ๊ะช่วงที่ผ่านมาเราอยู่ในระยะไหนของเบิร์นเอาท์เราเบิร์นเอาท์แล้วหรือยังแล้วถ้าเราเบิร์นเอาท์แล้วเราจะไปยังไงต่อเราจะป้องกันยังไงให้เราไม่เบิร์นเอาท์ใหม่อีกรอบหรือเรายังไหวกับตรงนี้ไหมหรือเราควรจะเปลี่ยนงานจริงๆหรือเราจะไปสื่อสารกับเจ้านายยังไงต่างๆนานาเหล่านี้ที่พูด

0: ไปการตั้งคำถามการชวนตัวเองคิดชวนตัวเองคุยมันต้องมาในช่วงเวลาที่สมองมันพร้อมครับอารมณ์สงบถ้าเมื่อไหร่ที่ยังรู้สึกว้าวุ่นยังไม่โอเคยังปวดนู่นปวดนี่ยังนอนไม่หลับกินไม่อร่อยไม่มีทางที่จะคิดแล้วออกมาเป็นวิธีการที่เหมาะสมครับดังนั้นร่างกายต้องพร้อมอารมณ์สงบเราถึงจะคิดอะไรอะไรออกมากยิ่งขึ้นแล้วก็อยากจะเน้นย้ำนะครับว่าถ้าไม่ทำอะไรกับมันเนี่ยจะกลายไปเป็นซึมเศร้านะซึ่งถ้าใครยังไม่รู้จักซึมเศร้าย้อนไปฟัง EP แรกๆตั้งแต่ความเครียดเลยวิธีการดูแลซึมเศร้าวิธีการรักษาซึมเศร้าหมอได้พูดคุยเหล่านั้นไว้หมดแหละแต่ไม่อยากให้ไปถึงนั้นจริงๆครับเพราะรู้สึกว่าจริงๆแล้วเบิร์นเอาท์พวกเราดูแลตัวเองได้แล้วเราก็ป้องกันให้มันไม่เกิดกับเราได้นะครับส่วนถัดไปที่อยากจะชวนทุกๆคนคุยคือแล้วถ้าเบิร์นเอาท์แล้วเนี่ยบางทีมันไม่ได้ส่งผลเฉพาะกับตัวเองนะมันไม่ใช่แค่ว่าเราเองเราจะไม่โอเคเราจะตั้งคำถามแล้วไม่มีความสุขกับตัวเองมันจะส่งผลต่อองค์กรได้เช่นเดียวกันถ้าองค์กรมี100คนเบิร์นเอาท์2คนกับเบิร์นเอาท์50คนไม่เหมือนกันนะครับเบิร์นเอาท์50คนเหลือคนทำงานที่เต็มประสิทธิภาพที่มีไฟอยู่แค่50งานที่ออกมาไม่โอเคแน่ๆดังนั้นเบิร์นเอาท์ไม่ได้เฉพาะกับตัวเองแต่ส่งผลต่อในภาพรวมดังนั้นเมื่อไหร่รู้สึกว่าตัวเองกำลังเริ่มเบิร์นเอาท์รีบจัดการอย่าปล่อยไว้ให้เรื้อรังจนกระทั่งกลายไปเป็นโรคซึมเศร้านะครับเป็นยังไงบ้างครับพอฟังถึงช่วงท้ายแล้วเราได้รู้จักกันแล้วว่าตกลงเบิร์นเอาท์มันรุนแรงกว่าที่เราคิดเนาะมันกลายไปเป็นซึมเศร้าได้เลยแล้วเราก็มีสัญญาณเตือนที่บอกทุกคนว่าเอ๊ะเราจะสังเกตตัวเองยังไงว่ากำลังเบิร์นเอาท์แล้วเบิร์นเอาท์เองก็ส่งผลได้กับคนทุกช่วงวัยแล้วก็ส่งผลต่อองค์กรถ้าวันนี้ฟังดูแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะไม่อยากเป็นเบิร์นเอาท์ติดตามต่อ EP หน้าจะมาดูว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเราทำงานแล้วอยากเพิ่มความ productive ของตัวเราเองเราจะทำยังไงเรียนเชิญและเชิญชวนนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบ EP ไหนชอบรายการของเราตอนไหนสามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับ
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast SpotifyAnchor Blockdit ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข

0: หวานมาแล้วจ้า
1: พ่อเอ้ยแม่เอ้ยขนมหวานเจ้านี้นะคะใช้แต่วัตถุดิบดีๆค่ะรสชาติอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านไปทำขนมหวานกันแต่เป็นขนมหวานที่ไม่อ้วนนะคะโดยที่เราจะใช้ย่าหวานเป็นส่วนหนึ่งในการทำอาหารวันนี้ค่ะ

เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับธัญพืชนมสดวันนี้เนี่ยที่เรานำเสนอไปทำได้ทั้ง2แบบเสิร์ฟร้อนแล้วก็เสิร์ฟเย็นนะคะเราสามารถที่จะเลือกใช้ย่าหวานนะคะเอามาทดแทนน้ำตาลได้โดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องการจะควบคุมน้ำหนักหรือว่าในคนไข้เบาหวานนะคะซึ่งไม่ต้องการจะได้รับน้ำตาลในอาหารมากจนเกินไปสำหรับปัจจุบันนะคะถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะควบคุมอาหารหรือว่าควบคุมน้ำหนักเนี่ยเราควรจะต้องควบคุมในส่วนของขนมแล้วก็เครื่องดื่มที่มีความหวานนะคะหรือมีน้ำตาลด้วยถ้าสมมติว่าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้เปลี่ยนมาเป็นพวกของผลไม้หรือว่าจะเป็นน้ำดื่มที่เป็นน้ำเปล่าแทนนะคะแต่ถ้าสมมติว่าท่านยังอยากจะทานเครื่องดื่มที่มีความหวานก็อยากจะให้เลือกเครื่องดื่มที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นย่าหวานเดี๋ยวนี้มีหลายชนิดให้เลือกนะคะจะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักแล้วก็ช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำตาลด้วยค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วค่ะลากันไปก่อนแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ในรายการให้เราด้วยนะคะติดตามรายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงต่อไปได้ค่ะสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะพบกับรายการคนสู้โรคกับต้นอ้อค่ะคุณผู้หญิงที่มีอาการของประจำเดือนมาไม่ปกติประจำเดือนมามากจนเกินไปหรือว่ามาบ้างไม่มาบ้างอย่านิ่งนอนใจนะคะเพราะว่านั่นอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคมะเร็งมดลูกหรือว่ามะเร็งรังไข่ก็ได้ค่ะควรที่จะรีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงมะเร็งมดลูกหรือว่ามะเร็งรังไข่ที่ผู้หญิงไม่ควรมองข้ามค่ะติดตามในช่วงสนทนานะคะ

คือวิธีการของนักปัญจบันบุญเนี่ยจะไม่มีการพิมพ์ฎีกาไปเรื่อยไรผมก็เลยคิดว่าทำวิธีนี้ทำกับคนไม่รู้จักทำกับคนที่เขาศรัทธาทำกับคนที่เขามาขอเราทำบุญซึ่งบุญอันนี้มันจะบริสุทธิ์มากเพราะเขามีความตั้งใจนะมีความตั้งใจที่จะทำไม่ใช่เราไปขอให้เขาทำไปบอกบุญมาเนี่ยเราไม่เลี่ยไรนะครับหนึ่งไม่เลี่ยไรสองแล้วก็พอมาถึงปลายทางก็ถอดมาช่วยกันนับแล้วก็ถ่ายรูปลงเฟซว่าวันนี้ได้เท่าไหร่แล้วถ้าเขาทำบุญเราก็บอกว่าปัจจัยบุญที่คุณทำมาเนี่ยนะไม่ได้หักค่าใช้จ่ายนะครับ

0: แต่ละคนนี่ก็หาอยู่หากินกันเองนอนวัดก็ไม่เสียตังค์อยู่แล้วถ้าใครพอจะมีตังค์ก็เช้าๆก็ทำร้านนี่สมก็คือเรามาใช้น้ำใช้ไฟใช้สถานที่คืออย่าให้เป็นภาระของวัดคนที่เกษียณเนี่ยผมอยากให้เขามาออกกำลังกายมันจะดีต่อสุขภาพเขาได้ออกไปเห็นโลกกว้างขึ้นได้เห็นวิถีชาวบ้านที่ระหว่างทางถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจาะลึกถึงเข้าไปในหมู่บ้านอย่างนั้นเราเพียงทำผ่านพังเห็นเนี่ยทำนามันก็ได้ไปเห็นโลกภายนอกยังดีกว่าอยู่บ้านนั่งหน้าจอทีวีแล้วก็ไม่ได้เคลื่อนไปไหนเดี๋ยวก็ป่วย
1: อนุโมทนาสาธุด้วยอะไรอย่างนี้นะ
0: มันมีความสุขในการที่เราที่ทำในสิ่งที่ชอบเข้าไหมคือเราชอบปั่นจักรยานแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าอยากจะช่วยสังคมคือเราจะเป็นกลุ่มเล็กๆถ้าเทียบกับคนที่เขามีมากๆนะเขาทำได้มากกว่าเราแต่เราเป็นคนเล็กคนน้อยเราอาศัยเอาแรงเป็นบุญเอาแรงเป็นบุญหมายถึงว่าเราปั่นอย่างเงี้ยปั่นเพื่อไปบอกบุญกันเนี่ยมันก็ได้บุญเอาทุนมาเป็นทานทุนของตัวเองเนี่ยมากินด้วยเพื่อนมาด้วยกันอ้าวแบ่งปัน
2: ช่วงนี้นะคะเราจะพูดถึงโรคมะเร็งมดลูกและมะเร็งรังไข่ค่ะซึ่งส่วนใหญ่นะคะจะพบในผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง35ปีจนถึง80ปีค่ะแต่ว่าใครนะคะจะเป็นกลุ่มเสี่ยงบ้างนั้นนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงวัฒนัยไกรสรกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวชค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยคุณหมอจะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะเกี่ยวกับโรคมะเร็งมดลูกแล้วก็มะเร็งรังไข่ค่ะพูดถึงสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งมดลูกแล้วก็รังไข่ให้เราได้ทราบกันสักนิดนึงค่ะ
3: ค่ะสาเหตุนะคะของตัวมะเร็งมดลูกนะคะก็คือปัจจัยหลักก็คือการที่ได้รับฮอร์โมนเพศหญิงอะค่ะกระตุ้นเป็นระยะเวลานานเช่นมีประจำเดือนเร็วนะคะหมดประจำเดือนช้านะคะหรือในกลุ่มคนผู้หญิงที่เป็นเบาหวานไขมันนะคะ
2: น้ำหนักเกินอ้วน
3: เพราะว่าความอ้วนเนี่ยค่ะจะทำให้ตัวเนื้อเยื่อไขมันในร่างตรงผิวหนังเราเนี่ยค่ะมันสามารถเปลี่ยนจากฮอร์โมนตัวหนึ่งกลายเป็นฮอร์โมนกลุ่มเอสโตรเจนที่ไปกระตุ้นทำให้เยื่อบุโพรงลูกมันหนาตัวผิดปกติได
2: ้นะคะผลิตฮอร์โมนมากขึ้นกว่าปกติเลย
3: เมื่อเทียบกับคนที่ผอมนะคะก็เลยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะคะหรือในคนไข้กลุ่มที่ได้รับยาฮอร์โมนเป็นเอสโตรเจนอย่างเดียวนะคะกินก็จะมีความเสี่ยงเรื่องพวกนี้เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะส่วนเรื่องพันธุกรรมก
2: ็
3: เจอได้แต่ว่าเจอไม่ค่อยเยอะค่ะเจอน้อยกว่า 5% ค่ะ
2: แล้วเราจะมีวิธีการสังเกตยังไงบ้างคะกับการที่เราจะเป็นมะเร็งมดลูกหรือเปล่า
3: ส่วนใหญ่มะเร็งมดลูกจะมาด้วยเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดซึ่งจะเจอประมาณ195เป็นสาเหตุนำ
2: เลือดออกผิดปกติ
3: เป็นอาการนำค่ะ
2: ค่ะ
3: ใช่ค่ะก็คือเช่นประจำเดือนมาเยอะมากผิดปกติ
2: ค่ะ
3: มากระปิกกระปอยมาไม่ตรงรอบค่ะก็อันนี้
2: มานานแบบนี้ได้ไหมคะ
3: ได้เหมือนกันค่ะก็กลุ่มนี้ค่ะก็จะมาทำให้มาพบแพทย์ไวตัวมะเร็งมดลูกเนี่ยโดยส่วนใหญ่คนไข้มักจะมาเจอเนี่ยก็มักจะเป็นระยะต้นค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่ามาด้วยเรื่องเลือดออกผิดปกติเขาก็จะมาเร็ว
2: เขาจะเริ่มแบบว่าฉันผิดปกติหรือเปล่าเป็นอะไรเปล่า
3: เขาก็จะมาเร็วค่ะกลุ่มนี้ก็จะมาเร็ว
2: แล้วในเรื่องของมะเร็งรังไข่นะคะ
3: มะเร็งรังไข่เนี่ยเจอในกลุ่มคนไข้ที่ไม่มีบุตรนะคะเช่นไม่เคยมีลูกเลยนะคะก็กลุ่มนี้มักจะมาด้วยท้องโตนะคะอืดแน่นท้องกินแล้วอาหารไม่ย่อยขับถ่ายลำบากค่ะมักเจอในผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนไปแล้วอายุเยอะๆนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่กลุ่มนี้ค่ะถ้ามาแล้วเนี่ยมาด้วยท้องโตท้องมาแล้วเนี่ยมักจะเป็นระยะท้ายๆแล้วเป็นส่วนใหญ่ค่ะเพราะว่าระยะต้นคนไข้ไม่ทันสังเกตค่ะว่ากินแล้วอาหารไม่ย่อยอืดแน่นท้องนึกว่าเป็นโรคกระเพาะกว่าจะกินยาโรคกระเพาะไม่ดีขึ้นทำนู่นนี่นั่นไม่ดีขึ้นมักก็จะท้องโตแล้ว
2: แล้วแบบนี้คือมารู้ในระยะท้ายๆของมะเร็งรังไข่แล้วจะรักษาหายได้ไหมคะ
3: รักษาได้ค่ะแต่ว่า
2: หายอะค
3: ่
2: ะ
3: ใช่ค่ะรักษาได้แต่ต้องคอยเฝ้าระวังเรื่องการกลับเป็นซ้ำเพราะส่วนใหญ่ก็มักจะเจอเป็นระยะที่3เป็นส่วนใหญ่เลยค่ะ
2: แล้วในเรื่องของการรักษาของแต่ละโรคมะเร็งนะคะเริ่มจากมะเร็งมดลูกก่อนเรามีการรักษายังไงบ้างคะ
3: ก็มะเร็งมดลูกการรักษานะคะก็คือการผ่าตัดเป็นหลักเป็นการกำหนดระยะของโรคด้วยนะคะก็คือตัดมดลูกนะคะรังไข่ทั้งสองข้างแล้วต่อมน้ำเหลืองในรอบเส้นเลือดในอุ้งเชิงกรานแล้วก็รอบในช่องท้องอะค่ะซึ่งหลังจากที่เราผ่าตัดเสร็จเราก็จะเอาชิ้นเนื้อมาตรวจนะคะก็จะ ทราบว่าระยะของโรคเป็นระยะไหน

0: นะคะถ้าเป็นแค่ระยะที่1ตอนต้นก็ผ่าตัดอย่างเดียวจบนะคะโอกาสหายขาดหมายถึงว่าระยะปอดโรคในช่วง5ปีอะค่ะก็สูงมากนะคะร้อยละ90กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ95
1: อันนี้คือระยะแรกเหรอคะ
0: ใช่ค่ะต้องเป็นแค่ระยะที่1ตอนต้นเท่านั้นแต่ถ้าเกินกว่านั้นนะคะก็จะต้องมาร่วมกับการฉายแสงหรือว่าให้ยาเคมีบำบัดร่วมด้วยค่ะ
1: แล้วทั้งในเรื่องของการที่เราผ่าตัดมดลูกไปแล้วมันจะกลับมาเป็นอีกไหมคะ
0: ก็คือกลับเป็นได้ค่ะกลับเป็นในช่องท้องส่วนที่เหลือตามต่อมน้ำเหลืองนะคะหรือว่าที่ตับหรือว่าแพร่กระจายไปไกลก็เป็นปอดอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ทั้งที่เราไม่มีมดลูกแล้วยังกลับมาเป็นได้อีกนะคะ
0: ใช่ค่ะได้ค่ะ
1: นั่นในเรื่องของการมีบุตรเหรอคะ
0: การมีบุตรเนื่องจากการผ่าตัดตามมาตรฐานนะคะจะตัดมดลูกแล้วก็รังไข่ออกเพราะฉะนั้นคนไข้กลุ่มนี้ก็คือไม่สามารถมีบุตรได้ยกเว้นในรายที่ต้องการมีบุตรจริงๆนะคะก็จะเลือกเฉพาะเป็นระยะต้นซึ่งอันนี้จะต้องส่งตรวจเพิ่มเติมเช่นตรวจ MRI ดูว่าเป็นระยะที่1ตอนต้นหรือเปล่าถ้าเป็นแค่ระยะที่1ตอนต้นผลชิ้นเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะเป็นผลชิ้นเนื้อที่ไม่ดุร้ายอันนั้นอาจจะพิจารณานะคะให้การรักษาด้วยยาเพื่อที่จะเปลี่ยนสภาพเนื้อมะเร็งอะค่ะให้กลายเป็นเนื้อธรรมดาแต่ว่าต้องแจ้งกับคนไข้ว่ามันไม่ใช่การรักษาตามมาตรฐานนะคะข้อแรกข้อ2มีโอกาสที่จะหมายถึงว่ารักษาแล้วล้มเหลวได้นะคะแล้วก็คนที่ใช้ยากลุ่มนี้ค่ะก็จะต้องเหมือนมาตรวจติดตามด้วยกันเอาเยื่อบุโพรงลูกไปตรวจอะค่
1: ะ
0: ทุก3เดือนนะคะแล้วพอถ้าเกิดว่าพอหายแล้วนะคะก็ต้องรีบมีลูกหลังจากมีลูกครบแล้วก็ยังแนะนำให้ตัดมดลูกทิ้งหลังจากมีลูกครบอะค่ะ
1: แล้วคือเวลาที่เราตัดมดลูกไปเรียบร้อยแล้วไม่มีบุตรแล้วแล้วยังมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเพราะว่าการมีเพศสัมพันธ์เราไม่ได้ใช้มดลูกค่ะ
1: ก็ยังได้เป็นปกติอยู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเราใช้ช่องทางช่องคลอดอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นช่องคลอดเราก็ยังเหลืออยู่มีเพศสัมพันธ์ได้เหมือนเดิม
1: ก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ
0: ์ใช่ค่ะ
1: แล้วถ้าเป็นเรื่องของมะเร็งรังไข่ล่ะคะ
0: มะเร็งรังไข
1: ่ในเรื่องของการรักษา
0: การรักษามะเร็งรังไข่นะคะก็ที่เราจะเจอบ่อยเป็นมะเร็งรังไข่กลุ่มเนื้อเยื่อบุผิวนะคะเร
1: ีย
0: กกลุ่มนี้เนี่ยก็คือเจอบ่อยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เจอในผู้สูงวัยนะคะการรักษาการผ่าตัดก็คือมดลูกรังไข่ทั้งสองข้างผ่าตัดแบบเดียวกันเลยค่ะผ่าตัดไปเข้าไปแล้วนะคะดูแล้วว่ามันเป็นกลุ่มอันนี้คือต้องส่งชิ้นเนื้อในห้องผ่าตัดเหมือนว่าขอด่วนให้พยาธิแพทย์ช่วยดูด่วนในห้องผ่าตัดเลยค่ะไม่ใช่ดุร้ายนะคะสองเป็นข้างเกียวนะคะแล้วก็ประเมินก่อนผ่าตัดแล้วด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้องหรือว่าด้วยทำการทำ MRI หรือ PET scan เนี่ยดูแล้วเป็นแค่ระยะต้นไม่ได้มีการแพร่กระจายไปที่อื่นนะคะแล้วก็คนไข้คืออยากมีบุตรมากจริงๆนะคะก็อาจจะทำผ่าตัดแค่ตัดปีกมดลูกรังไข่ข้างที่เป็นออกแล้วก็ร่วมกับลอดต่อมน้ำเหลืองในช่องท้องออกตรวจนะคะถ้าเป็นแค่ระยะที่1ตอนต้นก็หลังผ่าตัดเสร็จก็คือเหมือนเดิมก็คือรีบให้มีลูกนะคะแล้วก็หลังจากมีลูกครบก็ยังแนะนำว่าก็ยังจะต้องเอาออก
1: ก็คือยังไงก็ควรที่จะตัดออกถึงแม้ว่าจะเป็นข้างเดียวก็ตาม
0: แล้วก็ยกเว้นว่าในกลุ่มที่เป็นชนิดที่ไม่ใช่เนื้อเยื่อบุผิวเขาเรียกเป็นกลุ่มเจอร์มเซลล์ทูเมอร์
1: ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้จะเจอในกลุ่มคนไข้ที่เป็นอายุน้อยถึงกับในกลุ่มเด็กด้วยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะพิเศษก็คือมักจะเป็นรอยโรคที่รังไข่ข้างเดียวก็คือตัวโรคมะเร็งกลุ่มเจอร์มเซลล์เนี้ยมักจะไม่กินสองข้างนะคะแต่อันนี้เราเจอไม่บ่อยนะคะมักจะกินแค่ข้างเดียวอันนี้ค่ะตามมาตรฐานการรักษาสามารถก็คือตัดแค่ตัวปีกมดลูกรังไข่ข้างที่เป็นโรคออกนะคะแล้วก็ลอดต่อมน้ำเหลืองในช่องท้องส่งตรวจหลังจากนั้นเนี่ยก็ดูระยะของโรคนะคะถ้าเป็นระยะที่เป็นค่อนข้างเยอะระยะที่2ที่3ขึ้นไปก็ให้ยาเคมีบำบัดให้เสร็จแล้วรักษาครบสามารถมีลูกได้ค่ะก็ยังสามารถตั้งครรภ์ได้แล้วไม่จำเป็นต้องเอาอีกข้างออก
1: และเด็กที่บอกว่าเริ่มเป็นเราเริ่มเห็นในวัยเด็กเลยแบบนี้คืออายุประมาณเท่าไหร่คะคุณหมอ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงวัยรุ่นค่ะวัยรุ่นถึงระยะประมาณ20กว่าประมาณนี้ค่ะก็มาส่วนใหญ่มาด้วยเรื่องปวดท้อง
1: ค่ะ
0: คำก้อนได้ในท้องท้องโตเร็วนะคะแต่ว่าจะคำได้เป็นท้องแข็งๆมากกว่าเป็นเหมือนก้อนโตเร็วก้อนแข็งๆเกิดขึ้นในท้องอะค่ะ
1: พูดถึงตรงนี้นะคะอยากให้คุณหมอช่วยอธิบายนิดนึงว่าเราจะสัมผัสตัวเองได้ยังไงว่าเราจะเป็นมะเร็งรังไข่หรือเปล่าหรือว่าเป็นมะเร็งมดลูกหรือเปล่าก็ตัวเราเอง
0: เวลาเรานอนหงายอะค่ะให้ใช้วิธีว่านอนหงายแล้วคลำ
1: บริเวณตรงไหนคะ
0: ตั้งแต่ค่ะตั้งแต่
1: ซี่โครงตรงน
0: ี้เลยค่ะคลำค่อยๆคลำลงมาค่ะในท้องเราปกติจะไม่เจอก้อนอะไรค่ะ
1: ม
0: ดลูกเราอยู่ในท่านอนก็ถ้ามันลูกไม่โตเราจะคลำไม่ได้จากหน้าท้องอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดทำได้แบบเป็นแข็งๆนะคะเริ่มเป็นก้อนตะปุ่มตะป่ำ

0: จากสเตจหนึ่งก็กลายเป็นระยะที่3ไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะภายใน1เดือนที่คนไข้รู้สึกได้ว่าท้องโตอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถึงถ้าเกิดพอรอเราทำได้มันมักจะไม่ใช่ระยะต้น
1: ก็คือควรที่จะค่อนข้างเฝ้าระวังตัวเองอย่างใกล้ชิดมากเลยนะคะหรือว่าไปพบคุณหมออยู่บ่อยๆนะคะในการตรวจสุขภาพสักนิดหนึ่งนะคะและในเรื่องของช็อกโกแลตซีดค่ะคุณหมอ
0: ค่ะ
1: ตรงนี้มีเกี่ยวพันกับการเป็นมะเร็งมดลูกหรือว่าเป็นมะเร็งรังไข่ไหมคะ
0: ช็อกโกแลตซีดเนี่ยมีสัมพันธ์กับตัวมะเร็งรังไข่บางชนิดนะคะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเจอ 100% นะคะหมายถึงว่าเช่นถ้าเจอช็อกโกแลตซีดแล้วในคนที่อายุค่อนข้างเยอะนิดนึง40กว่า50หรือ50กว่าเนี่ยค่ะแล้วปรากฏว่าอันตราซาวไปหน้าตาช็อกโกแลตซีดดูไม่ค่อยสวยดูมีเนื้อตันๆร่วมด้วยมักพบมีมะเร็งรังไข่ร่วมด้วยได้แต่ว่าไม่เยอะค่ะเป็นมะเร็งรังไข่ชนิดที่เขาเรียกว่าเป็นชนิดเคลียร์เซลล์เนี่ยค่ะที่เจอได้ค่ะ
1: ก็คือมีโอกาสที่จะเป็นได้
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าไม่ได้สูงมาก
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าหลายคนที่เคยผ่าตัดช็อกโกแลตซีด
0: ค่ะก็จะมีความกังวลกล
1: ั
0: วว่าเอ้ยฉันจะเป็นมะเร็งรังไข่ในอนาคตไหมก็คือไม่ได้บอกคือบอกก่อนว่าไม่ได้เป็นทุกคนนะคะ
1: ให้คุณหมอแนะนำคุณผู้ชมนิดนึงนะคะในเรื่องของการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากการเป็นมะเร็งมดลูกแล้วก็มะเร็งรังไข่ด้วยค่ะ
0: อันนี้เป็นโรคของความชราส่วนใหญ่นะคะเกิดจากพันธุกรรมมันจะค่อนข้างน้อยเป็นโรคของความชราเป็นหลักแนะนำว่าถ้ามีอาการผิดปกติกินไม่ว่าจะเป็นประจำเดือนมาผิดปกติมาไม่ตรงรอบนะคะมามากมาตรงรอบแต่มามากมานานนะคะหรือว่ามีท้องโตเร็วกินแล้วไม่ย่อยกินแล้วเหมือนอาหารไม่ย่อยท้องอืดก็ควรรีบพบแพทย์ตรวจเพิ่มเติมนะคะและถึงแม้เราจะมีการเช็คอัพตรวจเบาหวานความดันตรวจร่างกายประจำปีไม่ได้การันตีว่าเราจะไม่เป็น
1: วันนี้คุณผู้ชมนะคะได้ทราบสัญญาณเตือนต่างๆนะคะที่อาจจะทำให้เกิดโรคมะเร็งมดลูกนะคะคือง่ายๆเป็นวัยมีประจำเดือนนะคะแล้วถ้ามาผิดปกติเมื่อไหร่นะคะให้เรารู้สึกว่ามันคือความผิดปกติควรจะไปพบคุณหมอก่อนนะคะอย่านิ่งนอนใจหรือถ้าบางคนนะคะรู้สึกว่าท้องอืดก็อย่านิ่งนอนใจเหมือนกันนะคะก็ควรจะไปปรึกษาคุณหมอเหมือนกันอาจจะเป็นโรคมะเร็งรังไข่ก็ได้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
0: ค่ะ

เช้านี้เราเดินทางขึ้นดอยภูคาจังหวัดน่านค่ะซึ่งตลอดเส้นทางที่เรามานะคะเป็นภูเขาทำให้เห็นถึงความยากลำบากในการเดินทางเพื่อเข้าถึงบริการสุขภาพค่ะแต่โครงการแม่หญิงม่วนใจปลอดภัยห่างไกลมะเร็งปากมดลูกเดินทางลงพื้นที่นะคะมาพร้อมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีทางการแพทย์ค่ะมาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้กับสตรีชนเผ่าลั้วไปติดตามชม

0: และตอนนี้ค่ะเราอยู่กับศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนท์ค่ะผู้อํานวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะอาจารย์คะวันนี้เราเดินลงพื้นที่มาค่อนข้างไกลทีเดียวอยากทราบวัตถุประสงค์ของการมาลงพื้นที่ตรวจคัดกรองวันนี้ค่ะ
1: ครับก็โครงการอันนี้นะครับเริ่มจากการที่ทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะครับมีโครงการร่วมกับมูลนิธิ1คนให้หลายคนรับนะครับในการที่จะคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะครับในคนผู้หญิงที่อยู่ห่างไกลนะครับแล้วก็พอเราปรึกษาหารือกันในกลุ่มที่ทำงานวิจัยกันนะครับเราก็คิดว่าเราควรจะทำในท้องถิ่นที่ห่างไกลมากๆนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มชาติพันธุ์ของจังหวัดน่านนะครับเราก็เลยติดต่อประสานงานกันในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งเป็นเครือข่ายของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์อยู่แล้วในเบื้องต้นเนี่ยนะครับถึงมาถึงที่ตรงนี้ได้ซึ่งก็เป็นจุดที่เราคิดว่าเหมาะสมนะครับจะไปในอำเภอต่างๆอีก3อำเภอนะครับรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยจะเป็น6กลุ่มชาติพันธุ์นะครับที่อยู่ในจังหวัดน่านครับ
0: แล้วทำไมเราถึงให้ความสำคัญกับการลงพื้นที่มาตรวจมะเร็งปากมดลูกล่ะคะ
1: ก็เรามีข้อมูลเบื้องต้นนะครับในของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ว่าจากที่เราทราบกันอยู่เนี่ยว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยนะครับ 99 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นสาเหตุมาจากการติดเชื้อ HPV นะครับแล้วก็พอเราไปศึกษาเนี่ยเราก็พบว่าเชื้อ HPV เนี่ยมันมีหลายชนิดนะครับคณิตชนิดที่พบบ่อยในกลุ่มประชากรทั่วๆไปของคนไทยเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนกับในประเทศตะวันตก

0: นะครับในขณะที่วัคซีนที่เราทำมาเพื่อป้องกันเชื้ออันนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ครอบคลุมถึงเชื้อที่เราพบบ่อยในคนปกติของบ้านเราด้วยอันนี้เนี่ยก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เรามาทราบนะครับคิดว่าปัญหาทางด้านสุขภาพในชาติตะวันตกในชาติตะวันออกหรือในกลุ่มต่างๆของประชาชนเนี่ยมันจะต้องไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาสุขภาพก็ตรงไปตรงมาเหมือนกับการแก้ปัญหาในท้องถิ่นเราก็ต้องเข้าถึงปัญหานะครับแล้วถึงเอาข้อมูลต่างๆเหล่านั้นซึ่งเรามาวันนี้เนี่ยนอกจากเราจะมาให้ข้อมูลแล้วเนี่ยเรายังเก็บข้อมูลไปด้วยนะครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็ไปค้นคว้าต่อแล้วก็เอาปัญหานั้นเนี่ยกลับมาแก้ไขปัญหาให้เขาให้ได้นะครับ
1: พออาจารย์มาได้ลงพื้นที่แบบนี้แล้วเนี่ยเห็นปัญหาของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลถึงการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ไหมคะ
0: อันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นอันนึงที่ตั้งแต่ผมมารับตำแหน่งผู้อำนวยการที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เนี่ยเรามีโอกาสออกไปในท้องถิ่นเหล่านี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ยังเห็นว่าอย่างเรานั่งรถวันนี้เนี่ยนะครับเราเดินทางมากันเองห่างกันแค่60 70กิโลเนี่ยแต่ใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราคนดีๆเนี่ยยังแทบจะแย่แล้วเลยนะครับคนป่วยคนเจ็บเนี่ยเขาจะไปอย่างไรอันนั้นก็เป็นอันนึงนะครับคราวนี้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ก็เป็นส่วนนึงที่จะมาเสริมให้กับทางภาครัฐได้นะครับเราเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์นะครับองค์ประธานคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์เนี่ยท่านก็มีพระปณิธานชัดเจนนะครับแน่วแน่ในการตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขึ้นมาว่าจะให้เป็นโรงพยาบาลที่สามารถช่วยเหลือคนไทยได้ในทุกมุมทุกท้องถิ่นไม่ว่าจะห่างไกลแค่ไหนให้ได้รับการรักษาดูแลเนี่ยด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงนะครับเหมือนกับคนที่อยู่ในเมืองนะครับก็อันนั้นเป็นปณิธานของพระองค์ท่านซึ่งชัดเจนเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เนี่ยเราก็มีวิสัยทัศน์ที่จะต้องทำให้ได้อย่างนั้นเช่นเดียวกันนะครับ
1: และอย่างการมาลงพื้นที่วันนี้เนี่ยค่ะสามารถตรวจคัดกรองได้ระดับไหนเทียบเท่ากับโรงพยาบาลเลยไหมคะ
0: ครับเทคโนโลยีที่เรามาใช้เนี่ยนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่เราใช้ในโรงพยาบาลในกรุงนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับเป็นการตรวจเลือดนะครับหา HPV นะครับแต่ละชนิดนะครับแล้วก็ตรวจมะเร็งปากมดลูกนะครับโดยใช้แบบบางนะครับซึ่งก็ไม่ได้ใช้กันทั่วไปนักนะครับแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเป็นอันที่เรามาช่วยตรวจนะครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่ามาตรวจแล้วเนี่ยเราให้ความรู้ด้วยว่าจะป้องกันอย่างไรนะครับแล้วก็เมื่อกี้คุยกับท่านสาธารณสุขจังหวัดแล้วว่าคือทุกโครงการที่เรามาเนี่ยเราไม่ใช่เพียงแต่ตรวจเอาข้อมูลเข้าไปใช้นะครับเราจะกลับมาแก้ไขปัญหาให้ด้วยนะครับถ้าเราพบอย่างไรแล้วอะไรที่เป็นปัญหาหลักเป็นปัญหาที่สำคัญก็ติดต่อมาทางเราก็จะเป็นโรงพยาบาลที่ช่วยเหลือดูแลต่อได้

0: อาจารย์คะต้องถามก่อนเลยว่าการลงพื้นที่แบบนี้เนี่ยค่ะสาเหตุของคนในพื้นที่กับคนในจังหวัดใหญ่ๆตัวเมืองเนี่ยค่ะแตกต่างกันไหมคะ
1: หลักๆจริงๆเรายังไม่มีข้อมูลเท่าไหร่นะครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เรามาศึกษาแต่จากที่เราได้ยินมาเนี่ยก็คือประเพณีของชนเผ่าหรือชาวเขาเนี่ยเขาจะมีลูกตั้งแต่อายุน้อยนะครับแล้วก็มีลูกหลายคนด้วยแต่ละคนมีลูก 7-9 คนนั่นอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูก
0: อาจารย์คะการมีลูกวัยแล้วก็มีบุตรหลายคนเนี่ยค่ะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกได้ยังไงคะ
1: คือหลักการของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยปัจจุบันเรารู้แล้วว่าเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV นะครับพวกนี้มาจากการมีเพศสัมพันธ์ดังนั้นถ้าสมมติเรามีเพศสัมพันธ์อายุน้อยหรือมีบุตรหลายคนเนี่ยมันอาจจะบอกทางอ้อมว่าเรามีเพศสัมพันธ์ที่บ่อยหรือยังไงเนี่ยก็อาจจะทำให้ติดเชื้อตัวนี้มากขึ้นนั้นโอกาสเป็นมะเร็งปากมดลูกอาจจะสูงขึ้นนะ
0: ก็คือมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วประโยชน์จากการลงพื้นที่แบบนี้ล่ะคะอาจารย์จะมีประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลยังไง
1: ก็เนื่องจากอยู่ในชนบทห่างไกลเนี่ยการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยอาจจะน้อยเพราะฉะนั้นเราก็จะมาทั้งสำรวจความรู้ความเข้าใจของชนเผ่าเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกแล้วก็ให้การบริการการตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยเทคนิคขั้นสูงนะครับแล้วก็จะมีการสอนหลังจากที่รับการตรวจด้วยนะครับ
0: แล้วโดยปกติเลยเนี่ยค่ะการตรวจมะเร็งปากมดลูกเนี่ยค่ะมีวิธีการตรวจยังไงบ้างคะ
1: ในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้การตรวจแป๊บสเมียปกตินะครับแล้วก็หรือไม่ก็บางพื้นที่จะใช้ในการตรวจน้ำส้มสายชู
0: นะ
1: ของสาธารณสุขเนี่ยจะให้ตรวจประมาณ5ปีครั้งนะครับแต่การที่เรามาทำโครงการคราวนี้เราเอาเทคนิคขั้นสูงมาตรวจก็คือตรวจเซลล์ปากมด

0: รูปแบบแผ่นบางร่วมกับการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV แล้วก็ยังมีวิจัยที่แยกชนิดสายพันธุ์ของเชื้อด้วยเข้ามาร่วมในการตรวจทางนี้นะครับ
1: ค่ะแล้วการตรวจเจอระยะของโรคในระยะต่างๆเนี่ยค่ะมีผลต่อการรักษายังไงบ้างคะ
0: มะเร็งปากมดลูกเนี่ยถ้าเป็นระยะที่1เนี่ยโอกาสหายขาดเนี่ย 80-90% แต่ถ้าเราไปเจอระยะ4เนี่ยโอกาสหายขาดน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากเจอมะเร็งตั้งแต่ระยะต้นๆนะครับ
1: ถึงมาเกิดเป็นโครงการค้นหาผู้ป่วยนะคะเพื่อป้องกันอาจารย์คะแล้วอย่างนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยค่ะมีแนวทางการรักษาหรือมีเทคโนโลยีในการรักษามะเร็งปากมดลูกยังไงอยู่บ้างคะ
0: การรักษามะเร็งปากมดลูกเนี่ยแบ่งหลักๆเป็น3อย่างก็คือการผ่าตัดการฉายแสงแล้วก็การให้เคมีบำบัดผ่าตัดเนี่ยมันจะใช้ได้ดีเฉพาะระยะ1ต้นๆเท่านั้นนะครับถ้าสมมติระยะมันเริ่มเยอะเนี่ยมันก็ต้องเป็นฉายแสงร่วมกับเคมีบำบัดแต่ถ้ามะเร็งแพร่กระจายไปแล้วเป็นระยะ4เนี่ยการรักษาก็จะเป็นเคมีบำบัดเพื่อประคับประคองอย่างเดียวโอกาสหายขาดจะน้อยนะครับ
1: ผู้หญิงทั่วไปเนี่ยค่ะแนะนำการตรวจมะเร็งปากมดลูกทุกๆปีไหมคะหรือว่าอย่างไรบ้างในกลุ่มไหนบ้าง
0: จริงๆอยู่ที่ว่าแนะนำตรวจวิธีไหนด้วยนะครับโดยหลักเนี่ยถ้าสมมติมีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยเราแนะนำให้ตรวจที่25ปีขึ้นไปถ้ายังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เนี่ยให้ตรวจที่อายุ30ปีขึ้นไปคราวนี้มันขึ้นอยู่กับวิธีตรวจนะครับถ้าเราตรวจแป๊บสเมียร์หรือเซลล์ปากมดลูกเนี่ยเราจะแนะนำให้ตรวจทุก 1-2 ปีแต่ถ้าเราตรวจแป๊บสเมียร์ร่วมกับการตรวจเชื้อไวรัส HPV เนี่ยเราแนะนำให้ตรวจทุก3ปีนะครับ
1: รู้เร็วรักษาได้นะคะแล้วก็การป้องกันดีกว่าการแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคำแนะนำดีๆจากอาจารย์มากเลยค่ะขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: คุณผู้ชมคะจากสถิติพบว่าผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งมดลูกหรือว่ามะเร็งรังไข่นะคะจะพบในผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปคนอ้วนหรือว่าสตรีที่ไม่มีบุตรค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะคะทำได้ง่ายกว่าการรักษาค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถที่จะชมรายการคนสู้โรคย้อนหลังได้ผ่านทาง www.thaipbs.or.th/ คนสู้โรคค่ะและก็ยังสามารถสร้างสรรค์รายการคนสู้โรคได้ด้วยหรือจะเป็นการส่งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพมาหาเราก็ได้ค่ะผ่านทาง www.facebook.com/ คนสู้โรคค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของต้นอ้อกับรายการคนสู้โรคแล้วและกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: แหมแต่งตัวหล่อเชียวจะไปไหนเนี่ยเตรียมตัวออกเดทนี่เองฮะเป็นอะไรเป็นอะไรสิวขึ้นเหรอเม็ดใหญ่ด้วยทำไมนะทำไมวันอื่นไม่รู้จักจะขึ้นต้องมาขึ้นวันสำคัญสำคัญทุกที
1: ก่อนวันสำคัญเช่นวันรับปริญญาช่วงนั้นเนี่ยเราอ่ะก็อาจจะมีอาการตื่นเต้นหรือว่าเครียดอุ๊ยเราจะสวยทันไหมนะคะเวลาเราตื่นเต้นหรือเราเครียดมากๆเนี่ยนะคะก็จะมีฮอร์โมนที่เรียกว่าคอร์ติซอลหลั่งซึ่งฮอร์โมนตัวนี้เวลาหลั่งแล้วอะค่ะก็จะทำให้ต่อมไขมันของเราเนี่ยผลิตไขมันเยอะขึ้นก็อาจจะเกิดสิวได้เยอะขึ้นได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิวอุดตันหรือสิวอักเสบ
0: สรุปคือเพราะความเครียดก่อนวันสำคัญจะมาถึงนี่เองทำให้สิวมันขึ้นมาแปลว่าต่อไปนี้ก็อย่าเครียดมากก่อนถึงวันสำคัญก็แล้วกันนะแต่ตอนนี้สิวมันขึ้นไปแล้วเนี่ยสิต้องทำยังไงล่ะเนี่ย
1: ค่ะอันหนึ่งก็คือเราต้องแน่ใจนะว่าเราเป็นสิวเราก็ต้องแบกความรุนแรงของสิวเป็นสิวเล็กน้อยนะคะก็อาจจะมีแค่สิวอุดตันสิวอักเสบเม็ด2เม็ดสิวอักเสบปานกลางก็คือสิวอักเสบเริ่มเยอะขึ้นหรือสิวอักเสบรุนแรงคือสิวอักเสบโหหลาย10เม็ดเลยหรือมีสิวหัวช้างสัก1เม็ดอันใหญ่ๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิวรุนแรงถ้าคนไข้เป็นสิวเล็กน้อยนะคะบางคนไม่อยากมาพบแพทย์อันนี้เราก็อนุโลมได้นะคะคนไข้อาจจะซื้อเวชสำอางที่มีขายในท้องตลาดทั่วไปก็อาจจะมีใส่กรดผลไม้ HA BHA ช่วยผัดเซลล์ผิวสิวอุดตันไข้ก็อาจจะดีขึ้นได้นะคะแต่ว่าถ้าเริ่มเป็นสิวอักเสบเยอะๆอันนี้ต้องมาพบแพทย์แล้วค่ะ
0: โอเคของเรายังไม่เยอะหมออนุโลมว่าไม่ต้องไปหาหมอก็ได้แต่เมื่อกี้ได้ยินไหมว่าหมอบอกว่าเราต้องมั่นใจก่อนว่าเป็นสิวจริงๆแปลว่าไอ้ที่เห็นน่ะอาจจะไม่ใช่สิวก็ได้นะ
1: โรคของสิวเนี่ยเป็นโรคอักเสบ

0: รังของต่อมไขมันต่อมขนบริเวณใบหน้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกลุ่มโรครูขุมขนอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อก็บางทีอาจจะคล้ายสิวได้ยกตัวอย่างเช่นบางคนเป็นสิวไปรักษาสิวกินยาฆ่าเชื้อกินแอนติไบโอติกในกลุ่มเบต้าไซคลินเนี่ยเป็นระยะเวลานานหรือบางคนชอบไปฉีดสิวเป็นสเตียรอยนะคะพอฉีดไปฉีดบ่อยๆเข้าจากเป็นสิวกลายเป็นติดเชื้อแบคทีเรียหรือบนผิวหน้าเรานะคะจะมีปรสิตที่เราเรียกว่าไรขนถ้าเกิดภาวะของผิวเปลี่ยนแปลงไปเช่นคนไข้ทาสเตียรอยเยอะๆภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่น HIV หรือกินยากดภูมิพวกนี้จะทำให้เจ้าไรขนบนผิวหน้าเราเพิ่มจำนวนมากขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดรูขุมเศษจากไรขนได้เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโรคที่เราคิดว่าเป็นสิวแต่อาจจะไม่ใช่สิวมีมากมายนะคะถ้าเรารักษาสิวแล้วไม่ดีขึ้นอย่าลืมไปพบแพทย์ค
1: ่
0: ะ
1: สรุปแล้วถ้าเป็นไม่เยอะก็รักษาเองได้แต่ถ้าเป็นเยอะหรือรักษาเองไม่หายสักทีก็คงต้องไปหาหมอแล้วนะแต่ตอนนี้น่าจะสายแล้วรีบไปหาสาวก่อนเดี๋ยว

เห็นแล้วอย่าตกใจนะครับนี่คือตัวเลขการส่งออกกุ้งกุลาดำของไทยในปีพ.ศ.2543ซึ่งมีมูลค่าถึง 100,000 ล้านบาทถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีการส่งออกกุ้งกุลาดำมากที่สุดในโลกเป็นเวลาติดต่อกันนานกว่า10ปีเห็นตัวเลขการส่งออกมหาศาลขนาดนี้ใครจะรู้บ้างว่าจริงๆแล้วการพอเลี้ยงกุ้งกุลาดำนั้นแสนจะยากลำบากเพราะหากเพียงแค่กุ้งตัวเดียวติดเชื้อโรคตัวแดงดวงขาวและโรคหัวเหลืองก็จะทำให้กุ้งทั้งบ่อนั้นตายหมดอ้าวแล้วอย่างนี้เกษตรกรจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร

0: ผมมีความสนใจเรื่องกุ้งกุลาดำมาประมาณ25ปีเนื่องจากสมัยนั้นเนี่ยการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำเนี่ยทำกันมากกว้างขวางมากทีเดียวกล่าวกันว่ากุ้งที่คนทั่วโลกกินเนี่ย1ใน4ตัวจะต้องมาจากประเทศไทยซึ่งนี้ก็เป็นความภูมิใจมากเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยผลิตกุ้งกุลาดำออกมากที่สุดในโลกเลยมูลค่าการส่งออกของกุ้งกุลาดำเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆในระดับในช่วงแรกๆเนี่ยก็เป็นหมื่นล้านบาทแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อย 20,000 50,000 จนในที่สุดเนี่ยปี2543มีประมาณ 100,000 ล้านบาทต่อปีถ้าเทียบกับการส่งออกสินค้าอื่นของประเทศไทยเนี่ยกุ้งกุลาดำอยู่ในอันดับต้นๆเลยกุ้งกุลาดำเนี่ยถ้าเราดูนะฮะตัวมันใหญ่มากความแข็งแรงของมันเนี่ยมันเป็นลายที่มีสีดำสลับสีเหลืองมีความคล่องตัวมากมีความแข็งแกร่งมากทีเดียวในความรู้สึกของผมเนี่ยมันเป็นกุ้งที่เป็นพระเอกเลยของกุ้งทั้งปวงทำให้ผมคิดว่าเราน่าจะศึกษามันมากๆเลย
1: จากความสนใจและชอบในเรื่องของกุ้งกุลาดำทำให้อาจารย์บุญเสริมได้เป็นกำลังสำคัญในการร่วมก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งภายใต้ความร่วมมือของ3หน่วยงานได้แก่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือ Biotech มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีพื้นที่ในการทำศูนย์วิจัยแห่งนี้ทั้งหมด170ไร
0: ่หน้าที่หลักของศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งเนี่ยก็หมายถึงการที่จะพัฒนาสายพันธุ์กุ้งกุลาดำนะฮะให้ดีขึ้นแจกจ่ายลูกกุ้งให้กับเกษตรกรโดยไม่คิดมูลค่าเลยพัฒนาคือการทำให้ลูกกุ้งกุลาดำที่มาจากศูนย์เนี่ยเวลาเกษตรกรเอาไปเลี้ยงแล้วโตเร็วขึ้นไม่เป็นโรคโอกาสเสี่ยงน้อยลงถ้าหากว่าเกษตรกรไปรับลูกกุ้งที่ไม่ได้รับจากเรานะเขาก็มีทางเลือกอยู่ก็คือรับลูกกุ้งจากโรงเพาะฟักที่เอาพ่อแม่พันธุ์กุ้งจากทะเลมาปัญหาก็คือว่าบางครั้งพ่อแม่พันธุ์กุ้งจากทะเลอาจจะติดเชื้อไวรัสบางตัวเข้ามาแล้วเมื่อติดเชื้อไวรัสเข้ามาแล้วเนี่ยเชื้อจากพ่อแม่พันธุ์ก็ส่งไปที่ลูกกุ้งลูกกุ้งที่เกษตรกรได้รับไปนั้นอาจจะดูเหมือนกับแข็งแรงในระยะแรกแต่หลังจากที่เลี้ยงไปแล้ว1เดือน2เดือนอาจจะเป็นโรคตายก็ได้เช่นโรคตัวแดงดวงขาวโรคหัวเหลืองซึ่งเป็นโรคที่ร้ายแรงและอาจจะมีโรคอื่นๆอีกมากมายนะแต่ถ้าว่าเกษตรกรรับลูกกุ้งจากที่ศูนย์ไปแล้วเนี่ยแน่นอนประการแรกลูกกุ้งเนี้ยปลอดเชื้อแน
1: ่น้ำถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งจึงมีการกั่นกรองน้ำหลายขั้นตอนจนออกมาเป็นน้ำที่สะอาดและเหมาะสมในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
0: น้ำทะเลนี่แหละอันนี้จากอ่าวไทยวิธีทำก็คือว่าเราจะมีท่อนะฮะท่อ PVC ขนาดใหญ่8นิ้วเนี่ยฝังอยู่ใต้ทรายเนี่ยแล้วก็อยู่ใต้น้ำนะฮะไปออกไปประมาณ400เมตรในทะเลแล้วก็มีเครื่องปั๊มปั๊มน้ำเข้ามาโดยผ่านท่อที่อยู่ใต้พื้นทรายนี่จนถึงเข้าไปในศูนย์ความสำคัญของระบบน้ำก็คือว่าน้ำพวกนี้เนี่ยจะต้องเป็นน้ำที่สะอาดหลังจากที่เราทำทุกอย่างไม่ให้มันติดเชื้อแล้วนะฮะจุดสำคัญก็คือให้เป็นธรรมชาติมากๆไม่ต้องใช้สารเคมีน้ำที่ปั๊มจากทะเลนะฮะจากที่ลงปั๊มน้ำเนี่ยแล้วก็จะไปที่บ่อพักน้ำบ่อแรกเราเรียกบ่อตกตะกอนบ่อที่หนึ่งนะฮะก็จะเป็นบ่อที่ปูโพลีเอทิลีนชีทหรือว่าเรียกว่าบ่อปู PE มันก็ปูถึงพื้นเลยปูตลอดทั้งบ่อเลยน้ำทะเลก็เข้ามาตรงนี้แน่นอนตกตะกอนก็จะตกลงไปนะก็จะมีสาหร่ายนะฮะสาหร่ายเนี่ยจะมีทั้งสาหร่ายผมนางแล้วก็สาหร่ายทะเลชนิดอื่นๆซึ่งจะช่วยบำบัดน้ำให้น้ำเนี่ยใสขึ้นแล้วก็จะทำให้ระดับแอมโมเนียกับไนไตรต์ซึ่งไม่ดีเลยกับกุ้งเนี่ยมันน้อยลงนอกจากนั้นแล้วเนี่ยที่สำคัญคือในบ่อนี้เนี่ยเราก็จะมีพวกปลากินเนื้อต่างๆที่เราเห็นเมื่อกี้ก็จะเป็นปลากระพงขาวปลาเก๋ามีปลาฉลามปลากินเนื้อพวกนี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่กินพวกกุ้งกับปูที่มันหลงเข้ามากุ้งกับปูเนี่ยมันจะเป็นตัวที่นำเชื้อโรคมา ให้กับกุ้งของเรา
1: น้ำจะถูกดูดจากบ่อตกตะกอนที่1ไปสู่บ่อตกตะกอนที่2โดยผ่านผ้ากรองที่ละเอียดขึ้นโดยภายในบ่อจะเลี้ยงปลากินพืชและจะคอยกินตะกอนต่างๆที่หลงเหลือมาซึ่งจะทำให้บ่อสะอาดขึ้นก่อนที่จะถูกดูดไปที่กรองทรายซึ่งจัดเก็บไว้ภายในถังคอนกรีต
0: แต่ละแท้งนี้นะฮะก็จะมีหินหยาบหินละเอียดแล้วก็ทรายละเอียดขึ้นไปนะฮะเพื่อน้ำจะถูกกรองจากข้างล่างเนี่ยเข้ามาแล้วก็ซึมขึ้นมาข้างบนพอขึ้นมาข้างบนแล้วเนี่ยน้ำข้างบนก็จะใสสะอาดน้ำที่ใสสะอาดตรงนี้เนี่ยก็จะผ่านเข้ามาในกรองทรายกรองหนึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นกรองอีกชนิดหนึ่งนะฮะก็เป็นกรองทราย

0: กันแล้วก็มีพวกถ่านอะไรด้วยเราเรียก pressure sand filter แล้วก็ผ่านตามท่อแล้วก็ไปเก็บไว้ในแทงค์ต่างๆพวกนั้นที่อยู่ข้างหลังเราแทงค์น้ำพวกนี้เนี่ยแต่ละแทงค์ก็บรรจุ100ตันแล้วมี40แทงค์และน้ำทั้งหมดเนี่ยในแทงค์เนี่ยจะอยู่ในแทงค์เนี่ยเป็นเวลาประมาณ1สัปดาห์ไม่ทำอะไรไม่ต้องเติมอะไรให้มันใสอยู่นั้นน่ะแล้วเชื้อไวรัสมันจะค่อยๆตายของมันเองเชื้อแบคทีเรียก็จะมีอยู่นิดหน่อยนะครับซึ่งไม่มากนักเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้มันเจริญเติบโตได้บางครั้งเราจำเป็นเหมือนกันที่ต้องให้ความเค็มของน้ำเนี่ยไม่เท่ากับความเค็มน้ำทะเลซึ่งหมายความว่าเราจะต้องผสมกับน้ำจืดด้วยก็บอกง่ายๆว่าแทงค์เนี่ยเป็นที่ชงน้ำให้ได้เหมาะสมที่สุดที่กุ้งระยะนั้นๆเนี่ยจะเจริญเติบโตได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นกุ้งพ่อแม่พันเราก็ต้องใช้น้ำทะเล 100% เลยแต่ถ้าเป็นกุ้งวัยอ่อนเช่นประมาณสัก5กรัม10กรัมแล้วก็ใช้น้ำทะเลครึ่งนึงมันจะโตเร็วขึ้นนะครับน้ำต่างๆพวกนี้ที่อยู่ในแทงค์พวกนี้เนี่ยก่อนที่จะเข้าไปให้กับกุ้งเนี่ยเราต้องผ่านโอโซนก่อนห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องที่ใส่เครื่องกำเนิดโอโซนนะฮะเมื่อผลิตโอโซนแล้วเนี่ยนะฮะโอโซนเนี่ยจะถูกนำไปผสมในน้ำด้วยเครื่องนะครับในน้ำเนี่ยก็จะมีระดับโอโซนระดับหนึ่งเป็นระดับที่ทำลายเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสแล้วก็เชื้อโรคบางชนิดได้การใช้โอโซนในน้ำเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายคือเราจะเห็นว่าเราเอาน้ำเนี่ยนะฮะให้ตกตะกอนผ่านกรองทรายแล้วก็ผ่านโอโซนนะฮะจะทำให้น้ำนั้นปราศจากเชื้อโรคเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ก่อนที่จะไปใช้เพาะเลี้ยงกุ้ง
1: หลังจากได้น้ำที่สะอาดแล้วก็ถูกส่งต่อไปยังโรงพอเลี้ยงกุ้งกุลาดำซึ่งอยู่ในเขตปลอดเชื้อโดยต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคต่างๆก่อนเข้าไปยังโรงพอเลี้ยงกุ้ง
0: แน่นอนที่สุดเลยสิ่งที่เรากลัวมากคือการติดเชื้อไวรัสเพราะว่าเมื่อมันเข้าไปแล้วเนี่ยกุ้งอาจจะตายหมดทั้งบ่อกุ้งอาจจะตายหมดทั้งศูนย์ยกตัวอย่างเช่นถ้าว่าเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวหรือเชื้อหัวเหลืองเข้ามาเนี่ยกุ้งของเราซึ่งมีคุณค่ามากทีเดียวอุตส่าห์เพาะสายพันธุ์มาอย่างดีพัฒนาสายพันธุ์มาอย่างดีแล้ววันหนึ่งถูกเชื้อเหล่านี้ทำลายหมดสิ่งที่เราทำมาเป็นเวลาหลายปีจะหายไปเลยนี่เป็นสิ่งที่เรากลัวที่สุดเลย
2: อาคารแรกที่เราจะไปเนี่ยก็เป็นอาคารที่เราเรียกว่า IMSH นะครับก็จะเป็นอาคารที่ไว้เอาพ่อแม่พันธุ์กุ้งเข้ามาเพื่อที่จะให้ผลิตลูกกุ้งระยะแรกก็คือวางไข่เขาโตเร็วที่สุดกว่าครอบครัวอื่นเราก็จะเล็งไว้แล้วว่าครอบครัวเนี้ยนะเป็นครอบครัวที่โตเร็วมากเราก็จะเลี้ยงเขาขึ้นมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ความกว้างของบ่อเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลาง4เมตรแล้วเราก็จะใส่กุ้งซึ่งไม่ได้ใส่มากนักนะฮะอย่างมากที่สุดที่เราใช้ก็คือประมาณ4ตัวต่อตารางเมตรหรือน้อยกว่านั้นพ่อแม่พันธุ์เนี่ยนะฮะถ้าหากว่าเราใส่มากเกินไปนะหนาแน่นเกินไปเนี่ยข้อสำคัญก็คือว่ามันอาจจะกินกันเองนะคือตัวไหนลอกข้าวมันจะกินกันเองและการเจริญเติบโตของรังไข่หรือของสเปิร์มเนี่ยมันจะน้อยกว่าปกติเรามีระบบทรีตน้ำที่จะทำให้น้ำเนี่ยได้ไหลหมุนเวียนตลอดเวลาการที่น้ำไหลหมุนวนเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากที่จะทำให้ระบบสืบพันธุ์ของมันเนี่ยดีขึ้นนะฮะสิ่งที่สำคัญที่สุดในห้องนี้อุณหภูมินะเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยเป็นตัวที่คอนโทรลหรือทำให้ไข่หรือสเปิร์มเนี่ยเจริญเติบโตได้ระบบสืบพันธุ์ของกุ้งเนี่ยจะดีตรงนั้นอุณหภูมิที่ต้องการเนี่ยคือ28องศาเซลเซียสอุณหภูมิเนี่ยเราควบคุมโดยการที่ว่าปากกาแรกเนี่ยฝ้าต้องสูงขึ้นไปนะฮะแล้วลักษณะการออกแบบของอาคารเนี่ยเราจะเห็นว่าหลังคามันจะสูงมากเป็นจั่วที่สูงมากฝ้าสีดำนี่ก็จะช่วยให้อุณหภูมิเนี่ยคงที่ไว้นะครับอันนี้เราจะให้เห็นนะว่าตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยมันต่างกันยังไงตัวเมียเนี่ยใหญ่กว่าตัวผู้มากเลยอายุเท่ากันนะแล้วก็ถ้าดูอวัยวะเพศเราก็จะเห็นแตกต่างกันนะครับตัวเมียเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นแป้นใช่ไหมแต่ตัวผู้เนี่ยจะเป็นลักษณะไม่เป็นแป้นเป็นจะงอยขึ้นมาเล็กๆนะฮะซึ่งต่างกันต่อไปนี้ก็เป็นวิธีการผสมเทียมนะฮะสาเหตุที่เราต้องการทำการผสมเทียมก็คือว่าเราจะต้องคัดเลือกตัวผู้มาจากครอบครัวที่เรารู้ว่าตัวเร็วนะฮะเอาอสุจิของเขาเนี่ย
0: ใส่เข้าไปใน

0: ตัวเมียอีกครอบครัวหนึ่งที่โตเร็วเหมือนกันและถ้าหากว่าเราปล่อยให้เขาผสมกันเองเราก็ไม่สามารถที่จะคัดเลือกได้ว่าตัวไหนผสมกับตัวไหนอันนี้เราก็จะเอาตัวผู้มานะฮะแล้วเราก็จะรีดสเปิร์มออกมาหรือรีดเชื้อสุจิออกมาจะมี2ถุงนะฮะซ้ายถุงหนึ่งขวาถุงหนึ่งเราก็เอาถุงเนี้ยสอดเข้าไปในช่องเก็บเชื้อสุจิของตัวเมียตัวเมียเนี้ยที่จะพร้อมที่จะรับเชื้อสุจิได้เนี่ยจะต้องเป็นตัวเมียที่ลอกคราบใหม่ๆตัวก็จะยังนิ่มอยู่ไม่ควรจะเกิน6ชั่วโมงหลังจากที่ลอกคราบอันนี้เราก็ใส่เข้าไปแล้วแล้วก็กดให้มันเข้าไปในช่องอย่างเรียบร้อยนะฮะคือการผสมพันธุ์ที่บอกว่าเก็บเชื้อตัวผู้ไว้ก่อนแต่ว่ายังไม่ได้ผสมทันทีแล้วก็จะใช้เวลาหลายวันตอนที่เขาวางไข่เขาค่อยๆบีบเอาเชื้อมาผสมกันตอนนั้น
1: กุ้งกุลาดำที่พร้อมจะวางไข่ให้สังเกตว่าเมื่อทำการส่องไฟจะเห็นเงาดำๆบริเวณหัวไปจนถึงตลอดลำตัวซึ่งเงาดำๆนั้นก็คือรังไข่ของกุ้งกุลาดำนั่นเอง
0: พอเราดูแล้วนะฮะว่าสเตจของกุ้งเนี่ยเข้าสเตจ4นะฮะหรือว่าระยะที่ไข่มันจะเริ่มเติบโตคืนนั้นเนี่ยเราก็มาวางไว้ที่ถังอย่างเงี้ยนะถังหนึ่งก็แม่กุ้ง1ตัวนะครับในคืนนั้นเนี่ยแม่กุ้งก็จะเริ่มวางไข่การวางไข่แต่ละครั้งก็จะออกมาประมาณหลายแสนฟองหรือบางทีก็เป็นล้านฟองเหมือนกันพอวางไข่แล้วเนี่ยแม่กุ้งก็จะว่ายวนแล้วก็เหมือนกับเป็นการคนไข่ให้มันลอยอยู่กับน้ำเนี่ยโดยธรรมชาติของเขาตอนรุ่งเช้าเนี่ยนะเจ้าหน้าที่เนี่ยหรือคนที่ดูแลเนี่ยก็จะมาแล้วก็เอาแม่กุ้งออกไปแล้วก็จะย้ายไข่ที่อยู่ในถังเนี้ยนะไปห้องหนึ่งซึ่งไข่ก็จะใช้เวลาอีกประมาณ10ชั่วโมงที่จะฟักออกมาเป็นตัวห้องนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นห้องที่เราเรียกว่า hatching room หรือห้องฟักไข่ไข่เนี่ยพอถูกวางไว้ตรงนี้แล้วเนี่ยก็มีการคนไข่การคนไข่เนี่ยก็เพื่อที่จะให้ไข่เนี่ยไม่ตกตะกอนนอนก้นเพราะว่าถ้าไข่เนี่ยตกตะกอนนอนก้นที่พื้นถังแล้วเนี่ยมันจะตายมันจะเกาะกันแล้วก็ไม่ฟักเป็นตัวพอคนไข่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะฟักเป็นตัวเราจะเห็นมันวนๆมันว่ายวนๆไปเราเรียกว่านอร์เพลียสมันอยู่ตรงผิวน้ำเนื่องจากว่าเราใช้แสงไฟส่องลูกกุ้งระยะนี้เนี่ยมันจะวิ่งเข้าหาแสงไฟก็โดยธรรมชาติของเขาซึ่งทำให้ง่ายต่อการที่เราจะตักช้อนลูกกุ้งเนี่ยไปเลี้ยงต่อที่ในโรงอนุบาลลูกกุ้งต่อไปนะที่เห็นในห้องนี้เราจะเห็นว่ามีถังต่างๆมากมายทีเดียวขนาดต่างๆกันแล้วก็มีสายระยงระยางต่างๆสิ่งที่สำคัญก็คือว่าสายระยงระยางพวกนี้เป็นระบบลมซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้มีระดับออกซิเจนในน้ำเนี่ยเพียงพอนะครับถังต่างๆพวกนี้เนี่ยก็จะไว้เก็บลูกกุ้งลูกกุ้งที่เราเริ่มต้นด้วยมาเลี้ยงเนี่ยมันก็จะเริ่มตั้งแต่ระยะนอร์เพียสพอมันโตขึ้นมาหน่อยมันก็เข้าสู่ซูเอียโตขึ้นมาหน่อยก็เป็นไมซิสโตขึ้นมาหน่อยก็เป็นโพสลาว่าโพสลาว่านี่ก็มีอยู่ทั้งหมด15ระยะก็คือกุ้ง P1 2 3จนถึง15แล้วแต่ละถังนี่ก็ยังมีลูกกุ้งที่ระยะต่างๆกันสิ่งสำคัญมากของอาคารนี้ก็คือประการแรกเนี่ยน้ำต้องสะอาดมากทีเดียวเราจะเห็นว่ามีระบบกรองน้ำต่างๆซึ่งจะทำให้น้ำเนี่ยหลังจากที่ผ่านมาข้างนอกแล้วก็ยังต้องมาผ่านระบบกรองในนี้ข้อที่สองเนี่ยก็คือว่าอาคารนี้เนี่ยจะต้องมีอุณหภูมิน้ำค่อนข้างสูงคือประมาณ31องศาการที่จะทำให้อุณหภูมิน้ำขึ้นมาเป็น31องศาได้เนี่ยเราก็ต้องให้อุณหภูมิของอากาศเนี่ยขึ้นมาเป็น35องศาเพราะนั้นในห้องนี้จะมีความรู้สึกร้อนอุ่นมากมันก็อยู่ในซาวน่าเลยผู้ที่อยู่ในอาคารนี้ต้องดูแลลูกกุ้ง24ชั่วโมงเพราะว่าโอกาสที่ลูกกุ้งจะเสียชีวิตหรือมีปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกเวลาอันนี้ก็จะเป็นลูกกุ้งระยะต่างๆกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นซูเอียหนึ่งซึ่งเป็นขนาดเล็กๆถ้าเราดูดีๆเห็นมันดิ้นอันนี้ก็จะเป็นซูเอียสามเราก็จะเริ่มเห็นแล้วมันใหญ่ขึ้นแล้วก็มันก็จะมีขี้กุ้งเนี่ยไล่ตามหลังมันถ้ามันขี้กุ้งยาวๆเนี่ยแปลว่ามันแข็งแรงอันนี้ก็จะเป็นระยะไมซิสนะฮะไมซิส3ก็เริ่มโตขึ้นแล้วนะแต่ว่ายังหงายท้องอยู่นะอันนี้ก็เริ่มเป็นกุ้งพีหรือว่ากุ้งโพสลาว่าเหมือนจะเหมือนกับลูกกุ้งปกติแล้วเหมือนกับกุ้งที่เราเห็นทั่วๆไปเป็นโพสลาว่าระยะที่3อันนี้ก็เป็นโพสลาว่าที่โตขึ้นมาระยะที่5นะฮะถ้านับจากนี้ไปอีก10วันก็จะยาวขึ้นนะฮะ แล้วก็พร้อมที่จะให้กับเกษตรกรเอาไปเลี้ยงต่อได้อาคารนี้เราจะเห็นเป็นอาคารใหญ่นะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะโปร่งค่อนข้างจะโล่งเราเรียกว่าอาคาร PG นะฮะซึ่งย่อมาจากคำว่าโพสลาว่า15ถึงกุ้งขนาด1แกรมนะ PG ที่เราให้อย่างนั้นเพราะว่าเราต้องการเพาะเลี้ยงกุ้งเนี่ยที่เราเอามาจากโรงอนุบาลเนี่ยนะซึ่งเป็น PL15 เนี่ยขึ้นมาประมาณสัก2เดือนแล้วก็ให้มันขนาดใหญ่ประมาณ1กรัมหรือ2กรัมเพื่อฉีดสีในกุ้งแต่ละตัวเลยเพื่อที่จะให้แยกครอบครัวว่าครอบครัวไหนเป็นครอบครัวไหนก่อนที่จะเอาครอบครัวแต่ละครอบครัวนี่มารวมในบ่อเดียวกันเราจะเห็นว่าแท้งเนี่ยแต่ละแท้งจะบรรจุลูกกุ้งที่มาจากแม่แค่1แม่นะห้ามมาจากแม่2แม่หรือเกินนั้นไม่ได้ต้อง1แม่เพื่อแยกครอบครัวกันเลยกุ้งที่มีอายุประมาณ1หรือ2เดือนเนี่ยนะที่อยู่ในแท้งเนี่ยเราก็จะเอามาฉีดสีนะก็มีหลายสีสีต่างๆพวกนี้เป็นสีพลาสติกเราเรียกว่าสีอีลาสโตเมอร์สีที่เราใช้ฉีดเนี่ยก็จะฉีดเข้าไปที่ส่วนลำตัวปล้องสุดท้ายนะฮะหรือปล้องก่อนสุดท้ายจุดประสงค์สำคัญก็คือพอเราฉีดสีเข้าไปในแต่ละกุ้งแต่ละตัวแล้วเนี่ยแต่ละครอบครัวก็มี1สีเช่นครอบครัวสีเขียวครอบครัวสีส้มพอเราฉีดแล้วเนี่ยครอบครัวนึงก็ฉีดเป็นพันตัวขึ้นไปแล้วเราก็เอาไปปล่อยด้วยกันรวมกันในบ่อใหญ่พอเราได้กุ้งที่ฉีดสีแล้วเนี่ยจากอาคาร PG แล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็มาใส่รวมกันในบ่อเนี่ยแต่ละครอบครัวเนี่ยมันก็เราก็รู้เพราะว่าสีคนละสีแล้วเราก็เริ่มต้นด้วยการพร้อมกันในน้ำเดียวกันอะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดแล้วก็เลี้ยงไปเป็นเวลาประมาณ1ปีหรือมากกว่า1ปีแล้วเราก็คอยสุ่มดูว่าแต่ละครอบครัวนะแต่ละสีนั้นนะโตต่างกันเร็วช้าต่างกันยังไงอันนี้ก็เป็นวิธีการคัดเลือกเราก็จะเห็นว่ามีกุ้งอันนี้ก็กุ้งอันนี้ก็6 7เดือนนะครับถ้าเราเลี้ยงประมาณ 5-6 เดือนก็เป็นพ่อพร้อมที่จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้สังเกตดูนะครับเราก็จะพบว่ามีสีนะฮะที่เราฉีดไว้เนี่ยอยู่ที่ปลายเนี่ยสมบูรณ์มากทีเดียวก็เป็นกุ้งที่โตเร็วมากนะ7เดือนขนาดนี้เนี่ย
1: อาหารก็เป็นองค์ประกอบสำคัญในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบปลอดเชื้อศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งจึงทำการเพาะเลี้ยงอาหารให้กับกุ้งกุลาดำทุกช่วงวัยโดยคำนึงถึงความสะอาดเป็นสำคัญไดอะตอมคือสาหร่ายชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับเลี้ยงลูกกุ้งกุลาดำระยะซูเอียและไมซิดที่ศูนย์จะทำการเพาะเลี้ยงหัวเชื้อไดอะตอมตั้งแต่อยู่ในเพลทเมื่อไดอะตอมเจริญเติบโตมากขึ้นแล้วก็จะย้ายจากเพลทไปสู่ขวดจากขวดไปสู่ถุง
0: ไดอะตอมที่เราเพาะเลี้ยงเนี่ยมีอยู่2ชนิดชนิดแรกก็คือคีโตซอรอสอันนี้ก็เป็นไดอะตอมที่เขาเพาะเลี้ยงกันในโรงเพาะฟักทั่วๆไปชนิดที่2เนี่ยเราเรียกว่าทาราสเซลซิล่าซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไดอะตอมที่มีอยู่ไม่กี่แห่งนะในประเทศหรือว่าในโลกเนี่ยที่ใช้อันนี้ทาราสเซลซิล่าถ้าร่วมกับคีโตซอรอส2อย่างนี้รวมกันเอาไปให้ลูกกุ้งกินลูกกุ้งก็จะแข็งแรงขึ้นอัตราลอกก็จะสูงขึ้นโตไวขึ้นพอเลี้ยงในถุงเรียบร้อยแล้วเราก็จะลงไปต่อในบ่อคอนกรีตข้างนอกนะครับคอยสังเกตนิดนึงอันนี้เนี่ยเป็นหลังคาที่เราทำให้แสงทะลุผ่านได้เราต้องการความสว่างจากแสงอาทิตย์เนี่ยเพื่อที่จะทำให้แดดตอนพวกนี้มันเจริญเติบโตนะฮะพอหลังจากที่มันเจริญเติบโตขึ้นมาถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะเอาแดตอมจากถังเข้ามาที่บ่อคอนกรีตอันนี้ขนาด10ตันก็จะพ่อเลี้ยงในนี้ขึ้นมาเจนว่ามันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก่อนที่เราจะเอาแดตอมพวกนี้ไปเลี้ยงลูกกุ้งเนี่ยทำให้มันเข้มข้นขึ้นอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะดูดแดตอมพวกนี้เข้ามาในถุงแล้วก็ปล่อยให้น้ำเนี่ยมันไหลออกไปตัวไดอะตอมเนี่ยก็จะถูกทำให้เข้มข้นขึ้นในถุงถุงนี้ก็จะพร้อมที่จะเอาไปให้ลูกกุ้งกินได
1: ้อาร์ติเมียคือไรน้ำเค็มชนิดหนึ่งที่เป็นอาหารของลูกกุ้งกุลาดำระยะโพสต์ลาวาซึ่งทางศูนย์จะทำการเพาะเลี้ยงไว้ในถังที่บรรจุน้ำทะเลและใส่ออกซิเจนไว้โดยใช้เวลา1วันในการฟักตัวหลังอาร์ติเมียฟักเป็นตัวแล้วก็จะทำการเก็บเกี่ยวอาร์ติเมียโดยใช้ผ้ากรองเปลือกอาร์ติเมียไว้ จนเหลือแต่ตัวอาร์ทิเมียเพื่อไปให้ลูกกุ้งกุลาดำกินเพียงทรายคือไส้เดือนทะเลชนิดหนึ่งซึ่งใช้เป็นอาหารของพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำและจะทำให้ระบบสืบพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำทำงานได้ดีขึ้น
0: เราจะเห็นว่าในบ่อพวกนี้เนี่ยเป็นทรายแล้วก็มีน้ำทะเลอยู่แล้วใส่ลูกเพียงทรายที่เราผสมพันธุ์ให้มันเนี่ยนะตั้งแต่เล็กๆแล้วก็ใส่ลงไปแล้วหลังจากนั้นประมาณ 4-5 หรือ 6 เดือนเนี่ยมันจะโตขึ้นมาเป็นขนาดใหญ่เพียงพอที่เราจะเอาไปให้พ่อแม่พันธุ์กุ้งได้เราจะเห็นว่าบางตัวเนี่ยจะมีสีเขียวๆนิดๆนะฮะอันนี้ก็เป็นแม่พันธุ์นะพร้อมที่จะวางไข่ได้แล้วตัวที่ไม่มีเขียวๆนี่ก็เป็นตัวผู้นะเป็นพ่อพันธุ์นะฮะโรคในกุ้งเนี่ยไม่ว่ากุ้งขาวหรือกุ้งกุลาดำเนี่ยโรคที่สำคัญมากคือโรคตัวแดงดวงขาวอันนี้โรคที่หนึ่งละอีกโรคหนึ่งคือโรคหัวเหลืองโรคสองโรคนี้ทำให้กุ้งตายทั้งบ่อเลยในช่วงเวลาอันสั้นเช่น3วัน5วัน7วันเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยมหิดลก็ช่วยกันเพื่อที่จะหาวิธีการตรวจเชื้อโรคนี้โดยเทคนิคที่เรียกว่า PCR ห้องปฏิบัติการของเราเนี่ยก็จะหนักไปทางการตรวจดูเชื้อโรคต่างๆเช่นเชื้อไวรัสของกุ้งนะฮะการตรวจ PCR ก็คือการจะดูให้เห็นว่ากุ้งนั้นน่ะนะมีเชื้อไวรัสอยู่แม้ว่าเชื้อไวรัสจะมีอยู่นิดเดียวไม่ทำให้กุ้งมีอาการเลยก็ตามเนี่ยเราก็สามารถเช็คเชื้อไวรัสในกุ้งนั้นได้เราสามารถขยาย DNA หรือ RNA บางส่วนของเชื้อไวรัสให้เพิ่มขึ้นเป็นหมื่นล้านเท่าภายในเวลา2ชั่วโมงแล้วพอมันเพิ่มขึ้นมากๆแล้วเนี่ยอันนี้ต้องขอเน้นนะไม่ใช่เพิ่มตัวไวรัสแต่เพิ่มชิ้นส่วนบางส่วนของไวรัสซึ่งไม่ได้ก่ออันตรายอะไรเลยนะฮะเพียงแต่ว่าเราเพิ่มขึ้นมาเพื่อเห็นง่ายเข้าหลังจากนั้นเราก็หาวิธีที่จะมองให้เห็น DNA หรือ RNA ส่วนนี้ได้ในการทำ PCR เนี่ยเราก็จะเอาตัวอย่างลูกกุ้งนะครับหรือว่าตัวอย่างขาของแม่กุ้งหรือกุ้งวัยรุ่นเนี่ยมา1หลอดก็มาจากลูกกุ้งบ่อเดียวเพราะนั้นก็หมายความว่าลูกกุ้ง50ตัวหรือ100ตัวในเนี้ยก็เป็นตัวแทนของลูกกุ้งทั้งบ่อซึ่งอาจจะมีล้านตัวแล้วเราก็ใส่ absolute alcohol ก็คือแอลกอฮอล์ 100% เนี่ยใส่เข้าไปเพื่อทำให้ลูกกุ้งเนี่ยตายและขณะเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะสกัดเอาสาร DNA หรือ RNA เนี่ยออกจากตัวลูกกุ้งได
1: ้หลังจากที่ได้ตัวอย่างกุ้งกุลาดำมาแล้วก็จะทำการสกัดคัดแยก DNA และ RNA ออกมาจากนั้นมาเข้าเครื่อง PCR เพื่อขยาย DNA และ RNA ให้มีปริมาณมากขึ้นแล้วนำมาใส่สีและใช้เจลในการนำไฟฟ้าเพื่อคัดแยกชนิดของ DNA และ RNA
2: หลังจากที่พอย้อมเจลเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่เจลเข้าไปในเครื่องนี้ซึ่งเป็นเหมือนกับเป็นกล้องถ่ายรูปถ้าว่ามีการติดเชื้อเราก็เห็นแถบมีลักษณะเป็นอย่างนี้ส่วนนี้ก็เป็นตัวอย่างที่มาจากกุ้งจริงๆลูกกุ้งหรือขาว่ายน้ำกุ้งซึ่งเราก็พบว่าทุกเนี่ยไม่มีเหมือนกับการติดเชื้อเลยก็แปลว่าตัวอย่างกุ้งของเราเนี่ยนะฮะไม่มีตัวอย่างไหนเลยที่ติดเชื้อตัวแดงดวงขาวสิ่งที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งเนี่ยได้ช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณนี้ก็คือการที่เมื่อเราพัฒนาสายพันธุ์ได้แล้วเนี่ยเราจะมีลูกกุ้งออกมามากทีเดียวทุกครั้งที่แม่กุ้งออกมาเนี่ยแม่กุ้งหนึ่งตัวจะให้ลูกกุ้งมาเป็นแสนหรือเกือบล้านแต่เวลาเราเอาลูกกุ้งไปพัฒนาสายพันธุ์เนี่ยหรือไปเลี้ยงต่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ในรุ่นต่อไปเนี่ยเราหยิบมาแค่เป็นพันที่เหลือเนี่ยก็คือแจกจ่ายให้กับเกษตรกรโดยไม่คิดมูลค่าเลยแล้วขณะเดียวกันสิ่งที่เราได้คือว่าเราก็จะได้ทดสอบดูด้วยว่าลูกกุ้งของเราเนี่ยที่เราคิดว่าเลี้ยงแล้วโตดีที่นี่เนี่ยเกษตรกรไปเลี้ยงแล้วโตเร็วเหมือนเราหรือเปล่า
3: ทางฟาร์มได้ลูกกุ้งจากศูนย์วิจัยมาเขาให้ฟรีมาครับนะแล้วก็ให้ฟรีมาทุกครั้งนะได้มาหลายครั้งด้วยแล้วก็ลูกกุ้งเขาก็แข็งแรงดีนะก็กุ้งมันพออยู่ในน้ำใช่ไหมมันก็ว่ายอะไรโต้น้ำอะไรดีอย่างเงี้ยนะเพราะว่าถ้าว่ากุ้งแข็งแรงคือว่ามันจะว่ายน้ำอยู่ตลอดเวลาจับออกมานะจำนวนตันนี่เขาได้ตัน6ต่อไร่ก็ขอบคุณทั้งศูนย์มากนะครับThank you.
2: ถ้าหากว่าเราจะทำวิจัยอะไรหรือทำงานอะไรเนี่ยให้มีส่วนช่วยเหลือคนอื่นถ้าเราทำเพื่อตัวเราเองแล้วเนี่ยอันนั้นก็จะไร้ความหมายมากหรือมีความหมายน้อยจริงๆถ้าหากว่าผมทำงานวิจัยเพื่อเขียนเปเปอร์เพื่อมีผลงานวิชาการเพื่อไปขอตำแหน่งอันนั้นก็ทำไปแต่นั้นไม่ใช่เป็นความภูมิใจของผมเลยสิ่งที่ผมภูมิใจมากคือมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นเนี่ยคนอื่นได้เอาไปใช้ประโยชน์สังคมได้ประโยชน์ชุมชนได้ประโยชน์อันนั้นต่างหากคือความรู้สึกที่ดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวผม

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้เราจะเข้ามาคุยกันในเรื่องของวัยทองค่ะหลายๆคนก็กำลังจะเข้าสู่วัยทองกันแล้วนะคะทีนี้วันนี้เราจะมารู้จักกันว่าวัยทองคืออะไรนะคะมีอาการยังไงแล้วก็จะมาดูว่าอาหารที่เหมาะสำหรับคนที่มีวัยทองหรือว่ากำลังจะเข้าสู่วัยทองเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างการรักษาวัยทองจะมีการรักษาในรูปแบบไหนบ้างนะคะแล้วก็รวมถึงการปฏิบัติตัวในคนไข้ที่เข้าสู่วัยทองแล้วค่ะสำหรับปัญหาวัยทองที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะขออนุญาตเน้นในกลุ่มของผู้หญิงก่อนนะคะก็คือจะเป็นสุภาพสตรีวัยทองนะคะทีนี้ถามว่าวัยทองเกิดจากอะไรก็คือการที่ระดับฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยมันลดลงนะคะพอเราอายุเยอะขึ้นร่างกายเราก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องมีลูกแล้วนะคะทีนี้รังไข่ซึ่งมีหน้าที่คอยสร้างไข่สร้างฮอร์โมนที่ชื่อเอสโตรเจนเนี่ยก็จะค่อยๆฝ่อลงแล้วฮอร์โมนพวกนี้ก็จะค่อยๆลดลงอันนี้ก็จะนำไปสู่ภาวะที่เราเรียกว่าวัยทองก็คือการที่ณตอนนั้นนะคะรังไข่เราเริ่มจะไม่ทำงานละฮอร์โมนมันก็จะเริ่มลดลงสิ่งที่จะตามมาก็คืออาการทั้งหลายอย่างเช่นอาจจะมีการร้อนวูบวาบขี้ร้อนนะคะหรือว่าจะมีขี้หนาวร่วมด้วยได้นอนไม่หลับงุดงิดฉุนเฉียวนะคะอีกอันนึงที่เจอบ่อยก็คือช่องคลอดแห้งนะคะช่องคลอดแห้งทำให้เกิดอะไรได้บ้างตั้งแต่มีการคันบริเวณช่องคลอดมีการติดเชื้อราบริเวณช่องคลอดหรือแม้กระทั่งมีการเจ็บปวดขณะที่มีเพศสัมพันธ์นะคะแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องของการกั้นปัสสาวะไม่อยู่ปัสสาวะบ่อยเดี๋ยวก็ปวดฉี่เดี๋ยวก็ปวดฉี่ฉี่แล้วก็กลั้นไม่ได้นะคะแล้วก็จะมีปัญหาอีกอันนึงก็คือเรื่องของผิวหลายๆคนจะบอกเลยว่าพอเข้าสู่วัยทองปั๊บเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของผิวแห้งนะคะเรื่องการนอนค่ะก็จะนอนไม่ค่อยหลับนอนหลับยากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการที่ค่อนข้างจะมันไม่จำเพาะเจาะจงอาจจะเบื่อโน่นเบื่อนี่หงุดหงิดทะเลาะกับคนนู้นคนนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอาการที่เกิดขึ้นในผู้หญิงวัยทองซึ่งส่วนใหญ่มักจะเจอในช่วงแรกของการหมดประจำเดือนนะคะในส่วนของการหมดประจำเดือนเนี่ยช่วงต้นๆเนี่ยประจำเดือนอาจจะยังมาสม่ำเสมออยู่แล้วหลังจากนั้นจะมาน้อยๆลงแล้วก็ค่อยๆห่างขึ้นหรือว่าหายไปนะคะในช่วงของวัยทองที่เราเจอบ่อยนะคะก็บอกไปแล้วว่าวัยทองคือช่วงเวลาที่จะมีการหมดประจำเดือนถามว่าในคนไทยเนี่ยจะเจอในช่วงอายุสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่เนี่ยแล้วแต่เนาะแต่ว่าโดยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณสัก48ถึง50ปีถ้าบางคนที่มีประจำเดือนมาเร็วก็อาจจะเจอเร็วกว่านี้นิดนึงได้หรือไม่งั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์นะคะอาจจะต้องไปลองดูว่าคุณแม่เราคุณป้าเราคุณยายเราเนี่ยประจำเดือนหมดเร็วไหมถ้าหมดเร็วเนี่ยเราก็อาจจะอยู่ในกลุ่มที่ประจำเดือนหมดเร็วได้เช่นกันนะคะนอกเหนือจากอาการพวกนี้แล้วเนี่ยถามว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเป็นไหมไม่ใช่ว่าคนทุกคนที่หมดประจำเดือนแล้วต้องมีอาการของโรควัยทองนะคะอาการพวกนี้อาจจะเจอในคนกลุ่มน้อยนะคะประมาณสัก 15-20% ไม่ได้เป็นทุกรายเพราะฉะนั้นอาจจะลองสังเกตอาการดูนะคะทีนี้เนี่ยถามว่ามันจะเป็นบ่อยช่วงไหนก็คือช่วงต้นนะอาจจะมีอาการตั้งแต่ก่อนที่ประจำเดือนจะหมดหรือว่าหลังจากที่ประจำเดือนหมดไปแล้วอยู่ในช่วงประมาณสัก 2-3 ปีนะคะไม่ใช่แบบหมดไปแล้ว10ปีเพิ่งจะมีอาการอันนี้ก็คงไม่ใช่นอกเหนือจากเรื่องของอาการที่ว่ามานะคะในเรื่องของวัยทองเองเนี่ยก็อาจจะส่งผลกับสุขภาพได้เช่นกันจากการที่รังไข่ไม่ทำงานแล้วก็ฮอร์โมนมันตกลงเนี่ยความหนาแน่นของมวลกระดูกก็จะเริ่มลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงในช่วงที่เข้าสู่วัยทองจะทำให้มวลกระดูกเนี่ยลดลงแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงที่จะนำไปสู่เรื่องของกระดูกบางกระดูกพรุนและกระดูกหักในที่สุดนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราควรจะต้องดูแลตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็ยังเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดด้วยค่ะ

สำหรับในผู้ชายนะคะอาการวัยทองเนี่ยก็จะเหมือนกับผู้หญิงนะคะอาจจะมีเรื่องของนอนไม่หลับซึมเศร้าอารมณ์เสียง่ายเหนื่อยง่ายหรือว่าไม่กระฉับกระเฉงเช่นกันนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะมีอาการอื่นที่เพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นมีอวัยวะเพศไม่แข็งตัวอาจจะอ้วนลงพุงมากขึ้นนะคะหรือว่ากล้ามเนื้อไม่ฟิตซึ่งอันนี้ก็จะเจอได้ในกลุ่มของผู้ชายวัยทองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอาการวัยทองหรือว่าผู้ชายวัยทองเนี่ยก็อาจจะเจอน้อยกว่าในผู้หญิงแล้วก็อาการอาจจะไม่ได้ชัดเจนนะคะถ้าใครสงสัยว่าตัวเองกำลังจะเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยมีอาการหลายๆอย่างแล้วยังไม่แน่ใจก็อาจจะมาพบแพทย์เพื่อปรึกษาได้ค่ะแล้วก็จะมาพูดกันทีละกลุ่มของอาหารที่จะเหมาะกับคนไข้ที่เป็นวัยทองนะคะเดี๋ยวเราจะพูดกัน3กลุ่มเนาะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่จะช่วยเรื่องของการเพิ่มแคลเซียมกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่อาจจะมีเอสโตรเจนตามธรรมชาติแล้วกลุ่มที่3ก็คืออาหารที่อาจจะช่วยในเรื่องของอารมณ์นะคะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าคนไข้วัยทองเนี่ยก็จะมีเรื่องของอารมณ์หงุดหงิดนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะไปโฟกัสที่อาหารที่จะเสริมกลุ่มที่เราเรียกว่าซีโรโทนินเรามาเริ่มกันที่กลุ่มแรกก่อนนะคะก็คืออาหารที่เสริมแคลเซียมในส่วนของคนไข้ที่เข้าสู่วัยทองนะคะก็จะทำให้มีความเสี่ยงเรื่องของกระดูกพรุนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาควรจะต้องได้รับก็คือแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีที่เพียงพอดังนั้นอาหารในกลุ่มแรกที่จะแนะนำจะเป็นอาหารที่มีแคลเซียมสูงนะคะอาหารที่มีแคลเซียมสูงยกตัวอย่างเช่นกลุ่มของปลาตัวเล็กตัวน้อยนะคะอาจจะรับประทานพวกของนมหรือว่าเต้าหู้นะคะหรือว่าพวกงาแม้กระทั่งผักใบเขียวที่มีสีเขียวเข้มๆกลุ่มนี้ก็จะมีแคลเซียมสูงค่ะในกรณีที่เป็นนมเนี่ยในคนที่เข้าสู่วัยทองจะมีปัญหาอีกอันนึงก็คืออาจจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอาจจะมีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราอาจจะแนะนำว่าให้รับประทานนมเป็นกลุ่มที่เป็นนมไขมันต่ำนะคะทีนี้หลายๆคนเองเนี่ยพอทานนมแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องท้องเสียใช่ไหมคะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เคยกินนมมาตั้งแต่เด็กๆในร่างกายเราก็จะไม่มีเอนไซม์ที่จะช่วยย่อยนมอันนี้เนี่ยถ้ายังอยากได้แคลเซียมในหลายโปรตีนอยู่แทนที่เราจะกินนมเราจะบอกว่าให้ไปกินกลุ่มที่เป็นโยเกิร์ตแทนนะคะถามว่านมเปรี้ยวได้ไหมนมเปรี้ยวก็ได้แต่ต้องระวังนิดนึงเพราะในนมเปรี้ยวเองเนี่ยก็จะมีส่วนของน้ำตาลค่อนข้างมากนะคะเวลาที่ดื่มเนี่ยเราก็จะดื่ม 1-2 แก้วต่อวันตามปกตินะคะอันนี้ก็จะเป็นการเลือกใช้กลุ่มของนมหรือว่ากลุ่มที่เป็นโยเกิร์ตสำหรับการเพิ่มแคลเซียมนอกเหนือจากการที่เราจะดูเรื่องของนมแล้วก็โยเกิร์ตในการเพิ่มแคลเซียมแล้วเนี่ยนะคะหลายคนก็อาจจะบอกว่าฉันไม่ชอบไม่อยากกินอาจจะลองมองที่ฉลากโภชนาการค่ะในนมหรือว่าผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างเนี่ยเขาจะเขียนคำว่าไฮแคลเซียมไว้ซึ่งบางทีเนี่ยการที่เรารับประทานแค่แก้วเดียวเนี่ยเราก็อาจจะได้รับแคลเซียมที่สูงขึ้นนะคะอันนี้ก็ให้มองที่ฉลากโภชนาการนะคะในบางรายเนี่ยในบางผลิตภัณฑ์เนี่ยก็อาจจะมีทั้งแคลเซียมแล้วก็เสริมทั้งวิตามินดีด้วยนะคะในส่วนของปลาตัว

เล็กตัวน้อยงาหรือว่าผักเนี่ยเราอาจจะเอามารวมกันแล้วก็สามารถจะทำเป็นอาหารที่จะมีทุกอย่างได้เลยเช่นเราจะทำเป็นสลัดใช่ไหมคะสลัดแทนที่เราจะใส่แค่ไข่อย่างเดียวหรือว่าเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะปลาตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยมาผสมลงไปแล้วก็โรยงาด้วยอันนี้มันก็อาจจะทำให้เราได้แคลเซียมสูงขึ้นในอาหารชนิดเดียวนะคะนอกเหนือจากการที่เราจะรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงด้วยเนี่ยเราก็อาจจะต้องพิจารณาอีกปัจจัยหนึ่งนะคะก็คือคนที่ชอบดื่มชาหรือกาแฟในกรณีของคนที่ดื่มชาหรือกาแฟปริมาณมากเนี่ยจะทำให้เราเสียแคลเซียมออกไปทางปัสสาวะอันนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสูญเสียแคลเซียมที่เรารับประทานเข้าไปนะคะถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกพรุนนะคะก็แนะนำว่าไม่ควรจะทานชาหรือกาแฟเป็นปริมาณมากถ้ายังทานอยู่ประมาณ1แก้วหรือ2แก้วเงี้ยก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าทานกาแฟในปริมาณมากเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเนี่ยเพิ่มการขับแคลเซียมทางปัสสาวะมากขึ้นแล้วทำให้แคลเซียมเนี่ยมันต่ำลงได้ค่ะนอกเหนือจากแคลเซียมนะคะก็จะเป็นกลุ่มวิตามินดีทีนี้วิตามินดีนี่ต้องบอกก่อนเลยว่าในอาหารเองเนี่ยมีไม่มากนะคะอาจจะอยู่ในเห็ดนะคะหรือว่าอาจจะอยู่ในพวกของอาหารที่มีการเติมวิตามินดีเช่นนมบางชนิดนะคะแหล่งรายรับวิตามินดีที่สำคัญก็น่าจะเป็นเรื่องของแสงแดดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้าสู่วัยทองนะคะก็ควรจะมีกิจกรรมกลางแจ้งนะคะหรือว่าออกนอกบ้านบ้างนะคะแล้วก็ทาครีมกันแดดเนี่ยเฉพาะส่วนยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะกลัวฝ้านะคะก็อาจจะทาครีมกันแดดแค่บริเวณของใบหน้านะคะแล้วก็ส่วนบริเวณของแขนขาเนี่ยเหลือพื้นที่ไว้ให้ร่างกายเนี่ยมีสังเคราะห์วิตามินดีนะคะกลุ่มที่2ก็จะเป็นอาหารที่จะไปเพิ่มเอสโตรเจนเนื่องจากร่างกายเราเนี่ยรังไข่ไม่ทำงานแล้วเอสโตรเจนมันก็ลดลงแล้วดังนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกพยายามรับประทานอาหารเอสโตรเจนที่ได้จากธรรมชาติเราจะเรียกว่าเป็นไฟโตเอสโตรเจนนะคะกลุ่มนี้หลักๆที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆก็จะเป็นพวกของถั่วเหลืองเต้าหู้อันนี้ก็จะเป็นอาหารที่เราแนะนำให้คนที่มีปัญหาเข้าสู่วัยทองเนี่ยเลือกมารับประทานนะคะก็เอามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำอาหารได้ในส่วนของตัวเต้าหู้เองเนี่ยนะคะนอกเหนือจากจะมีเรื่องของเอสโตรเจนแล้วเนี่ยในเต้าหู้บางชนิดเนี่ยกระบวนการผลิตเนี่ยเขาจะใช้แคลเซียมในการทำให้เต้าหู้เนี่ยมันเซตตัวซึ่งอันนี้เนี่ยเวลาที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้ทั้งส่วนที่เป็นไฟโตเอสโตรเจนแล้วก็ได้ทั้งแคลเซียมด้วยเช่นเต้าหู้แข็งที่เอามาใช้ทำผัดไทยอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นทางเลือกที่ดีนอกเหนือจากกลุ่มของตัวเต้าหู้แล้วเนี่ยจริงๆเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์อีกหลายอย่างนะคะที่จะมีเรื่องของไฟโตเอสโตรเจนซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของผักหรือว่าอยู่ในรูปของสมุนไพรนะคะอันนี้เนี่ยก็จะทำให้มีเรื่องของเอสโตรเจนในธรรมชาติเนี่ยสูงขึ้นได้แต่ว่ากลุ่มนี้อาจจะไม่ใช่กลุ่มที่ถูกเอามาเป็นส่วนประกอบหลักในการทำอาหารอาจจะเอามาใส่เป็นแบบเหมือนเป็นผักที่อยู่ในอาหารที่เรากินอยู่นะคะผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะมีสารอาหารบางอย่างที่ชื่อโบรอนมันก็จะไปช่วยทำให้ระดับของเอสโตรเจนในร่างกายเนี่ยสูงขึ้นหรือว่าคงระดับได้ดีขึ้นนะคะเราก็จะทาน2 อย่างเนี่ยร่วมกันไปอีกทางนึงนอกเหนือจากการกินที่ว่ามาแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตหรือการมีกิจกรรมทางกายร่วมทั้งการออกกำลังกายเนี่ยก็จะช่วยทำให้กระดูกของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะคะเรากินทุกอย่างดีเลยแต่เรานอนนิ่งๆร่างกายก็จะมีการสลายกระดูกออกมาดังนั้นเราควรจะต้องมีกิจกรรมนะคะออกกำลังกายประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์นะคะมีการออกกำลังกายทั้งในส่วนที่เป็นแอโรบิกวิ่งเดินเล่นนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายเช่นการทำโยคะไทชีมวยจีนนะคะหรือแม้กระทั่งการใช้ยางยืดนะคะอันนี้ก็จะช่วยทำให้เรื่องของการยืดเหยียดหรือว่าเรื่องของข้อเนี่ยดีขึ้นนะคะก็จะช่วยเสริมสุขภาพของเรื่องของกระดูกและข้อได้ค่ะนอกเหนือจากเรื่องของอาหารที่จะไปเสริมแคลเซียมหรือว่าเอสโตรเจนตามธรรมชาติแล้วเนี่ยนะคะในกลุ่มของคนไข้วัยทองเองเนี่ยก็มักจะมีปัญหาเรื่องของอารมณ์นะอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายหรือว่านอนไม่หลับนะคะทีนี้มันก็จะมีอาหารกลุ่มนึงซึ่งก็มีทริปโตเฟนสูงแล้วก็จะเป็นสารตั้งต้นทำให้ร่างกายเนี่ยไปสร้างซีโรโทนินซีโรโทนินคือฮอร์โมนแห่งความสุขทำให้คนไข้นอนหลับสบายอารมณ์ดีนะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งจะเสริมในคนไข้ที่เข้าสู่วัยทองแล้วอาจจะทำให้อารมณ์เขาเนี่ยดีขึ้นนะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นช็อกโกแลตนะคะกล้วยหรือพวกเบอร์รี่ที่มันเป็นพวกของธัญพืชนะคะพวกของแซลมอนหรือว่าพวกคาร์กนมนะคะหรือหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าเอ๊ะกินอาหารกลุ่มนี้แล้วจะทำให้นอนหลับดีขึ้นอันนี้ก็จะใช้หลักการเดียวกันเราอาจจะเลือกมาใช้เพิ่มขึ้นในกลุ่มของคนไข้ที่เข้าสู่วัยทองค่ะนอกจากนี้นะคะคนไข้วัยทอง

อายุมากขึ้นหรือเราเข้าสู่วัยทองเนี่ยหลายๆคนก็จะบ่นว่าอ้วนขึ้นง่ายนะคะหรือว่าจะมีปัญหาสุขภาพหลายๆอย่างดังนั้นเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะอาหารกลุ่มที่เป็นไขมันอิ่มตัวหรือว่าไขมันทรานส์นะคะแล้วก็เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลปริมาณมากด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะในกลุ่มของการปรับเรื่องของวิธีการกินนะคะหรือรูปแบบการกินอาหารเนี่ยก็อาจจะช่วยทำให้การเผาผลาญในร่างกายเราดีขึ้นนะคะทุกๆครั้งที่เรารับประทานอาหารเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายจะสูงขึ้นดังนั้นเนี่ยเราแนะนำว่าเราจะให้คนไข้เนี่ยกินทีละน้อยนะคะกินมื้อเล็กๆแต่ว่าอาจจะกินบ่อยได้อันนี้ก็จะช่วยทำให้อิ่มนะคะแล้วก็ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญเป็นระยะด้วยค่ะแล้วเราก็ไม่ควรที่จะงดอาหารมื้อใดมื้อหนึ่งนะคะเพราะว่าการงดอาหารเนี่ยมันก็จะทำให้หงุดหงิดแล้วก็อาจจะทำให้ลดการเผาผลาญนอกจากนี้เวลาที่เราอดอาหารเป็นระยะเวลายาวนานหลายคนเนี่ยไม่คุ้นเคยก็จะไปทำให้มื้อถัดไปเนี่ยรับประทานอาหารเพิ่มขึ้นนะคะการงดอาหารโดยเฉพาะมื้อเช้าเนี่ยก็จะทำให้การเผาผลาญในร่างกายเนี่ยแย่ลงลองนึกภาพว่าเรานอนมาทั้งคืนนะคะร่างกายเราก็ไม่มีอาหารรับประทานเนาะดังนั้นเนี่ยจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยขาดพลังงานทีนี้พอถึงตอนเช้าปุ๊บเรายังไม่ได้รับประทานอะไรเข้าไปก็อาจจะทำให้ไม่มีการกระตุ้นเรื่องของการเผาผลาญในร่างกายค่ะในคนไข้วัยทองหลายๆท่านเนี่ยนะคะก็จะมีอาการค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะในกรณีของฮอร์โมนที่มันลดลงเนี่ยการรับประทานอาหารหรือว่าการปรับตัวในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะการออกกำลังกายหรือแม้กระทั่งการนอนที่เพียงพอเนี่ยบางรายก็อาจจะช่วยแต่บางรายก็ยังคงมีอาการเยอะอยู่นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ควรจะปรึกษาแพทย์แล้วก็พิจารณาว่าจะได้รับฮอร์โมนทดแทนหรือเปล่าในรูปแบบของฮอร์โมนทดแทนเองเนี่ยก็มีหลายรูปแบบตั้งแต่เริ่มเป็นยากินนะคะจนกระทั่งยาทานะคะหรือแม้กระทั่งในรูปแบบอื่นๆก็แล้วแต่นะคะทีนี้เนี่ยถามว่าเราจะใช้อะไรเนี่ยมันก็คงต้องดูว่า1เนี่ยอาการที่มีเนี่ยมีมากไหมอันที่2คนคนนั้นเนี่ยจะมีผลเสียที่เกิดขึ้นจากฮอร์โมนหรือเปล่านะคะแล้วก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปนะคะในแง่ของอาการเนี่ยหลายๆทีเนี่ยถ้ามีแค่อาการเยอะๆแล้วคุมไม่ได้เขาอาจจะให้แค่ทานะคะหรือบางรายจะมีช่องคลอดแห้งก็จะมีอยู่ 2-3 อย่างนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการทาพวกของเจลหล่อลื่นหรือแม้กระทั่งการใช้เจลหล่อลื่นที่มีส่วนผสมของเอสโตรเจนการใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนมากินเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะในรายที่มีเรื่องของก้อนเนื้อที่เต้านมหรือมีประวัติเรื่องของมะเร็งเต้านมนะคะเพราะว่าฮอร์โมนที่เพิ่มขึ้นก็จะไปเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดมะเร็งเต้านมเช่นกันนอกเหนือจากการเพิ่มความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมแล้วเนี่ยยังเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของการที่มีการแข็งตัวของเลือดนะคะทำให้ลิ่มเลือดอุดตันได้ด้วยอะค่ะดังนั้นถ้าใครที่พิจารณาอยากจะใช้ฮอร์โมนควรจะปรึกษาแพทย์ค่ะสำหรับภาวะแทรกซ้อนที่เจอบ่อยแล้วก็เจอในคนที่มีปัญหาเรื่องของวัยทองนะคะก็จะเป็นอันแรกเลยก็คือเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะในผู้หญิงกับผู้ชายที่อายุเท่ากันเนี่ยค่ะถ้าผู้หญิงยังไม่หมดประจำเดือนเนี่ยความเสี่ยงเรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือดจะน้อยกว่าหน่อยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้หญิงหมดประจำเดือนไปแล้วหรือเข้าสู่วัยทองไปแล้วเนี่ยความเสี่ยงเรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือดก็พอๆกับผู้ชายในอายุที่เท่ากันนะคะถามว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนอาจจะเป็นเรื่องของอายุนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องดูแลตัวเองในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆไม่ว่าของเบาหวานความดันไขมันนะคะดูแลตัวเองทั่วๆไปออกกำลังกายควบคุมอาหารควบคุมน้ำหนักเพื่อจะให้จัดการกับเรื่องของปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของกระดูกพรุนนะคะกระดูกพรุนเนี่ยจริงๆเราต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้เลยไม่ใช่เตรียมตัวตอนที่เราเข้าสู่วัยทองแล้วโดยการที่ควรจะดูแลตัวเองกินแคลเซียมให้เพียงพอนะคะรับวิตามินดีให้เหมาะสมนะคะแล้วก็ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างให้มีการสร้างกระดูกมากขึ้นพอเข้าสู่วัยทองไปแล้วเนี่ยค่ะอาหารที่ช่วยเสริมแคลเซียมวิตามินดีรวมทั้งการออกกำลังกายยังจำเป็นอยู่นะคะเพื่อจะช่วยลดเรื่องของการสลายของกระดูกในรายที่มีปัญหามากหรือเข้าสู่ภาวะที่เป็นกระดูกพรุนแล้วจริงๆหรือมีกระดูกหักอันนี้ควรปรึกษาแพทย์เพราะว่ามันจะมียาในการรักษาเรื่องของกระดูกพรุนค่ะในส่วนของแคลเซียมและวิตามินดีนะคะจริงๆเราควรจะต้องเริ่มที่จะดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนอายุน้อยๆนะคะต้องบอกว่าโดยกระดูกของเราอะค่ะจะมีความสามารถสูงสุดหรือมีมวลกระดูกมีความหนาแน่นสูงสุดเนี่ยอยู่ประมาณสัก 20-30 ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องสร้างเสริมมันตั้งแต่ตอนต้นนะคะมันมีงานวิจัยอะค่ะที่เก็บดูว่าในคนไทยเนี่ยกินแคลเซียมประมาณเท่าไหร่จริงๆเรากินอยู่ประมาณ 30% หรือ1 ใน 3เท่านั้นเอง
นะคะที่เหลือเนี่ยเรากินกันไม่พอ

0: เนาะถามว่าเวลาเรากินนมแก้วนึงจะได้แคลเซียมเท่าไหร่อยู่ประมาณ1ใน3ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเรากินอาหารประมาณ1ใน3เรากินนมประมาณ1ถึง2แก้วหรือเราเพิ่มแคลเซียมในอาหารอันนี้ก็อาจจะทำให้เราได้รับแคลเซียมที่เพียงพอนะคะในส่วนของวิตามินดีเนี่ยจริงๆบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีแดดค่อนข้างเยอะแต่เอาจริงๆแล้วต้องบอกว่าคนในประเทศไทยเนี่ยขาดวิตามินดีกันค่อนข้างมากเพราะอะไรเพราะเรากลัวดำเราไม่อยากจะโดนแดดต่อให้เราโดนแดดเราก็ทากันแดดกันเต็มที่เลยนะคะดังนั้นเนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่ได้รับวิตามินดีที่เพียงพอเราควรจะหาเวลาที่จะออกไปเจอแดดบ้างนะคะ 10-15 นาทีนะคะอาจเกือบทุกวันหรือประมาณ 20-25 นาทีประมาณสัก 2-3 วันต่อสัปดาห์อันนี้ก็น่าจะเพียงพอที่สำคัญเวลาไปเจอแดดตรงนี้ไม่ใช่เราใส่เสื้อปิดหมดหรือว่าเราทากันแดดหมดเราควรจะต้องให้แดดเนี่ยได้สัมผัสกับผิวเราที่ไม่มีเสื้อผ้าหรือว่าไม่มีเรื่องของครีมกันแดดนะเพื่อจะให้มีการกระตุ้นการสร้างวิตามินดีค่ะอีกอันนึงที่เจอบ่อยเลยในผู้หญิงเวลาที่อายุมากขึ้นหรือว่าเข้าสู่วัยทองนะคะก็คือเรื่องของปัสสาวะเล็ดหลายคนจะบอกว่ากลั้นไม่ค่อยอยู่นะคะบางทีไอจามเนี่ยก็มีเรื่องของปัสสาวะเล็ดนะคะในบางรายเองนี่บอกบางทีเนี่ยเวลาจะไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่ออกนอกบ้านต้องใส่แพมเพิร์สกันเลยทีเดียวนะคะอันนึงที่สามารถจะช่วยได้ก็คือฝึกขมิบนะคะอันนี้จะเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถจะช่วยได้ถ้าในรายที่เป็นมากจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องไปพบแพทย์เพราะบางรายจะมีปัญหาเรื่องของมดลูกหย่อนบางรายจะมีปัญหาเรื่องของกระเพาะปัสสาวะไวเกินถ้าเราควบคุมด้วยวิธีการฝึกขมิบหรือว่าการปฏิบัติตัวเบื้องต้นไม่ไหวแล้วเนี่ยเขาก็จะมียาให้อีกอันนึงคือเรื่องของการดื่มน้ำค่ะหลายคนจะมีปัญหาว่ากลั้นปัสสาวะไม่อยู่กลางคืนตอนไปนอนแล้วเนี่ยปรากฏว่าฉี่ทั้งคืนเลยทำให้นอนไม่หลับนะคะเราก็จะให้กินน้ำช่วงเช้าค่ะแต่ว่าช่วงเย็นก่อนนอนเราอาจจะให้ลดเรื่องของการรับประทานน้ำลงค่ะอีกอันนึงที่มีปัญหานะคะก็คือเรื่องของช่องคลอดแห้งนะคะเนื่องจากฮอร์โมนเอสโตรเจนมันลดลงทำให้ความชุ่มชื้นของบริเวณช่องคลอดเนี่ยลดลงไปเช่นกันนะคะทีนี้จะมีปัญหาอะไรได้บ้างอันแรกก็อาจจะมีอาการคันบริเวณช่องคลอดหรือว่ามีการติดเชื้อโดยเฉพาะการติดเชื้อราบริเวณช่องคลอดนะคะแล้วในหลายๆรายเนี่ยเวลาที่มีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยก็อาจจะมีอาการปวดนะคะในขณะที่มีเพศสัมพันธ์ทำให้ไม่มีความสุขในชีวิตนะคะวิธีการแก้ไขก็อาจจะเป็นเรื่องของการเพิ่มเจลหล่อลื่นในขณะที่มีเพศสัมพันธ์นะคะการดูแลรักษาความสะอาดช่องคลอดในบางรายก็อาจจะต้องใช้เจลที่มีเอสโตรเจนซึ่งการเลือกซื้อหรือว่าการเจลที่มีเอสโตรเจนเป็นส่วนประกอบแนะนำว่าควรจะปรึกษาแพทย์นะคะเพราะว่าเราควรจะต้องดูด้วยว่าคนคนนั้นเนี่ยมีข้อห้ามหรือมีข้อเสียจากการใช้เอสโตรเจนหรือเปล่าค่ะสัญญาณที่จะบอกว่าเราเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยจะมีอะไรบ้างอันแรกนะคะก็จะมีร้อนวูบวาบอาจจะรู้สึกหนาวหนาวร้อนร้อนจะมีอาการชาตามปลายมือปลายเท้าหงุดหงิดง่ายโมโหง่ายขี้ใจน้อยหรือว่าจะมีการซึมเศร้าได้นะคะในผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของช่องคลอดเนี่ยแสบแล้วก็แห้งนะคะโดยเฉพาะเนี่ยเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วในบางรายเองเนี่ยก็อาจจะมีอารมณ์ทางเพศลดลงอาจจะมีเรื่องของปัสสาวะบ่อยหรือว่ากลั้นปัสสาวะไม่อยู่ผิวหนังจะแห้งนะคะจะมีการคันบริเวณผิวหนังหนังศีรษะบางหรือว่าผมร่วงได้แล้วก็มีปัญหาเรื่องของการนอนนะคะอาจจะทำให้นอนไม่หลับส่งผลให้นอนน้อยได้นะคะแล้วก็ระบบการเผาผลาญในร่างกายเนี่ยก็จะลดลงอาจจะทำให้มีเรื่องของอ้วนขึ้นได้นอกจากนี้ค่ะในผู้หญิงที่หมดประจำเดือนไปนานเนี่ยก็มักจะพบเรื่องของกระดูกพรุนเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงของเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยค่ะนอกจากนี้เนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องของประจำเดือนนะคะที่อาจจะเริ่มมากระปิดกระปรอยนะคะหรือว่าเริ่มขาดหายไปนะคะหรือว่าสงสัยว่าตัวเองจะเข้าสู่วัยทองอันนี้สามารถที่จะมาพบแพทย์ได้นะคะมีคำถามว่าวัยทองมันป้องกันได้ไหมจริงๆต้องบอกป้องกันไม่ได้นะคะแต่เราเตรียมตัวเพื่อจะเข้าสู่วัยทองอย่างมีความสุขได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่เราเข้าสู่วัยทองอะค่ะในบางรายอาจจะมีเรื่องของอาการผิดปกติใช่ไหมคะมีสุขภาพร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นเราต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนที่จะเข้าสู่วัยทองนะคะยกตัวอย่างเช่นเรารู้ว่าเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องกระดูกพรุนเราก็ต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่ว่าเสริมสร้างแคลเซียมวิตามินดีที่เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อให้ความหนาแน่นของมวลกระดูกเราเนี่ยเพียงพอไม่อย่างนั้นเนี่ยพอเข้าสู่วัยทองปุ๊บมันจะยิ่งลดลงไปอีกนะคะนอกจากนี้นะคะเวลาที่เราเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดดังนั้นเราควรจะต้องดูแลตัวเองตั้งแต่ต้นไม่ใช่บอกว่ารอเข้าสู่วัยทองแล้วค่อยไปจัดการ นะคะเราควรจะต้องดูแลตัวเองควบคุมเรื่องของความดันนะคะเรื่องของไขมันเรื่องของน้ำหนักตัวและมีการออกกำลังกายสม่ำเสมอการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอนะคะมีการจัดการความเครียดที่ดีเพราะว่าหลายๆทีพอเวลาเราเข้าสู่วัยทองปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของอารมณ์ปราปรวนเราจะยิ่งหงุดหงิดเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมีฝึกที่จะจัดการกับเรื่องของความเครียดไม่ว่าจะเป็นการหางานอดิเรกการออกกำลังกายการนั่งสมาธิหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะควรตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเพราะหลายคนเนี่ยคิดว่าตัวเองปกติหลายคนก็จะมาบอกว่าไม่ตรวจค่ะเพราะไม่ตรวจก็จะคิดว่าตัวเองไม่เป็นอะไรไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรอันนี้ก็จะดีจริงๆแล้วไม่ดีนะคะเพราะว่าถ้าเรารู้ก่อนมันจะทำให้เราเริ่มรักษาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ทำให้ผลการรักษาดีขึ้นได้ค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าท่านไหนนะคะที่กำลังสงสัยว่าอาการที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยจะเข้าสู่วัยทองหรือเปล่าอันนี้แนะนำว่าให้ไปตรวจกับคุณหมอนะคะอีกเรื่องนึงที่ควรจะทำก็คือต่อให้เราเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยเราก็ควรจะมีการตรวจสุขภาพช่องคลอดนะคะก็คือจะไปตรวจเรื่องของตรวจภายในนะคะคุณหมอสูเป็นประจำด้วยค่ะสำหรับการที่จะวินิจฉัยว่าเป็นวัยทองเนี่ยนอกเหนือจากการดูอาการดูว่าประจำเดือนขาดหายไปแล้วเนี่ยในบางรายที่ไม่แน่ใจหรือว่าสงสัยเนี่ยเราสามารถที่จะเจาะเลือดดูระดับฮอร์โมนได้เช่นกันค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

วัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อไปหาหมอวันนี้พี่อยากจะให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิธีการรักษามะเร็งชนิดหนึ่งที่ชื่อ chemotherapy เธอจ๋าคุณอย่าอ่านคำนี้ว่า chemotherapy กันนะคุณต้องอ่านคำนี้ว่า chemotherapy หรืออีกชื่อเรียกของมันก็คือการรักษาด้วยเคมีบำบัดคือนี่เป็นการให้ยาเพื่อทำให้การเติบโตของเซลล์มะเร็งเนี่ยหนึ่งช้าลงหรือว่าหยุดไปเลยทีเดียวแต่ยาเคมีบำบัดไม่ได้ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงกับเซลล์มะเร็งเท่านั้นนะทุกคนซึ่งสิ่งนี้อาจจะส่งผลต่อเซลล์ปกติของร่างกายที่มีการแบ่งตัวออกไปอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันซึ่งตัวอย่างในนี้ได้แก่เซลล์ผมหรือว่าเส้นเม็ดเลือดนะทุกคนซึ่งสามารถทำให้เกิดอาการข้างเคียงมากมายได้แต่ข่าวดีของวันนี้ได้แก่ปัจจุบันนี้ทุกคนมันมียาตัวใหม่มากมายที่ถูกพัฒนาออกมาด้วยหมอเก่งๆหลายท่านซึ่งจะทำให้การรักษามะเร็งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็แล้วแต่เถอะง่ายขึ้นตั้งหลายเท่าคือองค์ความรู้เหล่านี้และวิธีการรักษาใหม่ๆเหล่านี้ทำให้การรักษามะเร็งปอดมะเร็งเต้านมและมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยง่ายขึ้นตั้งเยอะคือเอาเป็นว่าการรักษามะเร็งเหล่านี้ถ้าเปรียบเทียบกับอดีตแล้วนะมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งเยอะนะทุกคนและมันมีผู้ป่วยมากมายที่มีคุณภาพชีวิตทุกวันนี้ที่ดีกว่าเดิมตั้งเยอะแยะมากมายคือวัตถุประสงค์หลักๆของสิ่งที่เรียกว่าเคมีบำบัดหรือว่าคีโมเทอราพีก็คือหนึ่งการทำให้คนไข้หายไปเลยหรือว่าในบางเคสอาจจะลดความเป็นไปได้ว่าเขาจะกลับมาเป็นมะเร็งใหม่2การคุมโรคเพื่อทำให้ก้อนมะเร็งเนี่ยเล็กลงหรือว่าไม่เติบโตเยอะเท่าเดิม3ช่วยประคับประคองหรือว่าลดอาการของคนที่อาจจะเป็นมะเร็งในขั้นสุดท้ายหรืออาจจะเจออาการที่ร้ายแรงมากแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือสิ่งเหล่านี้ทุกคนจะทำให้คนไข้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมตั้งเยอะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือก่อนที่คุณเริ่มรักษาตัวด้วยสิ่งที่เรียกว่าคีโมเทอราพีเนี่ยคุณจะต้องไปพบแพทย์ก่อนนะทุกคนและให้เขาประเมินให้เลยว่าอาการของคุณเป็นยังไงและร่างกายของคุณควรที่จะเจอกับเคมีเทอราพีชนิดไหนกันแน่คือในปัจจุบันเนี่ยจะมีการพัฒนายาชนิดใหม่ๆซึ่งเกิดขึ้นจากองค์ความรู้ที่ค่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งสิ่งนี้ก็ทำให้เราได้ยาที่สามารถออกฤทธิ์กับเซลล์มะเร็งโดยตรงหรืออีกชื่อเรียกของเขาก็คือ targeted chemotherapy นั่นแหละซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะใช้ในการรักษามะเร็งบางชนิดนะทุกคนเช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นต้นและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์นพดลจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่มามอบความรู้ดีๆให้พวกเราในวันนี้และมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ข้าสู่ช่วงสนทนาของสิริราช360องศาครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องหัวใจอวัยวะที่ไม่เคยหยุดพักนะครับหัวใจของเราเต้นตลอดเวลาและเมื่อไหร่ที่หัวใจหยุดเต้นเราหยุดหายใจนั่นก็แปลว่าเสียชีวิตครับเพราะฉะนั้นดูแลหัวใจกันตั้งแต่นาทีนี้เลยนะครับแต่ก่อนจะดูแลหัวใจเริ่มจากชมข้อมูลนี้กันก่อนครับจากสถิติข้อมูลการเสียชีวิตของคนไทยปรากฏว่าโรคที่คร่าชีวิตคนไทยมากที่สุดติด1ใน3ก็คือโรคหัวใจจากการเก็บข้อมูลทำให้เราพบว่ากว่า 80% เสียชีวิตด้วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันทั่วโลกมีผู้ต้องตายด้วยสาเหตุนี้ถึง 17,300,000 คนต่อปีหรือเฉลี่ยชั่วโมงละ2คนและมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยฟังข้อมูลไปแล้วอย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันที่จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจได้รวมถึงการป้องกันและการรักษาด้วยนะครับวันนี้คุยกับหัวหน้าศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ดำรัตตรีสุโกศลสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: พอคุยเรื่องโรคหัวใจเนี่ยหัวใจมันอาจจะเต้นแรงตามไม่ได้ครับกลัวอุ้ยเสียชีวิตตั้งเยอะแบบนี้เราจะเป็นไหมเป็นหนึ่งในผู้ที่มีความเสี่ยงจะเป็นไหมคุยมาถึงตรงนี้เนี่ยณวันนี้อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นโรคหัวใจควรจะกลัวไหมฮะควรจะกลัวมากแค่ไหนครับอาจารย
1: ์ก็ปัจจุบันนี้ถ้าเป็นโรคหัวใจนี่ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีการรักษายาเนี่ยเราไปขั้นเทพแล้ว
0: เหรอฮะ
1: ครับ
0: สบายใจได้เลยใช่ไหมฮะ
1: ขั้นเทพเลยครับ
0: เพราะฉะนั้นถึงเราอาจจะมีความเสี่ยงจะเป็นแต่ว่าการรักษาการดูแลเนี่ยจะดูแลเราได
1: ้แต่ต้องดูแลอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องแล้วก็เคร่งครัด
0: ต่อเนื่อง
1: เคร่งครัดปรับเปลี่ยนชีวิต
0: อ๋อวันนี้ต้องลองฟันกันดูนะครับ 80% ของผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจมาจากเส้นเลือดหัวใจตีบ
1: ครับ
0: เป็นยังไง
1: ฮะเส้นเลือดหัวใจเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับท
0: ่อครับ
1: ข้างในนั้นก็จะมีโพรงเวลาเราเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยก็จะมีตะกรัน
0: ครับ
1: ตะกรันก็คือพลาคที่อยู่ที่ผนัง
0: ครับ
1: พลาคก็จะก่อตัวสะสมหนาขึ้นหนาขึ้นเรื่อยๆ
0: ครับ
1: วันดีคืนดีพลาคที่บ้านเนี่ยก็จะแตกพอพลาคแตกปุ๊บเนี่ย
0: เป็นไงฮะ
1: สิ่งที่อยู่ข้างใต้มันก็จะโผล่ขึ้นมา
0: ครับ
1: มันจะดึงเอาเกล็ดเลือดเกล็ดเลือดจะวิ่งมารวมกันฮะแล้วไม่ได้มาแค่ตัวเดียวมาเป็น4ตัว8ตัว16ตัว200ตัวเป็นหมื่นๆตัว
0: มันเยอะมาก
1: มาเพื่อที่จะซ่อมแซม
0: อ๋ออ
1: ุดตำแหน่งที่แตกหรือฉีก
0: ครับ
1: แต่เกล็ดเลือดไม่ได้มาแค่เฉพาะเกล็ดเลือดไปดึงเอาโปรตีนที่เป็นการแข็งตัวของเลือดมาด้วย
0: ครับ
1: เจ้าโปรตีนที่ว่าเนี่ยก็จะมารวมกันกับเกล็ดเลือดบวกกันแล้วกลายเป็นลิ่มเลือดคำว่าริมเลือดเนี่ยในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าคลอต
0: เป็นก้อนๆ
1: เป็นก้อนๆเป็นริมเลือด
0: นึกภาพเป็นยังไง
1: เคยทานเลือดหมูไหมครับ
0: ครับ
1: นั่นแหละริมเลือดก็คือเลือดหมูแบบนั้นเลย
0: เ
1: ป็นก้อนๆเลยนะอุดเส้นเลือด
0: อ
1: ุดเส้นเลือดปุ๊บก็คนไข้ก็เกิดโรคเฉียบพลันขึ้นมา
0: ครับ
1: แล้วนี่เป็นเรื่องจุดเริ่มต้นของอัตราตายที่สูง
0: แล้วถ้าหลอดเลือดหัวใจตีบผลที่เกิดขึ้นกับหัวใจของเราเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเป็นลำดับก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยเกิดอะไรได้บ้าง
1: อันนี้ตัวอย่าง

0: นี่เป็นตัวอย่างของเส้นเลือดนะครับ
1: ผม
0: อันนี้เป็นภาพโมเดลที่เราเห็นเป็นแขนงเป็นเส้นๆเนี่ยคือเส้นเลือดตัวเนื้อหัวใจเนี่ยอยู่ข้างใน
1: ครับ
0: ตัวเนื้อใจอยู่ใต้เส้นเลือดตัวหัวใจมีรูปร่างเหมือนกับโพดำ
1: ครับ
0: เหมือนกับตัวไพ่โพดำ
1: ครับ
0: มีเส้นเลือดอยู่ข้างบนถ้ามีเส้นเลือดตีบเลือดก็จะเข้าไปถึงเซลล์หัวใจได้น้อยลงนะครับตัวเส้นเลือดหัวใจนั้นก็จะเปรียบเหมือนกับรากของต้นไม
1: ้
0: มีรากแก้วรากแขนงแล้วก็รากฝอย
1: ก็เหมือนก็ให้น้ำ
0: เพื่อหล่อเลี้ยง
1: แต่นี่เป็นเลือดใช่ไหม
0: นี่เป็นเลือด
1: ไปเลี้ยงที่หัวใจ
0: ถ้าทำให้หัวใจเนี่ยขาดเลือด
1: ครับผม
0: ถ้าหัวใจขาดเลือดมีขนาดใหญ่เช่นถ้าเราตีบตันตรงตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งที่เป็นส่วนต้นของเส้นเลือดอย่างนี้เราเรียกว่าส่วนต้น
1: ครับ
0: อันนี้ส่วนต้นนี่ส่วนปลาย
1: ครับ
0: ถ้าตีบตันที่ส่วนต้นจะเห็นว่าขนาดของกล้ามเนื้อทั้งหมดเนี่ยขาดเลือด
1: ครับ
0: หัวใจทำงานบกพร่องหัวใจอาจจะบีบตัวแย่ลงหัวใจอาจจะบีบน้อยลงเกิดภาวะน้ำท่วมปอดเกิดขึ้น
1: ครับ
0: อันนี้คือผลกระทบหรือผลลัพธ์ของโรคหัวใจ
1: ครับผม
0: เวลาคนไข้มาหาเราเนี่ยก็จะมาใน2สภาวะด้วยกันสภาวะแรกก็คือเป็นค่อยไปอาจจะเป็นตั้งแต่อายุ25 30
1: อายุน้อยๆก็เป็นได
0: ้ฮะเดี๋ยวนี้ถึง20ก็เป็นแล้วครับ
1: เหรอ
0: เป็นเพราะว่าการบริโภคเราเปลี่ยนไปเราเป็นโลกาภิวัตน์เราก็จะรับประทานอาหารแบบชาวตะวันตก
1: ครับ
0: อุดมด้วยไขมัน
1: ใช่
0: เช่นว่าเด็กไทยตัวใหญ่อ้วนนะครับหลอดเลือดเราก็จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลอดเลือดเราจะมีตะกรันมาสะสมก็จะค่อยเป็นค่อยไปเป็นมาเรื่อยๆงั้นคนไข้กลุ่มนี้ไม่มีอาการจนกระทั่งถึงวันหนึ่งที่อาการตีบเนี่ยเริ่มตีบจนถึงระดับ 50% ถึง 70%
1: ครับอาการเป็นไง
0: ครับว่า 50% ถึง 70% ก็หมายความว่าขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลาง
1: ครับ
0: ถ้าสมมติเส้นผ่าศูนย์กลางของหลอดเลือดเราเนี่ยเท่ากับ4มิลลิเมตร
1: ครับ
0: ถ้าเราตีบแคบลงเหลือเพียง2มิลลิเมตร2ส่วน4ก็คือ 5.5
1: ครับ
0: คูณด้วย100ก็คือ 50%
1: ครับ
0: ถ้าเมื่อไหร่เราตีบเกินร้อยละ50เราเริ่มผิดปกติละถ้าตีบเกิน 70% เราจะเจ็บหน้าอก
1: ครับ
0: ถ้าตีบเกิน 90% คันนี้รุนแรง
1: อ
0: ยู่เฉยๆก็เป็นอันนี้ก็เป็นวิวัฒนาการ
1: อัน
0: นี้คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่อย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยตัวตะกรันเนี่ยมันมีความไม่เสถียร
1: ครับ
0: ตะกรันที่ไม่เสถียรก็คือตะกรันที่ผนังบางข้างใต้ตะกรันเนี่ยมีทั้งไขมัน
1: ครับ
0: ตอนที่เราเป็นใหม่ๆก็เป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวสามารถพองได
1: ้ครับ
0: ยุบได
1: ้
0: พอแตกแล้วร่างกายก็ซ่อมแซม
1: ครับ
0: พอซ่อมแซมไปนานเข้าก็จะกลายเป็นพังผืด
1: ครับ
0: จากพังผืดก็จะกลายเป็นหินปูนระหว่างไขมันที่เป็นไขมันนิ่มๆกับหินปูนหรือพังผืดที่แข็ง
1: ๆ
0: อันนี้คือตัวแยกระหว่างเฉียบพลันกับเรื้อรังคนไข้ที่เป็นหินปูนพวกนี้เป็นเรื้อรัง
1: ครับ
0: หินปูนไม่มีทางฉีกไม่มีทางแตกแต่ถ้าเราเอามือไปเคาะอะไรที่นิ่ม
1: ๆ
0: แตกได้เพราะฉะนั้นการที่ตะกรันที่เป็นไขมันเนี่ยคนไข้ก็สามารถมาด้วยอาการเฉียบพลันได
1: ้ครับ
0: คำว่าเฉียบพลันก็คือผิวหนังผิวของตะกรันที่บางๆเนี่ยแตกคิดถึงไข่ดาวหรือคิดถึงสิวตัวไข่แดงก็ทะลักออกมาเกล็ดเลือดวิ่งเข้ามาปะทะ
1: ครับ
0: อันนี้คือเฉียบพลันแต่ถ้าเรื้อรังก็คือมันจะติดแคบไปเรื่อยๆเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอเซลล์หัวใจก็หิวเซลล์หัวใจได้รับเลือดไม่พอการทำงานหัวใจก็บกพร่องลงงั้นคนไข้ที่เป็นเฉียบพลันเนี่ยจะมาเพราะว่าเจ็บอกรุนแรง
1: ครับ
0: เจ็บเค้นผมใช้คำว่าเจ็บเค้น
1: ครับ
0: เจ็บเหมือนกับถูกบีบถูกเหยียบ
1: ครับ
0: และส่วนใหญ่แล้วจะต้องเจ็บเกิน20นาทีขึ้นไป
1: ครับ
0: ถ้ามีอาการเหงื่อแตกร่วมด้วยแต่ที่เราภาษาโบราณเราเรียกว่าเหงื่อการแตกถ้าเจ็บอกแล้วเหงื่อการแตกหายใจไม่ออกอ
1: ัน
0: นี้เฉียบพลันแน่นอน
1: ครับ
0: ส่วนพวกเรื้อรังเนี่ยก็จะค่อยเป็นค่อยไปเช่นยกตัวอย่างออกแรงแล้วก็เจ็บพักก็หาย
1: ครับ
0: หรือไปเดินปุ๊บก็เดินได้น้อยลง
1: เหนื่อยง่าย
0: เหนื่อยง่ายขึ้นเคยเดินหรือวิ่ง400เมตรเดี๋ยวนี้เหลือ200เมตร
1: ครับ
0: เมื่อก่อนเคยเดินขึ้นไปได้4ชั้นเดี๋ยวนี้2ชั้นก็ชักไม่ไหวแล้วอ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้คือพวกเรื้อรัง
1: แต่ฟังมาเนี่ยอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวนี้20ต้นๆก็เป็นแล้วก็มีอาการได้แล้วใช่มั้ยฮะ
0: อาจจะไม่มีอาการแต่เขาจะมีตะกรัน
1: เริ่มต้นสะสม
0: ตะกรันสะสมอยู
1: ่ครับแล้วปัจจัยอะไรบ้างครับที่ทำให้เราจะมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยฮะ
0: ปัจจัยที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคืออายุพออายุเรามากขึ้นเนี่ยเรามีความเสื่อมสะสมเราเรียกว่าสะสมเสื่อมตามสภาพนะครับแต่ปัจจัยที่เร่งให้อายุเราคืออายุยังไม่ถึงแต่ว่าเป็นโรคได้เร็วเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เราคล้ายๆกับเราเรียกปัจจัยเสี่ยง
1: ครับ
0: ปัจจัยเสี่ยงตัวนี้เนี่ยที่เป็นปัจจัยที่ชัดเจนที่สุดท่องไว้เลยนะฮะมีสี่สหายถ้ามีครบ4คนนี้เราแย่นะฮะ
1: ครับ
0: เพื่อน4คนนี้ไม่ควรครบเบาหวาน
1: ครับ
0: สูบบุหรี
1: ่ครับ
0: ความดันไขมันสูง4อัน ถ้า4อันนี้บวกอายุมากกลายเป็น5โอ้โหคันนี้แย่เลยนะ
1: ครับมีปัจจัยเสี่ยงแบบนี้เนี่ยบวกกับอายุมากมีความเสี่ยงแน่ๆ
0: มีความเสี่ยงทันที
1: ครับแล้วอาการนี้ถ้ามันเกิดขึ้นมันจะบอกเราได้อะไรยังไงบ้างว่าเนี่ยมาแล้วนะเริ่มเป็นนะก่อนที่จะเป็นมากๆแล้วก่อนจะต้องไปรักษาในที่สุด
0: สมมติว่าถ้าเราเป็นคนธรรมดาที่อายุอยู่ในวัย30ต้นๆ
1: ครับ
0: 30 35ยังไม่เป็นแต่มีความสนใจในเรื่องของสุขภาพชีวิต
1: ครับ
0: เราก็มาตรวจนะครับ การมาตรวจเนี่ยแพทย์ที่ตรวจก็จะดูอายุวัดความดันนะเจาะเลือดแล้วก็ซักประวัติความเสี่ยงความเสี่ยงที่ว่านี้ก็คือเป็นเบาหวานไห
1: ม
0: เป็นความดันสูงไหมเจาะเลือดดูระดับไขมันเสร็จแล้วเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเข้าสูตรนะฮะเรามีสูตรเพื่อคำนวณค่าความเสี่ยงค่าความเสี่ยงเนี่ยถ้าของต่างประเทศเนี่ยเราเรียกว่าFramingham Risk Score ก็เป็นค่าความเสี่ยงที่เกิดจากการศึกษาของประชาชนที่ในเมือง Framingham ในสหรัฐอเมริกาก็ติดตามคนไข้เป็นหมื่นๆคนติดตามไป10ปีแล้วดูซิว่าเมื่อคำนวณค่าความเสี่ยงเนี่ยประชากรของเขาจะเป็นโรคหัวใจในอนาคตเท่าไหร
1: ่
0: สำหรับคนทั่วๆไปที่กำลังเป็นโรคหัวใจไม่มีอาการ เราใช้ Framingham Score แล้วประเมินก่อนว่าเป็นไห
1: ม
0: ถ้าสงสัยว่าเป็นเราสามารถไปตรวจต่อได
1: ้
0: การตรวจต่อเนี่ยมีหลายอันนะครับ เช่นการตรวจเดินสายพานเพื่อดูว่าหัวใจขาดเลือดไหมการตรวจวัดหินปูนของเส้นเลือดโดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สแกนอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นการตรวจเพิ่มเติ
1: ม
0: แต่ถ้าหากว่าการตีบตันนั้นเกิน 50% เขาจะเริ่มมีอาการอาการที่จะเป็นตัวบอกว่าเอ๊ะคุณเป็นโรคหัวใจแล้วเนี่ยคือ1ออกแรงแล้วเจ็บหน้าอกหรือออกแรงแล้วเหนื่อยงั้นคุณหมอที่ดูคนไข้ก็จะถามเสมอว่าเหนื่อยเนี่ยหายใจลำบากไห
1: ม
0: หายใจเสียงดังขึ้นไหมเราอยากจะรู้ว่าใครเป็นโรคหัวใจเนี่ยชวนเข้าไปกำแพงเมืองจีน
1: ทำไมฮะ
0: เดินขึ้นเดินขึ้นกำแพงเมืองจีนแล้วเดินไปแล้วคุยไปด้วยเราจะรู้แล้วครับใครเป็น
1: ทำไมฮะ
0: เพราะพอเดินขึ้นไปมันจะเหนื่อยครับจะพูดติดขัดผมไปรู้สึกเดี๋ยวขอพักหายใจก่อนนะอันนี้เรารู้แล้ว
1: ยังไม่ต้องขึ้นไปสูงใช่ไหมครับเกิดอาการนี้แล้วใช่ไหมอ
0: ันนี้เราเรียกว่าเหนื่อยขณะออกแรงเป็นต้นนะครับแต่ว่าในแต่ละคนเนี่ยให้เจ้าตัวเป็นคนบอกว
1: ่
0: าที่เขาเดินไปเนี่ยเขาเจ็บหน้าอกไหมเขามีเจ็บเค้นผมอยากใช้คำว่าเจ็บเค้นเพราะเจ็บหน้าอกมีหลายแบบ
1: ครับ
0: คนไข้มาหาเรามันจะมีทั้งเจ็บแป๊บๆเจ็บแหลมๆเจ็บหนักๆเจ็บตื้อๆเจ็บบีบๆถ้าเป็นแบบบีบๆตื้อๆเค้นๆเนี่ยใช
1: ่
0: ถ้าแป๊บๆเจ็บเหมือนกับมีมดกัดมีเข็มแทงไม่ใช่
1: เหรอฮะถ้ามีอาการเป็นในระยะเริ่มต้นแรกๆควรจะทำตัวยังไงปฏิบัติตัวยังไงต่อดีที่จะ
0: ร
1: ักเพื่อจะดูแลไม่ให้เป็นต่อไปมากขึ
0: ้
1: น
0: ในเบื้องต้นอันดับแรกเลยเนี่ยเราดูซิว่าเรามีความผิดปกติในส่วนไหนบ้าง
1: ครับ
0: ตัวอย่างเช่น1ความดันเราสูงมั้ย
1: ครับ
0: ชีพจรเราเร็วมั้ยไขมันเราสูงหรือเปล่า
1: ครับ
0: เราเป็นเบาหวานหรือไม่เราต้องจัดการลดมันควบคุมมัน
1: ฮะ
0: อันดับที่1อันดับที่2เนี่ยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราต้องเปลี่ยนสภาพชีวิต
1: ครับ
0: เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเปลี่ยนจากคนที่ไม่เคยออกกําลังกายต้องมาออกกําลังกายเคยกินแบบไม่เลือก
1: ต้องเลือก
0: อาหารห้ามกินบุฟเฟ่ต์แต่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยออกกำลังกายลดน้ำหนักอย
1: ่
0: าให้อ้วนฮะเอวอย่าให้รอบเอวใหญ
1: ่
0: ในผู้ชายเราก็รอบเอวประมาณแถวๆ88เซนเราก็ถือว่าเป็นโรคอ้วนลงพุงแล
1: ้
0: วอันนี้ต้องควบคุมความดันสูงก็คือเกิน140ความดันตัวบนเกิน140ตัวล่างเกิน90อันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงน้ำตาลเกิน110ก็ถือว่าไม่ดีนะครับต้องควบคุม
1: ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติอย่าให้มันเกินไปที่จะมีความเสี่ยง
0: คือจริงๆแล้วโรคหัวใจเนี่ยจำนวนมากเลยนะครับไม่มีอาการอันนี้คือเรื่องที่น่ากลัวมาก
1: ใช่ฮะ
0: ยกตัวอย่างง่ายๆในสหรัฐอเมริกาทำการศึกษาแล้วเนี่ยพบว่าในประชากรอายุเกิน80ปี
1: ครับ
0: 3ใน4เป็นโรคหัวใจ
1: 3ใน4เลย
0: 3ใน4แต่ไม่มีอาการ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีอาการการรักษาแทบไม่มีทำได้อย่างเดียวคือการปรับเปลี่ยนชีวิตปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล
1: ์
0: การคุมทุกอย่างให้อยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วสุดท้ายนะครับถ้ามีความเสี่ยงต้องรับทานยาป้องกันยาป้องกันที่ว่านี่ยาที่เราใช้กันเยอะที่สุดในปัจจุบันนี่มี2ตัว
1: ค
0: ือแอสพิรินกับสเตตินแอสพิรินคือยาต้านเกล็ดเลือดทำไมต้องกินยาต้านเกล็ดเลือดเพราะเรารู้ว่าวันดีคืนดีเกล็ดเลือดก็จะก่อเรื่องเกล็ดเลือดจะก่อกลุ่มก
1: ่
0: อกล
1: ุ
0: ่มกันเป็นริ่มเลือดแล้วก็กินยาบล็อกซะอันที่สองก็คือกินสเตตินสเตตินคือยาลดไขมันคอเลสเตอรอลถ้าเราคอเลสเตอรอลสูง แล้วเราคิดว่าเอ๊ะเราจะคุมด้วยอาหารการควบคุมอาหารดีหรือจะกินยาดีไปคำนวณฟราร์มิงแฮมก่อนถ้าฟราร์มิงแฮมมีความเสี่ยงสูงเรากินสเตตินถ้าเสี่ยงต่ำไม่ต้องไปคุมอาหารเอาผมถึงอยากจะเน้นว่าก่อนที่เราจะเริ่มรับประทานยาเนี่ยเราต้องรู้ว่ายาเนี่ยเป็นทั้งคุณและโทษมีโทษอาหารแต่มีคุณอนันต์ต้องระวังเพราะฉะนั้นคำนวณก่อนคำนวณเสี่ยงสูงแล้วค่อยรับทานยา
1: เห็นประโยชน์ของการคำนวณมากๆเราคำนวณได้เองไหมฮะเราสามารถไปดาวน์โหลดมาใส่ตัวเลขคำนวณเองหรือว่าต้องให้คุณหมอเป็นคน
0: ได้ครับ
1: คำนวณให
0: ้ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะฮะเราเรียกว่ายกตัวอย่างนะครับแอปพลิเคชันเรียกว่า Med Equation
1: ครับ
0: Med Equation แต่ว่าเราต้องมีข้อมูลนะครับ เราต้องมีตัวเลขว่า
1: ก็ถามเรื่องอะไรบ้าง
0: ก็ถามเพศถามอายุเราต้องทราบความดันตัวบนทราบความดันตัวล่างทราบระดับไขมันทราบระดับน้ำตาลหรือเบาหวาน
1: ในระดับปกติ
0: เขาจะบอกระดับตัวเลขมา
1: ระดับที่เราบางคนอาจจะเป็นอยู่แล้วก็กินยาควบคุมมันเอาไว้อยู่เนี่ยเราเอาระดับที่เรากินยาควบคุม
0: คือจริงๆแล้วฟราร์มิงแฮมเนี่ยถูกแนะนำไว้สำหรับการมาพบแพทย์ในครั้งแรก
1: ครับ
0: ครั้งแรกเลย
1: ค
0: ือเรียกว่าคนไข้คนนี้ต้องเวอร์จินจริง
1: ๆ
0: มาครั้งแรกเลยนะต้องจับด้วยฟราร์มิงแฮม
1: ครับ
0: แต่ปัจจุบันเนี่ยน่าเสียดายว่าในเวชปฏิบัติของแพทย์ไทยเราเนี่ยแพทย์เราไม่ได้ใช้ฟาร์มิงแฮ
1: ม
0: เราใช้ความรู้สึกเห็นคนไข้แล้วรู้สึกว่าน่าจะเป็นก็รักษาเลยงั้นการที่มาใช้ฟาร์มิงแฮมในครั้งที่2หรือครั้งที่3หลังจากกินยาไปแล้วเนี่ยข้อมูลอาจจะแปรปรวนเช่นเดิมคอเลสเตอรอล250พอกินยาไปแล้วเหลือ180มาคำนวณฟาร์มิงแฮมคะแนนก็ต่ำเป็นต้น
1: ทั้งที่อาจจะมีโอกาสเป็นหรือเป็นอยู่ใช่อยู่ไปได้
0: ใช่
1: อ๋อแบบนี้นะฮะนี่คือการใช้ยา
0: การใช้ยา
1: การรักษาวิธีอื่น
0: เราจะเริ่มรักษาด้วยวิธีอื่นเนี่ยอีก2วิธีนะหลังจากใช้ยาแล้วไม่ได้ผลเราก็จะมาคุมรัดเข็มขัดการรัดเข็มขัดคือให้ยาเพื่อที่จะลดการทำงานของหัวใจเช่นให้ยาต้านยาต้านเบต้าคือการลดชีพจรลดชีพจรลงเพราะหัวใจเราบีบตัวหัวใจเราเป็นอวัยวะเดียวที่ทำงานตลอดเวลา
1: แม้ว่าจะหลับ
0: ไม่ว่าจะหลับถ้าเราหัวใจหยุดแล้วก็ไม่มีชีวิตห
1: ั
0: วใจบีบตัวเป็นแสนแสนครั้งถ้าผมเปรียบตัวอย่างง่ายๆจะเข้าใจเลยนะครับเปิดพัดลมเบอร์3กับเบอร์1ต่างกัน
1: อ๋อแน่นอน
0: เปิดพัดลมเบอร์3มอเตอร์ร้อนกว่ากินไฟมากกว่าพัดลมเสียเร็วกว่าครับเมื่อเปิดเบอร์1
1: ครับ
0: แต่ดีสุดคือไม่เปิดพัดลมใช่มั้ยครับ
1: ใช่ฮะ
0: แต่ว่าหัวใจเราหยุดเต้นไม่ได้แค่นั้นเอง
1: บางคนจะถามว่าอ้าวก็หมอบอกให้ออกกําลังกายยิ่งออกกําลังกายหัวใจยิ่งทํางานหนักยิ่งเต้นแรงเลือดสูบฉีดอู้แล้วถี่มากมันก็จะยิ่งไปเพิ่มให้หัวใจทํางานหนักมากขึ้น
0: อันนั้นคือการออกแรง
1: ครับ
0: การออกแรงทําให้หัวใจเต้นแรงสูบฉีดเลือดเยอะแต่การออกกำลังกายต่างจากการออกแรงนิดเดียวตรงที่ว่าการออกกำลังกายนั้นต้องสม่ำเสมอต้องสม่ำเสมอและทำอย่างน้อย30นาทีขึ้นไปสัปดาห์ละ5วันถ้าเราสามารถทำแบบนั้นเราจะสามารถควบคุมให้อัตราเต้นของเราเนี่ยไม่กระโชกกระชากถ้าเราไม่เคยออกกำลังกายอยู่ดีเราไปวิ่ง30นาทีเนี่ยหัวใจเราจะขึ้นปื๊ดอย่างนี้เลยนะครับอันนี้อันตราย
1: อันตรายมาก
0: เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยากจะไปออกกำลังกายแบบจริงจริงจังๆนะฮะต้องตรวจก่อนถ้าใครอายุ70ปีอยากจะไปเดินอยากจะไปวิ่งโอ้โหอยากจะไปวิ่งมินิมาราธอนต้องเช็คสุขภาพก่อนเพราะถ้าไม่เคยวิ่งไปวิ่งทีเดียวเนี่ยอาจจะฮาร์ทแอทแทคเสียชีวิตเลย

0: สวัสดีครับคุณพี่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับตอนนี้คุณพี่อยู่ในพื้นที่ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่เซฟโซนนะครับนี่คือตู้บ่นหมอครับคุณพี่มีเรื่องอะไรที่สงสัยเกี่ยวกับสุขภาพหรือมีเรื่องอะไรที่อยากจะถามคุณหมอบ้างไหมครับ
1: มีค่ะตั้งแต่เด็กๆเนี่ยพี่ไม่เคยแพ้อะไรเลยล่าสุดนะคะพี่ไปกินกุ้งแล้วมีผื่นขึ้นคุณหมอบอกว่าพี่แพ้กุ้งพี่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะก็ไม่เคยเป็นอะไรเลยอยู่ๆคุณหมอบอกว่าพี่มาแพ้ตอนโตเนี่ยนะมันจะเป็นได้เหรอคะ
0: นั่นน่ะสิครับผมเองก็ไม่เคยแพ้กุ้งเหมือนกันเอาไปว่าเดี๋ยวถามคุณหมอมาให้นะครับ
2: จริงๆการแพ้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะการแพ้เมื่อเป็นแล้วนะคะมันมักจะไม่หายค่ะมันจะอยู่กับเราแล้วก็ถ้าเราได้ไปกินหรือว่าสิ่งนั้นๆที่เราแพ้อีกนะคะมักจะเป็นอาการที่รุนแรงมากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราเติบโตขึ้นนะคะเราก็อาจจะได้รับวัคซีนต่างๆหรือว่าการกินอาหารการออกกำลังกายที่ต่างกันการดูแลสุขภาพนะคะรวมถึงสิ่งแวดล้อมนะคะการได้รับฝุ่นหรือว่าการได้รับ PM ในทุกๆวันนะคะก็ทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะการแพ้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วการแพ้เนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกหรือว่าครั้งต่อไปเนี่ยอาจจะมีความรุนแรงได้แตกต่างกันนะคะบางคนเนี่ยแพ้ครั้งแรกก็เป็นแบบแพ้แบบรุนแรงเลยก็ได้นะคะเช่นมีอาการความดันโลหิตตกนะคะหรือว่ามีการหอบเหนื่อยร่วมด้วยกับการมีผื่นขึ้นอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นแพ้แบบรุนแรงได้เลยนะคะหรือบางคนเนี่ยกินกุ้งครั้งแรกแล้วเกิดอาการแพ้แบบแค่ผื่นขึ้นก็มีนะคะซึ่งแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเกิดอาการแพ้แล้วหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านั้นนะคะเป็นสิ่งสำคัญเนาะเช่นถ้าเกิดเป็นพวกอาหารทะเลเราก็ควรหลีกเลี่ยงพวกอาหารทะเลอื่นเช่นปูนะคะหอยต่างๆด้วยนะคะสำหรับคนที่แพ้แล้วอยากทราบว่าตัวเองแพ้อะไรบ้างนะคะก็คือเราจะมีแผนกที่ตรวจนะคะแล้วก็สิ่งที่ตรวจเรียกว่าสกินเทสนะคะก็คือเราสามารถไปตรวจได้ที่แผนกของอัลเลอร์จีหรือว่าคุณหมอโรคภูมิแพ้นะคะมีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยนะคะซึ่งการที่เราจะมาตรวจเนี่ยก็พยายามที่จะให้หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้นะคะโดยที่เราไม่มีการแพ้กำเริบมาก่อนนะคะรวมถึงหยุดของยาแก้แพ้ทั้งหมดประมาณ7วันนะคะก่อนที่จะมาตรวจกับคุณหมอค่ะเราจะได้รู้ว่าตัวเองแพ้อะไรแล้วก็จะได้หลีกเลี่ยงสิ่งนั้นนะคะค่ะดังนั้นนะคะการแพ้เนี่ยมีตั้งแต่ระดับที่เป็นผื่นทั่วไปเนาะหรือว่าเป็นคันเล็กๆน้อยๆนะคะไปจนถึงการแพ้แบบรุนแรงจนถึงความดันโลหิตตกนะคะหรือช็อกหอบเหนื่อยหายใจไม่ออกลำบากได้จนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดการแพ้นะคะเคลียร์นะคะคุณโบ
0: เคลียร์มากๆครับผมขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับผมเห็นแล้วนะครับว่ามีคนที่แพ้กุ้งแพ้อาหารทะเลนี่เยอะมากๆยังไงดูแลสุขภาพกันเยอะๆด้วยนะครับคุณพี่เข้าใจแล้วนะครับ
1: ค่ะเข้าใจมากเลยค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
0: ครับผมส่วนคุณผู้ชมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนอย่าลืมนะครับมีข้อสงสัยอะไรอยากถามคุณหมอเชิญได้เลยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางลามา Channel นะคะ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอทุกวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คุณต้องเจอเมื่อเป็นอุบัติเหตุและต้องไปโรงพยาบาลนั่นคือคำว่า cast นั่นแหละทุกคนคือมันไม่เกี่ยวกับ casting นะจ๊ะที่รักจ๋าคือคำว่า castแปลว่าเฝือกนั่นแหละทุกคนคือสิ่งที่เรียกว่าแคสเนี่ยจะใช้ในการดามกระดูกหรือว่าข้อต่อเพื่อที่จะทำให้อวัยวะที่อยู่ข้างในเฝือกนั้นเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนไหวได้คือจุดประสงค์ของเฝือกเนี่ยทุกคนก็คือเพื่อที่จะทำให้กระดูกซึ่งหักแล้วเนี่ยสามารถประสานกันได้ดีเหมือนเดิมนอกจากนี้แล้วเนี่ยเธอยังสามารถใช้เฝือกในการทำให้ผู้ชายหล่อสงสารคุณไม่หยุดเพื่อที่จะได้แฟนคนใหม่แล้วนอกจากนั้นแล้วทุกคนคุณก็ยังสามารถใช้เฝือกด้วยอีกหลายจุดประสงค์นะทุกคนพี่จะขึ้นหน้าจอให้เธอนะคุณดูนี่คือเหมือนเยอะมากเลยทีเดียวแต่คำแนะนำจากคุณหมอสำหรับคนที่ใส่เฝือกเนี่ยก็คือคุณจะต้องพยายามเกรงกล้ามเนื้อที่อยู่ในเฝือกบ่อยๆอ่ะคุณดูซิพี่กล้ามใหญ่มั้ยล่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือสมมติว่าคุณใส่เฝือกตรงนี้อยู่ใช่ป่ะคือคุณจะต้องพยายามเกรงกล้ามเนื้อส่วนอื่นซึ่งไม่อยู่ในเฝือกนะถามว่ามันดีทำไมเฮ้ยเราคนที่จะตัดเฝือกออกเองคุยกันก่อนนะทุกคนเพราะว่าคุณหมอเนี่ยตอนเขาประชุมกับพี่เนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องห้ามคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่เธอจ๋าคุณต้องห้ามตัดเฝือกทิ้งเองเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเขาจะมีตารางของเขาแล้วเขาจะรู้ว่าคุณสามารถตัดมันออกได้เมื่อไหร่แล้วอีกคำเตือนนึงซึ่งสำคัญเหมือนกันนะทุกคนก็คือว่าคุณอย่าให้เฝือกของตัวเองไปกระแทกกับสิ่งที่แข็งมากๆถามว่าทำไมก็มันอาจจะทำให้มันแตกได้แต่มันยังไม่จบนะทุกคนเพราะว่าคุณต้องห้ามให้เฝือกของคุณเนี่ยโดนน้ำนะเธอจ๋าเพราะว่าถ้าเกิดมันโดนน้ำเนี่ยผลที่ตามมาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วคำว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อกี้อาจเป็นคำพูดของคนซึ่งไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงแล้วก็อีกหนึ่งแฟกต์ที่น่าสนใจมากๆคือถ้าคุณใส่เฝือกอยู่ใช่ปะคุณจะต้องพยายามยกระดับของส่วนร่างกายนั้นให้สูงกว่าหัวใจคุณให้ได้และสำหรับใครที่ใส่เฝือกแขนเนี่ยคุณจะต้องพยายามใส่ผ้าคล้องแขนด้วยนะคราวนี้พี่มีคำเตือนให้ทุกคนด้วยนะคือถ้าเกิดว่าคุณกำลังใส่เฝือกอยู่แล้วคุณมีอาการเหล่านี้คุณดูนะฮะพี่จะขึ้นไปทีละข้อเลยนะนี่คือข้อที่1อ่ะพี่จะรำระหว่างคุณอ่ะนี่คือข้อที่2อ่ะรำเหมือนเดิมนะฮะนี่คือข้อที่3รำไปเรื่อยๆนี่คือข้อที่4รำวงไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดข้อที่5อ่ะอ่านให้ทันนะทุกคนพี่จะรำไปก่อนดังนั้นขออนุญาตสรุปนะทุกคนถ้าคุณเป็นหนึ่งในหรือว่าทั้งหมดของ5ข้อนี้คุณยังมัวแต่ลำเหมือนพี่นะคุณต้องรีบไปหาหมออย่างด่วนและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ชัยนันท์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นก็จบ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: อาการบวมตามเนื้อตามตัวปวดหลังปวดเอวความดันสูงคืออาการฟ้องว่าไตพังเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงคะสารพัดความเชื่อของอาการที่บ่งบอกว่าอาจจะเป็นโรคไตวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าความเชื่อต่างๆที่เราเคยได้ยินเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงคะเรามาดูอาการแรกกันนะคะอาการบวมตามเนื้อตามตัวคืออาการฟ้องว่าไตพังข้อนี้หมอขอตอบว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้องนะคะอาการบวมของคนไข้ที่เป็นโรคไตนะคะก็มักจะมีอาการบวมทั้งตัวค่ะบวมที่หน้าบวมที่ขานะคะสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นนะคะก็เป็นเพราะว่าไตของเราเป็นอวัยวะที่ใช้ขับน้ําและเกลือส่วนเกินออกจากร่างกายเมื่อไตเราทํางานไม่เก่งน้ําส่วนเกินเหล่านั้นก็สะสมอยู่ตามบริเวณต่างๆของร่างกายของเราค่ะโดยเฉพาะเวลานั่งห้อยขานะคะอาการบวมก็จะเห็นเด่นชัดขึ้นแต่เมื่อเรานอนตอนกลางคืนนะคะตื่นเช้ามาเราอาจจะพบว่าอาการบวมของเราหายไปแต่น้ำเหล่านั้นจริงๆแล้วไปสะสมอยู่ตามสะโพกหรือต้นขาของเรานั่นเองนะคะก็เลยทำให้อาการบวมมองเห็นไม่ชัดมาดูอาการถัดไปค่ะปวดหลังปวดเอวคืออาการฟ้องว่าไตพังความเชื่อนี้หมอขอบอกว่าไม่ถูกต้องซะทีเดียวนะคะหลายคนเข้าใจผิดใช่ไหมคะเพราะว่าไตเป็นอวัยวะที่อยู่บนเอวของเราดังนั้นเราก็อดจะคิดไม่ได้ว่าเมื่อเรามีอาการปวดหลังและปวดเอวเราเป็นโรคไตหรือเปล่านะคะคนไข้โรคไตส่วนใหญ่นะคะไม่ได้มีอาการปวดหลังและปวดเอวนะคะมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นค่ะที่มีอาการปวดหลังและปวดเอวจากโรคไตเช่นคนไข้ที่มีนิ่วในไตหรือคนไข้ที่มีไตอักเสบค่ะมาดูอาการถัดมากันค่ะความดันสูงคืออาการฟ้องว่าไตพังข้อนี้หมอขอตอบว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้องค่ะความดันโลหิตสูงกับโรคไตมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือกรณีที่เราไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงมาก่อนแล้วแพทย์ตรวจพบว่าเราเป็นโรคความดันโลหิตสูงรวมทั้งถ้ามีอาการอื่นๆเช่นอาการบวมอันนี้ต้องสงสัยเลยค่ะว่าโรคความดันโลหิตสูงที่เราตรวจพบอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคไตรูปแบบที่2นะคะกรณีที่เรามีโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้วเป็นประจำแต่ไม่สามารถควบคุมได้กรณีนี้ก็จะทำให้ไตของเราทำงานหนักและเจ้าความดันโลหิตที่สูงเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวร้ายที่ทำให้ไตของเราเสื่อมและพังลงเร็วค่ะเรามาดูอาการสุดท้ายกันค่ะปัสสาวะผิดปกติคืออาการฟ้องว่าไตพังความเชื่อนี้นะคะหมอเขาบอกว่าถูกค่ะเมื่อคุณมีอาการไตอักเสบอาการสำคัญของมันคือการมีปัสสาวะเป็นเลือดและการมีปัสสาวะเป็นฟองเมื่อไตของคุณอักเสบมากจนถึงระดับหนึ่งแล้วจะทำให้การทำงานของไตลดลงไม่สามารถขับน้ำขับเกลือและทำให้คุณมีปริมาณปัสสาวะที่ลดลงจนมีอาการบวมในที่สุดค่ะถ้าคุณผู้ชมมีอาการดังกล่าวนะคะควรจะไปพบแพทย์ค่ะเพื่อตรวจดูให้แน่ชัดว่าอาการที่เรามีนั้นเป็นสัญญาณเตือนของไตพังหรือไม่ค่ะ

0: องพูดถึงเรื่องของสมาธิค่ะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยรู้จักกันดีนะคะเพราะว่าเราเนี่ยถูกปลูกฝังเรื่องนี้กันตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะว่าสมาธิเนี่ยมีประโยชน์นะคะแล้วก็ดีในหลายๆด้านนะคะช่วยเสริมสร้างสติแล้วก็ปัญญาค่ะแต่ในวันนี้ค่ะสมาธิที่เราพูดถึงเนี่ยถูกเรียกว่าสมาธิบําบัดค่ะเพราะสามารถที่จะป้องกันและก็บําบัดโรคได้ที่สําคัญยิ่งกว่านั้นค่ะคือสามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ค่ะเชื่อว่าฟังแค่นี้เนี่ยต้องน่าสนใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยไปพบกับแขกรับเชิญของเราดีกว่าค่ะเป็นเวลา20กว่าปีค่ะที่รองศาสตราจารย์ดร.สมพรกันทระดุษฎีเตรียมชัยศรีอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลใช้เวลาค้นคว้าหาคำตอบเกี่ยวกับสมาธิบำบัดโดยใช้ความรู้ที่เธอเรียนมาโดยจบปริญญาเอกด้านประสาทวิทยามาผสมผสานกับการปฏิบัติสมาธิผ่านการทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์ครั้งแล้วครั้งเล่าจนในที่สุดก็ได้ออกมาเป็นนวัตกรรมสมาธิและตั้งชื่อตามนามของเธอว่าสมาธิบำบัด SKT สวัสดีค่ะอาจารย์สมพรค่ะ
1: สวัสดีค
0: ่ะวันนี้มาเจอกับอาจารย์แล้วต้องขอถามประเด็นนี้เลยค่ะว่าสมาธิบำบัดค่ะอาจารย์แตกต่างกับสมาธิทั่วๆไปยังไงคะ
1: แตกต่างตรงที่สมาธิบำบัดนี่นะคะสามารถอธิบายกลไกในทางวิทยาศาสตร์ได้ชัดเจนแล้วก็ระยะเวลาที่จะทำให้เกิดสภาพของการบำบัดเนี้ยนะคะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วก็ได้สารเคมีอะไรซึ่งสมาธิโดยทั่วไปไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าได้สารเคมีชนิดไหนระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะมีผลในเรื่องของการบำบัดและเยียวยาค่ะ
0: ฟังดูแล้วน่าสนใจมากๆเลยค่ะอาจารย์อยากทราบว่าสมาธิบำบัดเนี่ยสามารถที่จะบำบัดเยียวยาอาการอะไรได้บ้างคะอาจารย
1: ์ถ้าจะพูดถึงอาการเนี่ยในร่างกายเรามีหลายระบบนะคะ
0: ค
1: ่ะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นผิวหนังเด็กวัยรุ่นนะคะที่เป็นสิวทายาทำอะไรเราไม่หายเลยนะคะพอมาฝึกเฉพาะตัวสมาธิบำบัดตัว SKT เลข1เท่านั้นเองนะคะสิวยุบหายไปเลยนะคะอันนี้ชัดเจน
0: เขาสนใจขึ้นมาเลยค่ะตอนนี
1: ้แต่นี้พอถึงในระบบของกล้ามเนื้อพวกที่เป็นเขาเรียกว่าทำงานที่เป็นออฟฟิศซินโดรมแล้วก็สามารถที่จะใช้
0: คนเป็นกันเยอะจริงๆ
1: ใช่ค่ะตั้งแต่ปวดหลังปวดไหล่ปวดคอปวดข้อมือนะคะพอเรามาใช้สมาธิบำบัดตั้งแต่เทคนิคที่2จนกระทั่งถึงเทคนิคที่5เนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะช่วยลดอาการนะคะแล้วก็บำบัดอาการเจ็บปวดได้เพราะว่าในร่างกายเรามีเนี่ยมีที่ผลิตยาแก้ปวดซึ่งถ้าเผื่อทำสมาธิบำบัดได้เนี่ยความแรงของยาแก้ปวดที่ได้จากสมาธิบำบัดที่ผ่านระบบประสาทส่วนกลางเนี่ยแรงกว่ายาแก้ปวดข้างนอกนี่4เท่าแล้วนอกจากนั้นถ้าเผื่อว่ามันมีการอักเสบนะคะก็คือเกิดจากแพ้ภูมิต้านทานตัวเองบ้างเกิดจากมีสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในตัวเองเพราะนั้นในกรณีอย่างนี้นะคะสมาธิบำบัดเนี่ยก็จะไปช่วยปรับการสร้างภูมิต้านทาน
0: โอ้โหฟังมาแล้วมีข้อดีในหลายเรื่องมากๆเลยนะคะอาจารย์สามารถบำบัดเยียวยาได้หลายๆอาการเลยนะคะแล้วสมาธิบำบัดนี่คือมีกี่ท่าคะอาจารย
1: ์แต่ก่อนนี้มีทั้งหมด7เทคนิคหรือ7ท่าที่จากงานวิจัยนะคะพอได้ผลการวิจัยมาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก2ท่าก็เป็นทั้งหมด9ท่าซึ่งง่ายปลอดภัยทำที่ไหนก็ได้ใครทำก็ได้ศาสนาไหนทำก็ได้คนป่วยคนไม่ป่วยทำได้หมดเพราะนั้นทุกเทคนิคง่ายแล้วก็ปลอดภัยค่ะ
0: แปลว่าข้าตูก็ทำได้นะคะแล้วท่านผู้ชมก็ต้องทำได้เหมือนกันถ้างั้นเดี๋ยวเราไปฝึกสมาธิบำบัดกันดีกว่าค่ะ

0: โอเคค่ะอาจารย์ค่ะเตรียมตัวมาพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำสมาธิบำบัดกันได้ไหมคะ
1: ค่ะได้ค่ะซึ่งในตัวสมาธิบำบัดนี่เราจะแบ่งออกเป็น3ระดับระดับที่ป้องกันเนี่ยก็จะใช้เป็นเทคนิคที่1ที่2ระดับที่ใช้เยียวยานะคะก็จะเป็นเทคนิคที่3 4 5ก็เทคนิคที่6 7 8 9ก็ไว้สำหรับคนที่เป็นคนไข้หนักหนัก
0: โอเคค่ะอาจารย์งั้นเดี๋ยวเราเริ่มเทคนิคที่1กันเลย
1: ค่ะ
0: งั้นเริ่ม
1: ค่ะได้ค่ะนะคะวิธีการฝึกนะคะก็ง่ายนิดเดียวถ้าเราอยากวางมือสบายเราก็อาจจะวางอย่างนี้นะคะเพราะว่าทำไมถึงวางอย่างนี้เพราะว่ามันจะมีตัวรับสัญญาณบางอันอยู่ที่ปลายนิ้วแล้วก็ทดสอบว่าเราหายใจเบายาวหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็อาจจะกำบั้นหลวมๆนะคะเอานิ้วเนี่ยนะคะนิ้วชี้จ่อไว้ที่ตรงปากใกล้ๆนิดหนึ่งไม่ต้องถึงกับชิดปากนะคะแล้วก็เป่าลมเบาแล้วก็ยาวจนกระทั่งเราทนไม่ได้นะคะแล้วให้ปล่อยให้หายใจเข้าทางจมูกเองกั้นลมหายใจประมาณเป็นวินาที1วินาทีก็คืออาจจะนับ1 2 3 4 5ในใจเสร็จแล้วก็ตั้งใจเป่าลมเบาๆออกนะคะอย่างต่ำที่สุด20รอบการหายใจหายใจเข้าหายใจออกถือว่าเป็น1รอบแล้วก็มากที่สุดก็คือ40รอบการหายใจนี่คือเทคนิคที่1ถ้าฝึกคนที่ลืมตาจะได้สารเคมีไม่ถึงในระดับที่จะเยียวยาบางอย่าง
0: ต้องหลับตาด้วย
1: ใช่ค่ะถ้าหลับตาแล้วก็แสงน้อยเนี่ยจะได้สารอีกบางตัวเพราะว่ามันหลั่งไม่เท่ากันนะคะลองหลับตานะคะเป่าลมนะคะค่อยๆเป่าลมออกทางปากเบาๆยาวจนทนไม่ได้แล้วหายใจเข้าทางจมูกค่ะกั้นลมหายใจไว้หน่อยนึงเป่าลมออกทางปากยาวหายใจเข้าค่ะทางจมูกให้หายใจเข้าเองกั้นไว้นิดนึงเป็นวินาทีเท่านั้นเองเป่าลมออกทางปากเบาๆยาวๆจนทนไม่ได้นะคะซึ่งในระยะเวลาของการฝึกเนี่ยจะใช้เวลาประมาณนะคะประมาณ12นาทีถึง15นาทีนะคะก็ถือว่าสิ้นสุดหนึ่งรอบแล้วในเทคนิคที่หนึ่งเนี่ยหลายคนถามว่าทำตลอดทั้งวันได้ไหมมันเกินพอเหมาะจากงานวิจัยเคยทำเนี่ยมันไม่เป็นผลดีนะคะถ้าเป็นผลดีก็คือเช้ารอบนึงกลางวันรอบนึงเย็นรอบนึงแล้วก็ก่อนนอนรอบนึง
0: ก็คือเทคนิคที่1ควรจะทํารอบนึงก็คือ20ถึง40ครั้งนะคะทําอย่างน้อยก็คือสักประมาณ4รอบต่อวันก็คือเป็นจํานวนที่พอดี
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วเทคนิคที่1นี่คือช่วยในเรื่องอะไรบ้างอ่ะคะ
1: เป็นเรื่องของการผ่อนคลายเป็นเรื่องของการทําให้ของเสียซึ่งเป็นอนุมูลอิสระในร่างกายออกไปแล้วก็ลดอาการที่จะต้องเป็นเรื่องของการแพ้นะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้การทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติดีขึ้นน้ำตาลก็ลดลงความดันก็ลดลงได้เช่นเดียวกันนะคะแต่บอกว่าถามว่าประสิทธิภาพของเทคนิคที่หนึ่งนะเยียวยาได้สมบูรณ์แบบไหมไม่สมบูรณ์แบบนะคะก็ช่วยลดอาการดังนั้นก็ใช้สำหรับเป็นเรื่องของการป้องกันแล้วก็สร้างเสริมสุขภาพค่ะ

0: ที่2ค่ะเราต้องทำยังไงบ้างคะ
1: ในเทคนิคที่2เนื่องจากมันเป็นเรื่องการป้องกันกับการส่งเสริมอยู่นะคะอันนี้ก็ไม่ยากนอนก็ฝึกได้นั่งก็ฝึกได้ยืนก็ฝึกได้นะคะถ้าเป็นท่ายืนนะคะเราก็ยืนแยกเท้าห่างแล้วกับช่วงไหล่นะคะข้าตูอย่างนี้นะคะแล้วก็ชูมือทั้งสองข้างนะคะขึ้นเหนือศีรษะก็ถ้าสมมติใครที่บอกว่าหลายคนจะฝึกยังไงถ้าเป็นมือเดียวใช่ไหมก็ยกมันทั้งมือเดียวนี่แหละค่อยๆชูมือทั้งสองข้างนะคะขึ้นเหนือศีรษะแล้วเอาฝ่ามือสองข้างเนี่ยมาประกบกันนะคะตรงนี้เพื่อที่จะยืดตัวนะคะประสาทไขสันหลังขึ้นแล้วก็เส้นเลือดบางตัวขึ้นไปนะคะก็ฝึกผสมนะคะในที่นี้นิ้วโป้งไม่เกาะกันนะคะต้นแขนแนบนะคะแนบหูแต่ไม่เกรงมากยืดไปแล้วก็ฝึกเทคนิคนี้นะคะจะเป็นเทคนิคที่ผสมการออกกำลังกายด้วยนะคะ
0: อันนี้เราคือทำแค่ท่านี้เลยมีการหายใจยัง
1: ค่ะแล้วเทคนิคนี้จะมี2ขั้นตอนก็คืออยู่ในท่านี้ทั้งหมด 30-40 รอบการหายใจก็คือหลับตานะคะก็เป่าลมออกทางปากยาวๆหายใจเข้าทางจมูกลึกกั้นลมหายใจไว้นิดนึงนะคะเป่าลมออกทางปากยาวๆถ้าเผื่อว่าบางท่านฝึกไปแล้วเนี่ยเนื่องจากว่ามันจะมีกรดบางอย่างเกิดขึ้นในกล้ามเนื้อถ้าปวดต้นแขนช่วงฝึกไปเนี่ยเราก็อาจจะลดระดับนะคะนะคะข้าตูลดระดับเอามือลงมาวางไว้ที่ศีรษะหน่อยนึงแล้วก็ค่อยยืดขึ้นไปใหม่กว่าที่จะฝึกครบนะคะ30ก็จะประมาณสักครั้ง2ครั้งนะคะหลังจากเราฝึกหายใจครบ30ถึง40รอบเราก็จะลดระดับมือลงนะคะถ้าเรายืนเราก็ลดลงด้านข้างหายใจธรรมดาเมื่อกี้หายใจออกยาวหายใจเข้าลึกใช่ไหมคะแต่นี่หายใจธรรมดา1ครั้งก็จะลดออกนะคะลดระดับมือลง1นะคะหายใจธรรมดาก็ลด2 3ไปเรื่อยๆ4 5 6ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งนะคะมือเราเนี่ยนะคะคลี่ลงแค่ข้อศอกตรงนะคะมือไม่เกรงปล่อยสบายๆนะคะหงายฝ่ามือค่อยๆลดลงนะคะจนกระทั่งลงมาถึงต้นขาเนี่ยประมาณ30รอบหายใจธรรมดาหายใจปกติหายใจเข้าออกทางจมูกธรรมดานะคะอันนี้เป็นขั้นตอนของที่2ของการฝึกเทคนิคที่2ในท่ายืนแต่ถ้าเผื่อว่าเราฝึกในท่านอนถ้าเราอยู่ในท่านี้นะคะถ้าอยู่ในท่านอนเราแยกมือออกอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราเวลาลดมือเราลดลงด้านหน้านะคะค่อยๆลด30นะคะรอบการหายใจธรรมดาเหมือนกันค่อยๆลดลงมาจนกระทั่งมือเราเนี่ยค่ะลงมาอยู่ในระดับวางไว้ที่ข้างๆลำตัวในช่วงนอนหงายนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่2ค่ะ
0: เทคนิคที่2นี่คือเราช่วยในเรื่องอะไรบ้างคะ
1: เป็นเรื่องการป้องกันแล้วก็สร้างเสริมแต่ว่าดีกว่าเทคนิคที่1นิดนึงก็คือเทคนิคที่2เนื่องจากมันจะมีการเผาผลาญน้ำตาลด้วยแล้วก็ไขมันด้วยนั้นก็จะช่วยในเรื่องของการลดไขมันนะคะลดอาการปวดนะคะแล้วก็รวมทั้งข้อดีของเทคนิคที่1แล้วมาเพิ่มข้อดีของเทคนิคที่2เข้าไปด้วยดังนั้นเนี่ยคนที่ฝึกเทคนิคที่2ก็จะได้รับผลดีของการป้องกันแล้วก็ส่งเสริมมากกว่าเทคนิคที่1ค่ะ
0: รู้สึกว่ามันเหมือนมีการผสมผสานของศาสตร์อื่นๆด้วยค่ะคล้ายๆโยคะด้วยคล้ายๆกายภาพบําบัดด้วยนะคะ
1: ค่ะใช่ค่ะในตัวที่เป็นโยคะเนี่ยเนื่องจากโยคะเป็นการออกกําลังกายที่ใช้ออกซิเจนน้อยคือที่เราเรียกว่าแอนแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์เพราะฉะนั้นเป็นการยืดเหยียดเป็นสมาธิบําบัดในเทคนิคที่2อ่ะมีการเขาเรียกว่าร่างกายทำงานแบบไม่ใช้ออกซิเจนหรือใช้ออกซิเจนต่ำเนี่ยอยู่3เรื่องด้วยกันก็คือ1เรื่องการหายใจอันที่2การออกกำลังกายแบบยืดเหยียดอันที่3การออกกำลังกายแบบใช้แรงต้าน

0: จารย์ก็ผ่านไปแล้ว2เทคนิคนะคะอาจารย์เทคนิคที่3ล่ะคะช่วยเรื่องอะไรได้บ้างอะคะ
1: ค่ะก็คือมันเป็นเริ่มเป็นเทคนิคของการเยียวยาที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบนั้นเดี๋ยวข้อตูมาลองฝึกนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ไงก็ขอให้ยืดนะคะนั่งในเก้าอี้นะคะเตี้ยๆก็ได้หรือนั่งกับพื้นที่เตียงก็ได้นะคะแล้วก็แยกเท้านะให้ห่างนิดนึงเพื่อที่จะเขาจะได้ไม่ตึงมากนะคะอันนี้มี2ขั้นตอนขั้นตอนที่1ก็คือจะต้องมีการออกกำลังกายที่เป็นทั้งยืดเหยียดนะคะมีจังหวะด้วยแล้วก็มีการแรงต้านด้วยคราวนี้เป็นการออกกำลังกาย4แบบเมื่อกี้ในเทคนิคที่2นี่เป็นแค่3แบบเพราะนั้นประสิทธิผลก็ดีด้วยนะคะตัวรับสัญญาณกลที่มันอยู่ที่ผิวอยู่ที่ข้อเนี่ยมันทำงานได้หมดพอมันทำงานได้หมดเนี่ยก็เกิดภาวะของการเยียวยา

0: เรื่องท้องผูกคนมีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนอันนี้สำหรับระบบทางเดินอาหารนะคะแล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องการปวดหลังปวดเข่านะคะภูมิแพ้ตัวเองตัวนี้ก็ช่วยลดอาการแล้วก็ปรับสมดุลให้ด้วยเพราะฉะนั้นในเทคนิคที่3เนี่ยจะดีกว่าเทคนิคที่1ที่2แต่ก็ต้องฝึกให้ครบนะคะเราฝึกไปพร้อมกับเหมือนกับตัว SKT 1ก็คือผ่อนลมหายใจออกเวลาเราผ่อนลมหายใจออกเนี่ยเราจะเอนตัวไปข้างหลังเอนพอสบายเอาแค่พุงตึงแต่ว่าเราต้องหลับตาด้วยลองผ่อนลมหายใจออกไปข้างนึงก่อนนะคะเอนไปข้างหลังค่ะเอนไปข้างหลังนะเอาแค่สบายเรานะคะแค่พุงตึงอันนี้แขนก็ตึงก็ศอกก็ตึงแล้วค่อยๆลูบนะค่อยลูบไม่กดนะตั้งแต่หัวเข่าลงไปจนกระทั่งถึงหน้าแข้งทั้งที่หลับตานี่แหละนะคะลงไปจนถึงแค่ข้อเท้านะไม่ต้องไปถึงปลายเท้าเพราะถ้าเราฝึกการออกกำลังกายแบบอื่นเนี่ยจะไปถึงปลายเท้าแต่เราเอาแค่ข้อเท้านะคะก้มศีรษะลงพอสบายๆช่วงนี้คือหายใจเข้าทางจมูกนะคะเราจะเอนไปข้างหลังนะคะเป็นการออกกำลังกายแบบยืดเหยียดไปข้างหลังอีกก็คือผ่อนลมหายใจออกยาวค่อยๆลูบตั้งแต่ข้อเท้านะคะตรงหน้าแข้งตรงหัวเข่าถ้าเราเอนไปเนี่ยมือเราก็จะเลยเข่าขึ้นมานิดนึงข้อศอกก็ยังตรงมือก็ไม่ต้องเกรงนะคะอันนี้ผ่อนลมหายใจออกยาวหายใจเข้านะคะแล้วก็ค่อยโน้มตัวลงมาข้างหน้าก็ค่อยลูบลงมารอบที่2นะก้มลงนิดนึงแล้วก็หยุดหายใจแป๊บนึงเป็นวินาทีผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวเอ็นกลับไปข้างหลังเงยหน้าพอสบายเอาแค่สบายเราเอาแค่พุงตึงๆนะคะลืมตาได้แล้วก็นั่งตามสบายนะคะ
1: เทคนิคที่3นี่คือเป็นเรื่องของการเยียวยาแล้ว
0: ค่ะเริ่มเยียวยาแล้วค่ะ
1: รู้สึกเหมือนตัวเองก็ได้รับการบำบัดเยียวยาไปด้วยเลย
0: ค่ะ
1: มันช่วงแรกๆที่ทำอะค่ะหายใจอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าหายใจออกเนี่ยค่อยๆออกเนี่ยลมหายใจจะยาวอยู่แต่เวลาหายใจเข้ารู้สึกว่าตัวเองเหมือนหายใจสั้นๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนพอทำไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มหายใจเข้าได้ลึกขึ้น
0: ค่ะ
1: หายใจได้สะดวกแล้วก็เวลาเหมือนกับเวลาก้มตัวลงมาข้างหน้าใช่ไหมแล้วเวลาได้ผ่อนลมหายใจแล้วคลายออกรู้สึกสบายมาก
0: ถ้าเป็นเทคนิคที่3ก็แนะนำให้ฝึกไม่เหมือนเทคนิคที่1นะคะที่ฝึกได้4รอบถ้าเป็นเทคนิคที่3ก็ให้ฝึกแค่อาจจะเป็นเช้าเย็นหรือเช้ากลางวันเย็นห่างกัน 6-8 ชั่วโมงเพราะว่าใช้พลังงานเยอะเพราะว่าเทคนิคที่3เนี่ยใช้น้ำตาลในกระแสเลือดเยอะแล้วก็มีการสลายไขมันด้วยดังนั้นเนี่ย
1: ก็รู้สึกเหนื่อยจริง
0: ๆนะคะ ก็แนะนำนิดนึงว่าถ้าใครจะมาฝึกเทคนิคจะเป็น2หรือเป็น3ก็เหมือนกันให้รับประทานอาหารก่อนเพราะไม่เช่นนั้นอาจจะมีสภาวะของการ
1: น้ำตาล
0: ค่อนข้างต่ำแต่ว่าไม่ถึงกับเป็นอันตรายแต่ว่าก็เป็นการป้องกันไว้ดีกว่า

0: ล่ะคะอาจารย
1: ์3นี่จะเริ่มแตะในเรื่องการทำงานของสารพันธุกรรมแต่พอถึงเทคนิคที่4เนี่ยคนที่มีปัญหาอย่างเช่นพวกที่เป็นเบาหวานประเภทที่1ซึ่งเป็นมาตั้งแต่เล็กเนี่ยจะต้องฉีดยาชายฉีดยาอยู่ตลอดแล้วก็คนที่มีปัญหาโรคพันธุกรรมตั้งแต่แรกเกิดเพราะนั้นเราก็แนะนำให้ฝึกเทคนิคที่4ซึ่งเทคนิคที่4เนี่ยจากการพัฒนางานวิจัยมันทำได้2แบบแบบที่1เนี่ยเป็นการฝึกเคลื่อนไหวอยู่ในท่ายืนนิ่ง
0: ๆต้องยืนใช่ไหมคะ
1: ยืนค่ะยืนค่ะนะคะให้ทำทั้ง2แบบในเทคนิคที่4ถ้าเผื่อคนที่สามารถเดินได้เราให้เดินให้เดินฝึกแต่ถ้าคนเดินไม่ได้ก็อยู่นิ่งๆนะคะมือเราจะวางประสานไว้ที่หน้าท้องก็ได้นะคะหรืออาจจะวางไขว้หลังอย่างนี้ไว้ก็ได้นะคะไขว้หลังเสร็จแล้วเท้าที่เรายืนอยู่นิ่งๆนะคะเราเริ่มเคลื่อนไหวนะคะอาจจะยกแค่ส้นเท้าเงี้ยขึ้นแล้วก็ตูลองยกขึ้นมาดูก่อนนะคะตรงนี้เวลาเรายกขึ้นเนี่ยคือเราจะต้องหายใจเข้าทางจมูกเวลาที่เราปล่อยนะคะส้นเท้าวางลงเนี่ยเราก็จะต้องค่อยๆผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวๆนะคะค่อยๆวางเท้าลงการเคลื่อนไหวกับการหายใจต้องผสมผสานกันไปให้พอเหมาะพอดีพอควรหลับตานะคะหลับตาผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวค่อยๆวางส้นเท้าลงค่ะวางลงเอาชิดกันนะคะวางราบลงกับพื้นวางราบลงกับพื้นแล้วก็นิ่งไว้หายใจตอนนี้หายใจเข้าทางจมูกนะคะลึกค่อยๆยกเปิดส้นเท้าไว้นะคะยก

0: เท้าขึ้นหายใจเข้าลึกนะคะเป่าลมออกทางปากยาววางลงวางเท้าแตะพื้นในการหายใจผสมผสานกับการเคลื่อนไหวของเท้าในแต่ละข้างเนี่ยเราถือว่าเป็น1รอบการหายใจเพราะฉะนั้นการยกแล้วก็วางเท้าเนี่ยนะคะแต่ละข้างก็จะต้องฝึกไปทั้งหมด45รอบใช่ไหม
1: คะ
0: การหายใจเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อต้องเป็นการเดินเดี๋ยวเราเริ่มเดินดีไหมคะตรงเดินเดินรอบนี้ก็ได้
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็คือเป็นท่าที่4
0: เป็นท่าที่4เหมือนกัน
1: การเดิน
0: ถ้าเป็นการเดินเราอาจจะเอามือวางไว้ที่หน้าท้องก็ได้เอาไว้ข้างหลังก็ได้นะคะอันนี้เหมาะสำหรับคนที่เดินได้แต่ถ้าคนที่เดินไม่ได้ก็ต้องนอนยกเท้าเราเริ่มด้วยเท้าขวาก่อนนะคะยกส้นเท้าขวาขึ้นก่อนนะคะเปิดไว้ก่อนคราวนี้ผ่อนลมหายใจเอาทางปากยาวแล้วก็เดินไป1ก้าวนะคะต่อส้นเท้าแล้วก็วางเท้าลงหายใจเข้าลึกเราก็ยกส้นเท้าซ้ายขึ้นนะคะผ่อนลมหายใจเอาทั้งปากยาวแล้วก็วางก้าวไปข้างหน้าวางเท้าลงหายใจเข้าลึกยกส้นเท้าซ้ายขึ้นผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวขวาแตะพื้นนะคะเวลาที่เราฝึกเทคนิคนี้นะคะ เดินรอบเก้าอี้ก็ได้พื้นที่ไม่ได้มากมายก็ได้อันนี้อาจจะบอกได้ว่าเป็นความแตกต่างระหว่างการฝึกในที่เป็นจะสมาธิธรรมดาซึ่งเราจะต้องเดินใช้พื้นที่เยอะมาก
1: เดินจงกรมต้องเดินยาว
0: ใช่ต้องเดินยาวแล้วการเดินจงกรมก็หายใจปกติแต่ถ้าหายใจแบบนี้คือหายใจเพื่อช่วยให้เกิดการเดียวยาวเพราะฉะนั้นมันจะมีความต่างเมื่อมันมีการเคลื่อนไหวมันก็จะทำให้การไหลเวียนของสารเคมีต่างๆที่เรา
1: เกิดขึ้น
0: มันไหลเวียนไปทั่วร่างกายซึ่งมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นอันนี้เป็นเทคนิคที่4เป็นข้อดีอะค่ะ
1: ค่ะสิ่งหนึ่งที่ก็ต้องสังเกตนะคะอาจารย์คือถ้าก่อนหน้านี้ค่ะเราต้องหลับตาตลอดแต่ว่าพอเราเดินก็คือจริงๆเราต้องหลับตาหรือว่าต้องลืมตายังไงอะคะ
0: เราเวลาที่เราเคลื่อนไหวในท่าเดินเนี่ยต้องคงต้องลืมตานะคะเพราะว่าเดี๋ยว
1: ก็
0: ไม่มั่นคงแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายว่ามีสิ่งกีดขวางหรือว่ามีอะไรที่เป็นอันตรายนะคะเราลองวัดปริมาณของสารเคมีในท่านี้ที่เราฝึกนะคะระหว่างท่าตรงนี้ไม่ต่างกันมากเมื่อไม่ต่างกันมากเนี่ยเราก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสภาพการเจ็บป่วยของแต่ละคน

0: นี้เป็นท่า2ท่าใหม่นะที่เพิ่มเข้ามาจากเดิมค่ะ
1: ในเทคนิคที่8เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้นอนนะคะแล้วเราก็จะใช้กลไกคล้ายๆกับการกดจุด
0: ถ้าเกิด8ท่าแรกเนี่ยไม่สำเร็จต้องเป็นท่านี้เลยใหม่ล่าสุดที่อาจารย์คิดค้นขึ้นมา
1: ถ้าทั้ง8เทคนิคแล้วใช้แล้วไม่ประสบผลสำเร็จก็ขอให้ผู้ที่เยียวยาเนี่ยใช้เทคนิคที่9ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กับคนที่ไม่สบายมาก
2: รู้หรือยังคะว่ารายการ Healthy Friday ของเราเนี่ยเขาเพิ่มช่องทางการติดตามแล้วนะทาง YouTube Channel นั่นเอง
3: อ๋อใช่
2: เพียงแค่พี่ Subscribe อ่ะ
3: อ๋อเหรอต้องได้เลยได้เลย Subscribe นะ Subscribe
2: ไม่ใช่เขาเรียกว่า Subscribe
3: อ๋อ Subscribe กดติดตามเพียงแค่คุณผู้ชมกดติดตามนะครับข้อมูลสุขภาพดีๆจะเสิร์ฟถึงบ้านเลยอ
2: ่
3: ะเลยชายอยู่ทำไม Subscribe เลย
2: Subscribe เลยค่ะ
3: กดตรงนี
2: ้ตรงไหน

0: ค่ะมาถึง SKT ท่าที่5ค่ะอาจารย์เราต้องมีการปฏิบัติยังไงคะ
1: ในเทคนิคที่5จะเป็นเทคนิคจะบอกว่าเป็นเทคนิคที่ดีที่สุดในเรื่องของการเคลื่อนไหวเพราะว่าถ้าเราเจ็บป่วยที่ไม่สบายมากๆที่เป็นเรื่องของกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกรวมทั้งอาการต่างๆที่มีที่ปรากฏว่าเป็นความพร่องนะคะไม่ว่าจะขาดไม่ว่าจะเกินเนี่ยถ้าเรามาฝึกเทคนิคที่5เนี่ยข้อดีก็คือไม่ต้องฝึกวันละหลายรอบฝึกแค่วันละรอบเดียวว
0: ันละรอบเดียวว
1: ันละรอบเดียวนะคะหรือถ้าเผื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพสัปดาห์นึงฝึกแค่2ครั้งก็พอในเทคนิคตรงนี้จะเป็นการออกกำลังกายที่ใช้ออกซิเจนน้อยเต็มรูปแบบนะคะแล้วก็มีการ

0: เผาผลาญน้ำตาลเต็มรูปแบบแล้วก็มีการใช้ไขมันนะเผาผลาญในระดับไขมันเนี่ยเต็มรูปแบบเหมือนกันดังนั้นเนี่ยการสูญเสียพลังงานที่เรารับประทานเข้ามาเนี่ยนะคะของที่เรากินเข้ามาจะเอามาใช้เยอะ
1: โอเคค่ะท่าที่5นี่เราต้องทำยังไงบ้างคะอาจารย
0: ์ยืนแยกเท้าห่างทักกระช่วงไหลเหมือนกับเทคนิคที่2ก็คือชูมือทั้ง2ข้างขึ้นเหนือศีรษะนะคะให้ทดสอบดูก่อนนะคะในเทคนิคที่5จะมีการเคลื่อนไหวพร้อมกับลมหายใจเนี่ยทั้งหมด60จังหวะหายใจพอลมหายใจเอายาวหายใจเข้าลึกเนี่ยนะคะเราก็จะเคลื่อนไหวไปหนึ่งจังหวะแบบนี้ก่อนอันนี้ซ้อมก่อนนะคะพอลมหายใจเอายาวหายใจแล้วก็เคลื่อนไหวจังหวะที่2จังหวะที่3ไปเรื่อยๆจนกระทั่งนะคะถ้าเผื่อหลายคนบอกว่าโอ้ยมือถ้าจะไม่ถึงพื้นนะคะก็แยกเท้าให้ห่างหน่อยนะคะเราก็เคลื่อนไหวสมมตินะคะสมมติท่านที่จะทำตามนะคะแล้วก็ผ่อนลมหายใจเอายาวหายใจเข้าลึกเนี่ยลงไปเรื่อยๆได้30รอบการหายใจแล้วเราก็ฝึกหายใจผ่อนลมหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกอยู่ในท่านี้ประมาณสัก3-5รอบแล้วเราก็ฝึกนะเคลื่อนไหวพร้อมกับลมหายใจขึ้นมาอีก30จังหวะเช่นเดียวกันนะคะพวกนี้จะค่อนข้างช่วยในเรื่องของการปวดสารพัดปวดเลยนะคะที่ปวดหนักๆอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะที่เอามาอยู่เนี่ยเราจะใช้เทคนิคที่5เนี่ยค่อนข้างไวนะคะไวกว่า4ไวกว่า3ไวกว่า2แล้วก็ไวกว่า1นะคะแล้วผ่อนลมหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกก็ขึ้นมา1จังหวะผ่อนลมหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกก็ขึ้นมาอีกจังหวะนึงผ่อนลมหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกก็ขึ้นมาอีกจังหวะนึงบางคนเอาแขนไปก่อนแล้วศีรษะไปที่หลังนะคะก็จะไม่ได้ประโยชน์ดังนั้นระหว่างศีรษะนะคะกับต้นแขนเนี่ยก็คือจะต้องต้นแขนจะต้องแนบหูอยู่ตลอดแล้วค่อยๆขึ้นมานะคะขึ้นมาได้30รอบนะคะมาอยู่ในท่าตรงเหมือนกับเทคนิคที่2แล้วเราก็ค่อยๆลดระดับของมือลงเหมือนกับตัว SKT 2ก็คือค่อยๆคลี่มือออกช้าๆ30รอบหายใจธรรมดานะคะซึ่งเทคนิคตรงนี้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนานๆพยายามเลยนะใช้เทคนิคนี้แล้วก็จะเห็นผลได้ภายใน1ครั้งเดียว
1: ครั้งเดียวก็เห็นผลเลย
0: ก็จะเห็นผลได้ค่อนข้างไว

0: าถึง SKT ท่าที่6ค่ะอาจารย์ท่านี้เราต้องทำยังไงบ้างคะ
1: เทคนิคตรงนี้จะต้องเป็นเทคนิคที่นั่งก็ฝึกได
0: ้ค่ะ
1: นะคะนอนก็ฝึกได้แต่ยืนนี่ฝึกไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเทคนิคนี้ฝึกไปแล้วหลับนะคะเข้าตูหันศีรษะตอนนี้เราหันเท้าไปทางนี
0: ้นอนใช่ไหมคะ
1: นอนค่ะนอนหงายนะคะเข้าตูต้องนอนหงายอาจารย์จะเป็นคนพาฝึกในเทคนิคตรงนี้นะคะผู้ที่ทำการเยียวยานะคะก็จะบอกให้ผู้ที่รับการเยียวยาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนไข้ที่เจ็บหนักๆ
0: ค่ะอาจารย
1: ์แล้วก็ไม่ตอบสนองละอย่างเช่นคนที่ไม่รู้สึกตัวนะคะเราก็จะให้เขาถ้าเผื่อเขามีญาติ
0: ค่ะ
1: ก็จะบอกว่าให้ช่วยจัดท่าทางถ้าเผื่อว่าคนไข้เขารู้ตัวเดียวก็ให้เอามือสองข้างเนี่ยวางไว้ข้างๆนะคะไม่ต้องเกรงวางไว้ข้างๆตัวนะคะส่วนใหญ่คนไข้ที่ป่วยหนักๆอย่างเงี้ยส่วนอื่นเขาจะไม่ค่อยรับรู้จะรับรู้ได้เฉพาะฟังเสียงดังนั้นเขาก็สามารถที่จะฝึกสมาธิบำบัดตัวเนี้ยจากเสียงนะคะศีรษะเราเริ่มผ่อนคลายศีรษะเราเริ่มผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายในเทคนิคนี้เราจะมีจุดที่จะต้องปฏิบัติสมาธินี่นะคะไล่ลงไปเรื่อยๆตั้งแต่ศีรษะจนกระทั่งถึงเท้านะคะในแต่ละจุดเนี่ยเริ่มศีรษะหน้าผากแก้มนะคะตาคางคอไหล่ต้นแขนมือหน้าอกหน้าท้องหลังต้นขาเข่าน่องแล้วก็เท้าแล้วก็ทั้งตัวในแต่ละจุดเนี่ยทั้งหมด25ครั้งซึ่งในเทคนิคนี้จะใช้เวลาในการเยียวยาประมาณ45นาที
0: เป็นเวลานานมาก
1: จากงานวิจัยเนี่ยนะคะเราใช้เทคนิคนี้กู้คนไข้กลับมาได้ 50% อย่างคนไข้ที่หนักๆเนี่ยนะคะบางทียังใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่เนี่ยก็ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจก็คือสามารถที่จะหายใจเองได้นะคะ
0: ควรจะฝึกอาทิตย์ละครั้งหรือวันละครั้งคะอาจารย์
1: ถ้าเป็นคนที่ไข้ไม่รู้สึกตัวนะคะ3รอบเหมือนกัน

0: SKT ท่าที่7ค่ะอาจารย์เราต้องมีวิธีทำยังไงบ้างคะ
1: ช่วงแรกๆที่เราเริ่มนะคะฝึกเนี่ยเราใช้เป็นท่ายืน
0: ท่ายืนนะคะ
1: แต่ตอนนี้เพื่อให้เหมาะกับในอนาคตข้างหน้ามีผู้สูงอายุเยอะมากเทคนิคที่7สำหรับคนที่มีพลังงานน้อยนะคะแล้วก็เจ็บป่วยเยอะก
0: ็
1: จะใช้เป็นนั่งฝึกดีไหมคะ
0: นั่งฝึก
1: น
0: ั่
1: งฝึกนะคะขัดสมาธิได้ค่ะในเทคนิคที่7เนี่ยจะมีอยู่2ขั้นตอนขั้นตอนที่1เนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่เราฝึกหายใจผสมเคลื่อนไหวนะคะในท่าเขาเรียกว่าขนานกับพื้นโลกนะคะเป็นขนานพื้นโลกซึ่งในท่าอย่างเนี้ยเวลาที่เราฝึกเนี่ยในแนวขนานก็จะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อนั้นผู้ที่สูงอายุหรือมีพลังงานน้อยเนี่ยก็ให้นั่งฝึกอันที่2เนี่ยก็จะเป็นการฝึกในลักษณะแนวตั้งการฝึกอย่างนี้ก็จะช่วยในเรื่องการเยียวยาในเอาไว้ว่าข้างในนะคะขั้นตอนที่1เราก็ยกก็ต้องยกมืออย่างนี้นะคะถ้าไม่ต้องเกรงเราขยับมือเข้าหากันแค่นี้นะคะก็ขยับมือออกนะคะห่างกันเท่ากับช่วงไหล่นะคะขยับมือเข้าแล้วก็ขยับมือออกนะคะการเคลื่อนไหวของมือเนี่ยนะคะต้องผสมผสานไปกับการหายใจกับตัว SKT 1เริ่มหายใจทางปากยาวพร้อมขยับมือออกค่ะหายใจเข้าขยับมือเข้าเราก็จะเริ่มหลับตานะคะเป่าลมออกยาวขยับมือออกหายใจเข้าลึกขยับมือเข้าเป่าลมออกยาวขยับมือออกเราจะฝึกในขั้นตอนที่1 30รอบถึง40รอบการหายใจอยู่ในท่านี้นะคะพอขั้นตอนที่2เนี่ยเป็นการฝึกในแนวดิ่งนะเราจะค่อยๆเหมือนกันเรายกแขนกันประคองมือขึ้นช้าๆนะคะให้เลยยกมือขึ้นให้เลยนะไม่ต้องเกรงนะคะแล้วค่อยๆประคองมือลงความห่างของมือ2ฝ่ามือเนี่ยคือช่วงไหล
0: ่ช่วงไหล
1: ่ค่ะช่วงไหล่นะคะเราค่อยๆประคองขึ้นเวลาประคองขึ้นคือหายใจเข้าหายใจเข้าทางจมูกค่อยๆยกลงประคองลงเนี่ยคือเป่าลมออกยาวๆหายใจเข้าทางจมูกลึกประคองขึ้นพอลมหายใจออกยาวประคองลงค่ะในเทคนิคที่7ถ้าเผื่อคนที่ป่วยแล้วเอาไปใช้ผสมกับเทคนิคที่3เช้าฝึก3นะคะเที่ยงฝึก3แล้วเย็นฝึก7ประสิทธิผลของการเยียวยาเนี่ยจะสมบูรณ์แบบเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยบางคนไม่ค่อยได้ทานข้าวถ้าจะไปฝึกเอาเทคนิคที่3เนี่ยซึ่งมันใช้น้ำตาลเยอะก็จะไม่เหมาะเพราะนั้นก็อาจจะฝึก3เช้าทานข้าวเที่ยงก็ฝึก3แล้วเย็นเราทานน้อยปกติเราใช่ไหมคะจะเข้านอนแล้วก็ฝึก7อันนั้นก็เหมาะแล้วจากผลของการวิจัยเนี่ยในเทคนิคที่7เนี่ยเส้นเลือดขยายไวมากก็เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องหัวใจโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีปัญหาหัวใจ
0: หลอดเลือดตีบ
1: ค่ะหลอดเลือดตีบทั้งในสมองทั้งในหัวใจด้วยการมีบาดแผลก็เยียวยาได้นะคะแล้วคนที่มีปัญหาการเจ็บป่วยหนักๆนะคะถ้าผ่านเทคนิคที่6มาก็ขอให้ฝึกร่วมไปกับเทคนิคที่7อันนี้เป็นผลลัพธ์ของเทคนิคที่7

0: ถึงท่าที่8ค่ะอันนี้เป็นท่า2ท่าใหม่ใช่ไหมที่เพิ่มเข้ามาจากเดิมค่ะท่านี้คือสำหรับคนที่เป็นหนักมาก
1: หนักมาก
0: แต่ว่าท่านี้น่าจะต้องเป็นท่านอนไหมคะอาจารย
1: ์ในเทคนิคที่8เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้นอนนะคะแล้วเราก็จะใช้กลไกคล้ายๆกับการกดจุด
0: คล้ายๆกดจุด
1: แต่ไม่ใช่
0: ค่ะ
1: เพราะว่าไอ้ตัวรับสัญญาณที่เราจะใช้ในเรื่องการเยียวยาเนี่ยก็คือภาษาทั่วๆไปการปฏิบัติสมาธิบนศีรษะของคนไข้เทคนิคที่8เนี่ยจะเป็นการผสมผสานคลื่นไฟฟ้าระหว่างผู้ที่ให้การเยียวยากับคนไข้ซึ่งบางทีมีการพล่องในเรื่องการทำงานเพราะนั้นเราก็จะใช้มือของผู้ที่เยียวยาเนี่ยนะคะฝึกสมาธิบนศีรษะของคนที่ไม่สบายคนที่เจ็บป่วยนะคะถ้าเผื่อว่าคนที่ไม่สบายอยู่ในสภาวะฉุกเฉินการใช้เทคนิคที่8เนี่ยจะต้องค่อนข้างเคลื่อนไหวมือค่อนข้างเร็วแต่ถ้าเป็นคนที่เรื้อรังนะคะนอนเยียวยาเฉยๆไม่รู้สึกตัวเนี่ยก็สามารถใช้เทคนิคที่8เนี่ยช้าๆได้นะคะทั้งหมดนะคะในเทคนิคที่8ที่เราจะใช้เนี่ย7ขั้นตอนทั้งหมด10รอบในขั้นตอนที่1เนี่ยนะคะกำปั้นหลวมๆนะคะเอานิ้วชี้2ข้างเนี่ยมาเรียงกันไว้เงี้ยนะคะแล้ววางไว้ที่ตรงกลางตรงหน้าผากนะคะขยับมือลากนิ้วเบาเหมือนเท่ากระดาษทิชชู่นี้นะคะลากลงมาจนกระทั่งถึงไหล่ผมหน้าผากขวาซ้ายสลับกันตั้งแต่ระหว่างคิ้วนะคะกลางหน้าผากจนกระทั่งถึงไหล่ผมเนี่ยทั้งหมด40ครั้งนะคะขั้นตอนที่2กำปั้นหลวมๆนะคะเอานิ้วโป้งนะคะมาต่อกันอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็วางไว้ตรงกลางนะคะเหนือคิ้วแล้วก็ลากมือ2ข้างออกเป็นเส้นตรงไปไว้ที่ไรผมข้างๆขมับนี่นะคะลากทั้งหมด40ครั้งแยกออกจากกันเบาๆเท่ากับกระดาษทิชชู่เองค่ะนะคะขั้นตอนที่3นะคะฝ่ามือ2ข้างนะคะใช้นิ้วกลางนะคะแตะที่หางคิ้วตรงขมับนะคะลากเบาๆนะคะขึ้นมาหาตัวเราเหมือนกระชักข้อศอกเข้ามาเงี้ยนะคะทั้งหมด40ครั้งขั้นตอนที่4กำปั้นหลวมๆนะคะเอานิ้วชี้2ข้างวางไว้นะคะตรงหูไรผมนะคะข้างหูเนี่ยนะคะแล้วก็เดินนิ้วสลับเบาๆตามไรผมขึ้นมานะคะจากหูข้างขวามาข้างซ้ายทั้งหมดนะคะนับ40เหมือนกันนะคะก็สลับไปก็จะได้ประมาณ2รอบนะคะไปกลับ2รอบพอขั้นตอนที่5ก็กำปั้นหลวมๆเอานิ้วโป้งนะคะแตะวางไว้ที่ไรผมตรงกลางหน้าผากลากนะคะเหมือนขั้นตอนที่1ก็คือค่อยๆลากนิ้วลงมาถึงกลางกระหม่อมทั้งหมด40ครั้งนะคะไม่จำเป็นต้องให้โดนหนังศีรษะนะคะแค่โดนเส้นผมสัญญาณก็จะวิ่งตามลงไปนะคะทั้งหมด40ครั้งนี่เป็นขั้นตอนที่5พอถึงขั้นตอนที่6 10นิ้วเลยนะคะที่มีนะคะแตะไม่เหมือนสระผมนะคะคือแค่แต่ที่ผมแล้วก็สะกิดแค่เบาๆเท่ากับกระดาษทิชชู่นะคะทั้งหมด2มือพร้อมกัน40ครั้งเหมือนกันนะคะขั้นตอนที่7นะคะช้อนนะคะเอามือช้อนผมข้างๆหูนะคะให้มือเรานี้กำผมห่างประมาณนิดนึงแล้วก็กระตุกเบามากเลย3จังหวะนะคะพร้อมกันทั้ง2มือก็คือ1 2 3ก็นับเป็น1ครั้ง1 2 3ก็เป็น2ครั้ง1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ครบขั้นตอนที่7แล้วก็มาเริ่มขั้นตอนที่1ใหม
2: ่พ่อ
1: รู้สึกยังไงบ้าง
2: สบายจังเลย
1: นี่ไม่ครบไม่ครบ
2: แต่ว่าเขารู้สึกอย่างนึงเลยค่ะว่าพอทำไปสักพักนึงเราจะรู้สึกว่าประสาทการรับรู้ของเราอ่ะจะชัดขึ้น
1: มัน alert ใช่ไหม
2: ใช่มันนี่ส่วนตัวเขาตัวนะคะจะได้ยินเสียงชัดสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่ามันชัดขึ้นรู้สึกที่ปลายเท้ารู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะความรู้สึกเหมือน
1: มันวิ่งมันวิ่งลงไปใช่ไหม
2: มันวิ่งลงไปรู้สึกว่าความรู้สึกในเซนส์ในตัวเราอ่ะจะชัดเจนขึ้น
1: คนที่นอนก็ได้ปฏิบัติสมาธิโดยผ่านการปฏิบัติของคนผู้ที่ให้การเยียวยาดังนั้นเนี่ยนะคะตัวเองอาจจะไม่รู้สึกตัวหรือตัวเองไม่สามารถที่จะฝึกได้เนื่องจากว่าอยู่ในภาวะวิกฤตนะคะก็จะ

0: ้เทคนิคที่8สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการรับประทานยาเนื่องจากมีอาการปวดอย่างเช่นปวดศีรษะปวดไมเกรนหรือพวกที่ปวดเรื้อรังเนี่ยจะตอบสนองต่อเทคนิคที่8ค่อนข้างเร็วและค่อนข้างไวจากงานวิจัยเนี่ยขยับขึ้นเอาไปใช้ในเรื่องการป้องกันฉุกเฉินอย่างเช่นคนที่กำลังเส้นเลือดในสมองจะแตกหรือบางเรื่องในเด็กเล็กที่คุณหมอวินิจฉัยว่าเด็ก มีปัญหาอาจจะมีปัญหาเรื่องเป็นออทิสติก
1: พวกการเร
0: ีย
1: นร
0: ู้อะไรเงี้ยนะคะพอเอาไปใช้ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเด็กนอนหลับได้ดีลดอาการก้าวร้าวแล้วก็การสื่อสารกับพ่อแม่รวมทั้งการเรียนรู้ในชั้นเรียนเนี่ยมีการพัฒนาดีขึ้นเพราะนั้นในเรื่องเทคนิคที่8เนี่ยเป็นเรื่องที่เรากำลังทำวิจัยค่อนข้างมาก

0: ราก็เดินทางมาถึงท่าสุดท้ายแล้วค่ะท่าที่9ถ้าเรียกว่าถ้าเกิดแต่ท่าแรกเนี่ยไม่สำเร็จต้องเป็นท่านี้เลยใหม่ล่าสุดที่อาจารย์คิดค้นขึ้นมา
1: ตัวนี้เป็นนวัตกรรมที่วิจัยผ่านมาในขั้นหนึ่งละนะคะแล้วก็กำลังเพิ่มเขาเรียกว่าประสิทธิผลว่ามันจะสามารถใช้ทดแทน8เทคนิคได้หรือเปล่าก็ปรากฏว่าในเทคนิคที่9ถ้าทั้ง8เทคนิคแล้วใช้แล้วไม่ประสบผลสำเร็จก็ขอให้ผู้ที่เยียวยาเนี่ยใช้เทคนิคที่9ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กับคนที่ไม่สบายมากๆนะคะเราไม่รู้สึกตัวเพราะนั้นคนไม่สบายมากๆก็คงจะต้องนอนนิ่งๆนะคะลองนอนตะแคง
0: ตะแคง
1: ตะแคงไปด้านนั้นนะคะค่ะนะคะตะแคงไปด้านนอนค่ะในเทคนิคที่9เนี่ยเราจะใช้วิธีการกดนะคะข้างๆตัวรากประสาทที่มันทอดออกจากไขสันหลังรวมทั้งแกนกลางของนะคะการแบ่งครึ่งของสมองทั้ง2ซี่ตั้งแต่ศีรษะกลางกระหม่อมนะคะจนกระทั่งถึงก้นกบผู้ที่เยียวยาเนี่ยนะคะจะใช้นิ้วทั้งหมดนะคะห่างกันประมาณ1นิ้วเนี่ยกดเข้าไปตรงที่ศีรษะนะคะในแต่ละจุดที่กดเข้าไปเนี่ยผู้ที่เยียวยาจะต้องทําสมาธิด้วยก็คือผ่อนลมหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกเราก็จะกดไป1ครั้งนะคะแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกแล้วก็กดแล้วก็ปล่อยกดแล้วก็ปล่อยทั้งหมดในแต่ละจุดเนี่ยทั้งหมดนะคะ5ครั้งก็จะเป็นการทําสมาธิให้กับคนไข้แล้วเราก็จะค่อยๆขยับนิ้วเหมือนกับเดินหนอนนะคะขึ้นมาตั้งแต่ก้นกบมาทางเอวแล้วก็ทั้งศีรษะนะคะก็ลงมาถึงคอก็กดไปอีก5รอบนะคะ5รอบก็คือผู้ที่ทำการเยียวยาก็จะต้องฝึกหายใจทำสมาธิทั้งหมด5รอบเดินนิ้วมาเรื่อยๆตามแกนกลางก็คือลากเส้นนะคะลงมาจนกระทั่งถึงก้นกบเนี่ยเดินลงมาจนกระทั่งนิ้วทั้งหมดเนี่ยชนแถวเอวนะคะก็จะใช้การเยียวยานะคะให้ผู้ป่วยเนี่ยอย่างน้อยในแต่ละรอบนี่คือ30นาที
0: ค่ะก็เสร็จไปแล้วสำหรับเทคนิคที่9ค่ะแล้วเราต้องทําบ่อยขนาดไหนอะคะอาจารย
1: ์เนื่องจากว่าเป็นการกู้ชีวิต
0: ค่ะ
1: นะคะสภาวะของการเค้าเรียกว่าจะเสียชีวิตหรือระยะสุดท้ายเนี่ยมันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะใช้เทคนิคที่9ดึงหรือกู้ชีวิตของใครกลับมาได้แล้วเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องใช้บ่อย

0: จบไปแล้วนะคะสำหรับ9เทคนิคของ SKT ค่ะอาจารย์คราวนี้ข้าตูถามเผื่อท่านผู้ชมทางบ้านดีกว่าว่าถ้าเกิดสนใจอยากจะเรียนแบบละเอียดนะคะสามารถไปติดต่อเรียนได้ที่ไหนคะ
1: เนื่องจากเป็นนโยบายชาตินะคะตอนนี้เรามีสุขภาพดีวิถีไทยทุกโรงพยาบาลนะคะตั้งแต่รพสตจนกระทั่งโรงพยาบาลในระดับของมหาวิทยาลัยก็สามารถไปขอรับการฝึกเทคนิคตรงนี้ได้นะคะจากเจ้าหน้าที่สุขภาพนะคะเพราะว่าเป็นนโยบายชาตินะคะที่จะต้องพัฒนาแล้วก็นำนวัตกรรมเหล่านี้ไปใช้ในระดับรากหญ้าจนถึงระดับสูงสุดในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมการศึกษาค่ะ
0: ค่ะสุดท้าย

0: อยากให้อาจารย์ฝากอะไรสักเล็กน้อยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะ
1: ค่ะก็ฝากทุกท่านถ้าเผื่อท่านฝึกแล้วได้รับผลดีนะคะก็อย่าลืมเผื่อแผ่ให้ทุกคนเพราะทุกคนคือญาติกันคือพี่น้องกันไม่ว่าคนจะป่วยเชื้อชาติไหนศาสนาไหนก็ขอให้ได้นำไปสอนแล้วก็นำไปอบรมเพื่อให้เกิดความผาสุกในระดับประเทศในระดับโลกแล้วก็ในระดับของทุกวัฒนธรรมค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสมาธิบำบัดนะคะมากมายเลยนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์สมพรเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้นะคะในเรื่องของสมาธิบำบัดค่ะเราจะเห็นได้เลยว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราไปตามหาสิ่งที่อยู่ภายนอกที่จะพยายามรักษาบำบัดตัวเองทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีสิ่งดีๆที่อยู่ในตัวเรานั่นคือจิตใจของเราที่จะสามารถบำบัดตัวเราเองได้ดีที่สุดนะคะและอย่าลืมว่าถ้าเราสามารถที่จะบำบัดใช้กับตัวเองได้แล้วก็แชร์กับเพื่อนๆเพื่อนร่วมโลกของเรานะคะอย่างที่อาจารย์สมพรว่านะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

วัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักคำหนึ่งที่คุณต้องเจอเมื่อคุณไปตรวจเลือดซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไขมันอีกคำหนึ่งนั่นคือคำว่า triglyceride นั่นแหละอ่ะคุณลองอ่านที่บ้านดูสิ triglycerideคือไตรกลีเซอไรด์เนี่ยเป็นไขมันชนิดหนึ่งนะเธอใช่ปะซึ่งร่างกายของคุณเนี่ยสามารถสั่งเคราะห์มันขึ้นมาเองหรือมันอาจจะได้รับจากการทานอาหารประเภทไขมันโดยตรงเช่นหมู3ชั้นถึงคุณจะชอบกินมันแค่ไหนก็เถอะน้ำมันหรือว่าเนยเป็นต้นแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมเธอไม่ว่าคุณหมอจะแนะนำให้หลีกเลี่ยงอาหารพวกนี้แค่ไหนก็เถอะฉันจะต้องขออนุญาตกินมันต่อไปแต่เอาจริงๆปะเธอไม่ควรกินหรอกเพราะว่าถ้าร่างกายของเธอเนี่ยเต็มไปด้วยไตรกลีเซอไรด์เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหม 1. มันจะทำให้คุณเกิดความเสี่ยงกับการเป็นโรคหัวใจ 2. โรคหลอดเลือดสมอง 3. โรคอ้วนโรคตับอ่อนอักเสบและโรคไขมันเกาะตับได้ ทีนี้เวลาเราไปตรวจเลือดใช่ป่ะและพบว่าเรามีค่าระดับไขมันในเลือดเนี่ยน้อยกว่า150เนี่ยนั่นถือว่าดีแต่ถ้ามันอยู่ที่150ถึง199เนี่ยแบบกายของเธอเนี่ยเต็มไปด้วยไตรกลีเซอไรด์เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหม 1. มันจะทำให้คุณเกิดความเสี่ยงกับการเป็นโรคหัวใจ 2. โรคหลอดเลือดสมอง 3. โรคอ้วนโรคตับอ่อนอักเสบและโรคไขมันเกาะตับได้ ทีนี้เวลาเราไปตรวจเลือดใช่ป่ะและพบว่าเรามีค่าระดับไขมันในเลือดเนี่ยน้อยกว่า150เนี่ยนั่นถือว่าดีแต่ถ้ามันอยู่ที่150ถึง199เนี่ยแบบกายของเธอเนี่ยเต็มไปด้วยไตรกลีเซอไรด์เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหม 1. มันจะทำให้คุณเกิดความเสี่ยงกับการเป็นโรคหัวใจ 2. โรคหลอดเลือดสมอง 3. โรคอ้วนโรคตับอ่อนอักเสบและโรคไขมันเกาะตับได้ ทีนี้เวลาเราไปตรวจเลือดใช่ป่ะและพบว่าเรามีค่าระดับไขมันในเลือดเนี่ย 4. ทานอาหารที่มีไฟเบอร์เยอะๆเช่นผักธัญพืชกับถั่วเฮ้ยแล้วเธอรู้ป่ะว่าการทานอาหารซึ่งมีไขมันดีหรือว่าโอเมก้า3เยอะๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากด้วยเช่นกันเช่นปลาแซลมอนทูน่าหรือว่าซาร์ดีนเป็นต้น 5. หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีแป้งน้ำตาลหรือว่าอาหารใดๆที่มีไขมันสูงเช่นไส้กรอกแฮมหรือว่าเค้กเป็นต้นซึ่งขออนุญาตเลยนะนี่คืออาหารทั้งหมดที่ฉันชอบกิน 6. ลดการกินแอลกอฮอล์แล้วก็เลิกสูบบุหรี่ถ้าเธอสามารถทำตามนี้ได้ใช่ป่ะคุณเชื่อพี่เลยนะว่าร่างกายของคุณเนี่ยจะดีขึ้นอย่างแน่นอนแล้วสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ปริยัติจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปคิวเพลงละวงบันเทิงถามว่าทำไมถึงพี่ลำอยู่ใช่ป่ะก็เขาบอกพี่ผู้ผลิตบอกพี่ว่ามันจะต้องถึง3นาทีให้ได้ฉะนั้นเผื่อว่าคิวนี้สั้นเกินไปใช่ป่ะคุณจะได้โอกาสดูพี่ลำก่อนแป๊บนึง

0: องเท้ากัดต้องกัดตอบ
1: เอาไว้เร็ว
2: โอ้ย
1: โอ้ยเร็วๆดิเขาบอกว่าพี่ลิงมันทองจ่อมาตรงประตู3นะมั้ย
2: พักไว้มึงได้มั้ยอ่ะปวดเท้าไปหมดแล้วอ่ะ
1: เป็นอะไรอ่ะ
2: ซื้อรองเท้ามาใหม่แล้วรองเท้ามันกัดอ่ะ
1: มาฉันมีวิธีแก้ถอดมา
2: เออนี่ใหม่จริงป่ะเนี่ย
1: อ้าปากกัด
2: ฮะกัดมันช่วยได้จริงเหรอ
1: ใช่ดิเขาบอกว่าถ้ากัดรองเท้าก่อนอ่ะทำให้มันไม่กัดเรา
2: เอาจริงดิ
1: เร็วพี่เขารออยู่ฉันต้องไปถ่ายรูปเร็วเร็ว
3: ฉันค่ะวิธีนี้เนี่ยนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์แล้วเนี่ยยังสกปรกมากเลยค่ะ
4: พยาบาลทีมสุขมาช่วยแล้ว
5: รองเท้าของคนเราเนี่ยสกปรกมากเลยนะคะอย่าคิดจะเอาเข้าไปในปากเลยค่ะ
2: ขอโทษค่ะหนูไม่รู้อ่ะหนูเห็นเขาพูดกันมาแต่คุณพยาบาลช่วยได้จริงๆใช่ไหมคะ
5: ได้ค่ะ
2: แล้วคุณพยาบาลมีวิธีป้องกันไหมคะเพราะหนูใส่รองเท้าคู่ใหม่ทีไรเนี่ยโดนกัดทุกทีเลยค่ะ
5: มีหลายวิธีเลยค่ะตั้งใจฟังดีๆนะคะเริ่มตั้งแต่วิธีแรกเลยการเลือกซื้อรองเท้าหากควรเลือกซื้อที่สวมใส่สบายเคลื่อนไหวได้สะดวกนะคะถ้ารองเท้าคับจนไปเนี่ยก็จะบีบนิ้วเท้าแต่ถ้ารองเท้าหลวมเกินไปเนี่ยเท้าก็จะเลื่อนไปข้างหน้าเสียดสีกับขอบรองเท้าจนเกิดบาดแผลได้ค่ะวิธีที่2นะคะถ้าเราต้องสวมรองเท้าคู่ไหนเป็นเวลานานๆนะคะเราควรสวมรองเท้าคู่นั้นแล้วก็ลองเดินสัก10นาทีเพื่อดูว่าเท้าเนี่ยมีการเสียดสีตรงไหนบ้างเราจะได้ติดแผ่นการรองเท้าให้ถูกต้องค่ะวิธีที่3นะคะทำให้รองเท้านะคะนุ่มขึ้นโดยการทาวัสลีนที่ด้านในของรองเท้าทิ้งไว้ 2-3 ชั่วโมงแล้วก็เช็ดออกค่ะก็จะทำให้หนังของรองเท้าเนี่ยนุ่มขึ้นหรืออาจจะโรยแป้งฝุ่นที่เท้าก่อนใส่รองเท้าทุกครั้งก็ได้นะคะเพราะความลื่นของแป้งเนี่ยก็จะช่วยทำให้เท้าเนี่ยไม่เสียดสีกับด้านในของรองเท้าแถมยังดูดความชื้นด้วยค่ะวิธีสุดท้ายง่ายสุดสวมถุงน่องค่ะถ้าเราสวมถุงน่องกับรองเท้าคู่ใหม่สักพักหนึ่งเท้าเราก็จะค่อยๆปรับตัวกับรองเท้าจนกระทั่งสวมรองเท้าได้สบายๆโดยไม่ต้องใส่ถุงน่องเลยค่ะ
2: ขอบคุณคุณพยาบาลมากเลยนะคะแบบนี้หนูก็ไม่ต้องเสี่ยงไปกัดกับรองเท้าอีก
1: จ้าขอโทษ
6: แกพี่ลิมไม่โทรมาแล้วไปกันเถอะ
2: คุณพยาบาลมากันค่ะ
5: เดี๋ยวขอปิดรายการก่อนนะคะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
2: สามัญประจำบ้าน
5: ไปกันค่ะ
2: ไปค่ะ
6: ไปค่ะคุณพยาบาลมาค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีครับนี่คือตู้บ่นหมอนะครับมีเรื่องอะไรสงสัยที่ยังไม่ได้คำตอบหรือว่ามีคำถามอะไรอยากจะถามคุณหมอถามมาเลยเดี๋ยวไปเอาคำตอบมาให้ครับ
1: พี่เป็นคุณหมอจริงๆใช่ไหมคะ
0: พี่เป็นพิธีกรแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้ครับ
1: อ๋อค่ะหนูมีเรื่องนึงค่ะคือหนูอยากรู้ว่าหนูอะเวลาไปโรงพยาบาล นะคะหนูเพิ่งอายุ25ปีแต่ทำไมคุณหมอต้องย้ำให้หนูทานแคลเซียมเยอะๆด้วยคะทั้งที่หนูยังไม่แก่หน้าหนูยังเด็กอยู่เลยอะค่ะแล้วก็ไม่ได้มีโรคเกี่ยวกับกระดูกซะหน่อยอะค่ะ
0: เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆครับเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะได้คำตอบนี้เหมือนกันไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้และเดี๋ยวรอฟังคำตอบจากคุณหมอได้เลยนะครับ
2: อายุ25นะครับถึง30เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังสามารถสะสมแคลเซียมได้นะครับยิ่งกินแคลเซียมกินวิตามินดีนะทำให้ร่างกายสามารถกักเก็บแคลเซียมไว้ในกระดูกนะครับทำให้กระดูกเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะครับอายุเพิ่มมากขึ้นถึง40นะเริ่มแก่แล้วตอนต้นนะครับก็กระดูกจะไม่สามารถกักเก็บแคลเซียมให้แข็งแรงมากกว่าเดิมได้นะครับถือว่ามันเป็นภัยเงียบนะคือบางทีถ้าเราไม่ไปตรวจมวลกระดูกเลยบางทีเราก็ไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าเป็นกระดูกพรุนนะครับถ้าเรากินแคลเซียมมากๆนะครับแต่ว่าวิตามินดีเราไม่พอนะเราก็จะไม่สามารถดูดซึมสิ่งที่เราทานไปได้นะครับดังนั้นการออกมาเดินรับแสงแดดยามเช้าก็จะทำให้เราได้รับวิตามินดีธรรมชาตินะครับดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นครับเช้าที่ว่าเนี่ยคือกี่โมงถึงจะดีนะครับหมอก็แนะนำว่าตั้งแต่ประมาณสัก7โมงถึง10โมงนะครับเนื่องจากแสงแดดกำลังไม่แรงจนเกินไปนะครับแล้วก็มันอยู่ในสภาพอากาศที่ทำให้เราสามารถเดินออกมาได้แบบยังสุขสบายอยู่นะยังไงก็หมอฝากคุณโบนะครับรบกวนอธิบายน้องเรื่องความแข็งแรงของกระดูกและความจำเป็นของแคลเซียมนะครับในคนอายุน้อยด้วยนะครับ
0: ขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับตอบได้ชัดเจนและเคลียร์ทุกอย่างไปเลยนะครับสำหรับคุณน้องต้องดูแลสุขภาพให้มากๆนะครับดูแลวันนี้เพื่ออนาคตจะได้สดใสนะครับและนี่คือตู้บ่นหมอครับคุณผู้ชมไปเจอตู้บ่นหมอที่ไหนสามารถเข้ามาบ่นได้ทุกเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามคอนเทนต์สุขภาพที่มีคุณภาพเข้าใจง่ายมีสาระแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ
3: ถ้าอยากผอมห้ามกินหลัง6โมงเย็นกินยิ่งน้อยยิ่งดีให้ดื่มน้ำมะนาว14วันพุงยุบแน่เรื่องไหนจริงเรื่องไหนหลอกทุกคนก็อยากผอมใช่ไหมคะจริงๆก็มีหลายสูตรเนาะที่มันมีการแชร์กันในอินเทอร์เน็ตวันนี้ค่ะเราจะมารู้กันนะคะว่าอยากลดน้ำหนักเนี่ยมันมีเรื่องไหนจริงหรือว่าเรื่องไหนลวงค่ะเรามาดูที่สูตรแรกกันนะคะกินยิ่งน้อยยิ่งดีเพราะว่าจะทำให้เราผอมเร็วจริงค่ะถามว่าคำว่ากินยิ่งน้อยหรือว่าให้กินน้อยมากๆเนี่ยมีไหมต้องบอกว่าในชีวิตจริงคุณหมอก็ทำนะคะโดยเฉพาะในคนไข้บางคนที่อ้วนมากๆแล้วก็มีอันตรายหรือมีโรคบางอย่างที่จำเป็นต้องลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วเนี่ยจริงๆเราก็ให้นะคะคือให้เขากินน้อยมากๆน้อยมากๆในที่นี้คือเท่าไหร่คือต่ำกว่า 1,000 แคลอรี่ต่อวันแต่ว่าถ้าจะไปทำเองเนี่ยจะต้องบอกนิดนึงว่าจะต้องได้รับการดูแลให้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วก็ครบถ้วนที่สำคัญเราจะใช้เวลาสั้นๆเพราะว่าพอเขาลดลงมาแล้วปั๊บเนี่ยเราก็จะต้องปรับให้เขามีอาหารเพิ่มขึ้นเพื่อหวังว่าเขาจะสามารถลดน้ำหนักในระยะยาวได้ค่ะเรามาดูสูตรถัดไปนะคะถ้าอยากผอมห้ามกินหลัง6โมงเย็นรับรองผอมแน่อันนี้ไม่จริงนะคะมันมีสูตรโดยเฉพาะคนที่ห้ามกินหลัง6โมงเย็นที่เขารู้จักกันในชื่อว่า IF หลักการง่ายๆของคนที่ทำ intermittent fasting หรือว่า IF เราแค่กำหนดระยะเวลาให้เขากินภายใน8ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยให้อดอาหารเพราะฉะนั้นวันนึงมี24ชั่วโมงกิน8แล้วอดไป16จากเดิมที่เขาเคยกิน3มื้อเนี่ยเขาจะเหลือแค่2มื้อน้ำหนักก็จะลดลงแต่สมมุติถ้าเราบอกว่าห้ามกินหลัง6โมงเย็นแต่ตื่นเช้ามาปุ๊บกินเลยแล้วก็ซัดเข้าไปเป็นบุฟเฟ่2มื้ออันนี้คงไม่มีทางผอมจริงไหมคะเรามาดูสูตรถัดไปนะคะให้ดื่มน้ำมะนาว14วันพุงยุบแน่อันนี้ไม่จริงนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นน้ำผึ้งผสมมะนาว อันนี้อาจจะไม่ผอมนะคะคงจะผอมแค่ช่วงต้นๆแล้วหลังจากนั้นก็คงไม่ผอมที่สำคัญก็คือถึงจะผอมไปแต่จะไม่มีแรงทำงานเพราะว่ามันจะเพลียมากพอฟังมาหลายๆสูตรแล้วเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงดีนะถ้าเราอยากจะผอมคงไม่มีใครอยากผอม3วันแล้วก็อ้วนอีก5วันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการลดน้ำหนักที่ถูกต้องแล้วเหมาะสมก็คือทำอะไรก็ได้ที่มันจะทำให้เราผอมอยู่ได้ยาวนานอันที่2เหมาะสมเลือกให้ปริมาณน้อยลงแล้วให้มีความหลากหลายสิ่งที่สำคัญนอกจากแคลอรี่จะลดลงแล้วต้องกินโปรตีนให้เพียงพอไม่งั้นเนี่ยร่างกายก็จะไม่มีแรงแล้วกล้ามเนื้อก็จะสูญเสียไปการเผาผลาญในระยะยาวก็จะลดลงซึ่งจะทำให้เราอ้วนกลับขึ้นมาอีกค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ไฟฟ้าเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่มนุษย์นำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราครับนอกจากจะให้แสงสว่างในเวลาค่ำคืนแล้วยังอำนวยความสะดวกสบายให้กับเราอีกมากมายนับไม่ถ้วนเลยแหละครับแล้วชีวิตจะดำเนินต่อไปได้อย่างไรถ้าขาดไฟฟ้า
2: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกันนะครับหลากหลายครั้งที่เรานำเสนออาชีพต่างๆที่ออกมายืนด้านหน้าพร้อมกับบอกเลยว่าแต่ละอาชีพมันมีความเสี่ยงแตกต่างกันนะครับแต่วันนี้อาชีพนึงครับที่มักจะอยู่เบื้องหลังแล้วก็คอยซัพพอร์ตอาชีพอื่นๆครับเขาทำงานอยู่กับระบบแล้วก็เกี่ยวกับไฟฟ้าเขาก็คือช่างไฟฟ้านั่นเองแหละครับแต่ทราบไหมครับว่าอาชีพช่างไฟฟ้านั้นถือว่าเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งพวกเขาทำงานห้ามพลาดแม้แต่เสี้ยววินาทีเพราะการพลาดนั้นอาจจะทำให้บางชีวิตต้องสูญเสียไปครับวันนี้ก็เลยพามาที่ส่วนของหน่วยงานไฟฟ้าโรงพยาบาลรามาธิบดีครับ
1: ช่างไฟฟ้าเป็นอาชีพที่ต้องทำงานอยู่ท่ามกลางกระแสไฟฟ้าหลายแสนโวลต์ครับกับการทำงานที่ต้องมีความรัดกุมพลาดไม่ได้แม้แต่เสี้ยววินาทีและเป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญในการซ่อมแซมปรับปรุงติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งภายในภายนอกอาคารและในที่สาธารณะด้วยความปลอดภัยทั้งตัวช่างไฟฟ้าเองและประชาชนทั่วไปให้มีความปลอดภัยมากที่สุดอีกด้วยครับ
2: บุกเข้ามากันเลยครับนี่สวัสดีครับสมบัติครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ครับคุณ
2: น
3: าย
2: โอ้ยกำลังทำงานเลย
3: ก็พอดีครับน้องกำลังดูแก้ระบบอุปกรณ์ของไฟฟ้านิดหน่อยครับ
2: ก่อนอื่นถามพี่สมบัติก่อนครับผมรับหน้าที่ตำแหน่งใดที่นี่ครับ
3: อ๋อผมเป็นเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้าที่ดูแลงานของระบบคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่นี
2: ่พูดถึงเรื่องของช่างไฟฟ้าก็ต้องเป็นคนที่รู้จริงเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของระบบ
3: ก็ในระบบของโรงพยาบาลนี่เราก็ทำงานกันมาพอสมควรก็รู้ระบบในเรื่องของระบบไฟฟ้าของเรามาครับผม
2: ก่อนจะไปรู้ว่าในระบบไฟฟ้าของทั้งโรงพยาบาลเนี่ยมันดูแลยากง่ายแค่ไหนถามก่อนไฟฟ้าอันตรายไหมครับ
3: อันตรายครับไฟฟ้าเป็นที่เรารู้จักกันอยู่ว่าถ้าเราพลาดหรือว่าไม่มีประสบการณ์กับเรื่องของการเรียนการรู้ของเรื่องระบบมามันก็อาจจะพลาดแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ครับในเรื่องของระบบพวกนี้
2: คือจะไม่ใช่แค่ว่าไฟช็อตไฟดูดเบา
3: ๆไม่ครับ
2: มันอาจจะมีโอกาสเสี่ยงถ
3: ึงชีวิตได้ครับ
2: ทุกวินาที
3: ครับผม
2: เพราะฉะนั้นความปลอดภัยอันดับต้นๆเลย
3: ต้นๆเลยครับ
2: ห้ามประมาท
3: ห้ามประมาทโดยเด็ดขาดเพราะถ้าระบบไฟฟ้านี่ถ้าเราพลาดไม่ได้เลยถึงกับชีวิตเหมือนกันครับ
2: แล้วตำแหน่งหน้าที่ของตัวพี่สมบัติเองครับในพื้นที่โรงพยาบาลต้องดูแลอะไรบ้าง
3: ก็ตอนนี้ผมดูแลเรื่องระบบเมนหลักของไฟฟ้าแล้วก็ระบบส่งกำลังของไฟฟ้าทั้งหมดของโรงพยาบาลดูแลเกี่ยวกับเรื่องแมนเทนแนนซ์ระบ
2: บ
3: ทั้งหมดของภายในโรงพยาบาลแล้วก็ซ่อมบำรุงในระบบงานไฟฟ้าทั่วไปตามตึกและอาคาร
2: ครับ

0: ในโรงพยาบาลเขาใช้ไฟทำอะไรบ้าง
1: ก็จริงๆแล้วตอนนี้ของเรามีไฟที่จะจ่ายเกี่ยวกับเรื่องแอร์คอนดิชัน
0: แล้วก็
1: ปรับอากาศแล้วก็เป็นเรื่องของระบบภายในของการใช้จ่ายของเครื่องอุปกรณ์ทุกอย่างของคณะแพทย์ทั้งหมดนะคร
0: ับ ครับผม
1: ครับผม
0: แล้วก็ไม่รวมไฟฟ้าแสงสว่างหรือเสียบปลั๊กทั้งหลาย
1: ใช่ครับ
0: ผมอยู่ที่บ้านนั่งดูทีวีสมมุตินะเปิดแอร์เย็นสบายๆ
1: ใช่ครับ
0: วันนึงฝนตกสมมุติบังเอิญเลยไฟฟ้าแถวนั้นมันดับปึ้ง
1: ครับ
0: ดับไปสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมง2ชั่วโมงก็ยังไม่เป็นไร
1: ครับผม
0: แต่ที่โรงพยาบาล
1: ไฟฟ้าดับไปประมาณ15วินาทีตัวสำรองไฟเราก็จะจัดการจ่ายไฟขึ้นมาสำรองโดยณปัจจุบันนั้นเลย
0: ทันที
1: เลยครับ
0: ว้าว
1: โอ้โหครับผมอันนี้ก็มีทั้งเครื่องที่1เครื่องที่2ครับมีได้ยินนะครับได้ยินครับเปิดก็ได
0: ้คือวันนี้เนี่ยด้วยความที่เครื่องมันยังไม่ได้ใช้
1: เครื่องไม่ได้ใช้เราไม่จําเป็นต้องเราไม่ต้องใส่หูฟังก็ได้ครับที่เป็นการที
2: ่ไม่คุยไม่รู้เรื่อง
0: คุณผู้ชมครับแต่ว่าเครื่องทําไมต้องมีสํารอง2เครื่องเลยฮะ
1: ก็มีสํารองครับเผื่ออีกเครื่องนึงมีปัญหาเราจะได้มีอีกตัวนึงไว้สํารองเพื่อที่จะสแตนบายได้ 100% ของโรงพยาบาลเราเพื่อให้คนไข้เวลามีปัญหาเรื่องไฟดับเนี่ยครับเราจะได้ป้อนระบบไฟของเราได้เข้าทันท่วงทีสำหรับในการใช้งาน
0: ครับ
1: ครับผม
0: อะไรคือความภาคภูมิใจของอาชีพช่างไฟฟ้า
1: ก็เป็นเหมือนกับที่คุณน้ำบอกครับเหมือนกับเราอยู่ด้านหลังแต่เราก็ทำงานด้วยประสิทธิภาพของเราเต็มร้อยเพื่อที่จะให้โรงพยาบาลของเราได้เดินหน้าก้าวไกลไปในระบบที่จะให้ประชาชนของเราเนี่ยได้มีสถานที่ที่พร้อมทั้งเรื่องระบบทุกอย่างเครื่องมือทุกอย่างเนี่ยให้รักษาได้แบบด้วยมีคุณภาพ
0: ครับ
1: ผม
0: สิ่งสำคัญก็คือคนเบื้องหน้าอย่างคุณหมอ
1: ครับ
0: หน้าที่เต็มๆไปใน
1: การ
0: รักษา
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: คนเบื้องหลัง
1: เบื้องหลัง
0: ก็พร้อมที่จะซัพพอร์ต
1: พร้อมที่จะสนับสนุนครับทุกอย่างครับ
0: ขอบคุณครับพี
1: ่ครับผม
0: ขอบคุณด้วยพี่ครับฟังตอนแรกนึกว่าเป็นช่างไฟฟ้าเนี่ยคุมระบบ
1: ครับ
0: แหมดูดีนั่งห้องแอร์มีปัญหาเข้าไปซ่อมฟังไปฟังมางาน24ชั่วโมง
1: ครับ
0: เข้าเป็นกะ
1: ครับ
0: อยู่วันหยุด
1: ครับ
0: ออกไปตรวจเช็ค
1: ครับ
0: เหมือนคุณตำรวจไปเช็คตามหมู่บ้าน
1: ครับผม
0: ไปติ๊กถูกนะ
1: ใช่ครับ
0: ใช้ได้นะ
1: ใช่เลยครับ
0: แต่ไม่ใช่แค่ว่าติ๊กถูก
1: ครับ
0: ต้องตรวจสอบด้วย
1: เช็คด้วยครับ
0: เพราะแล้วเซ็นปุ๊บถ้าผิดพลาดรับผิดชอบไม่ไหวเนาะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: ก็เครื่องปั่นไฟของเราเนี่ยเราก็จะต้องเช็คทุกอาทิตย์ครับทุกอาทิตย์ที่เราจะต้องเช็คทุกอาทิตย์ไป
0: ครับผมนี่ยังไม่รวมไปถึงเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับตั้งแต่อุปกรณ์สวิตช์ไฟบกขนาดใหญ่นะครับการระบายอากาศสะพานไฟ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับมีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจครับดูแล้วต้องทำงานหลากหลายมากแต่งานชิ้นใหญ่งานระบบซึ่งเดี๋ยวเราจะขอไปดูกันนะฮะ
1: ได้
0: จนถึงงานเล็กๆน้อยๆแบบนี
1: ้ครับ
0: ซึ่งทำแบบนี้เนี่ยอย่างเมื่อผมถามวันนี้อันนี้เป็นตะกั่วใช่ไหมครับแล้วก็มีที่บัตรกรี
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งแน่นอนครับว่าหลายๆคนอาจจะเคยเรียนเมื่อสมัยเด็กๆผมก็เคยนะมัธยมนะมันอันตรายไหม
1: ก็อันตรายครับก็มีในส่วนของตัวสารที่มันเหลือออกมาก็เป็นส่วนของอันตรายที่เวลาเราสูดดมเข้าไปก็จะมีปัญหากับเรื่องของร่างกายสุขภาพของร่างกายกัน
0: แต่ก็แน่นอนเราก็ต้องมีการป้องกัน
1: ใช่ครับใช
0: ่วิธีการนะครับในส่วนของการป้องกันการเตรียมตัวทางโรงพยาบาลเองแล้วก็หน่วยงานเรานี่ต้องมีการฝึกซ้อมไหมพี
1: ่ก็เรื่องของระบบของการเชื่อมอันนี้เป็นของเราต้องบอกนะว่าของเราเนี่ยเป็นการที่จะทำงานที่ระบบเชื่อมมันน้อยมันนิดหน่อยแต่เราเวลาตอนที่เราจะทำงานเนี่ยครับเราก็จะมีอุปกรณ์ป้องกันเป็นแมสหรือว่าเป็นอะไรพวกนี้ที่เราจะใส่เพื่อที่จะป้องกันเป็นหน้ากากป้องกันที่ตอนที่เวลาเราจะเชื่อมหรือบัตรกีอะไรพวกนี
0: ้แล้วก็จะมีการต้องแยกออกไปในพื้นที่ที่เหมาะสมที
1: ่อ
0: ากาศมันปลอดโปร่ง
1: ใช่ครับที่อากาศมันปลอดโปร่ง
0: อ้าวละ
1: ครับ
0: แต่รู้สึกว่าถ้าเราเห็นห้องแบบนี้อาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะช่างไฟฟ้าหน่วยงานไฟฟ้าทำไมดูเล็กจัง อยากเห็นสถานที่จริงจะได้รู้ว่ามันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็วิธีการเตรียมตัวขอไปชมได้ไหมฮะ
1: ได้ครับได
0: ้ไปห้องไหนดี
1: เดี๋ยวเราไปห้องควบคุมระบบของโรงพยาบาลก่อนว่าจะพาเข้าไปดูห้องคอนโทรลทั้งหมดที่ว่าควบคุมระบบจ่ายไฟของภายในอาคาร
0: นี่ก็เหมือนกับว่าเรากำลังไปดูหัวใจของโรงพยาบาล
1: ใช่ครับ
0: เพราะคุณหมอเนี่ยเหมือนกับเป็นเม็ดเลือดขาว
1: ใช่ครับ
0: รักษาคนไข้
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: นะแต่คราวนี้ไปดูหัวใจเลย
1: ครับ
0: ถ้าหัวใจตรงนี้หยุดเต้น
1: ครับ
0: ไม่ได้เลย
1: ไม่ได้นะครับ
0: ไปดูกันเลยครับ
1: ครับผม
3: ก็มีตกใจนิดนึงครับก็เราก็ควรระวังนิดนึงว่าเวลาเข้าไปใกล้ทีนี้จะโดนดูดไหมแล้วทานเคลฟเก็บ
4: อาการ
3: ก็มีกระตุกนิดหน่อยครับกล้ามเนื้อเวลาโดนไฟดูดเข้าไปมันก็กระตุกออกหาวพอดี
4: แล้วเวลาโดนถ้าผมว่าเราโดนดูดเลยไม่ได้
3: ก็จะชาครับนิ้วก็จะชาโดนส่วนไหนตรงนั้นก็จะไหม

0: ถ้าโดนนานๆครับ
1: วิธีการช่วยเหลือผู้ถูกไฟฟ้าดูดเบื้องต้น 1. หากผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดยังติดอยู่กับสายไฟให้ถอดปลั๊กหรือสับคัตเอาท์ลงเพื่อตัดแหล่งจ่ายไฟ 2. ใช้วัสดุที่เป็นฉนวนไม่เป็นสื่อไฟฟ้าเช่นไม้แห้งๆเขี่ยสายไฟให้หลุดจากตัวผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดหรืออาจใช้เชือกหรือผ้าแห้งๆคล้องผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดออกมา 3. ผู้ที่เข้าไปช่วยควรยืนอยู่ในแนวฉนวนเช่นกันเช่นยืนอยู่บนรองเท้ายางและผิวหนังต้องแห้งไม่เปียกชื้นมิฉะนั้นอาจโดนไฟดูดได้ 4. สังเกตให้ละเอียดถึงอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดร่วมด้วยเช่นอาจพลัดตกจากที่สูงมีอาการบาดเจ็บหรือกระดูกหักหากเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากที่เกิดเหตุอย่างไม่ถูกวิธีอาจเกิดความพิการหรืออัมพาตได้ 5. ตรวจดูหัวใจว่าหยุดเต้นหรือไม่โดยแนบหูฟังที่หน้าอกหรือจับชีพจรหากหัวใจหยุดเต้นต้องทำการกู้ชีพเบื้องต้นเรียกให้คนช่วยเหลือแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด
2: โอ้โหห้องเริ่มเลย
3: ครับผม
2: นี่แต่ละตู้แต่ละตู้เนี่ยพี่สมบัติครับ มันแพงไหมหม้อแปลงแต่ละลูกพี
3: ่ก็ตัวหนึ่งหลักเป็น10ล้านขึ้นนะครับตัวหม้อแปลงบางตัวเนี่ยครับใช่ครับ
2: ที่เราเห็นเนี่ยนะฮะ
3: ครับผมไอตัวตู้พวกนี้เป็นตู้ MDB ครับตู้ MDB แต่ละชุดหนึ่งนี่ก็ตกเป็นล้านครับ
2: เป็นล้าน
3: เป็นล้านเลย
2: แล้วผมถามหน่อยครับในพื้นที่ห้องที่กำลังไฟสูงๆแบบนี้แน่นอนความเสี่ยงก็สูงด้วย
3: ใช่ครับ
2: แล้วมันมีความเสี่ยงกับอะไรของเราบ้างครับ
3: เวลาเราจะเปิดเช็คหรือว่าเปิดดูเราต้องมีตัวเซฟตี้ของเราอย่างดี
2: ถุงมงถุงมือ
3: กันไฟ
2: ถนนกันไฟ
3: ใช่ครับ
2: ทำงานอันนี้ไม่เครียดหรอพี
3: ่
2: ดูมันแบบพลาดไม่ได้สมมตินะนี่เราเห็นอยู่เนี่ยสมมติเกิดตู้เนี่ยเป็นอะไรขึ้นมานี่ชีวิตคนเป็นพันๆคนเลยครับในโรงพยาบาล
3: ก็จริงๆแล้วมันก็ถามว่าเครียดมันก็น้อยหน่อยครับมันก็จะด้วยประสบการณ์และวิชาชีพที่เราเรียนมามันสอนให้เราต้องรู้แล้วก็ในเรื่องของระบบทั้งหมดแล้วก็ความสามารถเซฟตี้ยังไงเราก็ต้องทำตามขั้นตอนที่เราได้เรียนมาด้วย
2: ก็แปลว่ามันมีขั้นตอนกระบวนการถ้าเราปฏิบัติตามชีวิตของเราก็จะไม่เสี่ยงแล้วก็จะอยู่ด้วยทำงานยังมีความสุข
3: ครับ
2: ไม่ต้องกังวลอะไรมากมาย
3: ก็ไม่ต้องกังวลมาก
2: มีบางเรื่องที่อยากฝากไปถึงคุณหมอไหมครับเพราะเชื่อว่าคุณหมอหลายๆท่านก็กำลังดูอยู่แล้วก็รู้สึกเหมือนกันว่าทุกอาชีพมันมีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายด้วย
3: ก็ผมก็อยากทราบเหมือนกันครับว่าในอาชีพของช่างไฟฟ้าของผมเนี่ยที่ผมทำงานกันอยู่ทุกวันนี้ผมต้องมีโดนความเสี่ยงอะไรกับเรื่องพวกนี้บ้างไหมครับ
2: ช่างไฟฟ้าเก่งเรื่องไฟฟ
3: ้
2: า
3: ใช่ครับ
2: ในการป้องกันไฟฟ้า
3: ใช่ครับ
2: แต่ไอเรื่องการทำงานในแต่ละสถานที่เช่นเราอยู่ในโรงพยาบาล
3: ใช่ครับ
2: บางทีเนี่ยไอเราจะไปใส่แมสตลอดเวลา
3: ครับครับ
2: เราก็ไม่ถน
3: ั
2: ด
3: เราก็ไม่ถนัด
2: หรือบางทีถุงมือที่เราใส่เอาไว้กันไฟฟ้าฉนวน
3: ใช่ครับ
2: ไปทำงานตึกนี
3: ้ครับมันอาจจะสกปรกหรือว่าอะไรงี้เราก็ไม่รู้จะกล้าไปทำงานอันนี้ก็มีส่วนเหมือนกันครับ
2: ฝากคุณหมอแนะนำ
3: ฝากคุณหมอแนะนำกันหน่อยครับ
2: เอาโอเคครับวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงจะได้รับความรู้ดีๆนะครับจากอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องบอกว่าเขาอยู่เบื้องหลังและคอยซัพพอร์ตอาชีพต่างๆมาอย่างมากมายทีเดียวครับและเขาทำงานเสี่ยงต่อชีวิตทุกวินาทีแล้วก็พลาดไม่ได้ด้วยงั้นตอนนี้ไม่กวนดีกว่าเพราะอาจจะต้องมีการตรวจเช็คกันต่อ
3: ใช่ครับ
2: วันนี้ขอบคุณมากขอบคุณครับ
3: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับบายถามคุณหมอกันครับหลังจากไปบุกดูเรื่องราวของไฟฟ้านะครับตั้งแต่ไฟฟ้ากำลังนะครับห้องกำเนิดไฟฟ้าที่โรงพยาบาลรามาธิบดีกันมาแล้วนะครับในช่วงนี้มาคุยคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าเราบรรดาพนักงานที่ต้องทำงานเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าหรือช่างไฟทั้งหลายอันตรายกับสุขภาพอย่างไรกันบ้างครับวันนี้ต้อนรับแพทย์หญิงชัชยาวงศ์รัตนันครับอาจารย์บัณฑิตภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับหมอฝนสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: คุณหมอครับก่อนอื่นถามคุณหมอก่อนว่าไฟฟ้ากับตัวคนเราเนี่ยครับคุณหมอครับมันมีความเชื่อมโยงยังไงกันบ้างไหมฮะ
4: ค่ะก็คือในร่างกายของเรานะคะในระบบประสาทของเราจะมีไฟฟ้าในระดับต่ำๆอยู
2: ่
4: เพราะว่าในการก่อกระแสประสาทเนี้ยค่ะในการเชื่อมโยงกระแสประสาทจะใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยก็เลยจะมีการเชื่อมโยงกับในร่างกายเราด้วย
2: ก็คือว่าในร่างกายเราก็มีไฟฟ้าอยู่แล้วแหละที่บอกบางทีเดินไปใกล้ๆตัวกันมันมีไฟฟ้าสถิตอันนี้เกี่ยวไหมคุณหมออ
4: ๋อไฟฟ้าสถิตก็อีกเรื่องนึงอ
2: ีกเรื่องนึงนะ ไม่ใช่ว่าเราปล่อยไฟฟ้าได้ไม่
4: ใช่ใ
2: ช่แต่ในปลายประสาทการสั่งงานทั้งหลายของร่างกายมีส่วนของไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ปริมาณก็คือต่ำมาก
4: ๆใช
2: ่ไม่เหมือนกับไฟฟ้าแสงสว่างไฟฟ้าเปิดแอร์ไฟฟ้ากำลังบ้านเรา
4: ค่ะไม่เหมือนกัน
2: อันนั้นแรงขึ้นมาอีก
4: ใช่ค่ะ
2: อุ๊ยงั้นก็ต้องถามก่อนว่าแล้วถ้าไปทำงานใกล้ชิดกับไฟฟ้าเหล่านั้นในระบบทั้งบ้านและอาคารขนาดใหญ
4: ่
2: มันมีความเสี่ยงอะไรบ้างไหมคุณหมอ
4: ค่ะก็คือการถูกไฟฟ้าดูดอันนี้ก็จะมีอันตรายเนาะขึ้นกับกระแสไฟฟ้ายิ่งถ้าแรงมากก็จะยิ่งทำให้มีอันตรายต่อร่างกายมาก

0: ครับ
1: นะคือตอนแรกก็คือถ้าในระดับน้อยๆก็อาจจะแค่แบบรู้สึกว่าถูกไฟดูดถ้าแรงขึ้นก็อาจจะทำให้มีแผลไหม้ได้แล้วก็ถ้าแรงมากๆอาจจะทำให้หัวใจหยุดเต้นได
0: ้ครับผมสมมุติว่าในกรณีที่เหมือนกับเราเป็นช่างไฟตามบ้านเรือนทั่วๆไปมาซ่อมไฟมาเปลี่ยนไฟมาต่อ

0: ไฟในจุดนั้นอย่างเช่นใช้สะพานไฟอะไรแบบนี้ค่ะในการตัดไฟในจุดที่เรากำลังจะทำแล้วก็พอทำเสร็จแล้วค่อยเปิดกลับมาอย่างนั้นจะดีกว่าดีกว่าปล่อยให้อุ้ยดูดไปอย่างนั้นไม่ดี
1: คืออย่าปล่อยให้ถูกดูดจนเป็นความเคยชินเพราะว่าในการถูกไฟช็อตหรือไฟดูดแต่ละครั้งหนึ่งบางทีเราไม่รู้ว่ามันอันตรายขนาดไหน
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าโดนบ้างสมมติผมเคยโดนเหมือนกันตอนเด็กๆเราก็ไม่รู้นะฮะเด็กๆนี่ก็เดินไปเสียบปลั๊กบางตัวเปียกๆก็รู้สึกเหมือนกับโดนไฟกระชากขึ้นมาแบบนี้อย่างเนี้ยมันจะมีผลกับสุขภาพไหมคุณหมอ
0: ถ้าอย่างนี้ไม่มีผลค่ะก
1: ็
0: คือแค่แบบสะดุ้งอย่างนี้เน
1: า
0: ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ทำงานอยู่ในที่สูงแล้วแบบมีสะดุ้งแบบนี้บางทีสะดุ้งจนแบบตกจากที่สูงได้อันนี้ก็ต้องระวังด้วย
1: หรือบางทีในกรณีที่เคยบอกว่ามีไฟดูดหรือไฟช็อตแล้วมันเกิดร่างกายบางส่วนติดกับตรงนั้นไม่หลุดออกมา
0: อ
1: ันนี้อาจจะถึงขั้น
0: ใช่อันนี้อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เพราะว่าแสดงว่าเป็นไฟฟ้ากระแสแรงสูง
1: ครับผม
0: เพราะว่าพอเกิดไฟฟ้าแรงสูงปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลกับหัวใจได้
1: ครับผมและในกรณีของไฟฟ้าในโรงพยาบาลทราบมาว่าเป็นไฟฟ้ากำลังค่อนข้างแรงแล้วก็สูงกว่าไฟฟ้าตามบ้านเรือนทั่วไป
0: ใช่ค่ะ
1: วิธีการป้องกันก็ต้องมากขึ้นอีกครับ
0: ค่ะเพราะว่าในโรงพยาบาลเนี่ยเราต้องมีไฟที่สำรองด้วยนะคะเพราะว่าต้องดำเนินการตลอด24ชั่วโมง
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้ากรณีที่ไฟฟ้าดับเนี่ยก็ต้องมีไฟสำรองใช้แล้วทีนี้เวลาที่จะปั่นไฟสำรองเนี่ยค่ะก็จะต้องมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้
1: า
0: ซึ่งตรงนี้ก็จะใช้พลังงานค่อนข้างเยอะ
1: ครับผม
2: การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัยต้องใช้ระบบ Lockout Tagout หรือระบบตัดแยกพลังงานเป็นการป้องกันไม่ให้มีการสับสวิตช์สะพานไฟระหว่างที่ช่างไฟฟ้ากำลังซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่และติดป้ายแจ้งเตือนมีความสำคัญมากในการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่สามารถถอดปลั๊กได้มีขั้นตอนดังนี้ 1. ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้า 2. แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบว่าจะปิดการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 3. ปิดสวิตช์อุปกรณ์นั้น 4. ปล่อยพลังงานที่ค้างอยู่ในระบบของอุปกรณ์นั้นออกไปก่อนเช่นความร้อนหรือไอน้ำ 5. ปิดแหล่งจ่ายไฟล็อกด้วยกุญแจและติดป้ายเตือน 6. ทดสอบอุปกรณ์ว่าเปิดแล้วไม่ทำงาน 7. ทำการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวจนเสร็จ 8. แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบว่าจะเปิดการใช้งานของอุปกรณ์ 9. ปลดล็อกป้ายเตือนและเปิดใช้งานอุปกรณ์โดยผู้ที่ล็อกและปลดควรเป็นคนเดียวกันนอกจากนี้การทำงานกับไฟฟ้าแรงสูงห้ามทำงานคนเดียวด้วยเด็ดขาดต้องมีผู้ช่วยอยู่ด้วยตลอดเวลาเพื่อช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
1: คุณหมอครับแล้วช่างไฟตามบ้านทั่วๆไปซึ่งแน่นอนครับบางคนเนี่ยก็เรียนจบด้านไฟฟ้าเป็นช่างมาเลยแต่บางคนเนี่ยก็เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าครูพักรักจำก็เรียนกันมาจากรุ่นใหญ่รุ่นก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้มีวิธีในการป้องกันตัวเองสักเท่าไหร
0: ่
1: ก็คิดซะว่าโดนนิดโดนหน่อยไม่เป็นไรมีคำแนะนำไหมคุณหมอครับ
0: ก็จริงๆถึงแม้จะเป็นงานเล็กๆในบ้านเนี่ยนะคะก็ต้องมีความระมัดระวังเพราะว่าพวกสายไฟหรือว่าปลั๊กต่อพ่วงต่างๆเนี่ยถ้าเราใช้ให้ปลอดภัยก็จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุได
1: ้
0: อย่างสายไฟที่ชำรุดเนี่ยก็ไม่ควรใช้นะคะเพราะว่าในการที่ใช้สายไฟชำรุดจะมีการเกิดลัดวงจรได้ง่ายแล้วก็พวกปลั๊กต่อพ่วงเนี่ยก็ไม่ควรต่อพ่วงจนมากเกินไปบางคนแบบต่อแบบหลายๆอันมากเกินไปอันนี้ก็อันตรายนะคะทำให้เกิดความร้อนมากขึ้นแล้วก็เกิดไฟไหม้ขึ้นมาได
1: ้คุณหมอครับในกรณีฉุกเฉินจริงๆถ้าว่ามีช่างไฟหรือบางทีอาจจะเป็นช่างไฟจำเป็นที่บ้านถูกไฟช็อตแล้วเกิดถึงขั้นหมดสติคุณหมอวิธีในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไหมครับ
0: ค่ะอันนี้ก็ต้องทำการเช็คก่อนนะคะว่าเขาหัวใจหยุดเต้นหรือเปล่าคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หัวใจหยุดเต้นต้องทำการปั๊มหัวใจทันทีหรือที่เรียกว่า CPR นะคะแล้วก็ระหว่างนั้นก็ต้องเรียกขอความช่วยเหลือโทรศัพท์ไปที่เบอร์ฉุกเฉินก็ได้1669
1: ครับผมก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแจ้งแต่ในส่วนของการทำ CPR ที่คุณหมอบอกอันนี้ก็ต้องเป็นเฉพาะผู้ที่ทำเป็นนะ
0: สูง
1: ไหมคร
0: ับ
1: เพราะต้อง
0: ม
1: ีการกดลงไปซึ่งต้องผ่านการฝึกมาก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องศึกษาแล้วก็ดูอาการของผู้ป่วยก่อนหรือถ้าเป็นไม่ได้ก็โรงพยาบาลที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วก็ช่วยเหลือฉุกเฉินด้วย
0: ค
1: ุณหมอครับนอกจากช่างไฟต้องระมัดระวังไฟกันแล้วเมื่อกี้แอบเห็นครับในโรงพยาบาลมีช่างซ่อมด้วย ช่างไฟฟ้าต้องมานั่งซ่อมแผงวงจรด้วยพวกการบัดกรีโปรแกรมวงจรต่างๆเหล่านี้มันมีอันตรายไหมคุณหมอครับ
0: ก็มันจะมีสารตะกั่วได้นะคะคือขึ้นอยู่กับชนิดของลวดบัดกรีที่เราเลือกใช้
1: ค
0: ือถ้าชนิดที่มีตะกั่วเนี่ยเวลาเกิดความร้อนมันจะทำให้มีไอระเหยแล้วเราก็สูดเข้าไปได
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีควรจะเลือกลวดแบบที่ไม่มีตะกั่วนะคะก็จะช่วยลดความอันตรายลงมาได
1: ้ครับรวมถึงเลือกสถานที่ในการทำด้วยไม่ใช่ว่านั่งทำในห้องแอร์
0: อ๋อก็จะอากาศถ่ายเทก็จะดีกว่
1: า
0: แล้วก็ใส่หน้ากากป้องกันไว้ด้วย
1: เพื่อความปลอดภัยเพราะบางทีคนที่กำลังทำเนี่ยใส่หน้ากาก คนข้างๆไม่ได้ใส่ก็สูดไปเต็มๆ

0: อันนี้ก็เตือนไปด้วยนะฮะ
1: กับกันครับที่โรงพยาบาลเห็นเครื่องไฟโอ้โหขนาดใหญ่มากเลยเวลาทำงานไปเป็นคู่เป็นบัดดี้แบบนี้ทั้งคู่ต้องมีการเทรนมีการฝึกมากน้อยแค่ไหนคุณหมอ
2: ค่ะก็ต้องมีการฝึกเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของไฟฟ้านะคะแล้วก็พยายามไม่ลัดขั้นตอนนะคะเพราะคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแบบอาศัยความเร็วหรืออะไรเงี้ยมันจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเลย
1: ครับผมอ่ะสุดท้ายคุณหมอครับมีอะไรฝากถึงเหล่าบรรดาพี่ๆช่างไฟที่เชื่อว่าทุกครั้งที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตแทบทุกครั้งเลยเชิญครับ
2: ก็อยากจะฝากให้ระวังเกี่ยวกับสายไฟนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ต่างๆเนี่ยควรจะตรวจสอบดูแลเป็นประจำนะคะไม่ใช้ของชำรุดนะคะแล้วก็ใช้ขนาดพวกฟิวหรือว่าปลั๊กต่อพ่วงให้เหมาะสมนะคะก็จะแบบนี้ก็จะช่วยให้การทำงานปลอดภัยมากขึ้น
1: ครับผมที่สำคัญก็คือห้ามลืมเด็ดขาดนะครับในการสวมใส่อุปกรณ์ในการป้องกันไฟฟ้าเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าลัดวงจรเข้ามาสู่ตัวเราเองและบางทีครับอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็ว่าได้ดูแลตัวเองไว้หน่อยจะได้มีโอกาสในการมาดูแลพวกเราต่อในแง่ของความสว่างและไฟฟ้ากำลังด้วยขอบคุณคุณหมอฝนครับขอบคุณครับ
3: วิธีการสังเกตอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ1ขนาดสายไฟฟ้าต้องเลือกใช้ขนาดที่เหมาะสมกับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลในสายและเหมาะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในวงจรหรือในสถานที่นั้นๆ 2. การติดตั้งสายไฟฟ้าต้องไม่อยู่ใกล้แหล่งความร้อนสารเคมีหรือถูกของหนักทับเพราะทำให้ฉนวนหุ้มสายชำรุดได้ง่าย 3. สายไฟฟ้าต้องไม่พาดลงบนโครงเหล็กรั้วเหล็กราวเหล็กหรือส่วนที่เป็นโลหะต่างๆ 4. จุดต่อของสายไฟฟ้าต้องแน่นผิวหน้าหรือสารเคลือบ PVC จะต้องไม่ฉีกขาดพันฉนวนให้เรียบร้อยตามขนาดของสายไฟ 5. เมื่อสังเกตเห็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเก่าชำรุดหรือหมดอายุใช้งานให้รีบเปลี่ยนทันที 6. แผงสวิตช์ไฟฟ้าต้องติดตั้งในที่แห้งไม่เปียกชื้นอยู่สูงพอสมควร 7. ไม่วางสิ่งกีดขวางบริเวณแผงสวิตช์ควรมีผังวงจรไฟฟ้าโดยสังเขปติดอยู่ที่แผงสวิตช์ 8. แผงสวิตช์ที่เป็นตัวโลหะควรต่อสายลงดินและควรมีการตรวจสอบดูว่ามีมดแมลงเข้าไปทำรังอยู่หรือไม
1: ่ไฟฟ้าถือเป็นสิ่งที่อันตรายครับแต่ก็มีประโยชน์และก็ขณะเดียวกันครับอันตรายนั้นจะหมดไปถ้าว่าเราไม่ประมาทนะครับขณะเดียวกันถ้าว่าตัวเราเองหรือคนรอบข้างนั้นต้องประสบเหตุที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าอย่าลืมนะครับก่อนอื่นเลยต้องมีสติครับแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดหรือถ้าเป็นไปได้ครับรีบตามเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความรู้มาช่วยเหลือโดยด่วนนั่นเองนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนสัปดาห์หน้ากลับมาตามมาดูนะครับว่าเราจะพาคุณมารู้จักกับอาชีพใดและอาชีพนั้นมีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายอย่างไรกันบ้างกับ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างสุขภาพดีวันนี้ลา
4: สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยการแพทย์ที่อาจจะยากเวอร์ยากวังที่คุณต้องเจอเมื่อคุณไปหาหมอคือคุณลองนึกดูดีในวันที่เราต้องไปหาคุณหมอซึ่งมันทรมานใจอยู่แล้วทุกคนแล้วเขาโยนสับยากๆให้กูอีกคืองงไม่หยุดเลยอ่ะสองคำแรกที่อยากจะมาพูดถึงวันนี้คือคำว่า OPD และ IGD นั่นแหละคือนักเรียนมากมายจะคิดว่า OPD อาจจะเป็นตัวย่อที่คล้ายกับพวก OMG อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะทุกคนคือคำว่า OPD เนี่ยจริงๆอ่ะย่อมาจากคำว่า Outpatient Department ซึ่งใช้ในการพูดถึงผู้ป่วยที่อาจจะนอนนอกโรงพยาบาลคุณนึกออกป่ะคือลักษณะของผู้ป่วยพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่อาจจะอาการไม่หนักมากคุณนึกออกป่ะแล้วหมอหลายท่านเนี่ยอาจจะวินิจฉัยออกมาว่าเฮ้ยเขาไม่จำเป็นว่าต้องนอนโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าล่าสุดพี่ได้คุยกับคุณหมอท่านนึงใช่ป่ะเขาบอกว่าคนที่คิดถึงผัวฝรั่งไม่หยุดมักจะต้องนอนแบบ OPDคือส่วนใหญ่ผู้ป่วย OPD จะเป็นคนที่อาการไม่ร้ายแรงเท่าไหร่นะเช่นเขาอาจจะเป็นไข้ต่ำๆอาจจะเป็นหวัดอาจจะเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าอาจจะแบบมีปัญหาทางจิตใจคิดถึงผัวมาหยุด
5: สัญญาพี่ฉันจะเลิกพูดถึงเรื่องนี้แล้วเลย
4: อ่ะเอาจริงจังก่อนนะทุกคนคือคนที่เป็นผู้ป่วยแบบ OPD เนี่ยมักจะเป็นคนที่อาจจะโดนมีดบาดเอ้ยคุณอาจจะมีแบบปัญหาเรื่องผิวหนังอาจจะคันอาจจะแบบตาอักเสบเอ้ยคุณรู้ป่ะป่ะคือพอคุณเป็นผู้ป่วยระดับประมาณนี้อาจจะยังไม่ได้เจอในสิ่งที่ร้ายแรงมากนักเนี่ยคุณหมอหลายท่านอาจจะแนะนำให้คุณเป็นผู้ป่วยแบบ OPD ส่วนคำว่า IPD เนี่ยย่อมาจากคำว่า Inpatient Department department ทุกคนจ๋าเวลาคุณอ่านคำว่า department อย่าอ่านคำนี้ว่า department นะจ๊ะที่รักจ๋าคุณต้องอ่านคำนี้ว่า department คือ IPD เนี่ยหรือว่าผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ IPD เนี่ยก็อาจจะตรงข้ามจาก OPD เลยนะคือคุณอาจจะแบบเป็นโรคที่ร้ายแรงมากคุณอาจจะรถชนมาคุณอาจจะเจออุบัติเหตุที่แบบถึงชีวิตคุณนึกออกป่ะแล้วคุณมีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งว่าอาจเสียชีวิตหรืออย่างน้อยคืออาการของคุณต้องร้ายแรงเป็นอย่างยิ่งคือเอาเป็นว่าเหตุผลที่เธอต้องเข้าเกณฑ์ IPD เนี่ยก็คือในวันที่คุณเนี่ยอาจจะแบบอาการหนักเวอร์หนักบางจนกระทั่งคุณหมอเนี่ยต้องให้ยาคุณต่อเนื่องต้องผ่าตัดหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณนึกออกป่ะคือถ้าคนไข้ IPD กลับบ้านเร็วเกินไปเนี่ยมันเป็นไปได้นะฮะว่าเขาอาจจะเสียชีวิตแล้วคือคุณหมอหลายๆท่านก็ฝากบอกเธอด้วยนะว่าเขาเป็นห่วงคุณเป็นอย่างยิ่งดังนั้นในวันนี้กับใครก็แล้วแต่เธอที่อยากจะหนีออกจากโรงพยาบาลในขณะที่คุณเป็น IPD patient อยู่เนี่ยขออนุญาตเลยนะฮะคุณต้องหยุดอย่างด่วนและสำหรับความรู้ดีๆทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณคุณโรงพยาบาลวิชโอเดียวนะไม่ใช่โรงพยาบาลพี่ นางไม่ใช่โรงพยาบาลเขาเป็นพยาบาลนี่คือสิ่งที่ต้องเกิดเมื่อคุณจ้างฝรั่งมาพูดไทยเอาใหม่นะทุกคนพี่ต้องขอขอบคุณคุณพยาบาลวิชาชีพสาวรสที่หาข้อมูลดีๆทั้งหมดเหล่านี้ให้พวกเราในวันนี้ซึ่งพยาบาลท่านนี้มาจากคณะแพทยศาสตร์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีและต้องขอขอบคุณเธอจริงๆและมาพบกันใหม่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: Minute Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสวนอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับทราบหรือไม่ครับว่าทุกวันนี้คุณอาจทำร้ายร่างกายตัวเองอยู่ด้วยการกินกินและก็กินโดยเฉพาะคนที่ชอบกินอาหารรสเค็มและเนื้อสัตว์มากๆไตของคุณอาจจะป่วยอยู่ก็ได้
2: แค่ได้ยินก็หนาวแล้วเพราะโรคไตเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องดูแลรักษากันยาวนานตลอดชีวิตต้องวิ่งเข่าวิ่งออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นแถมค่าใช้จ่ายยังสูงมากจริงๆนะครับเชื่อผมเฮ้ออย่าเป็นดีที่สุดผู้ป่วยโรคไตในระยะเริ่มแรกหลายท่านอาจไม่มีอาการรุนแรงแต่ถ้าไม่รีบรักษาปล่อยไว้จนถึงขั้นร้ายแรงจะมีอาการดังต่อไปนี้ครับอ่อนแรงคิดอะไรไม่ค่อยออกเบื่ออาหารนอนไม่หลับผิวแห้งคันกล้ามเนื้อเป็นตะคริวตอนกลางคืนเท้าและข้อเท้าบวมปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะในตอนกลางคืนครับถ้าไม่อยากเป็นโรคไตก็ต้องไม่ทำสิ่งเหล่านี้ครับไม่รับประทานอาหารรสเค็มรสจัดอาหารหมักดองอาหารกระป๋องและอาหารที่มีไขมันสูงไม่รับประทานยาที่มีพิษต่อไตเช่นยาแก้ข้ออักเสบกระดูกอักเสบถ้าจำเป็นก็ต้องให้คุณหมอสั่งนะครับไม่รับประทานมากจนน้ำหนักเกินมาตรฐานไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่เป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพราะทั้งสองโรคนี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ไตถูกทำลายได้ครับหรือถ้าเป็นโรคแบบนี้ต้องรีบรักษาให้คุมโรคได้มากที่สุดและสิ่งที่เราต้องทำเพื่อไม่ให้เป็นโรคไตก็คือรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เลือกกินปลาและผักให้มากขึ้นออกกำลังกายเป็นประจำดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อร่างกายรักษาโรคประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงครับ
3: การถูกถ่ายไตทำให้คนไข้มีไตทำงานเหมือนคนปกตินะครับมีชีวิตใกล้เคียงกับปกติมากทำงานทำการได้นะครับออกกำลังกายได้มีครอบครัวได้มีบุตรได้ไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจได้เหมือนคนปกติระวังเรื่องการติดเชื้อบ้างนะครับเพราะว่ากินยากดภูมิอยู่นะครับแล้วก็ระวังเรื่องของอาหารต่างๆนะครับต้องให้อาหารสะอาดนะครับแล้วก็น้ำสะอาดรวมทั้งอากาศบริสุทธิ์ด้วยส่วนใหญ่ก็จะมีชีวิตได้แล้วก็ใช้ไตได้ถึง10ถึง20ปีขึ้นไปนะครับขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองขึ้นอยู่กับการทานอาหารทานยานะครับแล้วก็การปฏิบัติตัวนะครับอันนี้ก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเหมือนคนปกตินะครับ
1: อย่าลืม Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลโรคไตและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
0: 3 Minute Talk

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกับผมแคนนาติรุธนะครับและนี่คือรายการพบหมอรามานะครับเราจะเจอกันทางรามาชาแนลทุกวันศุกร์เวลา5โมงเย็นแบบนี้นะครับช่วงเย็นวันศุกร์นะฮะใครที่รถติดอยู่เปิดฟังไปด้วยนะครับใครที่อยู่บ้านแล้วนะครับก็พิมพ์เข้ามาได้นะฮะว่ามีประสบการณ์แบบนี้อะไรยังไงบ้างเพราะว่าเรื่องราวที่เราจะคุยวันนี้ครับเราเชิญคุณหมอตามาพูดคุยกันพูดถึงโรคของตาเนี่ยพอย้อนกลับไปนะฮะในวัยรุ่นเนี่ยไม่ค่อยสนใจหรอกครับแต่ไม่น่าเชื่อว่าตาโรคของตามันเกิดขึ้นกับทุกคนจริงๆในวัยที่เพิ่มมากขึ้นด้วยความที่เราใช้ตามานานนะครับแต่ว่าโรคต่างๆในนั้นเนี่ยมันก็มีรายละเอียดเยอะมากๆความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงโรคเกี่ยวกับตามีอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยครับเคยได้ยินไหมครับต้อกระจกต้อหินจอประสาทตาเสื่อมนะฮะต้อต่างๆมากมายมันคืออะไรกันแน่นะครับวันนี้แคนเชิญคุณหมอตาโดยเฉพาะมาพูดคุยกันนะครับขอต้อนรับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธัญทัศน์พดุงเกียรติสกุลนะครับสาขาวิชาจักษุประสาทวิทยาภาควิชาจักษุวิทยาครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผมนะครับ
1: สวัสดีครับครับสวัสดีครับแคนครับ
0: เมื่อกี้ก็นั่งย้อนรำลึกความหลังกันว่าเอ๊ะเราเคยคุยกันแล้วเนาะแต่ว่าช่วงไหนไม่แน่ใจเหมือนกันวันนี้ผมชอบหัวข้อเรื่องของเราที่จะคุยกันมากครับอาจารย
1: ์ครับ
0: ตาดีมีสุขจริงไหมตาดีมีสุข
1: แน่นอน
0: พอมาคิดก็จริงนะ
1: ใช่ฮะ
0: เพราะว่ามันเป็นพื้นฐานเลยเนาะใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับโอ้ชีวิตเราต้องใช้ตาตลอดเวลาอยู่แล้วตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนเลย
0: ครับ
1: นะตาดีเนี่ยมีสุขแน่นอนแต่ตาไม่ดีเนี่ยก็ลำบากหน่อย
0: หลายคนชอบจะมองข้ามไป
1: ครับ
0: จริงๆแล้วโรคที่เกี่ยวกับตาเนี่ยเกิดขึ้นกับประชาชนทุกคนนะ
1: จริงๆมันมีโรคเนี่ยเกิดขึ้นได้จากหลายช่วงวัยเลยตั้งแต่เด็กไปจนสูงอายุเลยแต่ว่าเราจะเจอเยอะๆเนี่ยก็คือในวัยที่เริ่มอายุเยอะละเพราะโรคที่ตาที่เจอบ่อยๆเนี่ยถ้าคุ้นๆกับเรื่องต้อเรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยมักจะสัมพันธ์กับปัจจัยหลักคืออายุ
0: ครับ
1: นะถ้าอายุเยอะขึ้นเนี่ยก็จะเจอได้ในสัดส่วนคนที่เยอะมากขึ้นเรื่อยๆในเด็กก็จะไม่ค่อยเจอในเด็กก็จะเป็นปัญหาที่แตกต่างกันไป
0: มันเป็นไปตามวัยอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะมันเสื่อมหรืออย่างนี้หรือยังไง
1: โดยส่วนมาก
0: เราเจออะไรมาเยอะอย่างเงี้ยฮะ
1: โดยส่วนมากเนี่ยมันเกิดจากการกลไกที่ร่างกายเนี่ยเวลามันเริ่มเกิดความเสื่อมขึ้นเนี่ยมันก็จะเริ่มมีบางโครงสร้างเนี่ยที่มันจะขุ่นมันฝ้าหรือการทำงานไม่เหมือนเดิมนะครับก็จะนำไปสู่โรคต่างๆที่อาจจะทำให้ตามัวลงหรือว่าการมองเห็นไม่ดีเหมือนเดิม
0: ครับมีไหมครับคนที่ตั้งแต่เกิดยันเสียชีวิตเนี่ยเขาไม่มีปัญหาตาเลยมีไหมอ
1: ันนี้จริงๆจริงๆจะพูดก็น้อยแต่ว่าจะบอกว่าโดยทั่วไปเนี่ยเหตุผลที่ทุกวันนี้เราเริ่มเห็นว่าคนมีปัญหาเรื่องนี้พวกนี้เยอะขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆเราอายุยืนกันมากขึ้นถ้าเป็นในยุคแต่ก่อนที่อายุสั้นเนี่ยมันไม่ค่อยมีเพราะอะไร
0: กับมุมมองเหรอกับมุมมองเพราะว่าเราอายุยืนมากขึ้นโอเค
1: ถูกต้องเพราะว่าถ้าเรามองย้อนไปแต่ก่อนนะอายุสั้นๆนะตายไม่ทันเสื่อมเลย
0: ครับ
1: ต้อยังไม่ทันเป็นเลยแต่อายุไปละ
0: ก็เสียชีวิตแล้ว
1: ก็อยู่ไม่ถึงจะเกิดโรคใช่ไหมครับเหมือนกันเรื่องมะเร็งปัจจุบันก็เยอะขึ้นถูกไหมครับ เพราะอะไรเพราะอายุเราเยอะขึ้นนะเกิดความเสื่อมในร่างกายมากขึ้นเพราะว่าอายุคนเราอายุไขเรานานขึ้นไง
0: จริงเหรอครับอาจารย์ผมนึกว่าทุกวันนี้เราตายกันเร็วขึ้นนะฮะเห็นคนเมื่อก่อนอายุยืนดูว่าจริงๆถ้าจากสถิติคือเมื่อก่อนอายุสั้นกว่านี้เหรอครับ
1: ปัจจุบันเนี่ยอายุไขคนเราอ่ะเยอะขึ้นแล้วก็ส่วนในแง่อายุอ่ะส่วนนึงนะแล้วก็แต่ว่าลักษณะแอคทิวิตี้ของเราในทุกวันเนี่ยเราแอคทีฟมากขึ้นคนที่อายุเยอะขึ้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเขาจะนั่งอยู่เฉยๆในบ้านเขาก็มีแอคทิวิตี้ข้างนอกบ้านหรือว่ามีเขาเรียกว่ากิจกรรมที่จำเป็นต้องใช้สายตาเนี่ยเยอะขึ้น
0: อ
1: ่ะเหมือนเราเนี่ยต่อให้เราอยู่บ้านก็ตามนะไงแท็บเล็ตใช่ไหมจอต่างๆแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องมีสุขภาพ

0: ภาพการมองเห็นเนี่ยที ่ดีมากขึ้นคือแต่ก่อนเนี่ยสมมติอายุ 70-80 คงไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมานั่งดูจอดูอะไรละเต็มที่กับหนังสือพิมพ์ใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหลองดูคนอายุ 70-80 เนี่ยดูจอเป็นเรื่องปกติดังนั้นเนี่ยเขาก็จำเป็นที่จะต้องมีระดับการมองเห็นที่เพียงพอต่อการใช้งานด้วย
1: เพราะฉะนั้นคนไข้เกี่ยวกับโรคตาก็เยอะขึ้น
0: เยอะขึ้น
1: ด้วยเทคโนโลยีด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปโอเคครับวันนี้เรื่องราวของตาเราจะมาพูดคุยกันแบบรวมๆนะครับตาดีมีสุขนะฮะมีอะไรบ้างติดตามกันนะครับในหยิบข่าวมาเล่าครับเรื่องราวเกี่ยวกับตาชวนกันพูดคุยนะครับอันแรกเนี่ยเขาขึ้นหัวข้อมาบอกว่าอย่าใช้มั่วมีหนุ่มป่วยเป็นต้อกระจกเพราะว่าใช้ปืนนวดไฟฟ้ารอบดวงตาไอ้ปืนนวดแบบที่เราเคยเห็นกันนั่นแหละที่มันเป็นเหมือนหมัดเล็กๆกันตึกๆๆๆๆเนี่ยนะฮะสำนักข่าวจากประเทศจีนครับรายงานกรณีของในลั่วครับอายุ42ปีที่ป่วยเป็นโรคตาเพราะพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ช่วยนวดคลายกล้ามเนื้อหนุ่มใหญ่จากเมืองอู่ฮั่นคนนี้เป็นผู้ชื่นชอบการเข้าสถานออกกำลังกายเป็นชีวิตจิตใจนะครับเขาก็เลยสั่งซื้อปืนนวดไฟฟ้าไร้สายก็มีเทรนเนอร์ประจำสถานออกกำลังกายเนี่ยแนะนำให้โดยรองรับเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยคลายคว้ากล้ามเนื้อนะฮะการเมื่อยล้าต่างๆได้ดีมากๆซึ่งหลังจากที่ใช้ไปในระยะหนึ่งครับลั่วก็พอใจมากเพราะมันโอ้โหประสิทธิภาพดีนะครับลั่วเนี่ยเขาก็มีตารางงานรัดตัวครับเนื่องจากเขาเนี่ยทำงานเยอะและมักจะมีอาการเหนื่อยล้าที่ดวงตารวมถึงตาแห้งเป็นประจำเขาก็เลยคิดว่าในเมื่อปืนนวดเนี่ยมันนวดร่างกายมันหายเนี่ยเอามันนวดรอบดวงตาคลายความเมื่อยตาได้ไหมเนี่ยเขาก็เลยทำแบบนี้ครับลั่วบอกแพทย์ที่เขาไปรักษาดวงตาที่โรงพยาบาลจักษุไอเอ๋อนะครับแห่งมหาวิทยาลัยอู่อั้นบอกว่าเขาเนี่ยตั้งแรงนวดของอุปกรณ์ไว้ที่ระดับต่ำที่สุดแล้วก็ใช้ปืนนวดที่จุดฝังเข็มรอบดวงตาครั้งละประมาณ5นาทีในตอนแรกๆเนี่ยก็ยังไม่ปรากฏว่ามีอาการผิดปกตินะครับแต่หลังจากที่ทำแบบนี้อย่างต่อเนื่อง1สัปดาห์เขาเริ่มสังเกตว่าสายตาของเขามันเริ่มพร่ามัวลั่วตกใจมากครับก็เลยรีบไปตรวจที่โรงพยาบาลปรากฏว่าคุณหมอตาวินิจฉัยแล้วบอกว่าเขาป่วยเป็นโรคต้อกระจกและเลนตาเคลื่อนหลังจากนั้นไม่กี่วันสายตาของลูกก็แย่ลงเรื่อยๆทีมแพทย์ก็เลยสรุปว่าการป่วยต่างๆเกิดจากพฤติกรรมการใช้ปืนนวดไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสมตกใจเหมือนกันนะไม่ใช่ตกใจอะไรเนี่ยใครมันจะเอาปืนนวดไปนวดตาแต่มันมีจริง
0: ใช่
1: เนี่ยนะครับก่อนอื่นเมื่อกี้เขากล่าวถึงต้อกระจกอะต้อกระจกคืออะไร
0: คือคำว่าต้อกระจกหมายถึงตัวเลนส์ตาคือในร่างกายเราเนี่ยกลไกการมองเห็นเนี่ยมันจะมีไอ้ส่วนที่อยู่นอกสุดของลูกตาเราเนี่ยเราเรียกกระจกตา
1: โอเคกระจกตา
0: ตรงที่ใสๆอยู่ด้านหน้าตาดำเนี่ยคือที่เวลาเราทำเลสิกอะไรทั้งหลายเราจะผ่าตัดที่ตรงกระจกตาแต่ส่วนลึกเข้าไปด้านในเนี่ยมันจะมีเลนส์ตาอยู่เปรียบเทียบคือเหมือนเลนส์กล้องถ่ายรูปอะ
1: ครับ
0: นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราเรียกเลนส์ตาเราไว้โฟกัสแสงเข้าไปที่จอประสาทตาเพื่อให้เห็นภาพได
1: ้
0: นะครับตัวเลนส์ตาตัวเนี้ยเมื่อมันมีการขุ่นนะเราเรียกต้อกระจกคือมีความเสื่อมนั่นเองไม่ว่าจะ
1: ตัวเลนส์ใช่ไหมตัวเลนส์
0: ใช่ตัวเลนส์เนี่ยที่มันขุ่นเนี่ยเราก็จะเรียกเป็นต้อกระจก
1: ครับ
0: คือถ้าตามภาษาไทยเลยคำว่าต้อกระจกก็คือเลนส์มันขุ่น
1: อ้าวเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่กระจกตาขุ่น
0: มันอาจจะดูย้อนแย้งกันนิดนึงแต่ว่าคำว่าต้อกระจกแปลว่าเลนส์ในตาเนี่ยขุ่นคือเลนส์ที่อยู่ด้านในลูกตานะไม่ใช่กระจกตาด้านหน้า
1: อ้าวโอเคลองเรียงกันตามภาพนี้ใช่ไหม
0: ตรงที่อยู่ด้านนอกสุดนะใสๆ
1: นอกสุดคือ
0: กระจกตา
1: เดี๋ยวอันไหนคือนอกวะนะ
0: ด้านนอกคือส่วนใช่ตรงที่อยู่ด้านหน้าของสีน้ำเงินอีกคือจะใสแจ๋วเลย
1: คือกระจก
0: ใช่
1: แต่เข้าไปด้านในต่อจากกระจกไปแล้วเนี่ยจะเจอเลนตา
0: ถูกต้องครับ
1: เลนตาคือสิ่งที่จะทำให้เราเห็นชัดไม่ชัดอยู่ที่เลนตา
0: จริงๆมันต้องทั้งหมดดี
1: ทั้งหมดเลย
0: แต่เลนตาเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ถ้ามันฝ้าเราเรียกต้อกระจก
1: โอเคเพราะฉะนั้นต้อกระจกเกิดจากการที่เลนตาอ้าวโอเคภาพไม่ชัด
0: ด้านที่นูนที่สุดนะอยู่ด้านขวามือนั่นเรียกกระจกตา
1: ครับ
0: นะครับเลนตาเนี่ยจะอยู่ด้านในลูกตาในรูปเนี่ยอาจจะไม่เห็นเพราะว่าไอ้สีน้ำเงินที่เราเห็นเนี่ยที่ฝรั่งตาสีฟ้าคนไทยตาส
1: ี
0: ตาอันนี้คือม่านตา
1: อันนี้คือม่านตาม่านกับเลนอะไรอยู่ก่อนฮะ
0: ม่านตาแล้วก็เลนตา
1: โอเค
0: ม่านตาเนี่ยถ้าใครเล่นกล้องถ่ายรูปเนี่ยจะพอเดาจะพอเข้าใจนิดนึงคือมันจะปรับรูขยายเหมือนปรับแสงสว่างแสง
1: เหมือนรูรับแสง
0: ใช่ปรับขนาดรูรับแสงได
1: ้เหมือนเวลาเราเจอแสงเยอะๆตาไอ้ม่านตาก็จะหดใช่ไหม
0: ใช่
1: เหมือนเวลาเขาเช็คคนตายอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ก็จะตรวจรีเฟล็กซ์นะ
1: โอเคครับเสร็จปุ๊บแล้วเลนตาเนี่ยมันฝ้าเพราะอะไร
0: โดยปกติเนี่ยร่างกายคนเราเนี่ยที่เลนส์มันใสได้เนี่ยมันเกิดจากการเรียงตัวของตัวเส้นใยไฟเบอร์ของคอลลาเจนไฟเบอร์เนี่ยที่เป็นระเบียบแล้วก็มีการจัดสัดส่วนการเรียงตัวเนี่ยที่ ที่แสงมันเข้าผ่านเป็นเส้นตรงได้เลยแล้วมีการหักเหตามความโค้งเนี่ยแต่ถ้าหากมันเริ่มมีความเสื่อมของโปรตีนที่มันอยู่ข้างในนะไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรก็ตามมันเริ่มจับตัวเป็นตกตะกอนนะครับมันก็จะเริ่มฝ้าขึ้นหรือมีเม็ดสีที่เพิ่มขึ้นตามอายุมันก็จะฝ้าขึ้นนะหรือในบางกรณีนะที่เกิดอุบัติเหตุกระทบกระแทกต่อดวงตาขึ้นเลนเนี่ยมันก็จะฝ้าขึ้นมาได้เหมือนกัน
1: อ๋อได้เหมือนกันนะฮะ
0: ใช่หรือในบางกรณีถ้ากินยาบางชนิดยกตัวอย่างกลุ่มพวกสเตียรอยด
1: ์
0: นะกินสเตียรอยด์นานๆเนี่ยเลนก็จะฝ้าเป็นแบบชนิดเฉพาะของมันได้เหมือนกันนะครับคือจริงๆอ่ะไอ้ต้อกระจกเนี่ยมันเรียกในทุกๆเหตุของเลนฝ้าเลยขึ้นอยู่กับว่าเหตุที่มาทำให้มันเกิดเนี่ยคืออะไรเช่นเป็นจากอายุนะเป็นอายุก็แบบนึงเป็นจากยาก็แบบนึงเป็นจากอุบัติเหตุก็แบบนึงนะ
1: เพราะฉะนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ
0: ใช่
1: ก็คือทุกสาเหตุที่มันทำให้เลนฝ้าเนี่ยมันก็ทำไปสู่ต้อกระจก
0: ถูกต้องครับ
1: เราเช็ดเลนได้ไหม
0: เช็ด คือปัญหาเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปดูว่าปัญหาที่มันเกิดตัวต้อกระจกเนี่ยมันเกิดจากเลนส์เนี่ยมันฝ้าด้านในใช่ไหมฮะต่อให้เราจะเอาออกมาเปลี่ยนเช็ดยังไงเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยคืนละเพราะว่าตัวโปรตีนโครงสร้างของโปรตีนมันเปลี่ยนไปละ
1: ครับ
0: นะดังนั้นเรารีเวิร์สไอ้โปรเซสเนี่ยไม่ได้นะ
1: โอเคเพราะฉะนั้นฝ้าแล้วฝ้าเลยนะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นจากเหตุอะไรก็ตามนะฝ้าแล้วฝ้าเลย
1: แล้วคราวนี้การที่แน่นอนว่าการเป็นต้อกระจกเนี่ยมันไม่ได้ตื่นมาอีกวันนึงฝ้าม ันเหมือนค่อยๆฝ้าป่ะครับ
0: ใช่ส่วนมากมักจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่ามันจะมีบางเหตุเช่นยกตัวอย่างกลุ่มที่เกิดจากการเกิดอุบัติเหต
1: ุ
0: มันปุ่มชนสมมตินะปากกระแทกแรงๆเนี่ยมันฝ้าเลยฝ้าเลยแต่ถ้าเป็นจากโรคเช่นเป็นจากอายุเนาะหรือเป็นจากการกินยานะครับมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปพวกเนี้ยใช้เวลานานกว่าจะเยอะจนรู้สึกได
1: ้ซึ่งถ้าเกิดในเคสที่อาจจะโดนกระแทกหรือว่าโดนอุบัติเหตุเนี่ยอาจจะสังเกตได้แต่ถ้าคนที่ค่อยๆเป็นล่ะครับเขาจะมีวิธีการรู้ตัวเองได้ยังไงบางทีมันแบบด้วยความค่อยๆอาจารย์มันก็ดูไม่ออก
0: ใช่คือนี้ปกติเนี่ยจะสังเกตว่าเราเนี่ยไม่ค่อยรู้หรอกว่าตัวเองมัวเพราะว่าจริงๆเราก็เหมือนแบบใช้ชีวิตประจำวันไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับว่าลักษณะการใช้ชีวิตประจำวันเราด้วยแหละว่าเราต้องใช้สายตามากแค่ไหนบางคนถ้าทำงานเกี่ยวกับตัวเลขอะไรเยอะๆหรือว่าเป็นคนที่ต้องใช้สายตาละเอียดมากๆเนี่ยอาจจะรู้ตัวเร็วเพราะมันทำงานไม่ได้เหมือนเดิมแต่ถ้าเริ่มเป็นคนที่อยู่บ้านอย่างเดียวแอคทิวิตี้ก็ชีวิตประจำวันกินกาแฟทั่วๆไปเนี่ยอาจจะเริ่มไม่ค่อยรู้แล้วกว่าจะรู้อีกทีนึงคือต้องแย่ขนาดแบบมองไม่เห็นเลยทีนี้บางทีเนี่ยเราใช้2ตาคู่กันเน
1: า
0: ะ2ตาคู่กันบางทีมันแย่ตาเดียวไงอีกตานึงยังดี
1: อันนี้พอสังเกตได้
0: ใช่ก็ถ้าปกติเราเปิดเทียบนะ
1: ครับ
0: คือเปิด2ตาเราจะไม่ค่อยรู้ว่ามีตาใดตาหนึ่งแย
1: ่
0: เราอาจจะลองเปลี่ยนปิดตาสลับดูก็ได้ว่าเฮ้ยมันเห็นเท่ากันมั้ยนะบางทีเนี่ยมันแย่ไปแล้วตานึงนะอันนี้ผมพูดแบบจากที่เคยเจอคนไข้เลยมองข้างนึงอ่ะแทบไม่เห็นละแต่ว่าอีกตานึงอ่ะช่วยตลอด
1: ช่วยทำให้เห็น
0: ใช่จะรู้ได้ก็คือว่าเราต้องลองปิดเช็คดูนิดนึงว่ามันเท่าๆกันไหมนะครับกับอีกอันนึงนะอันนี้ดีที่สุดคือไปตรวจเช็คสุขภาพตาบ้างนะอย่างน้อยๆปีละครั้งก็ได้ถ้าเกิน40ปีไปนะไปเช็คสุขภาพตาสักปีละครั้งอย่างน้อยๆหรือว่าไปวัดแว่นเนี่ยเราลองดูซิว่าเราอ่านเห็นดีไห
1: ม
0: นะครับถ้าเห็นดีเนี่ยโอเคเลย
1: โอเคนั่นหมายความว่าพอฟังที่อาจารย์ชมพูดแล้วเนี่ยกรณีของหนุ่มจีนคนนี้น่าจะเกิดจากการที่กระแทกนั่นแหละใช่ไหม
0: มีโอกาสเป็นไม่ได้
1: มันเลยฝ้าเลยอ่ะมันเลยฝ้า
0: เพราะมันมีปัจจัยคือเรื่องปืนนวดนี่แหละคือถ้าใครเคยลองเล่นนะจริงๆมัน
1: แรงนะ
0: เอาสุดมันแรงมากมันแรงมากจริงๆผมยังเคยคิดอยู่เลยว่าถ้าใครมีใครเอามานวดตรงศีรษะเนี่ยมันเคลื่อนได้เลยนะเล่นเคลื่อนได
1: ้อ๋ออันนี้เอานวดที่เขาบอกคือรอบดวงตา
0: ใช่ฮะคือปกติไม่ควรอยู่แล้วเพราะนี่มันแรงมากเนี่ยมีโอกาสที่กระทบกระแทกต่อดวงตาได้โดยตรงเลยแล้วมันเป็นแบบกระแทกซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆนะแล้วก็จะมีประโยคนึงในข่าวที่เขาบอกว่าหมอบอกว่ามีเรื่องเลนเคลื่อนด้วย
1: ครับ
0: ซึ่งปกติเนี่ย
1: เลนเคลื่อนหรือว่ากระจกเคลื่อน
0: มันมีเลนเคลื่อนด้วยตัวต้อกระจกเนี่ยเคลื่อนด้วยนะครับคือนอกจากการเกิดต้อกระจกแล้วเนี่ยมันยังมีเลนเคลื่อน
1: อ
0: ีกนะทีนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรคือปกติเนี่ยเลนมันอยู่ในลูกตาเราเนี่ย
1: ครับ
0: มันจะขึงด้วยเส้นเอ็นเนาะคือนึกภาพเหมือนแทมโปลีนใครเล่นใครเล่น
1: แทมโปลีนที่กระโดดดึงๆนะ
0: ใช่มันก็จะมีเชือกขึงรอบเลย360องศาทุกทิศเนี่ยมันจะถูกดึงด้วยแรงเท่าๆกันพอมันดึงด้วยแรงเท่าๆกันมันอยู่ตรงกลางเลนส์ตาก็เหมือนกันมันอยู่ตรงกลางลูกตาเราได้เพราะมีเส้นเอ็น360องศาเลยยึดมันอยู่ทีนี้เวลามันเกิดการกระแทกแรงๆเส้นเอ็นมันก็ขาดออกพอขาดเนี่ยมันก็เหมือนโดนกระชากอยู่ตลอดนะมันขาดเยอะขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายพอเส้นเอ็นที่มันถูกทำให้เสียหายมากขึ้นเรื่อยก็ไม่สามารถทำให้เลนอยู่ตรงกลางแล้วมันก็จะเลื่อนหลุดออกไปถ้าในเคสเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นเหตุตอนที่เขาเริ่มมัวนี่แหละคือเลนมันเคลื่อนหลุดไปละมันเลยเหมือนคนไม่ใส่แว่นน่ะเลนมันหลุดหายไปเหมือนแว่นตาเราเลนหลุดหายไปเนี่ยมันก็เลยทำให้เขารู้ตัวว่ามันมัว
1: โอเค ก็คือที่มันมัวเนี่ยอาจจะไม่ใช่ฝ้าแต่เลนส์มันเคลื่อน

0: ่ผิดไป
1: ใช
0: ่โอเคครับคราวนี้ถ้าถามถึงการรักษาต้อกระจก
1: ครับ
0: ในปัจจุบันเนี่ยทำยังไงครับ
1: ทีนี้ก็เหตุคือเลนส์ฝุ่นใช่ไหมเราทำยังไงก็ได้ให้เลนส์เนี่ยมันใสเหมือนเดิมท
0: ี
1: อย่างที่คุณแคนถามเราว่ามันทำให้ใสด้วยเอาออกมาเช็ดได้ไหมเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมทีนี้หลักการเดี๋ยวนี้เราก็จะเอาตัวที่มันฝ้าออกเอาส่วนที่เป็นโรคออกแล้วก็ใส่เลนส์เทียมเข้าไปทดแทน
0: เลนส์เทียมเลยฮะ
1: ใช่คำว่าเลนส์เทียมเนี่ยก็คือเลนส์ที่เหมือนเลนส์แว่นเราเนี่ยแหละเลนส์แว่นหรือคล้ายคอนแทคเลนส์เนี่ยที่มันมีค่าสายตาอยู่ที่เหมาะสมกับตาคนคนนั้นเราเอาเข้าไปใส่ในลูกตาเลยเพื่อให้มันแทนตัวเลนส์ธรรมชาติที่มันฝ้าไปแล้วตัวเลนส์เนี้ยก็จะเข้าไปทำหน้าที่หักเหแสงให้เกิดความคมชัดมากขึ้น
0: ซึ่งเลนส์เทียมเนี่ยมันทำจากอะไรครับมันสามารถเข้าไปแทนเลนส์จริงๆของเราได้เลยครับอยู่ได้เลยครับ
1: ใช่อยู่ได้เลยจริงๆนั้นแต่ก่อนนะยุคโบราณเลยนะก็จะไม่มีการผลิตเลนส์แก้วตาเทียมตัวนี้ขึ้นมานะคนที่เป็นต้อกระจกเนี่ยก็ทำได้แค่เอาเลนส์ออก
0: แล้วก็
1: เลนส์ออกก็จะตามัวๆแล้วก็ต้องใส่แว่นใส่แว่นเนี่ยแต่ว่าแว่นคนที่เป็นสำหรับคนหลังผ่าต้อกระจกในยุคโบราณเนี่ยเป็นแว่นที่ใส่ยากมากเลยเพราะว่าค่าสายตามันจะยาวมากเป็นหลักเกินพันอ่ะ
0: ครับ
1: มันจะใส่ยากมากแต่ว่าตั้งแต่ยุคหลังๆมาแล้วก็มีการผลิตตัวเลนส์แก้วตาเทียมเนี่ยที่มันสามารถใส่เข้าไปอยู่ในลูกตาเราเนี่ยโดยที่ไม่เกิดการอักเสบได
0: ้
1: เพราะว่าเวลาเราจะเอาเข้าไปฝังในร่างกายเนี่ยต้องไม่เกิดการอักเสบเน
0: า
1: ะ
0: ไม่เกิดการต่อต้าน
1: ใช่มันดังนั้นเนี่ยตัวเลนส์ชนิดเนี่ยที่ผลิตกันมาเนี่ยมันจะไม่เกิดการอักเสบและไม่เกิดการต่อต้านจากร่างกายเรานะครับก็ปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเป็นตระกูลที่ทำจากอะคริลิกนี่แหละนะครับเข้าไปใส่อยู่ในตัวลูกตาเราเพื่อให้มันหักช่วยหักเหแสงได
0: ้ซึ่งใช้ได้นานไหมครับ
1: โดยทั่วๆไปเราก็จะคาดว่ามันอยู่ได้ตลอดชีวิตอยู่ละมันไม่ฝุ่นนะครับ
0: คราวนี้การใช้เลนส์ตาเทียมเนี่ยทุกวันนี้ถือว่ามันก็แก้ปัญหาเรื่องต้อกระจกได้เลย
1: ครับคือ
0: การผ่าตัดยากไหมครับ
1: การผ่าตัด
0: เขาบอกว่าผ่าตัดอย่างเงี้ย
1: กลัว
0: ใ
1: ช่คือจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับต้อกระจกที่เป็นเนี่ยมันเป็นในลักษณะที่มีโรคอื่นร่วมด้วยไหมดีกว่านะครับแล้วก็แต่ละเคสเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปถ้าพูดถึงเคสส่วนใหญ่เลยแล้วกันเช่นเป็นต้อกระจกจากอายุไม่ได้มีโรคตาไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะครับการผ่าตัดนับว่าไม่ได้ยากนะการผ่าตัดไม่ได้ยากเดี๋ยวนี้การผ่าตัดเนี่ยทำแผลเล็กแล้วก็ใช้ตัวคลื่นอัลตราซาวด์เข้าไปสลายให้เปรียบเทียบก็เหมือนการสลายนิ้วประมาณนี้แหละก็คือใช้อัลตราซาวด์เข้าไปยิงสลายทำให้ตัวต้อที่มันแข็งๆเนี่ยแตกออกแล้วก็ดูดออกนะครับดังนั้นมันจะทำผ่านได้นะ
0: คือผมเข้าใจถูกไหมเลนที่มันมัวๆเนี่ยเอาอัลตราซาวด์ยิงเลนจะสลายแล้วก็ดูดออก
1: ใช่มันก็จะเหลือไว้เฉพาะโครงสร้างในตาที่ไว้รองรับเลนแก้วตา
0: แล้วก็เอาเลนใหม่ใส่เข้าไป
1: ใช่ simple เลย
0: simple เลย
1: ใช่
0: แล้วนั่นหมายความว่าถ้าเกิดก่อนที่เขาผ่าตัดเนี่ยอาจจะสายตาสั้น
1: ครับ
0: ถ้าเกิดผ่าตัดต้อกระจกสายตาดีเลยป่ะ
1: ทีนี้เนี่ยมันก็จะอยู่กับว่าเราเลือกเลนส์แบบไหนทีมก็จะเหมือนเวลาเราใส่เลนส์ตาเทียมไปใหม่เนี่ยก็ขึ้นอยู่ว่าเราอยากจะได้ค่าสายตาแบบไหนเข้ามาทดแทนนะครับเช่นสมมติตั้งต้นเนี่ยสั้น500สั้น 1,000 เราอยากจะใส่เลนส์ให้มันไม่สั้นเลย
0: ก็ได้เหมือนกันเหรอ
1: ทำได้ครับก็เลือกเบอร์เลนส์ที่มันหักเหแสงได้ตรงกับลูกตาเขาจากสั้น500ก็จะเหลือไม่สั้นเลยก็ได้
0: นั่นหมายความว่าบางทีการผ่าตัดต้อกระจกเนี่ยคนที่ใส่แว่นมาตลอดชีวิตอาจจะต้องไม่ต้องใส่แว่นเลยก็ได้
1: ใช่
0: เหมือนการทำเลสิกไปเลย
1: ถูกต้องก็คือขึ้นอยู่กับเลือกเลนส์แบบไหนเข้ามาใส่ในตา
0: โอเค
1: ทีนี้เนี่ยเวลาเราเลือกเลนส์บางชนิดไปเนี่ยสายตามันแก้ที่ระยะไกลไม่สั้นก็จริงแต่ว่ามันก็จะยังเหลือเรื่องมองใกล
0: ้
1: ดังนั้นก็มันก็จะมีออปชันเลนส์อื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาเช่นเลนส์ที่มองได้หลายระยะเป็นต้นนะครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นต้อกระจกที่หลายคนกังวลมากๆจริงๆก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องเจอกันในตอนที่อายุมากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: หรืออาจจะเกิดจากอุบัติเหตุกระแทกก็เป็นไปได้นะครับแต่อย่างที่ฟังคุณหมอแล้วก็คือโอเคมันทำได้แหละเทคโนโลยีปัจจุบันนี้มันไม่ได้น่ากลัวขนาด
1: ใช่รักษาได้ต้อกระจกอ่ะเป็นโรคที่รักษาได
0: ้ได้ครับปัจจุบันเนี่ยผมจะเห็นอาหารเสริมเยอะมากเลยบอกว่าอาหารเสริมตัวนี้เนี่ยกินแล้วเนี่ยช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกมันมีจริงไหมครับ
1: โดยจริงๆ
0: ปัจจุบัน
1: มันยังไม่ได้มีตัวไหนที่พรูฟว่ามันทำให้ไม่เกิดต้อกระจกขึ้นได้เพราะว่าปัจจัยหลักๆที่เราเลี่ยงไม่ได้เนาะมนุษย์ทุกคนเนี่ยอายุเยอะขึ้นอยู่แล
0: ้
1: วยังไงก็ตามเนี่ยความเสื่อมหรือโปรเซสต่างๆเนี่ยมันต้องเกิดไปตามอายุบางคนเป็นเร็วบางคนเป็นช้านะทีถ้าให้ผมคิดนะถ้ามันมีอาหารเสริมหรืออะไรก็ตามสักอย่างนึงที่ทำให้เราเป็นช้าลงเนี่ยแต่ว่าถ้าถามว่าแล้วถึงจุดนึงนะเราก็อาจจะต้องลอกต้ออยู่ดีใช่ไหมถ้าเราอายุยืนอายุกันเราชีวิตคนเราก็ผ่าต้อเนี่ยครั้งหนึ่งต่อข้างเนาะข้างขวาข้างหนึ่งข้างซ้ายครั้งหนึ่งเลนเทียมมันก็อยู่กับเราไปจบชั่วอายุเราอยู่แล้วเนี่ยมันก็ดูไม่ได้เพิ่มประโยชน์มากน้อยเท่าไหร่ในการที่เราจะไปยุ่งทำให้ต้องกินอะไรที่ก็ไม่รู้นะ
0: ซึ่งการ

0: กินอะไรมั่วๆเนี่ยบางทีอาจจะมีผลกับตับกับไตอีกก็ได้
1: ใช่ฮะ
0: เพราะฉะนั้นไม่จำเป็น
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: แล้วในปัจจุบันก็ยังไม่มีตัวไหนที่ใช้คำว่ามีผลงานการรับรองแล้วกันว่ามันทำให้ไม่เกิดต่ออ
0: าจารย์พูดแบบนี้หมายความว่าเดี๋ยวพวกเราเนี่ยที่นั่งฟังกันอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องผ่าตัดต่อกันในวัยนึงเป็นไปได้เหมือนกัน
1: โดยส่วนมากก็จะเป็นเช่นนั้นเพราะเดี๋ยวนี้เราอายุยืนขึ้นกันอยู่แล้ว
0: ครับเอ๊ะอาจารย์ผมเนี่ยทำรีเล็กซ์โปรมาแล
1: ้
0: ว
1: ครับ
0: อันเนี้ยการทำรีเล็กซ์โปรผมมันได้เลนใหม่ไหมหรือว่าเลนเดิม
1: ทีนี้การทำในตัวการผ่าตัดแก้ไขสายตานะตระกูลพวกเลสิกรีเล็กซ์อะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นการผ่าตัดที่บริเวณกระจกตาคือส่วนที่อยู่ด้านนอกสุดของ
0: ไม่เกี่ยวกับเลน
1: ใช่ไม่เกี่ยวกับเลน
0: เพราะฉะนั้นเลนผมก็เข่าได้เหมือนเดิม
1: ถูกต้องครับดังนั้นเนี่ยตัวเมื่ออายุเยอะขึ้นเนี่ยยังไงก็ตามก็ยังต้องรักษาต้อกระจกอยู
0: ่โอเคตายครับอันนี้คือเรื่องของต้อกระจกนะครับไปกันต่อไปต้อหิน
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราจะรู้ว่ามันต่างกันยังไงนะครับต้อหินเนี่ยเป็นโรคที่นำมาสู่การสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรในคนไทยที่อายุมากกว่า50ปีนะครับจะพบต้อหินได้ถึง 5% ทางคุณหมอไพโรจน์สุรัตนวณิชนะครับรองอธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยบอกว่าการดูแลสุขภาพดวงตาและการตรวจการมองเห็นด้วยตัวเองเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอมีความสำคัญนะครับซึ่งหากพบความผิดปกติและเข้าสู่ระบบการบริการสาธารณสุขทางจักษุแล้วก็ตรวจพบโรคตั้งแต่ระยะแรกสามารถรักษาแล้วก็ป้องกันการสูญเสียการมองเห็นได้ทางคุณหมออาคมชัยวีระวัฒนะครับผอ.โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ที่วัดไร่ขิงนะครับก็บอกนะครับว่าต้อหินเนี่ยโรคความเสื่อมของประสาทตาที่แทบไม่มีอาการแสดงในระยะเริ่มต้นต่อเมื่อโรคดำเนินไปจนถึงระยะท้ายทำให้สูญเสียการมองเห็นนะครับต้อหินเป็นโรคความเสื่อมการรักษาไม่หายขาดด้วยความเข้าใจของโรคความมีวินัยในการหยอดยาและการหมั่นติดตามรักษาก็จะส่งผลลัพธ์ในการรักษาการรักษาทางเลือกอื่นๆก็อย่างเช่นอาหารเสริมแล้วก็การนวดตาเนี่ยเป็นการแอบอ้างหรือโฆษณาเหล่านี้เกินจริงทั้งนั้นนะครับต้อหินกันหน่อยต้อหินคืออะไรครับ
1: คำว่าต้อหินเนี่ยจริงๆมันมีที่มาจากสมัยก่อนเนี่ยมันก็คำว่าต้อหินคือคำลูกตาแล้วแข็งเป็นหินคือที่มาม
0: ันเป็นรูปธรรมอย่างนั้นเลยเหรอ
1: ใช่คือมันการตั้งชื่อภาษาไทยมันไม่เหมือนภาษาอังกฤษหรือแต่ก่อนนะคือ
0: ภาษาอังกฤษอะไรเนี่ย
1: กลอโคมา
0: ใช่ไห
1: มมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคำว่าหินเลย
0: มันเหมือนชื่อเฉพาะ
1: แต่ว่าคำว่าต้อหินเนี่ยคือคำลูกตาแล้วแข็งเป็นหินเพราะอะไรเพราะความดันตามันสูงมากความดันตามันสูง
0: คือถ้าเกิดตอนนี้เราจิ้มตาเนี่ยมันก็ไม่แข็งเน
1: า
0: ะ
1: ใช่มันจะมีความนิ่มนิดนึงแต่ว่าคนที่เป็นต้อหินเนี่ยความดันตาจะสูงเวลาคำแล้วจะแข็งมากเลย
0: โอเค
1: นี่มันอันนี้คือโดยภาษาไทยเราที่มามันเรียกอย่างนี้เพราะสิ่งที่เราคลำแล้วมันแข็ง
0: ครับ
1: แต่ว่าจริงๆแล้วคำว่าต้อหินเนี่ยไม่ได้เป็นต้องความดันตาสูงขนาดนั้นทุกคนไปนะครับถ้าสูงขนาดนั้นเนี่ยลำบากแหละนะครับเรื่องของต้อหินเนี่ยคือโรคของเส้นประสาทตาตามที่ในข่าวบอกเลยนะครับคือเส้นประสาทตาคืออะไรคือส่วนที่เชื่อมลูกตาเอาสัญญาณจากลูกตาที่เราเห็นเนี่ยไปสู่สมองนะนำสัญญาณไปทีนี้ถ้าเส้นประสาทมันเสื่อมล่ะสัญญาณก็ไปไม่ครบ
0: เ
1: นี่ยสัญญาณไปไม่ครบภาพก็จะเริ่มแหว่งหายไปเป็นส่วนๆนะครับนี้เหตุแห่งการที่เส้นประสาทมันจะเสื่อมจากอะไรล่ะโดยส่วนมากอันที่พบได้บ่อยที่สุดก็คือความดันตาที่มันสูงนะความดันตาที่มันสูงเนี่ยนำมาซึ่งการเสื่อมลงของตัวเส้นประสาทตา
0: คร
1: ับ พอมันเสื่อมลงเนี่ยแรกๆมันจะยังไม่ค่อยรู้หรอกมันเห็นจากบางส่วนแบ่งหายไปอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เราบางส่วนมันเป็นข้างเดียวอีกข้างนึงก็ช่วยได
0: ้
1: เนาะมันโอเวอร์แลปกัน2ตาแล้วเนี่ยมันก็เลยไม่รู้อาการเลยจนกว่าจะไปตรวจเช็คนั่นแหละถึงจะรู้นะครับดังนั้นเนี่ยต้อหินเนี่ยเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นภัยเงียบนะภัยเงียบนะทำให้เราตาบอดได้โดยไม่รู้ตัวเลยจากในข่าวก็จะบอกว่ากว่าจะรู้สมมติถ้ารอจะรู้ว่ามีอาการนะมันมักจะเป็นระยะของโรคที่รักษาไม่ไหวละ
0: อาจารย์ครับแล้วอย่างเงี้ยไอ้การที่เราจะตรวจต้อหินเนี่ยมันอยู่ในการตรวจสุขภาพประจำปีไหม
1: โดยทั่วไปจะมีขีดที่มันคัดกรองได้อยู
0: ่คัดกรองได้อยู่
1: ใช่เพราะว่าโดยปกติเวลามาตรวจตาก็จะมีเรื่องการวัดความดันตาอยู่ละนะก็จะเช็คเบื้องต้นว่าความดันตาเป็นยังไงแล้วก็จะส่องตรวจนะตัวขั้วประสาทตาที่อยู่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างลูกตากับเส้นประสาทตาเนี่ยว่าหน้าตามันมีความเสี่ยงเป็นต้อหินมากน้อยเท่าไหร
0: ่ครับ
1: นะครับส่วนปกติคุณหมอตาก็จะเช็คอย่างเงี้ยเป็นประจำเป็นมาตรฐานอยู่แล้ว
0: สาเหตุหลักของต้อหินคือเรื่องนี
1: ้ใช่
0: หรือเปล่าครับหรือว่ามี
1: จริงๆต้อหินมันมีหลากหลายชนิดแต่สิ่งที่เราพบกันบ่อยเนี่ยก็คือเป็นจากเรื่องความดันตาที่มันขึ้นเนาะซึ่งถามว่าความดันตาขึ้นจากอะไรมีหลายเหตุเหมือนกันมีหลายเหตุแต่อันที่ถ้ามันไม่มีเหตุอย่างอื่นเลยก็เป็นจากอายุเนี่ยแหละนะการระบายน้ำในลูกตามันแย่ลงคือลูกตาเราเนี่ยมันมีการผลิตน้ำขึ้นมาเนาะน้ำหล่อเลี้ยงในลูกตาผลิตแล้วก็ต้องระบายออกแต่การระบายออกเนี่ยมันก็เหมือนท่อระบายน้ำในบ้านอะที่ มันก็ระบายได้น้อยลงเนาะระบายได้น้อยลงเรื่อยๆมันก็เหมือนสมดุลน้ำก็ทนน่ะความดันตามก็สูงขึ้นความดันตาสูงขึ้นก็ส่งผลทำให้เส้นประสาทเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็จะเสื่อมมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อย
0: ๆซึ่งความดันตาที่บอกว่าความดันตาสูงเนี่ยมันเกี่ยวความดันปกติไหมสมมติคนที่ความดันสูง มันจะเกี่ยวกับความดันตาสูงไหม
1: ก็เป็นอันนึงที่อาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันไหมก็คือความดันเลือดกับความดันตา
0: คนละส่วนกัน
1: ไม่ได้สัมพันธ์กัน
0: อ่ะโอเคแล้วอย่างนี้เราจะป้องกันไม่ให้ความดันตาสูงได้ยังไงครับ
1: ถ้าหากมันไม่ได้เป็นจากปัจจัยอื่นๆนะมันจากอายุอย่างเดียวมันอาจจะเลี่ยงยากนะครับแต่ถ้ามันจะมีบางอย่างที่เราทำให้ความดันตาสูงโดยเราอ่ะไปสร้างให้มันสูงขึ้นมาเช่นการใช้ยาบางชนิดยกตัวอย่างกลุ่มพวกสเตียรอยด์คือถ้าใช้โดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เนี่ย
0: ครับ
1: คุณหมอเนี่ยเขามักจะมีการส่งตรวจตาเป็นระยะอยู่ละว่าเอ๊ะมันมีความดันสูงหรือยังความดันตาสูงหรือยังถ้ามีเนี่ยก็ต้องมีการคุยกันว่าจำเป็นต้องใช้ยาตัวนี้ต่อมากน้อยเท่าไหร่ถ้าลดได้ลดถ้าไม่จำเป็นแล้วหยุดนะครับแต่ถ้าจำเป็นนะก็จะมีการให้ยาลดความดันตาช่วยกันไปแต่บางกรณีเนี่ยบ้านเราเนี่ยหาซื้อยาหยอดที่เป็นกลุ่มพวกสเตียรอยด์อ่ะได้ไม่ยากเลยจริงๆแล้วมันไม่ควรจะหาได้ง่ายขนาดนี
0: ้มันก็เลยทำให้มันเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้น
1: คือยกตัวอย่างบางคนเนี่ยตาแดงซื้อยาร้านยาเนาะโดยที่บางทีก็อาจจะไม่ได้รู้ว่าตัวองค์ประกอบในนั้นเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างหยอดแล้วมันหายแดงดีอ่ะครั้งหน้าแดงซื้อเอาตัวเดิมเลยหยอดอีกนะตัวซึ่งพวกเนี้ยถ้ามันมีองค์ประกอบของสเตียรอยด์เนี่ยหยอดซ้ำๆนะความดันตาขึ้นสูงมากเลยขึ้นสูงโดยที่เราไม่มีอาการรู้ตัวอีกทีคือเสียไปหมดละเส้นประสาทไม่เหลือละ
0: จริงๆนี่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่อยากให้คุณได้ดูรายการของเราเนี่ยเพราะว่าบางทีสิ่งที่เราคิดว่ามันรักษาเฮ้ยวันนี้มันหายจังเลยหยอดแล้วมันหายเลยเนี่ย
1: ใช่
0: มันอาจจะมีสเตียรอย
1: ด์ถูกต้อง
0: ซึ่งสเตียรอยด์มันก็ส่งผลทำให้ในอนาคตความดันอาจจะสูงขึ้นแล้วอาจนำไปสู่การมองไม่เห็น
1: ใช่
0: อาการต้อหินอธิบายเป็นรูปธรรมหน่อยมันเป็นยังไงบ้าง
1: โดยทั่วไปกลุ่มใหญ่ที่สุดเลยนะไม่มีอาการแต่ถ้าเป็นในระยะที่เยอะขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่จะรับรู้ได้คือตามัวมันมัวได้หลายแบบมัวเนี่ยคือภาพมันมองเห็นแคบลงก็ได้หรือมัวจากตรงกลางมัวเลยก็ยังได้มีเงาดำๆอยู่ตรงกลางก็ได้นะครับ
0: ได้หลายแบบเลย
1: ใช่กับอีกกลุ่มนึงถ้าเป็นตาเป็นต้อหินแบบเฉียบพลันเนี่ยมันจะปวดมันจะปวดตาแดงตาพร่าเลย
0: ครับ
1: อันนั้นอาจจะเกิดจากการที่มันมีความดันสูงขึ้นเฉียบพลันซึ่งมันมักจะเกิดจากการอุดกั้นทางเดินน้ำแบบเฉียบพลันนะ
0: แล้วถ้าเฉียบพลันเนี่ยหายไหม
1: เฉียบพันเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับกลไกการเกิดด้วยแต่โดยทั่วไปเนี่ยเอาความดันตาลงนะโดยวิธีใดก็ตามเนี่ยมันจะเบาลง
0: okay.
1: แต่ก็ต้องไปแก้เหตุด้วยเหมือนกันนะเฉียบพันเนี่ยรักษาก็มีแนวทางการรักษาของมันแต่เฉียบพันไม่น่ากลัวมากคือคนไข้มักจะทนไม่ได้อะมักจะปวดปวดมาโรงพยาบาล
0: มีอาการ
1: รักษา
0: okay.
1: ใช่แต่อันที่น่ากลัวแล้วรักษาไม่ทันเนี่ยก็คือต้อหินแบบที่ไม่มีอาการนี่แหละ
0: บ
1: แบบที่มันไม่ใช่เฉียบพันเป็นหลักเรื้อรังเนี่ยเพราะกว่าจะรู้กว่าจะมาโรงพยาบาลมันจะช้าละมันจะช้าแล้วเพราะว่าเราก็คิดว่าเราไม่เป็นอะไรไงงั้นถ้าเป็นไปได้นะถ้าอายุเกิน40แล้วอ่ะหาโอกาสมาคัดกรองอย่างน้อยปีละครั้งหรือมาตรวจสักครั้งนึงถ้าคุณหมอเขาว่าโอเคเราแข็งแรงดีจะข้ามเป็น2ปีก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณหมอเขาว่ามีความเสี่ยงเนี่ยก็มาตามนัดคุณหมอครับ
0: การรักษาต้อหินทำยังไงได้บ้างครับ
1: มีแค่ถ้าเป็นแบบชนิดที่เป็นเรื้อรังเนาะโดยหลักๆมันมีปัจจัยเดียวที่เราควบคุมได้คือความดันตา
0: ครับ
1: เราไปทำให้เส้นประสาทอยู่ดีเราเสกมนบอกว่าช่วยแข็งแรงขึ้นเถอะมันเป็นไปไม่ได้นะปัจจัยเดียวที่เราควบคุมได้ปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องความดันตาเราลดความดันตาลงทำให้การไหลเวียนเลือดในลูกตาเนี่ยมันดีขึ้นนะก็มีหลายวิธีด้วยกันหนึ่งหยอดยานะหยอดยาเนี่ยก็จะช่วยลดทำให้ความดันตามันลงนะครับสองถ้ามันหยอดยาแล้วเอาไม่อยู่ละก็จะมีการผ่าตัดใส่ตัวระบายน้ำต่างๆก็ค่อยว่ากันไปแต่ละความจำเป็นแต่ละคนนะครับ
0: มันมีข้อมูลบอกว่าต้อหินเนี่ยเป็นสิ่งที่รักษาไม่หาย
1: ครับถ้าเป็นในระยะที่เยอะละ
0: ทำได้แค่ชะลอ
1: ใช
0: ่ชะลอแล้วชะงักได้ไหมหมายถึงว่า
1: หยุดเลย
0: แค่นั้นอะสมมติมันเริ่มแล้วเริ่มมีอาการมาประมาณหนึ่งละแต่ยังเห็นอยู่นะ
1: ครับ
0: แต่โอเคการเห็นอาจจะไม่ได้180ละอาจจะมาเหลือประมาณเนี้ยเราชะงักมันแค่นั้นได้ไหม
1: ถามว่าได้ไหมจริงๆเราต้องกลับมาดูก่อนว่าคนปกติเราเนี่ยเส้นประสาทตามันอยู่ยงคงกระพันได้มากน้อยเท่าไหร่จริงๆแล้วคนทั่วไปเนี่ยเส้นประสาทก็ไม่ได้อยู่ยงคงกระพันแบบไม่มีความเสื่อมเลยนะยังไงมันจะเสื่อมลงอยู่แล้วเพียงแต่เสื่อมลงในอัตราที่เพียงพอให้เราใช้งานไปจนจบชั่วอายุเรา
0: ครับ
1: การที่คนเราเป็นต้อหินเนี่ยคือเส้นประสาทมันลดลงเร็วกว่าคนทั่วไป
0: ครับ
1: ส่วนที่มันหายไปแล้วแหว่งไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่คืนมาแต่ปกติธรรมชาติเราเนี่ยสร้างสิ่งที่มันสเปร์ขึ้นมาเพียงพอชดเชยได้อยู่บ้างเนาะทีนี้เวลาเราเหมือนเรามันแย่ไปแล้วนะเรารู้แล้วว่าเป็นโรคละเราเริ่มรักษา เราเริ่มมาสิ่งที่เราทำได้ไม่ได้รีเวิร์สให้ทุกอย่างมันกลับมาปกติเราแค่ชะลอให้มันเสื่อมเนี่ยอัตราเท่ากับคนทั่วๆไป
0: โอเค
1: ดังนั้นเนี่ยถามว่ามันหยุดได้ไหมมันหยุดได้ในระยะนึงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ไม่เกิดความเสียหายต่อเนื่องเลยแต่เสียหายไม่เยอะไปกว่าคนทั่วไป

0: โอเคเพราะฉะนั้นยิ่งรู้ตัวเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดี
1: ถูกต้อง
0: ประมาณนั้นแล้วถ้าเรารู้แล้วว่าแบบมันน่ากลัวขนาดนี้เราไม่อยากเป็นได้ไหมเราป้องกันได้ไหม
1: ถามว่าป้องกันได้ไหมเหมือนกันถ้าเราบอกว่าเราไม่อยากแก่เลยอะ มันเป็นความฝันนั้นยิ่งใหญ่ของมนุษย์นะแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ได้มีสิ่งที่ป้องกันไม่ให้เกิดต้อหินได้เพียงแต่ว่าเรา identify หรือวินิจฉัยได้รวดเร็วพอแล้วก็รักษาได้เร็วพอที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายในระดับที่ส่งผลต่อการมองเห็นเรา
0: โอเคเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นต้อหินน่ากลัวที่คิดนะก่อนที่จะไปข่าวต่อไปพอดีผมเคยได้ยินชื่อต้ออีกเพิ่มเติมฮะต้อลม
1: ครับ
0: ต้อเนื้อฮะมันไม่เกี่ยวกับต้อกระจกกับต้อหินหรอครับมันคืออะไร
1: คือต้อลมกับต้อเนื้อเนี่ยมันเป็นพี่น้องกันมันไม่เหมือนกันไม่ใช่ต้อกระจกและไม่ใช่ต้อหินเลย
0: โอเค
1: นะต้อลมกับต้อเนื้อเนี่ยมันเป็นความเสื่อมของตรงบริเวณเยื่อบุตาขาวเรานะครับต้อลมกับต้อเนื้อเนี่ยมันจะเกิดจากปัจจัยภายนอกแหละรังสี UV ลมฝุ่นพวกเนี้ยมันจะทำให้ตัวเยื่อบุตาเราเนี่ยมันเสื่อมมากขึ้นมันเสื่อมปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เกิดเส้นเลือดสีแดงๆขึ้นมาตรงบริเวณตาขาวถ้าสังเกตเนี่ยมันจะมักจะเป็นตรงบริเวณหัวตาหางตานะถ้าพลิกเปลือกตาดูด้านล่างเนี่ยมักจะไม่ค่อยเป็นเพราะว่ามันถูกเปลือกตาเราบังอยู่เนาะส่วนตรงหัวตาหางตาเนี่ยมันโดนแดดโดนลมบ่อยมันก็จะโดนทำให้เกิดต้อลมต้อเนื้อได้ง่ายเวลามันเริ่มแดงเนี่ยเริ่มมีการนูนขึ้นมีการเสื่อมลงของเยื่อบุตาขาวเราก็จะเรียกต้อลมจากภาษาไทยเราก็จะบอกว่าเรียกว่าต้อลมเพราะอะไรมันโดนลมแล้วมันเป็นเยอะขึ้นมันแดงขึ้นมันเคืองขึ้นนะครับพวกเนี้ยหยอดยาจะบรรเทาได
0: ้
1: นะลดแดงได้แต่สิ่งที่มันเริ่มเสื่อมไปแล้วมันจะไม่ได้ยุบหายไปนะครับถ้าหากยังโดนอีกโดนซ้ำๆโดนแดดซ้ำๆโดนลมซ้ำๆนะมันก็จะหนาขึ้นเป็นเนื้อสีชมพูตรงหัวตานะตรงนั้นก็จะเริ่มเรียกเป็นต้อเนื้อละบางคนถ้าเป็นเยอะก็เริ่มเข้าตาดำนะก็จะเห็นว่าเหมือนมีเนื้อสีสามเหลี่ยมอ่ะวิ่งเข้าตาดำอันนั้นก็จะเรียกเป็นต้อเนื้อละนะครับ
0: โอเคลอกได้
1: พวกนี้ลอกได้แต่ว่า okay. อย่างที่บอกปัจจัยภายนอกเป็นส่วนปัจจัยที่กระตุ้นมันลอกขึ้นซ้ำก็ได
0: ้โอเคเพราะฉะนั้นถ้าเอาระดับความอันตรายนี่ก็ยังไม่เท่าต้อหิน
1: ใช่อันนี้ไม่ต้องกังวลอันนี้สามารถรักษาได้หรือว่าหยอดยาชะลอได
0: ้โอเคครับอันนี้คือเรื่องของต้อก็น่าจะกระจ่างกันไปหลายๆคนนะครับมาเรื่องต่อมาครับฝุ่น PM 2.5 เข้าตาทำเลสิกชะงักเป็นยังไงดูกันหน่อยนะครับทางแพทย์หญิงสสิใหญ่สว่างครับคณะทำงานและเลขานุการฝ่ายวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพตาเพื่อสังคมราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับบอกเล่าสถานการณ์ PM 2.5 ในปี68ก็บอกว่าหนักนะฮะมากกว่า2ปีก่อนหน้านี้เมื่อฝุ่นจิ๋วกระจายไปทั่วในบรรยากาศทำให้โรคตาแห้งกำเริบครับเกิดภาวะแพ้เยื่อบุตาอักเสบภูมิแพ้ขึ้นตาและพบผู้ป่วยเป็นตากุ้งยิงมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ทำงานกลางแจ้งฝุ่นจะไปเกาะที่ดวงตากระตุ้นอาการแพ้ทำให้เยื่อบุตาอักเสบแล้วก็บวมแดงในขณะที่ตรวจผิวตาคนไข้ก่อนทำเลสิกเนี่ยนะครับพบว่าเคสคนไข้ที่นัดมา6คนต่อวันเนี่ยทั้งหมดมีผิวตาถลอกครับเป็นแผลก็สันนิษฐานว่าจะเกิดจากฝุ่น PM 2.5 ซึ่งแต่เดิมอาการเหล่านี้จะอยู่ที่ 20-30% ก็คุณหมออธิบายนะครับว่าการขยี้ตาจนผิวถลอกเกิดขึ้นได้เมื่อฝุ่นอนุภาคขนาดใหญ่เข้าตาแต่กรณีของ PM 2.5 เนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่ามีฝุ่นเข้าตาหรือว่าเคืองตาจนต้องขยี้แต่มันจะถูกกรมตานะครับด้วยอนุภาคที่เล็กมากๆทำให้ผิวตาเป็นจุดเล็กแล้วก็กลายเป็นโรคตาแห้งซึ่งการตรวจด้วยเครื่องตรวจตานั้นดูภายนอกเนี่ยจะพบว่าปกติแต่ถ้าเกิดย้อมสีละเอียดเนี่ยจะพบว่าผิวตาใสจริงหรือไม่และจะเห็นจุดเล็กที่ติดผิวตาสะท้อนว่าผิวบนชั้นบนสุดของกระจกตานั้นหลุดนะ น่าสนใจ PM 2.5 เนี่ยหลายคนจะกังวลว่าจะมีผลกระทบต่อปอดสูดหายใจเป็นกระตาเยอะหรอ
1: ใช่จริงๆแล้วเนี่ยส่งผลไม่ได้น้อยไปกว่ากันเลยเพราะว่าปกติเราใส่แมส N95 ในการปอดเราได้ส่วนหนึ่งใช่ไหม
0: ครับ
1: กระตาเราไม่มีอะไรกันนะให้ลองนึกด
0: ู
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าอากาศนี่ออกไปก็โดนตลอดเลยใส่กันนี่ต้องใส่เป็นแว่นแบบ
0: แว่นว่ายน้ำอ่ะ
1: ก็ลำบากหน่อยนะก็จะเห็นว่าตาเรา expose กับโดนตัว PM 2.5 ไม่ได้น้อยเลยนะครับถามว่า PM 2.5 ส่งผลยังไงกับดวงตาเราเนี่ยคุณภาพของต้องเกริ่นก่อนว่าสุขภาวะของผิวตาเราเนี่ยมันจะมีชั้นน้ำตาเนี่ยที่หุ้มอยู
0: ่
1: นะครับตัวชั้นน้ำตาตัวเนี้ยมันจะเปรียบเสมือนเป็นฟิล์มเนี่ยทำให้มันผิวกระจกตาเราเนี่ยแข็งแรงอยู่ตลอดจริงๆแล้วเซลล์ผิวกระจกตาเราอ่ะมันมีการหลุดร่อนไปเหมือนผิวหนังเราอ่ะหนังกำพร้าก็จะหลุดร่อนออกไปเรื่อยๆแล้วก็มันก็มีการแบ่งเซลล์ใหม่ขึ้นมาตลอดเวลานะครับกระจกตาเราก็เหมือนกันก็มีการหลุดล่อนเซลล์ออกไปเรื่อยๆแล้วก็มีการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนทีนี้การที่มันจะสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนได้เพียงพอแล้วก็ทันเวลาเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีสุขภาวะคือสมดุลของชั้นน้ำตาที่มันดีด้วยนะชั้นน้ำตาคนเราเนี่ยมันจะแย่ลง

0: ถ้าโดนตัวพวกฝุ่นหรือ PM 2.5 พวกนี้มันจะระเหยขึ้นเร็วง่ายมากแล้วก็เกิดการอักเสบขึ้นที่ตัวพื้นผิวกระจกตาทำให้เซลล์ที่สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยอาจจะสร้างขึ้นมาไม่ทันกันนะการอักเสบก็จะเกิดวงจรทำให้เกิดเป็นโรคตาแห้งตามมาเยอะขึ้นด้วยนะครับก็ไอตัว PM 2.5 นี่แหละก็ทำให้โรคตาแห้งมักจะแย่ลง
1: มี
0: คอนโทรลได้ยากขึ้นใช่ครับ
1: คือโรคตาแห้งเนี่ยผมว่าหลายคนนะก็ยังมองข้ามอยู่นะเพราะยังรู้สึกว่าก็ปกติผมก็เป็นคนนึงที่เป็นอย่างนั้นจนการที่เราต้องไปทำเลสิกหรือว่าเลสโปรเนี่ยแหละก็เข้าไปตรวจเหมือนเขาต้องตรวจสุขภาพตาก่อนนะที่จะทำ
0: ใช่ฮะ
1: ปรากฏว่าทำไม่ได้เพราะว่าตาแห้ง
0: ครับ
1: ตาแห้งแบบว่าเหมือนที่ตามข่าวเลยครับคือเราก็จะดูในเครื่องตรวจเน
0: า
1: ะแล้วก็เขาก็จะย้อมสีย้อมสีตาแล้วเพื่อที่จะส่องไฟแล้วเห็นว่าเอ้ยมันเห็นจริงๆครับมันกลายเป็นว่าเห็นจุดเต็มไปหมดเลยก็ต้องหยอดน้ำตาเทียม
0: ครับ
1: ผมก็เลยสงสัยว่าตาแห้งเนี่ยมันต้องขั้นไหนมาถึงขั้นเป็นโรคตาแห้งแล้วมันอันตรายขนาดไหน
0: จริงๆมันก็มีเกณฑ์ในการวินิจฉัยอยู่ทีนี้เนี่ยตาแห้งเนี่ยมันเกิดจากการที่คือมันมีได้หลายรูปแบบเนาะมีหลายชนิดย่อยของตาแห้ง
1: อ
0: ันกลุ่มที่1เนี่ยคือร่างกายเราผลิตไม่ได้เนี่ยก็คือมันสร้างไม่พอนะอันนี้แน่นอนมันขาดนะครับก็จำเป็นจะต้องเสริมหรือไปหาเหตุว่าทำไมร่างกายถึงผลิตไม่ได้เนาะกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคุณภาพที่ผลิตออกมาเนี่ยไม่ดีจริงๆแล้วน้ำตาของเราเนี่ยมันไม่ได้ไปเกาะแค่น้ำตาหรือน้ำอย่างเดียวนะมันจะมีชั้นฟิล์มไขมันเอ่ยหรือมีชั้นเมือกเอ่ยที่ทำให้น้ำตามันอยู่ในตาได้นานเพียงพอ
1: ครับ
0: เพราะจะสังเกตเนี่ยเวลาคนเราใช้สายตาเนี่ยการกระพริบตาแต่ละครั้งเนี่ยมันมีความห่างที่นานเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราจ้องจอหรือดูเอกสารหรือเพ่งอะไรนานๆเน
1: ี่
0: ยการกระพริบเราเนี่ยจะห่างกันมากขึ้นเหมือนจ้องตาไม่กระพริบอะมันก็จะห่างใช่ไหมพอเราล้นนึกภาพว่าห่างกัน5วินาทีก็ได้5วินาทีเนี่ยน้ำตาเนี่ยระเหยไปแล้วแต่ว่ามันไม่มีอะไรโปรเทคผิวกระจกตาแล้วนะตอนนั้นเนี่ยเซลล์ก็ไม่ไหวละมันก็จะหลุดล่อนออกไปได
1: ้
0: นะครับเฮ้ถ้าปกติคนที่สุขภาวะน้ำตาดีเนี่ยมันก็จะอยู่ได้นานเกิน5วิ
1: ครับ
0: มันก็จะเพียงพอใช่ไหมการใช้งานก็จะไม่มีปัญหา แต่ถ้าคุณภาพน้ำตาเราไม่ดีน้ำตาเราอยู่แค่2วินาทีลืมตาอยู่ตลอดโอ้โหมีช่วงที่ไม่มีน้ำตาคุมผิวกระจกตาอยู่ถึง3วินาทีนั่นก็จะมีปัญหาละเซลล์ก็จะไม่ค่อยแข็งแรงมีการหยุดลอกได้ทีนี้การรักษาเนี่ยก็ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุ
1: ครับ
0: ถ้าสร้างไม่ได้ก็ต้องไปดูว่าเหตุของการสร้างไม่ได้คืออะไรก็ต้องรักษากันว่าไปตามนั้น
1: ปกติเหตุการสร้างน้ำตาไม่ได้คืออะไร
0: มันจะมีบางโรคเช่นกลุ่มคนที่เป็นโรคภูมิกันแอทแทคหรือทำลายร่างกายตัวเองอย่างเช่นยกตัวอย่างกลุ่มโรคภูมิพ่วงอย่างเงี้ยอาจจะคุ้นชื่อหน่อยก็คือทำให้ต่อมน้ำตาอักเสบก็สร้างน้ำตาไม่ได้นะครับหรือการบางกลุ่มเช่นยาแก้แพ้อันนี้คอมมอนมากๆยาแก้แพ้ลดน้ำมูกเนี่ยเป็นหวัด
1: คำว่ายาแก้แพ้ที่มันลดน้ำมูกเนี่ยคือมันทำให้แห้ง
0: ใช่
1: ทำให้น้ำแห้ง
0: คือโดยหลักการแล้วเนี่ยมันทำให้เยื่อเมือกทั้งหลายอ่ะมันแห้งลง
1: รวมถึงน้ำตาด้วยเหรอ
0: ใช่เพราะว่ามันคือเยื่อเมือกเหมือนกัน
1: ครับ
0: มันก็จะแห้งลงพอมันแห้งลงปุ๊บเนี่ยมันก็ชะลอการสร้างมันก็จะทำให้สร้างไม่พอละน
1: ี่
0: ก็เป็นตาแห้งได้นะตัวยาแก้แพ้เนี่ยเจอบ่อยมาก
1: ๆ
0: นะครับสองพวกจริงๆมียาหลายตัวนะที่ส่งผลอันที่เจอได้เยอะๆอีกอันนึงก็คือกลุ่มพวกยาทางจิตเวชพวกยารักษาโรคซึมเศร้าต่างๆเนี่ยก็สามารถทำให้เกิดภาวะแห้งได้อีกอันนึงที่น่าจะพอคุ้นกันก็คือกลุ่มยารักษาสิว
1: พวกProAccutane
0: ใช
1: ่พวก
0: ใช่พวกเนี้ยแห้งเหมือนกันเลย
1: ก็มีผลกระตาให้ตาแห้งด้วย
0: ถูกต้องงั้นเนี่ยปกติก็ต้องกลับไปนั่งซักประวัติก่อนว่าเรามีกินยาอะไรอยู่ไหมหรือมีโรคประจำตัวอะไรไหมก็ต้องกลับไปย้อนดูนิดนึงนะครับถ้าเราคิดว่ามันไม่มีเหตุอะไรเลยโดยจำเพาะเราก็ต้องมานั่งเราจะสามารถเทสได้อะว่าอัตราการสร้างเนี่ยมันพอไหมมันก็จะมีวิธีการวัดอยู่แล้วก็แยกออกไปเป็นกลุ่มที่สร้างไม่พอหรือสร้างพอนะแต่คุณภาพไม่ดีนะซึ่งในคนปัจจุบันเดี๋ยวนี้จริงๆมันเจอว่าเป็นเรื่องคุณภาพไม่ดีเนี่ยเยอะขึ้น
1: นั่นหมายความว่าคุณภาพต่างๆที่มันไม่ดีเนี่ยอาจจะเป็นภาวะภายนอกอย่างฝุ่นอย่างไรมีผลหมด
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: การที่บางครั้งเนี่ยผมแบบว่าขับรถตอนกลางคืนก่อนที่จะรู้ว่าตัวเองตาแห้งนะมันจะรู้สึกเหมือนแบบเคืองๆตาแล้วก็เหมือนกับจะง่วง
0: ๆ
1: แต่จริงๆไม่ได้ง่วงนะแต่เหมือนกับต้องพยายามหลับตาอย่างเงี้ยถามเลยว่าถ้าเกิดสมมติเรารู้สึกว่าเราตาแห้งแล้วเราหลับตาพักไว้อะมันช่วยไหม
0: มันก็เหมือนเป็นการรีเฟรชน้ำตา
1: แล้วน้ำตามันจะมาไหม
0: มันก็คือการคุมเหมือนการกระพริบตาคนเราอ่ะมันเหมือนการรีเฟรชน้ำตาใหม่ที่ถ้าการกระพริบตาเนี่ยแล้วลืมขึ้นมาแล้วมันดีขึ้นเนี่ยมันก็บอกว่าเหตุเนี่ยมันน่าจะเป็นจากเรื่องตาแห้งนี่แหละผิวกระจกตาไม่ดีแต่ถามว่าเราจะบังคับตัวเองให้หลับตาได้ตลอดเวลาหรือฟอร์สเพราะปกติคนเราการกระพริบตาเป็นรีเฟล็กซ์นะเราใช้งานไปเรื่อยเราก็กระพริบตาโดยที่เราไม่ต้องมานั่งบอกตัวเองว่าเราควรจะต้องกระพริบตาละมันไม่แมชกับการใช้งานไงดังนั้นวิธีแก้เนี่ยควรจะต้องย้อนกลับมาดูว่าเหตุแห่งการตาแห้งคืออะไ

0: แล้วทำให้สมดุลน้ำตาเนี่ยมันกลับมาสู่สภาวะเดิมให้ได้ดีที่สุด
1: ครับ
0: เพราะว่ามันยากมากการที่เราจะบอกว่างั้นเดี๋ยวฉันขอหลับตาสัก5นาทีหรือว่าต้องหลับตาสั่งตัวเองให้หลับตาตลอดอย่างเงี้ยผมว่ามันอาจจะใช้งานยากนิดนึง
1: คนที่เซนซิทีฟอ่ะร้องไห้เก่ง มันจะทำให้ตาแห้งป่ะน้ำตามันไปหมดแล้ว
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยตัวเรื่องน้ำตาคนเราอ่ะมันมีอยู่2มุมนะน้ำตาหนึ่งอ่ะคือเบสไลน์คนเรา นึกภาพเหมือนกระแสน้ำใช่ไหมเหมือนระดับน้ำอ่ะมันมีระดับน้ำที่เป็นเบสไลน์อยู่ว่ามีอย่างน้อยๆอ่ะประมาณนี้เรียกเบสัลเทียร์คือมาตรฐานมีอยู่เท่านี้กับรีเฟล็กซ์รีเฟล็กซ์เนี่ยมันจะมาด้วยเคืองตาเป็นแผลหรือทางอิโมชันอลในอิโมชันอลคืออ่ะร้องไห้เสียใจดีใจก็ทำให้น้ำตามันออกมาเยอะขึ้น
1: อ
0: ันเนี้ยมันจะเป็นคนละกลไกกัน
1: คนละส่วนกัน
0: ใช่
1: oh.
0: คนเนี่ยจะย้อนแย้งในเนื้อหาตรงที่ว่าบางคน
1: อ
0: ่ะบอกว่าฉันน้ำตาออกเยอะมากเลยตาน้ำตาออกเยอะทำไมเป็นโรคตาแห้งได้ยังไง
1: นั่นสิ
0: เพราะว่ามันตั้งต้นจากไอ้น้ำตาเบสมันไม่พอ
1: โอเค
0: น้ำตาที่เป็นเบสเนี่ยไม่พอจนเกิดตาเป็นแผล
1: ครับ
0: เคืองก็ทำให้เจ็บตาเนี่ยก็กระตุ้นให้น้ำตามันออกมาเยอะขึ้นแต่ไอ้อย่างเงี้ยมันไม่ได้สมดุลที่มันสม่ำเสมอไงมันมาเยอะเป็นช่วงๆอ่ะมันไม่ได้น้ำไม่มีพอตลอด
1: ครับโอเคคือทุกวันนี้แคงก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องหยอดน้ำตาเทียมตลอดเวลาครับแล้วเราก็รู้สึกว่าน้ำตาเทียมแพงจังมันไม่มีน้ำตาเทียมถูกๆเลยเหรอครับ
0: ถามว่ามีไหม
1: แพงอ่ะ
0: แพงใช่ขึ้นอยู่กับยี่ห้อแล้วความจำเป็นที่ต้องเลือกใช
1: ้
0: มันมีรายละเอียดอยู่พอสมควรตัวชนิดน้ำตาเทียมอ่ะ
1: น้ำตาเทียมคืออะไรครับ
0: น้ำตาเทียมเนี่ยมีหลายกลุ่มเลยจริงๆแล้วคือน้ำประกอบไปด้วยน้ำแล้วก็ตัวองค์ประกอบที่เป็นเกลือแร่ต่าง
1: ๆ
0: ถ้าตัวที่เริ่มแพงขึ้นมาหน่อยก็จะเริ่มมีสารที่อุ้มน้ำได้อยู่ในตาขึ
1: ้
0: นนะครับเป็นโพลิเมอร์ต่างๆที่เขาผลิตขึ้นมาเพื่อโคน้ำให้มันอยู่บนผิวกระจกตาเราได้นานขึ้นบางชนิดก็จะเริ่มใส่แบบเป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดบ้างหรือว่ามีพรอพเพอร์ตี้ในการกระตุ้นการฮีลลิ่งของผิวกระจกตาบ้างหรือบางกลุ่มเนี่ยถ้าเราบอกว่าปัญหาคืออะไรคือน้ำตาลระเหยเร็วเกินไปใช่ไหม
1: ครับ
0: เราก็สร้างหยอดผสมน้ำมันเข้าไปให้มันเป็นฟิล์มน้ำมันเพื่อชะลอการระเหยของน้ำตาพวกนั้นก็จะมีการใส่เนี่ยองค์ประกอบต่างๆเข้าไป
1: เยอะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่คล้ายๆเลือกครีมอ่ะ
1: ครับ
0: ก็ครีมตัวนี้ก็มีฟีเจอร์สมูทฟีเจอร์นี้มากขึ้นนะครับ
1: โอเคมันมีบอกว่าถ้าเกิดการล้างตาด้วยน้ำเกลือหรือว่าน้ำยาทำความสะอาดดวงตาหลังจากที่ออกมาจากพื้นที่ที่มีฝุ่นเยอะการใส่แว่นด้วยนะครับก็จะช่วยบรรเทาผลกระทบได้ไหมการล้างตาด้วยน้ำเกลือทำได้ด้วยเหรอครับ
0: เหมือนเวลาเรามีเศษสิ่งแปลกปลอมเข้าตาเนี่ยล้างตาด้วยน้ำเกลือสะอาดได้นะแต่ว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยเราไม่ค่อยแนะนำให้ล้างเป็นกิจวัตรประจำวันอันนี้ไม่ได้ว่าอันนี้นะแต่ว่าคือการล้างตาที่เหมาะสมเนี่ยมันทำได้ยากเหมือนกันนะ
1: มันไม่เหมือนการล้างจมูกเนาะ
0: ใช่
1: โอเคเราจะคุ้นเคยบอกว่ายิ่งโดยเฉพาะช่วงที่มีฝุ่นวันนี้เราควรแบบล้างจมูกทุกวันด้วยน้ำเกลือแล้วน้ำเกลือที่เขาบอกว่าล้างตาเนี่ยตัวเดียวกันไหมครับ
0: จริงๆก็คือน้ำเกลือสะอาดสเตอร์ไลน์นี่แหละน้ำเกลือตัวเดียวกัน
1: ครับ
0: แต่ว่าเวลาเราล้างตาเนี่ยมันสมมติเราฉีดแรงไปล้างแรงไปหรือว่าไอ้ตัวแก้วที่เราถ้ามีเคยเห็นเนี่ยก็มีขายน้ำยาล้างตาใช่ไหมบางคนเนี่ยใส่ไม่ตรงแล้วเป็นแผลที่ตาก็มี
1: ใช่ที่มันเป็นแบบกรอบแล้วก็แบบ
0: ใช่บางคนเนี่ยใช้ไม่ถนัดนะเป็นแผลเลยนะครับดังนั้นก็ต้องย้อนมาดูว่าเราจำเป็นต้องล้างจริงๆไห
1: ม
0: คือถ้าโดยทั่วๆไปอ่ะผมอาจจะไม่ค่อยแนะนำให้ล้างตาด้วยตนเองเท่าไหร่ยกเว้นว่าถ้ามีฝุ่นเข้าตาแบบชัดๆเลยนะล้างออกได้แต่ว่าไม่ได้แนะนำให้ทำเป็นกิจวัตรเพราะว่าเนี่ยมันเป็นการล้างไอ้ตัวน้ำตาธรรมชาติเราออกไปด้วยนะครับเนี่ยโดยทั่วๆไปผมจะไม่แนะนำก็หยอดน้ำตาเทียมไปนะครับ
1: น้ำตาเทียมก็ล้างได้ไหม
0: มันก็ช่วยฟลัชออกไปได้อยู่คือน้ำตาธรรมชาติคนเราอ่ะมันเป็นหน้าที่ชำระสิ่งแปลกปลอมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว
1: โอเคนี่คือเรื่องราวของการล้างตานั่นหมายความว่าตอนเด็กๆเนี่ยเวลาฝุ่นเข้าตาหรือว่าอะไรเข้าตาแล้วพ่อแม่หรือว่าหลายคนบอกว่าไปลืมตาในน้ำ
0: อ
1: ันนั้นยิ่งหนักเลยนะเพราะเป็นน้ำปกติ
0: น้ำประปา
1: ไม่รู้ว่าน้ำประปานั้นมีอะไรบ้าง
0: ใช่ไม่ค่อยแนะนำมา
1: ไม่ค่อยแนะนำ
0: นะครับ
1: โอเคได้ครับอาจารย์ครับเอานอกเรื่องนะดูหนังไหมฮะพวกแบบหนังมันชอบแบบดำหาขุมทรัพย์ในน้ำทะเลแล้วไม่ใส่แว่นด้วยไม่แสบตาอาจารย์มันมีคนที่ทำได้จริงๆไหม
0: ทำได้ไหมคงอาจจะอดทนทำได้อะเพราะว่าโดยปกติอะน้ำเกลือมันมีความเข้มข้นสูงมาก
1: คร
0: ับความเข้มข้นของตัวโซเดียมเนี่ยสูงมากทำให้ค่าเขาเรียกว่าค่าความเข้มข้นหรือออสโมลาริตี้ของน้ำเกลือเนี่ยสูงมากสิ่งที่มันกระทำต่อตาเรามันคือดึงน้ำออกจากตาเราดึงน้ำออกจากตาเราเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ากระจกตาเรานะมันก็จะโดนดึงน้ำออกเซลล์มันก็ไม่ไหวเหมือนกันเซลล์มันก็จะเสียนะเป็นแผลเกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าได้ไม่นานมากโดนไม่นานมากก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าเนี่ยกลไกร่างกายเราอะจริงๆมันเป็นการโปรเทคตัวเองนะคือมัน

0: มันเจ็บมันแสบ
1: มัน
0: ถึงบอกว่าไม่ควร
1: โอเค
0: นะไม่ควรไปลืมตาในน้ำทะเลขนาดนั้นเพราะว่ามันเข้มข้นเกินไปแล้วจริงๆแล้วน้ำทะเลในหลายๆที่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้สะอาดขนาดนั้นนะครับแม้ว่ามันจะมีเรื่องแค่เกลือแร่เนี่ยอย่างนึงแต่ว่าเรื่องความสะอาดก็อีกส่วนนึงนะครับ

0: ลืมตาได
1: ้ลืมตาได้แล้วลืมตาไม่พอมองเห็นชัดด้วย จริงๆไม่ชัดใช่ไหม
0: ก็แล้วแต่แล้วทะเลแล้วแต่ทะเลบางที
1: ่อ๋อโอเค
0: แต่โดยทั่วไปมันจะแสบเยอะเลยครับว่ามันทำให้กระตุ้นในตัวเซลล์เส้นประสาทเราให้รู้สึกเจ็บ
1: ครับมาที่เรื่องต่อไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเบาหวานเข้าจอตากันหน่อยนะฮะคือในประเทศไทยเนี่ยมีผู้ป่วยเบาหวาน 6.5 ล้านคนแน่นอนว่า 40% นะก็ถือว่าเยอะมากนะครับซึ่ง 40% ไม่ทราบว่าตัวเองด้วยป่วยเป็นหวานด้วยซึ่งผู้ป่วยเนี่ยเขาจะได้รับการตรวจตาปีละ1ครั้งเพื่อป้องกันภาวะเบาหวานเข้าจอตาอาจนำไปสู่จอประสาทตาเสื่อมแล้วก็ตาบอดนะครับคือทางกรมการแพทย์ร่วมกับ Google เขาเลยพัฒนาเป็น AIDR Screening ครับเทคโนโลยีคัดกรองเบาหวานเข้าจอตาด้วย AI ก็บอกว่าแม่นยำถึง 95% ตอนนี้อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์กับทางอย.นะครับซึ่งถ้าเกิดได้รับการอนุมัติเนี่ยจะขยายการใช้งานในโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขก็จะช่วยให้ผู้ป่วยได้ทราบผลได้ทันทีลดภาระของคุณหมอตาด้วยแล้วก็ลดความเสี่ยงตาบอดก่อนหน้านี้กรมการแพทย์ก็ได้พัฒนาหลักสูตรอบรมบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถถ่ายภาพแล้วก็อ่านผลจอประสาทตาคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานเข้าจอตาได้ทั่วประเทศปีละกว่าล้านคนนะครับทำให้เกิดคลังจอประสาทตาขนาดใหญ่นำไปสู่การพัฒนา AI หรือว่า Deep Learning จากข้อมูลภาพถ่ายกว่า 20,000 ภาพของผู้ป่วยไทยพบว่า AI เนี่ยสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงตาบอดได้อย่างแม่นยำซึ่งก็เป็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนั่นเองนะครับก็คือ AI เนี่ยเขาก็จะใช้ฐานข้อมูลจาก Google นี่แหละที่ได้อย่างที่บอกว่าคือมีภาพของคนที่เหมือนกับมันถูกเบาหวานเข้าจอตาไปแล้วเอามาวิเคราะห์แต่เบาหวานเข้าจอตาคืออะไรนะ
0: คือปกติแล้วเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเส้นเลือดจะไม่ค่อยดีเส้นเลือดที่ไม่ค่อยดีเนี่ยมันจะทำให้ที่จอตาเราเนี่ยก็ต้องมีเลือดมาเลี้ยงเนาะเลือดที่มาเลี้ยงก็ไม่ดีเช่นกันเส้นเลือดมันก็จะเสียโดยส่วนมากสิ่งที่จะตรวจพบแรกๆก็คือมีจุดเลือดออกที่จอประสาทตา
1: ครับ
0: นะจุดเลือดออกที่จอประสาทตาจะเป็นระยะเบาหวานขึ้นตาระยะเริ่มต้นนะถ้าเราดีเทคได้ตั้งแต่ระยะตรงเนี้ยมันก็พอจะคนไข้ก็จะเริ่มมีความตื่นตัวว่าเอ้ยฉันต้องคุมเบาหวานให้ดีขึ้นนะคือสุดท้ายมันต้องคุมที่เบาหวานแหละแต่ว่าถ้าไม่เคยตรวจตาเลยจะรอจนกระทั่งแบบตัวเบาหวานมันขึ้นจนแย่แล้วเนี่ยบางทีมันรีเวิร์สไม่ได้ละ
1: เบาหวานขึ้นตาทำให้เกิดอะไรขึ้นนะครับ
0: อย่างแรกเลยเลือดออกอันที่กลัวที่สุดนะคือเลือดออกในลูกตา
1: หมายถึงเลือดออกด้านใน
0: ใช่ที่จอประสาทตาเลยที่เรากลัวกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามันถึงจุดนึงที่มันเป็นเยอะมากๆแล้วว่ามันไม่รีเวิร์สเพราะมันเกิดผลเสียที่เกิดขึ้นถาวรไปละเป็นระยะแรกๆมีแค่จุดเลือดออกนิดๆหน่อยๆเนี่ยคุมเบาหวานอย่างเดียวก็อาจจะหายไปหมดเลยก็ได
1: ้
0: นะครับแต่ว่าถ้าเรารู้อีกทีนึงคือระยะที่มันเป็นโอ้โหมีเส้นเลือดงอกผิดปกติอะไรในตาแล้วเนี่ยหรือมีจอตาหลุดลอกแล้วเนี่ยพวกนี้กว่าจะรักษาหายนะไม่เห็นดีเท่าเดิม
1: worst case ที่สุดของเบาหวานเข้าจอตาคืออะไรครับ
0: คือบอด
1: บอดได้เลยใช่ไหม
0: บอดได้เลยนะก็คือไม่คืนมาเลยนะเพราะว่าถ้าจอตาหลุดลอกแล้วอย่างเงี้ยหรือมีเส้นเลือดงอกผิดปกตินะก็อาจจะไม่คืนมาเลย
1: คือทำให้เรายิ่งมองว่าเบาหวานยิ่งน่ากลัวเข้าไปอีกนะครับหลายคนรู้สึกว่าโอเคเบาหวานเนี่ยมันทำให้เกิดผลกระทบกับร่างกายหลายส่วนมากๆเป็นจุดกำเนิดของโรคหลายๆโรค
0: ใช่
1: นี่ยังขึ้นมาที่ตาอีกเหรอ
0: ใช่เลยเพราะเส้นเลือดไงเลือดมันก็เอาเลือดที่ไม่ดีมาเลี้ยงนะมันที่ตาก็เป็นเส้นเลือดที่เล็กเหมือนกันก็มักจะเกิดขึ้นในระยะใกล้เคียงกับเรื่องไตอ่ะนะตากับไตมาใกล้ๆกันเลยถ้าโดนเบาหวาน
1: ผู้ป่วยมีวิธีสังเกตไหมครับว่าเออเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่เบาหวานแบบผู้ป่วยคนนี้มีเบาหวานอยู่แล้วเราจะดูได้ยังไงว่ามันขึ้นตาหรือเปล่า
0: โดยทั่วไปถ้าในระยะแรกไม่รู้เลยถ
1: ้
0: าไม่ได้มาตรวจจึงเป็นเหตุที่ว่านี่คือมาตรฐานของการที่คนไข้ที่เป็นเบาหวานทุกคนเนี่ยจำเป็นต้องได้รับการตรวจตาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
1: ครับ
0: นะถ้าจะรอจนกระทั่งมีอาการเนี่ยเกรงว่ามันจะเป็นในระยะที่ช้าเกินกว่าจะรักษาอะไรละ
1: ครับ
0: นะครับดังนั้นคือควรจะมาตรวจตามสเกดูลว่าอย่างน้อยปีละ1ครั้งต้องเช็คหรือถ้ามีความเสี่ยงที่เยอะขึ้นนะอาจจะต้องตรวจมากกว่าปีละ1ครั้ง
1: ผมเคยเห็นเคสของคนที่มีไขมัน อยู่รอบตาดำ
0: ครับ
1: อันนั้นคือเบาหวานขึ้นตาหรือเปล่าหรือคนละอย่างกัน
0: คนละอย่างกันตัวเบาหวานเนี่ยมันจะไม่ได้ขึ้นมาให้เห็นที่ตาดำได้มันจะเกิดที่จอประสาทตาก
1: ่อ
0: นแต่ว่าตัวไขมันเนี่ยมันจะเห็นตรงรอบๆตาดำได้แต่สีขาว
1: อันตรายไหมครับ
0: ไม่ค่อยอันตรายคือแต่มันบ่งบอกว่าเรามีไขมันสูงนะจะเป็นปัญหาที่อื่นได้แต่ว่าไขมันเนี่ยมันไม่ได้เข้าตาดำจนตาดำแบบฝ้าไปเลยไม่ขนาดนั้น
1: เพราะเห็นบางคนอาจจะลองสังเกตนะฮะบางคนอาจเป็นผู้สูงอายุหรือว่าใครเนี่ยบางทีจะเห็นว่าตาเขาเนี่ยตาดำเนี่ยมันเหมือนกับมีตีกรอบอ่ะตีขอบเป็นแบบคุณ
0: คล้ายๆกรอบรูป
1: คล้ายๆกรอบรูปซึ่งอันนั้นก็คือ อาจจะไม่ได้อันตราย
0: ครับ
1: แต่ไขมันร่างกายสูงแน่นอน
0: คือมีอยู่2เหตุบางทีเป็นจากอายุเฉยๆนะอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นจากไขมันได
1: ้แล้วมันจะหายได้

0: าจังมันจะหายไปได้ไหม
1: ถ้าเป็นจากอายุมันก็อยู่อย่างนั้นแหละถ้าเป็นจากไขม
2: ันก็อยู่ยังตายด้วยหรอ
1: ดีขึ้นได้ใช่ถ้าเป็นจากอายุนะก็คือมันเอจจิ้งไปละมันคือความฝ้าขึ้นของตัวกระจกตาดำแต่ว่ายังไงมันก็ไม่เข้ามาจนบังการมองเห็นนะพวกนี
0: ้ครับเปลี่ยนกระจกตาได้ไหม
1: โดยทั่วไปเราไม่ค่อยเปลี่ยนด้วยเหตุผลนี้กัน
0: หมอไม่เปลี่ยนให
1: ้โดยทั่วไปมันไม่ได้กระทบการมองเห็นเปลี่ยนแล้วนี่ไม่ดีมัวกว่าเดิมถ้าแบบนี
0: ้เอาหรอ
1: เพราะว่ามันไม่ได้แก้ปัญหา
0: โอเคครับผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเขาจะสามารถป้องกันไม่ให้เบาหวานเนี่ยเข้าจอตาได้ยังไงครับสมมติรู้ตัวละว่าเป็นเบาหวานอาจจะอยู่ในระดับที่เยอะแล้วเหมือนกัน
1: ครับ
0: ป้องกันยังไงครับ
1: อันดับที่1เลยนะครับคุมเบาหวานให้ดีคุณหมอจะตอบแบบดูครัวนะแต่ว่าจริงๆแล้วคืออย่างเดียวเลยอย่างแรกเลยถ้าคุณคุมเบาหวานดีไม่มีผลกระทบต่อเส้นเลือดอื่นๆในร่างกายนะยังไงในที่ตามก็มันก็จะคอนโทรลได้เองเพราะมันมีอยู่2ปัจจัยที่เบาหวานจะขึ้นตาง่ายเป็นเยอะหรือน้อยเนี่ยก็คือระดับน้ำตาลระดับน้ำตาลเนี่ยถ้าไปตรวจนะพยายามลองถามค่าตัวน้ำตาลเฉลี่ย3เดือนเนี่ยหรือที่ภาษาทั่วไปเรียก A1C นะฮีโมโกลบิน A1C เนี่ยโดยปกติก็พยายามจะให้มันต่ำกว่า7
0: ครับ
1: นะครับ2ก็คือระยะเวลาที่คุณเป็นเบาหวานมานานเท่าไหร่นะ2ปัจจัยเนี่ยถ้าไประยะเวลามันก็ไม่ได้อยู่แล้วใช่มั้ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าอายุเยอะขึ้นเป็นนานขึ้นมันก็เพิ่มความเสี่ยงแต่ถ้าเราคุมในตัวระดับน้ำตาลให้มันต่ำที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะก็ลดความเสี่ยงในอนาคตที่จะเป็นเบาหวานขึ้นตาได้
0: โอเคนี่คือเรื่องของเบาหวานขึ้นตานะครับน่าจะมีเวลาสั้นๆเราพูดคุยเกี่ยวกับสายตาสั้นหน่อยดีกว่า
1: ครับ
0: คือเด็กสมัยนี้สายตาสั้นขึ้นเยอะมากๆใช่ไหมฮะมีผลกับที่เราใช้ชีวิตด้วยใช่ไหม
1: ใช่
0: หรือว่าจริงๆแล้วยีนเรากำลังด้อยลง
1: ก็ในผมว่ามันมีหลายปัจจัยเนาะทีนี้มันก็มีงานการศึกษาที่พยายามจะดูว่าให้ปัจจัยอะไรที่มันทำให้คนเราหรือเด็กในปัจจุบันเนี่ยสายตาสั้นขึ้นเยอะมากๆเลยนะโดยมันอาจจะpower ในการ study ตัวนี้มันอาจจะไม่ได้เยอะไม่ได้ใหญ่พอจะ identify ได้มากนะแต่ว่ามันมีอันนึงที่พบก็คือว่าการที่เราใช้เวลาอยู่ indoor เยอะขึ้นนะ อยู่ในที่ร่มเยอะขึ้นโดนแสงแดดน้อยลงนะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สายตาสั้นเนี่ยสูงขึ้นนะครับโดยทั่วๆไปเราก็จะลิงก์กับพฤติกรรมนั่นแหละที่เราอยู่ในที่ร่มดูจอดูเอกสารต่างๆนานขึ้นนะมันก็จะนำมาซึ่งสายตาสั้นเยอะขึ้น
0: ครับ
1: นะเพราะว่าถ้าเราใช้สายตาที่ใกล้เยอะขึ้นเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องสายตาสั้นมากขึ้น
0: ทุกวันนี้เรามีการแก้ปัญหาบางคนโอเคใส่คอนแทคเลนส์ก็ได้หรือว่าการทำเลสิกการทำรีเล็กซ์ก็ได้แล้วมันมีข้อเสียในนั้นไหมครับเพราะว่าผมเห็นคุณหมอตาหลายคนอย่างคุณหมอเนี่ย ก็ไม่ทำนะ ก็คุณหมอตาหลายคนก็ยังแบบใส่แว่นกันไม่ทำมันมีข้อเสียอะไรบ้างในการทำผ่าตัด
1: คือเรื่องผ่าตัดแก้ไขสายตาเนี่ยผมว่ามันอาจจะแล้วต้องตั้งต้นจากแต่ละคนก่อนจะมีข้อที่อยากจะทำหรือไม่อยากจะทำแตกต่างกันไปนั่นก็เป็นปัจจัยส่วนบุคคลเนาะแต่ถ้าคนที่ต้องการจะทำและต้องมาดูว่าทำได้ไหมอย่างที่คุณแทงเคยไปตรวจว่าเป็นตาแห้งยังไม่ควรทำตอนนี้เนาะก็คือมีเรื่องสุขภาวะหรือโรคทางตาอื่นๆที่มันทำให้เราทำได้หรือไม่ได
0: ้
1: หรือบางคนมีข้อจำกัดที่ตัวกระจกตาเราอะมันไม่ใช่กลุ่มที่ควรจะทำเลยเช่นกระจกตามันบางเนี่ยทำไม่พออย่างเง
0: ี้
1: ยอันนี้ไม่ควรจะทำเนาะ
0: โอเค
1: เนาะก็มันก็จะมีข้อจำกัดในแง่สุขภาพตาแตกต่างกันไป
0: อยู่ที่คำแนะนำของคุณหมอ
1: ใช่ครับ
0: นะฮะเออแต่จริงนะหมอตาไม่ค่อยทำเลยนะแฟนผมก็ใส่แว่นไม่ทำ
1: ในส่วนตัวหมอจะไม่ก็พรีเฟอร์แฮปปี้แบบนี้ไม่อยากยุ่งอะไรตาตัวเอง
0: หรือเขารู้กำลังที่อยู่หรือเขารู้เยอะเป็นคนผ่าเองทำเองรู้เยอะก็เลยแบบมันมีความเสี่ยงในนั้นอยู
1: ่ก็อาจจะในมุม
0: แต่ไม่ทันละผมทำมาเรียบร้อย
1: แล้วแฮปปี้ดีก็โอเค
0: ครับโอเคได้ครับประมาณนี้เรื่องราวของตาจริงรายละเอียดเยอะมากๆนะครับสิ่งที่เราต้องการจะย้ำก็คือโรคเกี่ยวกับตาเนี่ยอย่าไปมองข้ามมันเป็นสิ่งที่โคตรสำคัญใช่ไหมจ๊ะ
1: สำคัญมากเราใช้ทุกวัน
0: เพราะว่าถ้าตาดีก็มีสุขถ้ามองไม่เห็นในเรื่องใหญ่เหมือนกัน
1: ใช่ฮะ
0: เนี่ยฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ชงมากๆนะครับมาพูดคุยในรายการของเรานะครับมีคำแนะนำไหมครับเราควรต้องตรวจตาแบบนานเท่าไหร่ครั้ง
1: ก็โดยทั่วไปเนี่ยถ้าจริงๆในช่วงที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะคือวันนี้เราก็โฟกัสในโรคที่เกี่ยวข้องกับคนที่เป็นสูงวัยแหละ
0: ครับ
1: ถ้าอายุตั้งแต่เกิน40ขึ้นมาอย่างน้อยๆไปเช็คตาสักครั้งหนึ่งนะถ้าคุณหมอเขาว่าดูแล้วมีความเสี่ยงโรคอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ไปตามนัดหรือว่าถ้าดูดีทุกอย่างแฮปปี้เลยก็อย่างน้อยเช็คตาปีละครั้งก็ได้หรือไปวัดแว่นปีละครั้งก็ได้ถ้ามันมีอะไรผิดปกติเราจะได้จัดการทัน
0: ครับโอเควันนี้ขอบคุณอาจารย์ชงครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: หมดเวลาแล้วครับครั้งหน้านะฮะแคนจะชวนคุณหมอท่านไหนมาพูดคุยตรงนี้รอติดตามกับพบหมอรามานะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหนึกว่าผู้พันเบิร์ดขอต้อนรับเข้าสู่ตู้บนหมอนะคะลูกพี่ครับ
1: ครับ
0: คือตู้นี้เนี่ยคุณพี่มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพนะฮะหรือว่าเกี่ยวกับคุณหมอเนี่ยถามตรงนี้ได้ชัดๆตรงๆเลยตรงนี้คือเหมาะที่สุดเลยครับคุณพี่มีคำถามอะไรไหมครับ
1: มันมีเรื่องคาใจอยู่เรื่องนึงครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับผมไอเนี่ยไอคอแทบแตกเลยแต่ผมสงสัยว่าทำไมหมอเนี่ยเอาหูฟังเนี่ยมาตรวจร่างกายตรวจข้างหน้าแล้วยังตรวจข้างหลังแต่ที่สงสัยมากๆเลยนะครับไอเรื่องข้างหลังเนี่ยทำไมต้องมาตรวจข้างหลังผมด้วยครับไม่เข้าใจจริงครับ
0: เรื่องนี้จริงครับผมก็โดนมาตั้งแต่เด็กเนาะไอคอแทบแตกตรวจข้างหลังมันจะไปได้ยินอะไรนี่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันคุณหมอครับรบกวนตอบทีครับผม
2: ค่ะอาการไอนะคะเป็นการตอบสนองต่อความผิดปกตินะคะของร่างกายในระบบทางเดินหายใจเป็นได้ตั้งแต่ทางเดินหายใจส่วนบนไปจนถึงทางเดินหายใจส่วนล่างอาการไอนะคะมีสาเหตุจากหลายสาเหตุมีตั้งแต่ระยะเวลาที่เป็นฉับพลันนะคะไปจนถึงระยะเวลาที่เป็นเรื้อรังสาเหตุต่างๆเนี่ยได้ตั้งแต่บริเวณของโพรงไซนัสบริเวณจมูกลงไปหลังคอไปจนถึงกล่องเสียงลงไปถึงหลอดลมและบริเวณชายปอดนะคะสำหรับการตรวจร่างกายเนี่ยเพื่อหาสาเหตุและตำแหน่งที่ทำให้เกิดอาการไอได้แพทย์เนี่ยมักจะใช้หูฟังหรือที่เราเรียกว่าสเตโตสโคปนะคะในการฟังเสียงปอดเพื่อหาตำแหน่งนะคะว่ามีความผิดปกติที่บริเวณใดในแต่ละตำแหน่งเนี่ยจะบอกความผิดปกติได้เวลาเราฟังปอดเนี่ยเราฟังตั้งแต่บริเวณของหลอดลมนะคะไปจนถึงบริเวณปอดซึ่งต้องฟังทั้งสองข้างเนี่ยในการเปรียบเทียบกันตั้งแต่ด้านบนลงไปถึงด้านล่างด้านหน้าและด้านหลังนะคะนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องปรับการฟังปอดนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมไปถึงให้คนไข้เนี่ยช่วยในการหายใจเข้าออกด้วยทั้งหมดที่หมอพูดไปอย่างนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะคุณโบ
0: ครับการตรวจให้ละเอียดหรือว่าการหาสาเหตุให้ถูกต้องเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นแบบนี้เคลียร์นะครับพี่ครับ
1: เคลียร์ครับผม
0: เชื่อว่าคุณผู้ชมทั้งบ้านก็จะเคลียร์เช่นเดียวกันนะครับและอย่าลืมนะครับไปเจอกับตู้บนหมอที่ไหนมีเรื่องอะไรอยากเคลียร์กับคุณหมอเชิญได้เลยนะครับแต่วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณพี่ด้วยนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายทางช่องดามาชาแนลค่ะ
3: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พอเปลี่ยนไตมาเนี่ยก็มีคนชักชวนมา
2: แล้วก็เป็นไตมาเหมือนกันครับ
3: นี่โรคประจำตัวคือเป็นโรคมะเร็ง
4: ผู้เป็นอวัยวะโทษทีนะเราไม่ได้ว่าเขานะเขาเนี่ยเหมือนตายแล้วเกิดใหม
5: ่การที่ได้ฟังเรื่องราวของเขาจากคนที่เคยแบบเจอเรื่องราวโหดร้ายเนี่ยแล้วก็ต้องเกิดการเปลี่ยนอวัยวะเขาบอกว่ามันเหมือนได้รับโอกาสใหม่ในชีวิตได้รับชีวิตใหม่ครั้งหนึ่ง
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
6: โอ้นั่งกันเป็นวงล้อมวันนี้ผมอัดนะครับผมในนามตัวก่อน
10: สวัสดีครับน้องอัดผมชื่อสันนะครับ
6: ครับพี่สัน
10: ครับผมเป็นนายกสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย
6: ครับโอเคครับพี่สันครับ
10: เชิญครับ
1: ชื่อยุนะคะเป็นข้าราชการครูนะคะแล้วก็เป็นสมาชิกของสมาคมผู้เปลี่ยน
6: เรียกว่าพี่ยุ
1: พี่ยุค่ะ
6: พี่ยุ
3: ครับครับพี่ทวีครับผม
6: พี่ทวีครับ
3: ปกติก็เป็นพนักงานบัญชีครับตอนนี้ก็ลาออกมาแล้วแล้วก็มาทำธุรกิจออนไลน์เป็นส่วนตัวครับ
11: ชื่อพี่ต่อ
6: พี่ต่อ
11: ครับผมมาจากอยุธยาครับผม
2: พี่บุญครับ
6: พี่บุญ
2: ครับจากอยุธยาเหมือนกันครับ
6: ครับจริงๆวันนี้คือผมเพิ่งเคยได้ยินจริงๆเพราะเรื่องแบบนักกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะ
10: ครับ
6: คือจริงๆแบบไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วแบบว่าวันนี้คือพี่ๆเขาก็แบบส่งมาให้ดูเฮ้ยมีแบบสิ่งนี้เกิดขึ้นตอนที่แบบผมรู้ก็ตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าเหมือนมันเป็นเหมือนคำที่เราไม่เคยแบบได้ยินมาก่อนอะไรเง
10: ี้
6: ย
10: ใช่ครับผมในฐานะที่ทำงานสมาคมด้วยนะครับก็จะได้ยินผู้คนมักพูดว่ากีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะมีด้วยหรือเหมือนเป็นคำถามแล้วก็อยากจะตอบว่ากีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะเนี่ยมีมานาน40กว่าปีแล้ว อยากจะบอกนานอยู่พอสมควรแล้วก็เป็นกีฬาที่นิยมมากในโซนยุโรปเหมือนเป็นการวิวัฒนาการของตั้งแต่โซนยุโรปโซนอเมริกาแล้วก็ผมเองก็อยากจะให้มาเจริญเติบโตในฝั่งของบ้านเราไม่ว่าจะเป็นอาเซียนหรือเอเชียลักษณะแบบนี้ก่อนที่ผมจะร่วมเองเนี่ยผมก็ปัจจุบันก็ยังทำงานในธุรกิจส่วนตัวแล้วก็เป็นพนักงานเหมือนกันนะครับก็จะอยู่ในด้านเกี่ยวกับ IT เทคโนโลยีเป็นหลักนะครับ
1: พี่นะคะพี่ยุนะก็เปลี่ยนไตมาแล้วเนี่ย10ปีนะคะก็หมอก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรก็คือเป็นโดยฉับพลันเลยอันเนี้ยค่ะไปฟอกเลือดอยู่ระยะนึงนะคะก็นานเหมือนกันประมาณ 4-5 ปีฟอกเลือดมาแล้วก็มีโอกาสได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะไตกับน้องสาวแล้วก็เปลี่ยนได้สักประมาณสักปีกว่าๆหรือ2ปีก็ได้ยินเกี่ยวกับสมาคมนะคะจากเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองเข้ามาครั้งแรกกีฬาที่เล่นก็ไม่ใช่เปตองนะทีแรกก็เล่นวอลเลย์บอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นวอลเลย์บอล
6: หลังจากก่อนที่จะเปลี่ยนอวัยวะครับปกติเล่นกีฬามาก่อนไหม
1: เล่นค่ะออกกำลังกายก็ตีแบตแต่ว่าเป็นการออกกำลังกายไม่ได้แข่งขันนะ
6: แ
1: ล้วก็วอลเลย์บอลนี่ก็คือไม่ได้เล่นหลังจากที่แบบป่วยมาอะไรมาเนาะก็ไม่ได้เล่นค่ะก็ไม่ได้เล่นเลย
3: พี่เองนะก่อนที่จะเข้ามาสมาคมกีฬาผู้เป็นอวัยวะก็มีโรคประจำตัวคือเป็นโรคมะเร็งก็เป็นโรคมะเร็งเกี่ยวกับเม็ดเลือดนะเม็ดเลือดขาวเนี่ยนะแต่ว่าคุณหมอบอกว่าสามารถใช้เซลล์ของตัวเองปลูกถ่ายได้ก็ตอนนี้ก็ปลูกถ่ายมาตั้งแต่ปี54ปีนี้64ก็10ปีแล้วครับ
6: แล้วก่อนที่จะเจอมะเร็งเนี่ยครับพี่ทวีแบบออกกำลังกายเป็นปกติอยู่แล้วไหมครับ
3: ก็ออกกำลังกายปกติอาทิตย์ละ3วันครั้งหนึ่งก็ประมาณ30-40นาทีครับประมาณนี
6: ้แต่ว่าไม่ได้เป็นนักกีฬา
3: ไม่ได้เป็นนักกีฬามาก่อนครับก็ออกกำลังกายปกติเหมือนประชาชนทั่วไปที่ไปออกตามส่วนสุขภาพเนี่ย
6: ครับโอเคครับเดี๋ยวมาที่พี่ต่อ
11: ครับผมต่อเปลี่ยนตับเป็นคนชอบเล่นกีฬาอยู่แล้ว
6: ครับ
11: คือตั้งแต่เรียนหนังสือแล้วเนาะเล่นมาตั้งแต่เด็กก็เล่นมาเรื่อยๆเพื่อนสมาชิกเนี่ยที่เปลี่ยนตับด้วยกันเนี่ยแนะนำมาว่ามีกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะผมก็เลยเข้ามาเล่นก็กีฬาเปตองเขาเล่นเลย
6: แต่อย่างพี่ต่อเล่นกีฬาเปตองเป็นหลักอันเดียวเลย
11: ครับผมกีฬาหลัก
2: แล้วก็เป็นไตมาเหมือนกันครับเป็นไตเหมือนกันทั้งอายุก็เปลี่ยนมาประมาณ6ปีแล้วก่อนหน้านั้นก็เป็นคนที่ชอบเป็นคนที่ทำงานทำงานค่อนข้างหนักหลังจากเรียนจบมาก็เป็นนักกีฬาเดิมมาเป็นตอนเรียนเนี่ยเป็นนักกีฬาตัวจังหวัดเป็นตัวแทน

0: ระดับหนึ่งพวกวอลเลย์บอลพวกฟุตบอลอะไรพวกนี
1: ้ครับ
0: เตะปากตะกร้ออะไรเงี้ยเป็นคนชอบก็มีหลายๆคนชวนเข้ามาม ีทานสแปนคือกินทานสแปนกีฬาพวกนี
1: ้
0: ที่ทำให้ร่างกายเราพักฟื้นได้เร็วขึ้นแล้วก็มีโอกาสให้เราหลายๆอย่างให้เราได้แสดงความสามารถในเรื่องของกีฬาเงี้ยซึ่งเราเดิมเราชอบอยู่แล้วถูกไหมคร
1: ับพอเริ่มเข้าสู่ชีวิตการทำงานเวลาเราก็จะหายไปเราก็จะ
0: ก็ไปเมคมันนี่คือมันช่วงอายุที่เราจะต้อง
1: เป็นช่วงเวลาด้วย
2: ใช่ครับ
0: แล้วเราบริหารเวลาไม่ดีเองเราบอกง่ายๆเราเห็นเงินแล้วเราอยากจะได้มันอยากจะมีนู่นนี่นี่จนลืมกีฬา
1: การที่ได้คุยกับเขาการที่ได้ฟังเรื่องราวของเขาจากคนที่เคยแบบเจอเรื่องราวโหดร้ายเนี่ยแล้วก็ต้องเกิดการเปลี่ยนอวัยวะแล้วมันเหมือนเขาบอกว่าการที่เขาเกิดสิ่งนี้ขึ้นเนี่ยมันเหมือนมันได้รับโอกาสใหม่ในชีวิตได้รับชีวิตใหม่ครั้งหนึ่งแล้วยิ่งการที่ได้มาเล่นกีฬาได้มาเป็นนักกีฬาผมยิ่งรู้สึกว่ามันเหมือนแบบเขาได้เจอสิ่งที่มันแบบเหมือนทำให้ชีวิตเขาสดใสขึ้นหรือทำให้ร่างกายเขาแข็งแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งหรือว่าทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นจุดที่ทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเขาต้องพยายามใช้ชีวิตหลังจากนี้ให้ดีขึ้นรวมไปถึงว่าวันนี้การที่ได้มาลองเล่นเปตองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่สนุกมากๆสนุกกว่าที่คิดไว้เยอะเลยอาจารย์เอกสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาอยากเรียนเปตองครับ
2: อยากเรียนเปตองเหรอ
1: ใช่ครับ
3: อยากมาลองเล่นเปตอง
1: อยากมาลองเล่น
3: เปตองเล่นยากนะ
1: ยากใช่ไหม
3: สู้เหรอ
1: เคยเล่นตอนสมัยประถมครับ
3: เหรอ
1: ใช่แต่ว่านานมากเลยครับ
3: ดูหน้าดูตาดูมือแล้วไปได้
1: เล่นกีฬาอื่นมาก่อนอ
3: ย่างเงี้ยต้อง73
1: 73คืออะไร
3: 73คือไดมิเตอร์ลูกเปตองนี่มันจะมีไดมิเตอร์ตั้งแต่เล็กสุดถึงใหญ่สุด
1: อ๋ออันนี้อ๋อมันจะมีลูกเล็กอันนี้คือลูกเปตอง
3: ลูกเปตองนี่ลูกเล็กที่สุดเลยนี่ลูกเล็กที่สุดในโลก
1: ถ้าตามหลักแล้วแบบการแข่งก็คือจะมีทั้งแบบลูกเล็กกับลูกใหญ่ครับ
3: มันจะมีตั้งแต่ลูกเล็กแล้วแต่ผู้เล่นจะเลือกเอา
1: อ๋อคือเลือกได
3: ้มือนี่เราจะใช้ไดมิเตอร์ขนาดไหนมือบางทีมือมันไม่เท่ากันไงมือยาวมือสั้นถ้าสั้นก็เล่นลูกเล็กถ้ายาวก็เล่นลูกใหญ
1: ่ครับ
3: น้ำหนักส่วนน้ำหนักนั้นมีตั้งแต่650ถึง800อันนี้800
1: อันนี้650
3: นี่650เนี่ยนะเล็กสุดก็คือ 7.5 จนถึง800
1: ครับแล้วอย่างสมมติว่าถ้าวันนี้ผมแบบอยากลองเล่นดูครับ
3: ง่ายเลย
1: เริ่มต้นจากอะไรดีครับ
3: เริ่มต้นสูงก็คือต้องเกาะลูกก่อนต้องรู้กติกากติกาก็คือต้องโยนลูกให้ไกลแก่นลูกจะอยู่ระยะไหนก็แล้วแต่คือมันมีระยะมาตรฐานคือ6เมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน10เมตรเนี่ย
1: ระยะโยนใช่ไหม
3: ระยะโยนจับมันมีทั้งหมด5วิธี
1: จับมี5วิธี
3: มันมี5วิธีการจับลูกนั้นมี5วิธีหนึ่งจับลูกแบบเห็นไหมจับแบบเล่นไม่เป็นอ่ะเขาจับเป็นปั๊บนิ้วก็เริ่มชิดขึ้นมาแบบที่2ก็คือนิ้วทั้ง4ตรงกับนิ้วหัวแม่โป้ง
1: อ
3: ันตัวนี้ใช้หัวแม่โป้งดัน
1: ครับ
3: แบบฝึกแล้วแต
1: ่แล้วแต่เรา
3: แต่มาตรฐานที่สุดเลยก็คือ5นิ้วชิด
1: 5นิ้วชิด
3: ติดกัน
1: ครับ
3: ใช่ไหมแล้วเวลาปอดเปิดก็เปิดที่มือเปิดมือแล้วก็ต้องฝึกไปเรื่อยฝึกเกาะไปเรื่อยฝึกตีตั้งแต่ระยะไกลๆอะไรต่างๆจนไกลไกลไกลไปต้องไม่มีเทคนิคอะไรมากเกิดจากความทำนาน
1: ฝึกไปเรื่อย
3: ฝึกไปเรื่อยมันเกิดอ๋อโยนอย่างนี้นี่เองอ๋อมันง่ายอ่ะมีเทคนิคแค่ปั่นเท่านั้นเองปั่นลูกสมมติว่าเราจะโยนมือ
1: ครับ
3: โยนมือขวาจะให้ลูกไปทางขวาแล้วก็ดึงขึ้นเนี่ยลูกมันจะไปทางนี้นี่มันอยู่ที่วิธีการโยนแค่นั้นเองนอกนั้นไม่มีอะไรเลย
1: อย่างแรกเลยอย่างลูกใหญ่ลูกเล็กนี่ผมควรใช้ลูก
3: เราก็ต้องวัด
1: ต้องลองวัดดูใช่ไหม
3: ต้องลองวัดดูวัดดูให้ได้ครึ่งหนึ่งแล้วต้องใช้
1: 71
3: อันนี้73ได้ครึ่งหนึ่งพูดง่าย
1: คร
3: ึ่งหนึ่งของลูก
1: จากห้าโอเคครับอันนี้ก็จะไม่ถึง
3: ถ้ามันเล็กไปอย่างนี้แสดงมันเล็กไปเวลาโยนแล้วมันจะติดมื
1: ออ
3: ่ะอย่างนี้ก็ใหญ่ไปเวลาโยนยังไม่ทันจะโยนมันก็หลุดจากมือเนี่ยอันอย่างนี้เล็กอันนี้ใหญ่ไปใช่ไหมคุณก็ต้องใช้เนี่ยประมาณ71นะ
1: 71
3: อันนี้เล็กไปนิดนึง
1: แต่ได้ครับ
3: แต่ก็พอได้
1: พอไหวอยู่เวลาจับเราให้มันอยู่
3: กลางฝ่ามือ
1: เราก็กำ
3: ไม่ต้องกำแน่น
1: หลวม
3: แล้วก็ฝ่ามือโยนอย่าหงายมือโยนเขาไม่ต้องเก่งนี่เก่งจนเส้นขึ้นหมดเลยนี่มั้ยจำไม่เก่งนะเวลาเปิดก็เปิดง่ายๆนะเปิดง่ายๆเห็นไหมเนี่ยเปิดออกไปแค่นี้เองการเล่นเปตองนั้นมันมีนั่งโยนกับยืนโยน
1: ครับ
3: นั่งโยนก็ต้องนั่ง
1: หมายถึงว่าเป็นแล้วแต่เราเลือก
3: แล้วแต่เราเลือก

0: ั้งโยนปั๊บหัวเข่าต้องให้ตรงกับลูกแกะที่จะปล่อย
1: แต่ต้องอยู่ภายในวงกลม
2: อ๋อ
1: สบายยังสบายแล้วก็นี่วางมาพอเราจะโยนปั๊บแล้วขึ้นมาแล้วก็เปิดมือ ขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมนี่ดีกว่าผมอีกไหมเอามาหนักวางสบายใจแล้วก็ขึ้น
2: เห็นไหม
1: นี่ผมก็จะเอาชนะก็ค่อยๆเดินกับมันก็ชนะเห็นไหม
2: แล้วก็แข่งกันไปเรื่อยๆ
1: ก็แข่งกันไปเรื่อยๆให้ใกล้กันกว่าใกล้กันกว่าเราก็จะตี
2: ให้เขาออกไปไกลๆ
1: ให้เขาเป็นไกลให้ไกลกับลูกเราฝึกครั้งแรกเนี่ยเขาก็ไม่เป็นหรอกแต่เขาเกิดจากความชำนาญ
2: เพิ่มใช้ฝึกซ้อมบ่อยๆ
1: เขาก็กลับไปฝึกที่บ้านอย่างที่ว่าที่บ้านตรงไหนก็ได
2: ้อ
1: ย่างน้องเนี่ยกลับไปถึงปั๊บเนี่ยไปฝึกที่บ้านอาจจะติดทีมชาติก็ได้เนี่ยทีมชาติชุดสี่เก
2: มอยู่ที่การฝึกซ้อม
1: อยู่ที่การฝึกซ้อม
2: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้
1: ซ้อมมากได้มากซ้อมน้อยได้น้อยไม่ซ้อมไม่ได
2: ้งั้นเดี๋ยวโค้ชเนกให้ผมลอง
1: ลองน้อยได้
2: เลยใช่ไหมครับ
1: การเล่นไปตองนั้นต้องมีเสียงหัวก้อย
2: โอเคครับ
1: ต้องเสียงหัวก้อยปกติ
2: ใครลองเล่นเลยใช่ไหมครับ
1: ใครชนะเป็นฝ่ายขึ้นเป่าตอนนี้ว่ากติกาใหม่ถ้าวางวงเมื่อไหร่ปั๊บจะต้องขีดถ้าไม่ขีดโดนเหลืองเลยนี่คือกติกาใหม
2: ่ขีดอะไรอ่ะ
1: ขีดวง
3: ครับ
1: สัญลักษณ
2: ์
1: เรียกมา
3: เดี๋ยวเผื่อมันเลื่อนเผื่อมันเลื่อน
1: เดี๋ยวมันเลื่อนไปก็ได้กลับที่เดิม
2: โอเคครับ
4: แล้วเวลาเล่นเราต้องถือลูกไปด้วย
1: แล้วแต
3: ่ถือได้ไม่ถือสองลูกก็ได้ลูกเดียวก็ได้สามลูกก็ได
2: ้อ๋อแต่ไม่ถือว่าเราห้ามวางไว้ที่พื้น
1: วางได้
5: วางได้
2: วางได้
3: แต่เข้าข้างในแล้วห้ามโยนทิ้งนะ
1: แต่ห้ามเดี๋ยวสมมติถ้าเข้าไปในวงแล้วเนี่ยแล้วคุณมาโยนอย่างเงี้ยถือว่าเล่นลูกแล้ว
3: ลูกนี่เสีย
2: อ๋อโอเค
1: แต่ถ้าคุณจะ
5: มาวางในวงไม่ได
2: ้ต้องวางก่อนเข้าไปในวง
3: ครับผมได
1: ้อะไรเงี้ยอันนี้ลูกเลยละ
3: นิดนึง
1: เพราะผมรู้แค่สองมือก็รู้ลูกเลยใช่ไหมถ้าระยะใกล้เรายืนปั๊บเนี่ยพอเราตกปั๊บมันก็จะไปไกลเพราะงั้นเราก็ต้องนั่งเราดึงสกูนิด
5: แต่เราจะเล่น
1: เ
5: ด
1: ี๋ยว
5: ถ้าเป็นใกล้กับแต่ตอนนี้ว่
1: าเราสามารถจะใกล้ไหมไม่ใกล้ก็มือตี
5: ตีนุ่ง
1: มือตีออกไปตีออกไปไม่ตายอีกไม่ตายก็ต้องไปอีกจนกว่าใครจะหมด
2: ไม่ตายแปลว่าอะไร
1: ไม่ตายไม่ถึงลูกไม่เปลี่ยนลูกไฟของคุณยังไม่ชนะผม
2: อ๋อโอเค
1: ผมยังใกล้แกนกว่า
2: โอเคครับ
1: เห็นไหมก็ต้องขึ้นให้ชนะให้ได้เนี่ยไปตองมันสนุกไอ้ตอนเนี้ยเลยอีก
3: เยี่ยม
1: ฮะ
3: คือว่าม
1: ันอยู่ที่เส้นไม่ได้ก็ต้องไปอีกเหลือสองลูกแต่ผมเหลือห้า
2: อ๋อโอเคเข้าใจแล้ว
1: แล้วเท่ากันเนี่ย
2: แล้วสมมติว่าถ้าผมแพ้แล้วผมก็เสียแต้มหนึ่งเนี่ย
1: ใครถึง13ก่อนก็ชนะแล้วก็เอามาครอบที่นี่พอครอบเสร็จก็ต้องเช็คมาร์คแล้วถึงจะโยนแกนเนี่ยเล่นสลับไปสลับมา
2: อ๋อคือเริ่มจากจุดที่เป็น
5: แกนใช
3: ่ครับ
2: ต่อไปเรื่อย
3: ๆขยับถ้าตรงนี้ถ้ามัน
5: พื้นที่
3: ไม่พอ
2: ก็ให้เป็นคนโยน
1: ขึ้นไปขึ้นแกน
2: 4
1: 1-0ละอันนี้ดับเบิ้ลนะ
3: ชนะเราก็
2: ชนะเราจะเป็นคนโยนว่าจะใกล้จะไกลใช่มั้ย
1: จะใกล้จะไกลแล้วแต่นี่โยนแกน
2: เดี๋ยวจะได้จับคู่กับน้องคิวที่เป็นทีมชาติชุด4เกมนะครับจะเล่นแค่ปกติเขา13แต้มแต่เราจะเล่นแค่5แต้มพอ
1: เอาแค่5แต้มพอแล้วก็หยิบเป้าโยนลงไปให้เกิน6เมตรอู้อย่างนี้มันก็10เมตรมันก็เกินนะสิเห็นไหมลูกเป้ามันเป่า
3: อู้
1: ศูนย์

0: สวยอ่ะสวยจริงอ่ะ
1: ง่าย
0: เลยอ่ะ
2: เป็ดตองง่าย
1: เสน่ห์เขาเป็ดตองเลยง่ายเจม5คะแนนก่อนจาก3คะแนน
3: ชนะแล้ว
1: เ
3: จมเฮ
1: ้ไปข้องใจ
3: เฮ้ชนะแล้ว
4: ทีนี้ผมอยากถามต่อจากตะกี้จริงๆคือพี่ๆทุกคนหลังจากที่เหมือนเปลี่ยนอวัยวะมาแล้วเนี่ยบางคนก็ได้ลองเล่นกีฬาอื่นมาก่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้วอย่างตอนนี้พอทุกคนได้มาเล่นเปตองเป็นเมนใช่ไหมครับผมอยากรู้ว่าจริงๆแล้วทุกคนหลงเสน่ห์อะไรในกีฬาชนิดนี้
5: เคยดู YouTube การแข่งขันของของชิงแชมป์โลกที่นักกีฬาทีมชาติไทยเราไปแข่งกับฝรั่งเศสก็เลยรู้สึกว่าเอ๊กีฬาเนี่ยก็ส่งลูกไปเหมือนก็เอาไปจับเอาลูกไปจับบังทำไมมันแม่นอย่างนี้แล้วก็เกิดความสนใจว่าอยากศึกษา
4: ครับ
0: ไปตองที่ผมชอบคือใช้พื้นที่น้อยเล่นตรงไหนก็ได้คือมีพื้นที่พอให้เราเล่นเราก็เล่นได้เลยแล้วก็คนเดียวเราก็เล่นได้เราไม่ต้องมีคู่ซ้อมหรืออะไรเราซ้อมเราคนเดียวได้
6: พี่เป็นครูจะมีกีฬาครูกีฬาครูแล้วทีเนี้ยไม่มีคนเล่นที่โรงเร
4: ีย
6: นเขาก็จับพี่เล่นซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่าไอ้ลูกเนี้ยมันต้องโยนยังไงแต่ก็เขาก็บอกว่าให้โยนไปเถอะให้ใกล้แก่นทีแรกที่จับพี่โยนอย่างนี้เลยมันไปติดแก่นเลยคือแบบว่าเราไม่รู้ว่ามันจะต้องโยนอย่างนี้วันนั้นชนะมันเลยมีความรู้สึกเอ้าเราก็เล่นได้นี่นะเราก็แบบมันฝึกได้อะไรเงี้ยนะเสร็จแล้วอ่ะพี่ก็ไม่ได้เล่นนะหลังจากนั้นพี่ก็ไม่ได้จับพอเปลี่ยนไตมาเนี่ยก็มีคนชักชวนมาแข่งที่ระยองเน
7: า
6: ะครั้งแรก
7: ใช่เราจัดแข่งขันที่ระยอง
6: ไปหยิบลูกของเด็กอะที่เล่นที่โรงเรียนอะหยิบมาใส่ถังมาเลยแล้วก็เลือกไป3ลูกแล้วก็ไปเล่นก็มาแข่งแล้วก็ได้
7: รางวัลที่1มือใหม
6: ่นะครับใช่กีฬาเปตองมีเสน่ห์ของมันคือไม่ใช่มุ่งแต่ชนะคือเราต้องคิดเกมด้วยในระหว่างที่เล่นว่าเกมกีฬาในนั้นอะที่เรากับคู่แข่งเรามีลูกอะเท่ากันแต่ถ้าเราเสียเปรียบล่ะเราจะต้องทำยังไงเพราะนั้นเสน่ห์ของมันคือการแก้เกม
4: เช่นว่าจริงๆสมมติลูกเขาใกล้แก่นกว่าเราจะไปทำให้เขาลูกเขาออกไปจากตรงนี้ใช่ไหมคร
6: ับ เราอาจจะมีทักษะแต่โค้ชก็มาพัฒนาทักษะเราให้มีการฝึกซ้อมที่ถูกต้องมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการแก้เกมเนี่ยคือเสน่ห์ของกีฬาเปตอง
4: ครั้งแรกที่เล่นเปตองผมจำได้ว่าน่าจะเป็นตอนที่อยู่ประถมแล้วตอนนั้นเราก็เล่นแบบขำๆแทบจะลืมไปแล้วว่าเป็นยังไงแต่วันนี้พอได้มาเจอพี่ๆนักกีฬาเปลี่ยนอวัยวะทุกคนนะครับแล้วก็ได้แบบเจอโค้ชอเนกที่มาเป็นคนสอนเนี่ยวันนี้ก็แฮปปี้มากรู้สึกว่าเป็นกีฬาที่มันมีเสน่ห์ตรงที่ว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเราแบบใช้แรงหรือว่าใช้แบบความใจร้อนอย่างเดียวทุกอย่างมันคือการแบบค่อยๆคิดค่อยๆดูค่อยๆแก้เกมมีสติใจเย็นๆอะไรเงี้ยผมว่ามันทำให้แบบให้ความรู้สึกเหมือนเวลาเราเล่นเกมพวกพัซโซอ่ะมันจะไม่ได้แบบว่าหุนหันพลันแล่นแบบโอ้ทุกอย่างไปเร็วมันจะต้องมีความแบบค่อยๆคิดค่อยๆทำดูความเป็นไปแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาซึ่งวันนี้รู้สึกว่าอันนี้คือเสน่ห์ของแบบเปตองแล้วก็วันนี้ก็ได้แข่งกับพี่ๆเขาด้วยนะครับ
6: 11แต้มแล้วเราเลือกหัวก้อยนะ
4: โอเคครับ
6: ถ้าออกอะไรก็ได้ขึ้นก่อน
4: เอาหัวครับก้อย
6: ก้อยนะพี่ขึ้นก่อนนะ
4: โอเคได้ครับ

ตะกี้พี่เขาตีไปโดนแก่นแล้วออกนอกสนามมันแปลว่าฟาวซึ่งแปลว่าจะไม่มีใครได้แต้มต้องเริ่มใหม่อุตส่าห์ตะกี้อุตส่าห์ได้ใกล้แล้ว

0: Bye.
1: อันนี้เราตาม3นะครับ

0: ได้เปรียบละ
1: หนึ่งแต้มค่ะ
2: ผมได้หนึ่งแต้มได้หนึ่งแต้ม

0: เป็นการเล่นครั้งแรกก็แพ้แหละแต่ว่าโดยรวมรู้สึกว่ามันสนุกแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากเล่นต่อแล้วก็วันนี้อยากแบบบอกว่าจริงๆเปตองเป็นกีฬาที่ผมว่าถ้าใครได้มาลองเล่นมันน่าจะเป็นกีฬาที่แบบทุกคนเล่นได้แล้วก็สนุกแล้วก็มันไม่ได้เหนื่อยเกินไปนะแต่มันได้ออกกำลังกายนะมันได้เดินมันได้ก้มมันได้หยิบได้ยกได้โยนอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็เป็นการออกกำลังกายอีกรูปแบบนึงที่ผมว่าก็เหมาะกับคนที่อาจจะไม่ชอบแบบมูฟเมนต์เยอะด้วย
1: วันนี้สนุกมากเลยครับ
2: ขอบคุณครับเปตองมันสนุกอยู่แล้วนะ
0: พี่ๆเขาเก่งมากเลยจริง
2: ๆก็ฝึกก็มากันหลายปีมาใหม่ๆก็ฝึกได้ประมาณ
0: ก็บางคนก็เริ่มจากเล่น
2: ไม่เป็นเลย
0: ใช่ไหมครับ
2: ไม่เป็นเลยไม่อย่างน้องเนี่ยเห็นไหมไม่เป็นเลยผมมาฝึกได้ประมาณสักหลายไม่ถึงครึ่งชั่วโมง
0: ครับ
2: ก็น้องทำได้แล
0: ้
2: ว
0: แล้วอย่างแบบโค้ชเนกคือฝึกทั้งแบบว่าทีมชาติไทยช
2: ุ
0: ดใหญ่ใช่ไหม
2: ครับ
0: การได้มาเป็นแบบโค้ชของคนที่เป็นผู้ป่วยที่เปลี่ยนอวัยวะเนี่ยมันได้พลังอะไรไหมครับหมายถึงว่าการที่เราได้มาฝึกคนนี
2: ้ได้มากเลยเพราะว่าผู้เปลี่ยนอวัยวะโทษทีนะเราไม่ได้ว่าเขานะเขาเนี่ยเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะเหมือนชีวิตเขาเนี่ยเส้นไปแล้วแต่เขาได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะขึ้นมาเปลี่ยนอวัยวะใหม่เหมือนกับเขามีชีวิตใหม
0: ่ครับ
2: จะมีชีวิตไปได้อีกกี่ปีนั้นเราไม่รู้แต่เราถือว่าเขาเกิดมาใหม่แล้วเขาต้องการมาฝึกสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะเนี่ยพยายามที่จะเผยแพร่ออกไปสำหรับให้ผู้ที่เปลี่ยนตายอะไรทุกอย่างในร่างกายเนี่ยมาเล่นกีฬา
0: คร
2: ับ เพราะบางคนยังเข้าใจว่าเล่นกีฬาแล้วทำให้ทรุดไปอีกไม่จริงดูตัวอย่างพวกนี้เลยนะฮะเล่นแล้วเขาแข็งแรง
3: เราป่วยทางกายหรือเราจะป่วยทางใจก็แล้วแต่เราพยายามกระตุ้นให้โอ้มองว่าโอกาสข้างหน้าเรายังมีเราจำเป็นที่จะต้องมีความหวังและดำเนินชีวิตให้ได้ในสังคมถ้าเราเคยได้ยินกันว่าถ้ามีใครในบ้านสักคนหนึ่งป่วยเนาะคนรอบข้างเราอีกหลายคนหลายชีวิตเนี่ยก็รู้สึกกังวลไปด้วยนะครับแต่ถ้าเราทำเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะทำกิจกรรมนะใช้ชีวิตอย่างปกติและอย่างคุ้มค่าผมมองว่าอันเนี้ยช่วยได้นะครับช่วยทั้งตัวเองก่อนแล้วก็ช่วยสังคมมันสามารถช่วยสนับสนุนเขาเหมือนสนับสนุนเพื่อนบ้านเหมือนเพื่อนเราเองนะครับในการที่ขยายกลุ่มเนี้ยกีฬาประเภทนี้เองแล้วก็เรื่องของความสนใจการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
2: ผู้เปลี่ยนนี่เขามีหลายประเภทมีทั้งเปตองโบลิ่งลอนโบแบดมินตันปาเป้านี่จะมาแรงแล้วแต่เปตองก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งของผู้เปลี่ยนอยู่อวัยวะอยู
0: ่
2: เป็นไปชิงแชมป์โลกทีนึงแล้วก็ได้มา8เหรียญ9เหรียญ6เหรียญและเป็นเบอร์หนึ่งของโลกของสำหรับผู้เปลี่ยนอวัยวะตอนนี้อิหร่านกำลังมาแรงฝรั่งเศสยั่วฝรั่งเศสตอนนี้ปีนี้เห็นว่าฟิตมากต้องตำรับไปตองกับแพ้ไทยรวด
0: เยี่ยมเลยครับ
2: แล้วก็เขาสนใจด้วยอ่ะเขาสนใจเนี่ยเขาสนใจมาก
0: สุดท้ายแล้วครับผมอยากให้แบบพี่ๆทุกคนแบบฝากอะไรสั้นๆถึงคนที่เขาแบบอาจจะเพิ่งเปลี่ยนอวัยวะมาหรือว่ากำลังเจอสถานการณ์ที่แบบเราเคยเจอมาแล้วแบบเฮ้ยอยากจะให้กำลังใจเขาหรืออยากจะเชิญชวนอะไรสั้นๆอย่างเงี้ยครับ
4: คือบางทีเราท้อถอยหรือเราท้อแท้บางอย่างแต่โอกาสที่เรายังไม่รู้ว่ามันมีอยู่ข้างหน้าเนี่ยบางทีสุขภาพเราไม่ดีเราก็ยอมแพ้เราก็ไม่อยากจะสู้ชีวิตแต่ถ้าเราสู้ไปด้วยกันหรือสู้ชีวิตให้มันดีขึ้นเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นโอกาสมันมีแน่ๆทุกคน
5: อย่าเพิ่งท้อแท้เพราะว่าโอกาสมันจะอยู่ข้างหน้าเพราะนั้นทุกวันน่ะมันจะมีอุปสรรคขอให้มีความหวังในทุกๆวันแค่นั้นเอง
6: ทุกท่านที่เล่นกีฬาไม่เก่งไม่เคยเล่นกีฬามาก่อนเรามีโค้ชทีมชาติคอยสนับสนุนคอยฝึกสอนให้โอกาสมันก็เหมือนไอติมถ้าไม่รีบกินมันจะละลายนะครับ เรียนเชิญ ทุกท่านครับผม
3: แรกคือเราเรียนรู้นะครับมีกำลังใจนะครับต้องสร้างกำลังใจให้กับตัวเราก่อนนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือความหวังเราต้องมีความหวังนะครับและอีกประการนึงคือเราอย่าอยู่เฉยลงมือทำจนไปถึงจุดที่เราตั้งใจนะครับมันจะทำให้เรารู้สึกใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่านะครับแล้วก็ผมเชื่อโดยอย่างสนิทใจว่าโอกาสดีๆยังมีรอ

0: สำหรับทุกๆคนอยู
1: ่
0: นะครับแล้วก็ฝากสมาคมด้วยสำหรับท่านที่กำลังตัดสินใจหรือสนใจในเรื่องของสุขภาพการออกกำลังกายการเล่นกีฬาเราพร้อมที่จะแชร์โอกาสต่างๆให้กับทุกท่าน
2: เอาจริงดีใจมากเลยที่ได้มาคุยแล้วก็ได้ฟังแบบเรื่องราวของทุกคนเพราะผมว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าคนที่ฟังที่เป็นคนที่จะต้องเปลี่ยนอวัยวะเนี่ยจะได้กำลังใจแต่ผมว่าคนทั่วๆไปที่ดูอยู่เนี่ยก็คงได้กำลังใจหรือเห็นมุมมองต่างๆที่น่าสนใจแล้วก็ผมคิดว่ามันคงลิฟต์อัพสิ่งที่อยู่ในชีวิตเขาได้เห็นคุณค่าสิ่งต่างๆมากขึ้นซึ่งวันนี้แบบขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่มาแชร
3: ์
2: ขอบคุณมากๆเลยครับผมแล้วก็วันนี้อยากแบบบอกว่าจริงๆเปตองเป็นกีฬาที่ผมว่าถ้าใครได้มาลองเล่นมันน่าจะเป็นกีฬาที่แบบทุกคนเล่นได้แล้วก็สนุกแล้วก็มันไม่ได้เหนื่อยเกินไปนะแต่มันได้ออกกำลังกายนะมันได้เดินมันได้ก้มมันได้หยิบได้โยนอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็เป็นการออกกำลังกายอีกรูปแบบนึงที่ผมว่าก็เหมาะกับคนที่อาจจะไม่ชอบแบบมูฟเมนต์เยอะด้วยวันนี้ก็แฮปปี้ครับได้มาที่นี่ได้มาเจอกับพี่ๆนักกีฬาผู้ป่วยที่เปลี่ยนอวัยวะรวมไปถึงว่าได้มาลองเล่นเปตองก็เป็นอีกวันนึงที่แฮปปี้แล้วก็ได้พลังกลับไปเยอะมากๆครับ

ในที่สุดวันนี้ที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงใครเป็นแฟนคลับสมุนไพรอย่ากระพริบตานะครับแต่หายใจได้สมุนไพรมีประโยชน์อย่างไรดีอย่างไรทดแทนเครื่องปรุงที่เราใช้ได้อย่างไรเรามาดูกัน

เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับสลัดแซลมอนย่างมันใช่ผมแถมผมทำไม่เป็นนะจะเห็นได้ว่าในสลัดแซลมอนย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้มีเรื่องของพริกไทยป่นแล้วก็เรื่องของใบสะระแหน่รวมถึงดอกไม้ต่างๆที่มีน้ำมันหอมระเหยมากมายทำให้อาหารมีรสชาติน่ารับประทานมากขึ้นทำให้เราไม่ต้องใช้เครื่องปรุงที่เป็นซอสปรุงรสหรือเกลือหรือน้ำปลาซึ่งอาจจะเป็นพิษหรือเป็นผลเสียต่อร่างกายและไตในอนาคตฉะนั้นสมุนไพรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการลดการใช้โซเดียมน้ำปลาหรือเกลือต่างๆที่ผสมมาในอาหารในกรณีที่ติดเค็มมาทั้งชีวิตเพราะนั้นทำอย่างไรที่จะลดอาหารเค็มลดเค็มลงครึ่งนึงไงที่สำคัญคือเกลือไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันน้ำปลาไม่เกิน4ช้อนชาต่อวันทำให้ได้อย่างนี้ทุกคนนะครับ

0: ซีรีส์เจาะ DNA หมอซีรีส์ที่พาผู้ชมไปชมการทำงานของหมอในแต่ละสาขาและวันนี้เราจะพาไปรู้จักและชมการทำงานของหมอที่ทำหน้าที่ดูแลระบบการเคลื่อนไหวในร่างกายของเราหมอกระดูก
1: โอ้นี่เราสามารถเห็นกระดูกของคนเราทุกชิ้นเลยนะครับจากหุ่นจำลองแบบนี้แต่วันนี้เราจะรู้จักกระดูกแล้วก็การทำหน้าที่ของแพทย์ทางด้านนี้ให้มากขึ้นนะครับผมอยู่กับหัวหน้าภาควิชาสรีรศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับศาสตราจารย์นายแพทย์พานุพันธ์ทรงเจริญสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: ได้พบอาจารย์อีกแล้วนะฮะก่อนอื่นเลยเนี่ยคำชื่อก่อนแล้วกันนะครับอาจารย์มีคำว่าสรีรศาสตร์มีออร์โธปิดิกส์แล้วก็มีกายภาพบำบัดสามอย่างอยู่ด้วยกันเลยมีสรีรศาสตร์แปลว่าต้องมีการผ่าตัดนี่แหละ
2: ครับ
1: แต่คำว่าออร์โธปิดิกส์นะครับแปลว่าครับอาจารย์คือกระดูกหรือเปล่าฮะ
2: ออร์โธปิดิกโดยความเข้าใจของคนทั่วไปในปัจจุบันนี้นึกถึงกระดูกและข
1: ้
2: อแต่เราไม่ได้ใช้กระดูกและข้อ
1: นั่นน่ะสิฮะ
2: เพราะว่ามันครอบคลุมมากกว่านั้น
1: นะครับ
2: คือระบบการเคลื่อนไหวทั้งหมดอันประกอบด้วยกระดูกข้อเส้นเอ็นกล้ามเนื้อเส้นประสาทค
1: ือ
2: เราทำมากกว่านั้นเยอะ
1: ที่ทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้รวมหมดเลย
2: ครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องใช้ทับศัพท
1: ์อ๋อรากศัพท์จริงคืออะไรฮะออร์โธปิดิกส์นี่แปลว่าอะไร
2: มีหลายความหมายที่มีการโพสต์กันหรือมีการกล่าวถึงนะ
1: ครับ
2: แต่อันที่กล่าวกันถึงมากที่สุดก็คือภาษากรีกรากศัพท์
1: ค
2: ือออร์โธกับปิดิกออร์โธ
1: แ
2: ปลว่าตรงนะครับ
1: ครับ
2: แล้วปิดิกรากศัพท์ก็คือเด็ก
1: เหรอฮะตรงกับเด็ก
2: ตรงครับเด็กตรง
1: ทำไมใช้2คำเนี่ย
2: เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเชื่อว่าการรักษาโรคกระดูกส่วนที่ยากที่สุดในสมัยโบราณตั้งแต่สมัยกรีกคือการจัดกระดูกสันหลังของเด็กที่เป็นโรคหลังคดให้ตรงซึ่งก็ใช้เครื่องดาม
1: อย่างนี้ฮะส่วนตรงนี้เหรอฮะ
2: ครับกระดูกสันหลังที่คดนะฮะ
1: อ๋อฮะ
2: แล้วก็จัดให้ตรงโดยการดัด
1: โดยการดัดซึ่งสมัยก่อนยากมาก
2: ครับ
1: ท้าทายมากใช่ไหม
2: ครับ
1: อ๋อ
2: ก็เลยใช้รากศัพท์นี้ตลอดมา
1: ครับ
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราก็ได้ยินมาตลอดเลยออร์โธปิดิกส์จนความเข้าใจคือว่าเนี่ยแปลว่ากระดูกเท่านั้น
2: ครับ
1: แต่จริงๆมาจากตรงกับเด็ก
2: ครับ
1: นะฮะก็เลยเป็นคำที่ใช้กันแล้วก็อีกคำหนึ่งที่มีก็คือคำว่ากายภาพบำบัด
2: ครับ
1: ส่วนนี้ก็สำคัญมาก
2: สำคัญมากเพราะว่าการที่เรารักษากระดูกนอกจากการใช้การผ่าตัดใช้การเข้าเฝือกการดัดแล้วถ้าทำแต่เพียงอย่างนั้นอย่างเดียวการเคลื่อนไหวก็ทำไม่ได้เพราะว่าไปใส่โลหะหรือใส่เฝือกจะทำให้ข้อยึด
1: ดามไว้อย่างเงี้ย
2: ครับไม่ได้ขยับนานๆก็ขยับไม่ได้รูปร่างอาจจะดีแต่ใช้งานไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นกายภาพบำบัดนี้มีความสำคัญในกระบวนการรักษาว่าที่จริงแล้วอาจจะสำคัญครึ่งหนึ่งของออร์โธปิดิกส์เลยก็ได
1: ้อ๋อเหรอฮะประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะครับ
2: ในส่วนของการบริการของสัญญาศาสตร์ออร์โธปิดิกส์นะ
1: ครับ
2: แล้วก็แบ่งเป็นห้องตรวจผู้ป่วยนอก
1: ครับ
2: ห้องติดตามผลการรักษานี่ก็หมายถึงว่าพวกที่เราผ่าไปแล้วเข้าเฝือกไปแล้วต้องมีการเปลี่ยนเฝือกต้องมีการมาทำแผลนะครับก็เป็นส่วนที่สองส่วนที่สามก็ส่วนของกายภาพบำบัดส่วนที่สี่ก็คือกีฬาเวชศาสตร์
1: คร
2: ับ เป็นคลินิกกีฬาซึ่งแยกออกไปโดยเฉพาะ
1: อันนี้คือออกให้ร่างกายแข็งแรง
2: ครับซึ่งจะมีเครื่องฟิตเนสเครื่องอะไรต่อมีอะไรอันที่5ก็เป็นศูนย์เนื้อเยื่อชีวภาพ
1: คืออะไรฮะ
2: เป็นธนาคารเก็บกระดูกจากผู้บริจาคและเนื้อเยื่อนี่ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว
1: ครับครบยังฮะ
2: จริงๆแล้วนะอีกอันเรามีแยกอีกอันที่เป็นบริการพิเศษ
1: ครับ
2: คือศูนย์ผู้บาดเจ็บของกระดูกสันหลังซึ่งเป็นศูนย์เดียวเท่าที่ทราบในปัจจุบันของประเทศไทย
1: ต้องแยกออกไป
2: ครับที่เป็นการบริการโดยเฉพาะ
1: งั้นเดี๋ยววันนี้เราจะเห็นการทำงานของหมอออร์โธที่เราเรียกว่าหมอออร์โธคิดว่าดูกระดูกอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วงานครอบคลุมเยอะมากนะครับ เดี๋ยวไปดูกันครับที่กำลังทำงานอยู่นี้คือคุณหมอ
2: ใช่ครับเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญกระดูกครับอาจารย์หมอผ่าตัดเหมือนกัน
1: ครับ
2: เป็นสัญญาแพทย์ออร์โธปิดิกส์ผู้หญิง
1: แพทย์ทุกคนที่มาเรียนด้านนี้จะต้องทำได้หมดไหมฮะอาจารย์ทุกคนจะต้องมาเรียนทุกด้านจะต้องผ่าด้วยยังเข้าเฝือกเป็นทำกายภาพบำบัดได้
2: ถูกต้องครับต้องมีความรู้ทั้งหมด
1: ทั้งหมดนะ
2: ครับใช้เวลา4ปี

0: ครับ
1: ครับ
0: แต่นี้ถ้าใครจะเชี่ยวชาญไปด้านไหนใครจะผ่าอย่างเดียวหรือว่า
1: เราจะแบ่งตามส่วนของอวัยวะมากกว่าเช่นอาจารย์ธีรจิตนี่จะเชี่ยวชาญทางเด็กโรคกระดูกเด็ก
0: ครับ
1: นะครับส่วนอาจารย์ท่านอื่นเนี่ยจะเป็นผู้เชี่ยวชาญกระดูกสันหลัง
0: ครับ
1: จะมีผู้เชี่ยวชาญการเปลี่ยนข้อสะโพกและข้อเข่า
0: ครับ
1: มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านมือแล้วก็แขนม
0: ี
1: ผู้เชี่ยวชาญทางเท้า
0: อ๋อ
1: ครับ
0: แยกเป็นส่วนอวัยวะ
1: ส่วนครับ
0: ครับแต่จริงๆถ้าทําได้หมดไหมรู้หมดไหมก็ต้อง
1: รู้หมดต้องรู้หมดนั่นคือเรียน4ปี
0: ครับ
1: รู้หมดเป็นสัญญาแพทย์ออร์โธปิดิกทั่วไป
0: ครับ
1: แต่จะเป็นสัญญาแพทย์ออร์โธปิดิกเฉพาะเด็กก็ต้องมาเรียนต่อเพิ่มเติม
0: อีกนะฮะ
1: อีกครับ
0: คือหน้าที่ของแพทย์หรือว่าเจ้าหน้าที่ทางด้านนี้เนี่ยถ้าเราไม่รู้เราคิดว่าก็คงจะเอาขาหักมาต่อกระดูกก็เข้าเฟือกหรือว่ารักษามีปวดเปิดอะไรอย่างนี้แต่จริงที่ซับซ้อนก็มีอยู่เยอะใช่ไห
1: มมากครับมีมาก
0: เช่นไหนบ้างครับอาจารย์ที่ซับซ้อนมากๆที่คนทั่วไปอาจจะนึกไม่ออกนึกไม่ถึง
1: คนไข้บางคนมีความพิการจากการที่กระดูกหักหรือเป็นมาแต่กำเนิดขาสั้นข้างยาวข้างในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถยืดขาที่สั้นให้ยาวได้โดยอุปกรณ์โดยการผ่าตัดเราจะต้องมีอุปกรณ์ขาภายนอกแล้วก็ยืดขาที่สั้นข้างยาวข้างให้เท่ากันได
0: ้ค่อยๆยืดไปเหรอ
1: ใช่ครับค่อยๆยืดไป
0: ถ้ามาสั้นข้างยาวข้างยืดให้เท่ากัน
1: ใช่ครับคือสมัยก่อนมีแต่ตัดข้างที่ยาวให้สั้น
0: เ
1: ดี๋ยวนี้เรายืดข้างที่สั้นให้ยาวไปได
0: ้อ๋อเดี๋ยวนี้ด้วยความทันสมัยของการรักษาเนี่ยใช้ยืดเอา
1: ใช่ครับ
0: แต่ก่อนตัดหดลงนะเดี๋ยวยืดสมมติว่าถ้าอยากยืดทั้งสองข้างเป็นไปได้ไหม
1: เป็นไปได้ในเด็กที่เตี้ยผิดปกติพวกนี้ทำได
0: ้โหนี่คืออะไรครับอาจารย
1: ์ก็เป็นเครื่องยึดกระดูกภายนอกแต่ในกรณีนี้เป็นเครื่องยืดกระดูกนะครับ
0: ยืดเหรอฮะ
1: ครับเรามีการผ่าตัดอาจารย์หมอกมลพรเป็นผู้เชี่ยวชาญทางกระดูกเด็ก
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: ครับอาจารย์
0: ฮะนี่กำลังยืดกระดูกน้องเหรอฮะ
2: กำลังจะหดน้องเป็นโรคอะไรลูก
1: โรคบราว
0: โรคบราวคือ
2: กระดูกหน้าแข้งด้านบนเขาไม่โต
0: กระดูกหน้าแข้งด้านบนไม่โต
2: ด้านในเลยด้านนอกโตทำให้ขาโก่ง
0: อ๋อขาโก่งนะฮะ
2: ผ่าตัดให้กระดูกหน้าแข้งเนี่ยเกยออกไปให้เหมือนปกติ
0: ครับ
2: แล้วก็พอขามันไม่ค่อยโตด้านในมันก็เลยสั้น
0: ครับ
2: ก็เลยจะยืดขา
0: ต้องยืดขาเครื่องนี้จะช่วยยืดยังไงครับอาจารย์ครับ
1: จะเห็นว่ามีสกรูมีเกลียว
0: ครับ
1: การไขเกลียวพวกนี้จะเป็นการปรับแต่งทั้งความยาวและทั้งมุมของกระดูกเช่นกระดูกตรงจะปรับให้เฉียงเข้าเฉียงออกก็ได้โดยการไขแต่ละข้างไม่ให้เท่ากัน
0: เหมือนกับค่อยๆดัดค่อยๆดัด
1: ถูกต้อง
0: ยืดก็คือ
1: วันละมิลลิเมตร
0: อ๋อวันละมิลลิเมตร
2: ระยะระยะแรกเราตัดกระดูกก่อน
0: ฮะตัดกระดูกก่อน
2: ที่สองแล้วก็ค่อยๆยืด
0: ฮะแล้วพอยืดไปไอ้ที่ตัดไปก็ห่างออกสิครับ
2: ห่างออกแต่มันจะมีกระดูกงอก
0: แล้วก็งอกไปต่อ
2: มันหนึ่งมิลต่อวันมันจะงอกได้โดยไม่ต้องไปผ่าตัดเพิ่ม
0: อ๋อหนึ่งมิลต่อวันนี่กระดูกงอกทันใช่ไหมฮะ
2: เราต้องรอสักอาทิตย์ไม่เกินสอง
0: งั้นผมอยากขายาวอีกสัก5เซนผมก็คูณไปเลยได้ไหม
2: ที่นิยม
0: แต่ไม่นิยมนะไปมาหาอาจารย์แล้วใส่อย่างนี้อาจารย์ทำให้ไหม
2: แต่มักจะเป็นถ้าเรานิยมขาสั้นยาวต่างกันมากกว่า
0: ที่จะทำให้ใช่ไหม
2: เพราะว่าบางทีมีผลแทรกซ้อน
0: ทำ
2: ให้เขากลัวเช่นการติดเชื
0: ้ออ๋อฮะแต่อย่างนี้คือ
2: ประเทศอาจจะทำมาก
0: อันนี้คือเรื่องความสวยงามความหล่อสวยอะไรว่าไปแต่นี่เพื่อการรักษาใช่ไหมครับที่เราทำเป็นการรักษา
3: คร
0: ับ
3: โรคดีไหมโรครักษาที่ศรีราช
4: ด
3: ี
4: ค่ะ
3: การใจดีไหมโรค
4: ใจด
0: ี
4: ค
0: ่
4: ะ
0: โอ้โหเป๊ะเลยนะฮะ
3: เป็นโรคอะไรโรค
4: โรคเบาค่ะ
2: มาครับรู้จักโรคเราเป็นหน้าที่ของแพทย์ต้องอธิบาย
0: ครับ
2: มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนไข
0: ้อย่างนี้รักษามานานแค่ไหนแล้วครับ
4: รักษาต
0: ั้
4: งแต่
0: รอ
4: ด
0: อ
4: าย
0: ุ
4: 2ขวบได้
0: กี่ขวบนะ2ขวบ
2: โรคเราเนี่ยถ้าเกิดรักษาบางทีก็จะเป็นซ้ำเนื่องจากโดนด้านในเนี่ยหยุดโตไปครับพอเราติดตามรักษาหายแล้วบางทีก็จะโก่งใหม่ด้วยซ้ำใหม
0: ่
2: จนพออายุเกิน14มันถึงจะปัญหาหมด
0: จะเริ่มนิ่งครับงั้นเชิญอาจารย์ทำงาน
2: ที่เจอมากขึ้นในปัจจุบัน
0: นะฮะเด็กเป็นเยอะ
2: เด็กอ้วนเด็กอ้วนขึ้น
0: น้องก็ดูไม่อ้วนนะ
2: บางคน
0: หรือเคยอ้วน
2: เด็กอ้วน
0: เคยอ้วนเหรอตอนนี้อะไรต้องผอมแล้วหุ่นดีแล้วเจนจานเลยครับ

0: อุ้ยอาจารย์ครับนี่คนไข้ตัวน้อยเหรอฮะ
1: ครับ
0: อายุเท่าไหร่ครับวันนี้
2: 28 วัน
0: เองนี่มีปัญหาเรื่องเกี่ยว
1: ข้อสะโพกครับ
0: ข้อสะโพก
1: อาจารย์พิรจิต
0: ข้อสะโพกสวัสดีครับอาจารย์คุณแม่สวัสดีนะครับยังไงฮะต้องรักษา
2: ข้อสะโพกเขาหลวมค่ะเคลื่อนอันนี้ก็จะหมอเด็กจะเช็คตั้งแต่หลังคลอดแล้วก็จะส่งมาให้ทางเราถ้าทิ้งไว้สะโพกก็จากหลวมก็จะหลุดก
0: ็
2: จะเป็นการใส่เอี๊ยมอย่างเงี้ยนะคะ
0: ใส่เอี๊ยมนี่คือช่วยยังไงนะครับอาจารย์
2: ช่วยให้สะโพกกลางเสร็จแล้วมันก็จะเข้าเบ้าไป
1: ตัวเบ้าจะฟอร์มไม่สมบูรณ
0: ์
1: การที่เราพยายามจับให้ข้อสะโพกที่หลวมอยู่เนี้ยอยู่ในที่ที่ควรจะอยู่จะทำให้การสร้างกระดูกเบ้าทำได้ดีขึ้นแล้วเบ้านั้นก็จะเป็นเบ้าที่ cover หรือคลุ
0: ม
1: ข้อสะโพกได้ดีต่อไปก็ไม่หลุด
0: อ๋อพอเข้าที่ปุ๊บพอทุกอย่างเข้าที่สมบูรณ์สร้างกระดูกคราวนี้ก็ไม่เคลื่อนไม่ขยับอะไรอย่างเงี้ยแล้ว
2: ออกได
0: ้ออกได้วันนี้จะมาทำอะไรฮะ
2: ว
0: ัน
2: นี้เขามาเช็คว่าแน่นดีหรือยัง
0: เหรอฮะ
2: ก็อาจจะต้องใส่อีก3 อาทิตย์แล
0: ้
2: วก็
0: เ
2: รียบร้อยดี
0: อ๋อ
2: ด
0: ี
2: ข
0: ึ้
2: นมาก
0: เหรอฮะดูน้องก็ยิ้มแย้มนะไม่ได้รู้สึกแบบ
2: จะเห็นว่าสะโพกด้านนี้จะกางได้สุดด้านที่ปกติแต
0: ่
2: ด
0: ้
2: านนี้ก็จะกางได้แค่นี้เพราะว่ามันยังค้างกันอยู
0: ่ครับผม
2: แต่ถ้าเกิดว่าเรามาเช็คคราวหน้าเนี่ยสะโพกกางได้สุดแบบนี้ก็น่าจะเอาออกได้แสดงว่าเข้าเบ้าดี
0: ครับผมโหที่แรกความเข้าใจคือนึกว่าเรื่องกระดูกเรื่องอะไรเนี่ยผู้สูงอายุมันจะเป็นเยอะเป็นตั้งแต่เพิ่งเกิดมา20 กว่าวันก็เป็นแล้ว
1: ครับ28 วันก็เป็นได
0: ้เป็นได้ครับ
1: จริงๆสมัยใหม่นี้รักษาตั้งแต่อยู่ในมดลูกเลยนะครับ
0: ฮะเหรอฮะ
1: เจาะเข้าไปรักษาตั้งแต่ในมดลูกเลย
0: ดูว่าเป็นอะไรมีปัญหาอะไรไหมเงี้ยนะ
1: ถ้าเอ็กซเรย์ถ้าอัลตราซาวด์เราพบความผิดปกติบ่อยครั้งในประเทศเรายังไม่ได้ทำนะคร
0: ับ
1: แต่ในต่างประเทศเริ่มรักษาตั้งแต่อยู่ในมดลูกก็มี
0: โอ้โหนี่เป็นอีกงานนึงนะครับที่อยู่ในบริเวณห้องใกล้ๆกันอันนี้เป็นการกำลังจะ
1: ตัดเฟือก
0: ตัดเฟือก
1: ใช้อุปกรณ์ตัดเฟือกซึ่งเป็นเลื่อยนะครับแต่ว่าเลื่อยเนี่ยจะไม่หมุนเหมือนเลื่อยในลักษณะอื่นเลื่อยลักษณะอื่นจะหมุนแบบนี
0: ้ครับใบมีดจะไม่เหมือนทั่วไป
1: ครับใบมีดจะไม่ได้หมุนนะครับจะสั่นเฉย
0: ๆ
1: ครับประกอบกับใต้เฟือกพลาสติกนี้มีสำลีรองเฟือกเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเข้าเนื้อน้อยมากหรือเกือบไม่มีเลยและประกอบกับมีอุปกรณ์กันด้วยม
0: ัน
1: จะไม่เข้าลึกเกินไป
0: ครับผมเหมือนตั้งระยะได้ว่าจะลึกแค่ไหน
1: ใช่ครับแต่ว่าเสียงก็ดูน่ากลัวบางทีถ้าเป็นเด็กเล็กจะร้องเด็กโตก็ร้องเหมือนกันหรือเปล่าไม่ร้องนะฮะ
0: เดี๋ยวเราจะลองดูนะครับ

0: จะเห็นว่ามีสำลีรองเฝือกอยู่ด้านในนะคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะถูกเนื้อเนี่ยน้อยมาก
1: จังครับหน้าที่ของการตัดเฝือกเนี่ยนี่
0: เป็นเจ้าหน้าที่
1: เป็นเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วคุณหมอที่เรียนด้านออโถนี่
0: ต้องเรียนหมดนะครับต้องทำ
1: ตัดเป็นไหม
0: ตั้งแต่เข้าเฝือกตัดเฝือกทำแผลต้องทำเป็นหมด
1: ทำได้หมด
0: แต่น้องนี่เข้ามาช่วยเพื่อแบ่งเบาภาระเพราะว่าแพทย์ก็มีหน้าที่ดูไข้อีกเยอะดังนั้นงานอะไรที่เจ้าหน้าที่ช่วยได้น้องเขาก็มาช่วยนะครับ

0: อันนี้เป็นส่วนที่เราให้บริการของการทำ
1: ก็จะมีอุปกรณ์หลายอย่างนะฮะจะมีการถ้าจะพูดถึงการนวดก็มีการนวดมีการกระตุ้นไฟฟ้ามีการใช้เครื่องอัลตราซาวด
0: ์
1: มีการใช้เครื่องดึงที่เรียกว่า traction มีการใช้อุปกรณ์ที่ช่วยในการเคลื่อนไหวของข้อในกรณีที่ข้อตึงนะครับซึ่งลักษณะนี้ก็เป็นลักษณะที่ค่อนข้างพิเศษของเราแล้วนะครับ
0: เครื่องมือแต่ละเครื่องเนี่ยก็ใช้คนละอาการที่ต่างกันของคนไข้แต่ละคนอย่างเครื่องนี้หน้าตา
1: เครื่องนี้เป็นเครื่องค่อนข้างพิเศษครับที่เราเรียกว่าเครื่อง desensitization ในคนไข้ที่มีการบาดเจ็บของเส้นประสาทเมื่อเราต่อเส้นประสาทและความรู้สึกกลับมาไม่ปกติ
0: ครับ
1: เช่นเรามีความรู้สึกแตกต่างกันเช่นความรู้สึกร้อนหนาวความรู้สึกสัมผัสความรู้สึกเจ็บปวดความรู้สึกต่อการสั่นสะเทือนปลายประสาทพวกนี้เหมือนสายโทรศัพท์ที่ปนกันอยู่ในสายใหญ
0: ่
1: ๆพอเวลาเราต่อกันนี่อาจจะมีการสลับสาย
0: อ้าวเหรอฮะ
1: เพราะฉะนั้น
0: ยังไงฮะไอ้ที่ควรจะร้อนกลับไปหนาวไอ้ควร
1: ที่ไอ้ที่ร้อนบางทีเราไปสัมผัสของร้อนแต่เรารู้สึกว่าร
0: ู้สึกเย็นเงี้ย
1: เป็นความรู้สึกสัมผัส
0: แต่ไม่ร้อน
1: ไม่ร้อนซึ่งนี่อันตรายเหมือนกัน
0: ใช่ใช่ใช
1: ่หรือว่าไปสัมผัสธรรมดาแล้วบอกโอ๊ยตายอันนี้ร้อน
0: อ
1: ันนี้เป็นเครื่องช่วยรักษาในอาการพวกนี้นะครับ
0: แล้วยังไงฮะ
1: เอามือใส่เข้าไปครับ
0: มือใส่เข้าไป
1: มือใส่เข้าไปจะเห็นว่าเหมือนกับเป็นขี้เลื่อยน
0: ี่
1: ค
0: ือ
1: ข
0: ี้
1: เล
0: ื่อ
1: ยใส่ได้เลยครับ
0: ใช่ใช่ดูเหมือนขี้เลื่อยผมอะไร
1: ครับ
0: ลองใส่นะฮะ
1: ครับใส่เข้าไปเลย
0: แล้วออกมาผมจะรู้สึกปกติไหม
1: ปกติ
0: เอามือใส่เข้าไปนะ
1: ครับ
0: ตรงผ้านี่แหละครับ
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้เขาเริ่มเดินเครื่องแล้วนะครับความรู้สึกหรือว่าสัมผัสอะไรตรงนี้จะผมรู้สึกอุ่น
1: ๆครับ
0: แล้วก็ตรงมือเนี่ยมันเหมือนมีผงอะไรที่ปั่นให้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยฮะเป็นขี้เลื่อยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ขี้เลื่อยอุ่นๆเนี่ยจะช่วยยังไงครับอาจารย์
1: อย่างที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อตะกี้ความรู้สึกของคนเราแบ่งแยกย่อยเป็นหลายอย่างเป็นความรู้สึกสัมผัสเป็นความรู้สึกอุณหภูมิเป็นความรู้สึกการสั่นไหวเป็นความรู้สึกเจ็บปวดในผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บเส้นประสาทและมีการต่อเราต้องการกระตุ้นปลายประสาทที่รับความรู้สึกต่างๆเหล่านี้ความรู้สึกละเอียดความรู้สึกร้อนเย็นความรู้สึกสั่นสะเทือนอ
0: ัน
1: นี้

0: มันจะมีการสั่นสะเทือนอยู่นิดหน่อย
1: ฝ
0: ุ่นด้วยแล้วก็การที่ขี้เลื่อยถูกปั่นเนี่ยก็เหมือนมีการขยับอยู่ตลอดเวลาด้วย
1: ครับ
0: นะฮะอ๋ออย่างนี้กระตุ้นได้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: กระตุ้นระบบสัมผัสของเราให้ดีขึ้น
1: ปลายประสาทที่รับความรู้สึก
0: ปลายประสาทที
1: ่รับความรู้สึก
0: เครื่องแบบนี้นี่มีทั่วไป
1: ไม่มีครับเป็นเฉพาะพิเศษในหน่วยที่มีการรักษาการบาดเจ็บลงเส้นประสาทซึ่งทางศิริราชเองก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ส่วนหนึ่งถึงได้มีเครื่องอุปกรณ์พิเศษแบบนี
0: ้น่าดีอาจารย์ครับเครื่องนี้นี่ช่วยยกแขนของเราขึ้นฮะ
1: ใช่ครับอันนี้เป็นเครื่องช่วยการเคลื่อนไหวชื่อย่อคือ CPMcontinuous passive motion หมายถึงว่าเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยการเคลื่อนไหวโดยที่คนไข้ไม่ต้องออกแรงเองเพราะคนไข้ออกแรงเองแล้วคนไข้จะเจ็บ
0: ครับ
1: เราก็เลยใช้เครื่องช่วยพยุงให
0: ้แค่วางมือไว้เฉยแล้วเครื่องก็ยก
1: ครับ
0: เอาขึ้นแล้วก็ปล่อยลง
1: ครับ
0: โดยเครื่องนี้เลย
1: ใช่ครับ
0: แสดงว่าต้องมีปัญหาช่วงนี้สิครับ
1: ใช่ครับเครื่อง CPM นี้ใช้กับข้อไหล่ข้อศอกแล้วเรามี CPM ของข้อมือด้วยแต
0: ่
1: เครื่องนี้เครื่องนี้เฉพาะไหล่นะคร
0: ับคือสำหรับการที่เรานำมาใช้เนี่ยเป็นการใช้เฉพาะส่วน
1: ใช่ครับ
0: อย่างเช่นตรงนี้ตอนนี้ไหลถ้าเกิดตรงข้อศอกเนี่ย
1: ก็จะมีอีกเครื่องนึงแต่เครื่องนี้ก็ปรับให้เป็นข้อศอกได้
0: อ
1: ันนี้ปรับเป็นไหลกับศอกได้นะครับ
0: คร
1: ับแต่ส่วนมือจะมีเครื่องพิเศษส่วนเข่าก็จะมีเครื่องพิเศษอีก
0: แยกไปแต่ละช
1: ิ้
0: น
1: แยกไปแต่ละชิ้นเลยครับ
0: คือคนที่จะมีปัญหาแบบนี้เนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างครับ
1: ไหลติดในคนสูงอายุหรือบางทีก็เป็นในคนที่ไม่ใช่สูงอายุก็คือพวกนักกีฬาหรือใช้งานเยอะในผู้สูงอายุก็คือบางทีหิ้วของหนัก
0: ครับ
1: หรือบางทีไม่ทันระวังไปตัดต้นไม
0: ้
1: ตัดต้นไม้ 2-3 ทีเกิดเอ็นอักเสบไหลยืดขยับไม่ได้ก็ใช้เครื่องนี้ช่วยร่วมกับการใช้ยารักษา
0: เพราะถ้าไปขยับเองคราวนี้จะเจ็บ
1: ครับ
0: ถ้าเราไม่มาใช้เครื่องนี้ช่วยมันจะเกิดอะไรขึ้นฮะ
1: ก็ต้องใช้คนดัดตอนนี้ใช้คนดัดปริมาณคนไข้ในปัจจุบันนี่เยอะมากใช้คนไม่ไหวแล้วก็
0: เพราะคนดัดไปดัดมาคนจะยึดข้อเครื่องจะยึดจะเจ็บเองอะไรเง
1: ี้
0: ยเพราะคนไข้เยอะเรื่องมาใช้เครื่องเนี่ย
1: ครับแล้วเครื่องนี้สมูทกว่าเยอะต
0: ั
1: ้งความเร็วความช้าได้แล้วคนไข้รู้สึกเจ็บแล้วตั้งให้ช้ากว่านี้อีกก็ได
0: ้
1: คนไข้ทำได้หลายครั้งด้วยใช้เวลาได้นานด้วย

0: เท่าที่ดูครับผู้ป่วยในห้องนี้มันจะเป็นผู้สูงอายุมากกว่า
1: ครับ
0: มีปัญหาด้านกระดูกหรือว่ากล้ามเนื้อการเจ็บปวดอะไรนี้เยอะกว่า
1: ครับ
0: ในตอนนี
1: ้คือประเทศเราก็พัฒนามาระดับหนึ่งแล้วแปลว่าการรักษาการให้การรักษาเบื้องต้นของคนไข้เนี่ยดี
0: ค
1: นไข้อายุยาวขึ้นเป็นสังคมผู้สูงอายุเหมือนประเทศที่เริ่มจะพัฒนาแล้วเพราะฉะนั้นคนไข้กลุ่มนี้ก็จะมีการเจ็บปวดตึงก็จะต้องมีการรักษาทางกายภาพบำบัดร่วมกับการให้ยาหรือรักษาในลักษณะอื่น
0: ครับงั้นพูดถึงการรักษาด้วยกายภาพบำบัดเนี่ยสำหรับสาขานี้เนี่ยถือว่าเป็นส่วนที
1: ่ส่วนที่สำคัญ
0: สำคัญถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของการให้บริการเนี่ยอยู่สักกี่เปอร์เซ็นต์
1: เกือบจะครึ่งหนึ่งเลยครับ
0: เกือบจะครึ่งหนึ่งเลย
1: ใช่
0: ทั้งหมดนี้ใช่ไหมที่เราดูทั้งสองห้อง
1: เรามีคนไข้กายภาพบำบัดปีนึงประมาณ 80,000 คนนะฮะเยอะมาก
0: เหรอฮะ
1: ครับ
0: 80,000 คน
1: ฮะ
0: ทั้งนั้นก็ต้องใช้บุคลากร
1: มหาศาลมหาศาลเป็นร้อยครับ
0: ครับที่ดูมีคุณหมอ
1: ครับ
0: หมอออร์โธหมอกระดูกหมอกายภาพบำบัดเนี่ยแล้วก็จากนั้นต้องทำงานกับ
1: มีนักกายภาพบำบัดผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
0: และผู้ช่วยของนักกายภาพบำบัด
1: ครับและบุคลากรสายสนับสนุนอื่น
0: ๆ
1: คอยเรียกคนไข้คอยจัดคิวคนไข้อะไรพวกนี้ครับ
0: ฮะต้องทำงานร่วมกันยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
1: โดยรวมแพทย์ก็จะตรวจพอตรวจเสร็จก็อาจจะให้การรักษาโดยให้ยาโดยการผ่าตัดหลังจากนั้นหรือพร้อมๆกันให้ยาไปพร้อมกายภาพบำบัดหรือผ่าตัดเสร็จแล้วมากายภาพบำบัดหร
0: ือ
1: ในบางครั้งอาจจะต้องกายภาพบำบัดก่อนผ่าเสร็จแล้วกายภาพบำบัดอีกเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามีอยู่ตลอดกายภาพบำบัดอยู่กับเราตลอดเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพที่สำคัญมากๆคือถ้าไม่มีเขาทั้งเราและคนไข้อาจจะไม่มีความสุขเท่านี
0: ้ครับผมใช่เพราะว่าคนที่ดูแลใกล้ชิดจริงๆแล้วก็ในแต่ละจุดเนี่ยที่เป็นนักกายภาพบำบัดและผู้ช่วยนะ
1: ครับ

0: ไหมครับ
1: คือ
0: ต้องรู้ด้านผ่าตัด
1: ครับชื่อแรก
0: ครับ
1: ของภาควิชา
0: สัญญศาสตร
1: ์ครับ
0: ฮะ
1: คือการผ่าตัด
0: ครับการผ่าตัดนี่ถือว่าเป็นส่วนการรักษาที่สำคัญมากขนาดไหนครับของโรคเกี่ยวกับออโธปิดิกส์นะฮะ
1: ผมว่าเกือบครึ่งนะ
0: ครับ
1: เกือบครึ่ง
0: ไม่ถึงครึ่งส่วนใหญ่มักจะต้องมีการผ่าตัดประมาณครึ่งนึง
1: ครับเกือบครึ่ง
0: ครับอย่างวันนี้ที่เราจะเข้าไปดูห้องนี้กำลังผ่าอะไรครับอาจารย์
1: ผ่าตัดรักษาโรคกระดูกสันหลังคดครับ
0: อ๋อเหรอฮะในเด็กด้วยไหมฮะ
1: ในเด็กครับ
0: อายุไม่เยอะด้วยใช่ไหม
1: ครับ
0: ตรงกับชื่อเลยนะออโธปิดิก
1: ตรงกับชื่อออโธปิดิกคือเด็กตรงทำให้เด็กตรงนะ
0: ให้กระดูกสันหลังที่คดเนี่ยมันตรงแล้วเข้าไปดูนะว่าคดแบบไหนแล้วจะตรงยังไง
1: ครับ
0: เข้าไปเลยไหมอาจารย์
1: ครับเชิญครับ
0: คดแบบนี้เลยอาจารย
1: ์ครับ
0: คดแบบเหมือนงูเลื้อยเลยนะครับ
1: ครับ
0: โอ้คดมากเลยทีนี้เราต้องแก้ไขยังไงฮะ
1: เราก็ผ่าตัดเข้าไปดัดแล้วใช้อุปกรณ์ยึดดึงกระดูกที่คดให้ตรงขึ้น
0: ครับอย่างนี้ต้องเปิดทั้งหมดเลยไหม
1: ต้องเปิดทั้งหมดครับ
0: ต้องเปิดออก
1: ครับ
0: อุปกรณ์ที่ว่านี่จะยึดยังไงฮะจะดึงยังไง
1: เจาะเข้าไปในกระดูกสันหลังส่วนที่เรียกว่า vertebral body
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เอาเหล็กยึดแล้วก็ยึดทีละข้อนะครับแล้วก็ค่อยดัดข้อที่มันโค้งเนี่ยให้มันตรงขึ้นมีอุปกรณ์บีบดึงบีบแล้วก็ยึดแล้วก็เชื่อมกระดูกที่คดอยู่เนี่ยจัดให้อยู่ในตำแหน่งที่ตรงแล้วก็เชื่อมให้มันแข็งอยู่ในท่านั้นเลย
0: คือทำให้ตรงในครั้งนี้เลยไหมครับหรือต้องค่อยๆตรง
1: ทำให้ตรงในครั้งนี้
0: เปิดนี้ทำให้ตรงเลย
1: ทีเดียวจบเลย
0: เพราะเรายึดให้มันอยู่ด้วยโลหะ
1: ครับ
0: ที่จะเหมือนกับดามไว้ให้แข็ง
1: ใช่ครับ
0: เพราะอย่างนี้ถือว่าเขาคดเยอะมาก
1: คดเยอะครับ
0: ถ้าเกิดไม่ผ่าตัดเขาจะใช้ชีวิตยังไงฮะเขาจะเป็นยังไง
1: จะคดต่อไปนะครับ แล้วเมื่อคดมากๆนอกจากความไม่สวยงามภายนอกนอกจากร่างกายเตี้ยอาจจะทำให้เกิดการกดของปอดเพราะโพรงปอดเนี่ยมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระดูกสันหลังกับกระดูกซี่โครงซึ่งจะทำให้เกิดการบิดและไปทำให้ปริมาตรของปอดน้อยลงถ้าเป็นมากๆก็ทำให้เกิดโรคทางปอดตามหรือถ้าหลังคดมากจะทำให้ขาสั้นยาวไม่เท่ากันเดินผิดรูปร่างจากปกติไปได้
0: ครับนี่คืออาการที่ท้าทายทางการแพทย์มากๆเมื่อในอดีตใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ที่เป็นชื่อของภาควิชาออโธปิดิก
1: ใช่ครับ
0: แต่ปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นโรคเป็นอาการที่ยากไหมฮะอย่างนี
1: ้ก็เป็นอาการที่ยากแต่รักษาได
0: ้ครับ
1: ทำให้ดีขึ้นได
0: ้

0: จารย์ครับวันนี้อาจารย์พาผมเดินดูจนทั่วเลยฮะเห็นการทำงานของแพทย์ออร์โธปิดิกส์หรือหมอกระดูกที่เราเรียกกันแล้วก็การทำงานของบุคลากรท่านอื่นๆที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกันได้เยอะเลยนะ
1: คร
0: ับแล้วก็โรคเกี่ยวกับกระดูกหรือการเคลื่อนไหวร่างกายมันมีอยู่มากนะฮะ
1: ครับไม่ใช่กระดูกอย่างเดียวนะ
0: ครับ
1: ครับระบบการเคลื่อนไหวทั้งหมด
0: ใช่ครับแล้วก็การที่มีแพทย์ทางด้านนี้ทำให้เราใช้ชีวิตได้มีคุณภาพมากขึ้นเมื่อแก่เท่ามาโรคพวกนี้ตามมาเยอะเลยนะฮะแต่ก็จะใช้ชีวิตได้ดีขึ้นครับขอบคุณอาจารย์มากครับ
1: ดีครับดีครับสวัสดี

เป็นที่ทราบกันดีว่าร่างกายคนเรานั้นมีน้ำเป็นส่วนประกอบมากกว่า 70% ซึ่งน้ำจะถูกเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นส่วนประกอบของเหลวที่อยู่ในร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นเลือดปัสสาวะน้ำตาและอีกมากมายและทั้งหมดก็มีความจำเป็นต่อร่างกายถ้าพูดถึงของเหลวอย่างน้ำเหลืองพอจะนึกออกไหมครับว่ามันจำเป็นอย่างไรและทำหน้าที่อะไรถ้านึกไม่ออกวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับน้ำเหลืองในร่างกายของเราให้ดียิ่งขึ้นครับ

ตอนนี้ผมอยู่ที่ห้องผ่าตัดนะครับของโรงพยาบาลศิริราชนะครับตึกสยามินชั้น4แล้วก็ผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์ครับอาจารย์นายแพทย์สิริชัยกำเนิดนักตะนะครับผู้ชมครับวันนี้ผมดีใจมากนะครับคืออาจารย์สิริชัยเนี่ยเป็นอาจารย์ที่เรียนกับผมปี1เจอกันที่สารยา

0: ใช่ครับ
1: พอจบกันปุ๊บนี่ฉีกแบบนี้ครับผู้ชมความเจริญก้าวหน้าฉีกแบบนี้เลย
0: ไม่ได้ขนาดนั้น
1: สุดยอดมากขออนุญาตเรียกอาจารย์ไก่นะครับ
0: ครับผมยินดีครับยินดีอาจารย์บวยเจอกันอีกทีหนึ่งครับผม
1: ใจตัวเพื่อนมากทีนี้ต้องถามว่าต่อมน้ำเหลืองที่เราเข้าใจกันเนี่ยคือมันเป็นยังไงในร่างกายเพราะตามคนที่ไม่รู้คือต่อมน้ำเหลืองมันจำเป็นกับร่างกายอย่างไรไม่มีได้ไหม
0: จริงๆมันเป็นเรื่องของระบบน้ำเหลืองระบบน้ำเหลืองก็ประกอบด้วยท่อน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองนะครับซึ่งระบบน้ำเหลืองเนี่ยมีประโยชน์2 อย่างระบบน้ำเหลืองคืออันที่1คือเรื่องของในตัวของน้ำเหลืองเองเนี่ยมันมีพวกเซลล์พวกฆ่าเชื้ออยู่มีเซลล์ที่ทำเหมือนกับเป็นภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยมันผ่านทางระบบน้ำเหลืองอันที่2คือระบบน้ำเหลืองเนี่ยมันจะนำพวกสารน้ำในเลือดที่มันเป็นส่วนเกินเนี่ยกลับเข้าสู่ทางหัวใจแล้วก็ไปฟอกขับถ่ายออกทางไตทางปัสสาวะอะไร
1: เอาของเสียไปฟอกไม่ให้ค้างๆอยู่ในร่างกาย
0: เพราะฉะนั้นคือมันก็เป็นหลักๆก็คือมันตัวน้ำเหลืองเองก็คือมันมีทั้งเรื่องของเซลล์ป้องกันการติดเชื้อในร่างกายแล้วก็มีเรื่องของการที่นำพาพวกสารหรือของเหลวที่มันเป็นส่วนเกินที่มันถูกสร้างถูกใช้ไปเนี่ยให้กลับเข้าสู่ร่างกายเพื่อที่ไปฟอกขับถ่ายออกเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้ามันไม่มีระบบน้ำเหลืองนี้เนี่ยของเหลวมันก็จะไปคั่งอยู่ตามอวัยวะต่างๆซึ่งไอ้น้ำของน้ำเหลืองเนี่ยมันมีข้อพิเศษนิดนึงคือมันมีสารพวกโปรตีนไขมันเยอะเพราะฉะนั้นพอมันมีโปรตีนไขมันเยอะเนี่ยมันก็สามารถสร้างทำให้เกิดเนื้อเยื่อขึ้นมาในน้ำเหลืองนั่นเองได้
1: เหมือนในพังผืด
0: ใช่มันก็คือในรูปแบบของการเกิดพังผืดขึ้นมา
1: แสดงว่าเวลาเรากล้ามเนื้อฉีกหรือเกิดบาดแผลอะไรก็ตามมันจะแข็งเป็นไตๆนี่คือเกิดจากพังผืดที่มาจาก
0: กับพังผ
1: ืดโปรตีนของน้ำเหลือง
0: ก็ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเนื้อเยื่อปกติของร่างกายที่มันสร้างขึ้นมาเพื่อมาซ่อมแซ
1: ม
0: แต่ว่าไอ้โปรตีนในน้ำเหลืองเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นในเซลล์ที่มันถูกขับถ่ายออกมาอยู่แล้วเพราะนั้นสารพวกนี้มันก็จะมีความโปรตีนสูงเพราะนั้นมันก็การที่มันมีโปรตีนมีของเสียสูงเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการเขาเรียกอะไรกระตุ้นให้ร่างกายมันสร้างพังผืดสร้างอะไรเนื้อเยื่ออะไรขึ้นมาเนี่ยเยอะขึ้น
1: แล้วทีนี้เวลาอย่างต่อมน้ำเหลืองคือจะมีตามไหนของร่างกาย
0: ปกติน้ำเหลืองก็จะมีเช่นตามที่คอรักแร้ช่องท้องขาหนีบท่อน้ำเหลืองสร้างมาจากเช่นส่วนปลายท่อน้ำเหลืองก็จะมาเข้าสู่ต่อมน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองก็จะทำหน้าที่ส่งไปเข้าสู่ท่อน้ำเหลืองใหญ่เข้าสู่ทรวงอกแล้วก็ไปเข้าสู่หลอดเลือดดำที่หัวใจแล้วก็จะส่งไปฟอกขับถ่ายออกทางไต
1: ทีนี้อย่างโรคที่เกิดจากน้ำเหลืองก็แสดงว่ามีเป็นโรคอะไรครับคนที่คนเป็น
0: โรคมันก็มีหลากหลายนะครับคือจริงๆมันมีตั้งแต่ต่อมน้ำเหลืองเองก็เป็นโรคได้ต่อมน้ำเหลืองก็เช่นถ้าเคยได้ยินเป็นพวกมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นวัณโรคต่อมน้ำเหลืองอะไรอย่างนี้ซึ่งแต่ว่าก็เป็นในอันนี้เป็นโรคทางอายุรกรร
1: ม
0: ส่วนเรื่องของหรือเช่นเป็นมะเร็งของเม็ดเลือดขาวซึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบน้ำเหลืองก็มันก็ตรงกันบ้างโรคที่ผมดูแลรักษาอยู่ก็คือโรคของท่อน้ำเหลืองท่อน้ำเหลืองในแง่นี้ก็คือมันมีตั้งแต่ท่อน้ำเหลืองที่แบ่งตัวผิดปกติออกมาทำให้ลักษณะเป็นก้อนเป็นภูมิแข็งขึ้นมาหรือว่าท่อน้ำเหลืองอุดตันท่อน้ำเหลืองอุดตันก็ตรงไปตรงมาเลยน้ำเหลืองมันไหลไปไม่ได้น้ำเหลืองไปไม่ได้ปุ๊บมันก็คั่งอยู่บริเวณนั้นก็ทำให้เกิดแขนขาใหญ่นะครับเพราะนั้นคือซึ่งเป็นระยะที่สุดของโรคของท่อน้ำเหลืองตันก็คือกลายเป็นเหมือนพวกเท้าช้างคือแบบแขนขาแบบใหญ่แข็งสีดำซึ่งแบบเคลื่อนที่เคลื่อนไหวอะไรก็ลำบาก

0: ทีนี้เท้าช้างก็คือเกิดจากการที่ยุง
1: หลักๆคือยุงเนี่ยมันมีเชื้อโรคมันมีพยาธิที่ไปติดเชื้อเข้าไปในท่อน้ำเหลืองพอมันอยู่ในท่อปุ๊บมันทำให้ท่ออุดตันพอท่อตันปุ๊บก็เลยมาด้วยอาการของแขนขาบวมซึ่งก็คือมันก็คือเกิดจากพยาธ
0: ิท่อน้ำเหลืองอุดตัน
1: ใช่ท่อน้ำเหลืองอุดต
0: ันวิธีการรักษามีอะไรได้บ้างครับ
1: คือถ้าเป็นอย่างเช่นถ้าเป็นพยาธิหรือท่อน้ำเหลืองเป็นพวกเท้าช้างเนี่ยคือถ้าเราตรวจเจอเป็นพยาธิเนี่ยเราก็รักษาโรคพยาธิเนี่ยมันถ้ามันยังติดเชื้อไม่ได้ไปทั้งหมดเนี่ยบางทีพวกนี้มันหายได้คือท่อน้ำเหลืองอุดตันมีหลายสาเหตุอันนึงก็คือเป็นตั้งแต่แรกเกิดแรกเกิดนี่คือแบบไม่ได้มีอะไรไปอุดตันมันนะฮะแต่เป็นเหมือนกับเป็นที่ตัวท่อมันบีบไม่ดีขับถ่ายส่งน้ำเหลืองได้ไม่ดีมันก็เลยทำให้เหมือนตันแบบที่สองคือเป็นแบบมีสาเหตุแบบมีสาเหตุก็คือเช่นผ่าตัดอะไรก็ตามเลาะต่อน้ำเหลืองออกหรือตัดทำลายท่อน้ำเหลืองทำให้ท่อน้ำเหลืองมันกลับไม่ได้ก็ทำให้เกิดน้ำเหลืองอุดตันส่วนใหญ่ก็จะเป็นการผ่าตัดของพวกโรคมะเร็งถ้าส่วนใหญ่อย่างเช่นมะเร็งเต้านมนะฮะที่เราเจอบ่อยๆในคนไทยเราก็พอตัดมะเร็งเต้านมเสร็จแล้วมันลุกลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองเขาก็ต้องเลาะต่อมน้ำเหลืองออกไม่งั้นมันก็จะเกิดเหมือนลักษณะเหมือนอาการท่อน้ำเหลืองสาเหตุอื่นอย่างเช่นอุบัติเหตุกระทบกระแทกไปทำลายท่อน้ำเหลืองหรือที่ว่าติดเชื้อพยาธิเท้าช้างเนี่ยก็คือพยาธิเข้าไปติดเชื้อที่บริเวณท่อหรือแม้กระทั่งโรคมะเร็งไปกินที่ระบบท่อน้ำเหลืองทำให้ท่อน้ำเหลืองอุดตันก็มีส่วนใหญ่ในการรักษาในปัจจุบันเนี่ยเรามุ่งเน้นรักษาในกลุ่มของที่มีสาเหตุที่มีสาเหตุแปลว่าคือท่อเนี่ยมันยังดีอยู่แล้วมันเหมือนมีอะไรไปอุดไปตันไว้เพราะนั้นถ้าเรารักษาในกลุ่มนี้มันก็ควรจะกลับมาในปกติได้แต่ในกลุ่มแรกที่แบบไม่มีสาเหตุแต่ว่ามันไม่ขยับมันไม่บีบของมันเนี่ยอันนี้ถึงเราจะต่อมันยังไงมันก็ไม่บีบอยู่ดีเพราะงั้นมันก็ไม่ค่อยได้ผล
0: แล้วเวลาต่อเสร็จเราจะเอาไปไหนครับท่อน้ำเหลืองที่มันอุดตัน
1: คือด้วยหลักการนี้เราจึงหาวิธีทำไงให้น้ำเหลืองเนี่ยมันไปเข้าสู่หลอดเลือดดำได้แต่ไม่ต้องผ่านระบบปกติเพราะนั้นเราก็เลยทำการต่อท่อน้ำเหลืองเนี่ยเข้ากับหลอดเลือดดำส่วนปลายเช่นหลอดเลือดดำที่ขาที่แขนอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันก็เพราะนั้นน้ำเหลืองก็จะกลับทางหลอดเลือดดำแทนมันก็กลับไปฟอกเข้าสู่ระบบปกติ
0: แสดงว่าคนไข้ที่เกิดเป็นท่อน้ำเหลืองบวมข้างค้างคืออวัยวะแขนขาบวมถ้าทำวิธีการผ่าตัดแบบนี้หายกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติ
1: ก็คือเราหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าในร่างกายเนี่ยท่อมันมีเยอะแยะแต่ว่าด้วยเทคนิคทางการผ่าตัดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปต่อได้เป็นร้อยท่อพันท่อเราก็จะต่อได้3ท่อ7ท่อแล้วแต่ซึ่งมันอาจจะอย่างน้อยก็มีทางให้มันไปได้ให้มันไปได้เพราะนั้นก็คือเหมือนกับระบายมันได้แต่มันอาจจะไม่ได้แบบยุบพวกห้าหายเป็นปกติอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าโดยคุณภาพชีวิตส่วนใหญ่ของคนไข้ที่ผ่าตัดกลุ่มนี้ดีขึ้นเขาสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นแต่งตัวออกไปไหนทำใช้แขนใช้ขาอะไรได้สะดวกสบายขึ้นอันนั้นคือจุดประสงค์
0: เดี๋ยวจะมีเคสผ่าตัดด้วยเพราะว่าเราแต่งตัวแบบนี้เราอยู่ในห้องผ่าตัดเรียกว่าการผ่าตัดแบบนี้ว่า
1: ทางภาษาทางการแพทย์เขาเรียกเป็นลิมฟาติโควีนูล่านะสมุสิตก็ลิมก็คือท่อน้ำเหลืองวีนูล่าก็คือท่อหลอดเลือดดำลิมฟาติโควีนูล่าคือการต่อท่อน้ำเหลืองเข้ากับหลอดเลือดดำอันนั้นสมุสิตก็แปลว่าการต่อ
2: ป้าเป็นมะเร็งมา22ปีค่ะมะเร็งเต้านมข้างขวาแล้วก็ติดตามผลดูทุกปีนะคะคุณหมอบอกว่าน้ำเหลืองเราเดินไม่สะดวกมันอุดตันนะคะแขนโตเพราะว่าเขาตัดต่อมน้ำเหลืองไป13ต่อมแล้วพอตัดต่อมไปแล้วมันก็จะมีการอุดตันการหมุนเวียนของต่อมน้ำเหลืองนี่ก็ไม่สะดวกแล้วก็ทำให้การเนี่ยมันก็บวมเราก็ทำกายภาพบำบัดต้องให้ยกสูงไว้เรื่อยอย่างนี้นะคะถ้าทำต่ำไปเงี้ยอย่างเมื่อเช้านี้ป้ามาก็ยังไม่บวมถึงขนาดนี้เพราะวันนี้ทั้งวันเนี่ยมือจะห้อยลงอย่างเงี้ย
3: ทีแรกป้าก็ดีๆนี่แหละค่ะป้าเป็นมะเร็งมดลูกค่ะไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลลพบุรีพอรักษาเสร็จแล้วมาอยู่บ้านมาพักฟื้นขามันก็บวมค่ะแล้วก็กลับไปหาคุณหมออีกคุณหมอบอกว่าไม่ใช่มะเร็งให้ไปหาหมอเฉพาะทางป้าก็เลยมาศิริราชค่ะคือไปหาทั่วแหละค่ะแต่ไม่มีหมอทางด้านนี้ไม่มียาให้กินด้วยคุณหมอบอกว่าต่อมน้ำเหลืองอุดตันค่ะกลัวจะไม่หายคุณหมอบอกว่ามันไม่เหมือนเดิมหรอกแต่มันจะเบาขึ้นพอผ่าตัดแล้วนะคะจะให้ขาป้ายุบเท่าเก่ามันก็ไม่เท่าเก่าคุณหมอบอกเดินได้ไปได้แต่เดินถ้าเดินบ่อยมันก็จะตึงมากคือมันบวมมากอ่ะคุณหมอบอกว่าไม่ให้เดินมากกลับมาอยู่บ้าน มาเดินเลี้ยงหลานทีนี้มันก็บวมขึ้นบวมขึ้นเลยค่ะก็ตกใจค่ะนึกว่าเป็นเพราะมะเร็งก็กลับไปหาคุณหมอที่ลพบุรีอีกคุณหมอก็บอกมาหาหมอเฉพาะทางค่ะลำบากเหมือนกันค่ะจะไปไหนนี้มันก็ไม่สะดวกเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนก็ไปงานไปช่วยงานเขาอย่างนี้ก็ง่ายขึ้นแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยไปค่ะพอไปอย่างนี้มันก็เดินบ่อยค่ะมันก็บวม
1: วันนี้เราจะผ่าเราก็จะต่อท่อน้ำเหลืองเข้าหลอดเลือดดำเนา
3: ะ
1: เพราะว่าท่อน้ำเหลืองคุณป้าตันแต่ทีนี้ขั้นตอนการทำคือตอนเราไม่ได้ดมยาสลบเพราะนั้นเราจะฉีดยาชาขั้นตอนก็คือเราจะฉีดยาชาตรงบริเวณที่เราจะฉีดสีเพื่อแล้วก็พอฉีดยาชาเสร็จปุ๊บเราก็จะฉีดสีเข้าไปพอสีมันก็จะวิ่งขึ้นไปแล้วก็เราก็จะดูว่าสีมันไปอยู่ตรงไหนเสร็จแล้วเราก็จะลงมีดผ่าตัดบริเวณตรงที่เป็นสีตรงนั้นนะเพื่อที่จะหาเส้นเลือดท่อน้ำเหลืองแล้วก็ทำการตัดต่อระหว่างการทำเนี่ยถ้าคุณป้าเจ็บอะไรยังไงเมื่อยบอกได้ถ้าเจ็บหมอจะได้ฉีดชาเพิ่มหรือถ้าเมื่อยอยากจะขยับอยากจะยกอยากจะเบียดขาเงี้ยได้บอกหมอได้ตลอดที่เราทำอยู่ก็น่าจะประมาณ 3-4 ชั่วโมงแล้วแต่ว่าท่อมันหาได้ยากมากน้อยแค่ไหนถ้ามันยากก็อาจจะนานหน่อยทีนี้อาจจะมีเมื่อยอะไรก็อย่างที่หมอบอกว่าถ้าเมื่อยก็บอกได้
4: ขานี่กี่ที่คะแล้วแต
1: ่คือขึ้นอยู่กับ

0: ว่าคือจุดมุ่งหมายเราเนี่ยต่อทั้งหมด3ตำแหน่งนะ3ท่อทีนี้ก็ถ้าลง1ที่ปุ๊บเราสามารถหาเจอท่อได้3ท่อเลยก็ลงแผลเดียวแต่ถ้ามันแผลเดียวแล้วมันเจอไม่ครบก็อาจจะต้องฉีดสีเพิ่มแล้วก็ดูว่าตำแหน่งอื่นแล้วก็ต้องลงแผลอีกทีนึงเฉลี่ยคนนึงคือถ้ามันหาไม่ยากเนี่ยก็คนนึงก็แผลถึง2แผลแต่ถ้าหายากอาจจะจํานวนแผลมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับตัวโรคที่เป็นนะ
1: แผลไม่ลึก
0: แผลมันก็จะอยู่ในชั้นไขมันตื้นๆเหมือนแบบตัดซี้ตัดอะไรเลยมันนิดเดียวนะครับมันก็ไม่ได้เจ็บเยอะอะไรมาก

พอฉีดปุ๊บมันก็จะมีสีขึ้นมาเราก็จะลงคาดการว่าอันนี้มันน่าจะน้ำเหลืองอยู่ทางนี้พอมีสีปุ๊บเราก็จะมาร์ค

0: นี่คือผ่าตัดจริงครับคุณผู้ชม
1: อันนี้เป็นภาวะท่อน้ำเหลืองอุดตันจากการผ่าตัดมาก่อนในบริเวณช่องท้องแล้วก็ทำให้มันมีพอเลาะต่อน้ำเหลืองไปก็เหมือนทำให้ทางเดินมันไม่ต่อเนื่องนะครับก็เลยทำให้ขาบวมจากน้ำเหลืองที่มันคั่งจากในกล้องนะฮะก็จะเห็นมีเส้นสีฟ้าๆนี่นะฮะ
0: ฉีดสี
1: ใช่อันนี้คือสีที่เข้าไปในท่อน้ำเหลืองก็จะเห็นเป็นเส้นใสๆและอันนี้เราก็จะเห็นสีแดงใช่ไหมฮะอันนี้แดงๆเงาๆอยู่ตรงนี้อันนี้คือหลอดเลือดดำนะครับซึ่งเราจะทำการต่อท่อน้ำเหลืองเนี้ยเข้ากับหลอดเลือดดำอันนี้นะครับก็เหมือนกับเป็นการสร้างทางเดินให้มันใหม่แทนที่จะกลับทางเดินน้ำเหลืองก็กลับทางหลอดเลือดแทนเพราะฉะนั้นยิ่งพังผืดเยอะก็จะหายากแล้วก็จะยิ่งทำให้เราก็จะเห็นอย่างเงี้ยมันก็จะมีพังผืดเกาะรอบท่อน้ำเหลืองไปหมดเลยซึ่งมันก็ทำให้ผลการรักษามันอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับคนที่ท่อมันยังดีๆอยู
0: ่
1: ใช่เพราะนั้นคือไอ้ปัจจัยที่ทำฟังผืดเกิดขึ้นเยอะอย่างนี้เกิดจากอะไรบ้างเช่นแบบเป็นนานๆแล้วก็เราไม่ได้ทรีตไม่ได้รักษาดูแลมาก่อนหรือว่าแบบมีการติดเชื้อบ่อยๆนะครับก็จะทำให้เกิดฟังผืดอย่างนี้เกิดขึ้นเยอะ
0: ทีนี้คนไข้จะรู้ตัวได้ไงว่าเป็น
1: น้ำเหลืองอุดตัน
0: น้ำเหลือง
1: ส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยเรื่องของบวมที่แบบแขนขาจะแบบใหญ่ไม่เท่ากันหลังผ่าไปเสร็จมันเอ๊ะทำไมขาเราใหญ่ขึ้นหรือว่าแขนเราบวมใหญ่ขึ้นช่วงแรกๆเนี่ยถ้าเป็นน้อยๆมันก็บวมๆยุบ
0: ๆ
1: แต่พอถึงจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันก็ขานี้มันจะไม่ยุบแล้วมันก็จะบวมอยู่ตลอดทีนี้ถ้าเราไม่ได้รักษาไม่ได้ดูแลมันก็จะยิ่งบวมไปเรื่อยๆโดยการผ่าตัดแบบนี้เราก็ในเมืองไทยเองมันก็เพิ่งจะเริ่มทำไม่นานนะสมัยก่อนเราก็ไม่ได้ทำอะไรในคนไข้กลุ่มนี้ก็คือให้ไปพบหมอกายภาพบำบัดเพื่อที่จะทำการกายภาพบำบัดเราไม่มีการผ่าตัดคืออย่างที่ว่าด้วยเครื่องไม้เครื่องมือสมัยก่อนเนาะมันไม่มีอะไรที่มันจะขยายกำลังขยายได้ดีๆได้เห็นชัดๆอย่างนี้น้ำเหลืองก็ประมาณครึ่งมิลนิดๆก็อาจจะ0.6มิลอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้คือขนาดที่เราพบได้ซึ่งถ้าเป็นมาในระยะแรกๆจริงๆเนี่ยมันอาจจะใหญ่กว่านี้นะมันพอตอนนี้มันมีฟังผืดไปรัดมันก็เลยจะดูอาจจะเล็กๆไปหน่อย
0: สีฟ้านี่คือจะเห็นชัดเลยอันนี้ยังมีสีขาวกันอยู่ใช่ไหมสีขาวนี่เป็นอย่างที่บอก
1: เป็น
0: ฟังผืด
1: ใช
0: ่ฟังผืดเยอะมากอ่ะไม่น่าเชื่อ
1: เราต้องพยายามแกะมันออกเราต้องค่อยๆแกะตัวท่อนี่ออกมา
0: แผลเล็กมากแผลเล็กที่เดียวตอนนี้ครับอย่างที่บอกว่าเราเจอท่อน้ำเหลืองนะครับเส้นสีฟ้าๆที่เห็นอยู่ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะไปต่อกับเส้นเลือดดำใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับเส้นอันนี้นะฮะสีแดงๆใกล้ๆกันนี่นะ
0: อ๋อแล้วอันนี้ใกล้กันมากเลย
1: ต่อเราก็จะใช้ไหมเย็บเหมือนต่อท่อเย็บท่อต่อเข้าด้วยกันเลย
0: โอ้เห็นชัดแล้วอ่ะเดี๋ยวจะเอาสีแดงกับสีฟ้ามาต่อนะพยายามสองเส้นจะต่อกันนี่เส้นนี้กับเส้นจะต่อกันต่อเส้นเลือดดำเพื่อระบายน้ำเหลืองที่มันตันอยู่ในท่อพยายามอันนี้พักไว้หนีบเลือดไว้เพื่อเนี่ยปลายท่อเดี๋ยวจะมาต่อเส้นนี้ต่อยังไง

0: ไมคือไมที่ยึดเนื้อหนังของคนไข้ไว้นะครับในการผ่าตัดทีนี้ขนาดของไมเนี่ยต้องเล็กกว่านี้มากๆเพราะถ้าเกิดเป็นเส้นเนี้ยจะขนาดเท่ากับท่อน้ำเหลืองพอดีเลยไมต้องเส้นเล็กมากมือต้องนิ่งมากคือมือเมื่อกี้เห็นแล้วว่าอาจารย์สิริชัยวางบนผ้าสีเขียวเพื่อให้วางมือได้จริงๆเพราะถ้าเกิดเก่งแค่ขยับแค่ปลายนิ้วเองนิดเดียวขยับระดับมิลการร้อยท่อเหมือนเราเอาท่อสองอันนี้มันเหมือนนี่เป็นท่อน้ำเหลืองและอันนี้เป็นเส้นเลือดดำต่อแบบนี้และการร้อยไม่ใช่แค่มุมเดียวต้องร้อยรอบท่อด้วยโอ้นี่ท่านผู้ชมเห็นไหมที่ต่อเป็นละท่อแล้วอ่ะเนี่ยโอ้นี่กำลังขึงอยู่โหสุดยอดเลย
1: อันนี้จะเห็นเลือดเข้ามาในท่อน้ำเหลืองเห็นไหมฮะนี่แหละครับคือยังไงมันก็จะมีรั่วบ้างเพราะว่ามันเราไม่สามารถเย็บคือถ้าเราเย็บถี่กว่านี้บางทีเดี๋ยวมันจะไปเย็บปุดรูหมด
0: มันจะกลายเป็นตันเพรา
1: ะฉะนั้นเราจะเย็บอยู่ประมาณแค่นี้ครับแล้วเดี๋ยวรอให้มันปิดของมัน
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราสำเร็จไปแล้ว1เส้นออกมาพักครับเพราะปกตินี้ต้องออกมาพักด้วยใช่ไหมครับเทมาขออนุญาตจับมือครับ
2: ส่วนใหญ่บางทีไม่ค่อยได้พักบางทีก็ทำคนเดียว
0: ยาวเลยเหรอ
2: ก็ไม่รู้จะพักให้ใครมาทำเหมือนกันสมัยแรกๆเงี้ยไม่รู้จะใครให้ทำเพราะว่าเราก็ต้องคุมน้องใช่ไหมพอตอนนี้น้องเขาเริ่มทำมาเยอะขึ้นเราก็โอเคเราก็ไว้ใจให้เขาปล่อยให้เขาทำได้สมัยก่อนยิ่งโหดมยาสลบด้วยนะต้องแบบคือตอนแรกเราคิดว่ามันต้องนิ่งมากต้องนอนขยับไม่ได้แต่ว่าพอหลังๆเรารู้สึกว่าโอเคบอกคนไข้เอาถ้าคนไข้ร่วมมือกับเราอย่างเงี้ยจะเมื่อจะอะไรขอให้เขาขยับได้แต่อย่าขยับตอนที่กำลังแบบ
0: ลอย
2: กำลังต่อกำลังเย็บนะ
0: หรือว่าตอนเย็บนี่ใช้ความสามารถสุด
2: ๆก็คืออย่างนี้แบบหมดสีมันใกล้เคียงกันมากคือเวลาถ้ามันไม่มีเลือดข้างในเส้นเนี้ยมันก็จะดูขาวไปทั้งหมดซึ่งกว่าจะดูว่าแยกลึกอันนี้ตื้นอะไรเงี้ยมันก็เพราะว่าอย่างที่เห็นว่ามันมีผนังสองผนังเงี้ยบางทีถ้าเราแยกไม่ดีเงี้ยเราก็ไปเย็บผนังล่างมาติดผนังบนก็บี้ไปมันก็ตันต้องต่อใหม่คือผมมองว่ายิ่งเล็กผมยิ่งดีเพราะว่ายิ่งต่อจำนวนเข็มที่ปักยิ่งลดลงเพราะสมมติถ้าท่อใหญ่ๆเนี่ยเราก็ต้องปักรอบหลายๆอันใช่ไหมกว่าที่จะครบรอบอันเนี้ยบางที3หรือบางอันเล็กมากเย็บ2ทีอะไรเงี้ยซึ่งก็โอเคว่าดีเราเสร็จเร็วขึ้นแต่ว่าตอนเย็บกว่าที่จะได้แต่ละเข็มนะมันยากตอนแรกที่เรามีการฉีดสารเรืองแสงที่เห็นตอนแรกนะฮะตอนแรกผมเพิ่งมาเริ่มปีนี้เองเพราะปีก่อนนี่เรายังไม่รู้ว่ามันมีสารตัวนี้เข้ามาคือข้อดีของมันคือมันไม่ต้องลงมีดเราเห็นมันเรืองแสงผ่านผิวหนังเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้อ๋อวิ่งแบบนี้เราก็ลงตรงที่มันเรืองแสงได้ก็เราก็เริ่มมาใช้เยอะขึ้นเริ่มมาใช้
0: ซึ่งต่างประเทศแต่ก่อนนี้ก็ต้องใช้ตา
2: ก่อนก็ใช้ก็ฉีดสีไปเหมือนกันแล้วก็สีมันไปทางไหนแล้วก็ตามอันนั้นไปซึ่งอย่างที่บอกครึ่งแผลแรกที่เราลงเนี่ยโอ้สีมันวิ่งขึ้นไปดีเลยนะแต่ลงมาจริงไม่มีเส้นก็มีเพราะนั้นคือเนี่ยแหละมันก็คือไอ้สีที่ฉีดเนี่ยมันก็ด้อยกว่าไอ้ตัวสารเรืองแสงตัวนี
0: ้ถ้าเกิดไม่ผ่าตัดล่ะ
2: ถ้าไม่ผ่าตัดก็เป็นรักษาทางกายภาพบำบัดเป็นหลักเขาจะมีโปรแกรมเฉพาะเลยของการนวดชนิดนี้ว่าเขาเรียกเป็นภูษาบำบัดการใช้ลมหรือว่าใช้เครื่องปั๊มเนี่ยมาบีบเพื่อเหมือนไล่สควีซเหมือนไล่น้ำเหลืองให้มันกลับทนกลับเข้าไปในส่วน
0: ลักษณะเหมือนเราเค้นยาสีฟัน
2: อะไรอย่างเงี้ย
0: เพื่อให้มันออกมาให้มันรีบที่สุด
2: พอเราหยุดใช่ไหมฮะน้ำเหลืองก็สร้างเพราะว่าน้ำเหลืองมันคือสิ่งปกติที่ร่างกายมันมีอยู่แล้วมันก็สร้างขึ้นมาอีกพอสร้างปุ๊บมันก็พองบวมขึ้นมาอีก
0: แล้วถ้าเกิดชีวิตประจำวันก็ต้องใส่อะไรไหม
2: ต้องใส่ถุงน่องหรือว่าปอกแขนใส่ตลอดวันนึงเนี่ย20ชั่วโมงขึ้นไป ทีนี้โหถ้า20ชั่วโมงขึ้นไปยิ่งแบบอากาศบ้านเราฮะมันทั้งร้อนทั้งชื้นทั้งคันอย่างโอ้ซึ่งมันก็ทำให้ไอการที่จะมาใส่ถุงน่องเนี่ยคนไข้จะทำไม่ค่อยได้ทำได้ไม่ค่อยดีมากเพราะนั้นจึงพอสักพักพอถอดแหมก็บวมคราวนี้มันจะบวมและแข็งด้วยและจะดำด้วยมันจะเหมือนเท้าช้างฮะที่เราว่าแล้วมันมีทางลดซึ่งถ้ามันบวมจนขนาดเป็นเท้าช้างเนี่ยระยะนั้นแล้วเนี่ยวิธีนี้เราก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันเพราะมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้มันยุบไปได้
0: ทีนี้ถามนิดนึงว่าคนที่เวลาผ่ามะเร็งเชิงกรานหรือมะเร็งทรวงอกอย่างเงี้ยการมาเป็นท่อน้ำเหลืองบวมแบบนี้กี่เปอร์เซ็นต
2: ์คือโดยเฉลี่ยของการผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นเต้านมหรืออุ้งเชิงกรานนะเขาบอกว่าประมาณ 10-15% ของคนไข้ที่จะมีโอกาสเป็นแต่ว่าคือตัวเลขมันไม่เยอะใช่ไหมฮะแต่ว่าพบว่าอุบัติการณ์ของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกหรือว่ามะเร็งเต้า

0: นมในผู้หญิงเนี่ยอันดับต้นๆของประเทศนะฮะเพราะนั้นคือถ้าเราวินิจฉัยโรคมะเร็งได้ตั้งแต่เริ่มต้นเช่นแบบเป็นนิดๆหน่อยๆมันก็ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดอะไรเยอะไม่ต้องไปเลาะน้ำเหลืองอะไรมากมายมันก็จะไม่บวมแต่ว่าถ้ามาแบบโอ้เป็นระยะแบบมาเยอะๆทีนี้ต้องผ่าตัดใหญ่เลาะอะไรมากมายอันแน่นอนมันก็ต้องบวมซึ่งถ้าบวมแล้วถามว่าป้องกันได้ไหมในคนที่เป็นเยอะๆมันก็ไม่รู้จะป้องกันยังไงเพราะว่ามันคือเราต้องรักษามะเร็งอ่ะเราต้องตัดมะเร็งให้หมดเพราะฉะนั้นเราจะไปบอกตัดน้อยๆจะได้แขนไม่บวมมันไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องเอาให้หายก่อนทีนี้พอมันบวมแล้วคือในบางคนที่เป็นเนี่ยถ้าเป็นระยะแรกๆคือหรือเป็นน้อยๆบางคนก็บวมๆยุบๆถ้าอันเนี้ยบางทีมันแค่การใส่ปลอกแขนการนวดมันก็ช่วยได้อาจจะทำเขาพบว่ามันมีบางคนที่มันมีการสร้างท่อขึ้นมาใหม่ได้แต่ว่าในบางคนที่แบบบวมแล้วไม่ยุบสักทีใหญ่ตลอดแบบเอ๊ะมันทำไมมันนานเข้าไม่ยุบสักทีปุ๊บอันเนี้ยผมแนะนำว่าควรจะรีบมาปรึกษาเพื่อที่จะได้วินิจฉัยให้ได้เร็วๆเพราะว่าคืออย่างที่ผมบอกไปว่ายิ่งเป็นระยะเยอะๆมาการผ่าตัดมันยิ่งได้ผลไม่ค่อยได้ดีแล้วก็ยากกับคนผ่าด้วย
1: นี่ถามอาจารย์สิริชัยว่าไอการผ่าตัดแบบซูเปอร์ไมโครเซอร์เจอรี่แบบนี้ครับมีกี่ที่ในประเทศไทย
0: คือตอนนี้ยังไม่มีที่ไหนทำเลยคือเนื่องจากว่าเราริเริ่มมาประมาณ3ปีนี่เองเนาะเราก็เริ่มสอนน้องๆที่จบไปก็มีจบไปก็ไปที่ทางภาคใต้ก็มีแต่ว่าก็ด้วยความไม่พร้อมของเครื่องมือเป็นหลักเขาก็เลยไม่สามารถดำเนินการต่อได้มันก็คง1อาศัยอุปกรณ์2ก็คือคงต้องดูผลในระยะยาวว่าผลการรักษามันจะเป็นยังไงต่างประเทศนี่ก็ทำมาเป็น10ปีแล้วแต่ว่ามันเพิ่งเริ่มในเมืองไทย
1: 3ปี
0: ซึ่งคือคนในแต่ละพื้นที่ความมันอาจจะมีความแตกต่างซึ่งเพราะฉะนั้นผลตรงนี้มันยังไม่รู้แน่นอนซึ่งเราก็เริ่มทำเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆก็ตอนนี้ประมาณ100กว่ารายเนี่ยก็คือได้ผลค่อนข้างโอเคพอสมควรซึ่งเราก็พยายามที่จะเผยแพร่ผลการทำงานของเราเนาะว่าเป็นยังไงเพื่อที่เราก็อยากจะให้หลายๆที่ได้ทำเพราะไม่งั้นเนี่ยคือไม่งั้นเคส
1: เหมือนที่สี่ร้าน
0: ก็จะหมดที่เดียวมัน
1: เพราะว่าครอบครัวดี
0: ใช่

ครับผมหมอนัทคนเดิมวันนี้ก็มาพบกับรายการกินกับหมออีกครั้งนึงนะครับหมดเวลาแล้วกับอาหารที่ทำลายสุขภาพฟัน wow. ต่อไปนี้ผมจะมาดูแลสุขภาพฟันของคุณเองครับ

สำหรับส่วนประกอบในเมนูไก่แอลมอนสติ๊กเนี่ยนะครับทั้งไก่นะครับแอลมอนนะครับแล้วก็ดิปที่เป็นโยเกิร์ตก็จะมีส่วนประกอบที่เป็นทั้งแคลเซียมแล้วก็ฟอสเฟตเพื่อส่งเสริมการคืนกลับของแร่ธาตุเข้าสู่ฟันนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือการที่เราจะต้องทำความสะอาดหลังจากทานอาหารไปแล้วนะครับทั้งการแปรงฟันการใช้ไหมขัดฟันเพื่อให้ทั้งฟันแล้วก็ในช่องปากของเราเนี่ยสะอาดแล้วก็มีสุขภาพที่ดีครับรายการกินกับหมอจะมีอาหารเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีมาเสิร์ฟให้กับท่านผู้ชมทุกวันเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับทั้งเพจใน Facebook และ YouTube นะครับของมหิดล Channel ของเราด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3ออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: คนที่ชอบเอาไม้ปั่นหูไปปั่นทุกครั้งหลังจากอาบน้ำเนี่ยเป็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดหูอักเสบได้ง่ายถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้หูของเราประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะคือหูชั้นนอกชั้นกลางแล้วก็ชั้นในค่ะหูชั้นนอกนี่ก็คือรวมตั้งแต่ใบหูช่องหูตลอดจนถึงเยื่อแก้วหูค่ะส่วนหูชั้นกลางนั้นก็คือส่วนที่ต่อจากเยื่อแก้วหูประกอบด้วยกระดูกค้อนทั้งโกรนในหูชั้นกลางค่ะแล้วก็หูชั้นในหมายถึงประสาทหูค่ะส่วนมากเนี่ยก็จะเจออาการบาดเจ็บจากหูชั้นนอกอักเสบมากที่สุดค่ะเนื่องจากเป็นบริเวณที่คนไข้เนี่ยสามารถแคะถึงโดยใช้ไม้แคะหูหรือว่าใช้คัตเติ้ลบัดคนไข้ส่วนมากเข้าใจผิดคิดว่าขี้หูเนี่ยเป็นสิ่งที่สกปรกค่ะจึงพยายามแคะหรือว่าเขี่ยออกมาซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วขี้หูเนี่ยมีประโยชน์ซึ่งจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆทำให้สภาพสมดุลในช่องหูเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเนี่ยน้อยลงค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ค
3: ่ะวันนี้มีอาการยังไงมานะคะ
4: นี่ก็มีอาการปวดหูนะครับแล้วก็แสบหู
3: คนไข้มักจะมาด้วยอาการปวดหูมีหูอื้อมีหนองไหลจากหูได้การได้ยินอ่ะลดลงนะคะในบางครั้งเวลาอ้าปากหรือขยับปากก็อาจจะปวดบริเวณหน้าหูหรือขากรรไกรได้ค่ะปกติเนี่ยเคยใช้ไม้แคะหูหรือว่าชอบเอาคัตเติ้ลบัดอะไรเข้าไปเช็ดในรูหูไหมคะ
4: ก็จะเป็นช่วงที่หลังจากอาบน้ำเสร็จอะครับ
3: สาเหตุหลักๆเนี่ยก็เกิดจากพฤติกรรมการแคะหูปั่นหูเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะเพราะว่าจะเกิดแผลบริเวณหูชั้นนอกทำให้มีการติดเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณในผิวหนังรูหูเนี่ยก่อโรคทำให้เกิดการอักเสบแต่ว่าสาเหตุอื่นๆก็พบได้เช่นพฤติกรรมการว่ายน้ำดำน้ำก็จะทำให้น้ำเข้าหูน้ำเข้าหูเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะก็จากการที่ตรวจร่างกายแล้วตรวจหูแล้วนะคะก็พบว่ามีการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะคุณมนชัยซึ่งหูชั้นนอกเนี่ยเดี๋ยวหมออธิบายให้ฟังเนาะหูชั้นนอกเนี่ยก็คือจะเป็นตำแหน่งตรงตั้งแต่ช่องหูด้านหน้าไปจนถึงเยื่อแก้วหูนะคะนะค่ะก็เมื่อตรวจพบว่ามีการอักเสบของรูหูชั้นนอกนะคะอาจพบหนองหรือว่าเนื้อเยื่อที่ตายหรือเนื้อเยื่ออักเสบค่ะแพทย์ก็จะทำการทำความสะอาดรูหูโดยการดูดด้วยเครื่องซักชันนะคะนอกจากนี้ก็จะใช้ยาหยอดหูที่ผสมยาปฏิชีวนะแต่ในบางรายที่เกิดการอักเสบมากหรือว่าผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่นคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือได้รับยากดภูมิหรือเป็นมะเร็งที่ต้องได้รับการฉายแสงและให้เคมีบำบัดเนี่ยก็อาจจะให้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานร่วมด้วยค่ะค่ะเมื่อสักครู่หมอก็ได้ทำการดูดไอตัวที่เป็นหนองบริเวณในช่องหูออกนะคะทำความสะอาดช่องหูให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหมอจะมียาหยอดหูที่เป็นยาฆ่าเชื้อนะคะให้คุณมนชัยไปหยอดหู ูแล้วก็มียาแก้ปวดระวังกลับไปก็พยายามระวังน้ำเข้าหูแล้วก็ไม่แคะหูนะคะเดี๋ยวหมอจะนัด1สัปดาห์มาตรวจหูมาดูอีกทีนึงว่าอาการดีขึ้นไหมเนี่ยนะคะถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากอาจลุกลามเข้าไปยังกระดูกบริเวณฐานกะโหลกทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ในกรณีที่มีการอักเสบลุกลามก็อาจจะมีการผ่าตัดร่วมด้วยคนไข้ที่คิดว่าเป็นแผลในหูเล็กๆแล้วไปซื้อยามาหยอดเองจริงหมอไม่แนะนำค่ะเนื่องจากว่ายาหยอดหูเนี่ยมีหลายชนิดบางครั้งเนี่ยคนไข้อาจเกิดการแพ้หรือถ้าคนไข้มีการทะลุของเยื่อแก้วหูเนี่ยยาบางชนิดที่ผสมยาปฏิชีวนะอาจจะทำลายประสาทหูชั้นในได้ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีขี้หูอุดตันนะคะไปที่โรงพยาบาลไปพบหมอเฉพาะทางหูคอจมูกเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูดขี้หูที่อุดตันออกได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีขี้หูอุดตันไม่มีอาการหูอื้อเนี่ยขี้หูในช่องหูก็ไม่ได้จำเป็นต้องไปดูดออกก็หากมีอาการอักเสบเช่นอาการปวดหูหูอื้อหรือมีหนองไหลก็ควรมาตรวจกับแพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกค่ะเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันเป็นประจำกับรายการลัดคิวหมอรามานนะคะเราพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทางรามาชาแนลนะคะทุกช่องทางสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามรามาชาแนลอยู่ก็จะได้ติด

0: ามรายการลัดคิวหมอรามารายการของเราพิเศษมากเลยค่ะเราลัดคิวคุณหมอรามามาตอบคำถามคุณผู้ชมในรายการเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งคำถามมาได้เราก็จะเลือกคำถามมาตอบให้แก่คุณหมอซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านในแต่ละวันของรายการลัดคิวหมอรามาค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเรามีอาจารย์หมอ2ท่านที่จะมาตอบคำถามกับเราในลัดคิวหมอรามานะคะท่านแรกค่ะอาจารย์นายแพทย์อัครวิทย์ภูลสมบัติสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหารและตับภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีหรืออาจารย์เต้นั่นเองค่ะอีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์แพทย์หญิงทรงสุดารุ่งสายวัฒนาภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีหรืออาจารย์เก่งค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เก่งและอาจารย์เต้ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก่อนที่จะเข้าเคสวันนี้เนี่ยมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะอาจารย์คะตอนนี้โรงพยาบาลรามาธิบดีขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ปเลยทีเดียวนะคะขอเชิญชวนคุณผู้ชมมาบริจาคโลหิตได้ที่ห้องบริจาคโลหิตค่ะมี2จุดหลักๆด้วยกันนะคะสำหรับห้องบริจาคโลหิตจุดแรกคือที่ชั้น2อาคารหลักหรืออาคาร1นะคะอีกจุดหนึ่งคือที่ชั้น3อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์มาบริจาคโลหิตได้ทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดวันหยุดราชการวันหยุดนักขัตฤกษ์นั้นก็สามารถมาบริจาคโลหิตได้เริ่มตั้งแต่ 8:30 นจนถึง 12:00 นพักกลางวัน1ชั่วโมงค่ะแล้วก็เริ่มรับบริจาคโลหิตอีกครั้งหนึ่ง 13:00 ถึง 16:30 นะคะการให้เลือดเท่ากับให้ชีวิตนะคะทำให้ผู้ป่วยนั้นสามารถที่จะรับการรักษาแล้วก็มีชีวิตที่มีคุณภาพต่อไปได้ด้วยค่ะเอาละค่ะอาจารย์เต้อาจารย์เก่งคะเรามาพูดคุยกันถึงเคสของรายการในวันนี้ช่วงนี้แม้ว่าเรื่องของโควิดเราจะได้รับวัคซีนกันแล้วโดยส่วนใหญ่นะคะแต่ก็ยังมีคนที่ติดเชื้อโควิดค่ะพอติดโควิดแล้วนะคะปรากฏว่าพอรักษาหายเรียบร้อยเนี่ยจะมีอาการที่เรียกว่าลองโควิดมันจะมีอาการมีผลกระทบต่างๆตามมามากมายวันนี้เคสของเรานั้นบอกว่าโควิดเจ็บแล้วแต่ไม่จบค่ะปรากฏว่ายังมีอาการที่เกิดขึ้นกับร่างกายเขาก็เลยอยากจะถามคุณหมอเดี๋ยวเราไปดูเคสในรายการวันนี้ก่อนค่ะ
2: เมื่อติดเชื้อโควิด-19 แต่ละคนย่อมมีความรุนแรงของโรคตอนแสดงอาการที่แตกต่างกันไปเฉกเช่นเดียวกับเมื่อหายจากการติดเชื้ออาการของลองโควิดที่พบในแต่ละบุคคลก็ยังคงแตกต่างกันปัญหาจึงขึ้นอยู่กับว่าคนไข้จะฟื้นฟูร่างกายอย่างไรแล้วจะใช้เวลานานเพียงใดกว่าร่างกายจะกลับมาสู่ภาวะปกติร้อยเอกธรรมพลปิ่นฉายหรือคุณบอสนายทหารประจำกรมการทหารศึกษาในวัย43ปีก็เป็นอีกผู้หนึ่งซึ่งเคยติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้าขั้นรุนแรงมาเมื่อ6เดือนที่ผ่านมาได้เล่าถึงอาการลองโควิดให้ฟังว่าหลังจากหายจากอาการติดเชื้อเพียง3วันก็จะพบกับปัญหาทางสุขภาพหลายอย่างที่ตามมาอาทิเหนื่อยง่ายหายใจไม่เต็มปอดแขนขาอ่อนแรงความจำระยะสั้นหายไปและเกิดผดผื่นเหอะขึ้นตามตัวซึ่งช่วงนั้นตกใจมากไม่คิดว่าเมื่อหายจากโควิดยังมีอาการอย่างอื่นตามมาเหมือนเงาตามตัวจนต้องตั้งสติแล้วค่อยๆฟื้นฟูร่างกายไปอย่างช้าๆ
3: ก็ทำกายภาพบำบัดครับเริ่มทำกายภาพยกเวทบ้างอะไรอย่างเงี้ยเดินตอนแรกยังวิ่งไม่ค่อยได้ครับต้องเดินฝึกเดินขึ้นเดินลงแล้วก็เดินแถวตึกนะครับเพราะว่าไปยังไปไหนไม่ได้มันอยู่ในช่วงกักตัวครับใช่ครับ2วันแรกเดินไม่ได้เลยวันแรกนี้กล้ามเนื้อนี้อ่อนแรงไปเลยเดินไม่ได้เลยครับอาการคือมันจะเป็นปวดข้อที่ตามข้อครับคือมันไม่เหมือนกับอาการไข้หวัดหรือเป็นไข้นะครับมันจะเหมือนมันจะปวดที่ข้อผมก็ไม่รู้นะมันสาเหตุมันมองอะไรมันพอเรายกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเหมือนข้อมันก็เหมือนข้อไม่มีสารหล่อลื่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะอ่อนแรงไปกระทันหันเลยครับอาทิตย์แรกเนี่ยเดินไม่ค่อยได้อาทิตย์ที่2อ่ะเริ่มได้แล้วตอนนั้นคิดครับว่าเฮ้ยเราจะเดินไม่ได้อย่างงี้เลยอย่างเงี้ยอะไรก็คิดแต่ว่าคุยกับหมอแล้วหมอบอกว่าเดี๋ยวร่างกายเรามันจะค่อยๆฟื้นฟูขึ้นมาเองครับ
2: อาจเป็นโชคดีของคุณบอสที่มีสภาพร่างกายที่แข็งแรงทำให้สามารถฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาเกือบสมบูรณ์ได้ในระยะเวลาเพียง2อาทิตย์แม้จะไม่เต็มร้อยในหลายๆด้านแต่ก็ทำให้มีกำลังใจในการที่จะฟื้นฟูต่อเนื่อง
3: เป็นที่กังวลที่สุดเลยครับเรื่องมี2อย่างที่มันยังมีอาการอยู่ตอนนี้ก็ยังมีอาการอยู่ก็คือเรื่องผดผื่นสิวเขาเรียกว่าน่าจะเป็นสิว

0: สเตียรอยด์นะที่ผมคุยกับหมอนะเพราะว่าก็หมอเขาเลยบอกว่ามันน่าจะเป็นอาการที่เราหยุดยาภูมิต้านทานกระทันหันของสเตียรอยด์นะครับที่มันไปกดภูมินะครับคราวนี้พอมันหยุดยากระทันหันเสร็จปุ๊บผมก็ถามหมอว่าความจำผมเนี่ยมันเหมือนมันหายไปนะครับหมอบอกว่ามันน่าจะเป็นผลกระทบจากที่เราใช้ยานานยาแรงนานนะครับผมก็ถามว่าแล้วมันเกี่ยวกับโควิดไหมเพราะผมเสิร์ชหาในข้อมูลแล้วในอินเทอร์เน็ตว่ารีเสิร์ชของต่างชาติเนี่ยเขาบอกว่ามันมีผลกับสมองผมก็เลยอยากจะรู้ความจริงว่าเนี่ยผลกระทบต่อสมองเนี่ยยืนยันว่ามันมีจริงไหมเนี่ยผมก็อยากจะรู้ตรงนี้ครับ
1: แม้ว่าอาการของลองโควิดจะอยู่กับคุณบอสมา6เดือนแล้วก็ตามแต่ก็ยังเชื่อมั่นว่าหากปฏิบัติตามคำสั่งของคุณหมออย่างเคร่งครัดรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็จะสามารถทำให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงได้ดังเดิมแน่นอน
2: น่าสนใจมากเลยค่ะอาการของคุณบอสคุณบอสเป็นผู้ชายที่มีสุขภาพแข็งแรงแต่ปรากฏว่าอาการลองโควิดเนี่ยอยู่มา6เดือนละโอ้โหหนึ่งก็คือว่าอะไรนะกล้ามเนื้ออ่อนแรงใช่ไหมเจ็บตามข้ออันนี้ก็ทำกายภาพบำบัดแต่อาการที่คุณบอสบอกว่ากังวลก็คือผื่นที่ขึ้นตามตัวตามร่างกายเนี่ยนะคะมันมีอาการอะไรอีกบ้างคะอาจารย์คะที่เกิดขึ้นจากอาการลองโควิดบ้างอะค่ะ
3: จริงต้องมาทำความรู้จักเบื้องต้นกับกลุ่มอาการลองโควิดก่อนนิดนึงนะคะก็คือว่าตัวกลุ่มอาการลองโควิดก็คือเป็นภาวะที่เกิดตามมาหลังการติดเชื้อโควิดซึ่งการที่จะติดหลังจากติดเชื้อแล้วมีอาการเหล่านี้เนี่ยค่ะก็คือต้องบอกว่าอาการเนี้ยมักจะอยู่นานกว่า12สัปดาห์ขึ้นไปเราถึงจะเรียกว่าเป็นกลุ่มอาการลองโควิดซินโดร
2: ม
3: นะคะซึ่งอาการเนี่ยมันก็จะอาจจะเกี่ยวได้หลากหลายระบบเลยตั้งแต่แน่นอนเรื่องระบบทางเดินหายใจอาจจะทำให้มีปัญหาเหนื่อยง่ายใจสั่นนะคะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าโควิดมีผลในเรื่องของระบบทางเดินหายใจเรื่องเกี่ยวกับปอดเนาะระบบอื่นๆเช่นระบบประสาทอาจจะให้ผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องความจำเรื่องสมาธิกระบวนการคิดต่างๆที่อาจจะช้าลงความจำใหม่ๆเนี่ยอาจจะจำความจำไม่ค่อยดีหรือว่ากระบวนการคิดเนี่ยช้าลงเขาเรียกว่าเบรนฟล็อกอะค่ะก็คือเหมือนกับว่ารู้สึกเหมือนกับว่ามีอะไรมัวอยู่ทำให้เราคิดอะไรไม่ค่อยออกอะไรพวกเนี้ยซึ่งก็พบเจอได้เหมือนกันนะคะรวมถึงระบบอื่นก็คือเช่นระบบผิวหนังที่เป็นก็คือเป็นผื่นใช่ไหม
2: คะ
3: หรือระบบอื่นที่ระบบทางเดินอาหารก็เป็นได้ทำให้มีผู้ป่วยอาจจะมีปัญหาเรื่องของท้องเสียอาเจียนอะไรเนี้ยได้นะคะทีนี้เนี่ยก็คือต้องบอกว่าความรุนแรงของตัวโรคโควิดเนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับภาวะลองโควิดอาจจะบางคนเป็นเยอะเป็นน้อยบางคนไม่เป็นไม่ได้สัมพันธ์กับความรุนแรงของโรคโควิดที่เคยเป็นมาก่อนนะคะถามว่าจะนานไหมกว่าจะหายกับการฟื้นตัวต้องบอกว่าแล้วแต่บุคคลเลยนะคะแต่ว่าเราสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้จนถึงกลับมาใกล้เคียงปกติหรือปกติได้เลยนะคะ
2: ค่ะค่ะอาจารย์เก่งบอกว่า1อาการลองโควิดนั่นนะคะถ้าเกิดว่าอาการเนี่ยผ่านไป12สัปดาห์ยังไม่หายอันนี้คือเข้าข่ายลองโควิดละใช่ไหมคะตอนเป็นอาการหนักมากหนักน้อยลงปอดอะไรเนี่ยไม่สามารถจะบอกได้เลยว่าจะเกิดลองโควิดหรือเปล่าแล้วแต่บุคคลอาการนี้ไม่เท่ากันใช่ไหมคะค่ะอาจารย์เต้มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับอาการลองโควิดอะค่ะ
4: ก็อย่างที่อาจารย์เก่งพูดไปแล้วนะครับก็มีหลายระบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นกับว่าอาการต่างๆเนี่ยมันอยู่ได้นานไหมนะครับนี่ปัญหาก็คือว่าถ้ามันมีอาการอยู่เรื่อยๆเราก็ค่อยๆฟื้นฟูสภาพร่างกายนะครับเช่นถ้าผู้ป่วยมีลงปอดใช่ไหมครับมันก็จะมีอาจจะมีเรื่องของอาการหอบเหนื่อยเดี๋ยวมันจะค่อยๆฟื้นฟูกลับมาเองได้นะครับส่วนปัญหาอื่นเช่นอย่างที่ในเคสนี้คือมีผื่นขึ้นใช่ไหมครับส่วนหนึ่งก็จากการใช้ยาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหนึ่งก็ถ้าเราหยุดยาไปแล้วเดี๋ยวเราร่างกายก็จะค่อยๆปรับสภาพนะครับแล้วก็ทำให้ภูมิคุ้มกันกลับมาปกตินะคร
2: ับ
4: ไปได้นะ
2: ค่ะและจะเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารด้วยไหมคะเมื่อสักครู่อาจารย์เก่งบอกมันมีระบบประสาทใช่ไหมระบบทางเดินหายใจผิวหนังและระบบทางเดินอาหารนี่จะเกิดจากอาการลองโควิดได้บ้างไหมคะ
4: ส่วนมากมักจะเป็นอาการที่ไม่สเปซิฟิกนะครับหมายถึงว่าอาการทั่วไปเช่นมีปวดท้องได้บ้างมีถ่ายเลือดอะไรเงี้ยนะครับซึ่งไม่ได้เป็นอันตรายที่รุนแรงนะครับ
2: ค่ะ
4: โดยสมมติต้องบอกว่าพวกที่เป็นการติดเชื้อไวรัสต่างๆก็ทำให้มีระบบทางเดินอาหารที่ผิดปกติไปได้นะครับแต่พวกนี้มักจะอยู่ไม่นาน

0: ันนะครับอาการก็จะดีขึ้นเรื่อยๆอีกนะครับ
1: ค่ะอาจารย์เก่งคะการฟื้นฟูร่างกายถ้าเรามีอาการลองโควิดเนี่ยเราควรที่จะปฏิบัติตัวอย่างไรในการฟื้นฟูร่างกายบ้างคะ
2: ค่ะก็อย่างแรกเลยก็คือที่จะมีปัญหาได้พบเขาได้บ่อยที่สุดก็คือเรื่องของระบบการเดินหายใจที่ได้อาจารย์เต้ได้พูดไปแล้วด้วยนะคะว
1: ่
2: าก็คือเรื่องของอาการเหนื่อยง่ายเพราะว่าปอดเนี่ยมันทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าเดิ
1: ม
2: การแลกเปลี่ยนออกซิเจนเนี่ยทำได้น้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพัฒนาปอดส่วนที่ยังดีอยู่ให้กลับมาแข็งแรงแล้วก็ทำงานชดเชยปอดส่วนที่เสียไปหลังจากที่มีการติดเชื้อนะคะก็คือก็จะมีการบริหารสำหรับการหายใจเพื่อให้การหายใจเนี่ยมันได้ประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นการหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อกระบังลม
1: อ
2: ันนี้เดี๋ยวเราลงในรายละเอียดอีกทีนึงทีนี้ระบบอื่นๆก็คืออย่างนี้เมื่อกี้ที่บอกไปว่าคนไข้ก็คือจะมีอาการเช่นมีการอ่อนแรงตอนแรกเหมือนจะเดินไม่ได้แรงน้อยลงปวดเมื่อยตามตัวอะไรพวกนี้ซึ่งอันนี้ก็คือจริงๆอาจจะเป็นผลพวงมาจากการที่นอนโรงพยาบาลนานๆแต่ไม่ได้ขยับขยื่นเคลื่อนไหวนานๆตอนที่นอนโรงพยาบาลหรืออยู่ในห้อง ICU ก็ได
1: ้
2: หรือเป็นตามมาหลังจากที่หายแล้วก็ได้เหมือนกันนะคะซึ่งอันเนี้ยการฟื้นฟูก็คือจะต้องมีการบริหารร่างกายเริ่มจากน้อยๆก่อนอาจจะมีการแบบต้องเวลาเราออกกำลังกายต้องมีการวอร์มอัพคูลดาวน์ที่มันเหมาะสมต้องวอร์มอัพบริหารร่างกายเบาๆขยับแขนขยับขาเล็กๆน้อยๆเนี่ยสักประมาณ5นาทีก่อนจะเริ่มออกกำลังกายจริงจังการออกกำลังกายจริงจังอาจจะเริ่มตั้งแต่เดินถ้าเดินไหวก็คือจะเริ่มเป็นค่อยๆเดินไปเรื่อยๆให้เรารู้สึกว่าพอได้เหงื่อแต่ยังไม่ถึงขนาดแบบเหนื่อยหอบนะคะเดินไปเรื่อยเป้าหมายก็คือประมาณสัก20-30นาทีต่อวัน3-5ครั้งต่อสัปดาห์เป็นอย่างน้อยอันนี้ก็คือเพื่อให้ระบบหลอดเลือดระบบหัวใจเนี่ยทำงานได้ฟิตมากขึ้นแล้วก็ระบบเข้าต่อกล้ามเนื้อเนี่ยก็คือเริ่มได้มีการเคลื่อนไหวนะคะแต่ในคนบางคนที่แบบยังเคลื่อนไหวไม่ค่อยถนัดยังยืนเดินไม่ไหวเนี่ยก็อาจจะเป็นแค่ขยับขากระดกข้อเท้าขึ้นลงงอเข่าเหยียดเข่าบนเตียงก่อน
1: อ
2: ันนี้ก็คือเป็นการบริหารเบื้องต้นนะคะส่วนเมื่อกี้ที่บอกว่าเมื่อกี้เรื่องของระบบความจำกระบวนการคิดอะไรพวกนี้ด้วยอันนี้จริงๆต้องบอกว่ามันสัมพันธ์กับอาการอ่อนล้าอ่อนเพลียหรือว่าภาวะกังวลหลังจากที่เป็นโรคโควิดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอนี้สำคัญมากสำคัญต่อการฟื้นตัวของระบบความจำความคิดแล้วก็สมาธิเพราะบางคนเนี่ยจำไม่ค่อยความจำลงเพราะว่าสมาธิลดลงถามว่าทำไมสมาธิลดลงเพราะว่ามีความล้าหรือว่าเขาเรียกอะไรไม่สามารถจดจ่ออยู่กับอะไรได้นานๆเพราะว่ารู้สึกว่ามันเหนื่อยหรือมันล้าอยากพักแล้วก็เลยทำให้เราไม่สามารถที่จะโฟกัสกับกิจกรรมบางอย่างได้ทำให้ความจำเนี่ยค่อยๆลดลงฉะนั้นเนี่ยการที่เราพักผ่อนได้เพียงพอก็ทำให้เราอ่ะมีสมาธิมากขึ้นก็จะมีผลให้ความจำดีขึ้นในระยะยาวด้วย
1: ค่ะก็คือว่าเคลื่อนไหวร่างกายออกกำลังกายเบาๆหน่อยเดินใช่ไหมถ้านอนก็ยกขาแล้วก็ขยับแขนขาใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของการพักผ่อนเรื่องของการสร้างสมาธิการกินอาหารถ้าเกิดว่าจะแบบว่าโฟกัสที่การออกกำลังกายการหายใจแนะนำยังไงคะอาจารย์เก่ง
2: ไปแล้วเนาะก็คือเรื่องของหลักๆก็คือเป็นการหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อกระบังลมเพราะว่ากล้ามเนื้อกระบังลมเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อหลักที่ใช้ในการหายใจที่ทำให้เราสามารถหายใจได้มีประสิทธิภาพโดยที่ใช้พลังงานน้อยที่สุดแทนที่จะใช้กล้ามเนื้อทรงอกหรือกล้ามเนื้อคอเนี่ยเราใช้กล้ามเนื้อกระบังลมเนี่ยก็เวลาเราหายใจเนี่ยก็คือเบื้องต้นแล้วก็คือเอามือนึงเนี่ยวางที่หน้าอกอีกมือนึงวางที่หน้าท้องตัวเองนะคะแล้วก็หายใจเข้าทางจมูกให้รู้สึกว่าท้องเนี่ยป่องขึ้นมาดันมือที่หน้าท้องขึ้นหายใจเข้าท้องป่องหายใจเข้าทางจมูกลึกๆแล้วก็เวลาหายใจออกเนี่ยให้หายใจออกช้าๆหายใจออกทางปากให้รู้สึกว่ามือเนี่ยมันยุบลงไปนะคะ
1: ยุบลง
2: ก็คือเวลาคีย์เวิร์ดก็คือว่าพยายามหายใจให้ช้าลึกแล้วก็โฟกัสที่กล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะอันนี้ก็คืออาจจะหายใจช้าๆอย่างเงี้ยค่ะประมาณสัก 3-5 ครั้งต่อ1ชั่วโมงก็ได้แล้วก็ทำบ่อยๆเวลารู้สึกนึกได้ก็อาจลองทำดูนิดนึงก็คือจะได้เป็นการโฟกัสการหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อกระบังลมแทนที่จะใช้กล้ามเนื้อทรงอกหรือกล้ามเนื้อคอ
1: ทำไปพร้อมกันเลยนะตอนนี้ให้คุณผู้ชมทำไปพร้อมกับเราใช่ไหมมือนึงจับที่หน้าอก
2: มือนึงจับที่หน้าท้องนะคะ
1: โอเคแล้ว
2: หายใจเข้าทางจมูก
1: หายใจเข้าทางจมูก
2: ให้รู้สึกว่าท้องเนี่ยดันมือทางที่วาวที่ท้องเนี่ยขึ้นค้างไว้สักแป๊บนึงแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกให้อกยุบเข้าไปเวลาหายใจออกให้หายใจออกทางปากกระช้าให้รู้สึกเหมือนกับว่ากำลังเป่าเทียนก็ได้เวลาหายใจออกนะคะ
1: หายใจเข้าทาง
2: ซ้ำอย่างนี้ประมาณ 3-5 ครั้งก็พอ
1: 3-5 ครั้งหายใจเข้าทางจมูกใช่ไหมคะค่อยๆหายใจเข้า
2: แล้วก็

0: ายใจออกเนี่ย
1: หายใจออกทางปาก
0: คล้ายๆกับเป่าเทียนออกทางปาก
1: เป่าเทียนค่อยๆเป่า
0: ลมออกใช่
1: 3ถึง5ครั้ง1ชั่วโมงนึกได้ทำทีนึงแล้วก็ไปทำอะไรตามปกตินึกได้นั่งเฉยๆก็ทำทีนึงอย่างเงี้ย3ถึง5ครั้งใช่ไหมคะโอเคค่ะระหว่างนี้นะ

0: ในปอดได้เพราะฉะนั้นการขับเสมหะที่มีประสิทธิภาพมันก็ช่วยทำให้ป้องกันไม่ให้มีภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นหรือว่ามีการติดเชื้อซ้ำแทรกซ้อนตามมาแล้วก็ทำใหไม่เหนื่อยง่ายด้วยนะคะการก็คือมีการฝึกไอเนี่ยแหละค่ะถ้าเกิดว่าไอไหวเนี่ยก็คือว่าพยายามเวลาไอเนี่ยให้เราหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆกั้นไว้กั้นไว้สักประมาณ 3-5 วินาทีก่อนแล้วค่อยไอออกมาแรงๆไอออกมาทางปากเนาะ
1: ต้องมีการฝึกไอด้วยโอ้ดิฉันเพิ่งทราบนะหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ไอออกมาทางปากนี่แหละคะ
0: ใช่ค่ะคือบางทีเนี่ยเราไม่รู้ตัวว่าเรามีเสมหะอยู่แต่เรารู้สึกว่าเราหายใจไม่ค่อยอิ่มอะไรเงี้ยค่ะบางทีการกระแอมหรือว่าการเคลียร์เสมหะทุกๆชั่วโมงเนี่ยมันก็ช่วยให้เสมหะที่มันอุดตันอยู่ในหลอดลมอะไรพวกเนี้ยมันขับออกมาได้ดีขึ้นก็จะช่วยลดอาการเหนื่อยง่ายได
1: ้ค่ะค่ะแต่ระหว่างที่เราฝึกไอเนี่ยเราควรจะอยู่คนเดียวในห้องเนาะหรือว่ายังไงก็ควรจะใส่หน้ากากอนามัยอย่าไปไอใส่คนอื่นนะใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: คือบาง
0: คนเวลาไอเนี่ยเราอาจจะว่าไอแล้วก็เวลาไอสารคัดหลั่งที่ออกมากับกระดาษหรือทิชชู่อะไรเงี้ยค่ะก็คือต้องแยกทิ้งนะคะอาจจะต้องใส่ถุงพลาสติกถุงแดงแล้วก็ผูกถุงให้แน่นแล้วก็เวลาทิ้งเนี่ยก็คือไม่ทิ้งร่วมกับขยะอื่นๆ
1: ค่ะอาจารย์เต้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะการบริหารนะใช่ค่ะเพราะว่าดิฉันเห็นบางคน
2: นะครับ
1: ดิฉันเห็นบางคนเนี่ยกระแอมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยบางทีเขาอาจจะมีเสมหะอยู่แต่ไม่รู้ตัวใช่ไหมคะคนที่แบบกระแอมบ่อยๆ
0: มันขับไม่ออก
1: ค่ะค่ะต้องมีการฝึกไอด้วยเนาะค่ะโอเคค่ะอาการทั้งหมดที่เราพูดเนี่ยรวมทั้งการฟื้นฟูร่างกายจากลองโควิดเนี่ยต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่ร่างกายถึงจะกลับมาเป็นปกติอะคะ
0: อย่างที่บอกไปว่าจริงๆต้องบอกว่าระยะเวลาในการฟื้นตัวของแต่ละบุคคลเนี่ยไม่เท่ากันแต่ว่าพื้นฐานร่างกายที่ดีเช่นเป็นคนที่แข็งแรงอยู่เดิมหรือว่าภาวะโควิดที่เป็นเนี่ยไม่ได้เป็นรุนแรงเนี่ยก็ทำให้การฟื้นตัวเนี่ยอาจจะเร็วขึ้นนะคะแต่ยังไงก็ตามอย่างที่บอกไปก็คือการพักผ่อนได้เพียงพอการทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็คือช่วยให้การฟื้นตัวของร่างกายทุกๆระบบเนี่ยเป็นไปได้ดีขึ้นอยู่แล้วส่วนระยะเวลาว่ายาวนานแค่ไหนเนี่ยก็คือจริงๆต้องบอกว่ายังมีข้อมูลที่ยังไม่เพียงพอนักแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยเท่าที่เห็นมาเนี่ยก็คือมักจะไม่เกิน6เดือนนะคะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นความรู้คู่โควิดนะคะเราอาจจะต้องอยู่กับโควิดไปอีกสักพักนึงแต่เราก็ต้องใช้ชีวิตละชีวิตก็ต้องเดินหน้าต่อไปใช่ไหมคะเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยค่ะเข้าคำถามของคุณผู้ชมกันเลยดีกว่านะคะคุณตาค่ะคุณตาอายุ84ปีถามคำถามมานะคะคุณตาบอกข้อมูลว่าหนัก51สูง167มีอาการปวดเมื่อยตามข้อเข่านิดหน่อยแต่ตอนนี้คุณตาบอกว่าอาการที่เพิ่มขึ้นมาก็คือรู้สึกเบื่ออาหารกินข้าวได้น้อยปวดเมื่อยอ่อนเพลียแต่ไม่มีไข้นะคะก็เลยอยากจะขอคำแนะนำในการดูแลตัวเองครับเพราะว่าคุณตาเนี่ยไม่ยอมไปหาหมอลูกหลานจะพาไปก็ไม่ยอมไปค่ะบอกว่าไม่เป็นอะไรมากเดี๋ยวก็คงหายแต่ว่าหลานๆเป็นห่วงอยากให้คุณตาเนี่ยมีวิธีดูแลตัวเองค่ะอาจารย์หมอคะ
2: มีหลายอย่างนะครับ
1: ค่ะเชิญค่ะ
2: คือถ้าปวดตามตัวอาจารย์เก่งอาจารย์เล่าให้ฟังได้นะครับเช่นปวดตรงไหนอะไรเงี้ยครับก็ต้องดูอะไรที่มันมีหน้าสิ่งที่ต้องกังวล นะครับแล้วก็แต่ว่าถ้ามีเบื่ออาหารน้ำหนักลดผิดปกติจะต้องมาตรวจนะครับเพราะว่ามันมีหลายสาเหตุมากเลยครับ
1: อ๋อเพราะว่ามีอาการทั้งปวดเมื่อยอ่อนเพลียเบื่ออาหารอันนี้อาจจะต้องมาตรวจเป็นพิเศษเพราะว่าคุณตาก็อายุ84ปีแล้วเนาะ
2: ใช
1: ่ค่ะค่ะแต่ว่าอาการเจ็บข้อเข่านี่มีอะไรต้องกังวลไหมคะอาจารย์เก่งคะ
0: ค่ะคือจริงๆต้องบอกว่าเห็นด้วยกับอาจารย์เต้ในแง่เรื่องของว่าคืออาการของคนไข้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้มีอาการที่จำพอชัดเจนอย่างนี้ค่ะเพราะนั้นอาจจะต้องอาจจะหาสาเหตุก่อนก็คือถ้าเกิดว่าเช่นน้ำหนักลดอย่างมีนัยสำคัญอย่างเช่นว่าแบบน้ำหนักลดหลายๆกิโลภายใน1เดือนภายในระยะเวลาอันสั้นอย่างนี้ค่ะ หรือว่าไม่ทานอาหารเลยหรือว่ามีปัญหาอื่นๆเช่นว่าแบบมีไข้ปวดเมื่อยตามตัวชัดเจนทำให้คนไข้มีผลทำให้คนไข้นอนไม่หลับมีปวดกลางคืนอาการพวกนี้ต้องมาหาสาเหตุก่อนว่าแบบเป็นโรคไร้แรงหรือเปล่าแต่ว่ากรณีว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างเงี้ยมาตั้งนานแล้วแล้วก็น้ำหนักก็คงที่พอเดิมปวดเมื่อยเล็กน้อยแต่ไม่ได้มีลักษณะชัดเจนว่ามีอาการปวดบวมที่ข้อมีไข้หรือว่ามีผื่น

0: ผิวหนังชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะลองบริหารร่างกายเบาๆดูก่อนได้เพราะว่าด้วยตามวัยเนี่ยค่ะการมีปวดเมื่อยตามข้อต่อตามข้อเข่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้อยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: อาการลองโควิดค่ะคุณทรายถามมาว่าเพิ่งหายจากโควิดเลยค่ะก็เลยอยากรู้ว่าทุกคนที่เป็นโรคโควิดแล้วเนี่ยจะมีอาการลองโควิดทุกคนไหมหรือว่าแต่ละคนแตกต่างกันยังไงบ้างอะคะ
0: อ๋อไม่จำเป็นเลยค่ะมันอาจจะไม่ได้อย่างที่บอกไปว่าอาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับภาวะโควิดที่เป็นด้วยซ้ำคือแน่นอนว่าหลังเป็นโควิดเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องปอดเรื่องว่าแบบปอดอาจจะทำงานมีประสิทธิภาพน้อยลงเหนื่อยง่ายขึ้นอะไรอันเนี้ยส่วนใหญ่เป็นอยู่แล้วแต่ว่าระบบอื่นๆอย่างที่บอกไปเช่นระบบประสาทระบบผิวหนังคือโควิดต้องบอกว่าถ้าเป็นลองโควิดเนี่ยเป็นได้หลากหลายระบบซึ่งอันเนี้ยไม่ได้สัมพันธ์กับโควิดที่เป็นแล้วก็ไม่ได้เป็นทุกคนอาจจะเป็นหรือไม่เป็นก็ได
1: ้ค่ะอาจารย์เต้เคยเจอคนไข้ที่มีอาการลองโควิดอาการอะไรบ้างอะคะที่เคยเจอ
2: ส่วนหนึ่งต้องบอกว่าลองโควิดนี่เป็นอย่างที่อาจารย์เก่งว่านะครับก็คือมีปัญหาเรื่องสมรรถภาพของปอดนะครับในกรณีที่ผู้ป่วยมีปอดติดเชื้อเยอะๆใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็จะมีบางส่วนหนึ่งที่เป็นลักษณะของภาวะทางจิตใจเนาะโดนกักตัวมานานอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให
1: ้
2: มีอาการทางกายได้เหมือนกัน
1: ค
2: ลื่นทางจิตใจนะครับเรื่องการอ่อนแรงซึ่งจริงๆมันก็เจอได้นะครับในผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยวิกฤตปกตินะครับเช่นต้องมานอนโรงพยาบาลนานๆการเคลื่อนไหวร่างกายอาจจะไม่ได้ใช้แรงไม่ใช้งานเยอะก็จะมีเดินลำบากกล้ามเนื้ออ่อนแรงบ้างก็เจอได้บ้างนะครับเพราะส่วนมากต้องบอกว่าไม่ได้เจอบ่อยนะครับแล้วก็ไม่ได้บอกว่าให้กังวลเยอะว่าจะต้องกลัวเป็นลองโควิดหรือเปล่านะครับที่โควิดก็คือโรคติดเชื้อชนิดนึงนะครับจริงแต่ว่ามันเจอคนในหมู่มากเป็นการระบาดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีอาการแทรกซ้อนที่เราจะเห็นได้แปลกๆได้บ้างนะครับงั้นลองโควิดเป็นอันนึงที่อาจจะเจอเป็นโรคเอนทิตี้ใหม่นึงที่เป็นมาเจอใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็ส่วนนึงว่าอาจจะสัมพันธ์กับการติดเชื้อจะสัมพันธ์กับการเจ็บป่วยไม่สบายของคนเราเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไม่ต้องกังวลเยอะนะครับโดยทั่วไปถ้าหายดีไม่มีอาการอื่นๆผิดปกติก็ไม่ได้แนะนำให้ต้องกลัวอะไรนะครับ
1: ค่ะคุณอ้อยค่ะคุณอ้อยถามมานะคะคุณอ้อยอายุ45ปีคุณอ้อยบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเป็นคนชอบกินของทอดค่ะพอกินของทอดปุ๊บวันรุ่งขึ้นรู้สึกเหมือนจะมีอาการระคายคอแล้วก็มีไข้อ่อนๆกลืนน้ำลายกลืนอาหารได้ยากนิดนึงค่ะจะรู้สึกแถวๆลูกกระเดือกตรงนี้นะคะแต่ก็ยังไม่ถึงกับกลืนลำบากอะไรรู้สึกว่ามันผิดปกติคือระคายคอไม่สบายคอปกติแล้วเนี่ยคุณอ้อยก็เป็นกรดไหลย้อยอยู่แล้วนะคะกรดไหลย้อนค่ะแต่ครั้งนี้แตกต่างออกไปอยากทราบว่าอาการแบบนี้คืออาการคออักเสบหรือเปล่าคะ
2: ถ้าสมมติว่าคำว่าคออักเสบโดยทั่วไปเราพูดถึงว่าเป็นโรคติดเชื้อใช่ไหมครับเช่นการที่มีตัดลงคออะไรพวกนี้นะครับมักจะมีอาการระคายเคืองคอมีไอมีเสมหะหรือมีไข้นะครับแต่ถ้าคุณอ้อยบอกว่าสังเกตได้ว่าแหมเป็นกินของทอดทุกครั้งแล้ว
1: ทำให้
2: ม
1: ี
2: อาการแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นการที่ของทอดต่างๆอาหารต่างๆมันระคายทำให้เกิดการระคายเคืองได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราหลีกเลี่ยงพวกนี้แล้วไม่เกิดอาการพวกนี้อีกก็แปลว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดจากอาหารนะครับม
1: ัน
2: ก็ต้องเปลี่ยนอาการดูนะครับถามว่าจะกดไหลย้อนได้ไหมโดยส่วนมากกดไหลย้อนที่มีอาการทางขึ้นมากดที่มันไหลขึ้นมาถึงระคายบนคอก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องไปดูว่าจริงๆกดไหลย้อนเราคุมได้ดีไหมนะครับแต่ส่วนการที่รักษากดไหลย้อนก็คือการปรับพฤติกรรมเรื่องการกินนะครับก็หนึ่งในนั้นถ้ามีอาการบางอย่างที่เป็นตัวกระตุ้นถ้าเกิดเจอของทอแบบนี้แล้วมีปัญหาเราก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงอยู่ดีนะครับ
1: ค่ะอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่ามีปัญหากดไหลย้อนก็ต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้เกิดอาการระคายคอใช่ไหมคะค่ะดิฉันก็เป็นคนชอบกินของทอดนะแล้วก็รู้สึกเหมือนกันถ้าช่วงไหนแบบว่าเราสุขภาพไม่แข็งแรงกินของทอดแล้วมันจะคันคออันนี้ก็คืออาการระคายคอใช่ไหมคะอาจารย์เต้คะค่ะค่ะ
2: นะก็แล้วจากคนนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากินได้ไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องกังวลว่าฉันจะกลัวว่าจะกินแล้วจะเป็นหรือเปล่านะครับ
1: ค่ะ คำถามของคุณทวีนะคะคุณทวีเพศชายค่ะอายุ67ปีสูง171นะคะน้ำหนัก85กิโลกรัมคุณทวีบอกว่าปกติเป็นคนนอนกรนค่ะแล้วเวลานอนกลางคืนเนี่ยมักจะสำลักน้ำลายหรือบางทีก็สำลักอาหารที่กินในตอนเย็นเป็นแบบนี้มาเกือบเดือนแล้วค่ะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บใช่ไหมเวลาตอนนอนนอนกรนแล้วก็สำลักน้ำลายสำลักอาหารพอถึงกลางวันมันก็เลยเพลียค่ะเพราะว่าเหมือนกับนอนไม่เพียงพออย่างเนี้ยคุณทวีปรึกษาว่าควรจะไปพบแพทย์ด้านใดเป็นพิเศษบ้างคะ
2: จริงๆแล้วต้องบอกว่านอนกรนเนี่ยเรามีรู้สึกว่าเหมือนสำลักนะครับจริงแล้วคือเป็นเรื่องของการหยุดหายใจทั้งคืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถามว่าเกี่ยวกับอาหารไหมส่วนหนึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอาหารนะครับแต่ถ้ามีนอนกรนแล้วมีการตื่นขึ้นมากลางดึกต้องลุกขึ้นมาหายใจเฮือกหรือว่ามีเหมือนลุกขึ้นมาสำลักอะไรเงี้ยนะครับเหมือนกับรู้สึกเหมือนคนจมน้ำอย่างเงี้ยนะครับก็คืออาการของการหยุดหายใจเวลากลางคืนนะครับเพราะฉะนั้นภาษาหมอเรียกว่า OSA นะครับหรือ obstructive sleep apnea นะครับก็คือมีการหยุดหายใจตอนกลางคืนนะครับพวกนี้ต้องมาตรวจมานอน sleep test ดูนะครับว่าตรวจการนอนว่ามีการหยุดหายใจมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าสมมติว่ามีการหยุดหายใจเยอะจริงๆนะครับก็อาจจะต้องใส่เครื่องนะครับเครื่องช่วยหายใจตอนนอนนะครับ
1: ค่ะจะอยากมาทำ sleep test นี่ต้องมาพบแพทย์ด้านไหนอะคะอายุรกรรมเหรอคะ
2: หรือว่าอายุรกรรมต้องล้มหนองอายุศาสตร์การนอนหลับเลยครับ
1: อ๋ออายุรศาสตร์การนอนหลับเป็นแพทย์เฉพาะทางเลยใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่
2: คร
1: ับ
2: อ๋อ
1: ค่ะอาจารย์เก่งมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับการนอนกรนคะ
0: จริงๆก็อย่างที่อาจารย์เต้บอกไปนะคะส่วนเรื่องของถ้าเกิดว่ายังไม่แน่ใจหรือว่าบางทีถ้าเกิดนัดพบแพทย์เฉพาะทางแล้วแบบได้คิวนานหรือค่อนข้างยากเนี่ยค่ะอาจจะพบแพทย์ทั่วไปก่อนคุณหมอเขาก็จะส่งปรึกษาแพทย์เฉพาะทางได
1: ้ค่ะ
0: ซึ่งแพทย์เฉพาะทางก็อย่างที่อาจารย์เต้บอกไปก็คือคุณหมออายุอายุรกรรมเฉพาะโรคการนอนหลับใช่ไหมคะหรืออาจจะเป็นคุณหมอหูคอจมูกก่อนก็ได้
1: ค่ะ
0: คือมีคุณหมอหลากหลายสาขาเหมือนกันอาจจะลองปรึกษาดูก่อนได้
1: อืมค่ะมีคำถามของคุณเพนเข้ามาค่ะคุณเพนเนี่ยนะคะมีปัญหาเรื่องการเคี้ยวค่ะอายุ59ปีนะคะน้ำหนัก58กิโลกรัมสูง167เซนติเมตรบอกว่าตอนนี้คุณเพนมีอาการเจ็บค่ะเวลาเคี้ยวอาหารข้างซ้ายเป็นมานานประมาณ3เดือนแล้วตอนแรกเข้าใจว่าเป็นเรื่องของฟันก็เลยไปหาหมอฟันเอ็กซเรย์ดูแล้วฟันปกติดีค่ะไม่ได้มีอาการปวดฟันเลยเพียงแต่เวลาเคี้ยวอาหารแล้วรู้สึกเจ็บเวลาขบฟันลงไปปากกว้างๆก็ไม่ได้บางครั้งจะรู้สึกปวดหนึบๆในหูข้างซ้ายข้างเดียวนะก็คือปวดในหูข้างที่เจ็บเวลาเคี้ยวอาหารคุณหมอฟันบอกว่าน่าจะเกี่ยวกับขากรรไกรก็เลยอยากทราบวิธีดูแลรักษาตัวเองค่ะปกติเนี่ยจะไม่เจ็บเลยนะยกเว้นเวลาเคี้ยวตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าต้องมาเคี้ยวอาหารข้างเดียวคือข้างขวาคุณหมอแนะนำยังไงคะสำหรับคุณเพนที่มีอันนี้ค่ะ
0: ค่ะก็คือว่าเท่าที่ฟังดูตัวค่ะก็คือคิดถึงอาจจะเป็นเรื่องของกระดูกข้อต่อกรามอักเสบนะคะซึ่งก็ค่อนข้างพบได้บ่อยก็คือจะเป็นข้อต่อของกล้ามของกระดูกกรามกับโครงหน้าค่ะมันจะมีข้อต่ออยู่ซึ่งจะมันก็จะขยับเวลาเราอ้าปากกับติดปากนี่แหละค่ะเพราะนั้นเวลาเคี้ยวข้าวเนี่ยค่ะจะทำให้ข้อต่อตรงนี้มีการอักเสบได้แต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นมาเรื้อรัง3เดือนเราไม่ดีขึ้นคือไม่แน่ใจว่าได้ลองทานยาแก้อักเสบหรือว่ายาฆ่าเชื้ออะไรเงี้ยหรือยังคือถ้าเกิดว่าทานแล้วไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องตรวจคุณหมอเฉพาะทางดูก่อนว่าสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นข้อต่ออักเสบขึ้นมาเองหรือว่าเป็นจากสาเหตุอื่นๆอะไรเช่นมีการติดเชื้อมีการอักเสบมีก้อนอะไรขึ้นมาหรือเปล่านะคะอาจจะต้องมีการรักษาอีกทีนึงเพราะว่าวิธีการรักษาของตัวข้อต่อการอักเสบก็มีตั้งแต่อย่างที่บอกไปกินยาแก้ปวดจนถึงอาจจะเป็นฉีดยาเข้าที่บริเวณจุดที่มีการอักเสบก็ได้เหมือนกันรวมถึงเบื้องต้นเนี่ยการดูแลเบื้องต้นก็คือว่าหลีกเลี่ยงอาหารที่ค่อนข้างแข็งเวลาเคี้ยวเนี่ยจะได้ไม่ต้องใช้แรงเยอะเป็นให้ทานเป็นอาหารอ่อนก่อนที่เคี้ยวค่อนข้างง่ายก่อนเพราะว่าการขยับบ่อยๆเนี่ยก็ทำให้ข้อต่อมันอักเสบไม่หายสักทีด้วยส่วน
1: โอ้ค่ะมันเกิดจากอะไรอะคะข้อต่อระหว่างใบหน้ากับกรามเนี่ยแล้วมันอักเสบมันเกิดจากอะไรอะคะคุณหมอดิฉันเพิ่งเคยได้ยินนะว่ามันมีอาการนี้ด้วย
0: คือจริงๆต้องบอกว่าบางทีมันก็เป็นขึ้นมาเองแอดออาจารย์เต
1: ้อ๋อเชิญอาจารย์เต้ค่ะ
2: อาจารย์เต้ที่ทราบสาเหตุนะครับ
1: เหรอคะ
2: ก็บางอย่างเราก็ไม่ทราบสาเหตุว่ามายังไง
1: ค่ะบางทีมันก็เป็นขึ้นมาเองอะไรเงี้ยค่ะ
2: ก็จะเป็นจากทอม่ามั้งถ้าคิดว่าอ้าปากบ่อยๆอะไรเงี้ยหรือว่าอ้ามากกว้างเกินไปประมาณเนี้ย

0: อาจจะทำงานหนัก
1: ขยับผิดท่าบางทีเราอ้าปากพูดทันทีอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็รู้สึกก็ปวดขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เป็นได้ก็เกิดอาการเจ็บคันเงี้ยได
0: ้ค่ะอ๋อนะคะก็ต้องไปพบแพทย์นะว่าจะรักษาอย่างไรนะคะคุณชัยค่ะคุณชัยโทรมาถามตอนนี้เลยค่ะโทรตอนนี้มีปัญหาคือก้างปลาติดคอกลืนน้ำลายแล้วก็เจ็บมากมากค่ะกินน้ำเยอะๆแล้วก็ไม่หายค่ะขอวิธีเอาก้างปลาออกทำยังไงดีคะหรือจะต้องไปพบแพทย์คะก้างปลาติดคอทำไงดีคะอาจารย์เต
2: ้ถ้าไม่หายจริงๆนะคะก็ต้องไปตรวจไปต้องไปพบแพทย์นะครับให้คุณหมอคีบออกให้ครับ
0: ค่ะ
2: จริงสมัยโบราณเราบอกว่าเกินข้าวใช่ไหมครับก็พยายามจะ
0: ให้การข้าวและเกินใช่ไหมสมัยโบราณบอกอย่างนั้น
2: ก็แนะนำเพราะบางทีมันยิ่งต่ำเพิ่มไปลึกมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่หายคือน้ำก็ยังเจ็บอยู่ตลอดนะครับก็แนะนำให้ไปพบแพทย์ได้ครับเขาก็คุณหมอจะคีบออกให้นะครับ
0: คุณหมอจะยังไงคุณหมอจะให้เราอ้าปากนี่ใช่ไหมแล้วก็ส่องดูอย่างนี้เหรอคะ
2: มีอุปกรณ์ในการที่จะส่องดูว่าก้างปลายตรงไหนจะได้คีบออกง่ายๆนะครับไม่ใช่แบบหูรับตาเกินไป
0: เงี้ยแหละเออเกินก็เกินลงไปเดี๋ยวมันจะไปติดกระหลอดอาหารอะไรอย่างนี้อีกเนาะใช่ไหมคะค่ะอาจารย์หมอเก่งยิ้มใหญ่เลยมีอะไรจะเสริมไหมคะเกี่ยวกับเรื่องการตั้งปลาติดคอ
1: ก็ตามที่อาจารย์เต้บอกเลยค่ะ
0: ค่ะคำถามของคุณเดชานะคะคุณเดชาอายุ45ปีบอกว่าตอนนี้คุณเดชาติดโควิดค่ะรักษาตัวแบบโฮมไอโซเลชันหมอจ่ายยามาเป็นสมุนไพรยาแก้แพ้และยาอมแก้เจ็บคอตอนแรกไม่ได้กินยาแก้แพ้เพราะว่าไม่มีน้ำมูกแล้วก็ไม่มีอาการคันคอแต่วันนี้ลองกินยาแก้แพ้ดูรู้สึกใจสั่นใจวิวๆจะงีบก็งีบไม่หลับอยากทราบว่าอาการแบบนี้เกิดจากยาหรือมันเป็นเพราะอาการโควิดและต้องไปพบแพทย์ไหมคะ
2: ยาแก้แพ้ใช่มั้ยครับเด
0: ิ
2: มไม่ที่มีแล้วไปลองกินใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยาแก้แพ้ก็มีไซด์เอฟเฟคได้ครับทำให้ใจสั่นได้เหมือนกันบางผมไม่แน่ใจว่าคุณหมอจ่ายตัวที่เป็นผสมกับยาคล้ายๆกับยาลดคัดจมูกด้วยหรือเปล่านะครับถ้าเกิดยาลดที่เป็นลดอาการคัดจมูกเนี่ยก็จะทำให้ใจสั่นได้นะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจริงๆเราไม่เริ่มต้นไม่มีอาการอะไรไม่ต้องไปลองกินก็ได้ครับเพราะพวกนี้จริงๆเราก็แนะนำตามอาการเท่านั้นนะครับถ้ามีไข้ก็ให้ยาลดไข้นะครับถ้ามีเสมหะก็ยาลายเสมหะหรือทานน้ำอุ่นบ่อยๆนะครับแล้วก็ถ้ามีคัดจมูกหรือว่าน้ำมูกไหลก็ใช้ยาลดอาการคัดจมูกหรือก็ยาแก้แพ้ก็ได้นะครับส่วนหนึ่งถ้าอาการเยอะมากหรือมีไข้สูงหรือว่ามีค่าการอักเสบที่สูงมากขึ้นบางทีหมอก็จะให้ยาต้านไวรัสนะครับก็ขึ้นกับเกณฑ์ตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆโควิดก็คือไข้หวัดพูดง่ายๆนะครับโดยทั่วไปถ้าไม่มีอาการรุนแรงไม่ลงปอดเพราะฉะนั้นก็อาการรักษาก็คือการใช้ยาตามอาการเท่านั้นนะครับ
0: แต่ว่าถ้าบังเอิญว่ากินยาแก้แพ้ไปแล้วอะแล้วมันใจสั่นอย่างเงี้ยควรจะแก้ไขยังไงอะคะ
2: เดี๋ยวก็หายครับเดี๋ยวหมดฤทธิ์ยา 6-8 ชั่วโมงก็หายคร
0: ับ อ๋อก็คือพักเนาะนอนพักแล้วก็นอนพักให้เวลา 6-8 ชั่วโมงผ่านไปเดี๋ยวฤทธิ์ยาก็จะหายเองใช่ไหมคะโอเคค่ะโอเคค่ะมาที่คำถามของคุณเบียร์ค่ะคุณเบียร์บอกว่าอยากจะปรึกษาคุณหมอครับเรื่องโรคกระดูกทับเส้นประสาทข้อควรระวังในการออกกำลังกายมีอะไรบ้างคะ
1: อันนี้คุณเบียร์ได้บอกเลยค่ะว่าแบบน้ำหนักส่วนสูงอายุเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คุณเบียร์ไม่ได้บอกมานะอ๋อมันเกี่ยวข้องกับน้ำหนักส่วนสูงอายุด้วยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะก็คือสรีระเนี่ยก็จะพอบอกได้ว่าเราควรจะแนะนำการออกกำลังกายแบบไหนแบบหนักไม่หนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือต้องบอกว่าเมื่อกี้ต้นที่บอกว่าเป็นโรคกระดูกทับเส้นใช่ไหมกระดูกหมอนรองกระดูกทับเส้นนะคะ
0: ค่ะกระดูกทับเส้นประสาทค่ะ
1: ถ้าเกิดกระดูกทับเส้นประสาทคือมันจะเป็นในวัยที่อายุค่อนข้างเยอะหน่อยจะ50-60ปี70ปีขึ้นไปแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นผู้สูงอายุเนี่ยการออกกำลังกายที่ต้องมีการกระแทกหรือการลดน้ำหนักเช่นการกระโดดอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยแนะนำพวกการเต้นแอโรบิกการกระโดดเนี่ยไม่แนะนำและอาจจะเปลี่ยนเป็นการออกกำลังกายเบาๆเช่นการเดินอาจจะเป็นไปเดินในน้ำก็ได้ว่ายน้ำก็ได้หรือว่าถ้าเกิดเป็นไม่สะดวกก็อาจจะเป็นปั่นจักรยานอยู่กับที่หรือว่าเครื่องออกกำลังกายที่ไม่ใช่ลู่วิ่งอะค่ะเช่นเป็นเครื่องอิเล็กทริคอลที่เป็นเครื่องโยกอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็จะช่วยลดการลงกระแทกน้ำหนัก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เพราะว่าการที่ยืนแล้วก็ลงน้ำหนักตลอดเวลามีการกระโดดกระแทกเนี่ยมันเพิ่มแรงดันที่ตัวกระดูกสันหลังแล้วก็จะทำให้อาการปวดหลังเนี่ยเป็นมากขึ้นได
0: ้
1: อันนี้คือกรณีที่เป็นโรคกระดูกทับเส้นในวัยผู้สูงอายุนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทซึ่งมักจะเจอในผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่าอายุสัก 30-40 ปีเนี่ยอาจจะเริ่มมีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกสันหลังได้ซึ่งอันนี้อาจจะเกิดจากการที่ขยับขยื่นเคลื่อนไหวผิดท่าหรืออุบัติเหตุมีการล้มกระแทกอะไรพวกเนี้ยซึ่งพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมในเบื้องต้นถ้าเกิดมีอาการปวดเยอะเนี่ยก็คือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องแบบก้มหลังเยอะๆก้มไปข้างๆก้มไปข้างหน้าทั้งแอบไปข้างหลังเยอะๆเนี่ยอันนี้ก็คือให้ระวังแต่ถ้าเกิดว่าพอเป็นมาถึงสักระยะหนึ่งสักประมาณหลังเป็นประมาณ 3-6 เดือนเนี่ยผู้ป่วยจะเริ่มไม่ค่อยมีอาการปวดแล้วในระยะยาวเนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยสามารถออกกำลังกายได้ตามปกติรวมถึงเน้นการออกกำลังกายที่ทำให้กล้ามเนื้อแกนกลางกล้ามเนื้อหลังในแข็งแรงมากขึ้นการเกร็งกล้ามเนื้อหรือว่าถ้าออกกำลังกายก็จะค่อนข้างที่จะยากกว่าหรือแอดวานซ์กว่าในผู้สูงอายุด้วยเพราะนั้นเนี่ยก็คือผมบอกว่าช่วงอายุเนี่ยค่อนข้างสำคัญในการดีไซน์ท่าการบริหารร่างกายค่ะ
0: อืมค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้สูงอายุก็ไม่ควรจะบริหารร่างกายมีการกระแทกใช่ไหมคะที่มีการ
1: แต่โดยรวมใช่ก็คือการที่ต้องแบบกระแทกกระโดดเช่นการวิ่งเร็วๆหรือว่าเป็นกิจกรรมถ้ามีการกระโดดเช่นตีแบดตีเทนนิสอะไรพวกเนี้ยกีฬาที่ต้องมีการกระโดดกระแทกเต้นแอโรบิกอันนี้อาจจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะคะ
0: ค่ะคำถามต่อไปนะคะของคุณจ๋าคุณจ๋าอันนี้สงสัยต้องให้อาจารย์เต้ตอบนะคะคุณจ๋าอายุ35ปีบอกว่าชอบมีอาการเป็นตะคริวที่ท้องข้างขวาเป็นตะคริวที่ท้องข้างขวาหรือปวดเกรงท้องข้างขวาอยู่บ่อยๆคุณจ๋าก็เลยกังวลว่าเอ๊ะอันเนี้ยมันจะเป็นสัญญาณเตือนว่าจะเป็นไส้ติ่งอักเสบไหมคะคุณหมอคะบางทีชอบแน่นท้องท้องอืดใต้ลิ้นปี่บางทีกดใต้ลิ้นปี่เหมือนมีอะไรเป็นก้อนๆเลยค่ะบางทีก็ปวดเกรงใต้ราวนมบางทีก็เกรงตรงท้องค่ะส่วนมากจะปวดเกรงข้างขวามากกว่าค่ะปวดมาเกือบอาทิตย์แล้วค่ะไปหาหมอหมอก็ตรวจฉี่กับเจาะเลือดก็ปกติหมอบอกว่ากล้ามเนื้ออาจอักเสบให้ยาคลายกล้ามเนื้อมากินพอหายสักพักก็เป็นอีกคุณจ๋ากังวลว่าจะเป็นไส้ติ่งอักเสบอะค่ะ
2: ตอบคำถามแรกเลยนะครับง่ายๆไส้ติ่งอักเสบไม่ใช่แบบนี้นะคร
0: ับ
2: อ๋อ
0: ไม่ใช่ใช่ไหมค่ะค่ะ
2: เป็นแบบเฉียบพลันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอาการปวดท้องรุนแรงไม่หายเองนะครับมีอาจจะมีบ้างการให้ยาฆ่าเชื้อจะลดอาการได้บ้างแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ต้องบอกว่าให้ยาคลายกล้ามเนื้อให้ยาแก้ปวดอะไรเงี้ยพวกนี้ยาไส้ติ่งอักเสบนั้นไม่หายนะครับเพราะฉะนั้นต้องมาใส่การรักษาโดยการผ่าตัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไส้ติ่งอักเสบไม่หายแน่ๆนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปวดท้องของไส้ติ่งอักเสบโดยทั่วไปมักจะเป็นวันนะครับความเป็นวันก็คือเริ่มมีอาการอืดแน่นท้องไม่ค่อยสบายตรงกลางๆหลังจากนั้น 4-6 ชั่วโมงหรือในภายใน1วันเนี่ยเริ่มย้ายไปที่บริเวณท้องน้อยด้านขวานะครับแล้วก็เจ็บตรงนั้นมีอาจจะมีไข้มีเบื่ออาหารหรือมีถ่ายเหลวได้บ้างนิดหน่อยนะครับถ้าคุณหมอตรวจแล้วปวดเจ็บตรงนั้นเนี่ยก็คือเป็นไส้ติ่งอักเสบผ่าตัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ลักษณะที่เป็นหายๆเป็นสัปดาห์แบบนี้นะครับส่วนถ้าการปวดท้องอย่างที่ว่านี่มีหลายตำแหน่งนะครับย้ายไปเรื่อยๆนะครับเช่น
0: ตอนท้อง
2: น้องก็ขึ้นมาลิ้นปี่บ้างอันนี้พวกนี้อาจจะเป็นลักษณะของการที่ไม่สเปซิฟิกของต่ออวัยวะใดๆหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆเนี่ยส่วนหนึ่งโรคกระเพาะก็ถามว่าเป็นได้ไหมภาษาแพทย์มันก็อาจจะเป็นลักษณะของ irritable bowel syndrome นะครับหรือว่ามันก็จะร่วมกับการเป็นโรคกระเพาะได้นะครับแต่โดยทั่วไปต้องบอกว่ามักจะสัมพันธ์กับเมื่ออาหารนะครับเช่นการกินอาหารเป็นมากขึ้นเลยเป็นต้นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าคุณหมอตรวจแล้วอาการใดๆที่ปวดท้องเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับเมื่ออาหารเลยนะครับก็จะกลายเป็นคล้ายๆกับโรคกล้ามเนื้อแล้วล่ะครับก็คือว่ากล้ามเนื้อผนังหน้าท้องก็เป็นกล้ามเนื้ออย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณชื่อจำชื่อไม่ได
0: ้คุณจ๋าค่ะ
2: เป็นมากขึ้นนี่นะครับแล้วเป็นหายๆเนี่ยตัวทั่วไปถ้าเป็นจากผนังกล้ามเนื้อหน้าท้องก็เป็นได
0: ้
2: มีการพวกนี้ให้ยาคลายกล้ามเนื้อก็จะดีขึ้นแต่ว่าต้องบอกไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนมักจะเจอคนที่เป็นใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องเยอะๆนะครับยกของหนักหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็ทำให้พวกนี้เป็นได้พวกนี้ก็ค่อยดีขึ้นนะครับแต่โดยทั่วไปต้องบอกว่าตัวก่อนว่าไม่มีเหตุอื่นๆนะครับแต่ถ้าเป็นตามท่าทางเช่นขยับตัวเจ็บมากขึ้นยกของแล้วเจ็บมากขึ้นอันนี้ไม่ใช่ทางเดินอาหารนะครับเป็นลักษณะกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับ
0: ค่ะถ้าฟังดูแล้วเนี่ย อาจารย์เต้ก็วิเคราะห์ว่าคุณจ๋าเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวกับไส้ติ่งอักเสบแต่ก็ต้อง
2: ไม่
0: น่าใช่ไหมคะแต่ว่าต้องไปดูว่าอาจจะเกี่ยวกับกล้ามเนื้อที่หน้าท้องอะไรอย่างนี้นะอันนี้ต้องไปหาต้นสาเหตุของโรคก่อนค่ะคุณนิ่มค่ะคุณนิ่มอายุ42ปีถามบอกว่าตอนนี้แถวติดโควิดค่ะแล้วก็กักตัวกันหลายบ้านเลยค่ะคุณนิ่มรู้สึกเครียดมากเลยค่ะตื่นมาก็รู้สึกเวียนหัวเวียนหัวทั้งวันก็ไม่หายกินยาก็ยังไม่หายค่ะเวลาเดินหรือทำอะไรมันปกติแต่เวลานอนก็เวียนหัวเหมือนเดิมไม่มีอาการไอนะคะแค่เวียนหัวเวลาก้มๆเงยๆคอยแต่จะหน้ามืดก็เลยไปวัดไข้วัดไข้ได้ 36.7 ถึง 37.2 อย่างนี้คุณนิ่มอ่ะเป็นอะไรคะเวียนหัวค่ะ
2: ก็อันแรกนะครับข้างบ้านเป็นโควิดบ้านเราเป็นโควิดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้จะระบาดในบ้านแต่โควิดไม่ได้ข้ามกำแพงบ้านได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวขนาดนั้นนะครับปัญหาก็คือถ้ามีคนในละแวกบ้านเป็นนะครับก็หลีกเลี่ยงการไปพบเจอกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือ social isolation นะครับก็คือการเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่เจอผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงนะครับอันเราถ้าเกิดเป็นแค่นี้เราไม่ต้องเครียดเนาะเพราะว่าข้างบ้านเป็นไม่ได้แปลว่าเราจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเครียดขนาดการเครียดก็ไม่ได้ทำให้เราก็ไม่เป็นโควิดนะครับนี่ปัญหาคือถ้าสมมติว่าตอนมีแบบนี้เนี่ยเวียนหัวบ่อยๆในคนที่อายุประมาณหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้เจอได้บ่อยอยู่แล้วที่ทำให้มีอาการเรื่องของเวียนหัวเนาะสัญญาณมันค้างนะครับ
0: ค่ะสัญญาณค้างค่ะเป็นอาการเวียนหัวด้วยนะคะอาจจะกังวลใจมากเกินไปด้วยเนาะอาจารย์เก่งคะ
2: ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดจากการที่มีความเครียดความกังวลก็ทำให้เวียนหัวได้นะครับทีนี้อันเนี้ยเวียนหัวอะไรที่มันมีอันตรายก็คือเวียนหัวจนบ้านหมุนนะครับนอนแล้วบ้านโครงเคงหมุนไปหมุนมาหรือจนคลื่นไส้อาเจียนเนี่ยแปลว่าอันเนี้ยเราเรียกว่าเวียนหัวที่มีภาษาหมอก็เลยคือโมเทโก้นะครับก็คือมีความเสี่ยงและที่จะมีปัญหาอื่นๆนะครับแต่โดยทั่วไปต้องบอกว่าเราคงเคยได้ยินเรื่องของโรคหินปูนในหูหล่นใช่ไหมครับหรือว่า
0: น้ำในหูไม่เท่าก
2: ันโอเคนะครับพวกนั้นเนี่ยก็ทำให้มีอาการเวียนหัวได้นะครับก็พวกนี้ก็ส่วนหนึ่งก็ให้ยาตามอาการเหมือนกันนะครับแต่ว่าทั้งนี้นั้นถ้าไม่ดีขึ้นจริงๆก็ต้องมาตรวจดูนะครับว่ามีลักษณะของการที่มีโรคอื่นแทรกซ้อนหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าตรวจแล้วไม่มีไข้นั้นความกังวลเกี่ยวกับโควิดก็น้อยลงนะครับ
0: ค่ะเราก็ดูแลตัวเองป้องกันตัวเองคุณนิ่มคงจะกังวลมากค่ะก็เลยเวียนหัวด้วยนะคะ
1: ก็ขออีกเรื่องนึงก็คือบางทีอาจจะเกี่ยวกับการพักผ่อนน้อยด้วยส่วนนึงนะคะถ้าเกิดว่าที่บ้านมีเครื่องวัดความดันเดี๋ยวต้องวัดความดันดูก่อนก็ได้ว่าความดันเนี่ยขึ้นสูงหรือว่าลงต่ำกว่าปกติที่เราเคยเป็นหรือเปล่านะคะก็จะทำให้มีอาการเวียนหัวอย่างนี้ได้สำคัญก็คือว่าเป็นอย่างที่อาจารย์เต้บอกไปเลยก็คือว่าไม่ต้องกังวลจนเกินไปดูแลตัวเองให้เหมาะสมให้ถูกต้องเท่านั้นก็พอแล้วแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอเหมือนเดิมเลยแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพออาจจะมีการออกกำลังกายบ้างเพื่อให้พื้นฐานร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยแหละนะคะ
0: ค่ะต้องรู้ไว้นะว่าโควิดมันไม่ได้ปีนข้ามกำแพงมาได้ข้างบ้านติดนะไม่ใช่ว่าเราจะต้องติดนะอ่ะคุณวดีค่ะคุณวดีอายุ38ปีบอกว่ามีอาการหายใจไม่อิ่มเจ็บจิ๊ดจิ๊ดไม่บางทีก็รู้สึกจุกๆที่หน้าอกด้านซ้ายบางทีก็คลื่นไส้ด้วยเป็นช่วงๆค่ะแต่ปรากฏว่ามันเป็นทุกวันเลยหายใจไม่อิ่มเจ็บจิ๊ดๆด้านซ้ายเนี่ยเป็นทุกวันเลยค่ะอยากสอบถามคุณหมอว่าอาการแบบนี้เป็นอะไรคะอยากจะเพิ่มเติมว่าอ๋อเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงมาตรวจแล้วเป็นลบตรวจมา2ครั้งมีอาการไอจามมีน้ำมูกถือว่าเสี่ยงไหมคะสองคำถามค่ะ
2: ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอันนี้มันคืออาการที่มาพร้อมๆกันหรือเปล่านะครับฟังดูเหมือนแก่แรกเหมือนจะมีอาการ
0: เจ็บจี๊ดจุกๆที่อกซ้าย
2: เจ็บจี๊ดบ้างใช่ไหมครับถ
0: ้
2: าเจ็บจี๊ดส่วนใหญ่มักจะเป็นกล้ามเนื้อนะครับหายใจลึกๆแล้วเจ็บนะครับก็ วนใหญ่จะเป็นกล้ามเนื้อหรือพวกที่เป็นเยื่อหุ้มปอดอักเสบนะครับแต่ถ้ามีอาการไอมีจามด้วยบางทีต้องไปตรวจแล้วครับเพราะจริงๆแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับการที่เป็นโควิดได้ไหมนะเพราะถ้าเกิดว่าไปเจอภาวะเสี่ยงใดๆไปเจอผู้ป่วยที่เป็นโรคโควิดมาก่อนนะครับก็ต้องตรวจอีกทีนึงนะครับทีนี้ถามว่ากลับมาที่เจ็บมีคลื่นไส้เจ็บจิ๊บๆเป็นถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่ไปโควิดมาเนาะก็ต้องมาตรวจดูว่าจริงๆแล้วเป็นโรคอื่นๆไหมเช่นการเป็นโรคกระเพาะต่างๆหรือว่าโรคที่มีโรคกรดไหลย้อยพวกนี้ก็ต้องมาซักประวัติอย่างละเอียด
0: ค่ะแล้วบอกว่าหายใจไม่อิ่มด้วยก็เกี่ยวข้องกับอาการเหล่านี้ใช่ไหมคะ
2: หายใจไม่อิ่มก็เป็นความรู้สึกอันนึงที่ทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะเหนื่อยมากขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคำว่าเหนื่อยนะครับคำว่าเหนื่อยคือการทำกิจวัตรประจำวันเดิมที่เราทำอยู่แล้วทำไม่ได้เช่นเราเดินขึ้นบันไดบ้านได้ปกติแล้วมันดีขึ้นดีเราเดินไม่ไหวนะครับมีอาการง่ายหอบมากขึ้นนะครับเดินได้ครึ่งทางแล้วไม่ไหวแล้วนะครับอย่างเงี้ยคืออาการหอบเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าหายใจไม่อิ่มมันเป็นคล้ายๆกับความรู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มาพบคุณหมอว่าหายใจไม่อิ่มเป็นยังไงนะครับก็หมอต้องตรวจก่อนว่ามีภาวะเหนื่อยอย่างที่ว่าหรือเปล่านะครับถ้าทำตรวจแล้วทำได้ปกติเหมือนเดิมหมดเลยนะครับก็ไม่ใช่ภาวะที่เป็นอาการนะครับ
0: ค่ะคำถามต่อไปของคุณดวงสุดานะถามอาจารย์เก่งนะคุณดวงสุดาอายุ52ปีค่ะน้ำหนัก69สูง155ไปผ่าตัดเนื้องอกที่เต้านมมาค่ะแล้วก็ไปตัดไหมมาแล้วพบหมอตามนัดตั้งแต่ต้นเดือนนะคะแต่ตอนนี้ยังคงเจ็บแผลผ่าตัดทั้งที่แผลแห้งแล้วอย่างเนี้ยเป็นอันตรายไหมคะนัดหมออีกครั้งปลายเดือนนี้ควรจะไปพบหมอก่อนเวลานัดไหมคะอ๋อแล้วก็บอกมาด้วยว่าเนื้องอกที่เต้านมเนี่ยไม่ใช่มะเร็งค่ะผลตรวจออกมาแล้วค่ะแต่ว่าแผลที่ผ่าตัดมันยังเจ็บไม่หายเป็นอันตรายไหมคะอาจารย์เก่งคะ
1: คือถ้าเกิดว่าการถ้าเกิดต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าความเจ็บเนี่ยระดับความเจ็บเนี่ยมันค่อยๆลดลงจากตอนผ่าตัดเป็นกราฟขาลงเนี่ยอันเนี้ยเป็นปกติที่เป็นที่เกิดขึ้นได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันค่อยๆลดลงมาแล้วก็ช่วงเนี้ยมันเป็นเยอะขึ้นไออันเนี้ยผิดปกติอาจจะมีการติดเชื้อข้างในข้างใต้ผิวหนังหรืออะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแต่โดยปกติแล้วถ้าเกิดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเคสหลังผ่าตัดที่มีการเย็บอะไรแล้วก็จนตัดใหม่แล้วเนี่ยอาจจะยังมีเจ็บแผลผ่าตัดได้อยู่บ้างเล็กน้อยเพราะว่ากว่าแผลจะแบบสมานติดกันเนื้อเยื่อข้างในที่คุณหมอเขาเย็บทั้งไม่ว่าจะเป็นชั้นกล้ามเนื้อชั้นเนื้อเยื่อข้างในเต้านมเนี่ยค่ะกว่ามันจะสมานกันดีเนี่ยมันใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 6-8 สัปดาห์เป็นขั้นต่ำแล้วกว่ากล้ามเนื้อหรือเนื้อเยื่อต่างๆเนี่ยมันจะสมานติดกันน้องแพ้เนี่ยถึงแม้ว่าผิวหนังภายนอกเนี่ยมันจะสมานกันดีแล้วแต่ไม่ใช่ว่าภายในเนี่ยมันจะสมานกันสนิทเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะยังมีอาการเจ็บอยู่ได้บ้างแต่อย่างที่บอกไปว่าอาการเจ็บเนี่ยมันต้องอยู่ในระดับที่เป็นกราฟขาลงเรื่อยๆนะคะทีนี้วิธีตัวช่วยที่ทำให้อาการเจ็บเนี่ยมันไม่แย่ลงหรืออะไรเงี้ยค่ะก็คือช่วงแรกๆเนี่ยก็คือหลังจากผ่าตัดอันนี้ไม่แน่ใจว่าได้บอกว่าผ่าตัดไปนานเท่าไหร่แล้วนะคะ
0: ผ่าตัดน่าจะประมาณ1สัปดาห์ค่ะ1สัปดาห์เสร็จ
1: แค่1สัปดาห์ใช่อย่างที่บอกไปว่าผิวข้างนอกเนี่ยมันอาจจะค่อยๆดีขึ้นจนเกือบจะหายแล้วแหละเพราะว่าผิวหนังเนี่ยมันจะสมานกันได้เร็วกว่าแต่ว่าเนื้อเยื่อข้างในอ่ะมันต้องใช้เวลานิดนึงในช่วงเนี้ยก็คือหลีกเลี่ยงการที่ต้องยกของหนักๆหรือว่าการที่ต้องทำกิจกรรมที่ต้องมีการกางแขนหรือว่าการที่ทำให้แผลมันการรั้งหรือการตึง
0: ค่ะก็ระวังตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ค่ะ
1: รวมถึงถ้าเกิดว่าผิวหนังเนี่ยถ้าเกิดตรงบริเวณแผลผ่าตัดเนี่ยมันเริ่มสมานกันแล้วไม่ได้มีแผลเปิดหรือว่าไม่ได้มีแผลแดงๆแล้วเนี่ยก็คือพอมันแห้งหมดแล้วเนี่ยค่ะก็คือพอเริ่มตกสะเก็ดหลุดออกหมดแล้วเนี่ยค่ะเราสามารถจะใช้พวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นพวกออยล์บำรุงที่มีมอยส์เจอร์เซอร์ค่ะนวดคืนบริเวณแผลผ่าตัดได้เพื่อไม่ให้เกิดผังผืดขึ้นระหว่างชั้นผิวหนังกับชั้นเนื้อเยื่อข้างล่างทำให้เวลาหลังจากผ่าตัดไปแล้วเนี่ยเวลาการขยับแขนเนี่ยมันจะได้สมูทมากขึ้นแล้วก็ไม่ดึงรั้งแผลก็จะทำให้อาการเจ็บเนี่ยค่อยๆลดลง
0: ค่ะคำถามของคุณสุรพลนะคะคุณสุรพลอายุ53ปีเพิ่งไปตรวจสุขภาพมาค่ะทั้งอัลตราซาวด์ทั้งตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งระบบทางเดินอาหารตับอ่อนไม่มีอะไรผิดปกตินะคะแต่คุณสุรพลบอกว่ามีปัญหาคือชอบจุกที่บริเวณท้องข้างซ้ายใต้ซี่โครงเกิดจากอะไรได้บ้างหรือครับถามหมอเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นที่กล้ามเนื้อแต่มันจุกๆเป็นหายๆบ่อยมากเลยครับอาจารย์เต้คะเป็นยังไงบ้างจุก ด้านซ้าย
2: ค่ะตำแหน่งใต้ใช้โครงซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นก็โรคกระเพาะนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองสังเกตดูว่าสิ่งที่เวลาที่มีอาการเนี่ยมีสิ่งกระตุ้นโดยมื้ออาหารไหมนะครับเช่นการกินไม่ตรงเวลาการกินอาหารต่างๆเนี่ยแล้วมันทำให้มีอาการมากขึ้นก็เป็นโรคกระเพาะได้นะครับถ้าไม่มีเบื่ออาหารน้ำหนักลดโอกาสที่จะการจะเป็นมะเร็งก็น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้กังวลมากนะครับการตรวจสารคัดกรองมะเร็งจริงก็ไม่ได้เป็นข้อแนะนำอยู่แล้วนะครับบอกว่าปกติก็ไม่ได้แปลว่าไม่ได้เป็นนะครับเพราะฉะนั้นก็เพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าจะไม่ใช่มะเร็ง 100% นะครับต้องบอกว่าการตรวจพวกนี้เนี่ยเชื่อถือไม่ค่อยได้นะคร
0: ับ อ๋อค่ะค่ะแต่อันนี้นี่ถ้าปวดด้านซ้ายอย่างนี้อาจจะเป็นโรคกระเพาะได้ใช่ไหมคะ
2: ถ้าตามตำแหน่งก็คือตรงนั้นนะครับดีกันถ้าไม่ใช่โรคกระเพาะก็กล้ามเนื้อต่างๆนะครับ
0: อ๋อค่ะโอเคค่ะคุณป้าอ้วนนะคะคุณป้าอ้วนอายุ64ปีสอบถามว่ามีอาการปวดหลังมากค่ะไปเอ็กซเรย์แล้วพบว่ากระดูกกร่อนไปตามอายุเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทค่ะกายภาพบำบัดเป็นปีแล้วก็ไม่ดีขึ้นคุณหมอก็เลยเปรยๆถามว่าฝังเข็มไหมแต่ป้าปฏิเสธไปค่ะแต่ก็มีคนมาบอกว่าฝังเข็มแล้วดีขึ้นก็เลยอยากปรึกษาคุณหมอว่าการฝังเข็มอันตรายไหมมีผลข้างเคียงหรือไม่คะ
1: ต้องบอกก่อนว่าฝังเข็มเนี่ยมี2แบบนะคะไม่แน่ใจคุณหมอแนะนำแบบวิธีไหนก็คือฝังเข็มแผนตะวันตกกับแผนตะวันออกแผนตะวันตกก็คือเป็นแพทย์แผนปัจจุบันก็คือหรือที่เราเรียกภาษาแพทย์ว่า dry needling ก็คือการปักเข็มเข้าไปในลำกล้ามเนื้อที่มีการแข็งตัวขึ้นมาก็คือเพื่อเอาเข็มเข้าไปสะกิดคลายปมกล้ามเนื้อซึ่งก็จะช่วยได้ในกรณีที่อาการคือต้องบอกว่าการฝังเข็มเนี่ยไม่แบบแผนปัจจุบันเนี่ยค่ะไม่ได้ช่วยให้อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทมันดีขึ้นแต่ว่าคนไข้ที่มีอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยมักจะมีการตึงกล้ามเนื้อหลังร่วมด้วยเพราะว่าพอมีการระคายเคืองของกระดูกสันหลังที่ตรงบริเวณปมรากประสาทเนี่ยก็ทำให้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยมันต้องเกร็งกล้ามเนื้อขึ้นมาเพื่อที่จะชดเชยการทำงานเวลาเราจะเดินเราจะนั่งเราจะยืนเราจะเดินเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อหลังเนี่ยก็มักจะตึงแข็งขึ้นมาแล้วก็ทำให้มีอาการปวดกล้ามเนื้อหลังร่วมด้วยการฝังเข็มแบบแผนตกเพื่อคลายการตึงตัวของกล้ามเนื้อเนี่ยก็คือจะช่วยให้คลายเส้นหรือคลายกล้ามเนื้อบริเวณที่มันมีการตึงเนี่ยให้ดีขึ้นอาการผู้ป่วยก็มักจะดีขึ้นอย่างน้อย 50% เนาะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดีขึ้น 100% นะคะส่วนการฝังเข็มแบบแผนตัวตกหรือว่าแผนจีนอันนี้เป็นแผนทางเลือกสามารถทำได้ถ้าเราไม่ได้มีข้อห้ามอะไรเช่นถ้าเราไม่ได้กินยาละลายเลือดขนาดสูงมีแผลติดเชื้อบริเวณที่มีการฝังเข็มเนี่ยก็คือก็ไม่ได้มีข้อห้ามนะก็คือสามารถที่จะฝังเข็มแผลตะวันออกได้อันนี้ก็คือก็จะเป็นตามแนวคิดของทางเส้นลมปานของทางแผลจีนก็เขาก็เชื่อว่าก็มีงานวิจัยหลายตัวที่รองรับว่าช่วยให้อาการปวดเนี่ยทุเลาลงได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการฝังเข็มไม่ว่าจะเป็นแผนปัจจุบันหรือว่าแผนจีนเนี่ยไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุคือต้นเหตุก็คือกระดูกสันหลังก็ยังทับเส้นประสาทอยู่เหมือนเดิมดังนั้นสำคัญที่สุดก็คือว่าต้องบริหารให้กล้ามเนื้อหลังแล้วแข็งแรงเพื่อให้รองรับน้ำหนักที่เวลามันกดลงที่กระดูกสันหลังแล้วก็ปมรากประสาทแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราบริหารแล้วอย่างที่บอกไปว่าแผนบอกว่าทำกายภาพมาแล้วไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยก็คือแสดงว่าอันนี้เขาเรียกว่า fail conservative treatment ก็คือว่าการรักษาแบบอนุรักษ์นิยมเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จนั่นก็คือต่อถัดไปก็คือจะเป็นการรักษาแบบการผ่าตัดเพื่อที่จะรักษาตัวที่ต้นเหตุก็คือการทำให้ตัวกระดูกที่มันกดทับเส้นประสาทเนี่ยมันคลายออกมันหายไปก็คือต้องมีการผ่าตัดมันก็คือต้องทำตามที่คุณหมอเขาแนะนำดูว่าถ้าเกิดว่าลองทำหลากหลายวิธีแล้วไม่ดีขึ้นอาจจะต้องถึงขั้นต้องคุยกันว่าจะผ่าตัดไหมถ้าผ่าตัดเนี่ยเรามีข้อระวังหรือข้อห้ามอะไรสำหรับการผ่าตัดหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะคุณป้าอ้วนก็ลองพิจารณาดูนะคะการฝังเข็มแต่ว่าไม่ใช่การรักษาที่ต้นเหตุมันเป็นการบรรเทาอาการใช่ไหมคะให้รู้สึกหายเจ็บปวดเท่านั้นค่ะโอ้วันนี้เราคุยกันสนุกสนานมากเลยค่ะหมดเวลาสำหรับรัดคิวหมอรามาวันนี้เราเก็บตกคำถามนะคะจากที่คุณผู้ชมคอมเมนต์ถามมาค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากห้องเสื้อวรินดาด้วยนะคะหมดเวลาแล้วค่ะขอให้คุณผู้ชมมีความสุขในวันหยุดพักผ่อนนี้นะคะเราลาไปพร้อมกันเลยนะคะอาจารย์เต้อาจารย์เก่งคะค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: การช่วยเหลือในภาวะของคนที่มีหัวใจหยุดเต้นครับมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยไหมครับ
1: ทุกเพศทุกวัยได้เลยครับ
0: เราจะต้องทำยังไงบ้างเจอกันอีกแล้วนะครับกับรามาแชร์ริ่งครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับเรื่องวันนี้สำคัญมากๆเพราะมันอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราตอนไหนก็ได้หรืออาจจะเกิดขึ้นกับคนรอบข้างเรานะครับคือการช่วยเหลือในภาวะของคนที่มีหัวใจหยุดเต้นครับวันนี้อยู่กับอาจารย์เป็ดครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณแคน
0: ภาวะหัวใจหยุดเต้นกระทันหันนี่คืออะไรกันแน
1: ่เป็นภาวะเหมือนหัวใจทำงานผิดปกติครับทำให้เลือดไปสูบฉีดในร่างกายไม่ดีครับคนไข้ก็จะหมดสติแล้วก็ไม่หายใจครับ
0: มันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยไหมครับ
1: ทุกเพศทุกวัยได้เลยครับว่าจะเป็นที่ไหนสถานที่ไหนเวลาไหนครับ
0: ถ้าเกิดคนคนนั้นหัวใจหยุดเต้นแน่นอนเขาช่วยตัวเองไม่ได้แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เราจะต้องทำยังไงบ้าง
1: ต้องตั้งสติก่อนเลยครับอย่างแรกครับต้องดูว่าคนไข้เขาหัวใจหยุดเต้นจริงหรือเปล่าครับจริงๆเขาอาจจะเป็นแค่เป็นลมเฉยๆก็ได้ครับต้องดูเลยครับว่าเราปลุกครับคนไข้ตื่นหรือเปล่าครับถ้าคนไข้ไม่ตื่นครับให้ดูว่าคนไข้เนี่ยหายใจไหมนะครับถ้าเป็นลมเฉยๆเนี่ยเขายังหายใจอยู่ครับคุณแขกใช่ครับถ้าหัวใจหยุดเต้นคือไม่หายใจด้วยแล้วก็หมดสติด้วยครับ
0: ถ้าเกิดสมมุติเป็นในเคสที่หัวใจหยุดเต้นจริงแล้วต้องทำยังไงต่อ
1: ถ้าคนไข้แบบอยู่บนเก้าอี้หรือว่าแบบอยู่บนที่สูงต้องพาคนไข้มานอนราบก่อนครับแล้วก็ทำการ CPR ครับหรือว่าการกดหน้าอกครับผม
0: ครับ
1: ซึ่งการกดหน้าอกกู้ชีพครับเราก็จะวางบริเวณตัวของส้นมือครับคุณแคนที่บริเวณกึ่งกลางของราวนมครับแล้วก็กดลงไปครับถ้าเป็นประชาชนทั่วไปครับก็คือกดให้ลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้ครับคุณแคน
0: ครับ
1: แล้วก็อัตราครับก็มา100ถึง120ครั้งต่อนาทีครับ
0: เราต้องทำนานขนาดไหนครับ
1: ทำไปเรื่อยๆครับจนกว่าทีมกู้ชีพหรือว่ารถพยาบาลจะมาถึงครับ
0: โอเค
1: ถ้าคนไข้แบบหมดสติครับเราควรจะโทรรถกู้ชีพอยู่แล้วครับคุณแคน
0: ก็คือมาถึงก็พอเห็นหมดสติปุ๊บโทรก่อนเลย
1: โทรก่อนเลยครับตั้งสติแล้วก็โทรก่อนเลยครับขอฉุกเฉินครับ1669ครับเบอร์สายด่วนฉุกเฉิน
0: ครับ
1: ซึ่งก่อนที่รถจะมาครับเขาก็จะให้คำแนะนำทางโทรศัพท์แล้วก็เราก็จะทำการกดหน้าอก CPR ก่อนที่รถพยาบาลจะมาถึงครับ
0: เครื่อง AED คือ
1: ครับเป็นเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติครับซึ่งมันก็จะอยู่ตามที่สาธารณะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งถ้าเราเจอแบบเครื่องนี้ครับแล้วก็คนไข้หมดสติไม่หายใจหัวใจหยุดเต้นนะครับเครื่องนี้มันช่วยกระตุกไฟฟ้าหัวใจได
0: ้สิ่งสำคัญสรุปง่ายๆเลยคือต้องทำยังไงบ้างถ้าเจอคนหมดสติแล้วก
1: ็ตั้งสติก่อนครับเป็นแคนใช่ครับแล้วก็ปลุกเรียกคนไข้ครับถ้าคนไข้ไม่ตื่นครับโทรสายด่วนครับ1669ครับขอรถฉุกเฉินครับระหว่างนั้นครับแล้วก็ถ้าเรามีความสามารถในการ CPR ให้เริ่ม CPR ทันทีได้เลยครับ
0: นี่คือสิ่งที่เราต้องฝึกเป็นพื้นฐานเลยนะครับวันนี้เราสรุปค่อนข้างเร็วให้ได้ฟังกันเลยแต่นี่ครบถ้วนนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือลองเอากลับไปปรับใช้แล้วถ้าเกิดคุณมีเวลาตอนนี้ลองศึกษาเพิ่มเติมครับเพราะมันอาจจะเกิดขึ้นตอนไหนก็ได้วันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็ดนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: นะฮะเรื่องราวสาระเกี่ยวกับการแพทย์ที่เราเอามาคุยกันแบบเข้าใจง่ายๆแบบนี้ติดตามกันได้ในรามาแชร์ริ่งนะฮะฝากแชร์กันด้วยฝากกด Subscribe กันด้วยเจอกันคลิปหน้าครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ครับคุณผู้ฟังครับลองจินตนาการนะครับว่าตอนนี้เป็นวันเงินเดือนออกน่าแปลกนะว่าทำไมถึงเรียกว่าเป็นเงินเดือนออกนะเพราะว่าพอมันออกจากบัญชีเราไปหมดเลยถูกไหมทั้งเรื่องที่จะต้องค่าผ่อนโน่นนี่นั่นและที่สำคัญหลายๆคนก็จะต้องมีปาร์ตี้และส่วนใหญ่ก่อนจะไปปาร์ตี้ก็จะต้องติดแฮชแท็กกันหน่อยแล้วแหละว่าบุฟเฟ่จะเยียวยาทุกสิ่งเวลาไปกินบุฟเฟ่เนี่ยอะไรก็ตามที่เราอยากกินอะไรก็ตามที่มันอร่อยเนี่ยมันมักจะไม่มีลิมิตเนาะแล้วก็มักจะลืมตัวไปด้วยว่าอะไรก็ตามที่มันอร่อยเนี่ยมันก็มักจะไม่ค่อยดีกับสุขภาพสักเท่าไหร่หรอกวันนี้ครับเราจะได้พูดคุยกับคุณหมอเอครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจรุณีวรรณวรดมวิจิตรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอเอสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้ครับที่ชวนคุณหมอเอมาเลยเพราะว่าอาหารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องกินอยู่ทุกวันมันมีอะไรบ้างไหมที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับโรคภัยโดยเฉพาะเรื่องของโรคมะเร็งครับ
2: okay.
1: ในวันนี้เราจะมาดูว่าอาหารประเภทไหนที่จะทำให้เราเสี่ยงกับโรคมะเร็งมากขึ้นและมันมีวิธีปฏิบัติที่จะเลี่ยงมะเร็งได้อย่างไรคุณหมอเอครับ
2: ค่ะ
1: บุฟเฟ่ครับเวลาที่ไปบุฟเฟ่นะครับคุณหมอเอผมก็จะมุ่งไปที่นี่เลยครับอาหารประเภทที่เป็นแบบเนื้อสัตว์อะไรก็ตามที่แพงๆอะไรก็ตามที่แบบหามกินไม่ได้เนี่ยผมก็จะมุ่งไปตรงนั้นก่อนเลยมันดีไหมครับ
2: โอเคมันอยู่ที่ว่าอย่างนี้ค่ะอาจารย์สมมติว่าเวลาที่อาจารย์จะจ่ายเงินบุฟเฟ่เนี่ยอย่างแรกเลยที่คนจะรู้สึกคือต้องกินให้คุ้ม
1: ใช่แล้วครับ
2: คนจะรู้สึกก่อนว่าต้องกินให้คุ้มเพราะฉะนั้นคนจะรู้สึกว่าอะไรที่แพงก็จะต้องกินกับอันที่สองคนจะรู้สึกว่าต้องกินเยอะๆถึงจะดีทีนี้คำถามก็คือว่าโอกาสที่เราจะกินเยอะอ่ะมันมีแน่ๆสำหรับบุฟเฟ่นะคะทีนี้ถามว่ามันผิดไหมมันคงไม่ได้ผิดที่บุฟเฟ่เนาะเพราะบุฟเฟ่ไม่ได้เดินเข้าปากเราเราเป็นคนไปหยิบบุฟเฟ่มาใส่ปากเราเพราะฉะนั้นมันก็ผิดที่ไม่ไอ้ที่มือเราก็ต้องเป็นที่ปากเรา
1: เป็นที่ใจเราด้วยแล้วครับ
2: โอเคค่ะถามว่าโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งมันมีได้สองส่วนค่ะอันแรกคืออาหารที่อาจารย์เลือกทานกับอันที่สองคืออาจารย์กินมากแล้วทำให้อาจารย์อ้วนขึ้นหลายคนก็จะบอกว่าโอ๊ยเวลาเป็นมะเร็งคือน้ำหนักลดลงผอมลงแล้วก็จะทำให้กังวลว่าจะเป็นมะเร็งแต่ต้องบอกงี้ค่ะว่าคนอ้วนเองเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนยกตัวอย่างเนาะผู้หญิงเนี่ยอันที่มันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนก็จะเป็นมะเร็งของระบบสืบพันธุ์อะไรบ้างเต้านมค่ะนะคะอันที่สองก็คือรังไข่มะเร็งมดลูกหรือว่าเขาเรียกว่าเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะอันนี้จะเจอบ่อยแล้วก็จะสัมพันธ์กับคนอ้วนหมายความว่าถ้าคนอ้วนเนี่ยก็จะเสี่ยงกับมะเร็งพวกนี้มากกว่าคนผอมนะคะในผู้ชายก็จะเป็นกลุ่มของมะเร็งต่อมลูกหมากหรือว่ามะเร็งลำไส้อะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือมาจากอ้วนเนาะถ้าอ้วนแล้วเพิ่มความเสี่ยงเพราะฉะนั้นถ้าบุฟเฟ่กินเยอะแล้วอ้วนโอเคไปเพิ่มความเสี่ยงอันนี้เป็นทางอ้อมอาจารย
1: ์
2: อันที่สองก็จะเป็นลักษณะของตัวอาหารเองอาหารที่เรามองว่าอาจจะเสี่ยงในเรื่องของการที่จะทำให้เกิดเรื่องของมะเร็งเราได้ยินบ่อยอาจารย์ได้ยินอะไรมาบ้างที่จะรู้สึกว่ามันเสี่ยง
1: มันก็ต้องปิ้งปิ้งย่างย่างไม่ไม่เกรียมเกรียมครับ
2: อันที่หนึ่งก็คือเป็นลักษณะของอาหารที่อาจารย์บอกว่าเอาไปปิ้งย่างแล้วมันเกิดเป็นลักษณะเป็นเขาเรียกอะไรสีดำดำเกรียมเกรียมใช่ไหมคะมันไหม้มันไหม้เนาะอันนี้มันก็จะมีสารเคมีบางอย่างถามว่าเกิดจากอะไรสมมติอาหารของอาจารย์เนื้อสัตว์จะมีน้ำมัน
1: ครับ
2: พออาจารย์ไปปิ้งปุ๊บน้ำมันมันหยดลงไปแล้วมันก็จะไปโดนไฟข้างล่างแล้วมันก็จะเป็นเขม่าเป็นควันขึ้นมาแล้วมาเกาะที่เนื้อสัตว์
1: ซึ่งมันหอมมาก
2: ใช่อันนั้นแหละก็ จะเป็นตัวนึงที่มันจะมีสารเคมีบางอย่างที่เขาเรียกว่าไปเป็นสารก่อมะเร็งถ้าอาจารย์กินตรงนั้นเยอะก็ไปเร่งให้มันเร็วขึ้นลักษณะนี้อันที่สองสมมติอาจารย์บอกว่าอาจารย์ตัดทิ้งแล้วกันไม่กินละอันนั้น าจารย์กินแต่เนื้อเยอะๆเลยการกินเนื้อแดงปริมาณมากอาจารย์ก็จะได้สารบางอย่างเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะมันอยู่ที่ว่าเนื้อที่อาจารย์กินเป็นแบบไหน1เนื้อแดงปกติเลยกับอันที่2เป็นลักษณะของเนื้อแปรรูปเนื้อแปรรูปเช่นเอาไปหมักใช่ไหมคะหรือว่ารมควันจะเป็นพวกของโปรเซสเช่นแหนมไส้กรอกหรืออะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้จะเป็นพวกเนื้อแปรรูปซึ่งเวลาที่เขาแปรรูปมันจะมีสารเคมีบางอย่างที่เกิดขึ้นหรือใส่ลงไปเพื่อจะทำให้อาหารมันมีอายุยาวนานขึ้น
1: ขนมอายุอาหาร
2: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่สองส่วนอันแรกคือในกรณีที่อาจารย์ปิ้งย่างแล้วก็มีลักษณะของตัวสีดำๆใช่ไหมคะที่เป็นจากที่เนื้อมันไหม้เนาะอันที่สองก็เป็นปริมาณของเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงที่อาจารย์กินเยอะเกินไป
1: อ
2: ันที่สามอาจารย์อาจจะเลือกเนื้อที่มันไม่ต้องปิ้งย่างไหม้ก็ได้แต่ว่ามันเป็นลักษณะของเนื้อสัตว์แปรรูปเยอะเกินไปอาจารย์ก็เพิ่มความเสี่ยง
1: เวลาที่หมอเอพูดถึงเนื้อแดงนะครับแต่หลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าอะไรบ้างที่มันคือเนื้อแดง
2: เวลาที่เราอ่านในหนังสืออ่านในนิตยสารหรืออินเทอร์เน็ตก็ตามเขาจะใช้คำว่าเนื้อแดงเนาะในภาษาอังกฤษเขาก็จะเขียนคำว่า red meat กับ white meat ตรงตัวเลยค่ะยกตัวอย่างนะอาจารย์ก็จะเป็นพวกปลาพวกไก่อย่างเงี้ยเราจะบอกว่าเป็น white meatพวกหอยอาจารย์มันก็จะเป็นไวท์มีทซึ่งพวกนี้ไขมันมันจะต่ำกับอันกลุ่มที่เป็นอันนี้ก็จะเป็นพวกของเรดมีทนะคะเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อแกะใช่ไหมคะพวกนี้ก็จะถือว่าเป็นเรดมีทอย่างเงี้ยค่ะโดยทั่วไปถามว่ากินได้ไหมกินได้นะคะแต่ปริมาณพอสมควรไม่ใช่แบบว่ากินทีนึงเยอะๆเป็นกิโลกิโลหรือว่าแบบจะกินไปแบบ

0: เลยนะเข้าแข่งขันอะไรแบบนี้
1: อาหารมันมีส่วนในการที่จะทำให้เกิดมะเร็งได
0: ้
1: ใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างที่คุณหมอเอพูดถึงว่าอาหารอะไรบ้างที่จะนำไปสู่การเป็นสารก่อมะเร็งหรือมีสารก่อมะเร็งในปริมาณที่เยอะแล้วมะเร็งอะไรบ้างครับที่จะเป็นผลจากการที่เรากินอาหารประเภทนี้เข้าไป
0: ต้องบอกนิดนึงก่อนว่าเวลาที่เราพูดเนี่ยเราใช้คำว่าเสียงเราพูดคำว่าเสียงทุกครั้งเลยเพราะฉะนั้นคำว่าเสียงในที่นี้มันอาจจะไม่ได้พูดว่ามันเป็นสาเหตุโดยตรงเช่นกินแล้วมันต้องเป็น
1: อ
0: ันนี้กันเนาะแต่เสียงในที่นี้หมายความว่าเราหาความสัมพันธ์แบบเอ้ยถ้าอย่างเงี้ยมันเพิ่มโอกาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะลักษณะนั้นเนาะทีนี้ถามว่าเป็นอะไรสัมพันธ์เยอะๆเลยมันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับพวกมะเร็งที่เป็นทางเดินอาหารนะจ๊ะก็จะเป็นลำไส้เนาะที่เราจะได้ยินบ่อยๆใช่ไหมคะกระเพาะลำไส้หลอดอาหารอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะเกี่ยวข้องกับพวกนี้นะคะถามว่ามีเยอะไหมก็บ้านเราก็เยอะเหมือนกันที่จะเป็นมะเร็งกลุ่มนี้ค่ะ
1: คุณหมอเอครับถ้าเนื้อแดงมันเป็นตัวที่ทำให้เราเสี่ยงกับมะเร็งมากขึ้นแล้วผักใยเส้นใยต่างๆในผักมันจะช่วยลดอาการเสี่ยงจากมะเร็งเนี่ยถ้างั้นเราก็เปลี่ยนไปเลยกินมังสวิรัติแทนเลยได้ไหมฮะ
0: อาจารย์อาจจะได้ยินชัดๆที่สุดเลยก็คือคนไข้ที่เป็นมะเร็งลำไส้หรือมะเร็งเต้านมหลายคนเนี่ยพอเป็นมะเร็งเสร็จปุ๊บก็จะไม่กินเนื้อเลย
1: อ
0: ันนี้เราเจอบ่อยมากนะคะและหลายคนก็เปลี่ยนมาเป็นมังสวิรัตินะคะแต่ถามว่าอันนี้จะลดความเสี่ยงไหมเหมือนที่อาจารย์บอกเลยที่หนึ่งจะลดพวกเนื้อแดงอันที่สองอาจารย์ได้เพิ่มผักผลไม้ได้เพิ่มไฟเบอร์นะคะอันที่สามเนี่ยพวก processed food เนี่ยมันจะลดลงทันทีเลยเพราะว่าถ้าอาจารย์กินแต่ผักเนี่ยอาจารย์ไม่รู้ว่าอาจารย์จะไป process อะไรมันอาจารย์นึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยแง่ของอาหารเนี่ยยังไงมันก็ลดความเสี่ยงอยู่แล้วข้อมูลที่มีก็คือเขามีการติดตามคนที่กินอาหารพวกนี้นะคะแยกเป็น3กลุ่
1: ม
0: กลุ่มกินเนื้อกลุ่มกินปลากลุ่มกินมังสวิรัติปรากฏว่ากลุ่มกินเนื้อความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเยอะที่สุดปลากับมังสวิรัติอ่ะก็จะลดลงมาลักษณะนี้เพราะฉะนั้นจริงๆถามว่าถ้าเวลามีคนมาถามว่าจำเป็นไหมต้องไปกินมังสวิรัติแล้วมังสวิรัติบอกว่าถ้าอยากกินไม่ได้ว่าอะไรแต่สิ่งที่อาจารย์ต้องรู้คือเวลาที่อาจารย์กินมังสวิรัติอาจารย์เพิ่มความเสี่ยงของการขาดวิตามินบางตัวเช่นถ้ามังสวิรัติเข้มข้นหรือเจอาจารย์จะขาดวิตามิน B12
1: ซึ่งปกติพบในไหนอะครับ B12
0: อยู่ในเนื้อสัตว์ค่ะ
1: อ๋อเนื้อสัตว์
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอาจารย์สตริกแบบเข้มข้นเป็นเจเนี่ยอาจารย์อาจจะต้องมาได้รับเสริมละแต่ถ้าสมมุติอาจารย์บอกว่าโอเคงั้นกินแค่เป็นมังสวิรัติก็พอหรือชาวบ้านตอนนี้อาจจะบอกว่าถ้าเจอในอินเทอร์เน็ตจะเจอคำว่า plant based plant based diet อาจารย์ได้ยินplant based diet ใช่ไหมคะ plant based diet ก็คือหมายความว่าอาหารส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากพืชแต่ plant based ยังอนุญาตให้อาจารย์กินจากสัตว์ได้บ้างเช่นบางคนบอกว่ากินสัตว์เล็กอาทิตย์ละวันอย่างเงี้ยก็ยังเป็น plant based อย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนบอกว่ากินไข่ได้บางคนบอกกินนมได
1: ้
0: ก็ยังไม่ได้เป็นแบบว่ามังสวิรัติเอ้ยขอโทษทีไม่ได้เป็นเจซะ 100% ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็น plant based แล้วเลือกกินได้อย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ก็จะไม่ขาด B12 อันที่2ที่อาจจะทำให้กินได้แล้วแบบปริมาณน้อยหน่อยก็คือธาตุเหล็กเพราะว่าธาตุเหล็กเนี่ยมีทั้งจากในพืชแล้วก็จากในสัตว
1: ์
0: แต่ว่าที่อยู่ในพืชเนี่ยเวลาเราดูดซึมเนี่ยมันจะมีตัวขัดขวางเพราะฉะนั้นมันจะดูดซึมได้ไม่ 100% เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องกินปริมาณเยอะจริงๆมันถึงจะเพียงพอก็อาจจะทำให้มีโอกาสเสี่ยงหรือว่าการขาดได้อย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยถามว่าถ้าเวลาคนบอกว่าเอ๊ะถ้าจะไม่กินแบบเป็นเนื้อแล้วจะมากินเป็นมังสวิรัติเลยได้ไหมตอบได้แต่ว่าต้องคอยดูนิดนึงว่าจะมีความเสี่ยงที่จะขาดวิตามินอะไรพวกนี้หรือเปล่านะคะอันที่สองคือถ้าเกิดว่าจะเลือกกินแค่ plant based แล้วก็เลือกอาหารผสมอันนี้โอเคเลยค่ะ
1: แอลกอฮอล์ล่ะครับ
0: แอลกอฮอล์ก็ได้เหมือนกันทีนี้หลักการของการทำให้เกิดเรื่องของมะเร็งตับกับแอลกอฮอล์กับคนอ้วนเนี่ยมาคล้ายๆกันนะคะหลักการก็คือมันจะทำให้เซลล์ตับเนี่ยอันแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น fatty liver คือมันอ้วนขึ้นพอมันอ้วนขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการอักเสบนะคะการอักเสบพออักเสบเสร็จปุ๊บมันก็จะมีการซ่อมแซมอาจารย์นึกภาพว่าอาจารย์เป็นแผลแล้วมันหายแต่อาจารย์กรีดซ้ำมันเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นแผลเป็นพอมันเป็นแผลเป็นอันนี้ก็คือตับอาจารย์เปลี่ยนละเขาเรียกว่าเป็นตับแข็งพอเป็นตับแข็งปุ๊บเนี่ยเซลล์บางอย่างหรือหน้าตาบางอย่างมันจะทำงานผิดปกติแล้วอันนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งได้คนที่กินแอลกอฮอล์นะคะเราก็จะทำให้เกิด process แบบนี้ก็คือหนึ่งเนี่ยพอกินเยอะๆปุ๊บเนี่ยเซลล์ตับมันก็จะอ้วนขึ้นแล้วมันก็จะมีการอักเสบเปลี่ยนไปเป็นตับแข็งแล้วก็เป็นมะเร็งในขณะที่คนอ้วนตอนนี้มันให้ process เดียวกันกับแอลกอฮอล์เลยหน้าตาแบบเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้อ้วนก็ไม่ได้เนาะกินแอลกอฮอล์ก็ไม่ได้แอลกอฮอล์เขาอาจจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่าจันยังไม่ได้เป็นมะเร็งนะคะจันไม่ได้มีปัญหาเรื่องโรคตับจันจะกินได้ไหมบอกว่าพอได้นะคะแต่ว่าอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมอีกแล้วอยู่ที่เท่าไหร่ผู้ชายเนี่ยประมาณไม่เกิน2ดริ้งต่อวันผู้หญิงไม่เกิน1ดริ้งต่อวันถ้าจันนึกไม่ออกแก้วช็อตหรือว่าบางคนก็บอกว่าชงกาแฟช็อตนึง นะคะนั่นคือ30

0: ซีซีสำหรับพวกเหล้าที่เป็น40ดีกรีอันนี้คือแค่ดริงก์หนึ่ง
1: อือฮึ
0: แต่ถ้าสมมติว่าอาจารย์กินเบียร์ประมาณ 5%
1: อือ
0: ก็คือ100ซีซีอาจารย์จะได้5กรัมอาจารย์ได้ประมาณแถวๆ200 300เพราะฉะนั้นกระป๋องนึงอ่ะพอละกระป๋องนึงก็ประมาณดริงก์หนึ่งอย่างนี้ค่ะไวน์อาจารย์ก็จะลดลงมาหน่อยนึงเพราะไวน์มันก็แล้วแต่เนาะดีกรีหรือว่าเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ของไวน์มันแวรี่อะค่ะตั้งแต่10กว่ายัน20เลย
1: มะเร็งเหล่านี้ครับเขาชอบกินอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมไปได้ยินคนพูดมาบอกว่านี่นะถ้าเป็นมะเร็งนะต้องงดอาหารแบบนี
0: ้
1: เพราะอาหารกลุ่มเนี้ยมันจะไปฟีดหรือไปป้อนให้เซลล์มะเร็งมันโต
0: ในกรณีของคนที่เป็นมะเร็งอะค่ะเซลล์มะเร็งมันเหมือนเป็นกาวฝากค่ะเพราะฉะนั้นเซลล์มะเร็งเขาอาศัยอาหารจากตัวเราแต่ว่าเขาเก่งมากเลยคือต่อให้เราไม่กินอาหารเนี่ยเซลล์มะเร็งก็จะได้อาหารอันนี้ก่อนสมมติใครบอกว่าจะอดอาหารให้เซลล์มะเร็งมันตายอาจารย์จะตายก่อนที่เซลล์มะเร็งมันจะตาย เพราะว่าเขาอะได้อาหารจากตัวเราอะมาก่อนนะคะอันที่สองคือเวลาที่เขาใช้อะเขาชอบเหมือนที่คนจะชอบพูดเนาะว่ามีแนวโน้มว่าส่วนที่มันเป็นน้ำตาลมันกินง่ายแล้วมันก็จะได้เยอะคนก็จะพยายามเลี่ยงน้ำตาลนะคะทีนี้ถามว่าจำเป็นไหมที่จะต้องเลี่ยงน้ำตาลทีนี้ต้องบอกว่าถ้าสมมติอาจารย์มองในแง่ว่าอาจารย์กินน้ำตาลเป็นพวกน้ำหวานนะคะน้ำตาลที่แบบกินปุ๊บแล้วมันเป็นพลังงานเลยทันทีพวกนี้อาจารย์ก็จะเสี่ยงเรื่องอ้วนนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะไปลดพวกนั้นก็ไม่มีปัญหาถามว่าคาร์โบไฮเดรตหรือกลุ่มน้ำตาลยังจำเป็นไหมยังจำเป็นอาจารย์ก็ทานได้ก็เลี่ยงส่วนที่มันเป็นน้ำตาลที่มันจะแบบกินปุ๊บดูดซึมปั๊บที่เป็นน้ำหวานกินให้เป็นพวกที่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีไฟเบอร์เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าไฟเบอร์เนี่ยตัวไฟเบอร์นะคะเวลามันลงไปในลำไส้ปั๊บเนี่ยมันจะไปเป็นอาหารให้เซลล์ที่อยู่ที่ลำไส้ทำให้แบคทีเรียในลำไส้เนี่ยเจริญเติบโตได้ดีแล้วสร้างเขาเรียกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีในลำไส้แล้วช่วยป้องกันมะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยคาร์โบไฮเดรตไม่ได้แย่ซะทีเดียวอาจารย์ยังสามารถจะกินคาร์โบไฮเดรตที่ดีได้น้ำตาลแต่ว่ามีไฟเบอร์ซึ่งจะช่วยทำให้เซลล์ลำไส้อาจารย์ทำงานได้ดีขึ้นและป้องกันมะเร็งด้วยเราได้ยินตลอดเลยกินผักผลไม้ป้องกันมะเร็งลำไส้ใช
1: ่ก็ด้วยการทำงานของเจ้าแบคทีเรียเหล่านี้
0: ใช่ค่ะแบคทีเรียแล้วก็พวกของไฟเบอร์ที่เข้าไปเขาก็จะไปเป็นอาหารแบคทีเรียในลำไส้เองเนี่ยมันจะมีทั้งตัวที่ดีและไม่ดีทีนี้พอมันเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะสร้างสิ่งแวดล้อมให้ตัวที่ดีเนี่ยอยู่ได
1: ้
0: แล้วก็อาจจะไม่เหมาะกับตัวที่ไม่ดีค่ะ
1: เราได้แบคทีเรียตัวดีจากที่ไหนครับ
0: โอเคมันมีอยู่แล้วค่ะจริงๆเนี่ยคำถามคือเราอะเป็นปรสิตของมันหรือเปล่ายังไม่รู้เลย
1: เอ๊ะหรือ ใครเป็นปรสิตของใคร
0: ใช่ เพราะว่าถ้าอาจารย์นับจำนวนเซลล์อะค่ะนับจำนวนเซลล์ในร่างกายนับจำนวนเซลล์ของแบคทีเรียเซลล์ของแบคทีเรียมีมากกว่าเรา เพราะฉะนั้นเลยไม่แน่ใจว่าใครเป็นปรสิตของใคร แต่ถ้าตัวเนี่ยเขาตัวเล็กกว่าเรา ทีนี้ถามว่ามันมาจากไหนจริงๆเนี่ยแต่ละคนนะคะมันมีอยู่แล้วมันมีหลายชนิดนะคะมีความหลากหลาย มีความหลากหลายเหมือนในป่าแล้วมีสัตว์ป่าหลายอย่างนะคะเรามีหน้าที่แค่ทำให้มันสมดุลเมื่อเราใช้ชีวิตเรากินยาปฏิชีวนะเรากินอาหารไม่เหมาะสมความสมดุลตรงนี้มันเสียไปพอมันเสียไปปุ๊บมันก็จะทำให้มีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นเช่นบางคนก็มีลำไส้แปรปรวนบ้างละมีโน่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็กลับไปสู่ภาวะปกติอะค่ะกินอาหารครบ5หมู่กินเป็นบาลานซ์ไดเอทคือกินทุกอย่างเนาะกินผักผลไม้เยอะขึ้นไม่กินยาปฏิชีวนะเป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยได้ส่วนที่เหลือที่บอกว่าโอเคจะไปกินพวกของโยเกิร์ตอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่ถามว่ามันเยอะพอหรือเปล่ามันก็อาจจะไม่พอหรอกแต่ว่ามันก็ถือว่าไปช่วยเสริมส่วนที่ดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
1: ตอนนี้เราพูดถึงอาหารเป็นหลักเลยครับมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เราเสี่ยงกับมะเร็งบ้างครับนอกจากอาหารแล้ว
0: โอเคก็มันมีตั้งแต่ว่าเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเวลาที่เรามองใช่ไหมคะปัจจัยภายในก็คือตัวเราเองแหละตั้งแต่กรรมพันธุ์ง่ายๆเลยแองเจลิน่าโจลี่จันอาจจะเคยได้ยินซักเมื่อหลายปีก่อนที่บอกว่าเขาออกมาประกาศว่าตัวเองเนี่ยมีกรรมพันธุ์ผิดปกติที่จะทำให้ตัวเองเป็นมะเร็งเต้าน
1: ม
0: แล้วก็เข้าไปสู่การรักษาคือการผ่าตัดเอาเต้านมออกแล้วก็ใส่เขาเรียกซิลิโคนเข้าไปใหม
1: ่
0: เพื่อจะไม่ให้เขาเป็นมะเร็ง
1: อ้าว
0: ก็คือมันเป็นมะเร็งเต้านมเขาเอาเต้านมออกไปแล้ว okay. เขาก็จะได้ไม่ต้องเป็นมะเร็ง
1: คร
0: ับ โอเคไหมคะ
1: oh.
0: แต่ถามว่าในทางการแพทย์เราทำไหมเราไม่ได้แนะนำนะคะ ต่อให้เราเจอเราตรวจแล้วเราเจอว่าเป็นมะเร็งตัวเนี้ยหรือว่ามียีนตัวนี้ผิดปกติอ่ะเราก็ยังบอกว่าให้เขาอะเหมือนกับทำแมมโมแกรมเราก็ติดตามตัวเองเป็นระยะระยะแค่จะยกตัวอย่างให้ดูว่ามันมีปัจจัยภายในก็คือกรรมพันธุ์ที่ผิดปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดบางอย่างที่เราเคยได้ยินว่ามันมีความผิดปกติของยีนของกรรมพันธุ์แล้วเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งนะคะเรื่องของเต้านมหรือว่ามันจะมีอีกอันนึงก็คือคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ซึ่งอันเนี้ยเขาจะมีลักษณะที่จะเป็นคล้ายๆติ่งเนื้อที่ลำไส้ปริมาณมากนะคะตั้ง

แต่เด็กพอเวลาผ่านไปปุ๊บติ่งเนื้อพวกนี้มันกลายพันธุ์แล้วมันจะกลายเป็นมะเร็งอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะมีคนพูดอยู่เยอะเหมือนกันว่าการตรวจยีนพวกนี้ดูว่าจะเป็นความเสี่ยงของมะเร็งหรือเปล่าใช่ไหมคะอันนี้เรามองเป็นปัจจัยภายในนะคะถ้าเราไม่ได้ตรวจพวกนี้เราก็อาจจะดู

0: ือพ่อแม่กับลูกเราน
1: ั่นคือสายตรง
0: เอาแค่สายตรงตรงนี้กันนะถ้าสายตรงเช่นพ่อแม่หรือพี่น้องเราเป็นมีใครคนใดคนนึงเป็นมะเร็งในช่วงอายุน้อยอันนี้เราจะตัดสินใจว่าโอ้ควรจะไปเช็คค่ะแล้วก็เวลาที่เราจะเช็คเนี่ยสมมติถ้าคนที่เป็นอายุสัก40เนาะเราก็จะมาเช็คตอน10ปีก่อนที่เขาจะเป็นอันที่2เป็นปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกก็อาหารอันนึงที่เมื่อกี้อาจารย์พูดไว้ใช่ไหมคะมันก็ต้องดูค่ะว่ามันจะเป็นมะเร็งอะไรที่ไหนเนาะส่วนใหญ่ก็ทางเดินอาหารแล้วก็ที่บอกว่าเมื่อกี้เรื่องอ้วนเนาะก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนค่ะ
1: นอกจากอาหารปิ้งย่างหรือว่าสารพวกที่จะยืดอายุของอาหารแล้วเนี่ยมันมีอะไรอีกไหมครับที่อาจจะเป็นตัวที่ทำให้เราเสี่ยงกับมะเร็งมากขึ้นนะ
0: โอเคถ้าบ้านเราก่อนเนาะพยาธิบางตัวที่ทำให้เกิดการติดเชื้อที่ตรงบริเวณของท่อน้ำดีและทำให้มีความเสี่ยงของมะเร็งท่อน้ำดีเพิ่มขึ้น
1: อ
0: ันนี้เนาะอันที่สองเนี่ย ก็จะได้ยินข่าวบ่อยที่บอกว่าทางอีสานใช่ไหมคะกินอาหารบางประเภทเนี่ยที่สุกๆดิบๆอันที่สองก็จะเป็นกลุ่มของมะเร็งตับที่เราจะได้ยินอันนี้ชัดเจนเลยก็คือเชื้อราที่ชื่ออัฟลาท็อกซินนะมันจะเป็นสารพิษที่สร้างขึ้นมาจากเชื้อราเชื้อรานี้อยู่ไหนอยู่ในกลุ่มของถั่วลิสงหรือถั่วทั้งหลายนะคะทีนี้เนี่ยในอาหารหลายๆอย่างที่เรากินเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีถั่วลิสงป่นที่ผสมอยู่ถ้าอาจารย์สามารถที่จะคั่วถั่วลิสงแล้วอาจารย์บดเองเป็นถั่วลิสงที่อาจารย์กินใหม่ๆไม่มีปัญหาค่ะแต
1: ่
0: ถ้าอาจารย์วางค้างเอาไว้หรืออาจารย์ไปซื้อมาแล้วอาจารย์ไม่มั่นใจมันอาจจะมีเชื้อราอยู่แล้วเขาป่นมาปุ๊บอาจารย์มองไม่เห็นแล้วอาจารย์ก็รับประทานเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์จะได้สารพิษที่เราเรียกว่าอัฟลาท็อกซินซึ่งมาจากถั่วนั้นแล้วถ้าอาจารย์ได้รับในปริมาณที่เยอะๆนะคะติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานมันก็อาจจะทำให้เกิดการอักเสบขึ้นที่ตับนะคะแล้วก็นำไปสู่เรื่องของตัวมะเร็งตับได้ในที่สุดอย่างนี้ค่ะ
1: ครับคุณหมอเอกครับเราอยากที่จะได้เคล็ดลับครับในการที่จะ stay away from cancer หรือว่าห่างไกลจากมะเร็งเนี่ยคุณหมอเอมีเคล็ดลับที่จะมาแนะพวกเราบ้างไหมครับ
0: เอาจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อสุขภาพดีมันไม่ใช่แค่มะเร็งเนาะมันหมายถึงว่าโรคอื่นๆด้วยอันแรกเลยไม่อ้วนออกกำลังกายสม่ำเสมอเห็นไหมคะสุขภาพดีรูปร่างดีใช่ไหมคะถามว่ายังไงดีถ้าอ้วนอยู่ให้ลดน้ำหนักนะคะอย่างน้อยเนาะขอ 5% นะคะไม่ใช่ 5% ในปีนึงเราเซตกันที่ 5-6 เดือนก่อนเอา6เดือนแรกเนี้ยควรจะลดได้ 5% ละนะคะถ้ากลับมาเป็นน้ำหนักปกติได้อันนี้คือดีที่สุดนะคะแต่ถ้าไม่ได้ต้องลดลงนะคะเวลาที่ลดก็คือคุมอาหารออกกำลังกายออกกำลังกายเนี่ยตัวเลขที่เหมาะสมเอาแค่สุขภาพดีนะคะก็คือมากกว่า150นาทีต่อสัปดาห์และจะต้องหยุดออกกำลังกายไม่เกิน2วันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือออกเกือบทุกวันอะน้อยสุดในอาทิตย์นึงอ่ะคือ3วัน
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็ทำได้มากกว่านั้น
1: เวลาที่คุณหมอเอกพูดว่าน้ำหนักปกตินะครับคำว่าปกติของแต่ละคนนี่อาจจะไม่เท่ากัน
0: โอเคจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเอาอันนี้ต้องบอกว่าข้อมูลมาจากฝรั่งเนาะเขาก็จะพูดว่าไม่อ้วนไม่อ้วนของฝรั่งก็คือเอา BMI ที่ต่ำกว่า25
1: BMI คร
0: ับค่ะหรือว่าดัชนีมวลกาย25นะคะก็วิธีคิดก็คือเอาน้ำหนักเป็นตัวตั้งที่เป็นกิโลหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตร2ครั้งยกตัวอย่างเช่นสูงน้ำหนัก45กิโลสูง155อย่างเงี้ยค่ะก็เอา45ตั้งแล้วก็หารด้วย1.55 2ครั้งก็จะออกมาเป็น BMI อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเลขที่เหมาะสมคือจะประมาณตั้งแต่ 18.5 จนถึงประมาณ25แต่ถ้าเป็นคนเอเชียค่ะเราจะตัดที่ประมาณ23นะคะเพราะฉะนั้น23ถึง25ก็ยังไม่ได้น่าเกลียดมาก
1: โอเคครับนี่คือน้ำหนักที่บอกว่าน้ำหนักปกติ
0: คน
1: ที่อยู่ในช่วง
0: คือไม่อ้วนไม่ผอมเกินไปนะคะแล้วก็เวลาที่น้ำหนักลดลงอาจจะต้องระวังนิดนึงเวลาที่เราลดน้ำหนักแล้วเราตั้งใจเนี่ยเราไม่กลัว พวกที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วน้ำหนักลดเร็วๆอันนี้ต้องระวังว่าเป็นสัญญาณเตือนของมะเร็ง ในช่วงภายใน3เดือนถ้าน้ำหนักลดลงเกิน 5% อันนี้น่าสนใจแล้วค่ะนะคะถ้าลดลง 5% ใน1เดือนอันนี้ถือว่าแบบชัดเจนมากๆนะคะโดยทั่วไปก็ 5% ใน3เดือนค่ะอาจารย์
1: ครับ
0: แล้วเราก็มาดูอาหารเนาะเราเอาอันที่มันควรกินก่อนก็คืออาจารย์กินให้ครบ5หมู่อาจารย์กินผักผลไม้เยอะขึ้นใช่มั้ยคะกินเป็นธัญพืชที่ไม่ขัดสีเพื่อที่อาจารย์จะได้มีไฟเบอร์ถ้าสมมุติอาจารย์จะกินเป็นน้ำหวานอาจารย์ก็กินเป็นผลไม้แทนซะ
1: อา
0: จารย์จะได้มีไฟเบอร์ด้วยแล้วที่สำคัญคืองี้ค่ะถ้าอาจารย์กินเป็นน้ำหวานมันจะขาดความอิ่มถ้าอาจารย์กินเป็นผลไม้อาจารย์จะมีเวลาเคี้ยวอาจารย์จะยังมีไฟเบอร
1: ์
0: กินไปแล้วอาจารย์ก็จะอิ่มส่วนที่จะจำกัดแล้วเนาะอันนี้คือของที่ให้กินใช่ไหมคะดื่มน้ำเปล่าได้เลยนะคะอันที่สองก็จะเป็นส่วนที่จำกัดเมื่อกี้เราพูดไปละก็จะให้เลี่ยงพวกที่มันเป็นน้ำหวานน้ำหวานเองอาจจะไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งนะคะแต่มันทำให้อ้วนแล้วก็ไปเพิ่มความเสี่ยงอีกทีนึงนะคะพวกของฟาสต์ฟู้ดอาจารย์จะต้อง ลดลงมานิดนึงละ ใช่ไหมไขมันเมื่อกี้อาจารย์ไขมันเยอะเกินไป ของปิ้งย่า

0: างที่อาจารย์อาจจะมีพวกของสารก่อมะเร็งอย่างเงี้ยค่ะเนื้อแดงใช่ไหมคะอาหารแปรรูปอย่างเงี้ยค่ะก็จะลดลงเน
1: ื้
0: อแดงไม่ได้ห้าม
1: ไม่ต้องถึงขนาดเลี่ยง
0: เนื้อแดงหรือว่าอาหารแปรรูปอาจารย์แค่ลดปริมาณลงอย่าเยอะเกินไปเยอะเกินไปในที่นี้เท่าไหร่โดยทั่วไปเราจะแนะนำว่าถ้ามันเป็นเนื้อแดงอะค่ะสักประมาณเท่าฝ่ามือเราเนี้ยค่ะอาทิตย์นึงประมาณสัก3ครั้ง
1: ฝ่ามือผมก็จะใหญ่หน่อย
0: อาจารย์นึกถึงกล่องไพ่ถ้ามันเป็นกล่องไพ่กว้างคุณยาวคุณหนาประมาณนั้นนะคะอาจารย์ก็จะเลี่ยงเนื้อแดงนิดนึงถามว่าเนื้อสัตว์โปรตีนกินได้ไหมกินได้ค่ะโปรตีนจากพืชก็ได้หรือจะเป็นเนื้อสีขาวเป็นซีฟู้ดเป็นอะไรอย่างนี้เป็นปลานี้ได้แทนนะคะอันถัดมาก็คืออาจารย์เลี่ยงพวกเนื้อแดงเนื้อแปรรูปใช่ไหมคะอาหารปิ้งย่างไปละพวกของไขมันสูงๆนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีพวกของไขมันทรานส์หรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปทีนี้สุดท้ายก็คือถามว่าซัพพลีเมนต์พูดทุกครั้งเลยค่ะซัพพลีเมนต์ก็คือในกรณีที่เราเลือกกินอาหารปกติไม่พอเรามีข้อจำกัดใดๆก็ตามแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้มีแนะนำนะคะแนะนำในที่นี้หมายความว่าจะมีซัพพลีเมนต์อะไรไหมที่ป้องกันมะเร็งตอบว่าไม่มีนะคะอันที่สองถามว่าแนะนำไหมเฉพาะกลุ่มค่ะที่สามารถหรือว่าควรจะกินนะคะถามว่าถ้าใครมีอยู่แล้ววิธีง่ายๆเลยถ้าสมมติเป็นกลุ่มวิตามินนะคะอาจารย์จะแยกเป็น2กลุ่มคือวิตามินละลายน้ำกับวิตามินละลายไขมันวิตามินละลายไขมันมีโอกาสสะสมได้วิตามินละลายน้ำโดยทั่วไปเราก็จะทิ้งไปอาจารย์กินเยอะฉี่อาจารย์ก็จะแพงขึ้น
1: เพราะฉะนั้นมันไม่ดูดซึม
0: ใช่มันทิ้งมันทิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปก็คืออาจารย์ก็จะบอกว่าให้ลดหรือว่าพยายามที่จะไม่กินวิตามินละลายไขมันที่ปริมาณเยอะเบต้าแคโรทีนก็จะอยู่ในกลุ่มของวิตามิน A อย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ว่าวิตามินในละลายไขมันเนี่ยมันจะมีตัวนึงก็คือวิตามินดีที่เราจะไม่พออาจารย์ก็อาจจะต้องเสริมอาจจะได้จากธรรมชาติเช่นอาจารย์ไปตากแดดหรืออาจารย์จะเลือกของกินอะไรอย่างเงี้ย
1: วันนี้ครับเราได้ทิปจากคุณหมอเอไปหลายอย่างเลยโดยเฉพาะเรื่องของการเลือกกินอาหารและการปฏิบัติตัวเพื่อจะห่างไกลจากโรคภัยต่างๆหลายๆคนอาจจะอยากฟังเรื่องราวของอาหารจากคุณหมอเอมากขึ้นเนี่ยมีวิธีจะติดตามคุณหมอเอได้ยังไงครับ
0: ค่ะก็จะมีพอดแคสต์นะคะที่อยู่ในMahidol Channel Podcastเหมือนกันนะคะชื่อว่ารายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้นะคะซึ่งอันนี้รูปแบบรายการจะเป็นเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของรูปแบบอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพนะคะก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะคะ
1: วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจรุณีวรรณวรดมวิจิตรที่มาร่วมรายการกับเราครับในโอกาสหน้าหวังว่าจะได้พูดคุยกับคุณหมอเออีกนะคร
0: ับ ยินดีค่ะ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับ
1: อ๋อเดี๋ยว
0: สวัสดีครับนี่คือตู้บดหมอนะครับคือไม่มีอะไรสบายๆทำใจสบายๆได้แค่จะบอกว่ามีเรื่องสงสัยอะไรหรือว่ามีอะไรที่อยากรู้เกี่ยวกับคุณหมอเนี่ยถามผ่านตู้นี้ได้เลยนะเดี๋ยวพี่แบลคำตอบให้
1: คือผมสงสัยมานานมากครับว่าคือหูผมเนี่ยมันทั้งมีขี้หูมันทั้งเปียกมันทั้งคันแต่หมอเนี่ยยังไม่ให้แคะไม่ให้ยุ่งอะไรอ่ะแล้วมันจะหายไหมครับ
0: โอ้โหฟังแล้วคันขึ้นมาเลยเอาสำลีมาปั่นก็ไม่หายด้วยนะแต่ทำไมไม่ให้แคะนี่ก็สงสัยเหมือนกันเดี๋ยวไปถามคุณหมอดีกว่าคุณหมอครับฝากเคลียร์เรื่องนี้ด้วยนะครับ
2: ขี้หูนะคะเป็นลักษณะเหมือนเป็นขี้ไข่นะคะที่เกิดขึ้นในบริเวณรูหูซึ่งมักจะเกิดตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะลักษณะขี้หูของเราแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันทำพันธุกรรมบางคนขี้หูแห้งนะคะบางคนขี้หูเปียกแฉะเลยก็มีเนาะซึ่งขี้หูพวกนี้มักจะหลุดออกมาได้เองอยู่เฉยๆก็หลุดออกมาได้เองหรือแม้กระทั่งเวลาเราขยับปากหรือเคี้ยวพวกนี้ก็จะหลุดออกมาเองได้ค่ะแต่ในบางรายที่รูหูแคบมากๆนะคะหรือว่าลักษณะของขี้หูเนี่ยเปียกแฉะมากๆการที่ขี้หูจะหลุดออกมาเองเนี่ยอาจจะทำได้ยากขึ้นค่ะการแคะหูด้วยตนเองนะคะในบางครั้งเนี่ยอาจจะดันขี้หูเนี่ยเข้าไปใกล้หรือว่าลึกใกล้เนี่ยหมายถึงว่าใกล้เยื่อแก้วหูมากขึ้นลึกเข้าไปด้านในทำให้ยิ่งเพิ่มโอกาสที่จะออกมาได้เองเนี่ยยากขึ้นคัตเติ้ลบัดนะคะเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่คนนิยมนะคะเอามาใช้ในการแคะหรือว่าปั่นหูเนาะเบื้องต้นเนี่ยสามารถเช็ดทำความสะอาดได้นะคะในบริเวณใบหูส่วนนอกหมอไม่แนะนำให้เอาเข้าไปในรูหูหรือว่าปั่นเข้าไปในบริเวณที่ลึกขึ้นโดยที่เรามองไม่เห็นเพราะอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้มากขึ้นค่ะคนที่มีขี้หูเยอะมากๆนะคะเบื้องต้นเนี่ยหมอแนะนำให้ใช้ยานะคะในกลุ่มยาหยอดหูเพื่อละลายขี้หูก่อนนะคะพวกนี้อาจจะทำให้หลุดหรือว่าไหลออกมาได้เองง่ายขึ้นนะคะแต่ในบางรายถ้าหยอดแล้วรู้สึกว่าอุหูอื้อมากขึ้นนะคะอันนี้แนะนำให้มาตรวจพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อมาดูดขี้หูดีกว่าบางรายอาจจะทำทุกๆ6เดือนถึง1ปีนะคะเพื่อเป็นการทำความสะอาดหูด้วยค่ะโบคงจะทราบแล้วนะคะว่าเวลาคันหูเนี่ยเราต้องทำยังไงนะคะ
0: อ๋อคือปั่นได้แค่รอบๆแต่ว่าอย่าไปแคะข้างในต้องขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่มาอธิบายได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแบบนี้นะครับจะได้รู้วิธีการทำความสะอาดหูตัวเองได้อย่างถูกต้องนะครับเคลียร์ไหมครับน้อง
1: เคลียร์ครับตอนนี้ผมจะไม่แคะหูอีกแล้ว
0: และถ้าคุณผู้ชมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยมีข้อสงสัยหรือมีอะไรที่อยากจะบ่นเชิญได้เลยครับแต่วันนี้ลาไปก่อนเลยนะครับขอบคุณนะน้องนะ
1: ขอบคุณนะพี่
0: อย่าไปแคะอีกนะอย่าไปแคะ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายทางช่องดราม่าชาแนลค่ะ

ชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่าแห่งการสอบประเทศจีนถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะโหโหดไหมคะโหดมากๆเลยนะคะ

สวัสดีค่ะพบกับอบันในวีล็อกประจำรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะฝันร้ายของใครหลายๆคนนะคะก็คือการฝันว่าตัวเองย้อนกลับไปทำข้อสอบเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยอีกรอบนึงแสดงว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะอบันรู้สึกว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในบ้านเรานะคะนับวันเนี่ยยิ่งโหดขึ้นโหดขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นทุกปีเลยแต่ว่าไอ้เรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มันโหดขนาดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะแต่ในประเทศไทยอย่างเดียวหรือเปล่านะอบันก็สงสัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอบันเลยไปทำการบ้านมาค่ะก็เลยลองไปหาข้อมูลมาว่าแล้วการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆเขาก็ถือว่าโหดไม่แพ้เราหรือเปล่านะมาดูที่แรกกันเลยค่ะนั่นก็คือประเทศจีนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขานะคะก็จะเรียกกันว่าการสอบเกาเข่าอัตราการแข่งขันเนี่ยถือว่าสูงมากนะคะถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะโหโหดไหมคะการสอบเนี่ยถือว่าเป็นระบบสอบ Entrance ของจีน

0: ที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติก่อนสอบนะคะนักเรียนจะต้องกวดวิชากันอย่างเข้มข้นพ่อแม่ของเด็กๆถึงกับย้ายไปเช่าหอกับลูกใกล้ที่กวดวิชาจะได้ดูแลลูกๆได้ค่ะเราจะเห็นภาพที่ยิ่งใหญ่ของปรากฏการณ์สอบเลยนะคะว่าคาราวานรถบัสคันใหญ่เนี่ยจะขนเด็กๆนักเรียนทั้งหลายไปสู่สนามสอบโดยที่มีผู้ปกครองคอยยืนโบกมือให้กำลังใจอยู่ข้างถนนเต็มไปหมดเลยค่ะในภาพที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็คือเป็นภาพที่เขาถ่ายในวันที่15เดือนพฤษภาคมปี2557ค่ะเห็นไหมคะว่าบนโต๊ะมีอะไรเป็นของที่มีลักษณะคล้ายๆกับระเบิดมือวางไว้อยู่บนหนังสือนะคะอันนี้คือเด็กๆ เนี่ยเอามาวางไว้เพราะเขาอยากจะสื่อว่าการสอบเอ็นทายเนี่ยเหมือนกับไปรบอยู่ในสนามรบเลยค่ะเหมือนกับเป็นสงครามเลยมาดูประเทศที่2กันค่ะก็คือประเทศเกาหลีใต้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขาที่เรียกกันว่าซูนึงเนี่ยนะคะถือว่าโหดเป็นอันดับต้นๆไม่แพ้เกาเข่าของประเทศจีนเลยค่ะในแต่ละปีจะมีเด็กเข้าสอบประมาณ 650,000 คนเพื่อที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนะคะในจำนวนนี้มีเพียงแค่ 1% เท่านั้นที่จะบรรลุความฝันของตัวเองในวันสอบเนี่ยค่ะที่เกาหลีใต้เขาจะมีข้อบังคับเลยนะคะว่าให้ตลาดหลักทรัพย์หรือว่าห้างสรรพสินค้าเปิดช้ากว่าเดิม1ชั่วโมงในระหว่างที่สอบการฟังวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเครื่องบินห้ามขึ้นหรือว่าห้ามลงจอดในช่วงเวลาประมาณ30นาทีนั้นจะได้ไม่รบกวนการสอบส่วนเรื่องของการเดินทางของเด็กๆที่จะไปยังสถานที่สอบกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศเนี่ยนะคะรถบัสรถไฟฟ้าการขนส่งต่างๆทั่วประเทศเนี่ยเขาจะพร้อมเตรียมพร้อมเลยเพื่อที่จะให้บริการนักเรียนทุกคนแถมยังขอความช่วยเหลือจากตำรวจเพื่อที่จะให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้เด็กๆเนี่ยไปถึงสถานที่สอบได้ทันเวลาด้วยเรื่องของการติวเรื่องของกวดวิชาเนี่ยโหดมากๆเลยนะคะคือตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเริ่มเรียนพิเศษกันตั้งแต่7โมงเช้านะคะกว่าจะเลิกก็คือ4ทุ่มพอเลิกเสร็จเนี่ยตามแคนทีนของมหาวิทยาลัยหรือของห้องสมุดหรือของที่ไหนก็ตามเด็กเกาหลีเนี่ยจะไปนั่งติวไปอ่านกันต่อไปพูดง่ายๆคือแทบจะ24ชั่วโมงเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูจูเกนจิโกกุหรือว่านรกสอบที่ประเทศญี่ปุ่นกันค่ะเด็กญี่ปุ่นส่วนใหญ่ทุ่มเทไปกับการเรียนพิเศษถึงดึกดื่นเพราะว่าการแข่งขันนั้นสูงมากค่ะการสอบเนี่ยยังชี้ชะตาชีวิตของเด็กนักเรียนคนหนึ่งด้วยเวลาสอบเพียงแค่2วันเท่านั้นจนชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบเด็กที่สอบไม่ได้ในปีนั้นนะคะหากพวกเขามีเงินพวกเขาก็จะไปกวดวิชาเพิ่มเติมใช้เวลาอีก1ปีเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำให้ได้ในปีหน้าพวกเขาจะถูกเรียกว่าโรนินซึ่งแปลว่าซามูไรไร้อาจารย์ค่ะการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอันดับดีๆเนี่ยถือว่าเป็นบันไดสำคัญขั้นหนึ่งสำหรับชีวิตคนญี่ปุ่นจำนวนมากและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยก็แทบจะกำหนดชีวิตการทำงานคนญี่ปุ่นไปทั้งชีวิตแต่เราก็ยังปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเด็กในประเทศไทยของเราก็เรียนหนักไม่แพ้ใครในโลกเช่นกันค่ะพอพูดถึงเรื่องของความเครียดของเด็กๆในการเข้าสอบทั้งหมดนี้อบันเลยสงสัยว่าความเครียดนี้มันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของพวกเขามากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะดังนั้นเราไปคุยกันค่ะกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: เมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะ
0: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะในตอนที่คุณหมอจะต้องสอบเข้าเป็นสอบเขาเรียกว่าสอบหมอด้วยเนี่ยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
1: คุณหมอนี่มันหลายปีมากแล้วนะคะก็เป็นการสอบที่ดุเดือด
0: ค
1: ือทุกอย่างก็อยู่ที่ 3-4 วันเท่านั้นเองแล้วก็ตัดสินชะตาชีวิตทั้งหมดมันรวมทั้งอดีตที่เราสะสมมาแล้วรวมทั้งอนาคตข้างหน้าเพื่อที่เราจะเข้าไปครอบครองพื้นที่การเรียนแพทย
0: ์ค่ะพอฟังอย่างนี้นี่มันเครียดและกดดันมากเหมือนกันนะคะ
1: มันก็คือถ้าเรามีความตั้งใจจริงที่อยากจะเป็นแพทย์เราก็รู้สึกว่าสู้สักตั้งนึงเพื่อได้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เท่าที่ทราบก็ดุเดือดไม่แพ้กันมีทางเลือกหลากหลายมากแต่ว่าก็ต้องคิดเยอะมากก็ต้องแข่งขันเยอะมากเหมือนกันค่ะ
0: ในสมัยนี้ที่อาบันสังเกตนะคะเด็กๆ เขาก็ยังจะต้องเข้มข้นมากๆเลยกับเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเห็นเครียดมากจะต้องไปแบบเรียนพิเศษจะต้องไปกวดวิชาต่างๆนานา คุณหมอคิดว่าการพยายามที่จะต้องสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะทำให้เด็กๆเนี่ยมีปัญหาอะไรยังไงบ้างอะคะ
1: ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเลี้ยวไปเป็นปัญหาเนาะคือเด็กทุกคนก็ต้องเรียนหนังสือนะคะเราก็ต้องมีปูพื้นฐานเพราะการเรียนหนังสือนี่ไม่ใช่เป็นแค่เพียงแค่เราจะปูความรู้เนอะแต่การเรียนหนังสือเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราฝึกตัวเราให้อดทนนะคะ

0: ให้มานะบากบั่นให้มีความรับผิดชอบนะเพราะฉะนั้นการเรียนหนังสือเป็นเรื่องปกติเนอะ
1: แ
0: ต่ว่าพอจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีปัญหาอีกเรื่องนึงคือพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เขาต้องการที่ดีๆคณะดีๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่คนแย่งกันเมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะมันอาจจะไม่แรงเท่านั้นนะคะแต่เปรียบเทียบก็ประมาณแบบนั้นว่าเข้าไปแข่งเพื่อที่จะแย่งพื้นที่กันเหมือนกับเราจะหาเมืองเมืองนึงเนอะแล้วเราจะไปหาพื้นที่เมืองเมืองใหม่เนี่ยเราก็ต้องหาที่ที่อุดมสมบูรณ
1: ์เด็กๆเครียดมากไหมคะ
0: มากเพราะว่าอย่างหมอเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะคะคนไข้ที่มาส่วนใหญ่ของหมอก็จะเป็นช่วงสักเล็กๆจนถึง18ปีนะคนไข้ที่มาเนี่ยตั้งแต่เล็กถึง18ปีเนี่ยมาด้วยปัญหาการเรียนเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะมีปัญหาพฤติกรรมนิดหน่อยนะคะแต่จำนวนมากเลยมาด้วยปัญหาการเรียนถึงแม้ว่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่แตกต่างกันนะคะเช่นบางคนสมาธิสั้นบางคนเรียนก็เรียนใช้ได้แต่พ่อแม่หวังเยอะไปแล้วก็แบบเด็กก็แบบไม่อยากเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือก็มาด้วยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็มีเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเรียนจำนวนหนึ่ง
1: คุณหมอคะพอคุณหมอบอกว่าเด็กๆเนี่ยเวลาสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่
0: ะ
1: จริงๆก็คือเหมือนกับว่าเป็นสงครามชนิดหนึ่งเลยที่จะเข้าไปแย่งชิงพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้เท่ากับว่าเด็กๆก็เหมือนกับเป็นทหาร
0: มันก็ดูใหญ่นะคะแต่ว่าในชีวิตเด็กจริงๆเขาก็รู้สึกว่ามันก็ประมาณนั้นน่ะนะคะคือเขาจะต้องเข้าไปในสนามผู้ใหญ่ชอบบอกว่าแข่งกับตัวเองแต่ในความเป็นจริงพอมันมีพื้นที่จำกัดในมหาวิทยาลัยที่เป็นพื้นที่ดีๆที่เขาอยากได้เนี่ยคณะดีๆเนี่ยก็เหมือนกับการแข่งขันกับเพื่อนทางอ้อมเหมือนกันฉะนั้นเขาก็ต้องเข้าไปลงในศึกนั้นด้วยตัวเขาเองก็เขาก็เหมือนทหารนะคะเป็นทหารที่มีคนคอยบงการ
1: มีคนคอยบงการคนบงการนั่นคือใครคะ
0: ก็แม่ทัพทั้งหลายนะคะ
1: แม่
0: ทัพที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายก็แล้วแต่ว่าทัพของใครส่วนใหญ่แม่ทัพก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่จะวางแผนแล้วก็ลูกต้องทำอะไรลูกต้องทำอันนั้นลูกต้องทำนี้แต่พ่อแม่ไปสอบไม่ได้ซึ่งพ่อแม่ไม่ใช่ทหารแน่นอนพ่อแม่เป็นแม่ทัพที่คอยสั่ง
1: เห็นภาพเลยค่ะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเป็นสงครามจริงๆเนี่ยแม่ทัพเขาก็จะต้องวางแผนเรื่องของการสร้างศักยภาพให้กับทหารของเขาวางยุทธศาสตร์ในการรบเพิ่มศักยภาพก็ต้องไปเรียนพิเศษสิไม่งั้นเดี๋ยวจะสู้กับทหารคนอื่นไม่ได้
0: สมมุติว่าหมอเป็นแม่ทัพเนี่ยหมอก็ต้องเริ่มวางแผนแล้วว่าทำยังไงให้ทหารของหมอเก่งใช่ไหมคะ
1: เก่งที่สุดด้วย
0: เพราะใช่อย่างที่ไอบอลบอกว่าเก่งธรรมดาไม่ได้เก่งที่สุดเพราะว่าจะได้ชนะเรียนพิเศษเยอะๆเหมือนซ้อมดาบเยอะๆทำเยอะๆแต่ว่าจริงๆบางทีทหารก็ไม่ไหวเหมือนกันทหารก็เหนื่อยเหมือนกันถ้าเปรียบกับเด็กก็คือว่าเขาก็ไม่ถนัดเรื่องการเรียนมากเท่าไหร่แล้วเราไปเข้มกับเขามากๆบางทีเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันซึ่งเด็กบางคนเนี่ยถนัดทางด้านศิลปะมากแต่ความรู้พื้นฐานเขาไม่ค่อยเก่งเขาก็ต้องฝึกตัวเองตรงนี้หนักมากแต่อันนั้นก็คงไม่เป็นไรถ้าพ่อแม่เข้าใจว่าลูกมีศักยภาพทางด้านดนตรีทางด้านการแสดงทางด้านศิลปะพ่อแม่ก็จะไม่กดดันเรื่องของวิชาพื้นฐานหนักมากแต่ถ้าพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจแล้วเชื่อว่าการเรียนแพทย์อย่างเดียวเป็นสิ่งที่ดีการเรียนวิศวะเป็นสิ่งที่ดีพ่อแม่ไม่เข้าใจพ่อแม่ก็จะกดดันลูกในขณะที่ลูกไม่มีความพร้อมมันก็เหมือนกับว่าเราผลักคนเนี้ยที่ผลักทหารคนนี้ออกไปรบเขาไม่เก่งปืนอ่ะเขาเก่งดาบอ่ะแต่เราก็จะให้ปืนเขาไปสู้อ่ะเขาก็สู้กี่ครั้งก็ไม่ค่อยชนะนะคะบังคับให้ไปในทางเลือกทางเดียวที่ไม่ใช่เขาที่ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับเขามันก็เหมือนกับเราบังคับคนคนหนึ่งให้ไปสู้รบตกมือแล้วก็สุดท้ายคนคนนั้นก็หนีตะเลิดไปเหมือนคนที่จะหนีทหารแต่เด็กที่ต้องถูกบังคับให้ไปเรียนนี้กลับบ้านไม่ได้เพราะว่าแม่ทัพอยู่ที่บ้าน
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นเขาต้องหนีไปที่อื่นที่ไม่มีแม่ทัพ
1: อ๋อนี่คือเนี่ยก็คือกำลังจะพูดถึงว่ามันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กใช่ไหมคะ
0: ถ้าเด็กไม่พร้อม
1: ถ้า
0: เรากดดันเด็กมากเกินไปตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนเราก็ไปตามเก็บพวกคนที่หนีทหารของเราได้ตามร้านเกมตามที่ต่างๆที่เด็กไปทำแล้วมีความสุขแล้วไม่ต้องเรียนหนังสือ
1: ค่ะซึ่งบางครั้งที่เขาหนีไปเนี่ยอาจจะเป็นที่ที่อาจจะไม่ปลอดภัยหรือว่าอาจจะไม่เหมาะกับเขาด้วยซ้ำใช่ไหมคะ
0: เป็นไปได้มากเลยค่ะเพราะว่ามาจากการตัดสินใจของคนอายุไม่ถึง18
1: คุณหมอคะแล้วเด็กๆที่ถูกบีบคั้นอย่างเงี้ยค่ะเกิดผลกระทบกับเขายังไงได้บ้างอะคะ
0: คือเวลาเด็กบางคนที่เข้าไปสอบแข่งขัน

0: เนี่ยค่ะบางคนเขาพร้อมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราบีบคั้นเขาเนี่ยเขาก็ทำได้เพราะตรงกับเขาแต่บางคนเขาไม่ได้พร้อมมากแต่ว่าเขามีศักยภาพทางอื่นคือใจเขาอดทนกับความตึงเครียดได
1: ้
0: คล้ายๆใจเขายืดหยุ่นได้บีบเขาเขาก็ยุบปล่อยเขาก็ฟูเหมือนเดิมเหมือนฟองน้ำยุบได้ฟูได้พวกนี้ก็จะอยู่ได
1: ้
0: อาจจะเรียนไม่ค่อยได้ดีมากแต่ก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนมากแต่คนบางคนเนี่ยแข็งข้างนอกแต่จริงเปล่าเพราะฉะนั้นบีบแรงๆก็เหมือนไข่อย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: เขาเอาของแข็งๆมาบีบไม่ใช่ใช้มือบีบนะคะมือบีบนี่มือเมียงนุ่มใช้ของแข็งๆมาบีบไปไข่ก็แตกนะฉันก็เหมือนกันฉันคนที่เขายืดหยุ่นไม่ได้เช่นคนนี้มีความเสี่ยงที่จะอดทนไม่ได้คนคนนี้มีความเสี่ยงที่จะไม่เห็นคุณค่าตัวเองรู้สึกตัวเองด้อยค่าอาจจะปรับตัวไม่ได้มีภาวะเศร้าบ้างบางครั้งก็อาจจะมีภาวะซึ่งภาวะเหล่านี้ค่ะเขาก็จะพามาหาหมอหมอก็จะต้องมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหมาะกับลูกไหมแล้วก็คุยกับเด็กว่าหนูสามารถมีอะไรที่มันลำบากใจที่หนูจะสื่อสารได้ไหมถ้าหนูสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้ทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายปรับกันอาจจะได้คำตอบที่กำลังพอดีคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต คนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไร
1: มีเพื่อนนะคะคนนึงที่เขามีลูกแล้วพอมีลูกปุ๊บเขาหวังดีกับลูกมากก็เลยจัดการวางตารางชีวิตไว้ให้ค่ะว่าต้องตื่นกี่โมงเรียนหนังสือถึงเท่าไหร่ได้พัก15นาทีดื่มนมหลังจากนั้นต้องเรียนหนังสือต่อเท่านี้หลังจากนั้นไปเรียนเปียโนไปเรียนเท่านี้อย่างเงี้ยต่างๆนานาค่ะแล้วเคยลองถามเพื่อนว่าทําไมถึงคาดหวังและเข้มงวดกับเด็กซึ่งอายุยังไม่ถึง10ขวบเลยนะคะแล้วสุดท้ายเพื่อนก็บอกมาว่าเป็นเพราะเขารู้สึกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาขาดโอกาสเหล่านี้แล้วเขามองว่าในสังคมเนี่ยเพื่อนๆของเขาที่ได้มีโอกาสเหล่านี้ไปได้ไกลกว่าเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้หากย้อนกลับมาได้เขาก็อยากจะกลับมาช่วยแก้ไขและป้องกันให้กับลูกเขาตั้งแต่เนิ่น
0: ๆ
1: ก็เลยทำการจัดการวางแผนอย่างเข้มข้นกับชีวิตต่างๆให้กับลูกแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยลูกของเขากลายเป็นว่าอยู่ดีไม่พูดกับพ่อแม่อีกเลยคือเป็นคนที่ไม่พูดเลยค่ะจนกระทั่งต้องพาไปหาคุณหมอก็เลยเป็นจุดแรกที่พบสังเกตอาการว่าเอ๊ะหรือว่าเรามาผิดทางจึงพาไปปรึกษาคุณหมอ
0: ค
1: ุณหมอเคยเจอกรณีแบบนี้บ้างไหมคะ
0: ก็เจอนะคะคือคุณพ่อคุณแม่มักจะทำในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยได้รับแล้วก็มาชดเชยที่ลูกนะคะจริงๆถ้ากรณีเพื่อนของอบันเนี่ยหมอคิดว่าจริงๆแล้วก็การจัดตารางก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การจัดตารางถี่ยิบแบบนี้มันคือการควบคุมจริงๆเด็กพอเล็กๆเนี่ยเด็กยังต้องการควบคุมจากภายนอกเช่นพ่อแม่มากำหนดตารางให้แต่พอเด็กใกล้ๆจะ10ขวบแล้วเนี่ยเขาใกล้ๆวัยรุ่นแล้วเนาะเขาไม่ต้องการการควบคุมจากภายนอกเขาอยากจะเป็นคนควบคุมตัวเขาเองในบางเรื่องได้ฉะนั้นเพื่อนอบันก็อาจจะจัดตารางให้ห่างๆแต่ว่าถ้าเพื่อนของอบันมองว่าในวัยเด็กเนี่ยเขาขาดโอกาสเช่นเขาเพื่อนของเขาได้มีโอกาสเรียนนู่นเรียนนี่แล้วเขาก็ประสบความสำเร็จจริงๆการที่คนบางคนที่มีตารางทุกอย่างเนี่ยเขาก็ขาดโอกาสที่เพื่อนอบันเคยได้ในวัยเด็กเหมือนกันโอกาสที่จะคิดเองโอกาสที่จะตัดสินใจรับผิดชอบอะไรเองอยากให้อบันกลับไปบอกเพื่อนเนอะว่าจริงๆเนี่ยลองมองย้อนกลับไปในวัยตัวเองเนอะว่าโอกาสที่พ่อแม่ให้เนี่ยคืออะไรอย่าทำลายโอกาสนั้นกับลูกนะคะ
1: พอพูดไปถึงเรื่องของการรักษาค่ะหรือของการช่วยเหลือเขาเนี่ยเท่าที่อบันฟังเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเด็กเท่านั้นที่จะต้องเข้ามารักษาแต่ว่าจะต้องมีผู้ปกครองด้วยไหมคะเพราะว่าเขาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวบีบคั้นเด็ก
0: อ๋อเวลาพ่อแม่พาลูกมาเรื่องปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วหมอใช้คำว่าเป็นบุคคลสำคัญเลยคือคุณพ่อคุณแม่แต่หมอไม่ได้คิดว่าหมอจะรักษาคุณพ่อคุณแม่นะ
1: คะ
0: หมอรู้สึกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นกำลังสำคัญเลยที่จะช่วยลูกกำลังใจของคุณพ่อคุณแม่การลดความกดดันล้วนแต่ช่วยเด็กทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้ามาหมอจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่เป็นเวลาควรเลยส่วนใหญ่หมอจะทำความเข้าใจเด็กแล้วสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจและทำความเข้าใจคุณพ่อคุณแม่แล้วสื่อสารให้เด็กเข้าใจนั้นทำไปทำมาในที่สุดก็จะลงตัวกันพอดีเลยนะคะ
1: ส่วนมากเวลาคุยกับเด็กๆอะค่ะอันนี้อาจารย์สงสัยว่าถ้าแบบผู้ปกครองมานั่งด้วยอยู่ในห้องเนี่ยเด็กจะยิ่งไม่กล้าพูดหรือเปล่าคะ
0: ถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยเขามักจะขอไม่ให้พ่อแม่ออก
1: กลัว
0: เพราะหมอเป็นคนแปลกหน้ามากนะคะก็เด็กเล็กอยากให้พ่อแม่อยู่ด้วยแล้วก็คุยกับเด็กแต่ว่าเรา

0: ก็จะขอพ่อแม่ว่าอย่าตอบแทนนะคะก็ให้ลูกไปตอบเองแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยหมอจะขออนุญาตแยกคุยเลยเพราะมีเรื่องบางเรื่องที่วัยรุ่นอยากเล่าให้หมอฟังเยอะแยะเลยเรื่องการเรียนเรื่องความลำบากใจเรื่องการอยากไปทำอย่างอื่นเรื่องไม่อยากเรียนอย่างเดียว 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้ากับคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะเกรงใจไม่กล้าพูดให้เราฟังเช่นเดียวกันบางทีหมอก็ไม่ให้พ่อแม่นั่งคุยตอนเด็กอยู่นะคะเพราะว่าบางทีพ่อแม่เล่าความกังวลใจแต่ว่าลูกได้ยินแล้วเหมือนกับลูกถูกตำหนิต่อหน้าคนอื่นใช่ค่ะฉะนั้นหมอก็บางทีก็ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะขออนุญาตแยกคุยแต่ไม่ได้เป็นความลับนะคะแต่เพียงแต่ว่าบางเรื่องนั่งฟังอยู่อาจจะไม่สบายใจ
1: ในฐานะที่คุณหมอเป็นสื่อกลางอะค่ะในเรื่องของการสื่อสารความรู้สึกความต้องการมองของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเคยมีโมเมนต์ไหนที่คุณหมอรู้สึกกินใจไหมคะว่าแบบพ่อแม่ได้ปรับกับลูกนี่ได้ปรับความเข้าใจกันมันมีบางเรื่องที่เขาอาจจะไม่เข้าใจกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอกรณีนี้บ่อยไหมคะ
0: ก็ถึงว่ากินใจก็ถูกกินใจอยู่เกือบทุกวันเลยนะคะพอเมื่อเขาเข้าใจปุ๊บเนี่ยถ้าแค่บอกว่าให้เด็กขอพรพระสามข้อจะมีบางโมเมนต์ที่เราทำแบบนี้โดยที่พ่อแม่ไม่อยู่เด็กถูกพ่อแม่ว่าเรียนหนังสือไม่เก่งไม่ตั้งใจเรียนแต่ขอพรพ่อข้อแรกคือขอให้เรียนเก่งแปลว่าจริงๆเขาตระหนักเรื่องนี้อยู่แล้วขอให้คุณแม่แข็งแรงขอให้บ้านรวย
1: นี่คือสะท้อนสิ่งที่คิดว่าดีต่อพ่อแม
0: ่โดยที
1: ่พ่อแม่
0: โดยที่พ่อแม่ไม่เคยรู้เลย
1: โอ้ฟังขนาดไม่มีลูกฟังน้ำตาจะไหล
0: พอไปเล่าให้พ่อแม่ฟังเหมือนกับพ่อแม่ก็มีรีแอคชั่นแต่มากกว่าอาบันพ่อแม่ร้องไห้ส่วนใหญ
1: ่
0: คือไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วลูกเขามีความคิดเรื่องนี้อยู่ในใจของเขาเหมือนกันแต่พ่อแม่ไม่ได้เห็นนะคะห่วงกลัวมีความกลัวเป็นพื้นฐานกลัวจะไม่ชนะกลัวจะลูกไม่ประสบความสำเร็จ
1: คุณหมอคะแล้วในฐานะที่คุณหมอเนี่ยเป็นทั้งจิตแพทย์ด้วยเป็นทั้งคุณแม่ด้วยคุณหมอมีข้อเสนอแนะในทางออกให้กับเด็กๆและครอบครัวต่างๆในประเด็นนี้อย่างไรบ้าง
0: ก่อนอื่นเราต้องคุยกันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเนอะเรื่องนี้เป็นภาวะปกติฉันก็หนทางที่จะนำไปสู่ให้เรื่องนี้ไปได้อย่างราบรื่นนะก็คือว่าการที่คนเราจะต้องเรียนหนังสือจะต้องสอบแข่งขันกันเนี่ยเหมือนการทำงานเนาะการทำงานมีต้นทุนทั้งสิ้นเลยต้นทุนในการทำงานของเราทุกคนปัจจุบันมันเหมือนกันเลยมีกำลังสมองมีกำลังกายมีกำลังใจกำลังสมองบางทีเลือกไม่ได้เป็นเรื่องของแต่ละคน
1: บางคนอาจจะ
0: ได้มาเยอะหรือบางทีบางคนถนัดคนละเรื่องเพราะฉะนั้นกำลังสมองก็จะแล้วแต่ว่าเขาจะถนัดเรื่องไหนแต่ในส่วนหนึ่งของกำลังสมองคือแรงจูงใจคือถ้าพ่อแม่สามารถทำให้ลูกมีแรงจูงใจในการทำสิ่งนั้นเช่นพาลูกไปเจออะไรเยอะๆให้โอกาสลูกได้ไปสำรวจอะไรบางอย่างเยอะๆเช่นไปอย่างมากองถ่ายถ้าสามารถพาลูกมากองถ่ายได้ลูกก็เห็นว่างานนี้มันดูสนุกจังเลยคราวนี้เขาจะไม่ดูว่าการเรียนหนังสือเป็นงานแล้วเพราะว่าทำสิ่งนี้แล้วจะได้ไปทำสิ่งสนุกข้างหน้าฉันแรงจูงใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะเพิ่มกำลังสมองให้ทำได้เต็มที่คราวนี้แหละไม่ต้องเคี่ยวเข็นแล้วกำลังใจกำลังปัญญามาเต็มที่ใช้อย่างเต็มที
1: ่เขาจะอยากเต็มที่
0: เขาจะอยากเต็มที่พอเขาอยากเต็มที่เราจะเหนื่อยน้อยลงฉันลงทุนสร้างแรงบันดาลใจนี่เป็นเรื่องสำคัญ
1: อย่างนี้จริงๆก็คือรวมถึงการพาไปเที่ยวพาไปพิพิธภัณฑ์พาไปดูอควาเรียม
0: ไปที่ไปแล้วพ่อแม่รู้สึกว่าพ่อแม่ก็สนุกลูกก็สนุกนะคะแล้วลูกก็จะอยากความอยากเป็นเรื่องสำคัญมากที่ผลักดันเราอยู่ทุกวันนี้อันที่สองกำลังกายกำลังกายก็สำคัญเพราะว่าเวลาจะทำงานเนี่ยร่างกายก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมคะแต่ว่าร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยมาจากเราอดทนกับนั่งทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้คือเรามีวินัย
1: ค
0: ือถ้าเรามีวินัยเราก็จะมีร่างกายแข็งแรงเรานอนตรงเวลาเรากินตรงเวลานะคะจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสมเราอดทนโดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าแบบมันอึดอัดมากเนี่ยฉันพ่อแม่สอนวินัยลูกตั้งแต่เล็กก็จะช่วยทำให้ลูกเรียนหนังสือได้ดีเพราะการเรียนหนังสือกับวินัยเป็นเรื่องใกล้เคียงกันมากเลยต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
1: แล้วแต่พอพูดถึงคำว่าวินัยอะค่ะหลายคนมักจะนึกถึงคำที่มันเคียบคู่กันมาก็คือว่าเคร่งขรึมการลงโทษการบังคับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสำหรับพ่อแม่ที่อยากจะสร้างวินัยให้กับลูกอะค่ะจะมีวิธีการสร้างวินัยอย่างไรที่จะอยู่ในทางสายกลาง
0: ถามได้ตรงใจกับที่หมออยากพูดเลย คือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรัก เราไม่สร้างวินัยให้ใครถ้าเราไม่รักคนนั้น ก็กลับมาสู่เรื่องสุดท้ายเลยคือกำลังใจต้นทุนของกำลังใจเนี่ยสำคัญมากเพราะต้นทุนกำลังใจจะช่วยสร้างวินัยได้ด้วยนั่นก็คือความรักและความผูกพันที่พ่อแม่มีกับลูกนะคะคือถ้าพ่อลูกเห็นว่าแม่รัก แล้วก็แม่ก็เคารพในความเป็นตัวลูกลูกตัดสินใจอะไรแม่ก็ให้เกียรติลูกแล้วก็ทุกอย่างที่แม่พูดภาษาที่แม่พูดออกไปเป็นภาษาของความรักทั้งสิ้นแต่แม่อาจจะเข้มงวดนะคะเช่นแม่อาจจะว่าถึงเวลานอนต้องนอนแต่นอนเถอะค่ะจะได้สดชื่นพรุ่งนี้
1: จะไม่ได้แบบว่านอนได้แล้ว
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้แกตื่นสายนะ
1: แกเป็นลูกแบบนี้อย่างนี้ก็จะรู้สึกต่อให้ได้วินัยก็ไม่ได้ความรักกำลังใจไม่มี
0: ลูกต้องการความรักเป็นอาหารสำคัญของชีวิตของลูกนะฉะนั้นการส่งความรักให้ลูกเนี่ยมันจะทำให้การเชื่อมโยงระหว่างแม่กับลูกเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดีคราวนี้พอมีสายสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเวลาลูกจะไปทำงานหนักเช่นไปเรียนหนังสือเนี่ยสายสัมพันธ์อันนี้มันก็จะช่วยดึงลูกเอาไว้ว่าอย่างนี้ไปไหนเนี่ยเพราะว่าแม่เราทำแล้วแม่รักเราอีกเรื่องนึงที่หมอคิดว่าเป็นต้นทุนสำคัญในการที่จะช่วยลูกเราให้ผ่านการเรียนโดยที่ไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยมากเกินไปนั่นคือความสุขความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่พ่อแม่ให้ลูกได้มีโอกาสทำโดยเฉพาะยิ่งเด็กๆเนี่ยถ้าชีวิตเด็กๆเราไม่ไปกวดขันเขามากไม่ต้องจับเรียนพิเศษตั้งแต่เล็กเลยเด็กมีเวลาไปเล่นเด็กมีเวลาไปตกปลาซื้อปลากัดมันเลี้ยงจิ้งหรีดให้ดูจิ้งหรีดกัดกันอาจจะแบบรุนแรงหน่อยแต่ก็เป็นชีวิตของเด็กนะคะมีเวลาปลูกต้นไม้มีเวลาทำบ่อปลาเองความสุขเหล่านี้เวลาเขาโตขึ้นแล้วเขาเหนื่อยเนี่ยเขาจะย้อนกลับมาว่าแบบเขาเคยมีความสุขนั้นมันดีจังเลยแล้วก็พ่อแม่รักเขาก็สู้ต่อ
1: โอ้ยมันเป็นต้นทุนที่ติดตัวไปเลย
0: ติดตัวไปจนถึงเราอายุจนป่านนี้ต้นทุนในวัยเด็กก็ยังมีผลกับเราอยู
1: ่ย้อนกลับมานึกถึงความทรงจำวัยเด็กมันก็จะเป็นความสุขอบอุ่นในใจแล้วก็ความเข้มแข็งของเรา
0: ใช่ค่ะจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตการเรียนในชีวิตของเด็กคนนึงที่เติบโตมาเนี่ยมีมากมายหลายเรื่องการเรียนเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าเราจับชีวิตให้เกิดความสมดุลได้การเรียนพอไปได้แล้วก็ได้มีโอกาสสำรวจสิ่งที่เป็นความชอบได้มีโอกาสใช้ชีวิตให้มีความสุขพ่อแม่ลูกผูกพันที่ดีสร้างวินัยให้ลูกทุกอย่างก็จะผสมกันได้ลงตัวแล้วเส้นทางอนาคตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไรส่วนพ่อแม่ไม่ใช่แม่ทัพแล้วนะคะพ่อแม่เป็นพี่เลี้ยงเป็นคนที่คอยอยู่ใกล้ๆคอยช่วยเหลือเป็นเพื่อนคู่ใจเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะ
1: วันนี้ฟังแล้วอาบันรู้สึกว่าได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: พบกับรายการปลดชนวนป่วนใจได้ใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ท่านผู้ชมครับมีใครเคยโดนผีอำบ้างหรือไม่ปรากฏการผีอำมันคือผีมานั่งทับตัวเราตอนนอนจนเราขยับตัวไม่ได้พูดก็พูดไม่ได้เรียกใครช่วยก็ไม่ได้น่ากลัวน่ากลัวปรากฏการนี้รู้ไหมครับว่ามันอาจไม่ใช่ผีหรือวิญญาณหรือพลังงานอะไรเลยก็เป็นได
1: ้เวลาช่วงที่เรานอนเนี่ยสมองมันก็ยังทำงานอยู่อย่างเช่นในช่วงที่เราฝันสมองมันก็คิดค่ะมีความฝันเกิดขึ้นมาแต่จริงๆช่วงนั้นเนี่ยร่างกายของเราจะต้องกล้ามเนื้อจะต้องไม่ทำงานถามว่าทำไมร่างกายกล้ามเนื้อจะต้องกะพาราไลซ์หรือไม่ทำงานเพราะว่าถ้าหากว่าช่วงที่เราฝันชัดๆฝันแล้วว่าไปวิ่งไล่จับโจรฝันว่าไดโนเสาร์ไล่จับเราถ้ากล้ามเนื้อมันยังทำงานอยู่เราก็จะวิ่งไปตามนั้นนะคะเหมือนร่างกายก็จัดการด้วยการว่าถ้างั้นกล้ามเนื้อก็ไม่ทำงานเพราะช่วงนี้เราเรียกว่าเป็นเรมสลีปจริงย่อมาจาก rapid eye movement ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เราฝันแบบชัดๆฝันแบบเป็นเรื่องเป็นราวไปวิ่งไปทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าหากว่าอยู่ดีๆเราไปตื่นในช่วงเวลาที่มันเป็นrem sleepขึ้นมามันจะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าผีอำเพราะว่าเราตื่นในช่วงที่ร่างกายมัน paralyze มันไม่ขยับจากการที่อยู่ใน REM sleep state เราตื่นเรารู้ตัวแต่ร่างกายก็ยังคงขยับไม่ได้เราก็รู้สึกว่ามีอะไรสักอย่างทำให้เราขยับไม่ได้ก็เกิดเป็นอาการที่เรียกว่าผีอำขึ้นมาทางการแพทย์เราไม่คิดว่ามีผีมาทับเรานะคะเป็นจากว่าเราตื่นในผิดช่วงเท่านั้นเอง
0: สรุปแล้วผีอำเพราะเราตื่นในขณะที่กล้ามเนื้อเรายังหลับอยู่นี่เองไม่ใช่ผีมานั่งทับตัวเรานะต่อไปนี้ถ้าโดนผีอำก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะหลับต่อสักพักค่อยตื่นเดี๋ยวก็หาย

าถุงน้ํานะคะที่รังไข่นะคะจริงๆแล้วมีหลายแบบตั้งแต่แบบที่โตแล้วยุบขึ้นได้ทุกๆรอบเดือนนะคะไปจนถึงแบบที่เป็นเนื้องอกธรรมดาจนกระทั่งเนื้องอกที่เป็นมะเร็งโอกาสจะเป็นมะเร็งขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้องอกรังไข่นั้นนะคะซึ่งบางชนิดจะมีการกลายไปเป็นมะเร็งได้ในอนาคตวิธีดูก็นอกจากที่ดูอัลตราซาวด์แล้วนะคะอาการที่คนไข้จะพอสังเกตตัวเองก็ได้เนี่ยนะคะก็คือถ้ามันเป็นเรื่องของมะเร็งเนี่ยคนไข้อาจจะมีเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะคะอาจจะมีภาวะท้องโตมีน้ำในท้องร่วมด้วยนะคะหรือว่ามีประวัติญาติในครอบครัวนะคะเป็นมะเร็งเต้านมหรือว่ามะเร็งของรังไข่พวกนี้ก็จะพบสัมพันธ์ของการเกิดมะเร็งรังไข่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะบอกว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยก็คงจะต้องผ่าตัดนะคะแล้วก็เอาตัวเนื้องอกนั้นมาตรวจจะดีที่สุด

0: ีค่ะ
1: สวัสดี
2: เมื่อคืนนี้เวิร์กมากเลยอากาศดีฝนตกนอนหลับสบายแทบจะไม่อยากลุกมาทำงานตอนเช้าเกือบมาไม่ทัน
1: จริงพี่เมื่อวานผมนี่รอเล่นเกมสบายมากเลยนะผมเล่นได้ทั้งคืนไม่ง่วงเลยตอนกลางคืนเนี่ยตาผมยังกันทั้งคู
2: ่
1: แต่พอกลางวันนะผมอยากกดตัวนอนอย่างกับค้างคาวอ่ะเออพี่ช่วงนี้ผมเป็นอะไรไม่รู้ว่ะผมเหมือนจะเป็นไข้คัดจมูกปวดหัวแบบบางคืนผมมีน้ำมูกไหลด้วยนะ
2: โอ้โห
3: เฮ้ยไปหาหมอบ้างนะเธอ
4: เมาส์มอยอะไรกันคะมาแล้วกับแฟน
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะเวลาทำงานเนี่ยจะได้ไม่ง่วงหาวเหงานอน
2: เหงาหาวนอนรีบๆไปเถอะครับหาวเหงาเหงาเหงานอน
3: โอ้โห
4: เป็นฟิวเลย
2: ไหวแล้วเนี่ยเตรียมเอกสารมาด
1: ีครับคุณน้ำตาล
2: ทำการ
1: มาแล้วมาแล้วเฮ้ยเมื่อกี้นี้ได้ยินใครบอกว่ามีอาการปวด

0: หัวเป็นไข้มีไอมีน้ำมูกอะไรนะ
1: นู่นไงไอเจมไอเด็กติดเกมเนี่ยมันเล่นเกมทั้งคืนเลยก็ป่วย
2: โอ้ผมตรวจงาน
0: หรอโอ้โหตรวจงานเฮ้ยแต่อาการแบบนี้เหมือนคนที่กำลังจะเป็นไข้หวัดเลยเนี่ย
1: ไหวไหมอ
3: ย่าว่าแต่เจมเลยค่ะนี่น้ำตาลก็รู้สึกไม่ไหวรู้สึกช่วงนี้ร่างกายอ่อนเพลียมากนี่แบบไอแล้วเจ็บคอมากเลยค่ะเมื่อคืนก็รู้สึกเหมือนไข้จะขึ้นด้วย
0: โอ้ยน้ำตาลแค่อย่างนี้เนี่ยน้ำตาลพักก่อนดีกว่าครับอาการแบบนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับผมว่าท่าทางเหมือนจะเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ย
1: ใช่
0: ผมเข้าใจนะช่วงนี้ออฟฟิศเราก็มีงานเข้ามาหลายตัวเลยอ่ะแล้วที่สำคัญพวกเราก็ทำงานหนักกันมากด้วย
3: ทำงานหนักเนี่ยน้ำตาลสู้ไม่ถอยอยู่แล้วค่ะแต่เนี่ยมาเป็นหวัดกันซะแบบเนี้ยสงสัยจะติดจากลูกค้าที่มาคุยงานเมื่อวันก่อนนะคะคือเขาไอแล้วก็จามหนักมากแล้วคือแบบเขาไม่ได้ปิดปากไม่ได้มีผ้าปิดอย่างเงี้ยค่ะเชื้อโรคเลยคงกระจายอยู่ในอากาศอะเราเองก็คงสูดอากาศที่มีเชื้อโรคเข้าไปเลยเป็นแบบเนี้ยค่ะ
0: ต้องระวังกัน
4: เ
0: ล
4: ยแต่ช่วงนี้ก็เห็นคุณน้ำตาลทำงานหนักตลอดเลยนะคะเอาข้าวมาให้กินนี่กว่าจะได้กินเนี่ยก็เย็นชืดแล้วอะก็รู้นะคะว่าขยันน่ะแต่ว่าร่างกายมันต้องการการพักผ่อนไงมันไม่ใช่เครื่องจักรใช่ไห
0: มใช่คุณน้ำตาล
2: ฟังเบียบ
5: อะไรอะไ
2: รไ
5: อ้บ้าตกใจ
2: ใจเลยเรียบพักไหม
0: โอ้นี่ไอ้เจมถ้าเล่นขนาดนี้เนี่ยวันเสาร์อาทิตย์ว่างเปล่า
2: ว่างครับพี
0: ่ไปกับพี่เลย
2: ไปทำงานเหรอครับ
0: ไปเล่นตลกห้าบาทสิบบาทห้าบาทสิบบาท
2: ตอนน
0: ี้เล่นมุกประจำ
2: พร้อม
0: เ
2: ดี๋ยวจะแต่งงานตอนนี้ผมมีเงินพร้อมแล้ว
0: แต่
2: อย
0: ่
2: างเดียวจะสาว
0: แ
2: ม
0: ่โอ้ยหน้าตาดีไม่น่าขายหน้าตาเป็นไงบ้างครับ
3: รู้สึกเหมือนไข้จะขึ้นอีกแล้วค่ะตอนนี้ปวดหัวมากเลย
1: คุณน้ำตาลเป็นอะไรมากไหมครับคือเนี่ยอย่างโกมในตอนนี้ก็กลัวเหมือนกันนะกลัวจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยคุณน้ำตาลต้องดูแลตัวเองแล้วก็ถ้ามีโอกาสไปหาหมอก่อนก็ดีนะครับ
3: ใช่ค่ะ
4: นี่
1: ใช
4: ่
1: เล
4: ย
1: โอ้โหจับ
3: ขอโทษไม่ได้เกือบโดนเมื่อกี้
4: ไม่ได้เอาไอ้นี่มาด้วยสิหน้ากากอนามัยอ่ะเอานี้ปิดปากไว้ก่อนนะคะเวลาเราไอเราทำมันจะได้ไม
3: ่ขอโทษที่ค่ะ
4: หาคนอื่น
0: ใช่อันตรายเนี่ยนี่คุณน้ำตาลครับถ้าอาการขนาดนี้น่าเป็นห่วงนะครับเท่าที่ได้ศึกษาหรือว่าได้พอรู้มาบ้างเนี่ยผมรู้สึกเหมือนคุณน้ำตาลกำลังจะเป็นไข้หวัดใหญ่เลยอะมีอาการอ่อนเพลียใช่ไหมครับแล้วก็ปวดหัวแล้วก็ยังมีไอมีจามอีก
3: ใช่ค่ะ
6: ไอเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันมีกี่ชนิดนะคะไอที่เรียกว่าอะไรเชื้อแบบ A B C D E F G H I
0: แล้ว
1: โอ
0: ้
1: โหไปกันทั้งคณะ
0: จริงๆมันก็ถูกแหละจริงๆนะไข้หวัดใหญ่มันจะมีอยู่3ชนิดด้วยกันหลักๆเลยนะก็คือชนิด A B และ C A เนี่ยนะจะเป็นชนิดที่ร้ายแรงที่สุดคือชนิดที่สามารถแพร่กระจายเป็นชนิดที่สามารถแพร่กระจายไปสู่คนอื่นได้มันเป็นไวรัสชนิดที่มีความรุนแรงถึงสูงมากๆเลยนะอันตรายที่สุดสามารถติดต่อจากสัตว์มาสู่คนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเชื้อไวรัสชนิดนี้ต้องเป็นเชื้อไวรัสที่พวกเราเนี่ยต้องพึงระวังกันไว้ให้มากๆยังจำได้ไหมมันเคยมีข่าวไข้หวัดหมูไข้หวัดนกพวกนี้อันนี้แหละคือเชื้อไวรัสชนิดเดียวกันที่พี่กำลังพูดถึงคือเชื้อไวรัสชนิด A นี่แหละ
6: อ๋ออ้วนจำได้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะตอนที่ไข้หวัดนกระบาดอ่ะไม่ว่าจะนกหรือไก่หรืออะไรอ่ะก็คือตายเยอะมาก
0: ใช
6: ่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่อ่ะมาช่วยกำจัดนะคะแล้วก็ยังให้ความรู้กับชาวบ้านอีกด้วย
0: ถูกต้องมันจำเป็นต้องได้ความรู้นะเพราะว่าเชื้อไวรัสชนิด A เนี่ยเป็นเชื้อไวรัสที่ร้ายแรงจริงๆถึงขั้นที่แบบว่ามันทำให้คนตายสัตว์ก็ยังตายถูกไหมเราต้องมีความรู้กำจัดอย่างถูกวิธีอ่ะส่วนเชื้อไวรัส B นะเป็นเชื้อไวรัสที่สามารถแพร่กระจายในฤดูกาลที่เหมาะสมต่อการแพร่เชื้อนั่นก็มีอย่างเช่นฤดูหนาวฤดูฝนอะไรอย่างนี้ที่มันมีอากาศค่อนข้างชื้นต่างๆนานา
4: ส่วนชนิดต่อไปนี่ป้ารู้ค่ะดู
0: คุณ
4: ความรู้เป็นเชื้อไวรัสชนิด4ชนิดนี้นะจะติดเชื้อระบบหายใจ
0: ทางเดินหายใจ
4: ใช่แต่ไม่แพร่ระบาดนะบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการแบบว่าเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆหรือบางคนก็ไม่แสดงอาการเลยแล้วก็ไม่ได้ไปติดใครด้วยไม่แพร่ระบาดด้วยไอชนิดสุดท้ายเนี่ยก็พบแต่อาจจะน้อยมาก
2: ใช่ใช่ผมเคยอ่านเจอในเน็ตเขาบอกว่าไอ้ไข้หวัดใหญ่เนี่ยปวดทางเดินหายใจที่มีผลต่อการหายใจทางจมูกลำคอแล้วก็ปอดมันก็คล้ายไข้หวัดธรรมดาเนี่ยครับที่มีไอเจ็บคอมีน้ำมูกอะไรเงี้ยแต่มันจะมีความรุนแรงมากกว่าและมีโอกาสพัฒนาสู่ ภาวะแทรกซ้อนได
4: ้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้จากเชื้อไวรัสจากการเป็นไข้หวัดนี่แหละง่ายๆเลยก็แค่ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือจะเปลพวกเจลล้างมือพวกแอลกอฮอล์อะไรประมาณนี้แล้วก็อย่าใช้ของร่วมกับคนอื่นก็พวกแก้วน้ำหลอดหรือจะเป็นช้อนอย่างนี้ใช่ไหม
0: ถูกต้อง
4: ที่สำคัญเนี่ยห่างไกลจากผู้ที่เขามีเชื้อไวรัสเกิดเวลาเขาไอเขาจามขึ้นมาเนี่ยมันจะมาติดเราคนที่เป็นไข้หวัดเนี่ยก็ต้องหาอะไรปิดปากไว้ด้วยใช่ไหมจะไม่ได้แพร่กระจายกับคนอื่น
0: ทุกคนวันนี้เราเลิกประชุมเถอะ
6: ดูอาการ
0: พาคุณน้ำตาไปหาหมอกันดีกว่า
4: ใช่ป่ะใครก็ได้พาคุณน้ำตาไปหาหมอส่วนฉันน่ะขอจัดการไอ้เจมก่อน
6: เฮ้ยจะขอโทษ
0: เดี๋ยวป้าเฮ้ยจะไปทำอะไรไหมเล่าเฮ้ยแต่ผมขอถามข้อนึง
4: อะไร
0: ใช้ของร่วมกันไม่ได้ใช่ไหม
4: ใช้ไม่ได้ค่ะ
0: แต่ผมกับคุณน้ำตาได้ใช้หัวใจร่วมกันอยู่นะ
4: โอ๊ยไปชุบนี่พาคุณน้ำตาไปหาหมอเถอะเดี๋ยวจะบอกเขาว่ามุกเนี่ย
0: ฮะ
5: ไป

0: วัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกครั้งที่เราเจอกันก็จะมีเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บมาบอกกล่าวกันให้ระวังตัวให้ป้องกันนะฮะวันนี้จะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่โอ้โหแหมต้องบอกว่าโดยเฉพาะช่วงนี้นะฮะหน้าฝนก็เป็นได้หน้าร้อนก็เป็นได้หน้าหนาวก็เป็นได้เป็นทุกหน้าเป็นทุกวัยคนวัยทำงานก็มีโอกาสเป็นโรคนี้นะครับผมอ่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอนะครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบูรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพันค
0: ่ะโรคไข้หวัดใหญ่มันเป็นได้ทุกฤดูกาลไหมคุณหมอ
1: ค่ะก็จริงแล้วไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็เป็นทุกฤดูกาลนะคะในประเทศไทยเนี่ยเจอได้ตลอดทั้งปีแต่ว่าที่จะเจอได้บ่อยก็คือช่วงต้นฤดูฝนเช่นประมาณพฤษภาคมมิถุนายนนะคะแล้วก็ช่วงต้นฤดูหนาวเช่นตุลาก็จะเป็นช่วงที่เราเจอคนไข้ค่อนข้างเยอะนะคะ
0: ก็มีทั้งไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดเล็กนี่ไม่มี
1: ไม่มีค่ะแต่เดี๋ยวไข้หวัดเฉยๆกับไข้หวัดใหญ่
0: นะฮะอาการที่เราจะสังเกตว่าเฮ้ยตัวผมหรือตัวฉันเนี่ยเป็นไข้หวัดทั่วไปหรือเป็นไข้หวัดใหญ่กันแน่สังเกตยังไงคุณหมอ
1: ค่ะก็จริงอาการก็คร่าวๆที่แยกกันง่ายๆนะคะคือถ้าไข้หวัดใหญ่เนี่ยอาการจะเป็นแบบเฉียบพลัน
0: เฉียบพลัน
1: ค่ะเช่นปุ๊บปั๊บเป็นนะคะแล้วก็มักจะมีไข้สูงนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือจะปวดเมื่อยค่อนข้างเยอะนะคะส่วนอาการอื่นเช่นไอ้น้ำมูกเจ็บคอก็อาจจะเป็นเยอะมากกว่าเมื่อเทียบกับไข้หวัดทั่วไปนะคะส่วนไข้หวัดทั่วไปนะคะตรงข้ามคือจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแล้วก็มักจะไม่ค่อยปวดเมื่อยนะอาการปวดเมื่อยจะเป็นอาการที่ใช้แยกกันได้ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือว่าไข้หวัดใหญ่นะคะ
0: ครับผมแสดงว่าถ้าเรารู้สึกว่าตัวร้อนปวดเมื่อยตัวทานยาลดไข้แล้วไม่ลดลงเน
1: ี่
0: ย
1: หรือว่าเป็นปุ๊บปั๊บเป็นเยอะเมื่อยเยอะอันนี้ให้สงสัยเป็นไข้หวัดใหญ
0: ่คุณหมอครับโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้าอาการแบบรุนแรงมากๆจะถึงขั้นไหนฮะ
1: ก็ถ้ามีที่รุนแรงมากๆเลยเนี่ยก็อาจจะถึงเสียชีวิตได้ก็มีนะคะเพราะนั้นการเสียชีวิตเนี่ยอาจจะเกิดจากตัวไวรัสไข้หวัดใหญ่เองก็ได้ก็คือมันจะทำให้ลงไปที่ปอดคือเปิดปอดอักเสบได้นะคะหรืออาจจะไม่ใช่เกิดจากตัวไข้หวัดใหญ่เองแต่อาจจะทำให้เกิดมีเชื้ออื่นมาร่วม
0: อ๋อเชื้ออื่น
1: ใช่บางคนมีติดเชื้อแบคทีเรียมาซ้ำเติมก
0: ็
1: อาจจะใช่อาจจะรุนแรงหรือว่าเสียชีวิตจากแบคทีเรียตัวนั้นก็ได้นะเพราะนั้นเราก็มีคนไข้บางรายเหมือนกันที่มานอนที่โรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตจากตั้งต้นเป็นไข้หวัดใหญ่แต่สุดท้ายมันเกิดผลอื่นๆที่ตามมาแล้วก็เสียชีวิตก็มีนะคะ
0: คุณหมอครับเห็นบอกว่าชาวออฟฟิศหรือคนวัยทำงานเนี่ยก็มีโอกาสที่ความเสี่ยงสูงมีเป็นโรคไข้หวัดใหญ่เพราะอะไร
1: ค่ะเพราะว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็คือมันติดต่อโดยการไอจามลดกัน
0: ไอจามลดกัน
1: นั้นถ้าเราอยู่ในที่ที่ปิดนะคะ อยู่ใกล้ชิดคนที่แออัดนะคะคนที่อยู่ดีมาไอจามรถเรานะคะเราก็โอกาสติดได้ค่อนข้างง่ายนะเพราะนั้นเมื่อเราคิดดูในสภาพของชาวออฟฟิศหรือว่าคนที่มาออฟฟิศเนี่ยตั้งแต่เช้ามาตั้งแต่การเดินทางนะคะมาบางคนมารถเมล์บางคนมารถไฟฟ้าค่ะก็อัดกันเข้าไปปากกระป๋องนะยิ่งช่วง8โมงนี่อยากให้พูดกัน
0: นะหมอนะ
1: หลบ
0: เฉยไปที
1: คืออยากหลบแต่ไม่มีที่หลบนะคะแล้วก็มาถึงที่ทำงานอีกนะก็บางทีเราก็จะขึ้นกระไดเข้าลิฟต
0: ์
1: ลิฟต์ก็อัดอีกนะคะแล้วก็บางทีต้องจับลิฟต์จับราวกระไดซึ่งบางทีเนี่ยเชื้อโรคมันก็จะคนที่เป็นอาจจะแปะอยู่ตามนั้นแล้วเราก็แปะอีกทีแล้วก็มันก็เข้าทางปากทางจมูกเราแล้วก็เป็นทางที่จะติดเชื้อได้
0: ทีนี้เราจะหาวิธีป้องกันยังไงคุณหมอ
1: ค่ะก็หลักๆนะคะก็คืออย่างที่บอกคือเชื้อนี้คือไปโดยการไอจามลดกันเพราะนั้นคือถือว่าถ้าเรารู้ว่าเราป่วยนะคะเราก็ควรจะใส่
0: แมส
1: หรือหน้ากากอนามัยซะนะคะแล้วก็เวลาเราไอจามก็คือไม่แพร่หรือว่าไม่พ่นกระจายออกไปสู่คนอื่นนะคะส่วนในจริงแล้วจริงถ้าเป็นไปได้คือจริงคนที่เป็นเนี่ยเราควรจะหยุดงานด้วยซ้ำนะคะไม่ใช่ว่าขยันมากเป็นพิเศษช่วงงานนะคะก็จะมาทำงานไปแพร่เชื้อให้เพื่อนๆที่ทำงานแล้วจริงๆแล้วคนที่เป็นไข้หวัดโดยเฉพาะถ้าไอจามเยอะเนี่ยควรจะหยุดอยู่บ้านด้วยซ้ำนะคะเพราะนั้นอันนี้ในส่วนที่เป็นคนป่วยนะคะส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นเพื่อนหรือว่าเพื่อนร่วมงานทั่วไปนะเพราะนั้นคืออย่างที่บอกคือเราก็ต้องหนึ่งรักษาร่างกายให้แข็งแรงรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งแนะนำทั่วไปเพราะนั้นถ้าเราร่างกายเราแข็งแรงโอกาสที่เราติดเชื้อเป็นโรคอะไรต่างๆก็จะน้อยลงนะคะเพราะนั้นในส่วนของไข้หวัดใหญ่เองที่บอกก็คือมาด้วยการหายใจเราหายใจหรือว่าไปจับที่ต่างๆเพราะนั้นก็คือการล้างมือเพราะฉะนั้นการล้างมือควรจะเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นนิสัยนะคะเพราะบางคนก็ไปจับลิฟต์จับกระไดจับประตูเปิดปิดประตูเสร็จก็มาจับหน้าขยี้ตาก็ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะนั้นคือล้างมือคือเป็นสิ่งที่อยากให้ทำนะคะแล้วก็ บางทีคนอื่นไม่ใส่หน้ากากอนามัยเราอาจต้องเป็นคนที่ใส่เองเพื่อป้องกันตัวเราเองนะอันนี้ก็คือหลักการคร่าวๆ
0: ครับผมนะวิธีป้องกันคร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ป่วยเนี่ยคุณหมอบอกเลยให้หยุดงาน
1: ใช่ค่ะ
0: หรือให้คนป่วยมาทำแล้วคนที่ไม่ป่วยหยุดงาน
1: นั่นก็ดีนะคะก็ทำกันอยู่ไม่กี่คนแล้วกันที่เหลือหยุดไป
0: แต่ว่าหัวหน้าจะไม่แฮปปี้ใช่ไหมคุณหมอทีนี้ในแต่ละครั้งของแต่ละบริษัทเนี่ยก็จะมีการให้พนักงานฉีดวัคซีนป้องกันเขาจะบอกเลยไข้หวัดใหญ่
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ช่วยได้มากน้อยแค่ไหนคุณหมอ
1: ก็จริงไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่มีวัคซีนป้องกันนะคะแล้วก็แต่ว่าวัคซีนในสำหรับไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นวัคซีนต้องฉีดทุกปี
0: ทุกปีปีละหนึ่งครั้ง
1: ปีละหนึ่งครั้งนะฉีดเข้ากล้ามนะบางคนที่ว่าฉีดเข็มเดียวอยู่ไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ใช่นะคะ
0: ไม่ใช่เฮ้ยฉันไม่เป็นแล้วฉันมีวัคซีนแล้ว
1: ใช่เพราะฉะนั้นต้องฉีดทุกปีเนื่องจากว่าสายพันธุ์ที่อยู่ในวัคซีนจะมีการเปลี่ยนทุกปี
0: พัฒนาสู้กับเรา
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วร่วมกับเรื่องของการระบาดของแต่ละปีเนี่ยแต่ละปีการระบาดของแต่ละสายพันธุ์ไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นองค์การอนามัยโลกจะประกาศว่าปีนี้สายพันธุ์นี้ต้องอยู่ในวัคซีนนั้นบริษัทก็จะผลิตว่าสายพันธุ์นี้นี่นะต้องอยู่ในวัคซีนเพราะนั้นก็จะเป็นวัคซีนของแต่ละปีนั้นๆนะคะเพราะนั้นฉีดปุ๊บเราก็จะป้องกันได้1ปี
0: คร
1: ับแล้วก็ปีหน้าเราก็ต้องฉีดใหม่
0: ฉีดใหม่
1: ใช่นะคะแล้วก็ถามว่าคนในวัยทำงานเนี่ยควรเป็นกลุ่มฉีดวัคซีนไหมจริงๆก็คือเป็นกลุ่มที่ควรต้องได้รับวัคซีนที่บอกคือเรามีความเสี่ยงที่จะรับการติดเชื
0: ้
1: อ
0: คนเยอะ
1: ใช่ค่ะจริงๆแล้วการฉีดวัคซีนจริงๆอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะกลุ่มแรกคือเป็นกลุ่มที่ต้องเราเรียกว่าต้องดีกว่า
0: ต้องฉีด
1: ต้องฉีดแน่ๆคือเช่นผู้สูงอายุนะคะหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่างเช่นมีโรคไตเรื้อรังโรคปอดเรื้อรังนะคะหรือเป็นกลุ่มโรคคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องเป็นโรคมะเร็งได้รับยากดภูมิอันนี้เป็นเราจะบอกว่าต้องแล้วกันต้องฉีดนะคะส่วนในคนที่กลุ่มไปทำงานเราเขียนว่าเราแนะนำดีกว่า
0: แนะนำ
1: หรือว่าควรฉีดเพราะนั้นในคนที่เป็นในใบทำงานเราแนะนำว่าควรต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นไข้หวัดใหญ่นะคะ
0: ทีนี้มีความเข้าใจหลายๆอย่างเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนว่าถ้าท่านฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยฉันจะไม่เป็นไข้หวัดใหญ่1ปีหรือจะไม่เป็นไข้หวัดเลย1ปีอันนี้จริงเท็จแค่ไหนค
1: ุ
0: ณหมอ
1: ก็จริงๆก็ไม่ได้จริงนะคะเพราะว่าจริงๆเวลาเราพูดอย่างเมื่อกี้ตอนที่เราพูดไปตอนต้นคือมันมีทั้งไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดใหญ่นะ
0: ค
1: ะเพราะนั้นอันดับแรกคือวัคซีนนี้คือวัคซีนไข้หวัดใหญ
0: ่
1: นะคะเพราะนั้นก็ป้องกันเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่เท่านั้นเพราะนั้นไข้หวัดอื่นๆที่เกิดจากเชื้ออื่นนะเพราะมีไวรัสตัวอื่นอีกนะคะงั้นแน่นอนอันนี้ไม่ป้องกันนะคะอันที่2ถึงแม้ว่าเราเป็นไข้หวัดใหญ่เองนะคะตัววัคซีนเองก็มีประสิทธิภาพสัก50-60%นั่นไม่ใช่ว่าฉีดปุ๊บฉันจะไม่เป็นไข้หวัดใหญ่แน่ๆมันก็มีโอกาสเป็นได้อยู่นะคะแต่ว่าอาจจะรุนแรงน้อยลงหรือว่าเป็นไม่เยอะนี้เป็นต้นเพราะนั้นก็ถึงไงถ้าเราได้รับวัคซีนก็จะต้องปฏิบัติตัวอย่างที่แนะนำไปอยู่ดีนะคะเช่นถ้าเราเจ็บป่วยหรือว่าหลีกเลี่ยงคนที่เจ็บป่วยซะนะคะแล้วก็ล้างมือนะนี่ก็ยังเป็นสิ่งที่เรายังแนะนำอยู่
0: ครับนั่นก็นี่ก็เข้าใจถูกต้องเพราะบางครั้งเราคิดโอ้โหหรือว่าเราฉีดวัคซีนปลอมมาทำไมฉันยังเป็นอยู
1: ่
0: จริงๆไม่ใช่
1: ใช
0: ่นะฮะคือรับวัคซีนถูกต้องแล้วแต่อาการก็ขึ้นอยู่อย่างที่หมอบอกก็มีโอกาสเป็นได้แต่มันอาจจะไม่รุนแรงมากนักเพราะเรามีวัคซีนเข้าไปช่วยเหลือแล้ว
1: เป็นไวรัสตัวอื่นที่มันไม่ได้อยู่ในวัคซีนก็ได้นะคะ
0: มีเคสข้อห้ามวัยไหนไหมที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้หรือไม่ควรฉีด
1: ก็หลักๆก็จะอาจจะมีอยู่ 2-3 กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มที่เคยแพ้คือเคยฉีดมาละเพราะว่าวัคซีนต้องฉีดทุกปีถูกไหมคะเราจะเคยมีหวัดว่าฉีดมาก่อนหน้านี้แล้วเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงอันนี้ก็ไม่ควรจะฉีดละนะอันที่2ก็จะเป็นกลุ่มที่เคยได้รับวัคซีนแล้วเกิดอาการอ่อนแรงนะซึ่งอาจจะสัมพันธ์กับการได้วัคซีนเข็มก่อนหน้านี
0: ้
1: อันนี้ก็จะไ

0: จเรื่องโรคแล้วพอดีมาหาคุณหมอแล้วแนะนำไปแล้วรู้สึกว่าเขาก็ไปปรับตัวแล้วก็ดีขึ้นมีเคสไหนบ้างครับคุณหมอที่อยากแนะนำ
1: ก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเรื่องของเนี่ยค่ะการที่ไม่ปฏิบัติตัวไม่ล้างมือ ไม่ฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็ไม่ป้องกันเช่นยังใกล้ชิดกับคนที่ป่วยอยู่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยส่วนใหญ่ก็คือเพราะว่าเป็นโรคที่เป็นแล้วเป็นอีกได
0: ้เป็นอีกได
1: ้
0: ไม่หายขาดนะฮะ
1: หายขาดตอนนั้นถ้าเราจบไปแล้วพอเรารับเชื้อใหม่เราก็มาอีกได้แล้วบางคนก็เป็นซ้ำเป็นซากเราเรียกว่าเป็นซ้ำเป็นซากนะก็เป็นแล้วก็มาอีกนะแสดงว่าอันนี้เราไม่ได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะแล้วคือเพราะว่าเป็นโรคที่ไม่มีภูมิคุ้มกันเพราะนั้นเป็นแล้วเราก็เป็นอีกได้เพราะนั้นถ้าคนเป็นบ่อยๆแสดงว่าไม่รักษาตัวเองนะคะ
0: เรื่องของการรับประทานอาหารล่ะค
1: ุ
0: ณหมอช่วยได้ไหมอาหาร
1: ก็จริงๆเนื่องจากไข้หวัดใหญ่ไม่ได้เป็นโรคที่ติดมาจากการกินนะคะแต่ว่ามันจะอ้อมๆเช่นเราไปใกล้ชิดเวลาเรากินข้าวด้วยกันเราไปใกล้ชิดกับคนที่ป่วยไหมแล้วว่ามันเช่นเขาไอตามรถเราหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่ได้เป็นโดยการกินนะคะเพราะนั้นก็คือมันก็จะเป็นแบบอ้อมๆเช่นเราไปใกล้ชิดคนป่วยไอจามลดกันแล้วก็ไม่ได้ปิดปากปิดจมูกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ทำให้เป็นส่วนที่ติดเชื้อมาได้นะคะ
0: อ
1: ่
0: ะนี่คือเรื่องราวของโรคไข้หวัดใหญ่นะครับอย่างที่หมอบอกนะฮะก็อย่างน้อยก็ต้องระวังดูแลตัวเราเองก่อนแหละ นะครับดีนะฮะถ้าไปได้ไว้ทำงานก็อย่าลืมฉีดวัคซีนไว้ก่อนบางทีเราดูเหมือนแข็งแรงนะฮะแต่เราจะไปรู้ว่าเดี๋ยวนี้เชื้อโรคต่างๆมันก็แข็งแรงสู้กับเราเหมือนกันน
1: ะฮะ
0: เพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะฮะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบุรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอบพระคุณครับ

0: โรคไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่นั้นเกิดจากไวรัสอินฟลูเอนซ่า A และอินฟลูเอนซ่า B ซึ่งทั้ง2ชนิดมีอีกหลายสายพันธุ์และแต่ละสายพันธุ์ก็เกิดการระบาดต่างกันในแต่ละปีในแต่ละภูมิภาคของโลกสามารถป่วยกันได้ตลอดทั้งปีแต่จะเยอะมากในหน้าฝนและหน้าหนาวเป็นโรคที่ติดต่อกันได้ง่ายผ่านการหายใจหรือสัมผัสสิ่งของที่มีเชื้อไวรัสติดอยู่หนุ่มสาวชาวออฟฟิศมีความเสี่ยงกับการเป็นไข้หวัดใหญ่ส่วนมากจะได้รับเชื้อไวรัสจากสภาพแวดล้อมในออฟฟิศการสัมผัสไอจามก็สามารถติดกันได้แล้วไข้หวัดใหญ่มักจะเกิดอาการเร็วเป็นแล้วมีอาการทันทีไข้สูงปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูกไอรุนแรงเบื่ออาหารการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ตลอดทั้งปีแต่ช่วงเวลาที่เหมาะสมคือก่อนฤดูฝนเดือนพฤษภาคมและก่อนฤดูหนาวเดือนตุลาคมเพราะเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาดแล้วค่ะวัคซีนนี้ต้องฉีดซ้ำทุก1ปีถ้าต้องการป้องกันอย่างต่อเนื่องการรักษาไข้หวัดหากไม่มีอาการป่วยที่รุนแรงสามารถใช้ยารักษาตนเองในเบื้องต้นได้เช่นพาราเซตามอลกินเพื่อลดไข้และบรรเทาอาการปวดหัวปวดเมื่อยกล้ามเนื้อทั่วลำตัวยาลดน้ำมูกบรรเทาอาการบวมและอักเสบของหลอดเลือดในจมูกลดอาการคัดจมูกและน้ำมูกไหลอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือผู้ป่วยควรนอนหลับพักฟื้นร่างกายให้เต็มที่ควรดื่มน้ำสะอาดมากๆเพราะอาการไข้ทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำและงดการออกไปในที่สาธารณะเพื่อลดการแพร่เชื้อ
1: เป็นไรน้องอ้วน
2: ก็นั่งอยู่แต่ในที่ทำงานอะรู้สึกอุดอู้แบบมันไม่โอเคยังไงก็ไม่รู้ว่าพี่เจม
1: พี่ก็เห็นด้วยนะทุกคนเนี้ยมลพิษฝุ่นละอองเนาะมันเยอะอะ
2: เยอะแยะไปหมด
1: จะไม่ค่อยออกเลยอะร
2: ู
1: ้สึกมันจะเป็นลม
2: โอ้โห
1: คนช่วยไผ่ปอด
2: โอ้โหอย่างเงี้ยนะจะต้องไปเรียกผู้หญิงมาหลายๆคนไหมโอ้โหชอบเลยแต่อ้วนว่าคุณหมอจะต้องรับมือในเรื่องนี้ได้แน่นอน
3: ยังไงนะวันนี้ก็หาอะไรจะมาศึกษา
2: เกี่ยวกับเรื่องระบบหายใจอะค่ะคุณหมอเพราะว่ารู้สึกว่ามันอุดอู้มันไม่สดชื่นยังไงก็ไม่รู้อยากแบบเฟรชค่ะ
3: โอเคเราสามารถที่จะบริหารร่างกายฝึกการหายใจให้เราหายใจยังมีประสิทธิภาพขึ้นได้เพราะว่าสมัยนี้เนี่ยมีโรคต่างๆภูมิโรคต่าง

0: ที่กระตุ้นให้เราเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้โรคปอดหอบหืดอะไรเงี้ยได้ง่ายนะคะอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากท่าแรกเลยนะคะก็คือเป็นการขยายช่วงอกเพื่อให้กล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจเนี่ยยืดขยายได้ดีที่สุดนะคะอ่ะก็ตั้งมือขึ้นยกมือขึ้นให้ตรงหายเวลาหายใจเข้ายกมือขึ้นให้สุดอ่ะเป็นขยายตัวหายใจออกมือลง
1: ยืนแบบไหนคะคุณหมอยืน
0: ยืนยืนตรงธรรมดาหรือจะคือท่านี้จะนั่งหรือจะยืนก็ได้ในทำสามารถทำได้ในที่ทำงานก็ได้แล้วก็ยกมือขึ้นยกมือขึ้นตรงๆยกมือขึ้นให้สุด
1: สุด
0: แล้วก็เอามือลงท่านี้ต้องใช้โลอ่อนนะคะเงี้ยก็ทำอย่างเงี้ยสัก10ทีหายใจเข้าลึกๆที่สุดหายใจออกให้สุดท่าต่อไปฝึกการหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อกระบังลมต้องบอกก่อนว่ากล้ามเนื้อกระบังลมกล้ามเนื้อที่สำคัญมากเป็นกล้ามเนื้อหลักที่ใช้ในการหายใจนะคะแต่ว่าเรามักจะไม่ได้คำนึงถึงความสำคัญในจุดนี้กันนะคะอันนี้เวลาเราหายใจโดยใช้กระบังลมเนี่ยคือเราเอามือเนี่ยจับไว้ที่ตรงบริเวณชายโครงที่อยู่ตรงประมาณลิ้นปี่นะคะโอเคเสร็จแล้ววางมือไว้เบาๆไม่ต้องกดนะคะเราแค่ต้องการให้จับมือไว้ให้เป็นฟีดแบ็กเฉยๆอย่างนั้นก็หายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบเนี่ยก็คือเป็นกล้ามเนื้อกระบังลมเวลาหายใจเนี่ยมันก็จะทำให้เราท้องป่องด้วยมันก็จะทำให้เราใช้แรงในการหายใจน้อยลงทีนี้เวลาเรามีโรคปอดหรืออะไรเข้ามาหรือว่าหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถให้หายใจได้มีประสิทธิภาพขึ้นโดยที่ไม่เหนื่อยง่ายต่อไปเป็นการขยายกล้ามเนื้อทรวงอกด้านบนกับด้านล่างด้านล่างก่อนเนาะด้านล่างคือจับตรงบริเวณชายโครงด้านล่างนะคะแต่แล้วเนี่ยเวลาหายใจเข้าเนี่ยให้กดไว้นิดนึงค้างไว้2วิ1 2แล้วผ่อนอีกทีนึงนะคะหายใจเข้าพร้อมกับเอามือดันต้านไว้นิดนึงนับ1 2แล้วผ่อนเป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อซี่โครงกล้ามเนื้อทรวงอกด้านล่างทีนี้มาด้านล่างแล้วก็ต้องมีด้านบนด้านบนเอามือแตะไว้ตรงที่บริเวณข้างล่างของกระดูกไหปลาร้าแตะไว้นะคะเวลาเราหายใจเข้าให้สุดเนี่ยเราก็เอามือเนี่ยกดต้านไว้นิดนึงค้างไว้2วินาที1 2แล้วผ่อนอีกทีนึงหายใจเข้าเอามือกดต้านไว้นิดนึงแล้วผ่อนนี่ก็จะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อทรงอกด้านบน
2: ดีมากเลยเนาะ
3: ห
2: ายใจโล่ง
3: สดชื่นขึ้นเฟซขึ้นพรุ่งนี้ก็งานกองอยู่ที่ออฟฟิศเพียบเลย
2: เริ่มไม่ลง
3: แล้วโอ้ยไม่ได้สิเราต้องแบบไปปฏิบัติด้วยค่ะ
2: ย
3: ัง
2: ไงก็ขอขอบคุณคุณหมอมาก
3: ขอบคุณนะคะ
0: ไม่เป็นไรค่ะ
3: ค่ะครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาดนะคะ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับรายการกินกับหมอสำหรับวันนี้นะครับเมนูอาจจะดูรุนแรงนิดนึงเพราะว่าวัตถุดิบของเราคือเส้นบุกโดยเฉพาะคุณแม่ที่ข้าศึกไม่บุกนะครับอาจจะเป็นเมนูอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับป้า

เป็นยังไงกันบ้างครับเมนูในวันนี้เส้นบุก3กษัตริย์เหมาะสำหรับคุณแม่ที่ข้าศึกไม่บุกนะครับรับรองว่าทะลุทะลวงกันเลยทีเดียวเพราะว่าเส้นบุกนะครับจะมีสรรพคุณในการช่วยระบายในช่วงที่คุณแม่ตั้งครรภ์นะครับจะมีโอกาสเกิดโรคริดสีดวงทวารหนักได้ง่ายขึ้นส่วนนึงเป็นผลจากฮอร์โมนของการตั้งครรภ์ที่จะทำให้หลอดเลือดมีการขยายตัวโป่งพองออกอีกส่วนนึงนะครับเกิดจากมดลูกที่ขยายขนาดขึ้นกดทับหลอดเลือดภายในอุ้งเชิงการครับสำหรับวิธีป้องกันไม่ให้เกิดริดสีดวงทวารนะครับก็ง่ายๆเลยรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงพวกผักผลไม้ต่างๆและดื่มน้ำเยอะๆปรับพฤติกรรมเรื่องของการขับถ่ายด้วยครับไม่ควรเบ่งแรงเกินไปหรือว่านั่งขับถ่ายนานเกินไปครับการเป็นริดสีดวงทวารไม่ได้ส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์เพียงแต่คุณแม่เนี่ยจะเกิดอาการที่ทำให้รู้สึกไม่สบายตัวถ้ามีปัญหามากๆเนี่ยก็แนะนำให้ปรึกษาคุณหมอที่ฝากครรภ์ครับรายการวันนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์โดยเฉพาะคุณแม่ที่มีอาการท้องผูกและริดสีดวงทวารนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการกินกับหมอสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นยังไงบ้างครับกับเช้าวันจันทร์เมื่อเช้าที่ผ่านมาคงเป็นเช้าที่อาจจะไม่สดใสสำหรับบางคนนะครับเพราะรู้สึกว่ามันไม่ตื่นเท่ากับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านไปแล้วที่เรารู้สึกว่าโอ้มันช่างร่าเริงจะไปพักผ่อนหย่อนใจที่ไหนในช่วงสุดสัปดาห์บางคนรู้สึกแบบนี้แค่เฉพาะวันจันทร์แต่บางคนรู้สึกแบบนี้กับทุกๆวันอังคารพุธพฤหัสหรือแม้กระทั่งศุกร์ที่รู้สึกว่าฉันไม่อยากตื่นไปทำงานฉันรู้สึกว่ามันเหนื่อยหน่ายฉันไม่มีพลังฉันอ่อนล้าฉันเพลียฉันไม่อยากเจอใครต่อใครฉันไม่อยากเจอลูกค้าไม่อยากเจอหัวหน้าไม่อยากเจอใครเลยเขาอยู่คนเดียวได้ไหมเมื่อไหร่รู้สึกแบบนี้วันนี้ชวนมาฟังพอดแคสต์ EP นี้กันเลยนะครับว่าเรากำลังอยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์หรือภาวะหมดไฟในการทำงานหรือเปล่าผมจะชวนทุกคนมาฟังทั้งนิยามของมันอาการของมันวิธีจัดการและวิธีการดูแลช่วยเหลือคนรอบข้างด้วยนะครับผมอยากจะเริ่มอย่างนี้ครับกับงานวิจัยของวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสำรวจในผู้บริโภควัยทำงานในกรุงเทพมหานครประมาณเกือบ4ล้านคนนะครับพบว่ามีคนที่กำลังตกอยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์ประมาณ 12% เตียวมาเป็นตัวเลขประมาณ400,000คนเลยนะครับที่กำลังอยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์ตัวเลขที่2น่าตกใจไม่แพ้ตัวเลขแรกครับมีคนที่อยู่ในภาวะที่เสี่ยงสูงที่จะเบิร์นเอาท์อีกประมาณ 57% 2ล้านเกือบ3ล้านคนเลยนะครับที่เสี่ยงต่อการจะเป็นเบิร์นเอาท์และคนที่ยังมีไฟและไฟแรงอยู่ในการทำงานมีเพียงแค่ 31% เท่านั้นครับโอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วผมรู้สึกเลยว่าเรื่องเบิร์นเอาท์เนี่ยเป็นเรื่องที่เราควรให้ความสำคัญแล้วควรมีการถูกพูดถึงอย่างมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีคนที่กำลังประสบอยู่ในภาวะดังกล่าวไม่น้อยทีเดียวทีนี้ถ้ามาดูตามอายุนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเบิร์นเอาท์เกิดเฉพาะในคนทำงานอายุ20ปลายๆ30หรือเปล่างานวิจัยเดิมครับของวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยก็ได้ไปสำรวจตามกลุ่มอายุแล้วพบว่ากลุ่มที่อยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์มากที่สุดคือกลุ่ม Generation Z หรือ Generation C นะครับที่อายุต่ำกว่า22ปีมีภาวะเบิร์นเอาท์สูงถึงประมาณ 17% ทีเดียวน่าสนใจมากเลยนะครับว่าไม่ได้เป็นเฉพาะคนวัยทำงานแต่ช่วงวัยนี้เป็นช่วงของนักศึกษาเป็นช่วงวัยของวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ตอนต้นก็เบิร์นเอาท์ได้แล้วและกลุ่มที่เป็น Gen Y หรือช่วงอายุประมาณ 23-38 ปีนะครับอยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์ใกล้เคียงกันประมาณ 13% ครับทางกลับกันกลุ่มที่เป็นน้อยที่สุดเลยไม่ค่อยเบิร์นเอาท์เลยกลายเป็นว่าเป็นกลุ่มเบบี้บูมที่อยู่ปลายแล้วนะครับอายุประมาณ 55-73 ปีอยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์เพียงแค่ประมาณ 7% เท่านั้นตัวเลขทั้งหมดเหล่านี้น่าสนใจมากๆว่าโอ้โหแสดงว่ากลุ่มที่กำลังประสบภาวะนี้กลับกลายเป็นกลุ่มที่อายุต่ำกว่า22ถึงอายุประมาณ38ที่เบิร์นเอาท์รวมๆกันถึงประมาณสัก 30% ทีเดียวเชียวดังนั้นวันนี้นะครับผมชวนทุกคนฟังว่าเบิร์นเอาท์คืออะไรเราจะจัดการกับมันยังไงนะครับเริ่มต้นอันแรกก่อนนะครับว่าภาวะเบิร์นเอาท์มันคืออะไรนะครับภาวะเบิร์นเอาท์เนี่ยมันคือภาวะการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจที่เกิดจากความเครียดเรื้อรังในการทำงานเน้นย้ำตรงนี้นะครับว่ามันเป็นภาวะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดจากความเรื้อรังมีคีย์เวิร์ดแบบนี้เลยนะครับคำว่าภาวะคืออะไรคำว่าภาวะคือต่างจากความปกติแต่ยังไม่เป็นโรคมันจะอยู่กั้มๆกึ่งๆนี่แหละทีนี้เราชวนคิดว่าเอ๊ะแล้วมันต่างจากปกติอะไรยังไงบ้างเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกๆคนที่ฟังรายการหรือชมรายการของเราอยู่เนี่ยทุกๆคนก็คงต้องเหนื่อยจากการทำงานเหมือนผมเองในวันนี้เย็นวันจันทร์ก็ล้าเหมือนกันนะบางทีงานวันจันทร์มันมักจะเยอะอะครับช่วงเย็นๆบางทีเราก็เหนื่อยเราก็ล้าแต่เหนื่อยล้าแบบเล็กๆน้อยๆแบบปกติเนี่ยทำอะไรก็คงหายได้พักก็หายแป๊บๆก็หายครับได้ไปทานอาหารอร่อยๆได้ไปออกกำลังกายได้ไปพักผ่อนหย่อนใจหรืออะไรบ้างก็หายหรืออย่างมาฟังMahidol Channel Podcastของเรา ก็หายเช่นเดียวกันใช่ไหมครับเพราะมาเติมพลังให้เราอันนี้คือภาวะปกติที่ไม่ต้องทำอะไรแป๊บๆเดี๋ยวก็หายได้นอนพักก็หายสุดอีกข้างนึงคือเป็นโรคเป็นโรคนี่คือเป็นซึมเศร้าเป็นวิตกกังวลเป็นเรื่องของโรคทางอารมณ์หรืออาการทางจิตใจที่รุนแรงอันเนี้ยถ้าไม่หาหมอมักจะไม่หายหรือถ้าไม่ถูกวินิจฉัยไม่ได้รับการช่วยเหลือมักจะไม่หายอันนี้คือเป็นโรคแต่เบิร์นเอาท์มันอยู่ตรงกลางครับมันคือภาวะก็คือความเรื้อรังที่เป็นต่อกันที่มันเกิดจากความเครียดที่มันสะสมมาเรื่อยๆซึ่งพอมาฟังแบบนี้แล้วเราจะรู้เลยว่าถ้าเราปล่อยไปนานๆถ้าเราเครียดไปนานๆทุกวันนึกภาพตามนะครับทุกวันโอ้โหฉันเหนื่อยฉันไม่มีแรงฉันล้าเหลือเกินเมื่อไหร่จะหมดวันสักทีทำไมมันยากลำบากขนาดนี้ปล่อยไปนานๆเกิดอะไรขึ้นจะกลายเป็นโรคครับจะกลายเป็นอีกข้างนึงนี่แหละในฐานที่ผมเองเป็นจิตแพทย์เนี่ยหลายๆคนก็มักจะมาหาด้วยภาวะที่เบิร์นเอาท์นานๆไปเรื่อยแล้วสุดท้ายกลายมาเป็นซึมเศร้ากลายมาเป็นโรควิตกกังวลแล้วก็ต้องมาพบจิตแพทย์ซึ่งพอไปสัมภาษณ์โดยเฉพาะคนที่เป็นวัยทำงานหรือว่าวัยรุ่นตอนปลายผู้ใหญ่ตอนต้นต่อกันเนี่ยเขาก็จะเครียดแล้วมันสะสมเรื้อรังจนเป็นเรื่องของโรคซึมเศร้าซึ่งก็ต้องการการรักษาในขณะเดียวกันตัวเบิร์นเอาท์เองถ้ามันไม่สะสมถึงการกลายไปเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรคทางจิตเวชเนี่ยอาการหลายๆอย่างของเบิร์นเอาท์เนี่ยจะไปคล้ายๆกับอาการของโรคซึมเศร้าหรืออาการของโรควิตกกังวลมีอะไรบ้างนะครับก็แบ่งเป็นเรื่องของอาการทางร่างกายนะครับกับเรื่องของอาการทางจิตใจนะครับอาการทางร่างกายมีอะไรบ้างมีเรื่องของรู้สึกปวดตามที่ต่างๆโดยไม่ทราบสาเหตุเช่นปวดกล้ามเนื้อหรือออฟฟิศซินโดรมท่านั่งอะไรก็เป็นหมดนะแต่ว่าเบิร์นเอาท์เนี่ยจะส่งผลให้เป็นเยอะขึ้นหรือบางคนเป็นเรื่องของปวดหัวปวดศีรษะเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุหรือบางคนไปกระตุ้นเรื่องของไมเกรนก็มีนะครับบางคนไปออกเรื่องของอาการทางเดินอาหารนะครับเช่นอะไรบ้างเป็นเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนนะครับท้องเสียถ่ายเหลวบางคนเป็นท้องผูกทานอาหารไม่อร่อยอันนี้คือการทางกายนอกจากนั้นแล้วก็จะมีเรื่องของอาการทางด้าน

อารมณ์จิตใจเป็นเรื่องของความรู้สึกเหนื่อยล้าหมดหวังรู้สึกไม่มีหนทางในการดำรงชีวิตอยู่ในการทำงานงานนั้นอยู่หรือบางคนไปกระทบเรื่องของความสุขระหว่างวันที่รู้สึกมันไม่สุขไม่สุขเท่าเดิมหรือบางคนไปออกเรื่องของว่าทำอะไรอะไรแล้วมันไม่สนุกเท่าเดิมแบบที่เคยทำแล้วสนุกเช่นฉันเคยดูหนังแล้วสนุกฉันเคยเล่นเน็ตแล้วสนุกเอ้ยไม่สนุกเท่าเดิมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นต้องไปสำรวจว่าเอ้ยมาจากเบิร์นเอาท์หรือเปล่าหรือบางคนกระทบไปถึงเรื่องนอนตอนนอนแล้วมีนอนไม่หลับก็จะเป็นเบิร์นเอาท์ได้หรือบางคนเก็บไปถึงขั้นฝันร้ายหลับไม่สนิทก็เป็นมาจากเบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันสิ่งต่างๆเหล่านี้มาจากเบิร์นเอาท์ทั้งนั้นฟังดูลองนึกตามหมอนะครับว่ามันมีอะไรที่มันเข้ากับเราบ้างแล้วมันเข้ากับเรามากแค่ไหนทีนี้เวลาที่คนเราเกิดเบิร์นเอาท์เนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างมันมีทั้งปัจจัยภายในของตัวเองแล้วก็ปัจจัยที่อยู่จากภายนอกที่มันส่งผลให้เกิดการเบิร์นเอาท์ผมชวนคิดอย่างนี้นะครับว่าเวลาที่เราไปทำงานหนึ่งงานเราไปทำอะไรบางอย่างเนี่ยอะไรที่ทำให้เราทำงานนั้นอะไรที่ทำให้เรายังคงอยู่กับงานนั้นหรือตั้งแต่ตอนเริ่มว่าอะไรที่เราเลือกที่จะทำงานนั้นผมเชื่อว่ามันจะมีเรื่องของความรู้สึกว่างานนั้นมันทำให้เราได้อะไรงานนั้นส่งเสริมคุณค่าในตัวเองอย่างไรดังนั้นเวลาที่มันเกิดเบิร์นเอาท์มันต้องกลับดูที่ตัวเองว่าบางงานเนี่ยครับมันไม่ตอบสนองคุณค่าของเราแล้วอะเรารู้สึกว่าทำไปก็งั้นๆทำไปก็ไม่มีใครเห็นของเรายกตัวอย่างถ้าสมมติเช่นหมอเป็นจิตแพทย์แล้วก็รักษาโรคไปแล้วผลปรากฏว่าคนไข้ก็ไม่หายจากโรคที่รักษาเป็นอาจารย์สอนหนังสือไปนักเรียนก็เรียนไม่รู้เรื่องก็มีความโอกาสจะเบิร์นเอาได้นะครับเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ได้คุณค่าจากสิ่งที่เราทำคุณค่าไม่เกิดขึ้นบางคนเป็นเรื่องของคุณค่าที่ได้รับไม่ใช่แค่การยอมรับหรือว่าความรู้สึกว่าฉันมีค่าอย่างไรมันเป็นเรื่องของผลตอบแทนผลตอบแทนที่เห็นชัดๆเลยครับเรื่องของค่าตอบแทนค่าจ้างที่ได้รับหลายคนที่หมอได้คุยด้วยมันจะมีลักษณะของที่ว่าทำงานแทบตายทำทั้งวันหัวหน้าตามได้ตลอดลูกค้าตามได้ตลอดไม่มีเวลาพักผ่อน8โมงเช้ายันเที่ยงคืนยังต้องนั่งตอบแชทอยู่เลยนะครับแต่ปรากฏว่าได้เงินเดือนเท่าเด็กจบใหม่โหค่าตอบแทนมันไม่เพียงพอกับสิ่งที่เขาทำลงไปเขาลงทุนลงไปแต่บางคนผลตอบแทนที่เขาได้รับมันเป็นเรื่องอื่นเช่นเขารู้สึกว่าเขามีเวลาในการที่เขาจะได้ใช้ชีวิตในช่วงอื่นของช่วงที่เขาไม่ได้ทำงานดังนั้นคุณค่าหรือการตอบแทนมันถึงไม่เหมือนกันในลักษณะงานแต่ละงานที่คนคนนั้นทำถ้าเมื่อไหร่มันเริ่มไม่สมดุลเมื่อไหร่เราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่เท่ากันอ่ะมันไม่คุ้มค่าความคุ้มค่ามันไม่เกิดอ่ะก็จะเสี่ยงต่อการเบิร์นเอาในขณะเดียวกันบุคลิกภาพของคนบางลักษณะก็จะเสี่ยงกับการเกิดเบิร์นเอาเช่นเดียวกันเช่นคนที่ทำอะไรต้องเป๊ะแบบที่พวกเราชอบเรียกกันว่าเป็น perfectionist ครับ perfectionist จะเป็นยังไงครับจะไม่ยืดหยุ่นเนาะเขาจะมีกฎมีกติกาบางอย่างที่ต้องอย่างนั้นอะถามว่าทำไมต้องอย่างนั้นเอ้ยเอานะไม่ต้องถามว่าทำไมต้องอย่างนั้นแต่มันต้องอย่างนั้นพวกมีกฎเกณฑ์ว่ามันต้อง1 2 3และ4มีลำดับชั้นชัดเจนดังนั้นคนที่ไม่ยืดหยุ่น perfectionist ก็เสี่ยงต่อการที่จะมีเรื่องของเบิร์นเอาท์มากกว่าคนอื่นคนที่ขาด supporting system คนที่ขาดคนที่จะช่วยสนับสนุนระบบจะสนับสนุนเช่นไม่มีครอบครัวไม่มีเพื่อนฝูงไม่มีกัลยาณมิตรที่จะมาคอยช่วยรับฟังไม่มีคนที่จะคอยช่วยพาไปในตอนไหนเวลาที่เครียดเวลาที่วิตกกังวลเวลาที่เกิดเบิร์นเอาท์ก็เสี่ยงต่อการที่จะเกิดเบิร์นเอาท์ได้คนที่ไม่รู้วิธีการจัดการความเครียดของตัวเองอันนี้ผมพูดกว้างๆเลยนะครับไม่รู้ว่าพอเกิดเหตุแบบนั้นเนี่ยฉันต้องไปทำยังไงหรือเลวร้ายกว่านั้นคือไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเครียดการไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเครียดนี่คือความเลวร้ายที่ทำให้เกิดเบิร์นเอาท์ได้ง่ายๆกันเลยนะครับเพราะว่าพอไม่รู้มันก็ไม่ได้จัดการใช่ไหมครับพอไม่รู้วิธีการจัดการความเครียดก็แน่นอนก็เสี่ยงต่อการเบิร์นเอาท์นอกจากนั้นแล้วในตัวขององค์กรหรือหน่วยงานที่คนคนนั้นกำลังทำงานอยู่ถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่สำคัญกับองค์กรพูดอะไรไปก็ไม่มีใครฟังพูดอะไรไปก็เป็นได้แค่ nobody ไม่ได้เป็น somebody นะมันช่างรู้สึกเลยว่าฉันจะอยู่ตรงนี้ไปทำไมอ่ะพูดไปหัวหน้าก็ไม่สนพูดไปเพื่อนร่วมงานก็ไม่ฟังความคิดเห็นของฉันแล้วความเป็นทีมมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงความรู้สึกไม่มีตัวตนเนี่ยส่งผลจริงๆต่อการเบิร์นเอาท์นอกจากนั้นแล้วในองค์กรบางประเภท
ที่ไม่สร้างความรู้สึกปลอดภัยทางจิตใจหรือว่าเราเรียกง่ายว่า psychological safety ไม่เกิดขึ้นมันจะส่งผลต่อความรู้สึกเบิร์นเอาท์ความรู้สึกไม่มีตัวตนความรู้สึกไม่สำคัญนอกจากนั้นแล้วการทำงานกับหัวหน้าบางประเภทที่ให้คุณค่าและความหมายไม่เหมือนกันอันนี้ก็ส่งผลต่อความรู้สึกอาการเบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าหัวหน้าบางคนก็ไม่ค่อยเข้าใจลูกน้องนะครับก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องของภาวะเบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันก็มีคำถามถัดมาอีกเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วงานแบบไหนที่จะเสี่ยงต่อการเบิร์นเอาท์เกิดขึ้นได้มันก็จะมีงานพวกที่ต้องการความถูกต้องมากๆครับงานที่ต้องเป๊ะผิดพลาดไม่ได้เพราะผิดพลาดที่ส่งผลต่อคนอีกจำนวนมากหรือมีผู้ได้รับผลกระทบจากนั้นหรืองานบางงานที่มันมีความมหาศาลเช่นมูลค่าที่มหาศาลเนี่ยอันนี้ก็ผิดพลาดไม่ได้เช่นเดียวกันอาจจะไม่ได้ส่งผลถึงกับชีวิตแต่มันคือการลงทุนหรืออะไรต่างๆนานาอันนี้ก็เสี่ยงต่อการเบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันและขณะเดียวกันแบบที่พูดไปตอนต้นนะครับว่าไม่ใช่เฉพาะการทำงานเท่านั้นที่จะเสี่ยงต่อการเบิร์นเอาท์พอหมอไปลองค้นคว้าข้อมูลนี้แล้วนะครับจะพบว่าเอ๊บางเรื่องบางอย่างก็ทำให้เบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันเช่นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านเลี้ยงเรื่อยๆเรื่อยๆก็เบิร์นเอาท์ได้นะอันนี้เจอบ่อยมากเลยหลายๆคนที่เขาเล่าให้ฟังว่าช่วง3เดือนที่ต้องไปอยู่บ้านเลี้ยงลูกอย่างเดียวอ่ะหลายๆคนบอกเลยนะครับว่าเครียดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กบางทีกินนอนไม่เป็นเวลาคาดเดาไม่ได้เนาะจากเดิมผู้หญิงคนนั้นเคยทำงานอยู่กลายเป็นต้องมาอยู่บ้านตลอดเวลาตลอดระยะเวลา3เดือนโอ้ยทำยังไงก็ได้ที่ฉันจะไม่ต้องอยู่ตรงนี้นานซะจนเกินไปเพื่อจะไม่เบิร์นเอาดังนั้นจริงแล้วเบิร์นเอาไม่ได้เกิดเฉพาะกับเรื่องของการทำงานเพียงอย่างเดียวคนทั่วไปก็เกิดขึ้นได้นักเรียนนักศึกษาก็เกิดขึ้นได้การเรียนที่หนักเกินไปก็เบิร์นเอาได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นแล้วเราจะมารู้จักกับว่าเอ๊แล้วเบิร์นเอาเนี่ยมันมีระยะไหมมันมีเรื่องของคนแบ่งลำดับขั้นไหมว่ามันมีระยะอะไรบ้างเบิร์นเอาท์เองมีคนแบ่งไว้ทั้งหมด5ระยะนะครับมาฟังแต่ละระยะเลยนะครับระยะที่1คืออะไรระยะที่1เราเรียกว่าระยะฮันนีมูนระยะฮันนีมูนชื่อดูดีดูสวยแน่นอนครับมันก็สวยตามนั้นน้ำผึ้งพระจันทร์คืออะไรเข้าไปทำงานใหม่ๆโอ้โหอะไรก็ดูน่าตื่นเต้นอะไรๆก็ดูน่าสนใจฉันอยากจะเรียนรู้ใครชวนเข้าไปประชุมวงไหนก็อยากเข้าไปพี่มีอะไรให้หนูทำไหมหัวหน้ามีอะไรให้ผมดูไหมครับตรงนี้โอ้ผมอยากเป็นส่วนหนึ่งของทีมนึกย้อนไปนะเกิดแบบนี้กับเราเมื่อไหร่บางคนอาจจะสายหัวพอฟังอยู่ว่าโอ้ยนึกไปแล้วอีกนานมากไม่เคยเกิดกับฉันอันนี้คือระยะฮันนีมูนนะครับส่วนระยะที่2ของการเบิร์นเอาท์คืออะไรคือเรื่องของระยะรู้สึกตัวหรือว่าเขาเรียกว่า the awakening นะครับเราเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองแล้วว่าเอ๊ที่ทำอยู่มันใช่ไหมที่ทำอยู่มันยังเหมือนวันแรกตอนที่ฮันนีมูนระยะที่แล้วที่แบบเข้ามาแล้วยังรู้สึกว่ามันยังชอบไหมมันยังตอบโจทย์ฉันไหมงานนี้มันยังไปด้วยกันไหมนะครับระยะที่3คือระยะไฟตกหรือว่า brown out นะครับเริ่มมีสัญญาณเตือนของ burn out แล้วนะเหนื่อยล้าเรื้อรังอารมณ์เริ่มไม่เข้าที่หงุดหงิดใครชวนไปไหนเริ่มไม่อยากไปเริ่มแยกตัวเริ่มอาจจะมีเรื่องของนอนหลับไม่สนิทอันนี้เราเรียกว่าระยะ brown out นะครับระยะที่4คืออะไรครับระยะที่4ระยะหมดไฟเต็มที่หรือว่า full scale of burnout ระยะนี้คืออาการทั้งหมดเลยที่พูดมาทั้งหมดทั้งอาการทางกายอาการทางจิตใจอารมณ์พฤติกรรมส่งผลออกหมดเลยนะครับไม่มีความสุขรู้สึกไร้ค่าตั้งคำถามสิ่งที่ทำกินไม่อิ่มนอนไม่หลับเหนื่อยล้าฉันมาทำอะไรอยู่ตรงนี้โกรธคนนั้นคนนี้โกรธตัวเองโอ้ยวิ่งไปวิ่งมาผสมปนเปมั่วกันไปหมดเลยนะครับซึ่งถ้าช่วงนี้ไม่ได้รับการแก้ไขนะครับมันจะไม่ออกจากเบิร์นเอาท์มันจะวนเวียนอย่างนี้เต็มไปทั้งหมดเลยนะครับและระยะสุดท้ายของระยะเบิร์นเอาท์ระยะที่5เราเรียกว่าระยะฟื้นตัวหรือว่า the phoenix phenomenon คือถ้าเบิร์นเอาท์นั้นได้รับการจัดการเบิร์นเอาท์นั้นได้รับการดูแลและช่วยเหลืออย่างเหมาะสมจะมีการจัดการตัวเองได้ปรับเข้าสู่สมดุลใหม่กลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่างๆนานามากยิ่งขึ้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเบิร์นเอาท์นะครับจะแบ่งเป็น3อย่างนะครับคือเรื่องของการทางอารมณ์อาการทางความคิดและอาการทางพฤติกรรมนะครับสำหรับอาการทางอารมณ์จะมีอะไรบ้างที่รู้สึกว่าเป็นเบิร์นเอาท์ก็อาจจะมีความรู้สึกว่า

เศร้าอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายหงุดหงิดหดหู่ไม่ค่อยโอเคกับอะไรๆที่เคยโอเคไม่สนุกกับอะไรๆที่เคยสนุกอันนี้คืออาการทางอารมณ์ของสัญญาณเตือนการเบิร์นเอาท์อันที่2คือเรื่องของอาการทางความคิดเราเริ่มมองโลกไม่เหมือนเดิมเช่นเราเริ่มอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้เขาไม่โอเคกับเราหรือเปล่าเราเริ่มมองในแง่ร้ายกับคนอื่นเราเริ่มคิดว่าเอ๊ะฉันอยู่ตรงนี้มันมีคุณค่าเหมือนเดิมไหมฉันสงสัยในสิ่งที่ตัวเองทำบางหรือบางทีก็บางคนก็ใช้วิธีหลีกเลี่ยงไม่เผชิญปัญหานั้นๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของอาการทางความคิดด้านที่3นะครับคือเรื่องของอาการทางพฤติกรรมเช่นบางคนมีเรื่องของกินไม่อร่อยเท่าเดิมหรือว่าเริ่มไม่ค่อยทำอะไรแบบที่เคยทำได้เท่าเดิมมีพฤติกรรมแยกตัวมีพฤติกรรมเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ไปสุงสิงกับเพื่อนไม่ไปทำงานอดิเรกแบบที่เคยชอบหรือบางคนเริ่มมาทำงานช้าสแกนนิ้วช้าหน่อยนึงแตะบัตรช้าหน่อยนึงหรือบางคนบริหารจัดการเวลาแย่ลงประสิทธิภาพการทำงานลดลงอันนี้ก็คืออาการทางพฤติกรรมที่จะบอกได้ว่าคนคนนั้นกำลังเบิร์นเอาท์อยู่หรือเปล่าหลายๆคนเวลาที่พอเกิดความรู้สึกเบิร์นเอาท์เนี่ยมักจะรู้สึกว่าออกจากงานตรงนี้ดีไหมแต่ชวนคิดนี้นะครับเวลาตั้งคำถามกับตัวเองว่าออกดีไหมคนที่ชอบพูดว่าออกดีไหมไม่ออกครับส่วนใหญ่แล้วคนที่ออกมักไม่พูดมาถึงยื่นซองลาออกแล้วจ้ามาถึงโพสต์ Facebook แล้วจ้าว่าย้ายที่ทำงานอ้าวคนที่ยังอยู่ไม่บอกเลยทำไมไปคนเดียวล่ะดังนั้นจะบอกอย่างนี้ครับว่าการออกจากที่ทำงานจริงๆมันเป็นการแค่แก้หนึ่งเหตุการณ์แต่จริงๆแล้วอย่างอื่นๆทั้งหมดที่พูดไปเลยครับการไปทบทวนตัวเองคุณค่าของตัวเองรู้จักตัวเองความหมายการให้คุณค่าผลตอบแทนต่างๆนานาที่พูดมาตอนต้นเลยนะครับส่วนนี้เป็นการแก้ไขที่ยั่งยืนกว่าแล้วก็เป็นการจัดการที่มันจะช่วยให้คนคนนั้นไม่ต้องกลับมาเบิร์นเอาท์ใหม่หรือเบิร์นเอาท์ใหม่ก็รู้สึกได้ว่าฉันจัดการมันได้ลงตัวอันนี้ดังนั้นจะบอกจริงๆว่าการเปลี่ยนงานการออกจากงานไม่ได้ช่วยแก้ให้เบิร์นเอาท์นั้นหายไปได้ตลอดเวลาต้องกลับมาที่เรื่องของว่าการรู้จักและเข้าใจตัวเองแต่ทีนี้ถอยกลับมาอีกครับมาถึงส่วนที่เราคิดว่าแล้วถ้าเบิร์นเอาท์อ่ะแค่เริ่มเบิร์นเอาท์เนี่ยโดยยังไม่ได้คิดว่าจะออกจากงานหรือคิดแวบเนี่ยจะทำยังไงกันดีเขาบอกอย่างนี้เลยครับให้กลับไปถามตัวเองว่าปกติแล้วเวลาเราเครียดเราทำอะไรเชื่อแน่ว่าคำตอบที่ออกมาจะเป็นเรื่องของหาอะไรกินอร่อยๆไปเที่ยวชิลๆต่างจังหวัดไปออกกำลังกายนะครับไปฟังดนตรีไปเล่นกับน้องหมาที่บ้านไปพูดคุยกับคนนั้นคนนี้หรือเมามอยนี่แหละเอาง่ายๆกันแหละกับเพื่อนกับแฟนกับคนในครอบครัวกับคนที่เราไว้ใจอันนี้เลยครับคือสิ่งที่อยากชวนทุกคนจัดการเวลาที่เริ่มเกิดอาการเบิร์นเอาท์ยังไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยนะครับยังไม่ต้องคิดว่าฉันจะไปปรับองค์กรยังไงฉันจะไปคุยกับหัวหน้ายังไงฉันจะออกจากงานดีไหมยังไม่ต้องเลยครับกลับมาทำส่วนนี้ก่อนเรียกง่ายๆว่ากลับมาเติมไฟให้ตัวเองก่อนเราทุกคนเติมไฟให้ตัวเองได้ด้วยตัวเองนะครับโดยยังไม่ต้องอาศัยคนอื่นเลยนะครับกลับมาเติมไฟให้ตัวเองก่อนว่าจะทำยังไงแนะนำแบบนี้ว่าเริ่มด้วยการลางาน ลาพักร้อนลาพักผ่อนเลยนะครับแต่พบเจอว่าเวลาแนะนำให้คนที่เป็นเบิร์นซึ่งใกล้จะเป็นซึมเศร้าหรือเป็นซึมเศร้าแล้วลางานเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าแหมมันไม่อยากทำอ่ะเขารู้สึกว่าเขารู้สึกผิดกับที่ทำงานเขารู้สึกว่าถ้าเขาลางานไปคนอื่นจะหาว่าเขาเป็นตัวถ่วงขององค์กรหรือเปล่าแต่ถ้าไม่อยากเป็นซึมเศร้าลางานก่อนเลยครับลางานพักผ่อนให้คนอื่นช่วยทำงานนี้ไปก่อนองค์กรไม่มีเราองค์กรก็อยู่ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีตัวเราเองเราจะอยู่ยังไงลางานถ้าไม่เดือดร้อนจัดลำดับความสำคัญไปก่อนแล้วไปหาสมดุลของชีวิตไปพักผ่อนกันแล้วระหว่างพักผ่อนมันจะมีช่วงที่กลับมาทบทวนตัวเองว่าเอ๊ะช่วงที่ผ่านมาเราอยู่ในระยะไหนของเบิร์นเอาท์เราเบิร์นเอาท์แล้วหรือยังแล้วถ้าเราเบิร์นเอาท์แล้วเราจะไปยังไงต่อเราจะป้องกันยังไงให้เราไม่เบิร์นเอาท์ใหม่อีกรอบหรือเรายังไหวกับตรงนี้ไหมหรือเราควรจะเปลี่ยนงานจริงๆหรือเราจะไปสื่อสารกับเจ้านายยังไงต่างๆนานาเหล่านี้ที่พูดไปการตั้งคำถามการชวนตัวเองคิดชวนตัวเองคุยมันต้องมาในช่วงเวลาที่สมอง

0: พร้อมครับอารมณ์สงบถ้าเมื่อไหร่ที่ยังรู้สึกว้าวุ่นยังไม่โอเคยังปวดนู่นปวดนี่ยังนอนไม่หลับกินไม่อร่อยไม่มีทางที่จะคิดแล้วออกมาเป็นวิธีการที่เหมาะสมครับดังนั้นร่างกายต้องพร้อมอารมณ์สงบเราถึงจะคิดอะไรอะไรออกมากยิ่งขึ้นแล้วก็อยากจะเน้นย้ำนะครับว่าถ้าไม่ทำอะไรกับมันเนี่ยจะกลายไปเป็นซึมเศร้านะซึ่งถ้าใครยังไม่รู้จักซึมเศร้าย้อนไปฟัง EP แรกๆตั้งแต่ความเครียดเลยวิธีการดูแลซึมเศร้าวิธีการรักษาซึมเศร้าหมอได้พูดคุยเหล่านั้นไว้หมดแหละแต่ไม่อยากให้ไปถึงนั้นจริงๆครับเพราะรู้สึกว่าจริงๆแล้วเบิร์นเอาท์พวกเราดูแลตัวเองได้แล้วเราก็ป้องกันให้มันไม่เกิดกับเราได้นะครับส่วนถัดไปที่อยากจะชวนทุกๆคนคุยคือแล้วถ้าเบิร์นเอาท์แล้วเนี่ยบางทีมันไม่ได้ส่งผลเฉพาะกับตัวเองนะมันไม่ใช่แค่ว่าเราเองเราจะไม่โอเคเราเองเราจะตั้งคำถามแล้วไม่มีความสุขกับตัวเองมันจะส่งผลต่อองค์กรได้เช่นเดียวกันถ้าองค์กรมี100คนเบิร์นเอาท์2คนกับเบิร์นเอาท์50คนไม่เหมือนกันนะครับเบิร์นเอาท์50คนเหลือคนทำงานที่เต็มประสิทธิภาพที่มีไฟอยู่แค่50งานที่ออกมาไม่โอเคแน่ๆดังนั้นเบิร์นเอาท์ไม่ได้เฉพาะกับตัวเองแต่ส่งผลต่อในภาพรวมดังนั้นเมื่อไหร่รู้สึกว่าตัวเองกำลังเริ่มเบิร์นเอาท์รีบจัดการอย่าปล่อยไว้ให้เรื้อรังจนกระทั่งกลายไปเป็นโรคซึมเศร้านะครับเป็นยังไงบ้างครับพอฟังถึงช่วงท้ายแล้วเราได้รู้จักกันแล้วว่าตกลงเบิร์นเอาท์มันรุนแรงกว่าที่เราคิดเนาะมันกลายไปเป็นซึมเศร้าได้เลยแล้วเราก็มีสัญญาณเตือนที่บอกทุกคนว่าเอ๊ะเราจะสังเกตตัวเองยังไงว่ากำลังเบิร์นเอาท์แล้วเบิร์นเอาท์เองก็ส่งผลได้กับคนทุกช่วงวัยแล้วก็ส่งผลต่อองค์กรถ้าวันนี้ฟังดูแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะไม่อยากเป็นเบิร์นเอาท์ติดตามต่อ EP หน้าจะมาดูว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเราทำงานแล้วอยากเพิ่มความ productive ของตัวเราเองเราจะทำยังไงเรียนเชิญและเชิญชวนนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบ EP ไหนชอบรายการของเราตอนไหนสามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับ
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast SpotifyAnchor Blockdit ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข

วัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอทุกวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คุณต้องเจอเมื่อเป็นอุบัติเหตุและต้องไปโรงพยาบาลนั่นคือคำว่า cast นั่นแหละทุกคนคือมันไม่เกี่ยวกับ casting นะจ๊ะที่รักจ๋าคือคำว่า castแปลว่าเฝือกนั่นแหละทุกคนคือสิ่งที่เรียกว่าแคสเนี่ยจะใช้ในการดามกระดูกหรือว่าข้อต่อเพื่อที่จะทำให้อวัยวะที่อยู่ข้างในเฝือกนั้นเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนไหวได้คือจุดประสงค์ของเฝือกเนี่ยทุกคนก็คือเพื่อที่จะทำให้กระดูกซึ่งหักแล้วเนี่ยสามารถประสานกันได้ดีเหมือนเดิมนอกจากนี้แล้วเนี่ยเธอยังสามารถใช้เฝือกในการทำให้ผู้ชายหล่อสงสารคุณไม่หยุดเพื่อที่จะได้แฟนคนใหม่แล้วนอกจากนั้นแล้วทุกคนคุณก็ยังสามารถใช้เฝือกด้วยอีกหลายจุดประสงค์นะทุกคนพี่จะขึ้นหน้าจอให้เธอนะคุณดูนี่คือเหมือนเยอะมากเลยทีเดียวแต่คำแนะนำจากคุณหมอสำหรับคนที่ใส่เฝือกเนี่ยก็คือคุณจะต้องพยายามเกร็งกล้ามเนื้อที่อยู่ในเฝือกบ่อยๆอ่ะคุณดูซิพี่กล้ามใหญ่มั้ยล่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือสมมติว่าคุณใส่เฝือกตรงนี้อยู่ใช่ป่ะคือคุณจะต้องพยายามเกร็งกล้ามเนื้อส่วนอื่นซึ่งไม่อยู่ในเฝือกนะถามว่ามันดีทำไมเฮ้ยเราคนที่จะตัดเฝือกออกเองเนี่ยเราต้องคุยกันก่อนนะทุกคนเพราะว่าคุณหมอเนี่ยตอนเขาประชุมกับพี่เนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องห้ามคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่เธอจ๋าคุณต้องห้ามตัดเฝือกทิ้งเองเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเขาจะมีตารางของเขาแล้วเขาจะรู้ว่าคุณสามารถตัดมันออกได้เมื่อไหร่แล้วอีกคำเตือนนึงซึ่งสำคัญเหมือนกันนะทุกคนก็คือว่าคุณอย่าให้เฝือกของตัวเองไปกระแทกกับสิ่งที่แข็งมากๆถามว่าทำไมก็มันอาจจะทำให้มันแตกได้แต่มันยังไม่จบนะทุกคนเพราะว่าคุณต้องห้ามให้เฝือกของคุณเนี่ยโดนน้ำนะเธอจ๋าเพราะว่าถ้าเกิดมันโดนน้ำเนี่ยผลที่ตามมาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วคำว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อกี้อาจเป็นคำพูดของคนซึ่งไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงแต่อีกหนึ่งแฟกต์ที่น่าสนใจมากๆคือถ้าคุณใส่เฝือกอยู่ใช่ปะคุณจะต้องพยายามยกระดับของส่วนร่างกายนั้นให้สูงกว่าหัวใจคุณให้ได้และสำหรับใครที่ใส่เฝือกแขนเนี่ยคุณจะต้องพยายามใส่ผ้าคล้องแขนด้วยนะคราวนี้พี่มีคำเตือนให้ทุกคนด้วยนะคือถ้าเกิดว่าคุณกำลังใส่เฝือกอยู่แล้วคุณมีอาการเหล่านี้คุณดูนะฮะพี่จะขึ้นไปทีละข้อเลยนะนี่คือข้อที่1อ่ะพี่จะรำระหว่างคุณอ่ะนี่คือข้อที่2อ่ะรำเหมือนเดิมนะฮะนี่คือข้อที่3รำไปเรื่อยๆนี่คือข้อที่4รำวงไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดข้อที่5อ่ะอ่านให้ทันนะทุกคนพี่จะรำไปก่อนดังนั้นขออนุญาตสรุปนะทุกคนถ้าคุณเป็นหนึ่งในหรือว่าทั้งหมดของ5ข้อนี้คุณยังมัวแต่ลำเหมือนพี่นะคุณต้องรีบไปหาหมออย่างด่วนและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ชัยนันท์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นก็จบ

วัสดีค่ะพบกับรายการคนสู้โรคกับต้นอ้อค่ะคุณผู้หญิงที่มีอาการของประจำเดือนมาไม่ปกติประจำเดือนมามากจนเกินไปหรือว่ามาบ้างไม่มาบ้างอย่านิ่งนอนใจนะคะเพราะว่านั่นอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคมะเร็งมดลูกหรือว่ามะเร็งรังไข่ก็ได้ค่ะควรที่จะรีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงมะเร็งมดลูกหรือว่ามะเร็งรังไข่ที่ผู้หญิงไม่ควรมองข้ามค่ะติดตามในช่วงสนทนานะคะ

คือวิธีการของนักปัญจบันบุญเนี่ยจะไม่มีการพิมพ์ฎีกาไปเรื่อยลายผมก็เลยคิดว่าทำวิธีนี้ทำกับคนไม่รู้จักทำกับคนที่เขาศรัทธาทำกับคนที่เขามาขอเราทำบุญซึ่งบุญอันนี้มันจะบริสุทธิ์มากเพราะเขามีความตั้งใจนะมีความตั้งใจที่จะทำไม่ใช่เราไปขอให้เขาทำไปบอกบุญมาเนี่ยเราไม่เลี่ยลายนะครับหนึ่งไม่เลี่ยลายสองแล้วก็พอมาถึงปลายทางก็ถอดมาช่วยกันนับแล้วก็ถ่ายรูปลงเฟซว่าวันนี้ได้เท่าไหร่แล้วถ้าเขาทำบุญเราก็บอกว่าปัจจัยบุญที่คุณทำมาเนี่ยนะไม่ได้หักค่าใช้จ่ายนะครับแต่ละคนนี่ก็หาอยู่หากินกันเองนอนวัดก็ไม่เสียตังค์อยู่แล้วถ้าใครพอจะมีตังค์ก็